0: ันในที่สุดเนี่ยปี2022นะคะก็การประกวดในที่สุดเนี่ยศิลปินที่ชื่อว่า Kelmel Vihedal นะคะชนะไปด้วยแนวคิดว่าเอียงทั้งรูปปั้นทั้งฐานไป 3.5 องศาคือไม่ต้องไปทุบมันแต่ว่าให้เอียงไป 3.5 องศา 3.5 องศาเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขสุ่มขึ้นมานะคะแต่มันเป็นตัวเลขที่ค่าต่ำสุดที่ระบบประสาทของมนุษย์เนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติคือมันไม่ตรงอ่ะแต่ว่าแล้ว 3.5 องศาเนี่ยมันก็น้อยพอที่จะทำให้รูปปั้นทั้งไอ้อนุสาวรีย์เนี่ยมันไม่ล้มลงมาฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาเพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเองค่ะเขาบอกว่ามันไม่ได้เรียกว่าการโค่นอนุสาวรีย์แต่เรียกว่าอยู่ในโหมดหยุดนิ่งซึ่งถามว่าใช้เงินเยอะไหมก็พูดถึงก็พอสมควรนะคะ700,000กว่ายูโรแต่ว่าเขาบอกว่าทำให้ตาคนเนี้ยนะคะตาคาลูเกอร์เนี่ยยืนตรงมา99ปีนับจากนี้เนี่ย 3.5 องศามาเพื่อประจานความประโยชน์ของเขาอันนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะเผื่อประเทศไหนหรือชุมชนไหนจะเอาไปใช้กันบ้างนะคะ
1: ค่ะเรามีบริการ
0: เรามีเยอะใช่ไหม
1: เรามีโฮปเวลไงยาวมากเลย
0: ค่ะวันนี้ดิฉันกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
1: ค่ะสังกมาสารวัตรนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆมีพลังมากๆในวันแรกของการทำงานค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อ

0: บางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับเฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
3: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
4: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
3: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
4: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์สนับสนุนโดย
8: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับเช้านี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตทำหน้าที่แทนคุณอรวรรณกลิ่นวิรัติกุล1วันครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
10: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะฮะวีรศักดิ์ตอนนี้ผมอยู่แถวชายทะเลกระบี
9: ่อ๋อลงใต้
10: ผมมีภารกิจใต้ที่ใต้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะเนี่ยแล้ววันนี้ก็อยู่ประมาณสักครึ่งวันหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วล่ะแต่ว่าก็โอ้โหตามข่าวบอกกรุงเทพนี่วันเลือกตั้งนี่ฝนตกหนักเลยเนี่ยหลายคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงได้ไปเลือกตั้งหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงบ่ายๆนี่ฝนลงเยอะแต่ผมเลือกตั้งแต่ตอนเช้าเลยเป็นบริษัทเพราะว่าบ่ายต้องขึ้นเครื่องลงมาที่กระบี่นะก็เลยเลือกเรียบร้อยผมก็เห็นเอ๊ะบรรยากาศหน่วยเลือกตั้งที่ผมไม่เลือกนะคุณวีระศักดิ์ก็มันคึกคักนะแต่พอมาดูภาพรวมคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่เยอะนะสำหรับกรุงเทพฯคุณวีระศักดิ
9: ์ก็เขาบอกต่ำกว่า 50% แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปข่าวเลือกตั้งผมขอข่าวนี้ก่อนคุณวิเชษฐ์เมื่อวานนี้หลายคนได้ติดตามชมข่าวในพระราชสำนักคือพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในหลวงพระราชินีของเราเนี่ยนะครับเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางการทูตในการเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีนะครับก็ภาพบรรยากาศที่หลายๆคนรอชมคือที่นั่นก็มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอรับเสด็จอยู่ที่ท่าอากาศยานครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886นะครับถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออร์ลีสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับนอกจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะรอรับเสด็จนั้นแล้วนะครับก็มีรัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสข้าราชการระดับสูงของฝรั่งเศสเฝ้ารอรับเสด็จแล้วก็มีทหารกองเกียรติยศนะครับรอรับเสด็จที่นั่นด้วยก็หลังจากนั้นครับพระองค์ท่านประทับอยู่ที่โรงแรมเลอเมอริชในกรุงปารีสของฝรั่งเศสครับสำหรับ170ปีการทูตไทยฝรั่งเศสจากมิตรภาพสู่อนาคตอันยั่งยืนในปี2569นี้คือเป็นวาระประวัติศาสตร์ครับ ที่ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ร่วมเฉลิมฉลองครบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการนะครับคือถ้าย้อนกลับไปคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังครับความสัมพันธ์อันดีทางการทูตไทยฝรั่งเศสเริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่4นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจักรพรรดินโปเลียนที่3นะครับในการลงนามหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีพาณิชย์และการเดินเรือเมื่อวันที่15สิงหาคม2399อันเป็นการเปรียบเสมือนการเปิดประตูเชื่อมทั้ง2ทวีปเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิดครับวันนี้ก็จะมีพิธีใหญ่นะครับที่บริเวณลานที่ทางฝรั่งเศสจะจัดถวายการต้อนรับทั้ง2พระองค์ครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำมาเริ่มต้นสำหรับเช้าวันนี้ก็ติดตามได้ในข่าวในพระราชสำนักนะครับเชิญคุณวิเชษฐ์ครับ
10: ครับยอดแรงคุณวิเชษฐ์ก็พูดเรื่องฝรั่งเศสแล้วผมก็เลยต่อนี่ตอนนี้แฟนๆรายการเขาอยู่ฝรั่งเศสก็มีนะ
9: ใช
10: ่คลื่นความร้อนเนี่ยผมมีตัวเลขนะคุณวิเชษฐ์นี่เป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขของฝรั่งเศสเนี่ยนะออกมาเปิดเผยว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดหรือขึ้นความร้อนในฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยเกินกว่า 1,000 รายแล้วนะและก็ถือว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปแล้วก็คาดว่าผู้สูงอายุในฝรั่งเศสจะเสียชีวิตมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าไปดูตัวเลขเรื่องของคนที่เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนเนี่ยก็บอกว่าชาวยุโรปเนี่ยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนระอุจากคลื่นความร้อนเนี่ยซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าคลื่นความร้อนนะเวลานี้เนี่ยถือว่าเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ในยุโรปนะและผมก็เลยไปดูนะว่าสถิติการเสียชีวิตอันนี้ภาพรวมนะคุณวิทยาศาสตร์ว่าภาพรวมคนตายจากคลื่นความร้อนครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นในยุโรปในช่วงฤดูร้อนของปี2003เนี่ยตอนนั้นตายไปเกือบ 70,000 รายนะ 70,000 คนรองลงมาก็คือเกิดขึ้นความร้อนในรัสเซียปี2010เนี่ยตายไป 56,000 คนนะแล้วก็ถ้าไปดูภาพรวมของ WHO นะองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็บอกว่าช่วงปี2000ถึง2019เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ขึ้นความร้อนอย่างเดียวแต่ว่าเป็นคนตายจากอากาศร้อนจัดทั่วโลกเฉลี่ยแล้วเนี่ยสูงถึง 489,000 คนต่อปีเลยนะแล้วก็พอไปดูปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าทวีปเอเชียของเรานี่แหละตายสูงสุดเป็น 45% แล้วก็ตามมาด้วยยุโรปเป็น 36% นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจทีเดียวว่าเราเนี่ยตอนนี้เราเจอเรื่องของอากาศแปรปรวนนะอากาศสุดขั้วนะเราก็เจอจากเรื่องราวของอากาศที่มันทำให้เห็นว่าโลกมันเดือดขึ้นนะเรียสัตชัดเจนมากขึ้นแล้วจากเรื่องของอะไรที่มันแปลกๆแบบนี้แหละคนเสียชีวิตมากขึ้นจากขึ้นความร้อนแล้วเราก็อยู่ในหน้าฝนแต่ปรากฏกลางวันเนี่ย40องศา39องศานะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของยุโรปและฝรั่งเศส
9: ครับก็อย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกโอ้ตัวเลขเนี่ยเป็นพันคนนะ
10: ใช่
9: การตายจากความร้อนเนี่ยคลื่นความร้อนเนี่ยโอ้โหมันแสดงเห็นว่ามันอันตรายจริงๆแต่หลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะมันเกิดได้ยังไงสำหรับคลื่นความร้อนแล้วทำไมคนเสียชีวิตหรออย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกวันที่24มิถุนายนเนี่ยสาธารณสุขฝรั่งเศสรายงานคนตาย 1,200 คนจากคลื่นความร้อนในครั้งนี้ขยับอีก2วันเขาบอกคนเพิ่มอีก200คือมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณวิเชษฐ์ลักษณะของการข้อมูลก็บอกว่าส่วนใหญ่ด้วยเป็นผู้เสียชีวิตในสถานดูแลของผู้สูงอายุและตามบ้านพักอาศัยก็คือเป็นกลุ่มคนของผู้สูงอายุมากในส่วนของการเสียชีวิตแล้วเขามีการ

0: เตือนด้วยว่าพื้นที่ที่อยู่ในระดับสีแดงเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนจัดตอนนี้ครอบคลุมในพื้นที่3ใน4ของประเทศแล้วหมายความว่าในประเทศมีแค่1ส่วนแค่นั้นเองที่ไม่เจอคลื่นความร้อนนอกนั้นเนี่ย3ใน4ของประเทศเนี่ยครอบคลุมสำหรับผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ตอนนี้คลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดร้อยละ85ของผู้เสียชีวิตนั้นเป็นคนที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเขาบอกไปว่าตอนนี้อุณหภูมิจะเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังคงเป็นอันตรายอยู่สำหรับคนที่อายุเยอะ
1: ใช่ก็ทำให้เรานึกถึงคุณวิศักดิ์นึกถึงหนังนะภาพยนตร์นะที่เราเคยดูเนี่ยภาพยนตร์ที่มาจากฮอลลีวูดอ่ะมีหลายเรื่องนะที่เคยนำเสนอเรื่องของเนี่ยพายุสุริยะหรือว่าคลื่นความร้อนเนี่ยนะที่ทำให้มีคนตายในเมืองใหญ่ๆต่างๆเหล่านี้นะมันก็เป็นสิ่งที่เรานะเราดูมาสัก 10-20 ปีที่ผ่านมาเราก็มาเจอนะว่ามันเป็นจริงนะอย่างที่บรรดาผู้สร้างภาพยนตร์นะหลายเรื่องเคยสร้างเอาไว้นะหรือว่าอย่างอากาศที่มันสุดขั้วอย่างอยู่ปั๊บมันเกิดหิมะตกในเมืองใหญ่ๆอ่ะใช่ไหมแล้วก็ตกหนักมากจนต้องมีคนตายเป็นสิ่งที่เราก็ได้เห็นมาในภาพยนตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอะไรที่เราเคยเห็นมาในหนังเนี่ยนะหลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นจริงเนี่ยมันเริ่มมาเป็นจริงแล้วล่ะวิทยาศาสตร์ก็แสดงว่าคนคิดตอนนั้นอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่เป็นสร้างหนังก็คงอ่านศึกษาเรื่องต่างเยอะนะเสร็จแล้วมันเป็นภาพยนตร์ทำเป็นหนังฮอลลีวูดออกมาฉายเราดูเราก็เราก็มีนึกว่ามันจะเป็นไปได้ว่าอยู่ๆพบความร้อนยุโรปอย่างเงี้ยจะร้อน40องศาอย่างเงี้ยปกติเราไปยุโรปเราก็รู้สึกโอ้มันหนาวอย่างเดียวเลยนะมันไม่มีแอร์มันมีแต่ฮีเตอร์ใช่ไหมคุณวิทยาศาสตร
0: ์ใช่
1: แต่ตอนนี้ผมก็ว่าคนยุโรปกำลังคิดอยู่เอ๊ะเราจะต้องติดแอร์ดีหรือเปล่านะนี่มันกลายเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงคุณวิทยาศาสตร
0: ์บางประเทศจริงๆนะเขาไม่มีแอร์ในโรงแรมนะคุณฟังฮะคือจะ5ดาว6ดาวขนาดไหนเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขามีเฉพาะฮีเตอร์อย่างเดียวแต่ออแอร์คอนดิชันที่จะทำความเย็นเนี่ยไม่มีคือสมัยตัวเองเป็นลูกเรือเป็นสจ๊วตคือเวลาไปพักตามโรงแรมบางประเทศต้องบอกว่าอย่างประเทศหนาวๆอย่างเช่นเดนมาร์กบางโรงแรมก็มีบางโรงแรมก็ไม่มีฮีเตอร์เคยอย่างโรงแรมของลูกเรือเขาจะวนไปเรื่อยๆสัญญา2ปี3ปีบ้างแล้วแต่ก็จะเปลี่ยนบางทีไปเจอโรงแรมที่หมุนไปเจอโรงแรมไม่มีแอร์คุณวิเชษต้องขอพัดลมอ่ะขึ้นมาคือยุโรปเขาไม่เคยร้อนขนาดนี้ไงคืออย่างบ้านเราเนี่ยเรามีแอร์กันเกือบทุกที่อยู่แล้วถูกไหมที่ทุกโรงแรมเนี่ยต้องมีแอร์คอนดิชันแต่ว่าเวลาเราไปพักทางยุโรปเนี่ยบางโรงแรมเขาไม่มีแอร์ให้ลูกเรือเนี่ยต้องขอพัดลมจากฟรอนต์มาว่าเพื่อจะมาเป่าหน่อยคือเปิดประตูอย่างเดียวแล้วมันรับสำหรับสภาพอากาศที่มันเย็นขึ้นไม่ไหวเวลาจะนอนพักผ่อนแบบเนี้ยคือตอนนี้หลายๆประเทศยุโรปเขาก็เริ่มคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยจำเป็นต้องมีแอร์คอนดิชันไหมแต่อย่างสแกนดิเนเวียในกลุ่มทางด้านตอนเหนืออย่างเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนพวกเนี้ยเขาเป็นประเทศหนาวจะเป็นส่วนใหญ่หนาวเกิน6เดือนแล้วเวลาหนาวเขาหนาวจริงหนาวจังหนาวจัดด้วยไงก็บางโรงแรมก็เลยไม่มีแอร์มันก็เลยเป็นสิ่งที่ตอนนี้หลายๆคนเริ่มคิดว่าเอ๊ะควรจะมีแอร์ในการที่จะบรรเทาอากาศร้อนในยุโรปหรือเปล่าน
1: ี่แหละมันเป็นอะไรที่โลกมันแปลกครับมันวิปริตไปแล้วเนี่ยนะคือผมก็ไปบริษัทในยุโรปหลายประเทศเลยบริษัทเดินทางตอนไปเที่ยวไปบ่อยอย่างผมไปยุโรปเนี่ยก็ที่ว่าหนาวอย่างที่ว่าจริงๆเนี่ยที่เราไปเจอในประเทศโอ้นะแล้วผมไปอเมริกาช่วงเดือนไปทำข่าวนะตอนนั้นไปที่ซีแอตเทิลนะซึ่งมันอยู่ใกล้กับแคนาดาเนี่ยบริษัทมันก็เป็นอย่างว่าจริงๆนะหิมะตกนะช่วงที่ผมไปทำผมเดินอยู่ที่ซีแอตเทิลเนี่ยผมมองทะลุหน้าต่างไปในหิมะลงตกเยอะเลยทีเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่มีนะไม่เคยคิดว่าจะเกิดอย่างนี้นะแล้วในห้องพักเราก็มีแต่ฮีเตอร์อย่างที่ว่าเพราะงั้นเนี่ยใครที่ไปยุโรปบ่อยหรือไปที่เมืองหนาวบ่อยก็จะรู้เลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะแต่วันนี้เรามาเห็นฝรั่งเศสเป็นอย่างนี้เราเห็นยุโรปเป็นอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมว่าอนาคตข้างหน้านะมันก็อาจจะหนักหนากว่านี้ก็ได้นะโลกมันก็แปรปรวนไปเรื่อยๆจากฝีมือของมนุษย์เรานี่แหละนี่ก็เลยต้องพูดเรื่องนี้สักหน่อยนะไหนก็แต่ฝรั่งเศสละ
0: ครับก็อากาศแปรปรวนเนาะแต่บ้านเราอยู่ในช่วงฝนเวลาฝนจะมาก็มากันกระหน่ำอย่างที่คุณวิเชษเกริ่นเอาไว้ว่าเลือกตั้งผู้ว่าใครที่ไปตอนเช้าๆอย่างคุณวิเชษเนี่ยไม่มีผลกระทบเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าบ่ายๆหน่อยสักบ่ายสามบ่ายสี่ใกล้เวลาจะปิดหีบห้าโมงเย็น โอ้โหคุณวิเชษฝนเนี่ยกระหน่ำกันเกือบทุกเขตหลายๆเขตทีเดียวที่มีฝนกระหน่ำกันคนก็กลัวว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยจะได้ไปเลือกตั้งไหมได้ไปใช้สิทธิ์กันหรือเปล่าคนที่ไปใช้สิทธิ์ช่วงเช้าแล้วเนี่ยเขาก็เรียบร้อยแล้วนะคนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ก็ต้องมองจะออกไปหรือไม่ออกไปดีสุดท้ายเลยเป็นสาเหตุไหมคุณวิเชษเพราะดูตัวเลขของผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานเนี้ยต่ำกว่า 50% นะคุณวิเชษต่ำกว่า 50% ทั้งเลือกผู้ว่าแล้วก็เลือกสก.ต้องบอกก่อนว่าทำไมเลือกผู้ว่ากับเลือกสก.ตัวเลขของผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมันไม่เท่ากันก็คือว่าคนที่จะใช้สิทธิ์เลือกสก.ได้เนี่ยจะต้องอยู่ในทะเบียนบ้านในเขตนั้นๆไม่น้อยกว่า1ปีอันนี้เป็นกฎหมายกำหนดเลยดังนั้นบางคนบอกว่าอ้าวพอเราไปในเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งของเราทำไมเลือกผู้ว่าได้แต่ทำไมไม่สามารถเลือกในส่วนของสก.ได้คือมันมีกฎหมายในการกำหนดดังนั้นตัวเลขของ2กลุ่มนี้ก็เลยไม่เท่ากันสำหรับผู้มาเลือกผู้ว่ากทม.กับผู้ที่เลือกสก.ยังดูตัวเลขที่เขาสรุปกันมาที่กทม.เขาแถลงกันเมื่อคืนนี้ใช้สิทธิ์ไปเนี่ยนับไปประมาณ 96% คุณวิเชษผู้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยมีคนมาใช้สิทธิ์ 2,221,739 คนคิดเป็นเพียงแค่ 49.7% เท่านั้นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขณะที่คนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.นะครับ 2,777,921 คนคิดเป็น 47.4% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือว่าน้อยกว่า 50% แล้วก็ต่ำกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วเมื่อปี65ที่ได้ไปเกือบ 60% เนี่ยนะครับก็ทำให้ตัวเลขก็แต่คะแนนเนี่ยมันสวนทางนะคนมาใช้สิทธิ์น้อยแต่คนใช้สิทธิ์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเอาเป็นว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยทำลายสถิติตัวเอง4ปีที่แล้วว่าสูงแล้วนะคุณวิเชษ 1,300,000 กว่าคะแนนเนี่ยข่าวที่แล้วได้ 1,386,215 คะแนนถือว่าสูงแล้วแต่คราวนี้นับคะแนนไป90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ถึง1,400,000คุณวิเชษ 1,444,914 คะแนนนอกจากเป็นผู้ว่าในสมัยที่2แล้วเนี่ยยังสามารถทำลายสถิติของตัวเองได้ด้วยแล้วสถิติสูงสุดของประเทศในการเลือกผู้ว่ากทม.อีกต่างหากได้1,400,000โอ้โหคุณวิเชษไม่ใช่น้อยๆเลยแต่พอไปดูนะคุณวิเชษคนที่ได้คะแนนอันดับ2อันดับ3อันดับ4ตามมาเอาเป็นว่าคุณชัดชาติ 1,400,000 กว่าคะแนนเนี่ยคิดเป็นเบ็ดเสร็จเลยเนี่ย 65.6% คนเดียวนี่60กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่เหลือรวมกันทั้งหมดเนี่ยเอามาบวกกันแล้วเนี่ยยังได้30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นดูที่2หน่อยที่2เนี่ยก็มาแบบหลายคนแบบพลิกความคาดหมายเหมือนกันมาแรงนะแต่เขาคิดว่านี่น่าจะเป็นพรรคประชาชนไหมแต่สุดท้ายแล้วนะพรรคประชาชนเป็นอันดับที่3เอาดูอันดับที่2คุณบริมันลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ 288,171 คะแนนอันดับ3คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชน 176,934 คะแนนและอันดับ4คุณอนุชาบุรพชัยศรี 101,819 คะแนนส่วนอันดับ5คือมัมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 45,598 คะแนนอย่างที่บอกไปคุณชัชชาติคนเดียว 65% ที่เหลือรวมกัน 35% ครับคุณวิเชษ
1: ขนาดหน้าคุยได้วิเคราะห์นะคุณวิศักดิ
0: ์ครับ
1: คือเราก็ติดตามเรื่องตั้งผู้ว่ามาต่อเนื่องผมเองนะคุณวิศักดิ์สมัยหนึ่งนะผมเคยเป็นนักข่าวประจำกรุงเทพมหานครด้วยนะคือผมเป็นนักข่าวประจำกระทรวงมหาดไทยอยู่ก็พอสมควรแต่แล้วพอหลังจากที่เขามีพรบระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นในคุณวิศักดิ์ปี228ในกฎหมายฉบับนี้คนที่ผลักดันเรื่องนี้แข็งขันตอนนั้นผมจำได้นะคุณชวินไพศาลเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ดีที่สุดนักการเมืองเก่านะแล้วพอหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งแรกเราไม่นับผู้ว่าที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคุณวิศักดิ
0: ์
1: สมัยก่อนก็มีผู้ว่ากทมที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะว่ามาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยกับอะไรเนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในอดีตเนี่ยบรรยากาศมันคึกคักกว่าเที่ยวนี้เยอะมากเลยคุณวิศักดิ์นะมันนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการตื่นตัวในช่วงแรกๆที่โอ้กรุงเทพไปเลือกผู้ว่าโดยตรงของตัวเองเนี่ยนะแม่มันคึกคักมากเลยนะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมที่ฟังคุณวิศักดิ์จำได้นะตรงเขาเป็นผู้ว่ากันคนละสองสมัยนะในยุคอดีตแต่ละคนอ่ะ ใช่ไหมสมัยพูดว่าจำลองสีเมืองเนี่ยมีกระโด่งดังในช่วงนั้นมากที่สุดนะผมเนี่ยก็ทำข่าวเลือกผู้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยคุณนวีสังจำได้นะที่เรียกว่าผู้ว่าจำลองถูกเรียกผู้ว่าฝาเข่งใช่ไห
0: ม
1: ผู้ว่าฝาเข่งแข่งกับคุณชนะรุ่งแสงอ่ะแล้วคุณจำลองเนี่ยตอนนั้นมาบรรยากาศแบบหาเสียงแบบดูสมถะใช่ไหมนะปั่นจักรยานหาเสียงนะใช้ฝาเข่งมาทำป้ายหาเสียงคือทุกอย่างมาประเภทแนวนั้นนะส่วนคุณชนะรุ่งแสงจากประชาธิปัตย์นะประเภทมาโอ้โหพักใหญ่เลยประชาธิปัตย์นี่กำลังดังคุณชนะบอกว่าเฮ้ยคนที่จำลองเนี่ยสินค้าแบกกระดินนะผมเนี่ยสินค้าขึ้นห้างพูดกันว่าประโยคนี้ประโยคเดียวนะแพ้ราบคาบเลยนะประชาธิปัตย์นะคุณชนะรุ่งแสงนั่นขนาดว่าโอ้เขาถือว่าเขาก็ดังนะในยุคนั้นนะผมก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งนะผู้สมัครเที่ยวนี้นะคุณบริษัทอันนี้ดูประสบการณ์นะพอมาเทียบกับคุณชาชาติแล้วมันสู้ไม่ได้อ่ะอันนี้เนี่ยต้นทางนะ
0: ก็บอกนอนมาใช่ไหม
1: มันนอน
0: มา
1: ใช่คือเนื่องจากว่าคุณชาชาติเป็นผู้ว่ามาแล้วหนึ่งสมัยถูกไหม
0: การ
1: ที่สองพอช่วงท้ายของสมัยเนี่ยทำผลงานต่างๆเข้าตามากขึ้นไงทีนี้ผมมาดูคู่แข่งนะที่จะเทียบนะกับคุณชาชาติสู้กันได้นะผมก็เห็นตั้งแต่ต้นทางแล้วผมว่าถ้าผมจะดูอย่างนี้ยากเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครของพรรคประชาชนหรือว่าคนอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่ามันพอเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ยมันยังห่างไงผมว่าลองไปใช้ปรับนะวิทยาศาสตร์ตัดสินใจส่งคุณกรแกเก่าเล่นสมมติอย่างนี้นะมาลงชิงอย่างเงี้ยนะผมว่าเออยังพอจะมีโอกาสสูสีกันมาหน่อยสมมติอย่างนี้นะหรือแต่คนอื่นที่คุณอภิสิทธิ์คัดมาแล้วเนี่ยที่ว่าคัดมาแล้วมันเข้าตามีดีกรีหรือว่ามีประสบการณ์ในการเมืองสูงหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นเองจะพอสูสีใช่ไหมคุณกรเคยเป็นรองนายกไม่เคยเป็นรัฐมนตรีครั้งเพราะว่าเคยเป็นรัฐมนตรีครั้งมาก่อนใช่ไหมเองก็สักชีวิตระดับนั้นนะเหมือนสมัยก่อนที่คุณหญิงหน่อยลงไงเห็นไห
0: ม
1: คุณหญิงหน่อยก็ถือว่าดีกรีก็ดีนะประสบการณ์ประเด็นก็สูงอะคุณหญิงหน่อยนะขนาดคุณหญิงหน่อยยังไม่ได้ผู้ว่าเลยเพราะฉะนั้นพอมายุคนี้เนี่ยนะมาเจอคุณชาติชาติแล้วพอเห็นคู่แข่งในผมคิดว่าคุณชาติชาติเขาโอ้ประเมินดูแล้วก็คนนั้นอันนี้เรื่องหนึ่งนะผมว่าตัวสมัครนี่มีส่วนมากผู้สมัครครับกับอันที่สองผมรู้สึกบรรยากาศการตีปุ้งตีปี๊บในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเที่ยวเนี้ยนะผมว่าน้อยไปหน่อยอันเนี้ยคือทำน้อยกว่าที่คาดอ่ะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรขึ้นนะปกติเนี่ยกรุงเทพมหานครต้องทำอะไรที่มันมากกว่านี้นะคุณเวสต์ต้องทำบรรยากาศสร้างบรรยากาศให้การเลือกตั้งมันดูคึกคักคึกคักต้องคุณเวสต์ดูเนี่ยผมไม่เคยเห็นการดีเบตไม่เคยเห็นการไปออกทีวีอะไรเงี้ยของผู้สมัครน้อยคือมันมีแต่มันไม่เยอะใช่ไหมหรือบางทีมีเนี่ยนะก็เชิญประเภทคนเดียวเลยไม่เชิญคนอื่นไปด้วยอย่างเงี้ยมีเคยเห็นอยู่และที่สามเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นป้ายใช่ไหมป้ายหาเสียงของผู้สมัครป้ายเชิญชวนเราก็เห็นน้อยมันเลยทำให้บรรยากาศเหมือนอะไรผมก็รู้สึกเอ๊ะจะเลือกตั้งผู้ว่าอยู่แล้วผมเห็นบรรยากาศมันชิวๆสบายๆไม่เห็นตีปี๊บอะไรเลยไม่คึกคักอันนี้คือปัจจัยที่สองส่วนที่สามมันจะมีเรื่องสภาพอากาศอย่างที่ว่าช่วงบ่ายที่ฝนตกอันนี้อาจจะมีฝนนะปัจจัยที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของมีบางส่วนที่เข้าใจผิดอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเรื่องสองกอนะเรื่องสองกอเข้าใจว่าอ๋ออยู่ผมเพิ่งย้ายผมน่าจะเลือกสกได้ปรากฏเลือกไม่ได้มันคือสัตว์เพราะว่าเลือกเพราะว่ามันเป็นเขตจังหวัดนะมันเป็นเขตจังหวัดคือกรุงเทพถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณอยู่เขตไหนคุณเลือกได้หมดอยู่แล้วแต่พอสกมันคือเขตปกครองเขตใครเขตมันอ่ะนะแล้วต้องอยู่ในเขตที่คุณเรือศักดิ์พูดถึงด้วยใช่ไหมต้องเข้าไปอยู่ในเขตเนี่ยนะสมมติย้ายแล้วเนี่ยนะมันจะมีวงเงินกำหนดอยู่เพราะอันนี้ก็สามสี่ปัจจัยนะที่ผมคิดว่ามันก็มีผลทำให้คนเลือกตั้งมาชี้สิทธิ์น้อยกว่าที่เราคาดหวังใช่ไห
0: มก็คุณชาชาติก็เมื่อวานนี้ประมาณ2ทุ่มนิดๆก็ขึ้นกล่าวขอบคุณที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับก็บอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะไม่ว่าจะเลือกเราหรือไม่เราจะต้องไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังที่ผ่านมาพยายามทำเต็มที่และคิดว่าต้องทำต่อไปให้เต็มที่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าการออกมาใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยคุณชาชาติบอกว่าเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยนะและสิ่งที่คุณชาชาติบอกว่าสิ่งที่ต้องทำคือต้องเอาแผน260นโยบายมาทำเป็นแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จัดลำดับความสำคัญรวมถึงต้องทำแผน100วันต่อด้วยว่าต้องทำอะไร แต่ที่แน่ๆอยากสิ่งที่มันยากแล้วอยากทำเพราะสิ่งที่ยากต้องใช้เวลาในการดำเนินการต้องเอามาไว้แต่ตอนต้นนั่นคือเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถ้าเราจำได้มีอะไรระบบอากงใช่ไหมที่ตุ๊กผู้ว่ากตม.เนี่ยนะระบบอากงโดยคนที่ถูกกล่าวหาเป็นระบบอากงเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาของคุณชัดชาติก็ไม่แน่ใจว่าในครั้งนี้จะได้รับการแต่งตั้งหรือเปล่าแต่เขาก็บอกเขาไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วให้สามารถตรวจสอบได้ซึ่งขั้นตอนมันก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่ในเรื่องของระบบอากงเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งคุณชัดชาติก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องทำให้ได้นะครับแล้วเอาเป็นเรื่องต้นๆด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาคุณชาชาติบอกว่าไม่ได้ละเลยนะต้องทำตรงนี้ต่อไปให้เข้มข้นรวมทั้งโครงการต่างๆเดี๋ยวต้องรอดูการเซตด้วยนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นทีมรองผู้ว่าทีมเดิมและทีมทำงานทีมที่ปรึกษาทีมเดิมกันหรือเปล่านะครับก็เป็นสุดท้ายก็ได้พ่อเมืองคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แต่ลองมาดูสก.กันหน่อยคนคุมงบประมาณนโยบายผู้ว่าจะมียังไงก็ตามทีแต่สุดท้ายนะสภากรุงเทพมหานครเลือกสก.ถ้าเขาไม่อนุมัติถ้าเขาไม่ปล่อยงบมาอันเนี้ยก็ยากในการที่จะดําเนินการตามนโยบายเหมือนกันยังดูสก.ที่นับจนถึงขณะนี้นะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังครับก็ปรากฏว่าพรรคประชาชนได้มา22ที่นั่งจาก50ที่นั่งอันนี้ขึ้นมาคราวที่แล้วเป็นก้าวไกลเนี่ยได้14ตอนนี้ได้มา22ได้มาถึง8ที่นั่งที่เพิ่มขึ้นนะครับกลุ่มคนทำงานได้มา10ที่นั่งเพื่อไทย6ที่นั่งประชาธิปัตย์6ผู้สมัครอิสระ4คนแล้วก็ Better Bangkok 2คนรวมแล้วก็คือ50ที่นั่งพรรคประชาชนก็สูงสุดคือ22ที่นั่งแต่ว่ายังไม่ถึงครึ่งนี่ทิศทางการบริหารน่าจะต้องมีการประสานกับในส่วนของไม่ถึงครึ่งแต่ก็เกือบถึงครึ่งอันนี้ผู้ว่ากทม.และทีมคงต้องมีการประสานกันไม่เช่นนั้นแล้วหลายๆนโยบายอาจจะไม่เกิดก็ได้ไม่ผ่านสภาของกทม.ก็ได้คุณวิเชษ
1: ฐ์ใช่ครับเพราะว่าสก.นี่ก็สำคัญนะเพราะว่าเขาจะต้องดูเรื่องงบประมาณใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าสก.ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดเป็นฝ่ายค้านหรือว่าเป็นพรรคประชาชนอย่างนี้ปุ๊บแน่นอนผู้ว่าก็คงไม่ง่ายเวลาจะต้องตัดสินใจทำอะไรเพราะมันต้องเข้าสู่ที่ประชุมสภากทม.ด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะแต่ว่าก็ถือว่าเขาก็ได้มากขึ้นกว่าเดิมบริษัทนะจากเดิมได้น้อยกว่านี้แต่ว่าที่เหลือก็คงต้องรอดูต่อไปว่าจะไปทำงานร่วมกับกลุ่มต่างๆนะเพื่อที่จะครองเสียงข้างมากแล้วก็คอยเป็นฝ่ายพานเนี่ยในกรุงเทพมหานครได้ขนาดไหนอย่างไรนะแต่ผมก็คิดว่าบทบาทสก.ก็สำคัญในบริษัทอันที่เรามองง่ายๆเลยแถวบ้านผมอยู่คลองสำวานะ
0: ครับ
1: ผมก็จะเห็นว่าสส.ก็ข้อนั้นเขาเข้ามาบ้างนานทีใช่ไหมแต่สก.เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมที่เขาลงถึงพื้นที่เขาลงถึงหมู่บ้านบ่อยๆนะเช่นฉีดวัคซีนนะหรือว่าพิษสุนัขบ้าอะไรพวกนี้บ่อยมากเลยนะเข้าไปในหมู่บ้านรถเข้าไปปุ๊บก็ชาวบ้านก็ชอบนะแนวแบบเนี้ยหรืออย่างที่สองก็คือไฟฟ้าน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างอย่างเงี้ยนะสก.ก็จะเข้ามามีบทบาทเยอะแล้วก็บางทีก็แบบมีเรื่องนึงก็คือเรื่องของการขุดลอกคลองคูคลองในหมู่บ้านเพราะน้ำมันท่วมอย่างฝั่งตะวันออกเนี่ยเจอมันเป็นพื้นที่รับน้ำในอดีตใช่ไหมแล้วก็เจอเรื่องผักตกชวาอยู่เต็มคลองอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยอันนี้บทบาทสก.ก็จะมีส่วนช่วยได้เยอะคือใกล้ชิดชาวบ้านมากขึ้นเพราะอยู่ในเขตใช่ไหมคือถ้าเป็นส.ส.ในบางทีหนึ่งส.ส.หนึ่งคนบางทีสองเขตเลือกตั้งไอ้สองเขตปกครองหรือสามเขตปกครองส.ส.หนึ่งคนก็จะดูมันไม่ทั่วถึงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสก.เนี่ยเขาดูเฉพาะเขตนี้เขตเดียวสมมติคลองสามวาก็ดูคลองสามวาอย่างเดียวเป็นก็จะใกล้ชิดชาวบ้านหน่อยนะใครเข้าถึงชาวบ้านก็เรียกว่านะมีโอกาสสูงอ่ะคุณเรืองศักดิ์ที่ได้รับการเลือกตั้งว่าเห็นหน้าบ่อยถือว่าในหมู่บ้านต่างๆอย่างแถวเขตคลองสามวาผมเนี่ยเดิมเป็นของเป็นหลานคุณเจริญยุ่งห่วงทรัพย์เนี่ยพรรคเพื่อไทยอยู่ไหม
0: ขอนี่สอบตกเ
1: นี่ยสก.คนที่แล้วอ่ะคือว่าเป็นผู้หญิงเป็นหลานของคุณเจรยุ่งห่วงทรัพย์ซึ่งก็เป็นสสเขตนี้มาก่อนเที่ยวนี้สอบตกแพ้พรรคประชาชนพรรคประชาชนโฆษณาการเลือกตั้งอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าผมเห็นแล้วภาพถ่ายเป็นเจรยุ่งกับหลานสาวก็บอกว่าโอเคก็เบิกมือไว้บ่ายลาทางสองคนแล้วยินดีกับคนใหม่ด้วยกันแล้วกันคนใหม่ก็มาจากพรรคประชาชนนะนี่เราก็รอดูนะแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะผลงานของสกคนใหม่พรรคประชาชนเนี่ยอันนี้แถวคลองสองวาบ้านผมนะจริงผมก็อยู่ติดบุรีเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนบ้านผมอยู่เขตบุรีเลยแหละเพราะมันห่างจากตัว เขตเดี๋ยวนิดเดียวแต่พอก็แบ่งเขตใหม่ปั๊บเป็น50เขตปั๊บผมไม่อยู่กลายเป็นผมอยู่ชายขอบตรงสำวานะเมื่อก่อนผมอยู่เขตบินบุรีอะไรเงี้ยตอนนี้คือผมกลายเป็นคนเขตคลองสำวาเพราะเขาแบ่งใหม่50เขตใช่ไหมรอดูผลงานของสกคนใหม่คลองสำวา
0: ครับก็มีบางสื่อเขาบอกว่าเอ๊ะชาวกทมคายส้มแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมได้คือท้องถิ่นกับการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคุณวิเชษฐ์มันเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งที่ผลการเลือกตั้งมันไม่ได้ไปตามในส่วนของการเลือกตั้งใหญ่การเลือกตั้งส.ส.แต่อย่างใดนะครับรอดูผลงานต่างๆของทั้งผู้ว่ากทมและทีมกทมที่จะเข้ามาบริหารงานรวมถึงสก.แต่ทีนี้อีกหนึ่งพื้นที่ไม่พูดไม่ได้เหมือนกันคุณวิเชษฐ์เมื่อวานนี้ก็มีการเลือกเหมือนกันนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาอันนี้น่าสนใจเพราะพัทยาเนี่ยงบประมาณก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยนะครับก็4ทุ่มที่ผ่านมามีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเขาบอกนับคะแนนครบแล้วทุกหน่วยเลือกตั้งปรากฏว่าแชมป์เก่าหรือว่านายกเมืองพัทยาคนเก่าคุณปรเมศงามพิเชษฐ์เนี่ยคะแนนเป็นอันดับ1 20,184 คะแนนและคุณอิทธิวัฒน์จากพรรคประชาชนได้ 11,566 คะแนนส่วนอันดับ3เนี่ยห่างกันเยอะนะครับคุณศักดิ์ชัยได้ 1,077 คะแนนเขาบอกว่าดูเบอร์1กับเบอร์2อ่ะที่1กับที่2ก็คือระหว่างคุณปรเมศกับคุณอิทธิวัฒน์สุดท้ายคุณอิทธิวัฒน์จากพรรคประชาชนก็ไม่สามารถที่จะโค่นบ้านเก่าอย่างคุณปรเมศงามพิเชษฐ์ได้ก็คุณปรเมศก็ยังเป็นนายกเมืองพัทยาอีกสมัยนึงครับ
1: ก็เป็นอะไรที่พรรคประชาชนเองก็คงต้องไปสรุปบทเรียนนะคุณเรศักดิ
0: ์
1: และทั้งในสนามกรุงเทพหรือสนามเมืองพัทยาเนี่ยนะเพราะว่าก็ไม่สามารถที่จะทะลุเข้ามาได้เลยนะพัทยานี่เรียกว่ายกทีมกันเลยทีเดียวนะทั้งนายกทั้งสมาชิกเมืองพัทยาเนี่ยยกทีมเลยนะถ้าเป็นทีมเก่านะนายกบรเวศงามพิเชษฐ์ลูกของคุณจรูญงามพิเชษฐ์นักการเมืองเก่าในอดีตนะก็ชนะการเลือกตั้งก็มีเพิ่มเติมที่จะพูดถึงสักเล็กน้อยสำหรับผู้ว่าชัชชาติที่ถึง
0: อ๋อครับครับ
1: ผมคิดว่าประเด็นที่คุณชัชชาติได้สัมภาษณ์นักข่าวไว้เมื่อวานเนี่ยก็น่าสนใจนะตรงทีมงานเพราะผมรู้ว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทมีคนที่เข้าไปช่วยคุณชัชชาติเยอะนะช่วงที่ผ่านมาคนที่ผมรู้จักหนึ่งคนละที่เข้าไปแน่ๆนี่เอ่ยชื่อได้เพราะเขาเคยเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมมาก่อนนะ
0: ครับ
1: เป็นคุณนะก็คุณเดี๋ยวโคสิตโคสิตสุวรรณจิตนะนี่ก็ผมเจอคุณโคสิตคุณโคสิตบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปช่วยเป็นทีมงานของท่านผู้ว่าชัชชาตินะในรอบนี้นะเจ้าตัวก็บอกอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าไปช่วยตรงไหนบ้างยังไงนะแต่ว่าท่านผู้ว่าให้สัมภาษณ์มาว่าไอ้ท่านว่าที่ผู้ว่าสมัยที่สองบอกว่าทีมงานยังอยู่เหมือนเดิมแต่ตำแหน่งอาจจะไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: คุณชัชชาติพูดอย่างนี้นะแต่ตำแหน่งอาจจะไม่เหมือนเดิมต้องดูว่าใครเหมาะสมอย่างไรใครจะขยับไปตรงไหนถึงจะเหมาะสมรวมถึงนี่ด้วยตำแหน่งรองผู้ว่ากทมด้วยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะคงไม่มีปัญหาโอ้นะพอผู้ว่าพอคุณชัชชาติสัมภาษณ์อย่างนี้ปึ้งเนี่ยนะบรรดารองผู้ว่าตอนนี้นะที่เดิมเป็นรองผู้ว่าอยู่ใช่ไหมหาเสียงที่ไปกันตลอดนะคุณเรืองศักดิ์ทั้งทีมรองผู้ว่าเลยนะตอนนี้ก็ต้องคิดแล้วนะเพราะว่าผู้ว่าชัชชาติพูดอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่ามีโอกาสสูงนะที่รองผู้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแต่ว่าจะต้องไปนั่งตำแหน่งอื่นแทนนะผมก็คิดว่าน่าจะมีรองผู้ว่าใหม่นะที่หน้าใหม่ที่จะเข้ามาเป็นรองผู้ว่ากับคุณชัชชาติตอนนี้เขาคิดว่ามีนะและจะมีตำแหน่งอื่นๆแต่ผมไม่รู้ว่าจะตั้งตำแหน่งอะไรบ้างนะเพราะว่าคนที่ไปช่วยคุณชัชชาติมีหลายคนอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าเราอาจจะเห็นอะไรที่ใหม่ๆจากคนหน้าเดิมจากคนหน้าเดิมบ้างนะเพราะว่าแหมนะคุณวิศักดิ์เป็นผู้ว่าสมัยที่สองก็ต้องมีอะไรใหม่ๆบ้างถูกไหมแหมจะให้ใช้คนเดิมอย่างเดียวไม่ได
0: ้สมัยสุดท้ายนะเพราะว่าแค่สองสมัยนะผู้ว่ากทมถูกไหมฮะสองสมัย8ปีก็ต้องอยู่แล้วคุณดูเอ๊จะครบหรือไม่ครบดูว่าพอเห็นคะแนนเสียงขนาดนี้โอกาสที่จะมาเล่นการเมืองใหญ่ต่อเนี่ยมีไหมหลายคนก็เริ่มมีคำถามแล้วว่าเพราะคะแนนเสียงคนชาติมันอยู่ล้านสี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดจะตั้งพรรคขึ้นมาแข่งเนี่ยพรรคประชาชนอาจจะหนาวๆเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะเป็นผู้ว่าสองสมัยแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นมาแล้วนะอย่างคุณสมัครสุนทรเวชถูกไหมฮะก่อนที่จะ ชิมไปบนไปแล้วก็ถูกสอยลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีรอดูกันต่อสำหรับการทำงานของกรุงเทพมหานครในสมัยที่2โดยการนำของผู้ว่าราชการชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ยังมีอีกหลายเรื่องทีเดียวที่ต้องเข้ามาในการที่จะสานต่อโดย

0: ฉพาะในช่วงเลือกตั้งที่มีเรื่องของข่าวคราวการทุจริตต่างๆน่าจะต้องมาเคลียร์ให้มีความโปร่งใสกันมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่พูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นข่าวเป็นคราวกันเมื่อวานเนี่ยคุณวิเชษรู้ฟังวันหยุดนะแต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงเลยหลังจากที่มีคลิปเสียงกิจส้มออกมาว่าภรรยาของตัวของปลัดมหาดไทยคุณอันสิทธิ์เองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบท้องถิ่นอาจจะกลับมาติดตามช่วงหน้ากับ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดย
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 90.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
9: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
10: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
11: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: กลับมาคุยกันต่อกับข่าวเข้มประเด็นข้นในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้นะครับกับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเรามาดูประเด็นร้อนที่ต่อเนื่องกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นั่นคือการทุจริตการสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานท้องถิ่นของกรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับมูลค่ามหาศาลทีเดียวคุณวิเชษหลายพันล้านนะต่อคนเนี่ยต่อหัวแล้วกระทำกันไปเนี่ยประมาณกี่พันตำแหน่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันคนที่จะมาทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองแต่ถ้าเริ่มต้นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่จบไม่สวยกันต้องตามกันให้ต่อให้ถึงที่สุดว่าไอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยขบวนการทั้งขบวนการเลยเนี่ยมีใครเกี่ยวข้องบ้างก็มีเพจมีอะไรต่างๆหลายเพจที่ออกมาให้ข้อมูลบางเพจเนี่ยออกมาเป็นคลิปเสียงเลยนะครับมีการพูดถึงอ้างถึงปลัดพัญญาของปลัดมหาไทยเชื่อมโยงไปถึงคนใหญ่คนโตในบ้านเมืองหลายคนเมื่อวานนี้คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งโต๊ะแถลงในวันหยุดเลยครับบอกว่าคือการสอบสวนการทุจริตเรื่องของการสอบเข้าส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อครบ7วันก็จะรายงานนายกแล้วก็ให้รับทราบเพื่อดำเนินการตามข้อเท็จจริงต่อไปปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์บอกกลับว่าต้องทำให้โปร่งใสชัดเจนที่สุดเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของกระทรวงมหาดไทยการสอบสวนข้อเท็จจริงมีหลายประเด็นต้องทำทุกประเด็นให้กระจ่างแจ้งสิ่งเหล่านี้จะเฉลยเมื่อมีการสอบข้อเท็จจริงออกมาอย่างแน่นอนขอให้วางใจได้จะไม่ปล่อยปละละเลยใครผิดก็ต้องรับผิดส่วนประเด็นที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงกันมากก็คือเรื่องของคลิปเสียงที่มีการคุยกันเนี่ยส้มกับกิจอะไรเนี่ยนะฮะเราบอกว่ามีพัญญาของปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกพาดพิงเกี่ยวด้วยในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในครั้งนี้ซึ่งคุณอันสิทธิ์เขาก็บอกนะพร้อมกับแจกประวัติของพัญญาตัวเองก็คือคุณจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ให้กับสื่อมวลชนด้วยอ่ะผมส่งในห้องแล้วนะลองขึ้นนิดนึงนะฮะก็แสดงเห็นว่าคือพร้อมกับประวัติให้สื่อมวลชนโดยบอกแบบนี้ว่าตลอดชีวิตของตัวเองและพัญญาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์นะตัวของท่านเองเนี่ยขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจังหวัดตากเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนอธิบดีกรมการปกครองและสุดท้ายมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยที่บอกว่าอายุน้อยมากอายุกว่าจะเกษียณนี่คือปี74เลยทีเดียวนะครับส่วนพัญญาของตนเองเนี่ยทำงานบริษัทต่างชาติไม่เคยคุ้นเคยระบบราชการไทยมาก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามพอตัวเองเป็นปลัดก็ต้องเข้ามาช่วยดูแลงานข้อมูลที่มีการเผยแพร่อ้างเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนั้นเป็นเท็จทั้งสิ้นผู้กระทำผิดกล่าวโทษนั้นต้องรับผลชั่วภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนแสดงว่าจะมีการดำเนินการตามกฎหมายนะคุณอันสิทธิ์บอกว่าจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมในฐานะปลัดมหาดไทยเนี่ยตัวเองเติบโตรับราชการมาตามลำดับผมไม่เคยทำไม่ถูกต้องหรือมีเรื่องไม่ถูกต้องตั้งแต่มีข่าวเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นตัวเองเป็นคนแรกเลยนะที่ตัดสินใจและปรึกษานายกรัฐมนตรีในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันและก็แจ้งไปยังสถ.หรือกรมส่งเสริมท้องถิ่นเนี่ยให้เฝ้าสถานที่ข้าราชการสถานที่ราชการเป็นสำคัญเอาไว้ก็กลัวเหตุว่าจะเป็นการทำลายหลักฐานไหมบอกครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัดมหาดไทยต้องเคลียร์ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นให้เสร็จว่าการดำเนินการต่างๆนั้นจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้นะครับคุณอันสิทธิ์บอกต่อนะครับว่าตนดำเนินการจัดการเรื่องของการทุจริตมาทั้งหมดนะแต่อยู่ดีๆก็มีคลิปเสียงมาอ้างถึงพัญญาของตนซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องทางราชการเรื่องนี้คุณอันสิทธิ์บอกว่าสามารถสืบกันได้แต่การเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่และพยายามเล่นข่าวนี้ไปเรื่อยๆเป็นการปลดกระแสไหมเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะตกลงจะปลดกระแสหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ปลัดภูเก็ตถูกไหมอันนี้เงิน 900,000 เองแต่เป็นเรื่องใหญ่โตจะมากลบในส่วนของกระบวนการที่เป็นขบวนการใหญ่ในการที่จะทุจริตในการแก้ไขข้อสอบหรือเปล่าเรื่องนี้นะครับคุณอนันต์บอกว่าขอให้เชื่อมั่นนะบุคคลเหล่านี้จะได้รับผลกรรมอย่างแน่นอนนะครับส่วนคลิปต้องไปถามเจ้าของเพจว่าเอามาจากไหนและบอกว่าตนเนี่ยไม่ให้ค่าคนเหล่านี้นะแล้วยืนยันว่าไม่รู้จักกับบุคคลในคลิปอย่างแน่นอนและตัวภรรยาเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยและรู้สึกไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเองก็บอกภรรยาไปนะว่าเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าปลัดอาจมีภัยรุมเร้าหรือว่าโดนทำร้ายคนเหล่านี้คุณอนันต์บอกว่าทำร้ายผมไม่ได้จึงมาทำร้ายคนใกล้ตัวและคิดว่าบุคคลที่เข้ามาทำร้ายต้องการเบี่ยงเบนความสนใจแน่นอนว่าไม่หวังดีต้องการดิสเครดิตพอทำไม่ได้ก็มาทำกับคนข้างๆคือตัวของภรรยาของคุณอันสิทธิ์นั่นเองครับ
3: ก็แต่ผมก็เข้าใจนะความรู้สึกของท่านบลัดเนี่ยเป็นเวสัตเป็นอันสิทธิ์เองเนี่ยนั่นก็จริงๆตระกูลนี้นะคุณเวสัตก็เป็นตระกูลการเมืองเหมือนกันนะในระดับท้องถิ่นนะอยู่ที่ตรังนะและอยู่ที่บ้านเกิดผมนี่แหละย่านตะขาบด้วยสมบัติรัฐนะผมรู้จักคนที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นสมัยก่อนหน้านี้นะซึ่งก็เป็นเหมือนคุณลุงอ่ะเป็นเหมือนลุงของคุณอันสิทธิ์สมบัติรัฐนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้เลิกเล่นการเมืองไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็อยู่ในการเมืองมาเพียงแต่ว่าในตระกูลในฝั่งครอบครัวคุณอันสิทธิ์ไม่ได้เล่นการเมืองนั่นเองนะแต่ลุงเนี่ยนะก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นตระกูลนี้ก็อยู่ในการเมืองท้องถิ่นมาตลอดที่ต่างอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยประเด็นเรื่องคลิปเนี่ยนะแล้วมีการพาดพิงไปถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งคนทั้งประเทศก็รู้แล้วก็เป็นข่าวไปแล้วผมก็ไม่อยากเอ่ยถึงนะแต่ว่าที่ผมได้รู้จักได้คุ้นเคยกับท่านมาช่วงหนึ่งนะผมคิดว่าโอ้โหนะคลิปนี้เอาท่านก็มาเกี่ยวข้องเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดูแลเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ประเด็นเรื่องของการพาดพิงไปถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะแต่อันที่สามเนี่ยในคลิปเนี่ยนอกจากการพูดถึงภรรยาคุณอันสิทธิ์แล้วเนี่ยนะที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือมันก็มีการพาดพิงในรัฐมนตรีช่วยนะว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าก็มีสองคนเนี่ยที่บริษัทที่โดนพาดพิงเนี่ยคือคุณเดชอิฐขาวทองซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่เคยคุมกรมนี้มาก่อนถูกไหม
6: กับ
3: คนที่สองคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งตอนนี้เป็นรองนายกแล้วก็เคยคุมกรมนี้มาก่อนแล้วถามว่าสองคนนี้ใครคุมกรมนี้มานานกว่ากันคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยคุมมาก่อนนะมากกว่าคุณเดชอิฐขาวทองเพราะคุณเดชอิฐมาแวบหนึ่งนะในช่วงของคุณภูมิธรรมวิชัยชัยเป็นรองนายกที่เป็นน้ำดีมหาไทยใช่ไหมแต่คุณนั้นแต่คุณทรงศักดิ์เนี่ยคุมกรมนี้มาก่อนที่คุณอันสิทธิ์จะมาขอไปก่อนที่คุณเดชอิฐจะมาคุมเสร็จแล้วพอคุณเดชอิฐไปนะรัฐบาลของนายกแพทองธารไปปุ๊บเนี่ยคุณทรงศักดิ์ก็กลับมาก็มาคุมกรมนี้อีกรอบหนึ่งนะมาถึงก่อนที่มาเป็นรองนายกเนี่ยเป็นเจ้าตัวเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เลยต้องพูดเพราะว่าโดนพาดพิงเหมือนกันว่าเกี่ยวข้องกับคลิปนะคนที่อยู่ในนั้นหรือเปล่าคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็เลยบอกว่าที่มีคลิปเสียงพาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งว่ามีส่วนร่วมในกระบวนการสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นนั้นตอนนี้ตนให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมคลิปเสียงว่ามีการพาดพิงตนหรือไม่คนในคลิปมีการมีบทสนทนาพาดพิงและตนไม่รู้จักคนชื่อส้มและคนชื่อกิจนะขณะนี้ได้ชื่อมาแล้วบางส่วนนะต้องให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดอยากให้เกิดความชัดเจนไม่อยากให้เอาคลิปมาพูดแบบกำกวมไม่เห็นด้วยกับการพูดกลับไปกลับมาถ้าคลิปทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเนี่ยตนคิดว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็ถือว่าตนนั้นเป็นผู้เสียหายแต่ย้ำว่าเรื่องนี้นะครับไม่เป็นจริงเลยนะตนไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้ก็ออกมาปฏิเสธเป็นรอบที่สองแล้วมั้งคุณทรงศักดิ์รอบที่สองรอบที่สามแล้วเช่นเดียวคุณเดชอิฐขาวทองก่อนนั้นก็ออกมาปฏิเสธบอกผมไม่เกี่ยวข้องล้านเปอร์เซ็นต์คุณเดชอิฐนี่ใช้คำว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะแล้วบอกว่าไอ้อย่างนี้ผมเคยพูดในเมื่อที่ผ่านมาแบบว่าคุณเดชอิฐบอกเลยว่าถ้าเป็นผมเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยต่อนะดูแลกรมนี้ต่อเนี่ยผมจะไม่ให้มสวเซ็นสัญญาเลยผมจะยกเลิกสัญญาที่เซ็นกับมสวด้วยโอ้นี่เห็นไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณเดชมั่นใจว่าผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนถึงกล้าพูดออกมาขนาดนี้นะ แต่คุณทรงศักดิ์นั้นท่านก็บอกว่าเออนั้นถ้าพลาดทีนี้เสียหายเป็นเงินที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะแต่ท่านไม่ได้บอกเหมือนคุณเดนิสนะผมไม่เกี่ยวข้องล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่ใ
6: ช่ทีนี้มาดูรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ดูตอนนี้อยู่คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์หลายคนเขาบอกว่าเป็นการงัดกันหรือเปล่าคุณวิเชษงัดกันไหมระหว่างคนใหญ่คนโตของพรรคภูมิใจไทยกันเองทั้งในมุมของฝั่งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการที่เขาบอกว่าอธิบดีสอทอคนเก่าที่ถูกเด้งไปประจำกระทรวงแล้วนี่เอ๊ะเป็นคุณของคนพิพัฒน์หรือเปล่านะเอ๊ะแล้วแต่ตัวของปลัดมหาไทยเองเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนไหมเป็นคุณนฤชาโคสาสวิไลซึ่งเป็นคุณของคุณเนวินหรือเปล่าโอ้ประเด็นเนี่ยผัวพันกันเยอะมากมายทีเดียวเรื่องนี้คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกว่าเอาเรื่องแรกก่อนที่ประชุมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ต้องการให้ตรวจสอบผลการสอบใหม่ทั้งหมดคือเอากระดาษคำตอบเนี่ยมาตรวจสอบใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยเรื่องนี้คุณวรสิทธิ์บอกว่าต้องประสานกับปปช.ขอหลักฐานที่อายัดไว้ในการตรวจสอบข้อสอบใหม่ตรงนี้ฝ่ายไหนจะประสานกับปปช.นั้นก็คงต้องรอสรุปในเรื่องของขั้นตอนว่าใครจะอยู่ตรงไหนบ้างและหน่วยที่ตรวจสอบเนี่ยรวมไปถึงภาคประชาชนที่ต้องเข้าไปร่วมในการสังเกตการด้วยเพื่อให้หายสงสัยแล้วก็โปร่งใสเมื่อถามว่ามสว.ที่จัดสอบจะโดนอะไรไหมเรื่องนี้คุณวรสิทธิ์บอกว่าอย่าไประบุแบบนั้นวันนี้ต้องหาคนที่เกี่ยวข้องก่อนอยู่ในความรับผิดชอบของใครก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ใครจะทำอะไรนั้นอย่าเพิ่งไปชี้สุดท้ายต้องทำงานบนข้อเท็จจริงอย่าทำงานบนความรู้สึกเมื่อถามว่ากระบวนการทุจริตใหญ่แค่ไหนเมื่อดูจากจำนวนเงินเนี่ยสูงทีเดียวนะครับเขาบอกว่าที่เข้าไปก็เจอหลักพันล้านอยู่นะแสดงว่าใหญ่จริงๆนะปัญหานี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ถามว่าหนักใจไหมกับปัญหานี้อย่างไรคุณวรสิทธิ์บอกแบบนี้แม้จะเด้งคุณธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีสถไปแล้วเนี่ยสังคมเขาบอกว่ายังจับจ้องไปที่บิ๊กนักการเมืองคนหนึ่งในภูมิใจไทยซึ่งคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่ามีข่าวอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับพรรคก็ย่อมรู้สึกไม่สบายใจนะแต่ต้องเข้าใจตรงกันคือข้อมูลที่ออกมาตอนนี้สเปะสปะไปหมดอะไรจริงอะไรไม่จริงฝ่ายที่ตัดสินเนี่ยไม่ใช่ตนนะอธิบดีรัฐมนตรีมันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ตรวจสอบต้องทำการตัดสินใจนะครับมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของสิ่งที่บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นในส่วนของการทำงานที่ขัดแย้งกันภายในพรรคภูมิใจไทยไหมเขาบอกว่ามีกระแสข่าวว่าทางคุณเนวินเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีบทบาทพรรคภูมิใจไทยต้องการผลักดันคุณนฤชาอธิบดีกรมการปกครองขึ้นเป็นปลัดมหาดไทยนะครับแล้วก็แต่งตั้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะการย้ายของคุณธีรุตไปเนี่ยอันนี้เป็นคนของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการไหมเหมือนเป็นการเล่นเกมภายในพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าเรื่องนี้คุณวรสิทธิ์ตอบเลยนะว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนะครับผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกทีว่าเอ๊ะต้องการมีการผลักดันหรือว่าเปลี่ยนอธิบดีกรมการปกครองย้ายขึ้นเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยไหมเรื่องนี้คุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยอย่างไรก็ตามทีการตัดสินใจการบริหารราชการเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกนะคนอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะแทรกแซงได้ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่บอกว่ามีความพยายามจะดันคุณนฤชาขึ้นเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเหมือนกับเป็นการประลองกำลังกันภายในพรรคภูมิใจไทยไหมอันนี้คุณวรสิทธิ์บอกว่าทุกอย่างเนี่ยอำนาจหน้าที่อยู่ที่นายกรัฐมนตรีนะครับ
3: โกแพ้เลยโกแพ้ให้สัมภาษณ์เนี่ยโกแพ้ทางใต้เนี่ยมีโกนะคุณพิพัฒน์ก็โกเหมือนกันนะคุณวรสิทธิ์นี่ก็โกเหมือนกันพ่อก็โกก็เชื้อสายจีนกันหมดนะก็เรียกโกทางใต้เนี่ยนะแต่ว่ามันมีรูปมีรอยของมันอยู่นะผมคิดว่าคือก็ถ้าใครไปดูก็จะเห็นนะอธิบดีกรมสถที่โดนย้ายเนี่ยนะเขาก็โตเร็วนะเขามาพวดรองผู้ว่ายะลามาเป็นรองผู้ว่าสุราษฎร์เป็นแล้วก็ขึ้นเป็นผู้ว่าสุราษฎร์ไปถึง1ปีขึ้นไปเป็นอธิบดีเห็นไหมแล้วถ้าใครไปดูรูปรอยกิจกรรมต่างๆผมก็ไปดูมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในงานสำคัญสำคัญเราเห็นคุณพิพัฒน์จะไปร่วมงานกับทางอธิบดีสถดูภาพภาพเขาเรียกว่าภาพมันฝากกดชัดเอาไว้อย่างนั้นหลักฐานเนี่ยใช่ไหมแต่ที่คุณพิพัฒน์เองก็ที่ผ่านมานะก็โดนนะไปหลายดอกแล้วไงใช่ไหมก็โดนนะลดบทบาทจากการเป็นคนดูแลเรื่องแลนด์บิดก็โดนเรียบร้อย
6: EC ด้วย
3: EC ก็โดนอีกมันก็คิดเป็นอื่นไปไม่ได้หรอกบริษัท พียงแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เขาต้องคิดกันหนักๆเพราะว่าทุกคนที่กลุ่มเสียงภาคใต้เนี่ยคุณพิพัฒน์ก็เป็นคนเอาสสก็มานะเขาเป็นคนลงทุนลงแรงกันไปเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทะเลาะกันแน่นอนก็มีผลกระเทือนนะในทางการเมืองได้เพราะฉะนั้นก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีรูปมีรอยอยู่อย่างที่ว่าครับคุณวิศ
6: ักดิ์รวมไปถึงตำแหน่งปลัดมหาไทยไหมตอนนี้รู้สึกพุ่งเป้าตรงไปที่ปลัดมหาไทยกันตรงๆแล้วก็เต็มๆด้วยตัวเองไม่พอยังพัญญาคนข้างกายอีกต่างหากเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อหลังครบถึงชาติครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
7: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือระเบิดป่วนยะลาปั๊มน้ำมันพีทีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมพื้นที่ศูนย์วิทยุสพเมืองยะลาได้รับแจ้งเหตุได้ยินเสียงคล้ายระเบิดในพื้นที่ถนนสาย15ตำบลสะเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งหลังรับแจ้งเหตุนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายวิมุตติอํานักมณีนายอำเภอเมืองยะลาและพันตำรวจเอกจุราชัยแสงกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยโดยพบว่าที่เกิดเหตุระเบิดเป็นสถานีบริการน้ำมันพีทีตั้งอยู่ถนนสาย15ตำบลสะเตงนอกด้วยแรงระเบิดทำให้เกิดเปลวเพลิงและกลุ่มควันพวยพุ่งจากจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครยะลาหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่กอเหนียวยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะเดียวกันเร่งควบคุมเพลิงตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์เบื้องต้นและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายและยังไม่มีการยืนยันสาเหตุของเหตุการณ์อย่างเป็นทางการผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ทุบสถิติเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ทุบสถิติเดิมเมื่อวันที่22พฤษภาคม2565ที่ 1,386,233 คะแนนโดยผลอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นับแล้ว 95% อันดับ1ในชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนน 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% อันดับ2นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% อันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 176,934 คะแนน 8.0%อันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรี 101,819 คะแนนคิดเป็น 4.6% และอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรี 45,598 คะแนนคิดเป็น 2.1% สัดส่วนพรรคที่ได้สกเขตได้แก่พรรคประชาชน22คนกลุ่มคนทำงาน11คนพรรคประชาธิปัตย์8คนกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4คนอิสระ3คนกลุ่มเบเตอร์แบงคอก2คนกลุ่มกรุงเทพบินได้0คนด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่โหวตให้โดยภารกิจข้างหน้าหนักมากเพราะประชาชนคาดหวังประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมทุกคะแนนเสียงเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยโดยเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราทุกคนไม่ใช่เพราะนายชัชชาติแต่เราทุกคนต้องจับมือกันและเดินต่อไปอีก4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.ต้องเป็นเมืองชั้นนำสามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้โดยสิ่งแรกที่นายชัชชาติบอกจะทำคือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ว่า100วันแรกจะทำสิ่งใดอาทิเรื่องกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันทั้งโครงการต่างๆนั่นคือพันธสัญญาที่ทำไว้กับประชาชนโดยวันนี้นายชัชชาตินัดทีมงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์นำไปสู่การปฏิบัติยอมรับว่า4ปีไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำงานยอมรับหนักใจเพราะประชาชนคาดหวังมากขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติที่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการพบว่าได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยโดยนายกรัฐมนตรีระบุข้อความว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ M-COT Radio Network

0: 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา
3: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นคนในเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับกับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับทำที่แทนคุณอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุล1วันครับคุณวิเชษฐ์ครับเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับเช้านี้คุณอัชราคุณอรสาก็ส่งมาทักทายคุณอุไรรวมไปถึงคุณสุภโชคคุณอาริยานะครับคุณนิการบอกว่าสวัสดีค่ะยินดีกับท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสุริยานะครับสวัสดีบอกว่ารับฟังมาจากที่บ้านดงดำจังหวัดกำแพงเพชรครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ด้วยนะครับกำแพงเพชรอากาศเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าจะรับฟังชัดเจนดีนะครับคุณประวิตรทักทายมาคุณประโมทบอกแบบนี้ครับว่าอยากได้ยินเรื่องของการรณรงค์การปลูกต้นไม้ตามบ้านเรือนหรือว่าการรณรงค์การใช้ธรรมชาติบำบัดโลกร้อนนะครับส่วนมากเน้นแต่ AI บอกอย่างนั้นนะครับเน้นแต่ AI ก็ทำให้ในส่วนของอาจจะเป็นโลกร้อนได้นะครับทำให้ไม่เน้นสร้างคนโลกร้อนเพราะมีการใช้ระเบิดในโซนยุโรปตะวันออกกลางมากจนเกินไปนะครับคุณตุ้ยยานันท์บอกว่าที่กกต.กทม.ไม่ตีปิ๊บคือไม่เชิญชวนอะไรต่างๆเรื่องการเลือกตั้งเพราะว่าแหมก็ใส่ร้ายไปหน่อยไหมคุณตุ้ยบอกว่าเพราะว่าไม่มีคนภูมิใจไทยส่งสมัครผู้ว่าหรือเปล่าก็เลยเงียบก็นะก็สามารถจินตนาการไปได้นะครับคุณกันตนาบอกว่าผู้ว่ากทม.ไหว้ประชาชนแต่ผู้ว่าต่างจังหวัดให้ประชาชนไหว้บอกมาอย่างนี้นะครับคุณเจอีเลสกาซิปี้หรือเปล่านะฮะทางปีกอภัยบอกนะครับคิดว่าผู้ว่าชาติชาติมีโอกาสสูงไหมที่สมัยเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าจะกลับไปเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้แล้วนะครับโดยที่ไม่มีคู่แข่งเปรียบเทียบได้เลยสงสัยว่าจะต้องใช้กรณีแบบนอกระบบเหมือนตอนเป็นรัฐมนตรีคมนาคมไหมโอกาสมีเหมือนกันนะคุณวิเชษฐ์คะแนนสูงขนาดนี้เน
4: า
3: ะ
4: ก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าเดิมเนี่ยก็จะเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมแต่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยเขาเนี่ยเขาก็มีอาจารย์เชนอาจารย์ยุชนันท์เนี่ยหรือจะเป็นตัวเต็งของการเป็นผู้นำคนใหม่เนี่ย
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ชาติที่จะทำยังไงหรือไม่งั้นต้องหาพรรคใหม่หรือจะตั้งพรรคใหม่หรือจะไปอยู่พรรคอื่นอะไรเงี้ยอาจจะต้องคิดในสูตรเนี้ยนะถ้าสมมติจะเป็นต่อนะแต่ว่าถ้าอยู่ที่อาจารย์ชาตินะผมมีความรู้สึกว่าไม่รู้เลยผมคิดว่าอาจารย์ชาติไม่น่าจะเล่นการเมืองระดับชาตินะตอนแรกดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยช่วงแรกนะบริษัทแต่พอตอนหลังปุ๊บเนี่ยดูเหมือนว่าทำอย่างนี้ดีกว่าสบายใจกว่าเป็นผู้ว่ากทม.นะเป็นมาหนึ่งสมัยแล้วก็ได้เป็นสมัยที่สองแล้วแล้วเป็นต่อไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีตำแหน่งอื่นแล้วล่ะนะยกเว้นจะไปการเมืองระดับชาติอย่างที่ว่าแต่ว่าบางทีตำแหน่งการเมืองระดับชาติก็จะไม่จำเป็นต้องเป็นนายกก็ได้ใช่ไหมเรือศักดิ
3: ์ผมไม่จะมาระดับนี้นายกไม่ได้นะเพราะเมื่อก่อนก็เป็นรัฐมนตรีคมนาคมมาก่อนแล้วนะถูกไหมฮะคันดิเดตนายกก็เคยเป็นมาแล้วนะ
4: เป็น
3: คุณวิเชษ
4: ฐ์แต่ว่าสถานการณ์อย่างว่านะก็ต้องรอดูว่าเพื่อไทยก็จะเป็นยังไงนะอาจารย์เชษจะยังเป็นดาวเด่นต่อไปหรือเปล่าหรือว่าเขาจะไม่สนับสนุนแล้วจะเปลี่ยนแล้วให้หลุดจากขั้วของความเป็นชินวัตรใช่ไหมจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะบางทีต้องการให้หลุดจากความเป็นชินวัตรไปเลยก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นไปได้
3: แต่ก็พักใหม่ก็มีโอกาสทุกอย่างมีโอกาสหมดนะคุณจีบอกว่าไปปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นรัดยางก่อนทำรถไฟความเร็วสูง อันนี้ก็หลายพื้นที่นะยังเป็นลูกรังกันอยู่คุณสมชัยนะครับบอกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นจะขมวดมาถึงนักการเมืองหรือเปล่า
4: ดูถ้าดูจากตอนนี้นะน่าจะยังไม่ถึง
3: เหยียบเมฆไร้ร่องรอยป่ะคุณวิเชษฐ์อะไรอย่
4: างเงี้ยถ้าดูจากตอนนี้นะนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ต่อเรื่องของปลัดจังหวัดภูเก็ตเพราะมันโยงกันอยู่นะ
3: ใช่
4: วิทยาศาสตร์พูดถึงเรื่องของที่มีกรมการปกครองแล้วใช่ไหม
3: ใช
4: ่ก็ถือว่าเขาก็โดนกันเต็มๆเลยนะเขาก็ยังไม่ยอมกันอยู่นะ
3: งัดกันเองหรือเปล่าช่วยน้ำเงินด้วยใช่ไหมฮะที่เป็นชั้นหลุดไปอ่ะคุณปราโมทย์บอกนะครับการทุจริตรับราชการเรื่องนี้นะครับภูมิใจไทยคงปฏิเสธยากนะเพราะว่าคุมมหาดไทยมาโดยตลอด
4: ใช่ประเด็นนี้ใช่ว่าเพราะท่านนายกท่านก็เป็นมอทอหนึ่งมาตลอดใช่ไหมเว้นแป๊บเดียวคุณภูมิธรรมอ่ะแล้วก็แต่ที่เราคุยกันตอนเบรกก่อนนะคุณทรงศักดิ์ชลศรีก็คุมกรมนี้มาตลอดนะถ้ามองในมุมนี้นะถ้ามองในมุมนี้ถ้ารู้ฟังก็โอเคถ้ามองในมุมนี้ว่าก็รู้แล้วก็คุมมาตลอดไงทั้งนายกและคุณทรงศักดิ์อ่ะถูกไหม
3: ใช่คุมมาตั้งแต่ปี66การเลือกตั้งครั้งนั้นถูกไหมฮะคุมมหาดไทยกันมาก็เป็นคนของภูมิใจไทยที่คุมมาตลอดมาเว้นตอนที่ออกมาเป็นฝ่ายค้านอยู่แค่ 2-3 เดือนน่ะ2เดือนเองที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยเข้ามาคุมก็อย่างที่คุณปราโมทย์บอกนะคงปฏิเสธเรื่องความรับผิดชอบยากคุณต้องไพศาลแหละฮะถ้าอ่านพิศาลนะทางติดขออภัยบอกว่าเรื่องกักตุนน้ำมันทำให้คนเดือดร้อนทั่วประเทศนะครับเพื่อสำรองทุนซื้อเสียงคราวหน้าไม่อยากมีคนใส่ใจก็ใส่ใจนะแต่มันไม่มีความคืบหน้านะคุณวิเชษฐ์กองทุนน้ำมัน
4: ตอนนี้อยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะรีบทำนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ทำเรื่องอื่นเนี่ยก็แล้วแต่โจทย์อะโจทย์ของโจทย์ของทางการเมืองโจทย์รัฐมนตรีงานเยอะโจทย์เยอะบางทีมีโจทย์เรื่องนั้นมาต้องทำเรื่องนั้นก่อนเนี่ยไอ้เรื่องนี้พักก่อนอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละ
3: คุณต้องพิษณุนะครับบอกว่าเลือกผู้ว่ากรุงเทพคนกรุงต้องใส่ใจเลือกสรรภูธรก็ช่วยกันสอดส่องการปกครองระดับท้องถิ่นโอ้จริงๆแล้วเรื่องการปกครองท้องถิ่นเนี่ยพอยิ่งเห็นนะขบวนการมากันเป็นล่ำเป็นสันแล้วทำกันเป็นระบบขนาดนี้นะแก้กระดงกระดาษคำตอบเนี่ยโอ้มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคุณวิเชษนะคุณAndroid Define นะครับบอกเคยได้ยินเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันจากการหาเสียงหรือการแถลงหลังการยึดอำนาจทุกครั้งผลก็คือเลวร้ายลงไปเรื่อยๆการแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการลงมือทำจริงไม่ใช่แค่การพูดหรือว่าการแถลง
4: ใช
3: ่หมดแล้วฮะคุณวิเชษหลายๆอย่างนะหลายประเด็น
4: นั่นแหละก็คือแม้ถ้าจะพูดไปก็คือท้องถิ่นต่อไปข้างหน้ามันสำคัญเนี่ยคือสัตว
3: ์ครับ
4: ที่สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยงบประมาณจะลงไปท้องถิ่นเยอะมากขึ้นต่อไปเลยข้างหน้านะงบของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตอนนี้ก็กลับหัวกลับหางเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังต่อไปนี้ 80% เนี่ยของกระทรวงมหาดไทยงบจะลงไปที่ชุมชนและท้องถิ่นนะ
3: อ
4: ๋อเดิมสมัยก่อนเนี่ย 20% ที่เหลือเป็นงบราชการประจำทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นท้องถิ่นสำคัญและเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะเสนอกฎหมายหนึ่งฉบับอ่ะที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นโดยตรงเลยเหมือนกันที่จะให้เงินภาษีที่ได้ที่ชาวบ้านเสียที่นิติบุคคลเสียในต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเงินที่ท้องถิ่นจะเอาไปทำประโยชน์ได้เยอะแล้วคนที่บริจาคเงินเนี่ยให้กับท้องถิ่นนะที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเนี่ยนะก็ให้บริจาคเงินได้ไงและสามารถบอกเลยว่าไอ้เอาเงินนี้ไปทำอะไรกฎหมายนี้เดี๋ยวจะเข้าสภานะเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยก็อยู่แล้วเม้นคุณวิทยาศักดิ์เราก็จะเห็นว่าต่อไปนี้นะคนเป็นนายกเทศมนตรีนะคนเป็นนายกอบต.คนเป็นนายกอบจ.ต่อไปนี้จะมีบทบาทมากจะมีอำนาจมากจะมีเงินอยู่ในมือมากเพราะฉะนั้นนักการเมืองหลายคนที่เราเห็นอาจจะเล่นการเมืองระดับชาติต่อไปนี้เขาก็จะไปอยู่ท้องถิ่นกันเพราะว่าอยู่ตรงนั้นสบายกว่าส.ส.เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ไงความสำคัญท้องถิ่นจึงมีความสำคัญในเชิงของทั้งเรื่องของงบประมาณทั้งในเชิงของการที่พรรคการเมืองเขาจะวางฐานไว้ต่อไปนี้เขาจะยึดกลุ่มท้องถิ่นทุกระดับนะฮะยึดกลุ่มได้หมดก็ยึดประเทศได้หมดอยู่แล้วคุณวิศักดิ์ยึดตรงบนยึดกระล่างยึดหมดเลยการนี้กินกลางตลอดตัวเลย
3: เราอย่างนั้นเลยเหรอไม่เหลือเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยฟังแล้วไม่เหลือเลยนะ
4: เพราะงั้นเราก็ต้องช่วยกันไงช่วยกันหาข้าราชการดีๆที่ทำเพื่อบ้านเมืองเราก็ต้องบอกกับชาวบ้านบอกว่าเขาเลือกคนดีๆก็มานะอย่าไปเลือกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราจะช่วยได้ขนาดไหนอย่างไรนะว่าช่วยแล้วก็เราก็ต้องเป็นสื่อมวลชนเราก็ต้องช่วยกันกระทุ้งช่วยกันติดตามตรวจสอบมากๆหน่อยนะองค์กรที่เกี่ยวข้องพวกนี้มันถึงจะพอคานได้ไงบริษัทใช่ไหมเห็นไหมงั้นก็ไปต่อเรื่องของปลัดจังหวัดภูเก็ตที่โดนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมให้ออกจากราชการ
3: ครับ
4: ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะสำหรับคุณรุ่งเรืองทิมาบุตรอ่ะคุณวิสัทธ์คิดดูแล้วกันนะโอ้โหจากเรื่องราวที่มีคนไปพบนายกอ่ะที่ภูเก็ตใช่ไหมที่ไปร้องนายกบอกว่าเนี่ยปลัดจังหวัดภูเก็ตร้องผู้ว่านายอำเภออะไรเงี้ยนะก็นำมาสู่การย้ายตอนแรกเนี่ยยังไม่ย้ายผู้ว่านะย้ายแค่รองก่อนย้ายอำเภอทุกอำเภอก่อนใช่ไหมแล้วก็ย้ายปลัดใช่ไหมและนั่นเป็นเรื่องราวของนอมินีและผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันมาสู่เรื่องของการโอ้โหคนนั้นทุจริตเรื่องการสอบได้ยังไงอ่ะเห็นไหมแล้วเรื่องราวที่โดนย้ายเนี่ยนะทำให้คุณรุ่งเรืองเนี่ยไปฟ้องศาลคดีทุจริตและความไม่ชอบฟ้องที่มีกรมการปกครองใช่ไหมคุณริชาร์ดโดนคดีนี้หนักนะว่าเขาย้ายไม่เป็นธรรมคล้อยหลังมานิดเดียวกลับไปอยู่จังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมตามคำสั่งใช่ไหมแวบเดียวโดนเลยไหมโอ้โหเฮ้ยลีลาจุดเห็นบอกว่าผมดูข้อมูลนะจากตำรวจออกมาแล้วนี่นะเรื่องของคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรตอนนี้ให้ออกจากราชการไปก่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเบื้องต้นข้อมูลจากทางสอบสวนกลางเนี่ยบอกว่ายังพบใบสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมีมากกว่าใบสมัคร3ใบของอส3รายนะคุณสัมเนี่ยที่เป็นผู้ร้องเรียนน่ะก็บอกว่าพวกเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบรวมถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พวกมีการร่างหนังสือนะคุณรุ่งเรืองเนี่ยเตรียมฟ้องคุณอนุทินน่ะและเขาเตรียมฟ้องอธิบดีกรมการปกครองกรณีมีการย้ายออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้และภายขณะนี้พยานหลักฐานทั้งหมดถูกนำส่งมายังบก.ปปป.แล้วในส่วนกลางแล้วเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดและก็รายงานข่าวก็บอกว่าจะนอกจากคดีเรียกรับเงินช่วยเหลือการสอบของสมาชิกอส.ทั้ง3 รายแล้วก่อนหน้านี้บก.ปปป.เนี่ยยังรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายอีกรายหนึ่งกล่าวหาคุณรุ่งเรืองเรียกรับเงินอีก1 ล้านบาทนะเพื่อช่วยดำเนินการแก้ไขเอกสารสค.1เกี่ยวกับการครอบครองที่ดินแปลงหนึ่งจังหวัดภูเก็ตนะโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโอ้ไม่หมดนะคุณเรศักดิ์เรื่องคุณรุ่งเรืองนะช่วยน้ำเงินด้วยนะจากช่วยน้ำเงินด้วยไปไกลเลยนะมันจะทอได้อย่างหนึ่งนะว่าก็แสดงว่าข้อมูลหลายอย่างข้อมูลบางทีมันอยู่ในมือกลุ่มหน่วยงานภาครัฐเป็นแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเอาข้อมูลนี้ออกจากลิ้นชักมาใช้ประโยชน์เมื่อไหร่หรือมาทำเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะ
3: หรือว่าพอช่วยน้ำเงินด้วยก็เลยมากันเป็นชิวเป็นแถวเลย
4: หรือเหมือนกรณีของ AI Passport ใช่ไหมล่ะพรรคประชาชนโดนเข้าไปเมื่อถามว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะผมก็ไม่รู้นะแต่พวกตำรวจหรือพวกพนักงานสอบสวนหรือพวก DSI ที่เขาทำคดีต่างๆมาเยอะเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยคดีบางเรื่องเนี่ยเขาก็ยังไม่ถึงจังหวะที่เขาจะเปิดเขาก็ไม่เปิดไงใช่ไหมบางจังหวะเพิ่มมาถึงจังหวะที่คิวนี้พอดีเลยควักออกจากเป็นช้าง
3: มันจะมีการเมืองเกี่ยวข้องด้วยไหมนะที่รอจังหวะแบบนี้นะมันวิเชษมันจะคิดได้นะถูกไหม
4: มันคิดได้หมดผมนี่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงนะก็ได้พูดได้กระเสียนกันหมดแล้วเล่าเรื่องให้ฟังในหน่วยงานพวกนี้เยอะข้อมูลมีเยอะคุณบริษัทนะยิ่งช่วงหลังนะอย่างอันนี้แฟกต์อันนี้ต้องบอกเป็นแฟกต
3: ์
4: ช่วงหลังเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษนี่นะกับสำนักงานในการสูงสุดเขาทำงานกันอย่างใกล้ชิดเลยนะอดีตเวลารวบรวมสำนวนพิจารณาปั๊บเนี่ยนะดีเอสไอต้องส่งไปอัยการใช่ไหมต้องเป็นอัยการสูงสุดแล้วเขาที่จะตั้งอัยการขึ้นมาพิจารณาสำนวนถูกไหมแต่หลายปีที่ผ่านมานี่อัยการนะมันตั้งทำงานอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเลยคุณเวสเพื่ออะไรเหตุผลก็คือเพื่อให้มันเร็วไงสำนวนมันเร็วทุกอย่างมันเร็วไงมันได้ไม่ต้องบอกโอ้โหเสียเวลาอีกอะไรอีกนะแต่นี่มันดาบสองคมนะอันนี้มันเป็นดาบสองคมนะอะไรมันเร็วเร็วเร็วเร็วเนี่ยนะคือถ้ามันทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผุดผ่องมันก็จะโอเคนะแต่ว่าหลายเรื่องหลายราวที่ผ่านมานะคนที่อยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยพูดให้ผมฟังเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มันดาบที่เราเห็นที่อะไรเยอะ
3: ไปสั่งหรอเลขอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่ใช่ไหม
4: เยอะหลายเรื่องหลายราวบางทีข้อมูลก็เก็บไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าเอาไปชั้นไหนกันนั่นเองเวลา
3: ที่แน่ๆเรื่องของประเด็นเนี้ย3วันนี้ตามเลยนะคุณวิเชษฐ์ที่สภาเพราะสภา3วันนี้คุณผู้ฟังฮะจะมีการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อจะใช้1ตุลาคมนี้แน่นอนที่สุดว่าฝ่ายค้านเนี่ย2พรรคใหญ่ๆคือประชาธิปัตย์ กับพรรคประชาชนน่าจะมี2พรรคไม่ฝ่ายค้านบ้านเรานะตอนเนี้ยเค้าเตรียมคนไว้อภิปรายเนี่ยหนักๆเลยนะพรรคประชาชนเนี่ย30คนไว้อภิปรายเลยนะครับรวมไปถึงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเตรียมอีกเป็น10เพื่ออภิปรายเขาจ้องอะไรบ้างในการอภิปรายในครั้งนี้เขาบอกว่าดูเลยนะจะน้องๆย่อมๆการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยประเด็นแรกเขาเตรียมไว้เลยคือไทย AI Passport
4: อ
3: ันนี้มาแน่ๆ 1,600 ล้านเนี่ยมาแน่ๆคุณวิเชษนะก็แน่นอนที่สุดว่าพอพูดถึงประเด็นนี้มันก็ต้องไปแตะรัฐมนตรีที่คุมถูกไหมฮะที่เขาบอกเป็นกลุ่มลูกเทพเนี่ยอ่ะก็ต้องดูว่าสุดท้ายเนี่ยจะลุกขึ้นจะตอบไหมเพราะช่วงหลังๆเนี่ยหายเงียบไปพอสมควรนะออกจากหน้าเสื่อพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านเขาอภิปรายแบบเนี้ยแล้วเป็นรัฐมนตรีที่คุมเองโดยตรงเนี่ยจะลุกขึ้นตอบหรือเปล่าหลายๆคนเขาก็ดูนอกจากในเรื่องนี้ที่ฝ่ายค้านเขาดูแล้วเรื่องของการสอบการทุจริตของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นด้วยหรือว่าสทด้วยเนี่ยเขาก็จะเป็นประเด็นสำคัญสองวันนี้เขาบอกว่าจับตามองเลยในส่วนของกระทรวงดีอีกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะมีการอภิปรายอย่างเข้มข้นเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของงบรับงบกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงงบของการแก้ปัญหาภาคใต้ตลอดจนงบบางกระทรวงนะที่เขาว่าน่าสนใจก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมที่เขาบอกจะใช้เวทีนี้ในการซักถามคุณวราวุธนะครับถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนอีกครั้งหลังปิดไป18เดือนแล้วก็บอกว่าที่มีผลตรวจไงเหล็กของซินเคอร์หยวนเป็นเหล็กที่ได้มาตรฐานแล้วอ่ะก็อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อเพราะว่าน่าสนใจ3วันเต็มๆ29 30และ1กรกฎาคมอภิปรายกัน3วันนะครับก่อนที่จะมีการลงมติในวาระแรกสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับ
4: โหแต่ประเด็นที่คุณวิศักดิ์พูดถึงมาเนี่ยนะ AI Passport อย่างเดียวอันนี้พรรคประชาชนก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือรัฐบาลเอาไว้ดีๆเพราะว่าเจอเรื่องนี้ไปพรรคก็สวนกลับเลย
3: ไม่แต่ตอนนี้ดูเพราะว่าเขาเปลี่ยนแล้วไงตัวคุณภาวุฒิเนี่ยอาจจะอยู่นอกข้างนอกแล้วอาจจะทำข้อมูลอย่างเดียวตอนนี้เป็นทางคุณไอซ์รัชนกที่จะมาหลับคุณรังสิมันต์โรมคือเหมือนกับไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะพุ่งชนอย่างเดียวสำหรับสองท่านนี้แล้วก็คนหลายคนเนี่ยเพราะฉะนั้นคือน่าสนใจเพราะว่าเวลาที่ฟังถ้าเอาข้อมูลจริงๆมาแล้วเราติดตามด้วยเนี่ยมันจะเห็นอะไรเยอะเลยเรื่องของเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคุณวิเชษเราเป็นนักข่าวสมัยก่อนสภาที่เก่าเนี่ยก็อย่างมากก็มีแค่กระดาษถูกไหมดูบ้างดูเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่เดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแต่สุดท้ายทั้งมวลน่ะมันก็ต้องรับการอนุญาตจากประธานก่อนในการที่จะใช้ข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ขึ้นมาโชว์เหมือนกัน
4: ในสภาที่มีอภิปรายงบบรรยากาศก็ยังคล้ายๆกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั่นแหละ
3: คุณ
4: ผู้ชมคุณเวสักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้ามองในฝั่งรัฐบาลเนี่ยเที่ยวนี้ก็บอกว่าครูใหญ่เนี่ยครูใหญ่บอกว่าที่ผ่านมาในรัฐบาลโดนซัดมาหลายเรื่องนะปรากฏว่ารัฐมนตรีแต่ละคนก็เงียบไม่มีปกป้องนะคุณชัยชนกชิดชอบเลยเจอหลายเรื่องมีปรากฏว่ารัฐมนตรีแต่ละคนก็ไม่ออกมาพูดส.ส.ก็ไม่พูดประธานกรรมาธิการต่างๆก็ไม่ออกมาช่วยเลยก็เลยเป็นที่มาของนายกพูดก่อนไงเดี๋ยวจะมีการประเมินผลงานของทั้งหนึ่งก็คือรัฐมนตรีทั้งหมดเลยสองก็คือประธานกรรมการทั้งหมดนะและก็แน่นอนเลยบรรดาลูกเทพทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ลูกเทพก็ร้อนหนาวรัฐมนตรีก็ร้อนหนาวรัฐมนตรีคนไหนที่โลกลืมนะรัฐมนตรีคนไหนไม่ออกมาช่วยปกป้องตอบโต้นายกเวลานายกโดนซัดหลายดอกเนี่ยไม่ช่วยเลยหรือเวลาคุณชัยชนกชิดชอบโดนเรื่องไอ้พาสปอร์ตไม่มีรัฐมนตรีหรือส.ส.ไหนออกมาช่วยปกป้องเลยเนี่ยก็บอกว่าอันเนี้ยก็จะดูเป็นมาดูแล้วว่าใครต่อไปเนี้ยจะมีผลงานบ้างในการออกมาช่วยรัฐบาลออกมาปกป้องรัฐบาลออกมาตอบโต้บ้างอันเนี้ยถ้าใครยังนิ่งๆอยู่เหมือนเดิมนะผลงานก็ไม่มีออกมาไม่ออกมาช่วยนายกเลยไม่ออกมาช่วยนะคุณชัยชนกชิดชอบเลยเนี่ยนะก็เดี๋ยวก็จะปรับครบหลังจากเนี้ยก็จะโดนหลายคนเลยล่ะนะผมว่าเป็นคุณวิศักดิ์นะเดี๋ยวพออภิปรายเข้ามาเราก็อาจจะได้เห็นนะว่าโอ้โหเราอาจจะมีประเภทแบบคนออกมาปกป้องนายกออกมาปกป้องรัฐมนตรีกันเยอะหลายอย่างเนี่ย
3: แต่หลังๆเขาก็มาเลี้ยงแถวกันแบบโอ้โหดาหน้ากันเยอะเลยนะแต่หลังๆอาจจะเงียบหน่อยแต่หลังๆนี่มากันหมดเลยนะจนคุณรับชนกต้องมาแซวไงว่าใครยังไม่ออกมาโอ้คุณจะชนกนะให้รีบมาแสดงตัวซะโดยเฉพาะคนมีตำแหน่งแห่งหนโอ้โหประเด็นต่างๆเนี่ยจับตาเนาะจับตาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาบอกเลยว่าคุณรักชนกสีนอกเนี่ยจะพิปรายเลยนะเรื่องของ DE และแรงงานเป็นหลักอันนี้ว่าประชาชนเขาส่งมาในข่าวของที่ไหนเนี่ยสยามรัฐก็บอกว่าอ๋อเขาเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วอ้าวรอดูวันนี้พรุ่งนี้แน่นอนว่าคุณวิเชษฐ์คุณอรวรรณได้คุยแน่เรื่องของอภิปรายโดยเฉพาะประเด็นถ้าเกิดมีเรื่องร้อนๆแบบนี้นะครับติดตามได้ครับข่าวเข้มประเด็นคนในเช้าวันพรุ่งนี้7 นาฬิกานะครับส่วนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นคนที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM The Game Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
10: ใจเย็น
9: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
10: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
9: มันอยู่ที่มืออ
10: ะไร
9: เชื้อโรค
10: จัดการมันด้วย
11: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
12: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
16: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
17: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
16: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
17: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
16: วันพุธพบกับ พจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
17: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
16: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
17: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
16: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
18: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
19: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันในรายการ CEO Vision Plus นะคะในเช้าของวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมเมื่อวานก็เชื่อว่าหลายคนก็จดจ่ออยู่กับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะนำแบบนำโดดนำขาดเลยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อเป็นสมัยที่2พูดง่ายว่า4ปีเดิมก็จะบวกกับอีก4ปีต่อไปนะคะก็ลงสมัครในฐานะผู้สมัครอิสระนะนโยบายในสมัยที่2เนี่ยของคุณชัชชาติคือก็จริงๆก็ล้อไปกับหมายเลขที่ได้นะหมายเลข9กรุงเทพ9ดีซึ่งก็มี9ด้านเนี่ยนะคะที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการดีปลอดภัยดีสิ่งแวดล้อมดีนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่หาเสียงก็เจอกับความท้าทายเรื่องข้อครหาระบบอากงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักโดยเฉพาะเกี่ยวกับงบประมาณของกทม.แล้วก็คุณชัชชาติเองก็บอกว่าก็ให้ไปยื่นเรื่องกับปปช.ตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความจริงนะคะส่วนผลการเลือกตั้งที่คนชาวกทม.เนี่ยให้ความเห็นชอบให้คุณชัชชาติเป็นผู้ว่าอีกสมัยคือเป็นสมัยที่2นะคะตามกระบวนการรับรองผลหลังจากนี้เนี่ยกฎหมายก็กำหนดให้ทั้งกรุงเทพและส่วนกลางต้องร่วมการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็รายงานในพื้นที่รวมไปถึงรายงานผลนับคะแนนอย่างละเอียดก็คงจะใช้เวลาไม่สักประมาณไม่น้อยกว่า7วันนะคะก็ถือว่าคุณชัชชาติเนี่ยเป็นผู้ว่ากทม.คนที่4ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.2สมัยติดต่อกันต่อจากทางพลตรีจำลองศรีเมืองคุณอภิรักษ์โกษาโยธินและหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะก็มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้คุณชัชชาติเนี่ยชนะแบบไม่พลิกโผนะคะคือจริงๆถ้าเทียบกับที่มาแบบระบบพรรคอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยรอบที่แล้วได้อันดับ2นะหมายถึงในส่วนของคะแนนแต่ว่ารอบนี้คะแนนก็ลดลงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะมีความเห็นจากคุณเลิศพรอุดมพงษ์รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้านะคะและรองผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น KPI โพลบอกว่านอกจากจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็คะแนนกลุ่มที่หนุนคุณชัชชาติยังเหนียวแน่นถึง 80% แล้วเนี่ยอีกส่วนมาจากคะแนนในส่วนของพรรคสีฟ้าเรียกว่าทั้ง3เฉดในรอบที่แล้วนะคะทั้งดร.เอสุชาชวี 254,723 คะแนนคุณสกลทีพัทยาคุณ 235,34 คะแนนพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง214,825 คะแนนพวกนี้พลิกขั้วเทมาเลือกคุณชัชชาติรอบนี้ส่วนดร.โจเนี่ยนะคะก ก็มองว่า 250,000 กว่าคะแนนที่เลือกคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนในรอบก่อนนี้คงเหนียวแน่นในรอบนี้กว่า 55% แล้วก็อาจจะไม่ไปอิงกับแคมเปญพรรคส้มที่ปลุกกาทั้ง2ใบนะคะกับผู้ว่าแล้วก็สกด้วยนะคะอันนี้ก็คือมีการวิเคราะห์แต่ว่ายังไงก็ตามก็เดี๋ยวโจทย์ที่สำคัญของกรุงเทพเนี่ยมีเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง AI ข้อมูลที่น่าสนใจค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ย Real Watch Lab ส่วนวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลบริษัท Real Smart จำกัดมหาชนเป็นบริษัทด้าน AI นะคะด้าน AI Transformation and Solution แล้วก็ AI Data Driven Technology เขาเปิดเผยถึงการสำรวจความเห็นของชาวกรุงเทพนะที่เป็นคนใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในช่วง1ถึง21มิถุนายนปรากฏว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการให้ผู้ว่าคนใหม่เร่งผลักดันนะมี5เรื่องคือสำคัญสุดเลย 52% คือด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมนะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการขยะคัดแยกขยะแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะตามรายงานของกทม.เนี่ยปัจจุบันกรุงเทพเรามีปริมาณขยะเฉลี่ย 8,700 ถึง 9,000 ตันต่อวันในช่วงเทศกาลเนี่ยมันสูงถึงวันละหมื่นตันเลยนะคะคือคิดเป็นปีเนี่ยเกือบ5ล้านตันต่อปีส่วนกรุงเทพเนี่ยมีพื้นที่สีเขียว 44.8 ล้านตารางกิโลเมตรนะก็เป็น 2.6% ของพื้นที่เมืองก็คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร 8.27 ตารางเมตรต่อ1ประชากร1คนก็ถือว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานพื้นที่ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่9ถึง15ตารางเมตรต่อประชากร1คนอันดับ2 17% แน่นอนค่ะการจราจรนะคะการจราจรและพัฒนาการเดินทางในเมืองเรื่องของการคมนาคมเชื่อมโยงรถไฟฟ้าอะไรต่างๆอันดับ 35% เป็นเรื่องความปลอดภัยระเบียบของเมืองการจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้าให้เหมาะสมอันดับ4ในเรื่องน้ำท่วมนะ 12%แล้วก็อันดับที่5เรื่องของดูแลเศรษฐกิจปากท้องคุณภาพชีวิตการทำมาหากินอะไรนี่แหละค่ะยุทธศาสตร์ของคุณชัชชาติเนี่ยก็คงจะต้องดูนะเพราะว่ามีธีมเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและสร้างความหวังก็ก้าวดีอย่างที่บอกบริหารจัดการดีเน้นความโปร่งใสสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะขณะที่คุณชัชชาติเคยให้สัมภาษณ์ช่วงหาเสียงเนี่ยบอกว่าจะสานต่อในเรื่องต่างๆแล้วก็เรื่องระบอบอากงเนี่ยก็บอกว่าไปยื่นปปช.เลยนะให้ตรวจสอบบรรดาข้อครหาที่มีการจุดประเด็นกันมาในช่วงมีการหาเสียงเลือกตั้งนั่นเองนะคะ นี่ก็คือโจทย์ใหม่ของผู้ว่ากทม.นะที่จะต้องฝ่าฟันกันไปอีก4ปีส่วนผลเลือกตั้งสก.ก็พรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุด22ที่นั่งจาก50เขตที่นั่งนะคะแล้วก็เป็นพรรคและกลุ่มการเมืองอื่นที่ได้ที่นั่งรองลงมาคือกลุ่มคนทำงานประชาธิปัตย์คนทำงานได้11ประชาธิปัตย์ได้8เพื่อไทยไลฟ์ลงตัวได้4ที่นั่งและสกชุดใหม่คือคนอาจจะเข้าใจว่าสกมาทำงานหนุนผู้ว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยสกเนี่ยเขาเข้ามาบทบาทสำคัญคือเขามาตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าด้วยนอกจากทำงานกับผู้ว่าแล้วตรวจสอบการทำงานผู้ว่าด้วยนะคะผลการเลือกตั้งก็เดี๋ยวรอแบบเป็นทางการ30ถึง60วันนะคะนี่ก็เป็นในส่วนที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จริงๆเมื่อวานก็ดูแล้วก็ค่อนก็คึกคักพอสมควรนะแต่ว่าฝนมันตกลงมาในตอนท้ายนะคะตอนประมาณ 4-5 โมงก่อนจะปิดหีบแบบแล้วตกหนักมากๆด้วยนะคะก็ทำให้ไอ้ช่วงท้ายๆนี่อาจจะชะลอจริงๆตอนนี้ก็นับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคิดล่าสุดตอนนี้คิดเป็น 94.99% นะคะมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะสำหรับ เรื่องของโลกของเราเนี่ยก็ยังต้องติดตามนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆตลาดทุนเอเชียเปิดผันผวนในวันนี้ค่ะหลังจากราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นในเช้านี้เพราะว่ามีรายงานนะคะว่ากองกำลังอิหร่านได้โจมตีฐานที่มั่นทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศของสหรัฐที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านค่ะ กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซ็นคอมนะบอกว่าทางกองกำลังสหรัฐได้โจมตีอิหร่านเมื่อคืนวันศุกร์เพื่อที่จะตอบโต้เหตุโจมตีเรือพาณิชย์ที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันพฤหัสบดีแล้วก็บอกว่าการกระทำของอิหร่านถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะคะจริงๆตอนนี้มันก็มีการตอบโต้กันไปกันมากล่าวหาคือเกิดขึ้นเป็นระยะท่ามกลางความตึงเครียดแม้ว่าเพิ่งจะลงนามข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็จริงๆช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ทั้งสองประเทศเนี่ยเจรจาข้อตกลงแบบรายละเอียดทางด้านเทคนิคต่างๆแต่ระหว่างนั้นก็มีการตอบโต้อะไรกันไปกันมาอยู่ตลอดนะคะสำนักข่าวเอเซียสของสหรัฐรายงานค่ะว่าทั้งสหรัฐและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงที่จะระงับการโจมตีตอบโต้ซึ่งกันและกันเป็นการชั่วคราวแล้วก็จะจัดการเจรจาขึ้นในวันพรุ่งนี้วันอังคารนะคะ30มิถุนายนที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เพื่อหาทางออกให้กับข้อพิพาทเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสค่ะเอเซอสรายงานเมื่อวันอาทิตย์นะคะโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งบอกว่าทั้งสองฝ่ายตกลงจะถอยกันคนละก้าวนะคะเป็นการชั่วคราวแล้วก็เรือต่างๆเนี่ยสามารถสัญจรได้อย่างเสรีขณะที่การเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคกำลังดำเนินต่อไปเริ่มที่ในการเจรจาในวันอังคารมีกำหนดจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะโดยจะเน้นไปที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ตึงเครียดที่ปะทุอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุสก็ทำให้ต้องย้ายการเจรจาไปที่กรุงโดฮาแล้วก็เปลี่ยนจุดประสงค์หลักมาเป็นการหาเรือเรื่องความปลอดภัยของเรือที่จะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสแทนสำนักข่าวของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียรายงานนะคะว่าเฮลิคอปเตอร์ของบริษัทอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของซาอุดิอาระเบียประสบอุบัติเหตุตกเมื่อวันอาทิตย์ที่เมืองรัสทานูราบริเวณชายฝั่งตะวันออกของซาอุดิอาระเบียแล้วก็อยู่ทางตะวันตกของช่องแคบฮอร์มุสนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต14รายด้วยกันทางสำนักข่าวเนี่ยก็บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ตกเกิดขึ้นช่วง6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังตรวจสอบสาเหตุกันอยู่นะคะส่วนนอกนี้นอกเหนือจากนี้นะคะมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่ากำลังเตรียมการสำหรับการเดินทางเยือนอินเดียของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงต้นปีหน้าท่ามกลางความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงทวิภาคีทางการค้าของทั้งสองประเทศค่ะลูบิโอบอกว่าเขามีแผนเดินทางเยือนอินเดียภายในปีนี้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเยือนของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คิดว่ากำลังดำเนินการเพื่อให้การเยือนเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าแล้วก็นอกจากนี้เขาก็แสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าการเจรจา การค้าระหว่างสหรัฐกับอินเดียใกล้เสร็จแล้วตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็มีความตึงเครียดตลอดปีที่ผ่านมาค่ะหลังจากรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากอินเดียอัตราสูงมากๆนะคะเพื่อตอบโต้การที่อินเดียยังคงซื้อน้ำมันจากทางรัสเซียรวมไปถึงการที่สหรัฐจะกระชับความสัมพันธ์กับปากีสถานที่เป็นผู้ปรับสำคัญของอินเดียแม้ว่ารูบิโอเดินทางเยือนอินเดียเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์แต่ว่าสถานการณ์กลับตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากลูกเรือชาวอินเดีย3คนเสียชีวิตจากการโจมตีเรือพาณิชย์โดยกองทัพสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียค่ะอันนี้ก็คือ ความพยายามของอินเดียกับสหรัฐนะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดูดีขึ้นนะพูดง่ายพูดถึงเรื่องของบ้านเราบ้างนะเกี่ยวกับการค้าการขายเรื่องการส่งออกนะคะคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนคได้เปิดเผยถึงแนวโน้มการส่งออกของประเทศไทยในปีนี้ค่ะว่าประเมินว่าโอกาสขยายตัวได้ถึง 8% นะคะภายใต้กรณีที่ค่อนข้างดีถึงดีที่สุดโดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกทั้งปีเนี่ยจะอยู่ที่ 336,858 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทก็จะอยู่ที่ประมาณ32บาทต่อดอลลาร์นะคะก็เท่ากับ 11.7 ล้านล้านบาทหากว่าทำได้ตามเป้าหมายนี้เนี่ยจะถือเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของการส่งออกของไทย ขณะที่ปีที่แล้วจะอยู่ที่ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 11.13 ล้านล้านบาทนะคะก็7เดือนที่เหลือเนี่ยต้องทำให้ได้เฉลี่ยเดือนละ 29,245.7 ล้านดอลลาร์อันนี้ก็เป็นมุมมองที่มีต่อเรื่องของการส่งออกนะคะหากว่าต้องการให้ส่งออกทั้งปีขยายตัว 8% เนี่ย7เดือนเนี่ยต้องทำกันบ้านกันหนักเลยค่ะก็อย่างที่บอกต้องผลักดันให้ได้มูลค่าเฉลี่ยกว่า 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นมูลค่ารวม7เดือนที่ 24,719.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้การส่งออกขยายตัวโดดเด่นก็มาจากวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เร่งตัวขึ้นตามความต้องการของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกนะคะโดยในช่วงต้นปีเนี่ยเรื่องการส่งออกบางเดือนขยายตัวได้สูงถึงกว่า 20% เป็นผลมาจากปัจจัยบวกก็คือแรงหนุนจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีส่วนปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะคือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแม้ว่าเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องประเมินต่อเนื่องโดยเฉพาะผลกระทบเส้นทางขนส่งช่องแคบฮอร์มุซราคาพลังงานและต้นทุนโลจิสติกเนื่องจากว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยค่ะแล้วก็ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อทั่วโลกผ่อนคลายกำลังซื้อผู้บริโภคในต่างประเทศปรับตัวดีขึ้นเพิ่มโอกาสการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปีในด้านสมมติฐานราคาน้ำมันนะคะสนคประเมินว่าในช่วงที่เหลือของปีราคาน้ำมันมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่กรณีที่ดีที่สุดหากว่าการดำเนินการด้านน้ำมันที่หยุดชะงักสามารถกลับมาได้ใน 3-4 เดือนก็มีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะลงมาอยู่ใกล้70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลยิ่งถ้าไม่มีปัจจัยสงครามหรือเหตุการณ์ใหม่มากดดันค่ะคุณธนพงศ์บอกว่าการส่งออกของบ้านเรานั้นจะมีโอกาสขยับเข้าไปใกล้ 10% ได้ในอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันต้องประเมินบนสมมติฐานที่มีความไม่แน่นอนทั้งภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานเงินเฟ้อโลกและมาตรการการค้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญอีกปัจจัยที่ต้องจับตาคือตลาดสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกหลักของไทยนะคะไทยยังเกินดุลการค้ากับสหรัฐต่อเนื่องค่ะโดยในเดือนพฤษภาคม2569ไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐ 5,457 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ช่วง5เดือนแรกของปีนี้นะคะเกินดุลไป 26,976.9 ล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างสมดุลทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญนะเพราะพูดง่ายๆว่าสหรัฐเนี่ยเขาก็จับจ้องเราอยู่เรื่องนี้แล้วก็อยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อให้แนวทางมันเกิดแนวทางที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะการพิจารณาสินค้าที่เกี่ยวข้องอย่างสินค้าเกษตรค่ะที่มีการคือเราต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศขณะเดียวกันต้องช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ SME แล้วก็สนับสนุนความร่วมมือกับผู้ผลิตของสหรัฐด้วยนะคะนอกจากนี้ไทยต้องพยายามผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์การค้าที่มันมีความสมดุลและเกื้อหนุนไม่ใช่เพียงการพิจารณาดุลการค้าแค่เชิงตัวเลขคือต้องดูบทบาทของประเทศเราในซัพพลายเชนโลกด้วยนะคะส่วนประเด็นมาตรการของสหรัฐโดยเฉพาะ forced labor หรือว่าแรงงานบังคับเนี่ยคุณธนพงศ์บอกว่าอันนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายเพราะว่าสหรัฐเขาเปิดโอกาสให้ไทยส่งคำชี้แจงแล้วก็มีขั้นตอนรับฟังความเห็นต่อสาธารณะสินค้าที่อาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะคะก็พวกชิ้นส่วนยานยนต์อุปกรณ์กึ่งตัวนำโซลาร์เซลล์สิ่งทอเม็ดพลาสติกแล้วก็กุ้งซึ่งสินค้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ forced laborและส่งออกไปยังตลาดสหรัฐเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน 7.9% ของการส่งออกไทยไปยังสหรัฐก็ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามพูดง่ายๆว่าถ้าดูสัดส่วนของสินค้าที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะคุณนันทพงศ์บอกว่ามันไม่ได้เป็นสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายการส่งออกที่จะขยายตัว 8% ในปีนี้ก็ถือว่าอยู่ในสโคปที่เป็นไปได้แต่แน่นอนว่าต้องติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการฝั่งสหรัฐอย่างใกล้ชิดนี่ก็เป็นคำพูดของคุณธนพงศ์ค่ะสำหรับโครงสร้างสินค้าส่งออกของบ้านเราในช่วง5

0: ครึ่งแรกของปีนี้นะคะสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยมีสัดส่วน 13.5% ของมูลค่าส่งออกรวมขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วน 83.9% แล้วก็สินค้าแร่และเชื้อเพลิงมีสัดส่วน 2.7% ซึ่งก็สะท้อนว่าการส่งออกของไทยปีนี้ยังขับเคลื่อนหลักจากสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับห่วงโซ่อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีโลกนะคะส่วนค่าเงินบาทที่ใช้คำนวณเนี่ยอยู่ที่32.78 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้มูลค่าส่งออกทั้งปีที่ประเมินประมาณ366,000กว่าล้านดอลลาร์คิดเป็น 11.7 ล้านล้านบาทแต่ว่าในช่วง6เดือนข้างหน้าก็ต้องติดตามพวกปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะคะและอาจจะส่งผลต่อค่าเงินต้นทุนพลังงานรวมไปถึงทิศทางการส่งออกด้วยค่ะมาดูเรื่องของ Apple นะคะเพิ่งจะประกาศขึ้นราคาสินค้าไปเมื่อไม่นานนี้นะคะ Financial Times รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า Apple กำลังล็อบบี้รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เพื่อขออนุมัติให้ซื้อให้ทาง Apple เนี่ยสามารถซื้อชิปหน่วยความจำจากบริษัทฉางซินเมมโมรีเทคโนโลยีของจีนซึ่งบริษัทนี้ถูกกระทรวงกลาโหมสหรัฐขึ้นบัญชีดำนะคะรายงานบอกว่า Apple ยื่นเรื่องต่อทำเนียบขาวเพื่อขอผ่อนปลนข้อจำกัดนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อลดแรงกดดันด้านต้นทุนหลังจากราคาชิปหน่วยความจำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความเคลื่อนไหวก็สะท้อนถึงแรงกดดันที่บรรดาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐกำลังเจอกันอยู่จากเรื่องต้นทุนชิปหน่วยความจำที่ราคามันพุ่งปรี๊ดเลยนะคะส่วนรัฐบาลสหรัฐก็ยังคงใช้มาตรการด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่อจำกัดการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตชิปในจีนแหล่งข่าวของ Apple เนี่ยเปิดเผยกับ Financial Times นะคะบอกว่า Apple ได้ติดต่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐตั้งแต่กว่า1เดือนก่อนพร้อมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและพันธมิตรในวอชิงตันก่อนหน้านี้รัฐบาลของโจไบเดนได้จัดให้ CXMT หรือว่าบริษัทฉางซินเมมโมรีเทคโนโลยีเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของจีนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกองทัพจีนค่ะนอกจากนี้คณะกรรมการระหว่างหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐก็ยังมีการอนุมัติเมื่อปีก่อนให้เพิ่มชื่อบริษัทดังกล่าวเข้าสู่บัญชี Entity Listของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐด้วยนะคะแวะดูฝั่งยุโรปกันหน่อยตอนนี้คลื่นความร้อนเนี่ยกำลังเผชิญความร้อนรุนแรงมากอุณหภูมิพุ่งถึง40องศาเซลเซียสฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตแล้ว 1,000 รายด้านองค์การอนามัยโลกก็ออกมาเตือนนะคะว่าวิกฤตโลกร้อนเนี่ยทำโครงสร้างพื้นฐานทั่วภูมิภาคเป็นอัมพาตเลยทีเดียวนะคะหลายพื้นที่เนี่ยคือ40องศาเซลเซียสเนี่ยคิดเป็นองศาฟาเรนไฮต์ก็104ขณะที่พายุเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่อื่นๆนะคะขึ้นความร้อนเนี่ยอย่างฝรั่งเศสที่บอกว่าทำลายสถิติทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1,000 รายส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุก็เตือนว่าตัวเลขอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะมีหากว่าได้รับข้อมูลที่เพิ่มเติมจากบรรดาสถานดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าคลื่นความร้อนเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่20มิถุนายนมันเลวร้ายที่สุดที่เคยบันทึกในยุโรปแล้วสภาพอากาศที่ร้อนเนี่ยขัดขวางการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขต้องรับภาระหนักเกินขีดจำกัดด้วยค่ะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อดิฉันกลับมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อ2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228เมื่อปีที่ผ่านมาโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่1รับหลักการและขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนเป้าหมายสำคัญในการจัดการงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนระทึกกลางดึกคนร้ายลอบวางระเบิด2ปั๊มน้ำมันในปัตตานีเจ็บ1คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาปาวาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณหัวจ่ายน้ำมันอย่างรุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาเดียวกันคนร้ายยังก่อเหตุวางระเบิด2ลูกภายในปั๊มน้ำมันพีทีบ้านบ่อม่วงอำเภอยะริงทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและรถดับเพลิง3คันเร่งเข้าระงับเหตุก่อนควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และระหว่างเข้าพื้นที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยังพบคนร้ายโปรตะปูเรือใบบนถนนโดยคาดว่าคนร้ายน่าจะหวังสกัดและถ่วงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปิดกั้นที่เกิดเหตุทั้ง2จุดเนื่องจากพบแก๊สรั่วและเกรงเกิดเหตุซ้ำจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุในเช้าวันนี้อีกครั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุและตรวจสอบความเชื่อมโยงของเหตุทั้ง2จุดเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั้งการก่อเหตุมีลักษณะคล้ายกันอีกด้วยอุตุเตือนฉบับที่6ฝนเพิ่มวันนี้ถึง3กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความ

0: และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
2: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
3: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
10: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
11: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
12: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Heim อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับฟังสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันนะครับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านพ้นใครอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับผู้ที่มาปกครองกำกับดูแลบริหารกรุงเทพมหานครนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นท่านเดิมนะครับคุณชัดชาติศิริพันธ์นะครับก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกวาระหนึ่งครับก็คงจะมีอะไรหลายอย่างที่ต้องบริหารจัดการและแก้ไขนะครับก็สำหรับคนที่เชียร์คนที่เลือกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ก็เป็นภาระอันหนักอึ้งที่อยู่ข้างหน้าก็มาติดตามกันละกันนะครับว่าวาระที่2จะเป็นยังไงสำหรับผมภูมิลำเนาไม่ได้อยู่ในกรุงเทพครับก็แต่ว่า 90% ใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็อยากเห็นกรุงเทพมหานครขยับเคลื่อนเคลื่อนอีกรอบหนึ่งภายใต้การดูแลของท่านนะฮะก็รอดูกันไปว่าจะเป็นยังไงครับผมวันนี้วันจันทร์มีประเด็นที่พูดคุยกันหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นประจำครับพูดคุยกันกับดร.สุภวุฒิสายเชื้ออาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
14: สวัสดีครับคุณรพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับ
13: ครับก็อาจารย์คนกรุงเทพอาจารย์ก็นะครับได้พูดว่าท่านเดิมนะครับอาจารย์ครับ
14: ครับก็แสดงความยินดีกับคุณชัดชาตินะครับว่าได้คะแนนเสียงมากที่สุดใช่ไหมครับในประวัติการสำหรับการได้รับเสียงเป็นผู้ว่าแล้วก็เป็นสมัครที่สองก็คงอยากให้ทำงานอย่างแข็งขันแล้วก็ทำ

0: ให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็เสียดายนิดนึงว่าคนไปใช้สิทธิ์ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ไม่ถึ
1: ไ
0: ง
1: ม่
0: ห้า
1: ส
0: สิ
1: ู
0: บเป
1: ง
0: อร์เซ็นต์
1: ใช่ใช่
0: แต่ก็เข้าใจว่าเวลาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเนี่ยก็มันก็ยากนิดนึงที่จะขับเคลื่อนให้คนมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่แต่ต้องรู้สึกมีความรู้สึกว่าจริงๆครั้งนี้การรณรงค์มีน้อยไปนิดนึงรู้ส
1: น
0: ึก
1: ้
0: น
1: อ
0: ะ
1: ย
0: ครับไม่ค่อยมีความรู้สึกตื่นตัวกันเท่าที่ควรก็เสียดายครับ
1: ก็เหมือนกับไม่คึกคักมากนักอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงกันมากหรืออาจจะคิดว่าเป็นการเลือกตั้งคือจริงๆต้องเรียนตามตรงว่าคุณชัชชาติเองก็ต้องใช้คําว่านอนมาตั้งแต่แรกเหมือนกันนะอาจารย์โพอะไรหลายสํานักแล้วก็ผมสอบถามเพื่อนฝูงที่สามารถจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็หลายคนนะครับก็ยังคงพูดถึงว่าเป็นคุณชัชชาติคนเดิมอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทําให้อาจจะไม่ได้คึกคักมากนักเพราะเหมือนกับมาแล้วคนนี้แน่แน่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวที่จะกลายเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นคนที่ได้คะแนนอันดับที่สองอย่างดร.มาริกาก็โอ้โหคะแนนห่างกันเรียกว่าถ้าเป็นการออกวิ่งแข่งขันนี่คือตั้งแต่เริ่มต้นนับสตาร์ทจุดสตาร์ทแล้วก็วิ่งแล้วก็หายเลยไม่เห็นฝุ่นเลยนะนี่
0: ครับ
1: ก็
0: ก็
1: ลองดู
0: อันนั้นด้วยแล้วก็จริงๆสก.เองก็มีคนมาเลือกตั้งไม่มากนะครับยิ่ง
1: ครับ
0: ผมคิดว่ายิ่งไม่ค่อยมีความตื่นเต้นเรื่องของสก.ทั้งที่ในหลักการเนี่ยสก.ก็มีความสําคัญนะเป็นรัฐสภาของกทม.นะครับเป็นผู้แทนของรัฐสภาของกทม.ก็หวังว่าคงผมคิดว่าดูประชาชนเราก็ให้คะแนนไปทางพรรคประชาชนเขาค่อนข้างเยอะก็หวังว่าเขาจะเข้าไปทํางานร่วมกับคุณชาชาติได้เป็นอย่างดีครับจะได้ขับเคลื่อนทุกอย่างให้ดีขึ้น
1: ครับอ่ะก็รอดูว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรนโยบาย200กว่าข้อโอ้โหอันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่มีความท้าทายนะครับผมวันนี้ที่สิ่งที่จะมาพูดคุยกันอาจารย์คุยกับผมบอกว่าจะคุยเรื่องสุขภาพก่อนนะครับทําไมเรื่องสุขภาพที่อาจารย์ใช้คําว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวมีความสําคัญขนาดเราคุยกันก่อนเลยครับอาจารย์หรือว่ายังไง
0: ขอเปลี่ยนนิดนึงครับเสี่ยจะคุยเรื่องที่ไกลตัวเหลือเกินนะไปที่ของแอบพอมูสไปเรื่องของค่าเงินเหรียญอย่างเงี้ยนะครับขอคุยเรื่องข้าวแล้วกันผมคิดว่าหลายคนไม่รู้หลายคนไม่รู
1: ้มันยังไง
0: แล้วเราหุงข้าวเสร็จเนี่ยนะครับหุงข้าวเสร็จเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าถ้าหุงข้าวเสร็จแล้วปล่อยให้ข้าวเนี่ยมันเย็นลงไปตามธรรมชาติสักชั่วโมงหนึ่งแล้วคุณวรพงษ์เอาเข้าตู้เย็นค้างคืนไป
1: ครับ
0: ไม่ใช่ช่องฟรีซนะครับเก็บช่องไว้เฉยเลยเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า retrogradation กับภาษาไทยแปลว่าการคืนตัวของแป้ง
1: ครับ
0: คือแป้งที่มันสุกแล้วเวลาเราหุงข้าวเนี่ยนะครับพอมันเย็นลงเนี่ยแล้วก็เราเอาเข้าตู้เย็นเนี่ยโมเลกุลแป้งมันจะเรียงตัวใหม่มันจะเปลี่ยนสภาพเป็นแป้งที่เขาเรียกว่าแป้ง resistant starch แป้งต้านการย่อยแป้งต้านการย่อย
1: ครับ
0: เป็นอย่างนั้นภาพเนี่ยพอมันทนต่อการย่อยแปลว่าอะไรแปลว่าเอนไซม์ในลำไส้เราเนี่ยมันย่อยไม่ได
1: ้ครับ
0: เลยกลายเป็นว่าไอ้แป้งอันเนี้ยร่างกายเลยดูดซึมกลูโคสได้ช้าลงดีนะครับดีว่าเราเวลากินแป้งเนี่ยเรากลัวที่สุดคือเส้นเลือดคือน้ำตาลในเลือดมันกระแทกขึ้นไปสูงมากเรียกว่าชูการ์สไปค์แล้วก็ทำลายเส้นเลือดทำให้เป็นเบาหวานเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยนะครับคุณสมบัติของมันก็เลยกลายเหมือนว่าโอเคมันผ่านไปเราไม่ย่อยมันก็เลยผ่านลงไปให้กับแบคทีเรียให้เป็นอาหารกับแบคทีเรียดีของลำไส้เราด้วยซ้ำนะครับกลายเป็นว่าการกินข้าวซึ่งคุณวรพงษ์เอาไปแช่ค้างคืนไว้เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นประโยชน์ใน3ด้านคือ1ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ อันที่2เนี่ยมันเป็นทำหน้าที่เป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ดีก็คือเป็นพรีไบโอติกช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นเพราะเราช่วยให้ระบบตัวไอ้แบคทีเรียดีของเราเนี่ยไปช่วย

0: ย่อยอาหารให้
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แน่นอนคุมน้ำหนักด้วยคุม
1: อื
0: น้ำหนัก
1: ม
0: ด้วยนะครับฉะนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วกันว่าเป็นเกรดแล้วกันว่าโอเคสมมุติว่าหุงข้าวไปแล้วเสร็จหุงข้าวแล้วอยากจะกินเลยอร่อยใช่ไหม
1: ร้อนๆอะไรเงี้ยเออ
0: นั่นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายอมไม่อร่อยนิดนึง
1: ให
0: เข
1: ้
0: ้าก
1: ิน
0: ถึ
1: ข
0: ง
1: ้าวกลางคืนนี้แหละจ้ะ
0: ทางคืนแต่ตื่นเช้าว่าอย่าไปอุ่นในไมโครเวฟจนกระทั่งร้อนระอุเหมือนเดิมนะอันนั้นก็เรามันจะกลับไปเป็นแบบเดิมไหมครับเรา
1: อ
0: ให
1: ๋อ
0: ้มัน
1: ถ้าเราจะอุ่นให้มันร้อนเหมือนเดิมมันก็จะกลายเป็นแบ
0: ใช
1: บ
0: ่
1: เด
0: ค
1: ิ
0: รั
1: ม
0: บต้องร้อนให้มันแค่อุ่นๆนิดนึงให้มันสัก50-60 องศาเท่านั้นนะครับองศาเซนติเกรดเท่านั้นเองแล้วก็กินข้าวอุ่นเนี่ยจะกลายเป็นประโยชน์นะครับ
1: อ๋
0: ทําอย่างนี้กับข้าวขาวได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะข้าวขาวนี่คือข้าวที่จะมีแป้งเยอะที่สุดแต่ถ้าข้าวเป็นข้าวซองหรือ
1: เข
0: ข
1: ้า
0: ้ากว
1: ล้องเลยพวกนี้
0: กล้องไปแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์น้อยกว่าเพราะมันความเป็นแป้งมันน้อยมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
1: ก็หมายความว่าการทานข้าวลักษณะแบบนี้เนี่ยคือต้องทิ้งไว้วันหนึ่งในตู้เย็นหรืออาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ตู้เย็นก็ได้เพียงแต่อย่าให้มันร้อน
0: ใส่
1: อี
0: ตู
1: ก
0: ้เย็นครับเขาควรจะใส่ตู้เย็นเลยเพราะว่าถ้านอกตู้เย็นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าข้าวทิ้งไว้ข้างนอกตู้เย็นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ว่าแบคทีเรียมันอาจจะขยายตัวได้มันจะไม่ดีนิดหนึ่ง
1: อ๋อ
0: ความเสี่ยงนิดหนึ่งฉะนั้นเข้าตู้เย็นสักเนี่ย12 ชั่วโมง
1: ครับ
0: กลางค
1: ท
0: ื
1: ุก
0: น
1: ว
0: ไ
1: ั
0: ป
1: น
0: รุ่งเช้ามากินก็
1: อ
0: จ
1: ื
0: ะเป็นเคล็ดลับอันหนึ่งที่จะช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยระบบขับถ่ายช่วยคุมน้ำหนักได้
1: ข
0: นะคร
1: อ
0: ับ
1: ขอทวนอีกทีได้ไหมอาจารย์สาเหตุที่มันคุมน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายเป็นเพราะยังไงนะขออีกครั้งฟ
0: เ
1: ั
0: พ
1: ง
0: ราะ
1: ไ
0: ว
1: ด้
0: ่า
1: ไหม
0: อย่างนี้ครับเพราะว่าเวลาเราเอาข้าวเนี่ยไปหุงให้สุกเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มันก็ทำให้ไอ้ความแป้งที่สุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ให้พลังงานเยอะให้แคลอรี่เยอะให้น้ำตาล
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ยอะ
1: อืม
0: พอเราไปเข้าตู้เย็นเนี่ยนะครับมันเกิดการที่เรียกว่าการ retrogradation คือการคืนตัวของแป้งมันกลับมาเป็นอะไรที่พูดง่ายๆคือย่อยยากแล้วก็มีน้ำตาลน้อยลง
1: ย่อยยากมีน้ำตาล
0: เข้า
1: น้อย
0: ใจ
1: ลงโอเคครับ
0: อย่างนี้แล้วกันว่ามันจะย่อยยากมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นแป
1: ม
0: ้
1: ัง นดู
0: ท
1: เ
0: ี
1: หม
0: ่
1: ือนไม่ดี
0: ดีเพราะว่ามันเป็นแป้งที่ต้านการย่อยเราเนี่ยกินแป้งกันเยอะไปกินน้ําตาลกันเยอะไปมันย่อยได้ดีเกินไปได้น้ําได้พลังงานมากเกิน
1: อ
0: ไป
1: ๋อ
0: ได้น้ําตาลมากเก
1: โอ
0: ิน
1: เค
0: ไป
1: ครับ
0: เราต้องการที่จะเอาข้าวไปเข้าตู้เย็นเพื่อให้มันกลายเป็นแป้งที่เรียกว่าแป้งต้านการย่อย
1: อื
0: แป้งต้าม นการย่อย resistant starch
1: แข็งตาน
0: ะครับ
1: กั
0: มัน นจะทนต่อการย่อยของเอนไซม์ในลำไส้เล็กของเรา
1: ครับ
0: เราย่อยไม่ได้
1: อื
0: ล
1: ม
0: ำไส้เราย่อยให้ตัวเองไม่ได้ต้องส่งต่อไปให้ไอ้แบคทีเรียดีมันกินแทน
1: ครับ
0: นะครับก็เลยมีประโยชน์สามด้านอย่างที่ผมว่านะก็
1: อ๋อ
0: เล่าให้ฟังนิดหนึ่งตึงเกรดให้ฟังนิดหนึ่งเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผมอายุจะ70แล้วเนี่ยบางทีเรื่องพวกนี้เราไม่ได้นึกถึง
1: ใช่ใช่แล้วก็กินข้าวร้อนๆกินข้าวหุงสุกใหม่อะไรเงี้ยฮะ
0: อร่อยมากเลยครับแต่ว่ามันก็มาด้วยกับไอ้ต้นทุนที่ผมเล่าให้ฟังอันนี้คราวนี้ข้าวที่ข้าวเจียนไปแล้วเนี่ยอย่าไปทําเป็นต้มข้าวต้มนะเพราะมันก็จะกลับไปเป็นแป้งเหมือนเดิมเพราะคุณจะต้มจนเดือดแต่มันต้องอุ่นมันให้ไม่ให้สุกมากไม่ทอดไม่ให้อุ่นมากนะครับย้ําน
1: ใ
0: ะ
1: ห้
0: คร
1: พ
0: ับ
1: อคลายความเย็นลงแค่นั้นเอง
0: ใช่ใช่ใช่ให้สักอย่างที่บอก50 องศาเซลเซียสก็พอ
1: โอ้
0: นะครับหรือว่
1: โ
0: า
1: อ้
0: เว
1: ที่
0: ลา
1: อาจารย์พ
0: ท
1: ูดน
0: ำ
1: ี
0: ต
1: ่
0: ้ม
1: ท
0: ข้า
1: ำ
0: ว
1: หมดเลยฮะอุ่น
0: เลย
1: ร
0: นะ
1: ้อ
0: ครัน บ
1: กลับมากินใหม่บางทีก็เอาไปต้มเป็นข้าวต้มเพราะว่
0: ใช
1: าเป
0: ่
1: ็นข้าวค้างวันแล้วอะไรเงี้ย
0: ไม่มีประโยชน์ถ้าต้มเป็นข้าวต้มมันก็จะ
1: อ
0: ก
1: ๋
0: ล
1: อ
0: ับคืนสภาพเป็นอะไรที่แป้ง
1: ออ๋
0: ะไร
1: อ
0: ที่ย่อยได้ดีเหมือนเดิมเราต้องการจะให้แป้งที่มันย้ำไงครับแป้งที่ต้านการย่อย
1: อื
0: นิดหนึ่งนิดหนึ่งขอให้แบบเนี่ยลดความอร่อยนิดหนึ่งเพื่อสุขภาพ
1: กลายเป็นกินข้าวค้างคืนดีกว่า
0: ทั้งคืนใช่ทั้งคื
1: โอ
0: นดีก
1: โ
0: ว
1: อ
0: ่า
1: เค
0: นะครั
1: โอ
0: บ
1: เค
0: ซึ่งผ
1: น
0: ม
1: ี้
0: ฟ
1: ถ้
0: ั
1: าง เราไปซื้อข้าวตามร้านสะดวกซื้อมันเป็นข้าวค้างวันค้างคืนอยู่แล้วว่าเขาต้องทำมาก่อนแล้วก็บอกน้องให้อุ่นไม่ต้องร้อนมาก
0: ก็ถ้าอย่างนั้นคืออันนั้นเราไม่รู้ว่าเขาค้างมายังไงถ้าให้ดีเนาะต้องค้างเข้าตู้เย็นไงครับเนอะหมายความว่าเข้าตู้เย็นแล้วมันจะได้ไม่มีโอกาสที่แบคทีเรียอะไรมันจะเข้าไปด้วยเพราะความเสี่ยงนี้ถ้าเราทิ้งไว้แล้วเรา

0: ภาพกับข้าวเราทิ้งไว้นานๆ2-3 วันนอกตู้เย็นมันก็จะบูดใช่ไหมครับเป็นต้
1: อ
0: น
1: ืม
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ก็
1: ดี
0: เล่าน ให
1: ะ
0: ้ฟัง
1: เ
0: น
1: ริื
0: ด
1: ่อง
0: หนึ่
1: น
0: ง
1: ี้
0: ว
1: น่
0: ั
1: าน
0: หลั
1: ส
0: ง
1: น
0: จะ
1: ใ
0: เ
1: จ
0: ล่าให้ฟังเรื่องโดยรวมเรื่องของไฟเบอร์อะไรด้วยนะครับว่าสำคัญยังไง
1: อื
0: คิดว่าม เรื่องสุขภาพเนี่ยบางทีบางเรื่องเนี่ยเรานึกว่าเรารู้อะอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยคิดว่าเราก็โอเ
1: ก
0: ค
1: ็ทำกันมาแบบนี้
0: ข้
1: ต
0: าว
1: ลอ
0: ถ
1: ด
0: ูก
1: จะรู้
0: ต้
1: ว่
0: อ
1: าง มัน
0: แล้
1: ด
0: ว
1: ี
0: กันมันมีรายละเอียดที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับ
1: ครับครับอันนี้น่าสนใจนะครับกลายเป็นว่าโอเคอาจจะกินมื้อแรกด้วยข้าวอุ่นร้อนก็ไม่ว่ากันเพราะหุงเสร็จใหม่ๆแต่ให้เก็บค้างวันโดยใส่ตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งวันครึ่งคืน12 ชั่วโมงแล้วก็อย่าอุ่นให้ร้อนมากเวลาเอากลับมาทานอีกครั้งหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ส่วนจะอุ่นทานเหลือแล้วกี่วันนั้นก็ขึ้นอยู่กับอย่าให้มันเสียก็แล้วกัน
0: ก็คือถ้าเข้าตู้เย็นไว้ก็น่าจะได้2-3 วันเนี่ยน่าจะได้นะครับแต่คือ
1: เ
0: ต
1: พ
0: ้
1: ร
0: อ
1: าง ะ
0: ยอมรับว่ามันจะไม่ค่อยอร่อยเราก็รู้แต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ต้องแลกกับไอ้ประโยชน์ทางเรื่องสุขภ
1: เพ
0: า
1: รา
0: พ
1: ะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจอย่างนั้นและอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการทานกับข้าวถ้าทานกับข้าวทานกันที่บ้านถ้าทานกับข้าวทานไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นก็บอกกินกับข้าวค้างคืนก็ไม่ดีไม่มีอาจจะมีโทษด้วยซ้ำไปอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไป
0: ครับคือในกรณีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าข้าวค้างคืนเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าข้าว
1: ข้าว
0: ท
1: ส
0: ี
1: ุ
0: ่
1: กน
0: ส
1: ะ
0: ุกใหม่ๆนะครับ
1: โ
0: ออั
1: ้
0: นนี้
1: อันนี้
0: ถ้
1: เ
0: าร
1: ื่
0: จ
1: อ
0: ะ
1: งใ
0: พ
1: ห
0: ู
1: ม
0: ด
1: ่
0: ถึ
1: เล
0: ง
1: ยนะ
0: ข้าวสุกใหม่ๆที่บอกที่อย่างที่เคยบอกถ้ากินข้าวสุกใหม่ๆแล้วร้อนอร่อยเนี่ยก็แล้วก็กินเต็มท้องเลยนี่ก็ขอให้รีบออกไปเดินเลยอย่างที่ผมบอกนะครับถ
1: อ
0: ้า
1: ื
0: กิน
1: ม
0: อาหารมื้อหนักแล้วก็กินแป้งเยอะๆกินน้ำตาลเยอะๆเนี่ยขอให้พอกินเสร็จเนี่ยออกไปเดินเลยสัก15-20 นาทีนะครับเพราะว่าตอนนั้นร่างกายกล้ามเนื้อเราต้องการพลังงานพอดีเราก็จะได้เอาพลังงานออก
1: อืม
0: จากเลือดในเส้นเลือดซึ่งมีน้ําตาลสูงก็จะช่วยให้เส้นเลือดเราไม่เสียหายจากการมีน้ําตาลเยอะแล้วก็จะไม่ทําให้ตับอ่อนต้องทํางานหนักโดยการฉีดอินซูลินออกมา
1: อ
0: นะ
1: ื
0: ครับ
1: ม
0: ไม่งั้นส่วนใหญ่คนที่จะเป็นคนที่กินน้ําตาลกินแป้งเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาว่าอินซูลินต้องฉีดเยอะจนกระทั่งร่างกายดื้ออินซูลินแล้วก็กลายเป็นภาระกับทั้งตัวตับอ่อนที่ต้องฉีดอินซูลินเยอะๆแล้วภาระกับตับด้วยเพราะไขมันจะไปพอกตับเพราะมันไม่รู้จะไปที่ไหนคือน้ําต
1: ค
0: าร
1: ั
0: ล
1: บ
0: เกินมันต้องกลายเป็นไขมันไปพอกที่ตับนะครับ
1: อืม
0: ก็จะม
1: ด
0: ี
1: ังนั้นคุณผู้ฟังถ้าจะวางแผนทานข้าวครั้งวันอย่างที่อาจารย์บอกถึงประโยชน์มันมีมากกว่าข้าวหุงสุกใหม่ก็ถ้าผมจะกินข้าววันพรุ่งนี้ผมควรหุงทิ้งไว้วันนี้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นครับนี้เช้าให้กิน
0: คือมันคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะใครๆก็อยากข้าวร้อนอุตส่าห์นึกภาพอุตส่าห์หุงข้าวซะร้อนนะอร่อยแล้วก็ตู
1: เ
0: ้เ
1: ร
0: ย็
1: าน ก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเกิดมันดีกว่าอาจารย์เรามาออกมาแนะนำ
0: ก็คือเอาเป็นทางสายกลางก็คือถ้าหุงข้าวร้อนเอามากินเป็นข้าวเย็นกิน
1: คร
0: ส
1: ั
0: ับ ก6 โมงเย็นกินเสร็จแล้วขอให้ไปเดิน15-20 นาทีข้าวอันนั้นเนี่ยพอเหลือก็ใส่ตู้เย็นไว้
1: คร
0: ุ่
1: ัง บ
0: เช้ามา
1: อ
0: ก
1: ื
0: ็
1: ม
0: กินได้
1: เอาน ว
0: ะ
1: ่
0: ค
1: าร เ
0: ั
1: ป
0: บ
1: ็นข้าวมื้อที่สองก็ไม่ว่ากันไม่จำ
0: ไ
1: เ
0: ม
1: ป็
0: ่
1: น
0: ว
1: ต้
0: ่
1: อ
0: าง
1: ก
0: ก
1: ิ
0: ัน
1: นข้าวเย็นเป็นมื้อแรกก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้อันน
0: ค
1: ี้
0: ือ
1: เร
0: ถ
1: ื
0: ้
1: ่
0: า
1: องใ
0: โ
1: ห
0: ท
1: ม่
0: ษ
1: เล
0: ว่
1: ย
0: าน
1: ะไม่เคยทราบมาก่อนเลย
0: คือหุงข้าวเสร็จแล้วเอาข้าวตู้เย็นหมดนี่มันใจร้ายเป็นนิดหนึ่งครับคุณมอง
1: ผมนึกว่าใช้วิธีนี้มันจะได้สอดคล้องที่เราคุยกันไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ให้เป็นมือที่สองไปแล้วกันถ้าอย่างนั้น
0: ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าสิ่งได้ทำถึงพวกนี้แล้วก็เราก็วัดกับตัวเองเสมอว่าโอเคร่างกายของเราเนี่ยมันยังดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็มีอยู่5 ข้อที่ให้ดูเกี่ยวกับร่างกายตัวเองนะครับว่าใน5 ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือความสามารถในการย่อยอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายให้ได้เนี่ยมันต้องไม่เป็นทั้ง5 ข้อนี่เลยต้องไม่เป็นทั้ง5 ข้อนี่เลยคือถ้าเป็นเกิน2 ข้อเนี่ยถือว่าเป็นแล้วเป็นเมตาบอลิกซินโดรมแล้วคือมีปัญหาเรื่องของการเผาผลาญอาหารแล้วนะครับ5 ข้อที่ว่าคือ1เอวต้องครึ่งหนึ่งของความสูงหรือน้อยกว่า
1: ครับ
0: ครับระดับน้ําตาลแน่นอนก็ต้องไม่ให้ถึง100นะครับหรือถ้าเป็นน้ําตาลสะสมก็5.6หรือต่ํากว่า
1: ครับ
0: เรื่องของHDL ก็ต้องไม่ให
1: อ
0: ้
1: ืม
0: ต่ํากว่าระดับของทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่เราทราบ40 กับ 50นะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของไตรกลีเซอไรด์นะครับก็มีระดับอยู่ที่เรารู้อยากใช้อยู่สักประมาณสัก120อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เหลือให้ต่ำยิ่งต่ำก็ได้ยิ่งดีสุดท้ายก็คือความดัน
1: อืมคร
0: ค
1: ั
0: ว
1: บ
0: ามดันเนี่ยอยากให้120 ตัวบน120ถึงสักประมาณ85-90ตัวล่างผู้สูงอายุอาจจะขึ้นหน่อยในการเป็นสัก135-130กว่าแต่ก็ไม่ควรจะให้สูงไปกว่านั้นเนี่ยมี5ข้อที่อยากจะให้คุมให้อยู่สำหรับร่างกายเราให้มีสุขภาพดีถ้ามี5ข้อเนี่ยร่างกายน่าจะดีใช้ได้ละน่าจะดีใช้ได้ละ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องตรวจวัดไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำตาลเรื่องของความดันเรื่องของไตรกลีเซอไรด์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องอาจจะพบคุณหมอตลอดเวลาก็ได้นะ
0: สังเกตใน5ข้อเนี่ยผมไม่ได้มี BMI ด้วยนะครับแล้วใน5ข้อเนี่ยเชื่อไหมว่าอันที่สำคัญที่สุดแต่ดีไม่ดีกลายเป็นข้อหนึ่งนะฮะเอลฮะ
1: แต่ว่า DMI เนี่ยมันคือดัชนีมวลกายใช่ไหมอาจารย์มันเกี่ยวเรื่องเอลมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกันถูกไหม
0: BMI ไม่แม่นเท่ากับเอลครับเอลแม่น
1: เอลแม่นกว่านะครับ
0: เอลแม่นกว่าแล้วก็วัดง่ายกว่าด้วย
1: ผมก็ว่า
0: ใช้อะไรเลย
1: ใหญ่กว่าพูดถึง BMI มากกว่า
0: เชือกเส้นเดียวเราเอาเชือกเส้นเดียวมาเทียบกับความสูงแล้วเอาเชือกเส้นนั้นน่ะเอามาหัก
1: หัก ครึ่ง
0: แล้วก็วัดเอวท่านนั่นเองฮะ
1: อ๋อเออนี่ง่ายดีคร
0: ับ อันนั้นง่ายสุดแล้วก็สำคัญที่สุดเพราะว่าไปดูงานวิจัยจะรู้ว่าไอ้ตัวรอบเอวเทียบกับความสูงเนี่ยจะเป็นตัวคาดการสุขภาพที่ดีคาดการอายุยืนคาดการการไม่เป็นโรคนั้นโรคนี้ได้ดีกว่า BMI ครับ
1: ถ้าใครรู้ความสูงตัวเองอ่ะสมมติของผม176
0: แล้วถ้าเป็นเซนเอลก็ต้องเซนนะครับเอลก็ต้องเป็นสมมติเอลก็ต้องหวังว่า80เลยอย่างเนี้ยครับนึกออกไหมครับ
1: อ๋อ
0: บางทีคนเราเอลเป็นนิ้วแล้วก็ความสูงเป็นเซนไม่ได้นะต้องให้ตัวเดียวกันนะคร
1: ับ อ๋อเวลาเราซื้อเกมนี่ส่วนมากก็จะเป็นนิ้วนี่ใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่แต่ว่าเราวัดความสูงเราวัดเป็นเซนไม่ได้นะต้องเซนกับเซนนิ้วกับนิ้วนะครับ
1: อ๋อนั้นหารครึ่งน้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความสูง
0: ครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
1: 88เซนผมก็ต้องน้อยกว่า88เซนนี่ก็ต้องมาคำนวณกลับไปว่า88เซนนี่มันกี่นิ้วโอเค
0: 88เซนนะครับ88เซนเนี่ยมันเท่ากับ 34.6 นิ้วครับ
1: โอ้โหไม่ได้นะครับผมใส่กางเกง36นิ้วเกิน เกินโอเคโอ้นี่มันก็ง่ายดีนะอาจารย์ถ้างั้นน่ะ
0: ง่ายมากครับก็เรียนท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับไปวัดได้เลยง่ายที่สุดแล้วก็อย่างที่ผมเป็นตัวชี้วัดไปท่านไปเช็คดูท่านไป Google Search ดูหรือไปดูให้คลอสหรือให้ Gemini ก็ได้รับรองจะขึ้นออกมาแล้วว่าไอ้ตรงเอวกับความส่วนสูงเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญมากในการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไงว่าไขมันที่อันตรายที่สุดคือไขมันที่พอกอยู่ตรงท้องซึ่งไปพอกกับอวัยวะสำคัญทั้งหมดทั้งตับทั้งไตทั้งอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละครับ
1: ก็ออกกำลังกายกลับมาเรื่องเดิมที่อาจารย์ย้ำกันมาคุยกันมาเป็น10ปีเรื่องของการออกกำลังกายนะครับ
0: ใช่ครับแล้วก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เรื่องอาหารเนี่ยบางทีบางเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ข้าวเรากินกันมาตลอดชีวิตเนี่ยไอ้เกิดเรื่องอะไรบางทีเราจะไม่รู้อะครับ
1: แต่ผมว่าในระยะหลังๆเนี่ยสัก10กว่าปีเนี่ยคนทานแป้งน้อยลงแล้วคนทานข้าวน้อยลงเพราะว่าบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องกินแป้งเยอะไม่เหมือนสมัยอดีตที่คุณพ่อคุณแม่สั่งสอนมาว่าให้กินข้าวให้หมดจานมันมีเทรนด์อย่างนั้นมานานแล้วนะฮะให้กินข้าวน้อยลง
0: ก็จริงครับแต่ว่าไอ้ข้าวน้อยเนี่ยกลายเป็นว่าขนมเยอะก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะ
1: อันนั้นไม่ได้นะพวกชาพวกอะไรพวกนี้ก็มาเหมือนกัน
0: อันนั้นหนักกว่าย้ำๆนะครับอันนั้นหนักกว่าเลยพวกชาหวานเนี่ยยิ่งย่อยเร็วยิ่งชูการ์สไปค์แรงที่สุดเลยผมเองส่วนตัวเนี่ยก็ต้องลดลงไปเยอะเลยอย่างเช่นแม้กระทั่งน้ำผลไม้เนี่ยก็สู้กินผลไม้ไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็อาหารที่แปรรูปเยอะที่สุดแล้วมีครบที่ทำให้สุขภาพเสียที่สุดเนี่ยคือไอศกรีมนะครับซึ่งอร่อยมากเลยเราก็ชอบแล้วก็เราก็ต้องระวังตัวถ้าเราจะกินไอศกรีมก็กินไอศกรีมไปเดินกินไปเลยก็ยังได้นะครับถ้าเขาคนบางทีก็บอกอย่าเป็นเดินกินไม่ดีไอศกรีมนี่เป็นข้อยกเว้นแล้วกันกินไปเดินไปเลย
1: ทำไมออกกำลังกายไปด้วย
0: มันจะได้ไม่สปายมากถ้าสมมติจะกินไอติมนะครับ
1: แต่พวกที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยประเทศคนแถบยุโรปพวกฝรั่งเนี่ยเขาก็ชอบทานขนมปังเป็นอาหารหลักเยอะแล้วก็ไอติมนี่ก็กินกันเรื่องปกติขนมหวานเขาก็กินกันนะเบเกอรี่อะไรพวกนี้
0: คืออย่างนี้ครับคุณรพงศ์ตอนนี้ปัญหาทั้งโลกเราจะเห็นว่าไอ้อัตราการอุ้มความอ้วนเนี่ยน้ําหนักเกินเนี่ยมันสูงมากเลยประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยคนน้ําหนักเกินเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน70% 80%เลยนะครับ
1: ครับ
0: ประชากรแล้วก็ที่เป็นโรคอ้วนเลยคือโอบีซิตี้เลยเนี่ยขึ้นไปเป็น40%แล้วมีประเทศที่วันก่อนผมเห็นไอ้คลิปอันนึงเขาบอกว่าที่แย่สุดในโลกคือที่อาร์เคนซอที่มารัฐอาร์เคนซอที่ที
1: ่อเมริกาครับ
0: ที่เมืองลิตเติ้ลร็อกนะครับของอาร์เคนซอเนี่ยแย่ที่สุดเมืองนั้นแย่ที่สุดเลยมีแต่ของหวานๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็ตามถนนไม่มีคนเดินเลยเพราะว่าขับรถตลอดไม่มีตรงกันข้ามก็เทียบกับโตเกียวซึ่งมีอัตราคนที่อ้วนน้อยมากที่สุดในโลกที่นั่นเนี่ยสังเกตนะที่โตเกียวเดินขวักไขว่
1: เดินกันเต็มถนนไปหมด
0: ใช่ครับก็จริงที่การออกกำลังกายสำคัญแต่ว่าเราก็ช่วยตัวเองด้วยในเรื่องของกินอาหารด้วยต้องมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับ
1: อ
0: ื
1: มอันนี้นี่สำคัญ
0: เรื่องสุขภาพนิดนึงวันนี้เพราะว่าไม่งั้นจะคุยแต่เรื่องอื่นไปเยอะก็ลองเปลี่ยนเรื่องคุยมานิดนึงครับ
1: ได้ครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นเกร็ดที่ผมเชื่อว่าหลายคนไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานข้าวที่เก็บแค่ตู้เย็นน่าจะมีประโยชน์กว่าการทานข้าวสุกร้อนนะฮะเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนครับอาจารย์ช่วงหน้ายังคงมีเรื่องของช่องแคบพอมมูสแล้วก็มีเรื่องอื่นมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับอาจารย์เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
2: ปัทมาพรหานชันชัยรองแก้วชัยกฤต
1: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
2: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
3: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus นะครับมีสุขภาพต่อไหมครับอาจารย์ครับหรือไปเรื่องของสถานการณ์ที่ช่องแคบพอมูสเลยครับอาจารย
7: ์เอาสุขภาพไว้วันหลังอีกนะครับ
6: ได้ครับ
7: แล้วกันครับตรงช่องแคบพอมูสอย่างที่เราทราบนะครับว่าก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า
6: อ
7: เมริกันตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนะครับ
6: ครับ
7: คิดว่าภาพรวมเป็นอย่างนี้ครับเมื่อวันพฤหัสที่25ที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านเขาก็ยิงโดรนเข้าไปนะครับไปใส่เรือที่พยายามผ่านช่องแคบฮอร์โมซิลซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าเป็นเรือที่เข้าไปตรงช่องแคบเนี่ยอิงทางด้านโอมานนะครับด้านชายฝั่งของโอมานนึกภาพนะครับว่าช่องแคบเนี่ยมันเป็นช่องแคบที่มีสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือฝั่งเหนือกับฝั่งของอิหร่านใช่ไหมครับ
6: ครับ
7: ที่เราลงมาจากนั้นก็คือทางฝั่งของโอมานก็พยายามผ่านไปทางฝั่งโน้นเพราะว่าถ้าจะผ่านไปฝั่งอิหร่านเนี่ยอิหร่านก็มีขั้นตอนเพราะว่าต้องไปลงทะเบียนกับเขานะครับแล้วก็เข้าใจว่าคงต้องมีการให้เขาอนุมัติแล้วคงต้องมีค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นก็เลยบอกไม่เอาไปลงไปทางฝั่งโอมานดีกว่าเพราะว่าที่ตกลงกันใน MOU เนี่ยตกลงว่าสามารถที่จะผ่านได้โดยเสรีเพราะว่าคือเป็นทางเดินของช่องแคบซึ่งเปิดเสรีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนที่อเมริกาไปโจมตีอิหร่านก็อยากจะชนะเดิ
6: ม
7: อิหร่านคงไม่พอใจเพราะอิหร่านเนี่ยความเข้าใจอิหร่านในการทำ MOU เนี่ยอิหร่านโดยรัฐมนตรีต่างประเทศก็ประกาศนะครับว่าไอ้ช่องแคบที่ผ่านเนี่ยนะครับผ่านได้เนี่ยแต่ผ่านได้โดยการควบคุมโดยการบริหารของอิหร่านเท่านั้น
6: ครับ
7: นะครับก็เกิดความไม่รู้ละตีความไม่ตรงกันตรงนี้แหละหลังจากนั้นอเมริกาเมื่อวันศุกร์ก็เลยโจมตีอิหร่านกลับไป
6: ครับ
7: โจมตีจุดที่คิดว่าอิหร่านยิงจรวดแล้วก็ยิงโดรนไป
6: ครับ
7: แล้วก็ยิงไปที่ไอ้ที่ตั้งเรดาร์ของอิหร่านด้วย
6: คืออิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อนสหรัฐก็เลยตอบโต้ในการโจมตีฐานที่มั่นใช่ไหม
7: หลังจากนั้นในอิหร่านก็เลยไปโจมตีเรือบรรทุกเรือบรรทุกน้ำมันของกาตาร์อีก
6: คร
7: ั้งหนึ่งอเมริกาก็ตอบโต้อีกเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ไปยิงอเมริกาก็ตอบยิงจรวดยิงตอบไปที่ไอ้กองไอ้ฐานทัพต่างๆของอิหร่านแล้วก็เรือรบของอเมริการวมทั้งเครื่องบินของอเมริกาเนี่ยก็ได้นำพาไอ้เรือของกาตาร์เนี่ยผ่านช่องแคบไปอารักขาไปเลยนะครับอิหร่านก็เลยยิงโดรนเข้าไปใส่ฐานทัพของอเมริกาที่บาเรนแล้วก็ที่คูเวต
6: คร
7: ับ คือเรื่องก็เป็นก็คือไอ้นี่คือตอนวันเสาร์แล้วทรัมป์แกก็ไม่พอใจค่อนข้างมากนะครับคำถามก็คำถามคือว่าโอเคตกลงเนี่ยตกลงเรื่องนี้มันเป็นยังไงรายงานข่าวหลายอันก็บอกไอ้สงบศึกนี่มันสงบกันจริงแค่
6: ไหนก็ไม่สงบกันยังไงยังยิงกันอยู่คร
7: ับ ใช่ครับแต่ผมคิดว่ามันมีความรู้สึกตลาดก็ไม่ได้หวั่นไหวมากราคาน้ำมันก็ไม่ได้ปรับขึ้นอะไรนะครับตลาดคิดว่าทรัมป์ก็คงไม่กล้าเปิดฉากใช้กำลังการทหารรุนแรงอีกแล้วแหละแม้ว่าทรัมป์แกจะทวีตเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
6: ไ
7: ปหมดเลยเนี่ยก็ไม่ดูเหมือนไม่มีใครเชื่อแล้วที่ทรัมป์ทวีตออกไป ในขณะเดียวกันเนี่ยที่ JD Vance ตัวรองประธานาธิบดีของอเมริกาที่ไปให้สัมภาษณ์ตอนที่ไปคุยตอนที่ไปเจรจากับทีมของอิหร่านเนี่ยบอกว่าคุยกับอิหร่านคุยรู้เรื่องเนี่ยคนก็ตั้งคำถามตกลงคุยกันรู้เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ย
6: คือระหว่างที่โจมตีกันอยู่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทีมเจรจาก็ยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ทั้งคู่ถูกไหม
7: ครับจะเข้าใจว่าเขาจะมีการเจรจาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเจรจาได้อีกหรือเปล่า
6: คร
7: ับ ตามข่าวเนี่ยฉะนั้นทุกอย่างก็เลยดูยังค่อนข้างที่จะมีความสับสนอยู่มากตรงนี้นะครับแล้วก็ทางอิหร่านเองเนี่ยดูท่าทางเขาก็พร้อมที่จะไม่ยอมให้การควบคุมดูแลช่องแคบเนี่ยหลุดไปจากมือนะครับคราวนี้ประเด็นสำคัญอีกอันนึงมากๆเลยเนี่ยคือตอนนี้อิหร่านถือว่าได้ประโยชน์จาก MOU อันนี้ชัดเจนมาก

0: มากแล้วเพราะว่าตอนนี้อิ
1: คร
0: ห
1: ั
0: ร
1: บ
0: ่านขายน้ำมันได้แล้ว
1: ครับ
0: น้ำมันได้แล้วนะครับอเมริกาลิฟต์แซงชั่นไปหมดแล้วเขาก็อิหร่านเขาเอาเรือเขาผ่านช่องแคบได้แล้วเพราะว่าผ่านช่องแคบส่วนของเขาเนี่ยมันก็ผ่านได้ใช่ไหมครับทีนี้คนอื่นเนี่ยเอาผ่านเนี่ยมันยังผ่านได้ไม่ดีเท่าไหร่ตามข่าวเหมือนกับว่าเรือเนี่ยค่อยๆเริ่มผ่านเข้าไปได้แล้วแต่มันก็ยังชุลหุกอยู่นะครับเข้าใจว่าผ่านมาได้เป็น30%ของที่เคยผ่านปกติ20-30%ผ่านมาได้แล้วก็ถือว่าช่วยในระดับหนึ่งได้แล้วคือหลีกเลี่ยงไอ้ความที่จะพังพินาศขึ้นไปสำหรับตลาดพลังงาน
1: ครับ
0: ปิดช่องแคบต่อไปแต่ถามว่าเรื่องจบไหมก็ต้องบอกว่าไม่จบนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าแล้วก็จะรุนแรงแค่ไหนคือกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะ
1: ครับ
0: ตอบโต้กันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นไปเรื่อย
1: เพราะฉะนั้นสถานการณ์อย่างตอนนี้มันมีสามสถานการณ์พร้อมกันคือหนึ่ง AMOU ที่มีการตกลงนามกันเนี่ยมันก็ยังใช้มีผลใช้บังคับอยู่แต่ว่าไม่รู้ใครละเมิดใครกันแน่ในเรื่องของการโจมตีที่เกิดขึ้นแล้วก็การเจรจาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีเขากล่าวอ้างไว้กันว่าอย่างนั้น
0: เดินหน้าต่อไปไม่ทราบว่าด้วยดีหรือเปล่าแต่เดินหน้าต่อไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งเรื่องแค่เปิดช่องแคบเนี่ยยังไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วเรื่องที่ยากกว่าอีกสองเรื่องเนี่ย
1: ครับ
0: เรื่องคือเรื่องอาวุธนิวเคลียร์อีกสองอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่อิสราเอลกับเลบานอนกับฮามาสเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจเลยว่าถ้างั้นคือไอ้เรื่องเมื่อเทียบแล้วเรื่องเปิดช่องแคบมันดูเหมือนน่าจะเป็นง่ายที่สุดใช่ไหม
1: ครับ
0: ในสามเรื่องแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงแต่ก่อนอเมริกาเคยต้องการและประเทศเพื่อนบ้านต้องการคือจำกัดการมีจรวดแล้วก็มีโดรนอะไรต่างๆของอิหร่านนั่นจริงๆมันมีอยู่4เรื่องแต่เรื่องที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือเปิดช่องแคบเพราะว่าก่อนวันที่28กุมภาเนี่ยช่องแคบไม่เคยมีปัญหาเอาแค่ในวันที่28เนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยแล้วอีก3ข้อที่ผมว่าเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้เจรจากันเป็นชิ้นเป็นอันเลยไม่ว่าจะเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่ว่าจะเรื่องของอิสราเอลกับฮามาสอิสราเอลกับเฮสบอลลาที่
1: เลบานอน
0: เลบานอนแล้วก็อย่างที่ว่าในสุดแล้วพูดถึงเรื่องควรจะเรื่องจำกัดศักยภาพของอิหร่านเรื่องของจรวดกับโดรนด้วย
1: แต่พอมันมี MOU เรือขนส่งน้ำมันต่างๆก็ผ่านช่องแคบได้มากขึ้นเพราะว่าเราเห็นจากราคาน้ำมันที่มันปรับตัวลงด้วยซ้ำไปก็ไม่ได้มี
0: มากขึ้นครับแต่ว่ามันไม่ปกติครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันเกิดมันความไม่นิ่งความไม่ชัดเจนนะครับคือเดิมทีที่ว่าแม้ใครๆจะผ่านก็ผ่านได้ไม่มีปัญหาเลยตอนนี้เข้าใจว่าทาง UN นี่ก็บอกว่า threat level หรือความเสี่ยงตรงนั้นนี่ยังอยู่ระดับค่อนข้างสูงก็นี่คือเรื่องของช่องแคบครับ
1: ก็ต้องดูว่ามันแต่ว่าหลังจากวันศุกร์ก็ไม่ได้มีการยิงกันเพิ่มเติมนี่ใช่ไหมอาจารย
0: ์วันเสาร์ไงครับยิงกันวันเสาร์
1: ก็ต้องดูว่าเขาจะยังคงยิงกันต่อไหมด้วยจับตาดูเรื่องนี้ด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องไปขึ้นท่าที่โอมานคือต้องเรียนรู้ทุกฟังว่าโอมานเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางอิหร่านซึ่งทั้งสองประเทศนี้อยู่โดยมีช่องแคบฮอร์มูซที่เรือเดินขนส่งสินค้าเนี่ยเดินเรือผ่านทางนั้นถูกไหม
0: ฮะใช่ครับถ้าดูแผนที่จะเห็นนะครับคือเรือเขาจะแล่นเรียบฝั่งของโอมานเรียบฝั่งหรือเรียบฝั่งของอิหร่านนี่ครับเขาไปเลือกที่จะเรียบฝั่งโน้นโดยที่ไม่ได้บอกอิหร่านก็เลยยิงโดรนใส่เลยยิงจรวดใส่เลยครับ
1: อ๋อโอเคเข้าใจเห็นภาพครับอาจารย์เชิญต่อเลยครับ
0: ครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของBIS นะครับ BIS คือ Bank for International Settlements
1: ครับ
0: จะไม่คุ้นแต่ Bank for International Settlements เนี่ยเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เก่าแก่มากที่สุดอันหนึ่งเลยเป็นองค์กรที่เจ้าของเนี่ยก็คือธนาคารกลางของทั่วโลกเป็นเจ้าของเป็นสมาชิกก็เป็นเจ้าของของไอ้BIS อันเนี้ยนะครับก
1: ็
0: มีธนาคารกลางของโลกทั้งหมดประมาณถ้าจำไม่ผิด60กว่าประเทศนะครับที่เป็นเจ้าของเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยฉะน
1: ั้
0: น BIS เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นที่ปรึกษาของธนาคารกลางของโลก ตั้งสำนักงานเนี่ยตั้งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ

0: ครับ
1: แคนเซิลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินจะรู้จักเรื่องของมาตรฐานเบเซลเบเซลหนึ่งเบเซลสองเบเซลสามเป็นมาตรฐานที่การกำกับดูแลตัวธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ระดับเพื่อควบคุมความเสี่ยงของระบบการเงินระบบการธนาคารนะครับประเทศไทยเราก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญแต่หลายประเทศก็เช่นกันเพราะว่าประเทศที่เป็นสมาชิกของ BIS เนี่ยแม้จะเป็นแค่60ประเทศเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นประเทศขนาดใหญ่ทั้งนั้นทำให้สัดส่วนของสมาชิกของ BIS เนี่ยมี GDP ขึ้นสูงถึง90%ของ GDP ของโลกงั้น BIS เนี่ยเขาก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ย BIS ก็ยังมีการทำวิจัยทางด้านต่างๆแล้วก็มีรายงานประจำปีออกมาล่าสุดก็มีรายงานข่าวออกมาเรื่องว่าเขาเตือนว่าไอ้ความว่าไอ้ฟองสบู่ใน AI เนี่ยอาจจะเป็นปัญหากับเศรษฐกิจได้นะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าตอนนี้มันมีการอย่างที่เราทราบนะว่าวันเนี่ยทุกคนต้องพูดคำว่า AI ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ทุกคนกำลังให้ความสำคัญกับ AI มากแล้วก็มีการเร่งการลงทุนใน AI มากมายเนี่ยก็กลัวว่าถ้าการลงทุนไปเยอะขนาดนี้แล้วได้ผลตอบแทนมาไม่ดีอย่างที่นักลงทุนคาดเนี่ยมันก็จะเกิดการผิดหวังแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นตกแล้วก็จะทำให้อยู่ๆเงินที่เข้าไปตรงนี้ก็จะหายไปแล้วเศรษฐกิจโลกมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะแผ่วลงไปได้อย่างรุนแรงนะครับประเด็นที่เขาพูดถึงคือต้องถามว่าตกลงการลงทุนใน AI ตอนนี้มันเกินเลย
0: ครับ
1: เลยผลตอบแทนขนาดไหน
0: คือเป็นตัวเลขมูลค่าหุ้นเนี่ยมันสูงเกินจริงใช่ไหม
1: เงินที่ใส่เข้าไปใช่ครับใส่เข้าไปนี่เยอะเกินจริงแค่ไหนซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูใน Financial Times นะครับเขามีรายงานวันที่28มิถุนาเนี่ยเขาจะมีรูปอันหนึ่งที่เขาเปรียบเทียบให้ดูว่าการลงทุนใน AI เนี่ยณวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อลงทุนผ่านมาประมาณ3ปีเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เทียบกับการลงทุนในฟองสบู่อื่นๆในอดีต
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าดูในรูปของเขาเนี่ยการระดมทุนลงทุนใน AI ตอนเนี้ยสูงกว่าครั้งอื่นๆเยอะแยะเลยจำได้ไหม .com ของเราเนี่ยที่เราเคยมีตอนปี2000นะครับ
0: ครับ
1: ที่ระดมที่มีฟองสบู่อินเทอร์เน็ตนะโอ้โหอันนั้นเนี่ย
0: ก็จบตอนนั้นเกิดฟองสบู่มากเลยฮะ
1: ไม่มากเลยครับเทียบกับอันนี้อันนี้
0: จะรุนแรงกว่าเหรอครับ
1: AI เนี่ยมากกว่า .com สัก3เท่าอะครับ
0: โอ้ครับ
1: 3เท่า4เท่าได้เลยก็ไปดูรูปก็จะน่าสนใจว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ถ้าเกิดมันดีจริงๆสำหรับนักลงทุนเนี่ยก็ไม่ว่ากัน
0: ครับ
1: คือตอนนี้ทุ่มทุนสร้างกันอยู่ทุ่มทุนสร้างกันอยู่ไอ้ที่ว่าทุ่มทุนสร้างเนี่ยคือทุ่มทุนทั้งในเชิงของเอาบริษัทเข้าตลาดทุนก
0: ็คือ
1: กู้เงินจากตลาดทุนอย่างเช่นล่าสุดใช่ไหมครับที่อีลอนมัสก์ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีล้านนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับก็คือไอ้หุ้นของเขาที่เข้าไปที่ผ่านมา IPO ของ SpaceX ของเขาเนี่ยใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ไอ้ SpaceX เองเนี่ยเขามีข้อสังเกตมีนักลงทุนสังเกตว่าอ้าวคุณเพิ่งเข้าไปเพิ่งได้เงินเนี่ยใช่ไหมครับเยอะเลยเนี่ย70,000กว่าล้านเหรียญเนี่ยอยู่ๆคุณก็บอกคุณจะออกบอนด์อีก25,000ล้านเหรียญนึกภาพนะครับว่าคุณดูดเงินจากตลาดทุนแล้วที่ไปดูดเงินจากตลาดเงินอีกด้วยจากตลาดพันธบัตรอีกด้วยเนี่ยแล้วคนอื่นก็กำลังไล่ทำตามกันมาแอนโทรพิกก็ตามใครๆก็ตามเนี่ยกำลังจะทำกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นการดูดเงินเยอะมากเลยเพื่อที่จะไปทำอะไรเพื่อไปสร้าง Data Center ทำเป็นไฮเปอร์สเกลตั้ง Data Center เพื่อจะสอนให้ AI มันเก่งขึ้นจริงไหมครับเพราะคุณต้องใส่ข้อมูลไปเยอะแยะคราวนี้คำถามคือว่าตอนนี้คุณกำลังสร้างของเพื่อขายคุณกำลังสร้าง AI เพื่อขายแล้วหวังว่าจะมีคนซื้อ AI
0: คร
1: ับ นะครับครับคำถามคุณถามพวกเรานิดนึงด้วยละกันถามคุณวรพงษ์ด้วยกันตอนนี้คุณวรพงษ์จ่ายเงินค่าใช้ AI ป่ะครับ
0: จ่ายครับแต่ว่า จ่ายแบบแพ็กเกจถูกสุดนะ
1: เท่าไหร่นะครับจ่ายเท่าไหร่
0: ก็เป็นพันนะครับอาจารย์
1: เป็นเดือนละเป็นพันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คําถามคือที่พวกเราจ่ายกันเดือนละเป็นพันเนี่ยมันคุ้มกับที่เขาลงทุนเป็นล้านล้านเหรียญหรือเปล่าเขากำลังทุนตอนนี้ใช่ไหมเขาลงทุนเป็นล้านล้านเหรียญเลย
0: ครับ
1: จะที่ขายของนี่ต่อไปเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราเราต้องซื้อของเขาเยอะกว่านี้เยอะเพราะเขาลงทุนแบบหลับ
0: ใช
1: หลับ
0: ่
1: ลงทุน
0: ใช
1: กั
0: ่
1: นเยอะมากเลยนะครับตอนหลังก็มีนะครับเขามีลงทุนตอนหลังในเดิมทีเราจะเป็นสมาชิกเราใช้เท่าไหร่ก็ได้ตอนหลังไม่ใช่เขาจะทำเป็นโทเค็นคุณวรพงษ์เห็นข่าวใช่ไหมครับ
0: เห็นครับเห็นใช่
1: แล้วไอ้โทเค็นเนี่ยพอเขาเริ่มใช้กับบริษัทเนี่ยก็เริ่มมีบริษัทเองบอกโอ้โหไม่ไหวพอให้ลูกน้องพอให้พนักงานใช้เป็นโทเค็นเนี่ยปรากฏว่าใช้กันเยอะจนเกินไปเขาต้องตัดงบนะครับมีข่าวว่าเขาต้องตัดงบเรื่องการใช้ของบริษัทเทคเองพวก Amazon เองนี่แหละตัดงบเองในการที่พนักงานจะใช้
0: ครับ
1: เหมือนกันว่าจริงๆแล้วถึงเวลาเนี่ยมันจะมีดีมานด์จริงมารองรับไอ้ซัพพลายที่จะออกมาหรือเปล่านี่ที่เล่าให้ฟังเพราะว่าประเทศไทยเราก็ตื่นเต้นว่าเราจะอยู่ในซัพพลายเชนเราจะอยากจะต้อนรับ
0: มี data center อย่างอะไรงี้ใช่
1: ซึ่ง data center เพื่อเทรน AI เนี่ยมันก็ตอนแรกก็จะดูดีว่าโอเคเขาจะมี data center ที่ประเทศไทยแต่ถ้าเกิดมันขายของไม่ได้เนี่ยก็จะลำบากเหมือนกันนะครับ
0: อ
1: ีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของว่าเรามองแต่ในแง่บวกใช่ไหมครับของไอ้ AI ตรงนี้อ่ะแต่มันมีแง่ลบด้วยนะอย่างเช่น MyTOS ใช่ไหมครับMyTOS เนี่ยของ Anthropic ที่ถูกรัฐบาลที่ออกมาแล้วเนี่ยเกิดการระหนกกันไปทั่วโลกเลยเพราะ MyTOS มันเก่งมากในการค้นหาจุดอ่อนของระบบของเราใช่ไหมครับมันเก่งมากมันเป็น AI ที่แล้วก็คราวนี้พอเจออย่างนี้เนี่ยประเด็นคือว่าคำถามผมคือว่าถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยแทนที่จะได้ประโยชน์จาก AI เนี่ยเราต้องจ่ายเงินเพื่อสร้างระบบป้องกันการถูกแฮกโดย AI หรือเปล่าขาหนึ่งใช่ไหมเป็นขากลายเป็นว่าไอ้ AI เนี่ยไม่ได้เป็นแต่ขาบวกทำให้เรามีประสิทธิภาพสูงอย่างเดียวกลายเป็นทุนหรือเปล่า
0: คือมันฉลาดมากจนเราต้องหาระบบป้องกันไม่ให้มันฉลาดเกินไป
1: คือเขาก็ตั้งใจอย่างนั้นนะครับ MyTOS เนี่ยเขาตั้งใจอย่างนั้นจริงๆเขาออกมาเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะเป็น AI ที่ไปค้นหาจุดอ่อนของระบบของเราพอพุชออกมาพับสำหรับ50บริษัทแรกเนี่ยปรากฏว่าผ
0: ม
1: มันเก่งมากเลยมันหาเจอแล้วพอเขาพุชออกมาให้กับอีกร้อยกว่าบริษัทเนี่ยคำถามคือเอ้าอันนี้คือคนดีเอาไปใช้ดูของตัวเองแต่ถ้าคนเป็นผู้ร้ายเอาไปใช้ล่ะถ้าเป็นคนร้ายเอาไปใช้ล่ะ
0: ทุกอย่างมันก็มีเหรียญมีสองด้านนี่ครับอาจารย
1: ์ใช่ครับแล้วตอนหลังเนี่ยทาง Anthropic เขาก็เลยจะไปออกอีกอันออกมาที่เรียกว่า Fable ปรากฏรัฐบาลอเมริกาทางทำเนียบขาวบอกห้ามออกเพราะว่ามันดูมันจะดีเกินไปมันจะอันตรายเกินไปด้วยซ้ำ
0: มันล้ำเกิน
1: เรื่องใหญ่ว่าโอเคตกลงไอ้อันเนี้ยมันยังไงกันแน่นะครับว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือมีต้นทุนตรงนี้นะครับก็เล่าให้ฟังว่าไอ้เรื่อง AI เนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็น
0: ที่เราคุยกันหมายถึงอาจารย์กำลังคิดว่าตอนนี้เขากำลังวิเคราะห์กันว่ามันจะกลายเป็นฟองสบู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์ส่วนหนึ่งเป็นฟองสบู่คือส่วนหนึ่งคือมันได้ประโยชน์ไม่ได้มากเท่าที่คิดเอาไว้ซึ่งในหลายๆกรณีเวลาเรามีฟองสบู่มันจะเป็นอย่างนั้นเสมออย่างเช่นตอน .com ตอนนั้นจำได้ไหมเขาก็นึกว่าโอ้ทุกคนใครตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาจะรวยหมดปรากฏว่าไม่ใช่เลยคุณตั้งไปเถอะมันก็ไม่หาเงินไม่ได้สร้างเงินไม่ได้ฉะนั้นก็ฉะนั้นใน AI อันเนี้ยถามจริงๆว่ามันจะให้ผลมันจะให้ผลตอบแทนได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ตัวเลขที่เก็บข้อมูลมาเท่าที่มีอยู่ตอนนี
0: ้ครับ
1: มันไม่ได้เห็นผลตอบแทนต่อกำไรของบริษัทขนาดนั้นคือ
0: ถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตที่เขา forecast ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็ยังไกลเกินจริงที่จะพูดว่ามันจะดีใช่ไหม
1: หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ครับคุณวรพงษ
0: ์
1: เกิดขึ้นไม่พอก็ได้คือสมมติว่าเรานึกว่าเราลงทุนไป100เพื่อซื้อ AI มาให้พนักงานแล้วเราหวังว่าพนักงานทุกคนเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นคนละ 20% ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 10% สมมติเราคิดอย่างนั้นเนี่ยกฎมันไม่ใช่ล่ะปรากฏว่ากลายเป็นว่าแทนที่จะลงต้องจ่ายเงิน100กลายเป็นต้องจ่ายเงินตั้ง200แล้วก็พนักงานเราก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแค่ 15% แล้วปรากฏว่ากำไรที่ได้มันได้แค่ 5% ล่ะสมมตินะมันต้องไม่คุ้มที่200ที่ลงไปครับถามว่าทำไมจะเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่า1ถ้าคนอื่นก็เอา AI ไปใช้เหมือนกันทุกคนก็แข่งขันได้ดีเหมือนกันตัดราคาแข่งกันเหมือนกันหมดแต่ผลประโยชน์ที่ได้จาก AI มันก็ได้ต่ำกว่าที่คิดพอเป็นอย่างนั้นภาพเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเขาบอกเฮ้ยงั้นผมก็ไม่ซื้อแล้ว AI ผมไม่จ่าย200ดีกว่า มันก็จะเกิดไอ้ผลตีกลับมาอีกขาหนึ่งว่าไอ้ AI ที่ผลิตกันมาเยอะแยะเนี่ยขายไม่ออกก็เป็นไปได้
0: แล้วสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเราต้องทำยังไงอาจารย
1: ์อันนี้ไงครับคือต้องผมคิดว่าต้องไม่ใช่มานั่งคิดแต่ด้าน
0: บวกดีอย่างเดียว
1: ครับเราก็ต้องกลับไปดูให้ดีว่าไอ้การใช้จ่ายของ AI แล้วเนี่ยมันเวอร์ไปหรือเปล่าซึ่งทาง BIS เนี่ยที่เขาออกรายงานมาเนี่ยเขาก็พูดบอกมาในทำนองนั้นว่าโอ้โหคุณไปกันใหญ่เลยนะครับไปกันใหญ่เลย
0: จริ ง
1: เขาเลยเตือนเอาไว้แล้วเขาก็มีกราฟที่ผมบอกให้ดูว่าโอเคคนนี้ตอนนี้คุณกำลังเหมือนกับกำลังสร้างฟองสบู่หนักกว่าสมัย .com เยอะเลย
0: .com
1: แม้กระทั่ง
0: ที่เราเห็นบทเรียนของหุ้น .com เป็นเพราะเรามองย้อนหลังที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วแต่ก็เอาไปเป็นข้อเตือนใจก่อนละกันว่าอย่าไปหลงละเริงกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นของความสวยหรูของหุ้นในของหุ้นเทคหรือหุ้น AI ในปัจจุบัน
1: คือดูให้ดีผมไม่ได้บอกว่าไม่คือบอกก็ดูให้ดีว่าไอ้ราคามันแพงเกินไปหรือเปล่าอันนี้พูดง่ายนะครับยากนิดนึงว่าราคาแพงเกินไปหรือเปล่ามันมีวิธีดูราคาได้ในหลายๆวิธีซึ่งหลายท่านก็คงไปค้นคว้ากันดูนะครับว่ามันเลยเกินเลยเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เป็น SpaceX ของ Elon Musk เนี่ยแกก็ไปไกลเลยอย่างที่เราทราบใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ไปไกลเลยอยากจะสร้างโรงไฟฟ้าไอ้โรงแกจะสร้างโรงไฟฟ้าในอวกาศแกอยากจะไปให้มนุษย์เราไปอยู่ที่ดวงจันทร์ไปอยู่ที่ดาวอังคารได้เนี่ยมันก็ฝันไปไกลเหมือนกัน
0: ผมเชื่อว่าพอจบรายการคุณผู้ฟังก็จะไปถาม AI ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้อง AI มันจะกลายเป็นอย่างที่เราพูดตามบทความใน BIS หรือเปล่า
1: ลองสิครับ
0: กลับไปถาม AI อีกทีนึงแต่กำลังจะว่า AI มันอาจจะเกินจริงแต่ต้องกลับไปถาม AI
1: คืออย่างนี้ครับ AI เนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยสมมติเราไปถามเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะตอบมาสองขาเขาจะตอบว่าทั้ง bull case กับ bear case
0: เดี๋ยวลองให้คุณรู้ฟังไปลองดูอาจารย์หมดเลย
1: นะครับเพราะหน้าที่ของ AI ที่เราไปถามเนี่ยเขาจะพยายามเขียนออกมาในลักษณะที่ดึงดูดให้เราคุยกับเขาต่อไปเรื่อยๆ
0: จริงๆ
1: ครับทำเพื่ออะไรก็เพื่อให้ engagement มันสูง
0: ครับได้ครับ
1: แล้วก็จะได้ไปโชว์ว่าโอ้โหมีคนเนี่ยนั่งคุยชั่วโมงเยอะแยะเลยซึ่งเขาจะไปอ้างกับนักลงทุนเขาจะมอนิทายซะ
0: เดี๋ยวจันหน้าว่ากันต่อครับอาจารย์หมดเวลา
1: อ๋อได้ครับเชิญ
0: แต่เดี๋ยวยาวๆอาจจะได้คุยกันในเวลาที่มากกว่านี้วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับลาคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: สำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตรียมรื้อใหญ่พลพีดันแผนถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนชี้ทนแบกมา30ปีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกล่าวถึงการปฏิบัติโครงสร้างการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ข้อสรุปมี2ถึง3สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือ FT ีออกจากภาระของประชาชนและ

0: ต้องรื้อทั้งระบบเพื่อให้ประชาชนจะไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้อยู่แล้วทั้งนี้หากต้องแก้ไขกฎกระทรวงจะต้องเสนอครม.เพื่อสามารถบังคับใช้ได้ทันทีส่วนระยะเวลาจะต้องดำเนินการนานหรือไม่นั้นนายพลพียืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะรอมา30ปีแล้วสุริยะคุยรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซีย1กรกฎาคมประเด็นแบนกุ้งไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียกรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าไทยก็ห้ามนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นกันทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาถึงตนเองแล้วโดยจะมีการพูดคุยกันในวันที่1กรกฎาคมที่มาเลเซียและได้ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อเจรจาให้ได้ข้อยุติมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายสามารถส่งกุ้งไปยังมาเลเซียประชาชนจะได้บริโภคกุ้งราคาถูกเช่นเดียวกับไทยที่นำเข้าปลากระพงที่เพื่อผู้บริโภคไทยจะสามารถรับประทานปลากระพงราคาถูกเป็นเรื่องวินวินของทั้ง2ฝ่ายย้ำว่าหากปลดล็อกได้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ฝ่ายเจ็บ2เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน2แห่งที่ปัตตานีความคืบหน้าเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมัน PT 2แห่งที่อำเภอยะริงและอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยทั้ง2แห่งถูกแรงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ที่สายบุรีพบว่ามีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงระเบิดอาการปลอดภัยทั้ง2คนเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมันขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงของคนร้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามลบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-24

0: 23กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
2: สิบนาฬิกาเจ็ดนาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะแต่ว่าก็เป็นจันทร์ปลายเดือนจันทร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะวันนี้29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวารเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะก็ยังคงตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูกันนะคะว่าสัปดาห์นี้มีประเด็นปัจจัยอะไรที่เราจะต้องติดตามนะคะภาพของตลาดหุ้นไทยนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีช่วงที่ปรับตัวกดลึกนะต่ำกว่า 1,550 จุดลงไปนะคะแล้วก็จะเห็นการพยายามที่จะไต่ระดับกลับมานะคะแต่ว่าบางวันก็ยังเจอแรงขายอยู่นะคะในขณะที่ปัจจัยในเรื่องของภาพใหญ่ๆนะก็ยังคงต้องติดตามนะคะทั้งเทรนด์โลกใหญ่ๆประเด็นเรื่องของ AI นะคะแล้วก็ความผันผวนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงภาพใหญ่นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามนะคะระหว่างอิหร่านแล้วก็อเมริกานะก็ยังไม่จบถ้าใครตามนั้นเนี่ยก็ยังมีการพูดคุยนะคะแล้วก็อาจจะมีการประทะกันโต้ตอบกันนะคะให้เห็นกันบ้างในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่ตลาดจะต้องติดตามค่ะแต่เชื่อได้ว่าสิ่งที่ตลาดจับตามากที่สุดน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของช่องแคบฮอร์มูสนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอาจจะยังมีการตอบโต้ไปมานั้นเนี่ยนะคะแต่ถ้าช่องห้องแคบพอมูสเปิดได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดน่าจะโฟกัสประเด็นนั้นเป็นสำคัญด้วยนะคะในขณะเดียวกันเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการหน้ากับนักวิเคราะห์มองสถานการณ์กันหน่อยค่ะว่าในรอบสัปดาห์นี้มีประเด็นปัจจัยอะไรที่เราจะต้องติดตามกันบ้างนะคะแล้วก็คิดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปแนวทางไหนนะรวมถึงวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเบรกที่2พูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะวันนี้อาจารย์พูดถึงประเด็นของหุ้นจีนนะอาจารย์เขียนบทความนะคะทศวรรษที่หายไปของหุ้นจีนด้วยเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับอาจารย์การตอนนี้ไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์กันก่อนนะคะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KGHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ต้องให้คุณกิตพลประมวลกันหน่อยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีประเด็นปัจจัยอะไรที่เราจะต้องจับตาบ้างและคิดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนมีโอกาสจะไต่ระดับกลับไปใกล้1,600จุดที่เราถอยลงมาหรือไม่อย่างไรคะคุณกิตพลคะ
3: โอเคครับก็ถ้ามาดูแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่อาจจะไม่ได้มีปัจจัยจากเรื่องภายนอกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในฝั่งภายนอกก็คงจะมีแค่เรื่องตัวเกี่ยวกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกากับอิหร่านซึ่งเราจะเห็นว่าถึงแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาตกลงว่าเราจะหยุดยิงกันอีกรอบหนึ่งก่อนหน้าที่จะมีการเจอกันซึ่งก็เป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงนะครับทีนี้ถามว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากให้คนมองข้ามไอ้เรื่องของตัวเกี่ยวกับเรื่องสงครามไปจริงๆแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่สงครามทำให้เกิดขึ้นก็คือการขยับขึ้นของราคาน้ำมันที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเราไปสังเกตดูก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วน้ำมันตอนเดือน5เดือนพฤษภาคมเนี่ยเราจะเห็นประมาณสัก90ถึง110นะครับทีนี้พอสักเดือน6เนี่ยมันเป็นเดือนที่น้ำมันเนี่ยลงต่ำกว่า90มาแล้วจนล่าสุดมันอยู่แถว70นะครับถ้าเราดูเวสเซ็กซัสทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้สิ่งที่คนกลัวในฝั่งต่างประเทศในฝั่งของอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็คือทุกคนกลัวเรื่องเงินเฟ้อครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงมากถึง 4.1% นะแต่ทีเนี้ยจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าเฮ้ยนั่นคือเงินเฟ้อเดือน5ครับแต่เงินเฟ้อเดือน6เนี่ยเราเห็นแล้วว่าน้ำมันมันลงมาสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจริงแล้วโอกาสที่เงินเฟ้อเดือน6จะเป็นตัวเลขที่ต่ำลงมาอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าภาพของคนที่กังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหรือกังวลดอกเบี้ยที่สูงนะครับความกังวลนี้มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางไปหรือก็ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพฝั่งต่างประเทศจุดใหญ่ที่เราต้องไม่รอดูจริงๆตอนนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่สงครามแต่จะไปดูกันมากกว่าปลายเดือนหน้าครับตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลข PCE เนี่ยมันจะเริ่ม ต่ำลงจากเดิมซึ่งเป็นการคอนเฟิร์มภาพของการเกิดพีคของเงินเฟ้อไปแล้วหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยภาพของตลาดโดยรวมๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นบวกมาจากนั้นพอสมควรเลยครับทีนี้ในฝั่งของในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยสำคัญก็คือในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่เราเห็นกนง.เนี่ยมีการขยับ GDP ขึ้นนั้นผมคิดว่าแรงส่งทั้งกล่าวเนี่ยมันยังมีส่วนหนึ่งต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าพอตัวของด้านไอตัวของท่าน GDP มันดีกว่าคาดเนี่ยก็แปลว่าหลายคนเองที่เคยกังวลว่าเอ๊ะมันจะไม่ดีมันจะแย่เนี่ยตลาดเองจะหลับตาข้างหนึ่งครับหรือหลังอย่างบางคนคิดว่าเอ๊ะจะเข็ดแต่มาสองเนี่ยบางตัวจะไม่ดีแต่เราเห็นภาพแล้วเอ๊ะภาพโดยรวมมันเป็นภาพที่มันดูดีขึ้นหลายคนก็เลยจะมองข้างไปเลยว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากเนี่ยต่อให้แต่มาสองไว้ดีแต่สามสี่มันจะผ่านภาพนี้ไปได้เนี่ยหลายคนเองก็จะมองผ่านจุดนั้นไปเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพของสถานการณ์ภายในประเทศที่มีโมเมนตัมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเราก็เห็นว่าถ้าสงครามมันจบนะครับถ้าตัวทางด้านปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องตัวแรงกดดันเงินเฟ้อลดลงนะครับการกลับมาใช้จ่ายกำลังซื้อต่างๆก็น่าจะมีการปรับที่ปรับดีขึ้นแล้วแต่เราคิดว่านี่จะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้วันนี้ทำไมภาพของตลาดหุ้นไทยโดยรวมเนี่ยถึงมีทิศทางที่อยากจะถือได้ว่าดีกว่าตลาดในภูมิภาคครับ
2: ค่ะแต่ว่าการปรับลงมาในบางวันหรือการต่ำลงมาต่ำกว่า 1,550 จุดลงมาตรงนี้เราไม่ได้มีความกังวลใจอะไรเพราะว่าหลักๆบางทีมันก็ลีดมาด้วยตัวหลักๆด้วยอย่างเดลต้าที่เขาลงหนักดัชนีก็เลยลงด้วยแต่ตัวอื่นเราก็ไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวที่น่าเป็นห่วงอะไรมากใช่ไหมคะคุณกฤษพลคะยังมีสัญญาณที่เป็นบวกเป็นแรงส่งอยู่แบบนั้นใช่ไหมคะสำหรับภาพบ้านเรา
3: โอกาสที่จะเห็นมันขยับลงไป 1,500 ต้นๆหรืออาจจะหย่อนกลับบ้างมันก็มีประการนะครับแต่ผมคิดว่าตรงจุดนี้อาจจะไม่ได้ถือน่ากังวลมากแล้วเพราะว่าถ้าพี่อยากให้ดูในฝั่งของตลาดต่างประเทศกับบ้านเราเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันในเชิงเซกเตอร์ก็คือถ้าเราดูอเมริกาจะเห็นว่าในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวบางวันแดงบางวันเขียวเนี่ยแต่ว่าเราจะเห็นภาพของการที่ถ้าไปดูในเชิงในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจริงๆแล้วจะเห็นว่าไอ้กลุ่ม AI เนี่ยมันขยับลงมากกว่านะครับในขณะเดียวกันกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มยูทิลิตี้เนี่ยสลับขึ้นแต่ว่าโดยรวมๆ1วีคเนี่ยมันบวกมากกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพของการโรเทชันเนี่ยในฝั่งอเมริกาก็คือเกิดขึ้นจากการโรเทชหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งมีหลายเหตุผลไม่ได้แปลว่ามันแย่แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าคนถือครองเยอะแล้วทุกคนต้องบริบาลานซ์ให้น้ำหนักมันไม่เสี่ยงเกินไปเนี่ยทีนี้ถ้ามาดูในฝั่งบ้านเราเนี่ยมันไอ้การบริบาลานซ์เองก็ต้องเกิดเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยกลุ่มมันก็เพิ่มพร้อมมากอย่างเช่นกลุ่มพลังงานกลุ่มคอนแทคเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือว่าเป็นเอาท์เพอร์ฟอร์มเมอร์เพราะฉะนั้นวันนี้พอมันเกิดการรีบาลานซ์เพราะว่าเริ่มเห็นแล้วว่าภาพของการเติบโตเนี่ยในบทของหุ้นที่อิงประเทศในประเทศเนี่ยสัญญาณมันไม่ได้แย่นะมันมีสัญญาณที่มันดูดีขึ้นดังนั้นในภาพของการรีบาลานซ์ในประเทศเนี่ยมันก็เลยจะมาเห็นผลตรงนี้ครับดังนั้นผมคิดว่าภาพโดยรวมแล้วตัวของทั้งด้านทั้งไทยทั้งตัวอเมริกาก็ดีเนี่ยโดยรวมก็คือเรากำลังเห็นการรีบาลานซ์และเห็นการโรเทชั่นจากกลุ่มหนึ่งที่เคยเป็นช่วงต้นปีครับแต่เป็นกลุ่มที่มันอาจจะมีภาพที่มันดูดีขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังเพียงแต่ว่าในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะสะดุดบ้างอาจจะมีจังหวะที่ตลาดกังวลอะไรบางอย่างบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าโดยภาพรวมคิดว่าถ้าเงินเฟ้อไม่ได้เปลี่ยนแปลงทิศทางอะไรนะครับภาพของตลาดโดยรวมเนี่ยมันโอกาสที่จะมองการบวกเนี่ยน่าจะมากกว่าทางลบครับ
2: ค่ะช่วงนี้ถ้าแนะนำกลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็ราคา ยังเหมาะสมในการเข้าลงทุนเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนยังไงคะคุณกิตพลคะ
3: โอเคครับก็ที่แนะนำนักทุนก็คือให้มองในภาพของการหุ้นในเซกเตอร์ที่เป็น potential ที่จะเกิด re-rating นะครับก็คือมีโอกาสที่จะเห็น PE สูงขึ้นคือถ้าไปดูแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่4 5 sector ที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ย PE ลงมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่ที่นี้เวลา PE ลงเนี่ยเราก็ต้องไปดูเหตุผลว่าเอ๊ะ ROE มันลงหรือเปล่าสมมุติ ROE มันลงแล้ว PE มันลงมันก็ตอบได้ว่าไอ้หุ้นนี้มันลงเพราะว่าเกิดจากการที่ความสามารถในการทำกำไรมันแย่ลงนะครับแต่ถ้าเราไปลองดูสัก2ปีเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะอย่างเช่นถ้าเป็นคาฟิกเนี่ย ROE ลง PE ลงแต่จริงๆแล้ว PE ลงน้อยลงมากกว่า ROE เยอะ ROE หายไปนิดเดียวแต่ PE เนี่ยเหลือ1ใน3ถ้าเป็นแบบนี้ไอ้การลงมันก็จะถือได้ว่าลงมากเกินไปนะครับหรือจริงๆถ้าไปดูพวกทัวริซึมพวกทรานสพอร์เทชันไปดูไฟแนนซ์แล้วก็ไปดูตัวท่องเที่ยวแล้วก็เฮลท์แคร์เราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย ROE แทบไม่ลงเลยครับถึงแม้ว่า PE จะลงเรียกว่ามาอยู่ประมาณ -2 เท่าสแตนดาร์ดดิวิชั่นในภาพระยะกลางๆดังนั้นก็แปลว่า เฮ้ยถ้าเป็นภาพแบบนี้เนี่ยเอาอีความสัมพันธ์ในการทำงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่จริงแล้วไอตัวของการด้านราคาลงมาเยอะเนี่ยพวกนี้มันน่าจะเป็นตัวที่มีโอกาสที่จะเห็นการขึ้นตัวดังนั้นถ้ามองแล้วหุ้นที่เป็น potential ที่จะเห็นการ relate ขึ้นเรามองกลุ่มการแพทย์กลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มการเงินแล้วก็อาจจะเป็นการ foundation หลักๆก็จะเป็น LT นะครับส่วนถัดมาเนี่ยเราก็มองว่าตัวของไฟแนนซ์เองก็ไอ้โทษทีจะถัดมาเนี่ยเราคิดว่าไอ้กลุ่มการทราฟิกนะครับก็เป็นกลุ่มที่ภาพมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าก็น่าจะเห็นการ relating ขึ้นเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามานะเพราะจริงๆคุณกฤตพลก็พูดถึงเรื่องของกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์มาก่อนหน้านี้นะคะเขาถามตัว BDMS นะเพราะว่ารู้สึกว่าราคาจะเริ่มขยับแล้วก็ยืนขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้มองอนาคตมองเป้าหมายไว้ยังไงแล้วก็ถ้าเข้าตอนนี้เนี่ยช้าเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีโอกาสที่จะดิสคาวถอยลงไปเหมือนก่อนหน้านี้อีกไหมคะ
3: ผมเพิ่งเริ่มเลยนะครับแล้วก็จริงๆด่านแรกคงจะ21แต่จริงแล้วเนี่ยภาพใหญ่ของ BDMS ก็คือกรอบของเขาที่ฟื้นขึ้นมาจาก 18.4 เนี่ยก็คงจะเห็นภาพแบบนี้ครับแล้วก็ราคาเหมาะสมทางพื้นฐานที่แต่ละที่ทำกันน่าจะอยู่ในโซนประมาณ20กลางๆนะครับแต่นั้นผมคิดว่าตัวนี้เป็นต้นรอบเลยครับไม่ได้แพงเกินไปครับ
2: ค่ะโอเคบางคนกลัวว่าแม้ตอน 18.40 ตอน18บาทไม่ได้รับนะจะมายืน19จะมาเข้าก็ยังไม่ได้สายไปนะคุณกฤตพลใช่ไหมคะถ้าดูจากราคาเป้าหมายค่ะอีกท่านนึงถามกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Data Center นะเพราะรู้สึกว่าไทยเองก็ได้ประโยชน์นะจากตอนนี้แล้วก็ภาพใหญ่ของ AI ด้วย Data Center สำหรับบ้านเราที่โดดเด่นเนี่ยราคายังเข้าได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งกลุ่มนิคมที่ราคาก็ขยับมาแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ควรไล่ราคามั้ยคะคุณกฤตพลคะ
3: ผมคิดว่าก็ไม่น่าไล่เท่าไหร่ครับผมคิดว่ายังเป็นภาพใหญ่ที่ดีของกลุ่มนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในนิคมของบ้านเราคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมกับพวกโรงไฟฟ้าที่จับกับพวก data center แล้วก็เราอาจจะมองอีกภาพหนึ่งได้ว่าจริงๆแล้ว data center เนี่ยก็ทำให้สำรองไฟฟ้าเราเนี่ยมันเหลือต่ำลงตรงนี้น่าจะทำให้มีโอกาสที่จะเห็นการเปิดประมูลรอบใหม่ๆได้ซึ่งเราจะเห็นว่าปกติกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยจะเติบโตก็คือเมื่อมันมีภาพของการประมูลไฟฟ้ารอบใหญ่ๆเข้ามาจริงๆวันนี้ถ้าเราดูจะเห็นว่า reserve margin ของเราคิดจากเดือนที่มันใช้ไฟสูงสุดเนี่ยเราจะมีสัก 40% แต่สมมติว่าเราลองตัดพวกไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนกับพลังงานน้ำไฟนะครับเราก็เห็นว่าจริงๆแล้ววันนี้ reserve margin เราก็คือสแควร์เลยแทบจะไม่เหลือเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้ามองเชิง data center ซึ่งเขาจำเป็นจะต้องใช้ไฟพอสมควรเนี่ยด้วยความที่มาร์จิ้นรีเซอร์มาร์จิ้นที่มันตัดพวกนี้ออกไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นจุดที่ก้ำกึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นการทำให้ตัวของท่านหน่วยงานภาครัฐต้องเริ่มมาคิดแล้วครับว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องเริ่มที่จะเตรียมการประมูลไฟฟ้ารอบใหม่หรือยังนะผมคิดว่าในช่วงปีหน้านี่ครับเราน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นก็น่าจะเป็นการเป็นลองเทิร์นโกรทของตัวcapacity ของกลุ่มโรงไฟฟ้าด้วยครับก็ถ้ามาจะมองคร่าวๆตัวนี้เนี่ยกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยรวมยังมีรูมหรือยังมีอัพไซด์ที่ดูน่าสนใจครับส่วนกลุ่มตัวนี้สมุทรสาครผมคิดว่ามันดีต่อเนื่องนะครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าด้วยราคาที่มันดีขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยช่วงต่างมันอัพไซด์มันเลยอาจจะดูไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับ
2: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะสำหรับกลุ่มธุรกิจที่คุณผู้ฟังสอบถามเข้ามานะปิดท้ายวันนี้ให้กรอบดัชนีไว้หน่อยค่ะคุณกฤตพลว่ารับต้านน่าจะกรอบอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณกฤตพลคะ
3: ก็จะบอกว่ามาถึงกรอบด้านบนที่ต้องลุ้นเลยครับก็1560-1565คือถ้าไปดูในเชิงภาพทางเทคนิคในจุดที่มันทำให้คนกังวลนะเพราะว่าในกับตลาดระยะสั้นก็คือว่าการที่ดัชนีตัวของท่านภาพทางเทคนิคเนี่ยตัวเส้นค่าเฉลี่ยมันเริ่มเกิดการตัดลงมาที่1565นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวันนี้ถ้าดีขึ้นมาเนี่ยไอ้เป้าแรกที่ต้องไปหลุดนี่คือ1565นะถ้าไม่ผ่านเนี่ยกรอบโดยรวมก็ยังจะเป็น1520-1565อยู่แต่สมมติเกิดผ่านไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นภาพที่ดูดีพอสมควรหรือเป็นการดูว่าจริงๆแล้วมันอาจจะยืนในกรอบบนที่เป็น 1,565 ถึงเป็นกรอบประมาณสัก 1,620 เนี่ยนะครับแล้วผมคิดว่าวันนี้เราอยู่ในจุดที่เรียกว่าก้ำกึ่งมากๆเลยก็ลองดูเพราะว่าวันนี้กลับไปยืนใน1,565ได้หรือเปล่า
2: ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกฤตพลคะเดี๋ยววันศุกร์เรากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะคะค่ะ
3: ครับดีครับ
4: สวัสดี
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพศาลกิตนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพแล้วก็ให้กลุ่มธุรกิจรวมถึงกลยุทธการลงทุนนะรายกลุ่มรายตัวนะคะที่หลายท่านสอบถามกันเข้ามาด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้านะคะคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะกับทศวรรษที่หายไปของตลาดหุ้นจีนนะอาจารย์ก็มีสถิติต่างๆนะรวมถึงเหตุผลสำคัญนะที่ทำให้หุ้นจีนแบบนี้แล้วคงต้องถามอาจารย์นะว่าข้างหน้าอาจารย์มองอย่างไรมีความน่าสนใจไหมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
9: จูสังกมาสารวัตร
8: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
9: เรื่องง
8: ่
9: าย
8: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
9: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ร่วมสนุก

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2ของวันจันทร์แบบนี้เช่นเคยนะคะเราพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะวันนี้อาจารย์ชวนคุยกันในเรื่องของหุ้นจีนนะทศวรรษที่หายไปนะเราเห็นหุ้นอเมริกาหุ้นเทคเนี่ยขึ้นกันอย่างสดใสแต่หุ้นจีนเนี่ยสวนทางมากๆนะคะที่ลงทุนจีนนั้นก็เหมือนรู้สึกว่าผิดหวังแล้วก็รอคอยกันนานเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์มีทั้งสถิตินะแล้วก็ปัจจัยสาเหตุสำคัญนะที่ภาพตลาดหุ้นจีนเป็นแบบปัจจุบันนะคะที่ไม่ได้ไปไหนนะคะเดี๋ยวคุยกันค่ะตอนนี้อาจารย์กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมทั้งผู้ฟังทุกท่านครับครับ
2: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์เป็นแบบนั้นเลยเนาะอาจารย์หลายๆคนเนี่ยผิดหวังมากๆเหมือนกันนะคะสำหรับหุ้นจีนแล้วก็รอคอยแต่ว่าไม่กลับมาสักทีเนาะอาจารย์ในขณะที่เราก็นั่งมองตลาดหุ้นอื่นๆเขาขึ้นค่อนข้างแรงเหมือนกันนะอาจารย์โดยเฉพาะทางฝั่งอเมริกากับหุ้นเทคทั้งหลายใช่ไหมคะอาจารย์คะ
3: ครับก็อันนี้อาจจะเซอร์ไพรส์หลายๆคนนะครับเพราะว่าเราหลังๆนี่เราเห็นจีนเขารุ่งเรืองมากนะครับ เศรษฐกิจเติบโตนู่นนี่พลังอำนาจของโลกนี่เขาอันดับสองแบบไล่กวดอเมริกาเทคโนโลยีซึ่งเป็นตัวสำคัญที่ขับดันทำให้ประเทศมีพลังอำนาจมีการเติบโตเนี่ยก็พอๆกับไล่กันมาหลายคนพอจีนเจริญกว่าได้ซ้ำไปใช่ไหมทีนี้ เราอยู่ในแวดวงการลงทุนเรื่องหุ้นเนี่ยหุ้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตัววัดตัวชี้วัดที่สำคัญมากมาเราเชื่อมั่นว่าประเทศไหนหุ้นรุ่งเรืองมาร์เก็ตแคปจะใหญ่เนี่ยนั่นคือประเทศที่ยิ่งใหญ่นะรุ่งเรืองเจริญประเทศไหนตลาดหุ้นหงอยแบบนานยาวนานเนี่ยอันนี้คือประเทศที่กำลังดีคลายน
2: ะ
3: ลดลงตัวอย่างชัดๆก็คือญี่ปุ่นนะครั้งหนึ่งเขาแข่งกับอเมริกาแบบจีนเลยไล่กวดเลยนะชนะหลายอย่างนะรวมถึงเทคโนโลยีแล้วตอนหลังๆตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ดาไปเรื่อยนั่นก็เพราะตลาดหุ้นมันตัวชี้นำเขาบอกได้ว่าอนาคตไม่ไปไหนหรอกเพราะตลาดหุ้นคุณลงนี่เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าประเทศไหนตลาดหุ้นดาไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะยิ่งใหญ่ยากน
2: ะ
3: ก็เห็นได้อย่างกับญี่ปุ่นเมืองไทยเองเหมือนกันนะก็โดยเฉพาะ10 กว่าปีที่ผ่านมาบังเอิญใกล้เคียงกับเมืองจีนนะ
2: เมือง
3: จีน10 กว่าปีที่ผ่านมาก็ทศวรรษคือเดิมทีเนี่ยคนไม่รู้เรากำลังพูดคุยถึงเรื่องเมืองจีนเนี่ยเรื่องความเจริญเรื่องความยิ่งใหญ่ใช่ไหมซึ่งโดยธรรมชาตินะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยอนาคตก็จะยิ่งใหญ่ต่อเนี่ยตลาดหุ้นต้องไปแต่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยผมกลับไปดูก็ตกใจตลาดหุ้นจีนเนี่ย10 ปีที่ผ่านมานี่คือ lost decade นะผมไม่รู้คนที่ไปเมืองจีนอาจจะรวยได้เพราะเขาไปเลือกหุ้นอะไรแต่โดยภาพรวมเนี่ยตลาดหุ้นจีนเนี่ยเป็น lost decade นะทศวรรษที่หายไปเลยคนที่เล่นหุ้นจีนในเมืองจีนนี่เขาคงเหมือนเมืองไทยที่หมดหวังแต่ตอนนี้เริ่มคึกคักขึ้นมาหน่อยนะเมืองไทยจีนก
2: ็
3: ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงคึกคักเลยนะก็มีการตับก็คือยังเป็น lost decade อยู่คือ11 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เมืองจีนนะในปี2015
2: ค่ะ
3: ปีนั้นเป็นปีที่ตลาดหุ้นจีนพีคหมดเลยเป็นวันที่แบบพูดง่ายๆว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะแล้วก็คนจีนก็โอ้โหแบบคืออะไรเราจะยิ่งใหญ่เราจะอะไรต่างๆผมบอกเลยก่อนก็ได้ว่าวันนั้นคือวันที่ก่อนวันที่ก็เรียกว่าสีจิ้นผิงกำลังขึ้นมาน
2: ะ
3: นะสีจิ้นผิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนจีนรู้สึกฮึกเหิมเลยว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะเป็นคนที่พูดนำจีนให้เป็นยิ่งใหญ่นะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเอางี้ดีกว่านะเขาประกาศเลยนะประกาศว่าต่อไปนี้เราจะมี Chinese Dream โอ้โหแบบคำว่า Chinese Dream เนี่ยเขาก็คงจะเรียนแบบจาก American Dream นะเพราะคนอเมริกันเนี่ยเขาถูกใส่หัวตลอดเวลา American Dream ความฝันแห่งอเมริกาของคนอเมริกาคนอเมริกาจะรุ่งร่ำรวยอะไรต่างๆแล้วคนที่พูดแบบนี้ทุกคนแบบเดียวกันก็คือว่าประเทศอเมริกาจะยิ่งใหญ่แบบสุดยอดก็จีนก็เอาเหมือนกันเพราะตอนนั้นเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเขาจะสู้อเมริกาได้แล้วเพราะเขาเจริญถึงจุดสีจิ้นผิงก็ประกาศเหมือนกันนะสีจิ้นผิงเนี่ยเขาแตกต่างจากผู้นำรุ่นก่อนนะรุ่นก่อนคือไล่ตั้งแต่เอาแค่จริงเนี่ยประวัติสั้นที่สุดของจีนก็คือว่าชนะฝ่ายจีนชาติจีนชนะชาติเหมาเจ๋อตงขึ้นมาเหมาเจ๋อตงขึ้นมาก็พูดง่ายเป็นเหมือนกับบิดาของคอมมิวนิสต์จีนเลยประเทศจีนรุ่นใหม่เป็นสตรองแมนยิ่งใหญ่มากอำนาจเยอะมากก็นำประเทศชนะสงครามจะเปลี่ยนประเทศเป็นคอมมิวนิสต์เป็นอะไรเมื่อเหมาเจ๋อตงก็เป็นภาพใหญ่มากนะทุกตอนนี้ก็ยังนับถืออยู่อะไรอยู่อำนาจเยอะมากแต่แล้วก็อำนาจเยอะเนี่ยไม่ทำให้จีนเจริญหรอกนะเพราะว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เป็นประเด็จการอะไรเขาก็บอกว่าไม่ต้องเราจะสร้างประเทศเราคนจีนทุกคนอ่ะต้องทำงานนู่นนี่อะไรต่างๆแล้วก็ต้องเสียสละเพื่อประเทศชาติเนี่ยนะเนี่ยประเด็นเนี่ยปรากฏว่าคนไม่ยอมเสียสละไม่ยอมทำงานเพราะทำงานไปรัฐบาลเอาไปหมดม
2: ัน
3: ก็ไม่เจริญแต่อำนาจเยอะมากสั่งได้ใช่ไหมแต่ถึงวันหนึ่งเนี่ยประเทศก็ด้อยพัฒนาไปเรื่อยด้อยพัฒนาขนาดที่เรียกว่าจนเกือบเมืองไทยเยอะนะหลังจากตั้งมาจะตรงขึ้นมาเนี่ยประเทศจีนด้อยพัฒนามากคนไทยสมัยก่อนผมตอนนั้นผมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะรู้เรื่องนี้หมดอ่ะนะเรายังรู้สึกว่าจีนทำไมมันคุ้นแค้นขนาดนี้ยากจนขนาดแบบไม่มีจะกินอะไรต่างๆคนไทยวันที่เขาเปิดประเทศให้คนไทยเข้าไปนี่เราเข้าไปเมืองจีนแล้วใส่หน้าเลยจนขนาดนี้อยู่ได้ยังไงแล้วเราก็บอกว่าทุกประเทศที่มีคนจีนอยู่เนี่ยเขาจะเลิศหมดแล้วแหละรวมถึงเมืองไทยที่คนจีนก็มาเยอะเหมือนกันมีแต่เมืองจีนเนี่ยที่ล้าหลังที่สุดล้าหลังขนาดนั้น
2: อดีตเป็นแบบนั้นนะสินค้าอะไรเง
3: ี้
2: ยเป็นภาพคนละแบบกับตอนนี้เลยนะอาจารย์
3: จนวันหนึ่งเนี่ยก็มีก็เรียกว่าตึ้งเสี่ยวผิงตึ้งเสี่ยวผิงนี่ก็เป็นกิ่งๆลูกน้องกิ่งๆอะไรนะก็แต่ร่วมกันมาร่วมกับเหมาเจ๋อตงร่วมกันปฏิวัติ
2: ค่ะ
3: นะเขาก็ตัวเล็กกว่าเยอะนะแต่ว่าเขาก็สงครามอ่ะเขาเป็นทหารเป็นอะไรคือรบกันมาตลอดคู่เคียงกับตั้งเสี่ยวผิงตั้งเหมาเจ๋อตงตั้งเสี่ยวผิงก็ขึ้นมาเนี่ยจริงๆตั้งเสี่ยวผิงนี่เป็นคนที่แบบอะไรมากใช่ไหมเป็นโลคีมากเป็นอะไรที่แบบตัวก็เล็กนิดเดียวนะคือไม่มีบารมีไม่มีอะไรทั้งสิ้นอ่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะบารมีมันก็ยังมีเพราะว่าเป็นรุ่นแรกเป็นพวกที่นำทัพรบส่วนคนอื่นเนี่ยที่อยู่ยังมีอำนาจอยู่เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ไม่เคยผ่านการลบอะไรเขาขึ้นมาเขาก็เลยเหมือนกับยึดอำนาจที่ยึดอำนาจได้เนี่ยเพราะว่าเขาคุมทหารไงเขาคุมทหารตั้งแต่สมัยลบแล้วก็เป็นแชร์แมนของคณะกรรมการที่การกรรมการทหารกลางนี่คือคุมทหารส่วนตำแหน่งอื่นไม่มีตำแหน่งเล็กๆอะไรไม่มีตำแหน่งหรอกเขาก็แก่แล้วด้วยเขาก็จริงๆยึดอำนาจยึดเสร็จเขาบอกเลยจะเป็นแมวดำแมวขาวต่อให้ขอให้มันจับหนูได้เนี่ยเอาได้หมดแล้วเขาก็บอกว่าเขาดูมันแล้วทั่วโลกประเทศที่พูดง่ายว่าเป็นพวกเดียวกับอเมริกาเนี่ยนะรวยทุกคนประเทศที่เป็นพวกเดียวกับรัสเซียสมัยก่อนรัสเซียคู่กับแข่งกับอเมริกา
2: ค่ะ
3: จนหมดเขาเลยเปลี่ยนไงก็บอกว่าไม่เอาแล้วต่อไปนี้ต้องเป็นทุนนิยม
2: เปล
3: ี่ยนขั้วเป็นทุนนิยม
2: ค่ะ
3: แล้วเขาก็อยู่ตำแหน่งนั้นแหละเขาเป็นผู้นำที่แบบตำแหน่งไม่แทบจะไม่ค่อยมีอะไรภายนอกประเทศคนก็ไม่สนใจหรอกคุณเป็นผู้นำทหารเนี่ยคือทั่วโลกนี่เขาทหารนี่คือเป็นอะไรที่ไม่มีความสำคัญในระดับอินเตอร์แต่เขาคุมได้นะคุมทหารแล้วก็ยึดอำนาจแล้วก็ตั้งเหมือนกับตั้งคนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรก็ว่าไปปรากฏว่าโหด้วยระบบนี่เจริญสุดๆเลยเร็วมาก แล้วตั้งเสี่ยวผิงมาเนี่ยไม่เคยมีผู้นำคนไหนที่มีอำนาจเยอะเลยแหมเยอะขนาดแบบคุมทั้งหมดนะเพราะในเมืองจีนเราต้องเข้าใจว่าเขามี3ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดถ้าคุณคุม3ตำแหน่งนี้คุณสุดยอดไม่มีใครคุมมาก่อนแม้กระทั่งสมัยเหมาเจ๋อตงก็ไม่ได้คุม3ตำแหน่งจะก็จะให้พรรคพวกเพื่อนซีก็คือจูเอนไหลนะคุมเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยจนตัวเขาคุมอีก2อันคือ3ตำแหน่งที่ว่านี่คือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต
2: ์
3: ประธานาธิบดีอันที่3คือคนที่คุมทหารประธานกรรมาธิการทหารเป็นประธานกรรมาธิการนะไม่ใช่เป็นแบบผู้บัญชาการทหารอะไรไม่ใช่นะแต่นั่นคือใหญ่สุดพอสีจิ้งผิงมาปุ๊บนั้นผ่านหลายสิบปีนะผ่านไปไม่เคยมีผู้นำคนไหนที่เป็นที่คุมอำนาจขนาดนี้อยู่สีจิ้งผิงขึ้นมาคุมหมดเลย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะคุมหมดเลยโอ้โหจริงใหญ่มากแล้วก็ประกาศสร้างประเทศเพราะตอนนั้นจีนกำลังรุ่งมากปรากฏว่าพอขึ้นมาปั๊บเดียวนะปี2012-13ก็ขึ้นละ13อาทิตย์14ปุ๊บโอ้โหผ่านไปปี2ปีปีกว่าตั้งแต่ประกาศ Chinese Dream อะไรเงี้ยหุ้นก็วิ่งเป็นบ้าใช้เวลา1ปีถึง2015 2015นี่ก็เพิ่งผ่านมา11ปีนะเขาก็หุ้นขึ้นมาเนี่ยในตลาดหุ้นจีนเนี่ยมี3ตลาดคือเซี่ยงไฮ
2: ้ค่ะ
3: ในนี้ก็เหมือนกับทั้งประเทศ S&P นะแล้วก็มีเซินเจิ้นอันนี้คือนัสดาจ
2: ะ
3: มาเป็นไฮเทค
2: เทคหน่อย
3: เทคแล้วก็มีฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดเก่าแต่ว่า
2: หังเซ็งค่ะ
3: หังเซ็งเนี่ยเขาเปิดกับโลกภายนอกเขาอยู่มานานแล้วแต่ก่อนก็ไม่ได้เป็นจีนคุมเป็นอังกฤษคุมอะไรต่างๆเขาก็เป็นแบบอินเตอร์แหละมีบริการเงินใหญ่ๆก็อยู่ฮ่องกงจำบริษัทที่ค้าขายกับเมืองนอกก็ติดฮ่องกงเพราะว่าท่าเรือสมัยก่อนก็ไปในฮ่องกงใช่ไหมท่าเรืออื่นเขาไม่ค้าขายไงเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็เสี่ยงไฮ้บ้างอะไรก็ไม่มีสนใจเพราะนั้นสามตลาดใหญ่ๆปรากฏว่าขึ้นแบบบ้าเลยนะก็คือตลาดเสี่ยงไฮ้นะขึ้นไป40กว่าเปอร์เซ็นต์47%ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ตลาดเซินเจิ้นก็47เหมือนก
2: ัน
3: ปีเดียวแหละขึ้นไม่ใช่100%ขอโทษที150%ที่ของตลาดเซี่ยงไฮ้152นะไม่ใช่47ครับขึ้นปีเดียว152%นะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็เซินเจิ้นปีเดียว150%ปีเดียวนะ
2: ดัชนีด้วย
3: ดัชนีทั้งตลาดนะหลายตัวขึ้นไปหลายเท่าปีเดียวนะฮ่องกงขึ้นไปแค่18ถามว่าทำไมฮ่องกงขึ้น18มันก็เริ่มละตั้งแต่เขาขึ้นมาปุ๊บเขาบอกว่าประเทศจีนยิ่งใหญ่มีอำนาจอธิปไตยทั้งหมดเพราะฉะนั้นฮ่องกงเนี่ยจะต้องกลับมาเป็นของจีนแบบ 100% เพราะเดิมทีในอังกฤษปกครองต่อมาอังกฤษก็ออกไปแต่ว่ายังมีสัญญาว่าฮ่องกงจะต้องเป็นเสรีตลาดเสรีอะไรก็ตกลงกันพอสีขึ้นมาก็เริ่มละไม่เอาฮ่องกงต้องไม่สละเสรีต้องฮ่องกงเป็นของจีนต้องเป็นแบบคอมมิวนิสต์ต้องแบบจีนก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎเลือกตั้งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นขึ้นแค่ 18% ตลาดฮ่องกงที่จะบอกต่อไปว่าเป็นตลาดที่นั่งมาหลายสิบปีเพราะว่าปัญหาเนี่ยฮ่องกงจะไม่ใช่ฮ่องกงแบบเดิมอีกต่อไปจะต้องกลับมาเป็นของจีนที่ปกครองโดยจีนไม่มีเรื่องของเสรีภาพแบบที่คุณต้องการใช่ไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้คือรอบแรกละปี2515เนี่ยโอ้โหขึ้นเป็นบ้า
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ปีเดียว
2: ร้อนแรงมาก
3: คนก็ใช้มาจิ้นกันเต็มเลยมีแต่รายย่อยเต็มตลาดเพราะต่างชาติยังเข้ามาก็ได้หรอกรายย่อยทั้งนั้นใช้มาจิ้นเต็มอัตรามันเปิดบัญชีกันเป็นล้านเป็นหลายสิบล้านคนอะไรเงี้ยพอขึ้นไปถึงพีคปุ๊บเนี่ยตูมระเบิดเลยนะมันก็ระเบิดด้วยอะไรอย่างที่ว่าคุณขึ้นปีนร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์คนกำไร5เท่า10เท่าพอมีรัศกิจนิดเดียวเป็นไงถล่มเลยนะถล่ม2515ถล่มนะใช้เวลาแค่8เดือน
2: ค่ะ
3: ถึง2516เนี่ยตลาดเซี่ยงไฮ้ลงไป47%ตลาดเซินเจิ้นก็47 ขึ้นไป150ลง47นี่ก็ลงไปเยอะเพราะขาลงเนี่ยอย่างที่ว่าถ้าคุณขึ้น100ลง50นี่จะเสมอตัวแล้วนะแต่นี่ยังลงไม่ต่ำกว่าของเดิมนะตอนที่ขึ้นเนี่ยยังต่ำกว่าตอนลงตัวนี้นะแต่ว่าก็ใกล้เคียงอ่ะกลายเป็นว่าที่คุณเข้าไปตอนพีคนี่คุณเจ๊งเลยหายไปครึ่งหนึ่งดัชนีนะหลายตัวก็เป็นศูนย์เป็นอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยเวลาเกิดนี่คือวิกฤตใหญ่แล้วจำไว้นะวิกฤตใหญ่ของโลกทุกแห่งประมาณ 50% หุ้นเนี่ยลงมา 50% ของไทยก็ลงมา 50% เกือบทุกประเทศเลยเวลาเกิดวิกฤตหนักเมื่อไหร่เนี่ยลง 50% 40-50% สมัยซัพพลายก็ลง40กว่า 50% สมัยอะไรทุกสมัยเป็นอย่างนี้หมดนะนะเอาเป็นว่าลงมาหนักมากฮ่องกงก็ลง33แต่ว่าลง33นี่ก็ขึ้นไปน้อยกว่าเยอะไงก็หนักเหมือนกันนะใช้เวลา8เดือนนะเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยคุณลงแต่เขาขึ้นกันเร็วนะใช้เวลาปีนึงขึ้นไป150ลงมา47ลงเละเทะเลยพอลงเสร็จก็ยังไงก็ปรับตัวขึ้นโดยธรรมชาติจริงๆเขาไม่ได้มีอะไรที่แบบประเทศล่มจมหรือเศรษฐกิจอะไรเขาก็ลงเพราะคนมันบอกว่าโอ้โหมันรวยขนาดนี้ขายดีกว่าขายไอ้นี่ก็มาร์จิ้นถูกฟอสเซลถูกอะไรก็ถล่มทลายมานะก็ปรับตัวขึ้นเลยนะใช้เวลาปรับตัวขึ้นไปน
2: ะ
3: ปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะปรับตัวค่อนข้างดีละนะแต่ว่าก็ยังใช้เวลา4ปี8เดือนเกือบ5ป
2: ี
3: ถึงถึง2016เห็นนะใช้เวลาปรับตัวตั้งเกือบ5ปีเซี่ยงไฮ้ขึ้นไป 19% นึงแสดงว่าปรับตัวขึ้นช้ามากเลยเพราะมันลงมาแบบ5ปีแล้ว 19% ปีนึงเท่าไหร่ 3% 4% นะแต่ว่าเซินเจิ้นมาละเซินเจิ้นปรับตัวขึ้นไป 41% ก็ยังไม่เท่าเดิมนะเพราะเขาลง150กว่าขึ้นไป41ก็เยอะเยอะแต่ตอนนี้มันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มปรากฏการณ์ไฮเทคละเริ่มมีดิจิตอลมีอะไร2016ถึง2020ก่อนโควิดเนี่ยเริ่มมาละไฮเทคเริ่มมาส่วนฮ่องกงก็ขึ้นไป36ก็โอเคก็พอใช้ได้ไม่เป็นไรน
2: ะ
3: 5ปีแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะ5ปี 40% นี่ปีนึงก็ 6-7% ก็แสดงว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังขึ้นอ่ะยังขึ้นยังปรับตัวขึ้นใช่ไหมก็ฮ่องกงก็ปรับขึ้นทีนี้พอถึงตอนปลายก่อนโควิดเนี่ยประมาณ2019-20เนี่ยโควิดนี่เกิด2019จนปลายปีนะที่จะโดนหนักคือปี2020นะอาจจะเป็นว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าเขาเริ่มฟื้นแล้วล่ะตลาดจีนเริ่มฟื้นสิ่งที่เป็นก็ไม่มีอะไรก็ปกครองไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะแต่ว่าก็ยังเป็นแนวว่า Chinese Dream จีนต้องยิ่งใหญ
2: ่
3: แต่ว่าจีนยิ่งใหญ่เดี๋ยวจะพูดต่อไปแต่ยิ่งใหญ่ด้วยอะไรนะก็ต้องยิ่งใหญ่ด้วยพรรคคอมมิวนิสต์นะนี่มันธรรมดานะคนปกครองประเทศก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ด้วยคนอื่นไม่ได้ต้องยิ่งใหญ่ด้วยเรานะนี่ก็คือธรรมชาติของการเมืองในวันที่ก่อนโควิดเนี่ยจีนเริ่มมาแล้วเริ่มมีไฮเทคนะจีนก็ตามอยู่นะแต่ตามได้เร็วมากตอนนั้นคนที่ดังมากคือ Facebook
2: จ
3: ะเข้าจดทะเบียนนู่นนี่เดินกันมีสัมมนามีอะไรจีนเริ่มมีไอคอนละแจ็คมาเป็นใครนะแต่แจ็คมาเป็นอดีตเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนชั้นประถมมัธยมต่างจังหวัดนะแต่ขึ้นมาเป็นสร้างอาลีบาบาเดินกระทบไหลกับมาร์คซักเกอร์เบิร์ก
2: ยิ่งใหญ่มากเลย
3: ยิ่งใหญ่มากแล้วแจ็คมานี่ครูสอนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเป็นฝ่ายครูสอนภาษาอังกฤษของจีนคนจีนเขาเก่งมากสามารถไปกระทบไหลนะแล้วก็เริ่มมีคนมาทำสกู๊ปทำอะไรโอ้โหแจ็คหมานี่ยิ่งใหญ่มากไม่เคยมีคนจีนแบบนี้ยิ่งใหญ่ออกมานอกประเทศโดยที่ไม่ได้เป็นรัฐใช่ไหมไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวอะไรเจอ
2: ค่ะ
3: แล้วก็แจ็คหมาก็เริ่มไฮโปรไฟล์ไปงานสัมมนาก็ไปคอมเมนต์เลยจีนต้องเปลี่ยนนะไอ้การเงินต้องอย่างนั้นจะต้องเป็นอินเตอร์เพราะแจ็คหมานี่อินเตอร์นะแจ็คหมานี่เขาสมัยก่อนก็เคยเป็นใกล้เป็นอะไรติดต่อกับต่างชาติวิจารณ์กลางที่ประชุมเลยว่า รัฐบาลจีนหรือว่าแบงค์ชาติจีนต้องอย่างนู้นอย่างนี้ต้องปรับตัวโลกกำลังเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ดิจิทัล
2: ค่ะ
3: เนี่ยจังนั่งไหวกันเลย บอกรัฐบาลจีนเจ้าหน้าที่จีนนี่เขาถือว่าเป็นฮ่องเต้เลยนะ ประชาชนไม่มีสิทธิ์วิจารณ์เข้าใจมากนี่ก็คงไปถึงนั่นแหละ
2: เป็นเรื่องเลยนะ
3: เป็นเรื่อง
2: ใช่ไหม
3: เพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่แจ็คหมาจะเอาแอนด์ไฟแนนเชียลพวกเรารู้จักเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะก็ยังยิ่งใหญ
2: ่ค่ะใหญ่มากแล้วตอนนั้นคือมากเลย
3: จะลิสต์แล้วจะเป็นการลิสต์ที่ใหญ่เหมือนกับ SpaceX เลยคือใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหแบบโอ้โหยิ่งใหญ่เพราะตอนนั้นเข้าบาแล้วเข้ามาแรงมากอาลีบาบานี่จะเป็นชั้นเล่นทุกคนในโลกนี้เลย
2: ค่ะ
3: ตูมเนี่ยรัฐบาลจีนสั่งไม่รู้ผ่านใครก็แล้วแต่บล็อกเลยไม่ให้เอา
2: สกัดดาวรุ่งเลยนะตอนนั้น
3: สกัดดาวรุ่งเลยแล้วก
2: ็ค่ะ
3: เขาก็กลัวว่าถ้ามีดิจิตอลเปิดเผยมากๆข้อมูลเยอะๆการเงินคุมโดยอาลีบาบาเอกชนใครก็ไม่รู้แล้วมันยังมาวิจารณ์รัฐบาลจีนอีกโอ้โหกลางที่ประชุมมันเป็นใครบล็อกเลยแจ็คหมานี่เกือบจะโดนจับง่ายด้วยเห็นอะไรกันหรือไม่รู้ล่ะ
2: เงียบไปเลย
3: แล้วก็ต้องหนีไปอยู
2: ่
3: โตเกียวอยู่พักนึงแต่ตอนนี้กลับมาแต่กลับมาก็บทบาทหายหมดละไม่ยิ่งใหญ่ละไม่มีใครสนใจแจ็คหมาแล้วการบล็อกคนนั้นอ่ะมันก็เป็นอะไรซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าต่อไปนี้ถูกกำราบนะไอ้พวกอะไรเทนเซ็นใครต่อใครเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเงียบหมดไม่มีใครกล้าออกเลย
2: ค
3: ุณจะมาระดมทุนไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณระดมทุนหาเงินเยอะๆนี่คุณก็ยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วรัฐบาลคุมไม่อยู่หรอกเพราะว่าคุณเป็นเด็กเงินมันมาสั่งนู่นสั่งนี้มันใช้ข้อมูลหนักเลยน
2: ะ
3: ตั้งแต่วันนั้นนะก็คือประมาณปี2020เนี่ยนะจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ5ปีเหมือนกันรอบแรกเนี่ยมันฟื้นตัวนะ5ปีนี้ที่ผมบอกโตขึ้นมาเซ็นเจอร์นี่ 41% ก็พอใช้ได้ไม่ได้เยอะมากแต่หลังจากวันนั้นเนี่ยนะตลาดหุ้นใช้เวลาอีก5ปีนะจากปี20ถึงปี26ปีนี้เนี่ย
2: ค่ะ
3: เซี่ยงไฮ้5ปีขึ้นไปอีก 26% ยิบจ้อยมากปี 3-4% ทับต้นเซ็นเจิ้น 21% 5ปีกว่าเกือบประมาณ5ปี 21% 5ปียิบจ้อยมากแล้วขึ้นมาจากที่มันต่ำด้วยไม่ได้เคยสูงหรอกใช่ไหมส่วนฮ่องกงเนี่ยยิ่งหนักลบ 3%ลบ 3% แต่ฮ่องกงนี่หนักมาตลอดไอ้ตอนที่ลงไอ้ตอนที่ขึ้นอะไรต่างๆก็แย่มาตลอดที่ฮ่องกงหนักเพราะว่าฮ่องกง
2: เขาก็มีปัญหาข้างในเนาะม
3: ีกินบล็อกเลยนอกจากนั้นเนี่ยช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮ่องกงเกิดการประท้วงแบบตรงกับที่เมืองไทยประท้วงกันไงมีเอาล่มมาคนเป็นล้านประท้วงรัฐบาลนะเพราะรัฐบาลบอกว่าจะออกกฎหมายบังคับนู่นบังคับนี่ใครที่วิจารณ์รัฐบาลที่ถูกจับส่งแผ่นดินใหญ่ติดคุกหัวโตทุกวันนี้ก็ยังติดคุกกันอยู่นะคุณนะคุณนะก็คือล็อกเลยเพราะฉะนั้นฮ่องกงในอนาคตมีแต่ดาวลง5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยลบไปอีก 3% ฮ่องกงนี่ตายมา10กว่าปีไม่เคยดีเลยไม่รู้ไปยังไงเพราะว่าตอนหลังๆนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเขาจะใช้เซี่ยงไฮ้แทนจะใช้เซินเจิ้นแทนฮ่องกงก็ให้มันอยู่ไปแก่ๆอย่างนั้นแหละทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะรัฐบาลไม่หนุนเลยนะท่าเรือก็จะมีท่าเรือใหม่ที่เซินเจิ้นที่เซี่ยงไฮ้ตลาดจันเงินอะไรก็จะพยายามย้ายไปซิลิคอนวอลเลย์อะไรก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมตายใช่ไหมทีนี้รวมกันหมดแล้วเนี่ยผมก็สรุปว่ามันน่าจะมี2ประเด็นใหญ่ๆ2-3ประเด็นที่ว่าทำไมตลาดจีนที่มันควรจะเติบโตมหาศาลไฮเทคจีนมันควรจะแข่งกับอเมริกาเป็นบ้าสิเพราะว่าไปดูเนี่ยถ้าคุณมีไฮเทคคุณมีอะไรอ่ะคุณมี ChatGPT แล้วก็มี DeepSeek แล้วคุณมีอะไรเรามีฮิวแมนนอยด์ที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณอีกแต่ตลาดหุ้นเดี๋ยวนิดเดียวตลาดหุ้นคุณไปดูเนี่ยนะ Tencent น่ะใหญ่ที่สุดมันเก็บแคปเท่าไหร่เป็น1 ใน 4 1 ใน 5 1ใน10ของอะไร Facebookขนาด Facebook ก็ดีนะถ้าไปเทียบกับบริษัทท็อปๆของอเมริกานี่คุณขึ้นจ้อยเลยใช่ไหมลงทุนไปเท่าไหร่ถ้าคุณ5ปีที่แรกคุณคิดว่าจีนจะรุ่งเรืองนะ ป่านี้คุณเจ๊งหมดแล้วไอ้นั่นขึ้นไป10เท่าแล้วคุณยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยถูกไหม
2: ค่ะ
3: มันมีอีกเรื่องนึงที่ยังไม่ได้พูดมากผมว่าสองสามเรื่องนะตะกี้นี้ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับพูดว่า
2: หลักคือนโยบายผู้นำ
3: นโยบายผู้นำ
2: ที่เป็นส่วนสำคัญ
3: เป็น strong man แล้วก็ไปมีนโยบายที่พูดง่ายว่าคุณไม่ส่งเสริมเลยไอ้ที่มันโตเร็วๆเนี่ยไฮเทคคุณต้องส่งเสริมเนี่ยอันนี้ไม่ส่งเสริมเพราะถ้าส่งเสริมคุณจะโตเดี๋ยวคุณมาทำร้ายเรารัฐบาลมันต้องคุมข้อมูลข่าวสารคุณจะไปคุมข้อมูลข่าวสารแทนรัฐบาลไม่ได้ใช่ไหมมันก็ตายระดมเงินก็ไม่ได้ไม่มีใครลงทุนแล้วคุณก็ทะเลาะกับอเมริกาเขาก็ไม่ซื้อหุ้นคุณอะไรมันก็ไม่มีใครเล่นหุ้นตัวอย่างแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มันเริ่มเกิดขึ้นมาละนานละแต่มันเริ่มเห็นผลมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของการที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงเศรษฐกิจจีนเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่ามหัศจรรย์นะ
2: ค่ะ
3: มหัศจรรย
2: ์ไม่เคยร้อนแรงมาก
3: ไม่เคยมีประเทศไหนในโลกที่โตเร็วเท่าจีนนะในยุคที่เขากำลังพุ่งขึ้นมาตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิงเข้ามาใช่ไหมผมก็ดูย้อนหลังไปแค่ประมาณ20ปีนะตั้งแต่ปี05จนถึงปี11เนี่ยนะ05เป็นเวลา7ปีนะ GDP โตปีละ 11% โอ้โหบ้าป่ะ 11% นะแปลว่าประมาณ6ปีกว่าเนี่ยจะโตเท่าตัวสมัยก่อนเมืองไทยใหญ่กว่าเมืองจีนเยอะหมายว่ารายได้ต่อหัวสูงกว่าเมืองจีนเยอะเท่าตัวใช่ไหมสูงกว่าเท่าตัวเลยแบบห่างมากเลยแต่เขาใช้เวลาแค่7ปีโตขึ้นมาเท่าหนึ่งโอ้โหนะถึงปี11นะพอปี11ถึงปี19จนถึงใกล้ไอ้ตรงโควิดใช่ไหม
2: ค่ะ
3: 11ถึง19อีก8ปีก็ยังโต 7% เริ่มชะลอลงยังไงโดยธรรมชาติมันโตเร็วขนาดนั้นต่อเนื่องไม่ได้หรอกเพราะยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งโตช้าลงใช่ไหม
2: แต่7นี่ก็ถือว่าสูงเนาะอาจารย์
3: 7% 7% นี่คืออัตราที่เมืองไทยเนี่ยเคยเป็นเมื่อ30ปีที่แล้วสมัย
2: ที่โ
3: ชคชัชวาลจุดสูงสุดของเราโตปีละ 7% แต่บ้านเราก็มีบางปีโต 10% อยู่3ปีช่วงสมัยหน้าช่างแต่ว่าแค่3ปีอะแต่ทั้งที่เหลือมันก็เฉลี่ยก็ 7% เนี่ยประมาณนี้แหละแล้วก็เวียดนามตอนนี้ที่เราบอกว่าเวียดนามโตเร็วมากเลยนู่นนี่ก็ประมาณ 7% นี่ก็สุดยอดละเรียกว่ามิราเคิลละแต่จีนอะโต 11% ติดต่อกันมา10ปีแป๊บๆๆขึ้นมาเลยใช่มั้ยจ้ะทีนี้พอถึงโควิดปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเห็นอีกละตอนโควิดก็น็อกไปเลยปิดเมืองอะไรต่างๆเศรษฐกิจก็ง่อยไปเลยแต่พอเปิดเมืองก็ฟื้นนะแต่โดยเฉลี่ยแล้วหลังจากฟื้นแล้วมันไม่เท่าเดิมละมันเหมือนกับว่าประชาชนมันแก่ตัวลงด้วยที่สำคัญคือยิ่งแก่ตัวลงด้วยกลายเป็นว่าประมาณ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาโตแค่เฉลี่ยแค่ 4.8 ประมาณ 5.5% เกือบ 5% นี้มันเท่ากับใครอ่ะอินโดเท่ากับเขมรอะไรพวกนี้นะแต่ของไทยเราเหลือ2แล้วนะไทยแล้วก็เหลือ5มัน20กว่าปีแล้วเหลือ5พอสุดท้ายก็เหลือประมาณ2ตอนนี้เห็นไหมก็ยังสูงมากนะแต่ว่าประเทศที่เคยโต 11% 7% ลงมาเหลือ
2: 4-5%
3: ทุกอย่างก็แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้จะไม่ขึ้นไปเกิน5แล้วเพราะว่าคนแก่ตัวตอนนี้คนที่แก่ตัวเหมือนเมืองไทยแก่ตัวลง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วที่สำคัญตัว
2: คนเกิดน้อยด้วยนะ
3: คนเกิดน้อยแล้วที่สำคัญคือพอเกิดน้อยเลยอสังหาก็เริ่มชะลอที่เมืองจีนเติบโตเร็วมากที่สุดส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะอสังหาโตเร็วมากคนจีนเนี่ยสมัยก่อนบ้านเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเป็นมุงจากมุงอะไรก็ขึ้นมาเป็นคอนโดไปแล้วเต็มไม่หมด
2: อ
3: ันนี้ทำให้เศรษฐกิจโตเร็วมากอีกอันก็คือการส่งออกเพราะเขาเก่งเขาผลิตเก่งส่งออกราคาถูกๆกินตลาดหมดแต่หลังๆนี่เริ่มไงทั่วโลกก็บอกไม่ได้นะคุณเล่นส่งออกแต่ไม่นำเข้าเลยเนี่ยน้อยกินทุกคนคุณเจริญด้วยคนอื่นนะคนอื่นก็บอกไปเริ่มอเมริกาเลยวักพยายามบอกไม่ได้ถ้าอย่างนี้เราตายคุณไม่ซื้อของเราแต่คุณขายเราตลอดใช่ไหมคุณเอาความเจริญของเขาไปให้คุณเองมันก็เริ่มชะลอลงอะไรลงตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกเพราะมันยังช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ต่อไปในอนาคตคงต้องลดลงใช่ไหม
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งเหมือนบ้านเรา ตัวใหญ่จนเรื่องนโยบายก็เป็นเรื่องสำคัญที่ว่านโยบายคุณเปลี่ยนทำให้พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันได้กระทบกับพูดง่ายๆเรื่องเอกชนเรื่องทุนนิยมที่เขาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เขาก็ไม่ทำดีกว่าเพราะว่าคุณไปกรอบคุณไปทำอะไรเหมือนกับกลับมาสมัยคอมมิวนิสต์ที่บอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยเน่าสนิทเลยเพราะนโยบายไงเป็นนโยบายสังคมนิยมที่แบบคุณทำไปคุณก็ไม่รวยแล้วคุณไปเด็ดการคุณอะไรต่างคุณก็ไม่รวยหรอกคุณทำไปทำไมถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมพอคุณปล่อยพวกเขาก็ทำเขาก็อยากรวยสีจิ้นผิงอ่ะนอกจากประกาศอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเมื่อประมาณ5-6 ปีที่แล้วเนี่ยที่ประกาศอะไรต่างๆมาที่แอนด์ฟินแลนเชียลถูกบล็อกมันก็ไปตรงกับช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่เรียกว่าสีจิ้นผิงประกาศนโยบายอีกอันหนึ่งคือ common prosperityก็คือประกาศว่าต่อไปนี้มึงจริงต้องทำให้มีความเสมอภาคคุณรวยเกินไปนะสังคมแบบนี้อยู่ไม่ได้เพราะระบบสังคมนิยมคนควรจะพอๆกันไม่มีใครรวยไม่มีใครจนทุกคนอยู่ได้เขาก็เริ่มประกาศละต่อไปนี้ไม่ให้คนรวยจัดคนไหนรวยจัดเดี๋ยวโดนเขาบอกขนาดว่ามีการไปดูด้วยว่าไอ้นี่มันใช้อะไรหรูเกินหรือเปล่ากินข้าวกินอาหารแพงเกินไปหรือเปล่าคุณผู้ใหญ่กล่าวว่าการความรวยกลายเป็นอะไรละกลายเป็นประเด็นเหมือนกับสมัยคอมมิวนิสต์บ้านไหนมีทรัพย์สมบัติรวยเมื่อไหร่ตายต้องเก็บต้องซ่อนถูกเล็งแล้วพอมาจังเสียพิงพอรวยก็จัดๆคนจีนก็ฟุ้งเฟ้อเลยแหละนะโชว์ออฟเป็นอย่างนี่ธรรมดานี่ธรรมชาติมนุษย์แต่พอประกาศ common prosperity ด้วยเสร็จเลยคนก็ให้ต้องลดการบริโภค
2: ต้องเก็บเ
3: ลยเก็บเนื้อเก็บตัว
2: เนื้อเก็บตัว
3: รวยมากเกินไปดิเขาตรวจสอบเดี๋ยวตาย
2: อาจารย์แบบนี้เขามีจีนมีโอกาสจะกลับมาได้ไหมคะหรือว่าดูแล้วอาจารย์มองว่าค่อนข้างยากหรือมันต้องมี turning point อะไรเพราะว่าหลายๆคนจะบอกหุ้นจีนอ่ะจริงๆแล้วน่าซื้อมากถูกมากนะตอนนี้แต่ถ้ามองภาพรวมระยะยาวทั้งหมดแบบนี้หลายๆคนก็เริ่มไม่ค่อยกล้าแล้วอาจารย์
3: ทีนี้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าพอเขาทำมา 3-4 ปีสิ่งที่คุณก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่าเฮ้ยชักแย่ว่ะใช่ไหมมันไม่เจริญมันไม่เติบโตช้าหรอกหลังๆก็เลยมีข่าวมาละเพิ่งจะปีก่อนเนี่ยเริ่มมีข่าวว่าเฮ้ยเขาเริ่มเปิดนะมีการไปประกาศตัวในที่สัมมนามีการประชุมใหญ่แล้วก็เชิญนะเชิญในพวก
2: เชิญบริษัทเทค
3: เชิญกลับมาแต่เขาบอกว่าแต่กลับมาดูให้ดีนะแจ็คหมาไม่ได้อยู่ในแถวหน้าเลยแจ็คหมานี่อยู่ขอบเพียงแต่ว่าเขาถ่ายมาให้เห็นว่าแจ็คหมาก็ไปเหมือนกันแต่ไปแบบขอบแสดงว่ายังรัฐบาลแค่บอกว่าเออแจ็คก็อย่าซ่ามากนะก็เชิญกลับมาให้เป็นดูว่าตอนนี้รัฐบาลไม่เอาแล้วนะไม่ไปจำกัดอำนาจไม่จำกัดความร่ำรวยไม่ไปจำกัดอะไรมากแล้วจะกลับมาเหมือนกับว่าจะเปิดเสรีเพิ่มขึ้นเพื่อให้พวกคุณรวยได้เพื่อให้คุณทำธุรกิจระดมทุนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเราก็ต้องคิดว่าเออตรงเนี้ยเป็นประเด็นไหมว่าเอ้ยต่อไปถ้าเขาปล่อยเนี่ยพวกนี้ก็กลับมาเพราะไอ้นี่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาคุณกำลังทำระบบกลับไปยุคเก่าคือมันไม่เอื้อไงมันไม่เอื้อต่อการที่ตลาดทุนจะพัฒนาไม่เอื้อกับการที่บริษัทจะเจริญร่ำรวยนะเราต้องคิดว่าทุนนิยมเนี่ยมันคืออะไรที่เยื่อที่สุดล่างกับตลาดหุ้นกับอะไรกับเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจคุณจะโตได้ต้องแต่แน่นอนอ่ะทุนนิยมมันสร้างความไม่เหลื่อมความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นคนจะรวยก็รวยจัดคนที่จนก็จนลงใช่ไหมไอ้นี่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าสีจิ้นผิงก็อยากทำเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยพรรคคอมมิวนิสต์จะอยู่ได้เนี่ยประชาชนต้องพึงพอใจต้องไม่มีคนจนอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าคุณทำมากเกินไปถึงจุดหนึ่งเศรษฐกิจมันก็ไปไม่ไหวคุณต้องเข้าใจใช่ไหมมันก็เลยเขาก็ต้องบาลานซ์ทีนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงนะตั้งแต่ตั้งเสี่ยวผิงมานี่นะตั้งเสี่ยวผิงนี่เป็นคนที่อะไรมากเขาบอกเลยว่าต่อไปนี้ควรจะต้องจำกัดคุณจะเป็นได้แค่สองสมัย8 ปี 10 ปีสมัยละ5 ปีก็10 ปีอย่างมากแต่ตั้งเสี่ยวผิงตอนนี้13-14 ปีแล้วก็เขาไปเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเลยแก้รัฐธรรมนูญใหม่อะไรแบบรัฐธรรมนูญเปล่าไม่รู้แต่แก้กฎเลยว่าต่อไปนี้ไม่มีเทอมละไม่มีเทอม เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่กลับมาแก้ใหม่คุณจำได้ไหมโดนัลด์ทรัมป์อ่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะแก้ว่าให้อยู่ต่อไปเพราะอเมริกาก็มีสองสมัยทรัมป์อยากจะแก้เป็นสามหรือสี่หรือตลอดไปอ่ะเวลาเราไม่มีแต่ไอ้นี่เห็นว่าคนก็บอกเอ้าถ้าจะเป็นตลอดชีวิตแล้วมันจะแก้นโยบายพวกนี้ยังไงอันนี้ก็เป็นประเด็นนะโอเคแต่ว่าเขาอายุเยอะแล้วล่ะคงจะอยู่ไม่ได้นะ
4: เป็นว่าเราก็
3: ม
4: ี
3: โอกาสเปลี่ยน
4: รุนและติดตามมีโอกาสจะดีขึ้นใช่ไหมอาจารย์ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเศรษฐกิจก็จะไม่ไปตลาดหุ้นก็จะไม่ไป
3: ก็อาจจะดีนะตอนนี้หุ้นมันตกหนักๆเนาะต่ำมากๆก็ซื้อไม่ต้องกลัวแต่ถ้ามันมีปัญหามันก็ยังไปได้โอเคครับนะ
4: โอเควันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ทำให้เราเห็นภาพของจีนแล้วก็รากของปัญหาของเศรษฐกิจจีนด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสภาถกร่างงบ70วันแรกเอกนิติแจงเพื่อประคองประชาชนเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงการประชุมสภาที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวันแรกโดยการประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 9:20 นาทีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบ งบปี70ต่อสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศว่าร่างพรบ งบ2570โดยมีจำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพื่อเป็นเงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาททั้งนี้เป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครง

0: รัฐบาลบริหารเงินคงคลังในระดับที่เหมาะสมศาลอาญาพิพากษาจำคุกแม่หลอกลูกวัย13ค้าประเวณีที่ญี่ปุ่นรวม7ปี6เดือนที่ห้องพิจารณาคดี905ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาพนักงานอัยการในคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทนางสาวลักษณาเป็นจำเลยในความผิดฐานธุระจัดหาล่อหรือพาไปเพื่ออนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันเป็นการกระทำกับเด็กอายุไม่เกิน15ปีในข้อหาค้ามนุษย์จากกรณีจำเลยพาลูกสาววัย13ปีไปที่ประเทศญี่ปุ่นอ้างว่าจะพาไปเที่ยวแต่กลับพาไปค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในโตเกียวก่อนที่จำเลยจะเดินทางไปค้าประเวณีที่ไต้หวันแล้วถูกจับกุมส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายวัย13ปีหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวโดยผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยจำเลยให้การรับสารภาพก่อนอ่านคำพิพากษาศาลได้อ่านผลการสืบสอบประวัติของจำเลยโดยไม่พบการกระทำความผิดอาญามาก่อนและมีประวัติในการทำงานนวดที่ต่างประเทศครั้งละประมาณ 14-19 วันมีรายได้ครั้งละประมาณ 50,000 ถึง 80,000 บาทศาลพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักสุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ลงโทษฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปสหรัฐอิหร่านเตรียมเจรจาสำนักข่าวของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงจะระงับการโจมตีตอบโต้กันไว้เป็นการชั่วคราวและจัดการเจรจาขึ้นในวันอังคารนี้ณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับข้อพิพาทที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งระหว่างนี้เรือต่างๆจะสามารถสัญจรได้อย่างเสรีเดิมทีการเจรจาที่จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มุ่งเน้นไปที่ประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตึงเครียดกลับมาปะทุอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ต้องย้ายสถานการณ์การจัดเจรจาไปยังกรุงโดฮาและเปลี่ยนประเด็นไปที่ความปลอดภัยการเดินเรือในเส้นทางยุทธศาสตร์สายนี้แทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,400

0: 155บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770อ
1: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโมเดิร์นมาร์เก็ต 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันวันนี้วันจันทร์ใกล้สิ้นเดือนนะคะ29มิถุนายน2569ค่ะหลายท่านก็มาทำงานด้วยความสดชื่นแจ่มใสเนาะเพราะว่าสิ้นเดือนนะคะวันพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายของเดือนที่6แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญกว่าคือวันที่1นะคะรอเงินที่รัฐบาลจะโอน 1,000 บาทในโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายคนบอกว่าเอ้ยรอมาตั้งนานแล้วค่ะหมดเงินไปแล้วนะคะต้องเติมเงินกันละในวันที่1นะคะอีกอึดใจก็จะได้จับจ่ายกันแล้วนะคะนี่คือบรรดาคนที่มีสิทธิ์ในการใช้โครงการไทยช่วยไทยนะโปรโมทให้รัฐบาลหน่อยเพราะว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคึกคักมากนะคะร้านค้าก็ขายดิบขายดีแต่ว่าพอช่วงปลายเดือนแบบนี้เนี่ยเงินก็หมดแล้วเนาะคนก็เลยไม่ได้ซื้อของแบบ60 40แล้วนะก็เลยทำให้แม่ค้าก็พลอยจะเงียบกันไปด้วยนะคะในช่วงปลายเดือนแบบนี้นะคะก็ยังคึกคักกันอีก3เดือน3ครั้งเนาะสำหรับในโครงการ60 40ที่ว่านี้นะคะส่วนใครที่ไม่ได้สนใจโครงการก็ใช้จ่ายกันไปปกติเนาะโดยเฉพาะบรรดาคนที่แบบมีเงินน่ะเดี๋ยวนี้คนที่มีเงินเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องใช้โครงการก็ได้แต่ว่าสมัครไว้นะอย่างมีเพื่อนคนนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยสมัครก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้สิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เอาถามว่าทำไมอ่ะก็ไม่ค่อยได้ไปเดินส่วนใหญ่ก็จะสั่งของหรือว่าซื้อของผ่านทางแอปหรือว่าผ่านทางออนไลน์เอาแต่ว่าถ้าเป็นพวกอาหารนะเดี๋ยวนี้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็สั่งได้แล้วนะคะหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะจริงๆก็สั่งได้แล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะไปคุยกับพี่ออสดีกว่านะคะใช้หรือเปล่าไม่รู้ในโครงการนะคะหรือว่าใช้ไปหมดแล้วคุณเกรียงไกรและสตาร์มุกขยันนันเจ้าของเว็บไซต์ thailot.com สวัสดีพี่ออสนะคะ
4: สวัสดีครับคุณศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมก็ใช้หมดไปเมื่อวานครับเมื่อวานนี้ก็หมดพันแรกนะหมดพันแรก
3: พันแรก
4: มันเดือนละพัน
3: คะใช้เงินวันละ50บาทเหรอฮะภรรยาให้ใช้แค่นี้ใช่ไหม
4: ไม่ใช่ครับภรรยาให้ใช้เต็มที่ครับ ให้ใช้เต็มที่นะครับแต่ว่า
3: เพิ่งจะหมดเมื่อวาน
4: ใช่
3: พระเจ้าจอร์ด
4: ก็จริงก็คือก็สลับกันใช้
3: น่ารัก
4: ที่บ้านก็สลับกันใช้ว่าไปตลาดนี่แหละไปตลาดแถวนนท
3: ์ก็ไปซื้อ
4: ก็ไปซื้อ
3: ใช่ไหม
4: เอาของซื้ออาหาร
3: สนุกนะเออซื้ออาหารใช่ส่วนใหญ่ก็ซื้ออาหารนะซื้อของกินอ่ะ
4: ใช่
3: มันเหมือนเล่นเกมอะไรบางอย่างเหมือนกันนะเวลาไปซื้อของนะเออ
4: ใช่
3: ไหมเวลาสแกนปุ๊บมานั่งดูคำนวณอ้อ40%มันก็คือยอดนี้อะไรเงี้ยเออมันก็สนุกไปอีกแบบนึงเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ก็มันจะยากกว่าคราวที่แล้วมัน50 50
3: เออ
4: ใช่มัน40
3: อันเนี้ยมัน40 60เออมันก็เลยเหมือนดูเหมือนเล่นเกมอ่ะ
4: ซื้อของ57บาทเนี่ย 40% คือเท่าไหร่โอ้โห
3: ใช่เออแล้วมีพี่อยู่คนนึงอ่ะเค้าเหลือในระบบ27บาท40สตางค์แล้วเค้าบอกว่าเค้าอ่ะต้องเติมเงินเท่าไหร่เพื่อจะให้ได้ใช้ครบภายในวันที่30เนี้ยแล้วก็บอกอุ้ยคำนวณไม่ถูกค่ะพี่ไปใช้เครื่องคิดเลขเอาเองเถอะปวดหัว
4: ครับผมก็คำนวณไม่ถูกผมเชื่อว่าหลายคนก็คำนวณไม่ถูกวิธีการครับคือซื้อให้เกินไปก่อนแล้วเราก็
3: ใช่
4: ซื้อเกินไปเลยซื้อเกินไปเลยพอเกินไปหมดปุ๊บไอ้เศษนิดแต่ให้เกินแบบพอดีนะเกินไม่ได้เกินแบบเยอะๆนะเกินสมมติเกินหลัก10-20บาทอะไรเงี้ยเราก็หยุดด่วนไปก็จ่ายเพิ่มไปแค่น
3: ั้
4: นแหละ
3: เออเขาไม่อยากใช้เงินเพิ่มไงเขาอยากได้ให้มันพอดีเป๊ะอ่ะเออให้มันพอดีเป๊ะอ่ะ27บาท40สตางค์เนี่ยเราต้องเติมเงินเท่าไหร่ถึงจะใช้แบบประมาณนี้บอกอุ้ยพี่ปวดหัวไม่คิดไม่ได้ค่ะพี่ขอโทษทีเออ
4: เออก็สนุกนี่คือความสนุก
3: สนุกเน
4: า
3: ะ
4: ใช่
3: สมองเออจะได้ใช้สมองกันนะคะ
4: ครับผมนะครับก็ผมไปเจอเนื้อหาสำหรับ สัปดาห์นี้นะครับผมก็ไปเจ
3: ค
4: อ
3: ่ะ
4: บทความอันหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าที่เรียกว่าดีอ่ะเป็นหน่วยงานที่ผมก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานบ้างเหมือนกัน
3: อือฮึ
4: เป็นบทความที่เกี่ยวกับเป็นขึ้นหัวมาเลยครับใน Facebook ของ NCSA Thailand นะครับ
3: ค
4: ก
3: ่
4: ็
3: ะ
4: เป็นของคณะกรรมการรักษาคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติครับ
3: อื
4: นะครับ
3: ม
4: ซึ่งเป็น Facebook Page ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ทุกเลเวลทุกระดับก็คือเดิมทีผมไปดูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นภัยไซเบอร์ในขั้นแอดวานซ์ขั้นแบบเจาะตามช่องพอร์ตอะไรนู่นนี่นั่นแต่ปัจจุบันเนี้ยเนื้อหาที่ทางเพจของเขาเนี่ยทำออกมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่า user friendly มากขึ้นก็คือเข้าใจง่ายนะครับ
3: ค
4: ซึ
3: ่
4: ่
3: ะ
4: งมีบทความในอันนี้สนใจเขาน่าจะถอดความมาจากรายการ Cyber Insight นะครับซึ่งท่านผู้บริหารท่านเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเนี่ยคือท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยอันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเพราะว่าขออนุญาตท่านมาว่าขออนุญาตเอาเนื้อหาที่สรุปมาเนี่ยมาเล่าให้มาฟังในรายการนะให้ท่านผู้ฟังฟังในรายการนะเรื่องพาสเวิร์ดคุณรั่วหรือยังพาสเวิร์ดคุณรั่วหรือยังพาสเวิร์ดรั่วของเราเนี่ยเรารู้สึกเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่เดี๋ยวนี้เราตระหนักรู้มากขึ้น
3: แล้วก็ไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เราก็ระแวงอยู่นะรั่วหรือยังวะ
4: ครับผมมันกลายเป็นพอพาสปอร์ตของเรารั่วเนี่ยมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการโจมตีไซเบอร์ครั้งใหญ่ครับข้อมูลรั่วเฉยๆสมมติข้อมูลชื่อเรารั่วเฉยๆมันก็คนทั่วไปก็จะเห็นชื่อเราเห็นเบอร์โทรเราอันนี้ก็ร้ายแรงอยู่แล้วเนาะถูกไหมเอาแค่ชื่อกับเบอร์โทรเนี่ยก็แค่ชื่อกับเบอร์โทรเราหลุดไปเนี่ยคนก็โทรมาหลอกเราได้แล้วมิจฉาชีพก็เอาไปใช้ได้เยอะแล้วซึ่งก็เขาอ่ะจะมาหลอกเราแฮกเกอร์เขาจะมาหลอกเราอันเนี้ยขึ้นอยู่สติสัมปชัญญะเราแล้วว่าจะโดนหลอกหรือเปล่าถูกไหมแต่ถ้าพาสเวิร์ดรั่วเนี่ยมันคือการยึดตัวตนของคุณอันเนี้ยจะปลอมตัวเป็นเราไปหลอกคนอื่นได้อันเนี้ยร้ายแรงขั้นกว่าข้อมูลรั่วครับพาสเวิร์ดเรารั่วเนี่ยมันร้ายแรงกว่าการที่มันร้ายแรงกว่าตัวเราเนี่ยหลุดคือข้อมูลหลุดออกไปเฉยๆนะครับในยุคที่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่น LINE การใช้ Facebook การใช้ YouTube การเล่น TikTok หรือการเล่น IG หรือการใช้อีเมลอะไรก็แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการล็อกอินถูกไหมแต่ว่าหลายคนไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่าต้องล็อกอินเพราะอะไรเพราะใช้ในมือถือมันเข้าได้เลยเราก็มักจะไม่ได้รู้สึกถึงความต้องป้องกันตัวถูกไหมแต่ว่าพอข้อมูลพอล็อกอินเราไม่ได้ล็อกอินบ่อยๆบางทีเราก็ลืมเป็นไหมคุณถือไรเป็นไหมว่าพอใช้ในมือถือบ่อยๆเนี้ยเวลาเราล็อก Facebook แทบจะไม่ต้องล็อกอินเลยถูกไหมอีเมลก็
3: ไม่ได้ออกเลยค่ะไม่มีเลย
4: เราก็จะไม่สนใจเราก็จะลืมขั้นตอนการล็อกอินของตัวระบบพวกนี้ไปเลยใช่ไหมที่สำคัญคืออากูอาเจกอาเอิ่มอาแปะทั้งหลายแหล่ญาติญาติเราอะที่เป็นรุ่นพี่เราขึ้นไปเนี่ยก็จะแทบจะไม่เคยจำพาสเวิร์ดเลยและยุคใหม่ๆแต่ว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆยุคใหม่ๆเนี่ยเขาจะเริ่มบังคับให้ต้องล็อกอินบ่อยๆมากขึ้นซึ่งปัญหาจะเกิดตอนไอ้ล็อกอินบ่อยๆเนี่ยจะลืมพาสเวิร์ดออสเนี่ยจะต้องมาคอยไล่ว่าพาสเวิร์ดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะของญาติญาติส่วนใหญ่ก็จะต้องคอยจดไว้ให้ซึ่งไอความอันตรายคือไอตอนจดไว้ให้นี่แหละตอนจดไว้ให้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าเกิดการข้อมูลรั่วได้หรือพาสเวิร์ดรั่วได้นะครับตามศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่า credential leakนะครับในอินโฟที่เขาให้ผมมาเขาบอกที่ผมไปดูของเขามานะเขาบอกรหัสผ่านรั่วหนึ่งชุดเนี่ยอาจเปิดทางสู่ความเสียหายทั้งชีวิตดิจิทัลเลยคือมีคนปลอมตัวเป็นเราได้เลยนะครับตัวเลขที่ต้องรู้ครับ ในประเทศไทยนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อมูลที่รั่วเนี่ยประมาณ5ปีที่ผ่านมามีข้อมูลที่รั่วเนี่ยภายในเวลา1ปีนะครับมี56ล้านรายการครับปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเนี่ยมีมากกว่า200ล้านรายการที่ข้อมูลรั่วออกไปทั่วโลกทั่วโลกเนี่ยมีมากกว่า50,000ล้านรายการครับไอ้พาสเวิร์ดรั่วเนี่ย50,000ล้านรายการครับแต่ว่าความเสี่ยงสูงมากครับที่ข้อมูลของเราจะรั่วออกไปนี่หมายถึงพาสเวิร์ดนะไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวอย่างเดียวนะพาสเวิร์ดครับถ้าพาสเวิร์ดคุณรั่วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับผลกระทบที่ตามมาเลยนะครับก็คือไอ้ตัวแฮกเกอร์เนี่ยมันจะใช้เอาแบบเป็นคนก่อนแล้วกันนะไม่ต้องเป็น AI นะยังไม่ต้องแอดวานซ์ถึงเป็น AI นะหนึ่งเลยเขาจะเข้าถึงเนื้อหาอีเมลสำคัญของเราและเขาก็จะรู้ว่าเราเขารู้ตัวเรามากกว่าตัวเราซะอีกเมื่อเขาแอบอ่านอีเมลปัจจุบันเนี้ยคือเพราะอะไรเพราะบริการต่างๆล้วนผูกกับอีเมลถูกไหมครับ Facebook คุณก็ผูกกับอีเมล LINE คุณก็ผูกกับอีเมล TikTok ก็ต้องอ้างอิงกับอีเมลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเม
3: ื
4: ่อข้อมูลพาสเวิร์ดของตัวอีเมลเราหลุดออกไปเนี่ยอันนี้อันตรายละมันก็จะสามารถแปลงร่างไปเป็นTikTok เรายึด TikTok เราหรือยึด Facebook เราก็ได้เมื่อเข้าถึงบัญชีออนไลน์ได้เนี่ยอันเนี้ยมันก็สามารถสั่งซื้อของได้สั่งอะไรเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เมื่อล็อกอินได้เรียบร้อยเพราะมันอิงจากอีเมลถูกไหมครับมันยึดบัญชีส่วนตัวของเราได้ซึ่งบัญชีส่วนตัวของเราไม่เท่าไหร่บางทีก็เคยมีการที่ถูกยึดบัญชีช่อง YouTube อันเนี้ยบันเทิงละถูกยึดบัญชีช่องของตัว Facebook Page ซึ่งหลายบริษัทหลายคนใช้ Facebook Page ในการทำธุรกิจหนักมากก็คือเรียกว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจาก Facebook เลยทีเดียวไม่ใช่ว่าไม่ได้รายได้จากการทำคอนเทนต์ใน Facebook นะขายของ
3: ค่ะ
4: หรือถูกยึดบัญชีค้าขายออนไลน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยอันเนี้ยเริ่มผลกระทบที่เริ่มรุนแรงมากแต่เมื่อก่อนนี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขายของบนออนไลน์อะไรมากแต่ส่วนใหญ่จะขายแบบออฟไลน์มากกว่าถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยคนแทบจะทุกธุรกิจจะต้องมาค้าขายในออนไลน์ด้วยซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยการถูกล็อกการถูกยึดยูเซอร์พาสเวิร์ดหรือการถูกคือการถูกเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลต่อเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็ถูกยึดถูกอะไรไปซึ่งความเสียหายมากกว่าสมัยก่อนเยอะครับเสียหายแน่ๆนะครับปลอมตัวทุกวันนี้แค่ AI หลอกปลอมเสียงเรามาโทรมาหาญาติเราในการว่าเป็นคุณเกียงไกรคุณอะไรโทรมาขอยืมตังค์หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็น่ากลัวถูกไหมอันนี้ก็เป็นอีกภัยนึงแต่ว่าภัยที่เกี่ยวข้องกับพาสเวิร์ดรั่วมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งพอพาสเวิร์ดของคุณรั่วออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้แน่นอนอาจจะถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวได้นะเพราะว่าถูกแฮกข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องเงินมีเคสหนึ่งอันนี้โดนจากคนรู้จักทำธุรกิจถูกแฮกเกอร์แอบอ่านอีเมลและอ่านอีเมลเสร็จแล้วความแสบของมันคือมันจะมีเมลที่เกี่ยวข้องกับไปสั่งซื้อเป็นการทำใบเสนอราคาไปให้ลูกค้ามันไปเช็คอีเมลฝั่งส่งออกของบริษัทนี
3: ้
4: มันเช็คอีเมลของบริษัทนี้นะฝั่งเซ็นก็เรียกเซ็นไอเทมอ่ะเสร็จแล้วมันไปเห็นว่ามีใบคอนเฟิร์มแล้วก็มีการใส่เลขบัญชีมันเอาตัวนั้นอ่ะแค่เปลี่ยนเลขบัญชีนิดเดียวแล้วฟอร์เวิร์ดไปใหม่แล้วไปแจ้งลูกค้าว่าข้อมูลมีการผิดพลาดเดี๋ยวส่งไปให้ใหม่ปุ๊บส่งไปให้ใหม่ปุ๊บเป็นเลขบัญชีของผู้ร้ายเลยชัดเจนนะครับแต่จุดอันเนี้ยคือโดนแฮกเมลเซิร์ฟเวอร์ประมาณนั้นนะครับแล้วมันคืออย่างอื่นไม่เปลี่ยนเลยรายการสินค้าอะไรไม่เปลี่ยนชื่อลูกค้าอีเมลอะไรก็ส่งไปซ้ำเข้าไปให้ลูกค้าคนเดิมแต่แอบเปลี่ยนข้อมูลในไฟล์ PDF ที่มีการใบเสนอราคาแล้วใส่ตัวเลขบัญชีใหม่ลงไปนะครับซึ่ง ปรากฏว่าโชคดีตรงที่ว่าลูกค้า

0: ที่ถูกปลอมเนี่ยเขารู้เลขบัญชีเดิมของบริษัทอยู่แล้วเขาเลยไม่ได้โอนไปยังเลขบัญชีใหม่นะครับซึ่งอันนี้รู้แปลว่าลูกค้าคู่ค้าเขารู้กันก็เลยป้องกันปัญหานี้ได้แต่เจ้าของอยู่ไม่ได้แล้วครับเจ้าของเครียดมากครับเพราะว่าลูกค้าเจ้านี้เจ้าเดียวแต่เจ้าอื่นโดยเฉพาะเจ้าที่อยู่ต่างประเทศที่มีการซื้อขายกันเป็นแบบเป็น B2B นะครับซึ่งความเสียหายมันค่อนข้างรุนแรงมากครับนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งทำให้เขาตระหนักเคสเนี้ยทำให้เจ้าของเนี่ยเขาตระหนักเลยว่าเมลเซิร์ฟเวอร์เป็นเรื่องสำคัญเมื่อก่อนนี้เปิดบริษัทใหม่ๆใช้โฮสติ้งถูกๆใช้แชร์โฮสติ้งไปใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปีละ1,000-2,000 บาทก็ได้แล้วก็ส่งอีเมลได้รับส่งอีเมลได้ทั่วโลกอยู่แล้วแรกๆก็โอเคครับแต่พอมีปัญหานี้ปุ๊บเขาสั่งเปลี่ยนผมก็บอกว่าโอเคถ้าคุณอยากป้องกันปัญหานี้วิธีแก้หนึ่งต้องใช้เงินครับอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยต้องใช้เงินก็คือราคามันแพงกว่ากันเยอะเมื่อก่อนเนี้ยเซิร์ฟเวอร์ตัวละการเช่าเมลโฮสติ้งราคาปีละ2,000ใส่ได้10ยูเซอร์อีเมลถูกไหมแต่ว่าพอเป็นอีเมลที่มีมาตรฐานมีสแตนดาร์ดมากขึ้นราคา1 account ราคาประมาณ 1,000 บาทต่อปี1 account นะ1อีเมลอาจจะประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: 1,000 ต่อปี
0: ต่อปีซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้แพงไงครับ
1: ไม่แพงใช
0: ่ใช่แต่ว่าเขาเคยใช้ถูกจัดๆมาก่อนไงเขาเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแพง
1: เคยได้ถูกกว่านี้
0: ใช่เคยได้ถูกมากๆปีละ 1,500 แต่ได้10 accountมันถัวกันเยอะไงตอนแรกเขาไม่ตระหนักครับพอมาเจอปัญหาเนี้ยเขาตระหนักเลยว่าเฮ้ยอันนี้เสียหายละเสียหายละก็คือถูกเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินซึ่งไปต่างประเทศด้วยนะครับแต่ดีพวกคู่ค้าบริษัท B2B บางทีเขาก็จะมีแอคเคาท์ที่มันเชื่อมกันอยู่แล้วแต่มันเป็นสัญญาณบอกแล้วแหละว่าไม่ดีละการถูกแฮกอีเมลไม่ใช่เรื่องดีแน่แน่แรกๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรถูกแฮกอีเมลแต่คราวนี้มันแอดวานซ์แล้วไงมันเริ่มจะไปเรื่องเกี่ยวกับการค้างก่อนเนี้ยเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เสียหายบางทีคนเสียหายแบบไม่รู้ตัวก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องระวังวิธีการป้องกันอันนึงอย่างที่ผมบอกในกรณีที่เป็นอีเมลเซิร์ฟเวอร์ผมก็จะให้คุณโอเคเว็บเซิร์ฟเวอร์ถ้าคุณยังไม่มีธุรกรรมบนออนไลน์ที่ซีเรียสมากก็อาจจะยังใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ราคาถูกหน่อยก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ทำธุรกรรมเยอะในเว็บไซต์นะก็โอเคไม่ได้มีเรื่องการมีระบบในการโอนเงินในการซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของบริษัทคุณนะถ้ายังไม่ซีเรียสมากเป็นแค่โปรไฟล์เฉยๆคุณก็ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ราคาประหยัดแล้วก็ไม่ได้มี security อะไรมากมายนักเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าอีเมลถ้าคุณใช้อีเมลสำคัญคุณต้องอีเมลเซิร์ฟเวอร์อาจจะต้องใช้แบบของดีมาตรฐานก็อย่าง Gmail มันจะมีบริการของ Microsoft ของ Gmail ของ Toho มันจะมีเว็บมีเว็บที่ให้บริการที่เป็นมาตรฐานนะก็อันเนี้ยอย่างเฉลี่ยนะยูสเซอร์1ยูสเซอร์ประมาณ 1,000 บาทแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจขึ้นกับยี่ห้อของแต่ละเจ้านะอันนั้นท่านผู้ฟังลองไปหาข้อมูลดูนะครับก็เนี่ยใช้เป็นเมลที่เป็นมาตรฐานเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับอีกอันนึงคือพอมันเป็นเมลมาตรฐานหรือเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นมาตรฐานมันเวลาเราจะล็อกอินอะไรก็แล้วแต่มันจะมีบริการที่ว่า MFA Multi Function Multi Factor Authentication ก็คือการล็อกอินแบบ2ชั้นคืออะไรครับ เวลาเราล็อกอินเข้าไปในระบบมันจะมีการส่งสมมุติมันจะมีการส่งอีเมลมาถามเราก่อนว่าคุณล็อกอินที่เว็บไซต์นี้จริงไหมอันเนี้ยถ้ามีคนแอบอ้างเป็นเราเอา user password เราไปล็อกอินที่อื่นมันจะเด้งมาที่อีเมลเราเพื่อถามก่อนว่าคุณล็อกอินอันนี้จริงใช่ไหมซึ่งถ้ามันไม่ใช่เราก็โนไปเราก็ไม่ตอบรับไปแฮกเกอร์มันก็จะไม่สามารถล็อกอินอีเมลของเราได้หรือล็อกอินระบบของเราได้นะครับผม อันเนี้ยก็เป็นหนึ่งวิธีเปิด MFA ตัวเนี้ยนะครับซึ่งมันจะเวลาเราล็อกอินมันอาจจะส่ง SMS มายังมือถือเราก็ได้หรือจะส่งเป็นอีเมลได้แต่จุดอ่อนจุดหนึ่งถ้าสมมติว่าเราโดนแฮกเมลนะแล้วเราไปเปิด

0: มัลติอันนี้แล้วป้องกันแล้วนะมันส่งสมมุติเราล็อกอินไปปุ๊บเราล็อกอินเฟซบุ๊กไปปุ๊บมันจะเด้งไปที่อีเมลเพื่อยืนยันถูกไหมว่าเป็นเราหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่แฮกเกอร์มันรู้พาสเวิร์ดอีเมลเราไงมันก็สามารถที่จะแอบเข้าไปอ่านในอีเมลเราได้ว่าอ๋อล็อกอินเฟซบุ๊กของคุณต้องมีการใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันว่าเป็นคุณมันก็ยังหลอกเข้าไปได้เพราะมันรู้พาสเวิร์ดของตัวอีเมลเราไงอันเนี้ย
1: อ๋
0: คือป
1: อ
0: ระเด็นเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะต้องบอกว่าถ้าจะล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องให้ SMS มาที่มือถือเราอันนี้จะฉีกคนละแพลตฟอร์มละอันนี้ก็จะ
1: อ
0: ป
1: ื
0: ้
1: ออ ฮ
0: ง
1: ึ
0: กันได้มากขึ้นป้องกันได้มากขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งวิธีการป้องกันคืออันนี้ผมก็บอกบ่อยๆมากเลยก็คือเรื่องของการไม่ใช้รหัสผ่านที่ซ้ำกัน
1: ค่ะเออเร
0: ย
1: า
0: า
1: พู
0: ก
1: ดกันบ่อยเนาะ
0: อั
1: เร
0: น
1: ื่
0: น
1: อ
0: ี
1: ง
0: ้
1: เนี้
0: ย
1: ย
0: าก
1: เออ
0: ันนี้
1: แต่
0: ยาก
1: ก็ยากมาก
0: ยากจริง
1: อือฮึ
0: ๆ Facebook
1: ค
0: อั
1: ่
0: น
1: ะ
0: หนึ่ง YouTube อันหนึ่งFacebook อันหนึ่งอีเมลอันหนึ่งน
1: เ
0: ะ
1: ออฮะ
0: แล้วไหนจะเป๋าตังค์อีกไหน
1: เอ
0: จะเป๋
1: อ
0: าตังค์อีกไหนจะแอปธน
1: โอ
0: าค
1: ้
0: าย รอีกยิ่งรวยมีหลาย
1: ย
0: ธ
1: านก
0: าคารธนาคารเดียวไม่พอเก็บธนาค
1: อ่
0: า
1: าร ฮ
0: เดีย
1: ะ
0: วไม่พอเก็บตังค์ต้องใส่ห
1: อ
0: ล
1: ื
0: ายๆธ
1: ม
0: นาคารอีกพาสเวิร์ดมันเยอะครับซึ่งก็
1: ค่ะ
0: แต่ก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันมีทริคครับก็คือเราอาจจะอาศัยตัวเลขบางชุดที่บ่งบอกของความเป็นบริการนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ควรใช้บ้
1: อ
0: า
1: ื
0: น
1: อ
0: เล
1: ฮ
0: ข
1: ึ
0: ที่ไม่ควรใช้วันเกิดไม่ควรใช้เลขมือถือใบปนอยู่ในพาสเวิร์ดนะครับซึ่ง
1: อืม
0: ก็คืออาจ
1: มั
0: จ
1: น
0: ะ
1: เดาง่ายอ่ะเนาะอื
0: ม
1: อ
0: ัน
1: ฮ
0: เด
1: ึ
0: าง่ายอาจจะใช้เป็นชื่อบริการนั้นอย่างเช่น Facebook แล้วก็บุ๊กเฟซแล้วก็ตามด้วยเลขอะไรทั้งอย่างก็ได้ให้รู้ว่าอันนี้
1: อ่า
0: Facebook YouTube ทูบยูอะไรก็ว่าไปก็สลับไป
1: เ
0: Netflix
1: ออ
0: ฟิกเน็ตเอาฟิกพาสเวิร์ดเป็นฟิกเน็ตแล้วขีดด้วยตัวเลขอะไรสักอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์ของเราก็ได้อันนี้ก็คือต้องพยายามตั้งรหัสผ่านไม่ให้ซ้ำและให้เราจำได้ซึ่งเราจะจำได้เฉพาะตอนที่เรานั่นเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมันก็ไก่กับไข่อะเนาะก็ต้องทำและอีกอันหนึ่งค
1: อื
0: ือ
1: ม
0: โอเคเรื่องตั้งพาสเวิร์ดเนี่ยจดใส่สมุดจะได้เนาะบางทีก็จดใส่มือถือเนี่ยพ
1: ออ ่า
0: จดใส
1: ใ
0: ่
1: ช
0: ม
1: ่
0: ือถือปุ๊บมันก็รั่วมันก็อาจจะรั่วได้เพราะอาจจะถูกแฮกได้ซึ่งก็ต้องพยายามทำแล้วกันนะผมพยายามจะพูดว่าไม่ให้มันไม่ยากเกินไปนะครับอีกอันหนึ่งคืออั
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: นี้หลายคนจะไม่ค่อยทำละคือการติดตั้งซอฟต์แวร์จากซอฟต์แวร์เถื่อนเดี๋ยวผม
1: อื
0: เค
1: อฮ
0: ย
1: ึ
0: เล่าให้ฟังไปว่าเคยเหมือนเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีพวกแอปดูบอลเถื่อนเว็บดูบอลโลกเถื่อนใช่ไหมซึ่งมันมักจะเป็นเว็บหรือแอปที่มันเกี่ยวกับการพนันออนไลน์แล้วผมบอกว่าเว็บการพนันออนไลน์พวกเนี้ยไม่ควรเข้าไปไม่ควรเข้าไปยุ่งเพราะเราไม่ควรเล่นเพราะถ้าเล่นเดี๋ยวเส้นเงินมันวิ่งมาหาเราอันนี้งานงอก
1: อ๋ออ
0: ันนี้หน
1: เอ
0: ักเลย
1: อ
0: เส้นเงินเนี่ยนะครับตอนนี้ใครๆก็กลัวคําว่าเส้นเงินนะช่วงนี้ถึงแม้จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่รู้แต่พอมีคําว่าเส้นเงินมาเนี่ยมันจะ
1: กลัวมันไหลมาหาเราเออ
0: ใช่เงินม
1: อ
0: ัน
1: ือ
0: โอ
1: ฮึ
0: นก็มาสมมติเราเล่นสมมติเล่นพนันออนไลน์เล่นพนันบอลหรือพนันอะไรมาเราดีใจตอนเราแทงชนะแต่เราจะเสีย
1: ค
0: ใจ
1: ่ะ
0: ตอนคำว่าเส้นเงินมานี่แหละมันจะเริ่มเสียใจละนะ
1: อ
0: ค
1: ื
0: ร
1: อ
0: ับ
1: ฮึ
0: ก็ต้องระมัดระวังอย่าแล้วอย่าไปเข้าพวกเว็บพนันเว็บโป๊ะเว็บเถื่อนทั้งหลายแหละที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันอาจจะแอบข้อมูลมาเพื่อมาขโมยพาสเวิร์ดเรา
1: อืม
0: พวกนี้มันกินพาสเวิร์ดเป็นอาหารมันชอบจริงๆเรื่องเกี่ยวกับ
1: อ
0: พ
1: ื
0: าสเวิร์ดเนี่ยเพราะ
1: ม
0: บอกแล้วไงว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งโลกมีกว่า50,000,000,000รายการเลยที่รั่วออกมาข้อมูลตัวนี้น
1: โอ
0: ะ
1: ้
0: คร
1: โ
0: ั
1: ห
0: บถึงการที่รั่วออก
1: เย
0: ม
1: อ
0: า
1: ะ
0: อย่างเงี้ย
1: จริง
0: ใช่ซึ่งมันก็
1: ๆค
0: ข
1: ่ะ
0: ายกันในตลาดมืดครับเขาไปขายกันในตล
1: อ
0: า
1: ื
0: ด
1: ม
0: มืดตลาดมืดนี่คือไม่ใช่ไม่มีไฟหรืออะไรนะมันเป็นเว็บเขาเรียกว่าดาร์กเว็บก็คือพวกแฮกเกอร์มือใหม่มือสมัครเล่นมือใหญ่ก็จะไปสุ่มกันตรงนั้นแล้วก็ไปหาซื้อพวก user password พวกนี้มาแล้วก็เอามาสุ่มลองทดสอบระบบมาขโมยมาอะไรอย่างเงี้ยมาปลอมตัวเป็นเราซึ่งเป็นวิธีการที่
1: อื
0: ป
1: ม
0: ลอดภัยสำหรับตัวแฮกเกอร์เองเพราะแฮกเกอร์ก็ไม่ได้อยากให้มีใครรู้มันเหมือนบัญชีม้าเหมือนเรากลายเป็นบัญชีม้าโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: อืม
0: คือเขาปลอมตัวเป็นเราก็เหมือนเราเป็นบัญชีม้าแล้วเขาก็เอ
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ยูสเซอร์ของเราพาสเวิร์ดเราไปโจมตีคนอื่น ไปขโมยข้อมูลคนอื่นต่ออีกทีแล้วเวลาตำรวจเดินกลับมาก็มาเห็นแป๊ะเป็นตัวเราซึ่งเราก็ปฏิเสธซึ่งเสียเวลาชีวิตมากและเสียสุขภาพจิตเลยนะบอกเลยว่าแต่ผมไม่เคยโดนนะไม่อยากโดนด้วยก็คือมันจะเสียสุขภาพจิตมากๆนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถูกปลอมตัวเป็นเราแล้วก็ไปขโมยข้อมูลคนอื่นหรือไปหลอกเงินคนอื่นอย่างเงี้ยอันตรายซึ่งความเสียหายมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งหรือบางครั้งบางทีเราก็จะเจอข้อมูลบางทีเราเคยสงสัยไงว่าเฮ้ยไอ้คนที่มันโทรมาหาเราอะทำไมมันรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติกรมที่ดินมันรู้ข้อมูลว่าเรากำลังไปโอนที่ดินแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเคยสงสัยใช่ไหมว่าม
1: ันรู้ได้ยังไงนี่แหละเนี่ยยังสงสัยไม่หายเหมือนกัน
0: อีเมลอะบางทีมันหลุดมาจากอีเมล
1: หลุดไปจากอีเมลใช่
0: แ
1: ไ
0: ล
1: หม
0: ้วตอนมันโทรมาถามสวัสดีค่ะใช่คุณเกียงไกรไหมคะตอบว่าใช่ปุ๊บเป็นการยืนยันแล้วว่าชื่อนี้กับเบอร์โทรนี้เป็น
1: ใ
0: ค
1: ช
0: น
1: ่
0: นี้แน่นอน
1: ยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนให้มันชัดเจนแล้ว
0: ให้พี่มิตรได้รู้เลยว่าข้อมูลถูกต้อง
1: แล้วแล้วเราต้องบอกมันยังไงอ่ะในเมื่อเราใช่อ่ะเราก็จะบอกว่าเราเราอึ้งก่อนหรือยังไงงงตรงนี้แหละ
0: ใครนะแต่บางทีเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวจริงตัวปลอมไงที่มันโทรมาเนี่ยใช่ไหม
1: โอ้ยการใช้ชีวิตยากเหลือเกินในแต่ละวัน
0: ใช่ผมเห็นหลายคนเลยเวลามีคนมีได้รับโทรศัพท์มาบอกใช่ครับเอาแล้วงานงอกแล้วเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าข้อมูลที่มิจฉาชีพได้มาเนี่ยถูกต้องแน่ๆว่าเบอร์โทรกับชื่อเนี่ยตรงกันแน่ซึ่งมันยากมากครับซึ่งผมก็นอยไปด้วยนะเวลาผมเจอ
1: ค
0: ใคร
1: ่ะ
0: โทรมาผมก็จะบอกไม่ใช่ครับโทรมาเรื่องอะไรครับ
1: อ๋อ
0: ใครครับโทรผิดแล้วครับถ้าเราจับเดี๋ยวนี้มันใช้เสียงคนจริงๆไม่ใช่เสียงเพี้ยนๆสำเนียงแล้วไงมันเนียนกว่าเดิมเยอะไงอันเนี้ยมันก็ระวั
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ต้องระวังยากอยู่บางทีผมจําได้ผมเอาเครื่องปั่นน้ําผลไม้ไปซ่อมแล้วก็ไปที่ศูนย์ก็ปั่นก็ศูนย์โทรมาผมรับแล้วมันบอกว่าผมเอาการน้ําร้อนไปซ่อมซึ่งเป็นศูนย์จริงๆนะแต่ข้อมูลผิดนะผมก็เลยเฮ้ยเบอร์นี้มันแปลกๆแล้วเราไม่ได้เอาไอ้เครื่องทำน้ำร้อนการน้ำร้อนไปซ่อมเนี่ยทำไมบอกว่าเอาการน้ำร้อนไปซ่อมเราก็เลยบล็อกเบอร์นั้นไปเลยแล้วเราก็งงเราก็ลืมไปเลยแล้วปรากฏว่านานละเอ๊ะทำไมเครื่องปั่นเราช่างไม่โทรมาสักทีอ๋อเราบล็อกเบอร์ไว้เราบล็อกเบอร์ไว้
1: เราผิดที่เรา
0: เราบล็อกเบอร์ไปเพราะเบอร์แปลกโทรมาแล้วพูดข้อมูลเหมือนจะถูกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ถูกนะเราก็เลยไม่ไว้ใจ
1: ค่ะ
0: อยู่ยากเนาะชีวิตนี้อยู่ยากจริง
1: ยากจริง
0: น
1: ๆนั
0: ะ
1: ่นแ
0: ค
1: หล
0: ระ ับ
1: ยากตรงที่อะไรรู้ไหมแค่เขาโทรมาก็ชื่อเราตรงอ่ะเราก็จะบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้ก็ต้องเอ๊ะนิดนึงอ่ะนะยอมโกหกไปว่าไม่ใช่เราน
0: ั่นแ
1: ใ
0: ห
1: ช
0: ล
1: ่
0: ะ
1: ไหม
0: เพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนตัวเราหรือพาสเวิร์ดเราสำคัญกว่าที่คิดแล้วยิ่
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ทุกวันนี้ชีวิตเรามันไปผูกกับบนโลกออนไลน์เยอะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นก็เรียกเป็นอินโฟดีๆจากทางสคมช.นะครับน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับผมว่าวันนี
1: ม
0: ้
1: ีประโยชน์แน่นอน
0: ครับผมก็ระวังตัว
1: ค
0: กั
1: ่
0: น
1: ะ
0: ดีๆครับผม
1: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ออสเจอกันทุกวันจันทร์เหมือนเดิมนะคะ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณเกรียงไกรรัชตามุขยนันท์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com นะคะเราจะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยาก จดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโภคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอ
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ร่วมสนุก

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะงานที่เพิ่งจะจบไปถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะคะสำหรับกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ Global Pack Insightส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกที่จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank ที่ร่วมกับคลื่นความคิด 96.5 อสมทนะคะที่ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมนั้นได้เรียนรู้กลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยวิทยากรมืออาชีพแล้วก็ Special Case นะครับผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกทำให้ได้เห็นแนวทางในเรื่องของการปรับนะคะแพ็กเกจจิ้งไปด้วยกันกิจกรรมดีๆแบบนี้มีผู้ฟังสมัครเข้าร่วมสัมมนากันจนเต็มเลยนะคะ200ที่นั่งค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่พลาดนะคะโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็สามารถเข้าไปรับชมเป็นคลิปย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook Fanpageของ FM 96.5 คลื่นความคิดนะคะรวมถึงสามารถติดต่อเข้ารับคำปรึกษาเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการแล้วก็รวมถึงบริการด้านสินเชื่อธุรกิจได้เลยที่ SME D Bank Call Center 1357ค่ะ1357หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ www.smebank.co.th นะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะนี้ธนาคารไม่มีนโยบายที่จะส่งลิงก์ URL แนบไปกับ SMS หรือว่าจะส่งอีเมลให้กับคุณผู้ฟังหรือใครก็ตามทุกกรณีรวมถึงไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของธนาคารต้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพนั้นก็ใช้โอกาสแล้วก็ช่องทางในการเข้าถึงคนที่เขาต้องการนะจะหลอกลวงนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานกับสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมไปอีก6ขวดนะคะใครสนใจก็โทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลย02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะพูดถึงเรื่องของขณะนี้ก็มีเรื่องของ AI เนาะเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจการโอ้ทุกสิ่งอย่างเนาะการเรียนด้วยนะคะก็มีแต่ AI ทั้งนั้นนะคะแต่ว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะซึ่งเห็นบอกว่าในแต่ละประเทศก็ใช้กันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเขาขอเปิดขอเป็น Open AI นะชะลอเปิดตัว GPT นะคะเวอร์ชั่นไหนตอนนี้ 5.6 ชะลอไปก่อนนะคะสั่งเบรกไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณกลางๆเดือนที่ผ่านมานะคะนี่ค่ะก็ขอให้บริษัทจำกัดการเข้าถึงในระยะแรกเฉพาะกลุ่มองค์กรที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเท่านั้นนี่ค่ะหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะคะก็กำลังร่วมกันพัฒนากรอบการประเมินระบบ AI ขั้นสูงก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงในวงกว้างขึ้นสาเหตุหลักๆของคำขอนี้ก็มาจากความกังวลที่ว่า GPT 5.6 เนี่ยอาจจะไปเพิ่มขีดความสามารถด้านการโจมตี ไซเบอร์อย่างมีนัยยะสำคัญโดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถระบุแล้วก็ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นประวัติการเจ้าหน้าที่ก็มีการเปรียบเทียบความสามารถนี้นะคะกับโมเดลที่เคยถูกรัฐบาลตรวจสอบมาแล้วอย่างเข้มงวดก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าแทนที่จะระงับการเปิดตัวโมเดลยังไม่มีกำหนดข้อเสนอที่มีการหารือกันก็คือการสร้างในช่วงพรีวิวก็คือจะเปิดให้หุ้นส่วนให้พาร์ทเนอร์ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วประมาณสัก20กว่ารายเข้าถึงโมเดลก่อนเป็นลำดับแรกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสะท้อนได้เห็นถึงความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มขึ้นระหว่างความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของสหรัฐกับเป้าหมายในการรักษาความได้เปรียบด้านการแข่งขันในสาขา AI ระดับโลกขณะเดียวกันก็ยังคงถือเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลกำลังเร่งสร้างระบบกำกับการดูแล AI ขั้นสูงอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะแม้ว่าคำสั่งของผู้นำนะคะระดับประธานาธิบดีจะกำหนดเพียงการทดสอบความปลอดภัยแบบสมัครใจแล้วก็ยังไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรที่มันครอบคลุมออกมาอย่างเป็นทางการก็ตามนะคะแต่ว่าระดับผู้ปฏิบัติก็กลัวนะคะก็น่ากลัวอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะณขณะนี้นะคะอีกประเทศหนึ่งพูดถึงเรื่องของโซเชียลนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงว่าถ้าเป็นอยู่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเด็กจะมีปัญหาในอนาคตนะคะถ้าเป็นวันหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนหรือแม้กระทั่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วก่อนไปโรงเรียนเด็กก็จะมีปัญหาเหมือนกันทั่วโลกคือติดโซเชียลล่าสุดนั้นประเทศออสเตรเลียประกาศตัวเป็นหนึ่งในประเทศแรกของโลกจะออกกฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่า16ใช้โซเชียลมีเดียเอาแบบเด็ดขาดนะคะก็หวังว่าจะปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์นั่นเองนะคะแต่ว่าพอล่าสุดนั้นมีผลการศึกษาออกมานะคะอันนี้จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลนะคะเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงเสือกระดาษที่ดูน่าเกรงขามบนกระดาษแต่แทบไม่มีผลในโลกความจริงเลยคือออกกฎมาแล้วเนี่ยจะควบคุมยังไงใช่ไหมแล้วตัวเลขที่สะท้อนคือมันสะเทือนใจที่สุดในการศึกษาในการวิจัยก็คือว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีมากกว่า 85% ยังคงใช้งานโซเชียลมีเดียได้ตามปกติแม้ว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ไปแล้วก็ตามนั่นหมายความว่าจากเยาวชน100คนที่ควรถูกบล็อกเนี่ยมีเพียงไม่ถึง15คนเท่านั้นที่หยุดใช้งานจริงนำไปสู่การตั้งคำถามสำคัญว่ากฎหมายนี้เนี่ยมันสามารถปกป้องใครได้จริงหรือเปล่าที่ประกาศตัวว่าเป็นประเทศแรกของโลกอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็นี่เป็นผลการศึกษาในวารสารการแพทย์เลยนะคะเป็นวารสารการแพทย์ชั้นนำก็คือ British Medical Journal นะคะชี้เห็นว่ามาตรการการตรวจสอบอายุบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่บังคับใช้ภายหลังกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ใช้โซเชียลมีเดียในออสเตรเลียที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วนั้นเนี่ยคือแทบไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิผลอย่างชัดเจนใช่ไหมคือเขาไม่ได้บอกเรื่องจริงกันไงเนี่ยปัจจุบันอะครูอย่างเด็กที่แบบเป็นคนดังแล้วกันเนาะก็มีโซเชียลมีเดียของตัวเองกันทั้งนั้นคือถ้าบอกอายุจริงก็ไม่สามารถสมัครได้นะคะแต่ว่าก็ใครก็จะไปบอกอายุจริงใช่ไหมเนี่ยค่ะแพลตฟอร์มหลักๆอะมีทั้งนั้นเขาศึกษากลุ่มตัวอย่างมาประมาณ12-17ปีนะคะทั้งก่อนและหลังมีกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้เป็นเวลา3เดือนก็เน้นติดตามพฤติกรรมการใช้งานแอปต่างๆนะคะมี TikTok มี X มี Facebook มี Instagram YouTube แล้วก็มี Snapchat ผลปรากฏว่าเด็กอายุต่ำกว่า16ปีมากกว่า 85% ยังคงสามารถใช้งานโซเชียลมีเดียเหล่านี้กันอยู่เหมือนเดิมแม้ว่า2ใน3ของกลุ่มตัวอย่างจะระบุว่าเคยพบกับระบบตรวจสอบอายุมาแล้วก็ตามแต่ว่าก็สามารถผ่านพ้นมาได้วิธีการตรวจสอบอายุที่พบมากที่สุดคือ การให้ผู้ใช้งานเนี่ยประกาศอายุด้วยตัวเองซึ่งก็มีเด็กประมาณ 24-39% รายงานว่าพบวิธีการนี้วิธีการดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหน่วยงานในออสเตรเลียแล้วก็ประเทศอื่นด้วยนะว่าเนี่ยโอ้ยประสิทธิภาพต่ำมากนอกจากนี้ยังมีเยาวชน 13-27% ที่ผ่านการตรวจสอบด้วยการถ่ายเซลฟี่ประมาณว่ามันมีช่องโหว่นั่นแหละสามารถหลอกระบบได้ค่ะนะระบบในการตรวจสอบอายุนะคะจริงๆเด็กๆ เขาก็ใช้วิธีอื่นในการเลี่ยงกฎได้นะประมาณ 15-19% ใช้บัญชีปลอมได้ 9-29% ใช้บัญชีของคนอื่นในการเข้าถึงแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ยากเนาะอีกราว 11% ใช้เขาเรียกว่า private browser เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดขณะที่มีเพียงส่วนน้อยค่ะที่บอกเรื่องจริงน้อยมากต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้พอดูผลโดยรวมพบว่าปริมาณการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มอายุ 12-13 ปียังคงเท่าเดิมหลังกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ไปแล้วกลุ่มตัวอย่างอายุ14และ15ปียังมีการใช้งานลดลงไปบ้างแต่กลุ่มที่อายุเกิน16กลับมีการใช้งานเพิ่มขึ้นแม้นักวิจัยจะยอมรับว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการศึกษาและขนาดกลุ่มตัวอย่างยังเล็กอยู่ยังน้อยอยู่รวมถึงอาศัยการรายงานด้วยตัวเองแต่ว่าไอ้บทความที่มีการแสดงความคิดเห็นน่ะเขาก็แนบมาพร้อมกับการศึกษาย้ำว่าผลลัพธ์เหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนในระยะต้นที่ควรต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะมันก็อาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะคะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นชัดแล้วว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยที่ประกาศว่าจะเป็นประเทศแรกเนาะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ไปแล้วเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าการออกกฎหมายห้ามปรามไม่ได้หมายความว่ามันบังคับใช้ได้จริงๆนะคะแล้วเมื่อระบบตรวจสอบอายุไปพึ่งพาการประกาศด้วยตัวเองโอ้ยใครก็จะบอกใช่ไหมน้อยมากเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาถามไปเพราะอะไรวัยรุ่นส่วนใหญ่ยังคงเข้าถึงแพลตฟอร์มที่ถูกจำกัดได้ตามปกตินะคะในภาวะนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญที่ให้ประเทศต่างๆนะคะทั้งยุโรปอเมริกาเหนือหรือว่าภูมิภาคอื่นๆเนี่ยที่กำลังพิจารณาแนวทางเดียวกันว่าออสเตรเลียเริ่มแล้ว ประเทศของฉันจะเริ่มบ้างนะคะก็กลไกการตรวจสอบอายุที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีตั้งแต่แรกนะไม่ใช่รอมาแก้ไขภายหลังเมื่อมีการเลี่ยงกฎนะแล้วก็แพร่หลายเป็นวงกว้างแล้วนะคะมันยากมากอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะในการที่จะดูแลตรงนี้นะคะบทสรุปของการศึกษานี้ก็คือคำนิยามที่ว่าณขณะนี้ประเทศที่ประกาศกฎหมายนี้ไปแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยกำลังเผชิญภาวะนโยบายที่ถูกนำไปใช้ได้เพียงครึ่งเดียวเนื่องจากกฎหมายนั้นมีอยู่แต่กลไกบังคับใช้ไม่ครบถ้วนแล้วผลที่ตามมาคือสังคมนั้นเกิดความเชื่อว่าปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วทั้งที่ในความจริงเนี่ยเด็กหรือเยาวชนยังคงต้องเจอกับความเสี่ยงเหมือนเดิมทุกประการเนี่ยค่ะก็ต้องหามาตรการใหม่เนาะนะคะเพราะว่าอนาคตของการกำกับดูแลโซเชียลมีเดียทั่วโลกถ้าเป็นในระดับเดียวกันกับตัวผลลัพธ์ของกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลบอกว่าตรงนี้ก็ตามนะคะยังมีช่องโหว่อีกเพียบนะคะอีกค่อนข้างเยอะมากนะคะแม้แต่ในบ้านเราเนาะก็ยังไม่สามารถทำได้นะคะหรือว่ากำลังทำอยู่ก็ไม่แน่ใจเนาะยังไม่ได้คือแค่โรงเรียนอะตอนนี้ดูโรงเรียนก็ดูแลกันเองนะคะสำหรับในส่วนของการไม่ให้เด็กเอามือถือไปโรงเรียนแต่ว่าถ้าเป็นเด็กโตหน่อยเนี่ยเด็กอย่างประถมปลายอย่างเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเขาเอาไปได้นะคะแต่ว่าก็น่าจะอยู่ในการดูแลของคุณครูแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กมากอ่ะนะป.1 ป.2 ป.3 อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่น่าจะยังจะไม่ได้นะคะนี่ก็คุยผ่านคุณครูแล้วกันนะจริงๆแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันอย่างที่บอกนะคะว่าน้อยมากนะเด็กที่ไม่เล่นมือถือมันน้อยจริงๆต้องบอกว่าอย่างนั้นไม่รู้จะต้องทำยังไงเนาะก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนก็เฉยไปแล้วอ่ะนะไม่รู้ว่าจะมีวิธีการแบบไหนอย่างไรก็เลยสรุปเฉยไปละกันอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเนาะคือเราเฉยไม่ได้นะคะก็ต้อง ก่อนไปโรงเรียนนั่งบนรถหรือว่าจะเป็นกลับถึงบ้านเลยพวกนี้นะคะสำหรับเรื่องของการใช้กฎหมายนี้ในการที่บอกว่าโอ้ยจะทำยังไงไม่ให้เด็กนั้นเนี่ยติดมือถือจนมากเกินไปนะคะแล้วก็มากจริงๆค่ะอ่ะมาปิดท้ายกันเรื่องของเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์กันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะสำหรับในประเทศไทยแล้วก็อีกหลายประเทศนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีโจรไซเบอร์ยุคใหม่นะก็ยังเขาเรียกว่าออกอาราวาสมีวิธีการแบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะตอนแรกเขาบอกว่าอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยจะถูกมองว่าเป็นฝีมือของแฮกเกอร์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ทำงานอยู่ในห้องมืดอะไรเงี้ยนะคะมีแรงจูงใจจากความต้องการชื่อเสียงหรือความคึกขนองเท่านั้นแต่ภาพจำนี้ไม่ถือว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันแล้วนะคะอาจจะต้องประเมินภัยคุกคามกันใหม่อาชญากรรมไซเบอร์ปัจจุบันนี้พัฒนาก้าวไปสู่เครือข่ายอาชญากรรมที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีมูลค่าความเสียหายแบบมหาศาลตัวอย่างเช่นมีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าประเทศไทยเราได้รับความเสียหายจากทางการเงินอาชญากรรมไซเบอร์มากกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐช่วงมีนาคมปี65จนถึงเมษายนปี68ก็ประมาณ3ปีค่ะ65 66 67เนี่ย3ปีเต็มแล้วกันคิดเป็นความเสียหายเฉลี่ยประมาณ2ล้านเหรียญต่อวันนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและความรุนแรงของปัญหาที่กำลังเพิ่มขึ้นความจริงก็บอกว่าอาจจะยากในการจะยอมรับก็คือหลายองค์กรยังคงวางแนวทางป้องกันไซเบอร์ราวกับกำลังรับมือกับผู้โจมตีเป็นรายบุคคลแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขากำลังเรียกว่าเจอกับเครือข่ายอาชญากรรมที่ทำงานเป็นระบบนะมีการประสานงานเป็นองค์กรแล้วถูกออกแบบมาเพื่อขยายการดำเนินงานในวงกว้างพร้อมมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนชัดเจนในอดีตแฮกเกอร์ไม่ได้สนใจเรื่องเงินเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้นี่ไงมุ่งสร้างผลตอบแทนชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ปัจจุบันมีรูปแบบของการดำเนินงานที่เป็นระบบไม่ต่างจากองค์กรธุรกิจที่ถูกกฎหมายเลยค่ะเขาจะแบ่งบทบาทหน้าที่เฉพาะทางกันชัดเจนมากตั้งแต่มีทีมวิจัยทีมพัฒนาทำหน้าที่พัฒนาเครื่องมือหรือช่องโหว่ใหม่สำหรับการโจมตีแล้วจะมีหน่วยปฏิบัติการที่รับผิดชอบในการดำเนินการโจมตีจริงไปจนถึงฝ่ายการตลาดที่โปรโมทบริการบนฟอรัมใต้ดินอันนี้ก็จะมีทีมสนับสนุนลูกค้าที่คอยช่วยเหลือนะลูกค้าในการติดตั้งการใช้งานด้วยแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมไซเบอร์ปัจจุบันเนี่ยมีโครงสร้างในการดำเนินงานที่เป็นระบบและจัดการเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับบริษัททุกประการเหมือนองค์กรเลยค่ะเนี่ยภาพนี้เห็นได้ชัดเจนจากการเติบโตของเขาเรียกว่าransomware ซึ่งสะท้อนรูปแบบการดำเนินงานแบบบริการในโลกอาชญากรรมไซเบอร์แล้วกลุ่มผู้พัฒนาเครื่องมือสำหรับอาชญากรรมไซเบอร์ก็จะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาและเปิดให้ผู้ร่วมขบวนการเข้าใช้งานได้เข้าไปเช่าเข้าไปแลกกับค่าสมาชิกหรือส่วนแบ่งจากผลกำไรที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามนะคะเนี่ยพอมีแรงจูงใจทางการเงินที่ชัดเจนก็สามารถทดลองวิธีการโจมตีใหม่ๆได้อย่างเร็วคือแทบไม่มีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายกันได้เร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าองค์กรจำนวนมากยังต้องพึ่งพาการปรับปรุงระบบป้องกันบริเวณเขาเรียกว่าขอบเครือข่ายแบบค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะคะก็คือใช้โซลูชันเฉพาะจุดที่ทำงานแยกจากกันแต่ว่าในยุคของคลาวด์คอมพิวติ้งการทำงานแบบไฮบริดกับห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นเนี่ยแนวทางนี้ไม่พอแล้วค่ะไม่พอต่อไปแล้วในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่มันซับซ้อนแล้วก็มีการพัฒนากันแบบรวดเร็วมากนะคะคือต้องชมใช่ไหมว่าเขาเก่งจริงๆนะคะตอนนี้ก็เห็นมีเรื่องของการเอาแนวทางป้องกันนะคะมาตั้งรับแต่ว่าอย่างเดียวไม่พอก็มีแนวคิดอะไรเยอะแยะมาใช้นะคะก็เดี๋ยวโอกาสต่อไปเนาะคงนำเสนอกันนะคะสำหรับเรื่องของนี่แหละค่ะเรื่องของแนวคิดจริงๆก็ใช้คำว่า zero truth นะคะนี้ก็จะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามหาเพิ่มเติมได้นะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างยิ่งเนาะที่สำหรับเศรษฐกิจโจรไซเบอร์ยุคใหม่ที่ทำงานกันแบบเหมือนองค์กรเหมือนบริษัทมหาชนเลยนะคะแล้วก็ทำงานกันแบบเป็นทีมมากๆเลยนะคะต้องป้องกันเอาไว้ให้ได้สำหรับภัยคุกคามเหล่านี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในวันศุกร์นะคะวันอังคารพุธพฤหัสก็เจอกับทีม Modern Market นะคะสวัสดีค่ะ
3: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: น้ำมัน PT 3แห่งที่ปัตตานีและยะลาไฟลุกท่วมหัวใจชาวบ้านเจ็บ2คนคนร้ายวางตะปูระบายถ่วงเวลาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาตกร่างงบ70วันแรกเอกนิติแจงเพื่อประคองประชาชนเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศเข้มแข็งชัดชาตินอนยาววันนี้ยังไม่มีภารกิจหลังนอนมานั่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2เร่งทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาขยับเข้าใกล้ 1,500 รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
7: ้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีเรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้นะครับเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น2จังหวัดเมื่อคืนนี้นะครับทั้งที่ปัตตานีและจังหวัดยะลาไปดูที่ปัตตานีกันก่อนเลยนะครับเกิดเหตุ2จุดครับเป็นปั๊มน้ำมัน PT ทั้งคู่จุดแรกเป็นปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีจุดที่2ก็คือปั๊มน้ำมัน PT สาขาบ่อม่วงอำเภอยะริงครับเหตุเกิดประมาณ5ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้แรงระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้ปั๊มได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้ง2แห่งชาวบ้านในพื้นที่เห็นเปลวเพลิงจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามากันดับไฟแล้วก็มีรายงานว่าที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนมีอาการ

0: จากนั้นได้กระจายกำลังออกเป็น2ชุดชุดแรกคอยเฝ้าระวังอีกชุดนำระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันครับแล้วก็วางน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใกล้กันก่อนที่คนร้ายจะล่าถอยออกไปจากนั้นไม่นานระเบิดลูกแรกก็ทำงานแรงระเบิดทำให้หัวจ่ายน้ำมันได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงห่างกัน5นาทีระเบิดลูกที่2ก็ระเบิดขึ้นแรงระเบิดเพิ่มความรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายให้หัวจ่ายน้ำมันและอาคารเสียหายอย่างหนักโชคดีจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับส่วนที่สาขาปาวางอำเภอสายบุรีพฤติกรรมของคนร้ายก็มีลักษณะก่อเหตุเหมือนกันเลยครับทั้งหมดแต่งกายชุดดำมีการใช้ระเบิดแสวงเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงในการก่อเหตุทำให้อาคารและหัวจ่ายน้ำมันได้รับความเสียหายจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมัน1คนอีก1คนเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทั้งคู่มีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกตอนนี้อาการทั้งคู่นั้นปลอดภัยแล้วครับ
1: เหตุการณ์ที่จังหวัดยะลานะคะก็มีคนร้ายบุกเข้าไปที่ปั๊มน้ำมัน3แห่งค่ะวางระเบิดจนเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงมีการยิงไล่คนก่อนที่จะวางระเบิดปั๊มน้ำมันด้วยนะคะมีเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมันบนถนนสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองพบเปลวเพลิงตอนที่เกิดเหตุนะคะเปลวเพลิงลุกไหม้กลุ่มควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการส่งชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่ค่ะหลังเกิดเหตุนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เร่งตรวจสอบนะคะแต่ว่าก็ไม่พบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุมีชายแต่งกายด้วยชุดดำประมาณ6คนใช้รถจักรยานยนต์2คันขับขี่เข้ามาในปั๊มน้ำมันค่ะแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า 1-2 นัดแล้วก็สั่งให้พนักงานในปั๊มและประชาชนออกไปจากบริเวณดังกล่าวหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาด้วยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะเช้าวันนี้ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็พบระเบิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลบรรจุในถังดับเพลิง1ลูกที่ไม่ทำงานน้ำหนัก20กิโลกรัมค่ะอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดสัญญาณตัดวงจรภายในแล้วก็อีกระเบิดอีกลูกหนึ่งนั้นทำงานโดยสมบูรณ์ค่ะชุด EOD จึงเก็บกู้และทำลายทิ้งและส่งมอบให้กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์นะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความหวาดกลัวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ทำลายความสงบสุขและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนขยายผลจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนอย่างเข้มงวดค่ะ
0: ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นะครับนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนนะครับวันนี้ยังไม่มีภารกิจก็จะเร่งนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกครับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมเมื่อ22พฤษภาคม2565ตอนนั้นได้ 1,386,233 คะแนนผลยังไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับ28มิถุนายนนับแล้ว 95% นายชัชชาติสิทธิพันธุ์มาเป็นอันดับ1ครับได้คะแนนไปถึง 1,444,914 คะแนนหรือ 65.6%อันดับ2นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข 288,171 คะแนน 13.1% อันดับ3นายชวัชสถาวรวิจิตร 176,934 คะแนนหรือว่า 8% อันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรี 101,819 คะแนนหรือว่า 4.6% อันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 45,598 คะแนนหรือ 2.1% ครับและเมื่อคืนนี้หลังจาก มีการนับคะแนนเกิน 50% ไปแล้วนะครับนายชัดชาติได้ขึ้นมาแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่ได้โหวตให้ครับเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราทุกคนไม่ใช่เพราะว่านายชัดชาติแต่เป็นเราทุกคนต้องจับมือกันแล้วก็เดินต่อไป4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.จะต้องเป็นเมืองชั้นนำแล้วก็สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆ

0: ทั่วโลกได้สิ่งแรกที่จะทำก็คือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกจะทำสิ่งใดอาทิเรื่องของกฎหมายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งโครงการต่างๆนั่นคือพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนนายชัชชาติยอมรับว่าหนักใจครับเพราะว่าประชาชนคาดหวังมากจะต้องทำงานหนักขึ้นเป็น 3-4 เท่าส่วนทีมงานเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมไม่ได้หวังตำแหน่งวาสนาแต่ว่าเอาปัญหาเอาปัญญามาแก้ไขพร้อมให้ความมั่นใจว่าจะสามารถทำงานร่วมกับสก.ทุกคนได้บนเวทีนักข่าวถามถึงน้องแสนดีลูกชายว่าอยากจะบอกอะไรกับพ่อบ้างได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2แล้วแสนดีก็ตอบว่ารักพ่อครับภูมิใจในตัวพ่อมากไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วเพราะรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้ขอให้นายชัชชาติกระโดดทำท่าประจำตัวนะครับซึ่งก็ทำให้โดยเต็มใจแล้วก็ทำไปหลายรอบด้วยเพื่อให้สื่อได้ภาพที่ดีที่สุดครับ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาค่ะผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยายังไม่เป็นทางการนับคะแนนครบ113หน่วยเลือกตั้งก็ปรากฏว่านายปรเมศงามพิเชษฐ์ผู้สมัครหมายเลข2จากกลุ่มเรารักพัทยาเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดคว้าชัยชนะนะคะทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ2 8,600 คะแนนค่ะนายปรเมศวร์ได้ 21,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% ค่ะตามมาด้วยผู้สมัครจากพรรคประชาชนนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรได้ 11,566 คะแนนคิดเป็น 34.8% นายศักชัยแตงห้อเป็นอันดับที่3นะคะ 1,077 คะแนนค่ะแล้วก็นายสุไอนีเจริญสุขนะคะ265คะแนนนายอิทธิพลเนียนคุบสิงห์ขอนแก้วได้191คะแนนส่วนสมาชิกเมืองพัทยา4เขตทีมเรารักพัทยาได้รับความไว้วางใจทั้ง24คนยกทีมค่ะซึ่งการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 81,196 คนออกมาใช้สิทธิ์ 34,677 คนหรือคิดเป็น 43.24% ค่ะก็มีบัตรเสีย 1.7% ค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี70ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอร่างพรบงบประมาณปี70แทนครับ โดยนายเอกนิติได้กล่าวเสนอร่างช่วงหนึ่งครับว่ารัฐบาลยืนยันงบประมาณปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายงบขาดดุลกู้ชดเชย 788,000 ล้านบาทเพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจพร้อมทั้งตั้งเป้าลดการขาดดุลให้ต่ำกว่า 3% ของ GDP ภายในปี2572ขณะนี้ครับหนี้สาธารณะยังอยู่ในกรอบวินัยการคลังเน้นการลงทุนยกระดับประเทศด้วยเทคโนโลยีและ AI ควบคู่การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพสำหรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงสุดคืองบกลางครับวงเงิน 6.93 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี69จำนวน 5.99 หมื่นล้านบาทอันดับ2กระทรวงการคลัง 4.40 แสนล้านบาทขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการจัดงบปีนี้ดูผิวเผินเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่ว่าเป็นงบประมาณที่ใช้แก้ปัญหาในอดีตขาดงบเรื่องของการลงทุนที่จำเป็นในภาคการเกษตรรวมถึงงดจัดการภัยพิบัติอีกทั้งงบลงทุนจำนวนมากก็ถูกปรับลดลงแต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นกลับเป็นงบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เกือบ 30% ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับคำว่า AI จากเดิม30โครงการเป็น100โครงการขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยว่าได้วางตัวผู้อภิปรายไว้30คนได้มองว่าการจัดสรรงบปี70สะท้อนถึงปัญหาและก็แผลที่เรื้อรังมานานรัฐบาลไม่มีแนวทางที่จะออกในวังวนนี้ครับเหมือนอาการฝีแตกก็คือรายจ่ายประจำพุ่งขึ้นขณะที่รายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงไม่กังวลว่าจะถูกองคลักษณ์พิทักษ์รัฐมนตรีประท้วงโดยเฉพาะประเด็น THAI Passport ยืนยันทำงานตรวจสอบเข้มข้นเต็มที่ส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายงบ70วาระแรกนะครับแบ่งเป็นรัฐบาล20ชั่วโมงฝ่ายค้าน20ชั่วโมงประธาน1ชั่วโมงรวมทั้งหมด41ชั่วโมงครับ
1: ค่ะก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะประเด็นที่ทางมาเลเซียเขาแบนกุ้งไทยค่ะวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็พูดถึงการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่มีการห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับกลับมาอย่างทางคุณสุริยะเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการพูดคุยกันค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ที่มาเลเซียค่ะให้หน่วยงานต่างๆได้เตรียมความพร้อมข้อมูลเพื่อจะได้เจรจาให้ได้ข้อยุติค่ะมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายจะสามารถส่งกุ้งไปมาเลเซียซึ่งก็จะทำให้ทางชาวมาเลเซียเองก็จะได้บริโภคกุ้งในราคาถูกนะคะเช่นเดียวกับไทยที่นำเข้าปลากระพงค่ะผู้บริโภคไทยก็จะสามารถรับประทานปลากระพงได้ในราคาถูกก็เป็นเรื่องวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะย้ำว่าถ้าปลดล็อกได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายค่ะ
0: มท.3 เจเศษสั่งการกปภ.บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนลดค่าติดตั้งประปา 15% ครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3 เปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย 15% เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ต้นทุนพลังงานยังมีความผันผวนจากสถานการณ์โลกด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศโดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีผู้ยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวแล้ว 8,065 รายคิดเป็นมูลค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาทครับรวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 4.35 ล้านบาทสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและกปภ.จะยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการควบคู่กับการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางนี้ประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประเภทที่อยู่อาศัย 15% ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ณกปภ.ทั้ง 234สาขาทั่วประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์ครับก็ได้แก่เว็บไซต์กพพ.แอปพลิเคชัน PWA Plus Liveและ LINE Official @PWA Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของค่าไฟสาธารณะค่ะที่ไปมีส่วนอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนนะคะวันนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงค่ะพูดถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบิลค่าไฟประชาชนค่ะโดยบอกว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือ FT ออกจากภาระของประชาชนวันนี้หลังนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นจะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือออกกฎกระทรวงหรือไม่นายพลพีบอกว่าค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะภาพรวมทั้งของท้องถิ่นและทางหลวงประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่น 6,000 ล้านบาทต่อปีก็ต้องไปดูกลไกการจ่ายภาษีของทั้ง3การไฟฟ้าปรับโครงสร้างภายในรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานต้องดูการจ่ายไฟของกฟผ.ฉะนั้นก็ต้องรื้อทั้งระบบค่ะเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้อยู่แล้วทั้งนี้หากต้องแก้กฎกระทรวงก็ต้องนำเสนอครม.เพื่อให้สามารถบังคับใช้ในทันทีส่วนจะใช้เวลานานหรือไม่ในพลพีบอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดค่ะเพราะรอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่ต้องแบกค่ะจะเอางบประมาณมาดูแลส่วนนี้หรือไม่นายพลพีบอกว่ารัฐบาลไม่อยากนำภาษีมาดูแลในส่วนนี้เพราะจะทำให้ประชาชนก็ต้องไปแบกรับค่าใช้จ่ายอีกย้ำว่าเรื่องนี้ต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันของ3การไฟฟ้ารวมถึงรายได้ต่างๆก็ต้องนำมาช่วยในส่วนนี้ด้วยค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับก่อติดทุจริตสอบท้องถิ่นครับฝ่ายกฎหมายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจ่อแจ้งข้อหาหนักอดีตปลัดภูเก็ตเรียกรับผลประโยชน์โรงแรมและรีสอร์ทลุ้นขยายผลไปถึงบิ๊กข้าราชการด้วยครับเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่นิติกรฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบอีกรอบหนึ่งพบหลักฐานมัดอดีตปลัดภูเก็ตพ่วงสวยโรงแรมหลังจากที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ครับได้ทำการจับกลุ่มแล้วก็เข้าตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมหาพยานหลักฐานในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องตลอด2วันที่ผ่านมารายงานข่าวล่าสุดบอกว่าการลงพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้ไม่เพียงแต่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเท่านั้นแต่ยังพบพฤติกรรมเฉาซ้ำซ้อนโดยชุดสืบสวนพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าอดีตปลัดรายนี้ครับมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าสวยจากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยจากพยานหลักฐานที่สาวถึงขบวนการดังกล่าวพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.อยู่ระหว่างเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับอดีตปลัดภูเก็ตในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์นอกจากนี้จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการซึ่งเบื้องต้นพบว่าเป็นคนสนิทของอดีตปลัดรายนี้อย่างน้อย2คนครับแหล่งข่าวความมั่นคงบอกว่าคดีนี้อาจไม่หยุดอยู่แค่ระดับปฏิบัติการแต่อาจจะมีข้าราชการที่มีตำแหน่งสูงกว่าปลัดคอยบงการหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในขบวนการนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าวันพรุ่งนี้ครับ30มิถุนายนเวลา 14:00 นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมเปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและเผยโฉมหน้าขบวนการทุจริตทั้งหมดต่อสื่อมวลชนครับ
1: มีข่าวดีนะคะไทยก็ติดอันดับที่27ของโลกอันดับ7ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนค่ะเรื่องนี้เปิดเผยโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะบอกว่าไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Countries 2026นะคะให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับ7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries ค่ะได้รับการยอมรับนะคะว่าไทยนั้นมีความโดดเด่นด้านการเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนค่ะการจัดอันดับดังกล่าวก็ประเมินจากหลายปัจจัยด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนจุดแข็งของไทยก็คือฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตค่ะซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวก็สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลนะคะมุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายจะผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028ค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่แล้วครับขยับเข้าใกล้ 1,500 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติยังไม่ยอมแพ้เดินหน้าค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องหลังจากพบผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังอย่างน้อย33รายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเด็กชายอายุ11ปี2คนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากซากปรักหักพังอย่างปาฏิหาริย์คนหนึ่งถูกช่วยเหลือจากซากตึกลึกลงไปกว่า3เมตรโดยทีมกู้ภัยจากโคลอมเบียส่วนเด็กชายอีกคนได้รับการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยเม็กซิโกในเมืองคาราบันเลดาโฆษกรัฐบาลรักษาการเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมแล้วอย่างน้อย33คนในช่วงสุดสัปดาห์ครับซึ่งรวมถึงทารกเพศหญิงชราวัย60ปีที่รอดชีวิตมาได้หลังติดอยู่นานกว่า86ชั่วโมงและพ่อลูกคู่หนึ่งครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากโดรนทีมกู้ภัยฝรั่งเศสและอเมริกันจากเมืองคาราบันเดลาเช่นกัน หลังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนานถึง4วันแม้จะมีความคืบหน้าในการกู้ภัยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ยังคงน่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากยังมีผู้สูญหายแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเกือบ 50,000 คนท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย 1,450 รายและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,150 คนอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างพังถล่มและเสียหายมากกว่า775หลังแล้วก็มีแรงงานโรงกลั่นน้ำมันเอมวยโรงกลั่นใหญ่ที่สุดในประเทศต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเนื่องจากปัญหาไฟดับในพื้นที่ภาคตะวันตกครับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทีมกู้ภัยนานาชาติกว่า 2,200 คนจากประเทศต่างๆเช่นสหรัฐสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและเม็กซิโกรวมถึงหลายประเทศเพื่อนบ้านในลาตินอเมริกามีการนำสุนัขดมกลิ่นยุทโธปกรณ์หนักโดนขนาดเล็กเข้ามาช่วยค้นหาในรัฐลาเกวร่าและก็เขตชันกรุงคาราคัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดอย่างก็ตามทีมกู้ภัยกำลังเผชิญข้อจำกัดด้านเวลาครับเนื่องจากได้พ้นช่วง72ชั่วโมงซึ่งเป็นโอกาสสูงสุดที่จะพบผู้รอดชีวิตไปแล้วอีกทั้งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเกี่ยวกับความล่าช้าในการปิดกั้นเส้นทางลำเลียงของรัฐบาลเวเนซุเอลาในบางพื้นที่ครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปนะคะคือร้อนถึงขนาดว่าทำให้มีคนเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอากาศร้อนนี้ถึง 1,300 คนค่ะนายเทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกแจ้งว่าตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อนในยุโรปแล้วกว่า 1,300 คนค่ะคือความร้อนนี่ก็ส่งผลกระทบมากเลยนะคะเพราะว่าอาคารบ้านเรือนสำนักงานโรงเรียนในยุโรปเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับอุณหภูมิร้อนขนาดนี้ค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตที่สูงเช่นนี้ส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสค่ะเมื่อวานรัฐบาลประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนในช่วง5วันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปค่ะโรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากภาวะขาดน้ำลมแดดจำนวนมากจนถึงขั้นต้องเปิดใช้แผนฉุกเฉินระดับชาติส่วนชาวยุโรปอีกหลายล้านคนในหลายประเทศก็ผจญกับอากาศร้อนจัดกระทบการใช้ชีวิตการทำงานและการเรียนอย่างรุนแรงค่ะเมื่อวานนี้อุณหภูมิในหลายประเทศพุ่งสูงทำสถิติใหม่ขณะที่คลื่นความร้อนได้เคลื่อนจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกเช่นในเยอรมนีอุณหภูมิทะลุเกิน40องศาเซลเซียสเป็นเวลา3วันติดต่อกันมีสถิติใหม่ที่แคว้นบรันเดนบวร์กค่ะอุณหภูมิสูงถึง 41.7 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งสภาพเช่นนี้ทำให้ทางหลวงออโตบานหลายสายนั้นเสียหายจากคอนกรีตที่ขยายตัวจากความร้อนและต้องปิดการจราจรหลายจุดส่วนที่สาธารณรัฐเช็กและโปแลนด์วัดอุณหภูมิได้เกิน40องศาเซลเซียสทำสถิติสูงสุดเช่นกันผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกย้ำด้วยว่าสาเหตุหลักของภัยร้อนก็คือภาวะโลกร้อนที่มนุษย์ก่อขึ้นมานั่นเองที่ยุโรปเห็นผลได้ชัดกว่าภูมิภาคอื่นของโลกดังนั้นต้องจัดเตรียมแผนด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็มีคลิปวิดีโอที่ออกมาว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยแห่เข้าไปแย่งซื้อเครื่องพัดลมนะคะที่ในห้างทันทีที่ห้างเปิดก็วิ่งกรูกันเข้าไปเพื่อแย่งซื้อพัดลมแล้วก็มีคนไทยที่ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก็บอกว่าพัดลมที่นั่นคุณภาพไม่ดีเลยนะคะก็บอกว่ายี่ห้อดังๆของเมืองไทยน่าจะไปตีตลาดได้เพราะว่าก็ยังมีตลาดสำหรับพัดลมที่มีคุณภาพดีมีแรงลมดีอีกจำนวนมากค่ะ
0: ครับและทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณศักดิ์สิทธิ์ธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหาก อดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
14: ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect นะครับวันจันทร์นะอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดมาราธอนนะครับแล้วก็หนังสือขายดีการตลาด6เล่มนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
14: สัปดาห์ที่แล้วได้ชวนคุยเรื่องว่าให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีโดเมนโนเลจคือเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเนี่ยแล้วก็รวยพอแล้วควรจะเข้ามาเล่นการเมืองไหมแล้วในระหว่างคุยกันเองก็ทิ้งท้ายว่าหนุ่ยก็พูดถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันนะ
15: ครับ
14: ไต้หวันเนี่ยเฮ้ยเขามีโดเมนโนเลจนะก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเกาะเล็กๆอย่างไต้หวันเนี่ยมันเป็นเกาะระดับโลกมั่งคั่งระดับโลกได้ยังไงก็เลยไปเห็นไอ้บทความของคุณชลากรปัญญาโฉม CEO ของ
15: Workpoint
14: นะฮะเขาเขียนไว้หนุ่ยจะรีวิวบีบเริ่มหน่อยไหม
15: ได้ครับอ่ะผมขออนุญาตเปิดอ่านคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็หลักๆเนี่ยจะเป็นการบอกว่าประเทศเล็กๆนะครับจะสร้างอนาคตจากอะไรเนาะก็ผมสรุปภาพรวมแบบนี้เลยดีไหมจะได้ไม่ยาวเกินคือไต้หวันเนี่ยเดิมแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยครับเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยแยกออกมาจากจีนออกมาอยู่กันโดดเดี่ยวส่วนตัวแล้วก็ค่อยๆปั้นประเทศขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่า
14: ภูมิประเทศเมื่อก่อนเป็นประเทศเมื่อก่อนเป็นประเทศเดี๋ยวนี้ต้องถือว่าไม่ได้เป็นประเทศ
15: หรออ่ะโอเคก็ยึด
14: ไว้เป็นเกาะเพื่อไปเดี๋ยวจีนมาฟังเออเดี๋ยวจีนมาฟังเดี๋ยวยุ่งนะ
15: โอเคโอเคอ่ะ
14: บอกว่าเป็นเกาะแล้วกันนะ
15: เป็นเกาะไต้หวันก็ได้เกาะไต้หวันก็ได้ครับอ่ะเกาะไต้หวันนี่จริงๆอ่ะเขาก็มีพื้นที่ในการอยู่เนี่ยได้แค่ซีกฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งเพราะว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็ประเทศโดยส่วนใหญ่เนี่ยเอ้ยเกาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภูเขาเป็นหลักเนาะคือคอนเซปต์หลักเนี่ยเขาเริ่มจากการที่เขาเนี่ยหาจุดว่าแล้วเกาะเราเนี่ยประเทศเขาในตอนนั้นหรือว่าเกาะไต้หวันในตอนนี้เขาจะอยู่ได้ด้วยอะไรเนี่ยเมื่อมันดูไม่ค่อยมีอะไรให้ทำมาหากินได้เลยคือมันไม่มีที่ราบในการเพาะปลูกไม่เหมือนประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นก็เลยตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นประเทศที่เป็นเกาะที่ผลิตไอ้เจ้าตัวชิปเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นมาตั้งแต่ในจุดนั้นก็มีตั้งแต่การวางแผนว่าจะทำโรงงานที่ทำงานได้24ชั่วโมงวนเวียนกัน3กะเสียปุ๊บซ่อมปั๊บตั้งแต่ยุคปี70-80ยุคที่คนไต้หวันยังยากจนอยู่มากจนพอผ่านนานวันเข้านะครับก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตชิปของโลกซึ่งต้องบอกตรงๆว่าไต้หวันยังเป็นไต้หวันได้เพราะว่ามีโรงงานผลิตชิป TSMC ตัวนี้ที่เขาปูวางแผนตั้งแต่ต้นให้กลายเป็นกระดูกสันหลังของชาติถ้าพูดถึงบ้านเราจะเป็นบริษัทประมาณไหนได้นะผมไม่รู้ว่าจะเป็นปตท.หรือเปล่า
14: อันนี้ต้องเรียนก่อนว่าไต้หวันเนี่ยส่วนใหญ่คนเก่งๆไปอยู่ที่นั่นนะท่านผู้ฟังนึกออกมาว่าไอในอาเซียนเนี่ยจีนเนี่ยมันยึดเศรษฐกิจทุกประเทศเลยนะ
15: จีน
14: คุณไปดูในไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับแม้กระทั่งในสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงก็จีนอยู่แล้วนะ
15: ครับ
14: ไอพม่าเนี่ยก็ไปดูสิไออัมพูชาอย่างเงี้ย
15: อ
14: ีเวตลาวอย่างเงี้ยผมเคยเนี่ยนะไปพูดที่ประเทศส
15: ป
14: ปลาวนะมา10ปีที่แล้วคนเชิญไปพูดให้คนลาวเนี่ยฟังด้วยนะ
15: ครับ
14: ฟังแล้วออกอยู่แล้วก็พูดภาษาไทยนี่แหละนะตอนนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในลาวเนี่ยประมาณ 50,000 คนนะมาหากินนะผมบอก SME ลาวว่าถ้าคุณไม่ขยันเท่านะคุณคือจีนจะเก่งกว่าคุณ SME สิงคโปร์ลาวเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ถ้าคุณไม่ขยันเท่าเขานะคุณเสร็จเขาเลยนะจีน 50,000 คนเนี่ยถ้ามันขยันกว่ามันเก่งกว่าคุณสัก5เท่าเนี่ยโอ้โหคุณจะไปเหลืออะไรแล้วเราดูดิคนจีนที่มาในอาเซียนเนี่ยเป็นจีนที่อยู่ริมฝั่งทะเลนะคุณตัวเถาเนี่ยก็ไอ้ตัวเถาอ่ะมันก็อยู่ริมฝั่งอ่ะ
15: ครับ
14: พวกเขียนกวางตุ้งอะไรพวกเนี้ย
15: อ๋ออ่ะก็ลองมาม
14: ันไม่ใช่จีนคุณง่ายๆมันไม่ใช่จีนที่ปักกิ่ง
15: โอเคโอเคไม่ใช่
14: มันไม่ใช่จีนที่เซี่ยงไฮ
15: ้ครับ
14: เนี่ยมั้ยถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็อาจจะอยู่แถวจังหวัดริมทะเลอะไรเงี้ย
15: อืม
14: มันมีตราดอะไรพวกเนี้ยใช่ครับแต่ไต้หวันเนี่ยมันคือพวกก๊กมินตั๋งนะที่มันลบแพ้ประธานเหมาอ่ะมันต้องขนคนเก่งๆเนี่ยไปอยู่เกาะไง
15: ครับ
14: ใช่ไหมลูกคิดว่ามันจะเก่งขนาดไหนอ่ะค
15: ุ
14: ณดูนะเอาภาษาจีนเนี่ยนะไต้หวันนี่โคตรยากเลยนะคุณรู้เปล่า
15: หรอครับ
14: คนน
15: ี
14: ้ไปเรียนภาษาจีนกันเนี่ยเรียนแบบภาษาจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยลดรูปนะ
15: ลดรูปลงมาอีก
14: ลดรูปนะคือบางตัวเนี่ยมี45ขีดนะมึงจำไหวไหม45ขีดเนี่ย
15: โอ้โอเคยอมแพ
14: ้แก๊ง4คนเนี่ยมันมาลดรูปมันปฏิวัติวัฒนธรรมไงมันลดรูปแล้วมันเกิดไอ้ปินอินไงปินอินคือเอาภาษาอังกฤษมาแล้วก็มันเกิดการออกเสียงไงใช่ไหมแต่ไต้หวันเนี่ยเมื่อก่อนผมเรียนภาษาจีนแบบไต้หวันนะแต่ผมเรียนแค่2เล่มเองนานแล้วส
15: ัก
14: ห
15: ้
14: าปีละโอ้ยากมากเลยจู่อินสระนี่เวลาสะกดนี่มันมีเป็นภาษาจีนเนี่ยไปสะกดอ่ะ
15: โอ้แล้ว
14: ไม่ภาษาอังกฤษอ่ะเรียกว่าไอ้ปินอินมันตัวภาษาอังกฤษไงเราเรียนตัวเต็มยากภาษาจีนไต้หวันยากกว่าคิดดูดิ
15: ครับ
14: นะแล้วไต้หวันเนี่ยไม่ได้เก่งแต่ชิปนะไอ้หนุ่ยไม่รู้ชอบกินชมพู่กับฝรั่งไหม
15: ชมพู่กับฝรั่ง
14: ชอบกินไหม
15: ก็กินทำไมเขาเก่งเรื่องนี้เนี่ยครับอันนี้ผมไม่รู้เลยนะเนี่ย
14: เอาพันของชมพู่เนี่ยผมเข้าใจว่าไม่รู้พันไทยเปล่านะเมื่อก่อนมันมีฝรั่งไอ้ไส้สีแดงๆไงฝรั่งไส้นกแดงๆเล็กๆไต้หวันเนี่ยมันเอาพัฒนาโอ้โหลูกมันเริ่มแล้วก็หวานกรอบ
15: ครับ
14: และชมพู่บ้านเราเหมือนชมพู่เพชรเนี่ยมันเอาไปทำโว้ยแบบรูปมันเริ่มเลยอ
15: ่
14: ะไต้หวันนี่เก่งเกษตรมากนะ
15: เ
14: กษตรต้นน้ำนะคุณอีกประเทศที่เก่งเกษตรคือประเทศไหนรู้ไหม
15: ที่ไหนครับ
14: อิสราเอล
15: อิสราเอล
14: เกษตรต้นน้ำอ่ะของเราเกษตรปลายน้ำก็หมายถึงว่าเราก็ทำทุเรียนไป
15: โอเคโอเคโอเค
14: ของเขานี่คือต้นน้ำเก่งเทคโนโลยีด้านเกษตรปรับปรุงพันธุ์อะไรเนี้ย
15: ใช่
14: ไหมมันไม่ได้มีแต่ไอตัวชิปนะ
15: มีหลายด้าน
14: ปีเนี่ยมอริชางเนี่ยก็มันอยู่ในอเมริกามาก่อนไงแล้วก็ไปดึงตัวมาแล้วก็ให้ทุกอย่างที่มอริชางต้องการ
15: อ
14: ่ะที่จะทำให้ประเทศแต่ที่จะทำให้บริษัทคุณเติบใหญ่อ่ะแล้วมอริชางเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยชิปเนี่ยมันออกแบบเองแล้วมันทำเองเว้ย
15: ครับ
14: อินเทลก่อนเราจะได้ยินวินเทลใช่ไหมสองประเทศสองบริษัทในยุคคอมพิวเตอร์เนี่ยมีสองบริษัทที่ครองโลกก็คือวินเทลวินโดว์ก็คือ Microsoft เทลก็คืออินเทลใช่ไหม
15: ครับ
14: เทลเมื่อก่อนมันทำแรมที่กำลังแพงอยู่เนี่ยเมื่อก่อนมันทำตอนหลังญี่ปุ่นมันทำได้ถูกกว่าอินเทลก็เลยเบสมาทำในตัวไมโครโปรเซสเซอร
15: ์
14: ตอนนี้อินเทลเนี่ยมันก็ออกแบบเองแล้วมันทำเองแต่มอริชางเนี่ยรับจ้างผลิตด้วย
15: เป็นผู้รับจ้างผลิต
14: รับจ้างผมบอกว่ารับจ้างผลิตก็ผลิตอะไรเนี่ยไอของที่โลเทคแต่นี่ไม่รับผลิตไฮเทคมากๆอ
15: ่
14: ะแล้วผลิตแบบชิปแต่พูดไปโคตรเล็กไม่รู้นาโนอะไรเล็กมากมึงจะออกแบบไงกูทำให้มึงได้หมดแล้วคนอื่นทำไม่ได้ไอนี่เลยผูกขาด Nvidia ที่ซ่าเนี่ยไม่มี TSMC เนี่ยมึงก็ไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมมันยากนะคุณดูเขาวางก็กี่ปีอ่ะกว่ามันจะเริ่มเติบโตอ่ะ
15: 10 50ปี
14: ใช่เปล่า
15: ครับ
14: คุณคิดว่ามีวิสัยทัศน์ขนาดไหนอ่ะ
15: โอ้โหเขามองภาพออกตั้งแต่เมื่อ4 50ปีก่อนว่าตัวเขาควรจะต้องอยู่ตรงไหนตั้งแต่ในเวลานั้นเนาะอาจารย์ถ้าย้อนกลับไป4 50ปีก่อนเนี่ยปี70 80เนี่ยชิปคอมพิวเตอร์มันเป็นของไกลตัวมันไม่ใช่ของ
14: นน
15: ของแ
14: ม้ว่าไมโครโปรเซสเซอร์เพิ่งมีมั้ง
15: มีแต่เป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมอ่ะมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์โฮมยูสแบบในบ้านอ่ะนั่นคือจุดที่เขาเริ่มมองออกแต่ก็ต้องเสริมนิดนึงครับอาจารย์พอดีผมอ่ะบังเอิญเคยอ่านหนังสือเรื่องชิปวอร์มาอยู่ก็เลยพอรู้บริบทนิดหน่อยเพราะตอนนั้นเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกฝั่งเอเชียเนี่ยได้รับโอกาสการผลิตชิปเพราะว่าข้อดีอย่างนึงอาจารย์ที่จริงๆอ่ะที่สิงคโปร์ได้เป็นชาติแรกๆกับญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงเอเชียเนี่ยมือเล็กสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องจักรต้องใช้มือในการต่อชิปในการเสียบชิปแล้วก็เลยต้องใช้มือของผู้หญิงเอเชียเนี่ยเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์หลักในการผลิตตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเอาโนว์ฮาวมาเดเวลอปต่อเป็นบริษัทนู่นนี่นั่นครับ
14: ทำไมมึงไม่มาใช้คนไทยวะ
15: คนไทยวันนั้นทำอะไรทำไมเออหนังสือไม่พูด
14: ถ้าพูดถึงกูเรื่องการใช้มือแม่พูดถึงคนไทยดูไหม
15: ทำไม
14: คือเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยกูดูกลยุทธ์ของญี่ปุ่นเนี่ยโอมาเอะเนี่ยมาเมืองไทย
15: ครับ
14: ผมก็ไปฟังด้วยแล้วผมได้สัมภาษณ์พิเศษด้วยโอมาเอะเนี่ยบอกว่าประโยคหนึ่งว่าประเทศไทยเนี่ยเก่งทุกอย่างที่ใช้มือ
15: เ
14: ก่งทุกอย่างที่ใช้มือกูไปดูงานหัตถกรรมแพทย์ผ่าตัดนะ
15: โอเคโอเค
14: ใครที่ใช้มือเนี่ยเก่งทุกอย่างเลยคุณไปดูเรามีความสามารถในเรื่องการใช้มือก่อสร้างอะไรเงี้ย
15: โอเค
14: หัตถกรรมอะไรที่สิ่งประดิษฐ์อะไรที่ใช้มือเนี่ยเราจะเก่งมาก
15: ครับ
14: ทำไมไม่ให้เราทำวะ
15: ไม่รู้อะ
14: ใช่ไหมอย่างใต้รู้ไหมอีกอันหนึ่งที่มันกำลังบูมมากรู้ป่ะคืออะไรโดรน
15: อะไรอะอ๋อโดรนครับ
14: คือตอนนี้ประเทศที่ผลิตมินิเทอรี่โดรนเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยเนี่ยยูเครน
15: ใช่เคารพ
14: โดนราคาถูกนะก็ลองมาก็แต่เป็นไม่รู้อิหร่านหรือยูเครนอันดับหนึ่งเลยแหละโดนราคาถูกนะตอนนี้ชิปโดรนเนี่ยจะกลายเป็นอาวุธสงครามที่ใช้กัน
15: อ
14: ิหร่านไอ้ไต้หวันนี่ผลิตได้นะและผลิตได้เยอะด้วยคือหมายถึงว่าเวลาฐานมันดีอะเฮ้ยมันจะไปทำอะไรก็ได้ว่ะ
15: จริง
14: เหมือนทุกวันนี้ทั้งมุดคนเก่งๆเงี้ยอยากจะตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งโอ้ยพวกนี้ทำได้เป็น10บริษัทเลย
15: จริง
14: คนธรรมดาเนี่ยจะตั้งบริษัทหนึ่งยากกระตายใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยอาจจะพูดอย่างหมูบีเนี่ยอยากจะตั้งบริษัทแต่หาคนมาทำอะไรทำได้เลย
15: โอ้โหพรุ่งนี้ได้แล้ว
14: หรืออย่างเมื่อก่อนผมทำหนังสือเล่มหนึ่งของไอ้ค่าย GM อ่ะแล้ว GM เขาก็นี่เว้ยก็จะมีหนังสือแจกฟรีใช่ไหมผมไปทำ GM บิดใช่ไหมคุณรู้ไหมหนังสือแจกฟรีในเครือเขามีเป็น10
15: โอ้เยอะมาก
14: มีการตั้งเลยก็ได้เพราะเขามีสปายเออร์โรงพิมพ์เขามีฝ่ายถ่ายรูปเขามีฝ่ายจัดหน้าอยู่แล้วปุ๊บสบายเลย
15: รีซอสพร้อม
14: ไต้หวันนี่อยากจะทำอะไรนะเอามึงทำเกษตรมึงอยากจะทำไอ้ที
15: ่
14: ครับไอ้โดนเดินอะไรพวกนี้โอ้โหมันเก่งไง
15: ม
14: าดูบ้านเรา
15: บ้านเราผมว่า
14: เมื่อวาน
15: เป็นไงครับ
14: เหตุอะไรกันไม่รู้ขอไปถ้าเกิดมาฟังแล้วไม่ได้ให้ผมไม่ได้ให้เครดิตนะพอดีผมจำไม่ได้คือเขาไปเขาไปอ่านข่าวมาจากหนังสือพิมพ์มาเลเซียเว้ย
15: เขาบอก
14: ว่ามาเลเซียเนี่ยจะไม่เอาอย่างไทย
15: อ่ะเรื่องอะไรครับ
14: ตามป่ะ
15: เห็นแล้วครับ
14: เขาบอกว่าเนี่ยประเทศไทยมันแข็งแกร่งมากในเรื่องอุตสาหกรรมยานรถยนต
15: ์
14: มาลงทุนสร้างไอโรงงานประกอบแล้วมันต้อง
15: ผลิตพาร์ทเยอะมาก
14: อะไรเงี้ยแต่ว่ามันให้จีนคือมันให้จีนเข้ามาซึ่งก็ถูกอยู่แล้วไม่เสียภาษีแล้วมันยังไปอุดหนุนคันละ150,000ยังไปสนับสนุนแล้วล่าสุดยังมีไอ้200,000 ล้านไปเปลี่ยนผ่านเนี่ย EV เอารถเก่ามาแลกรถใหม่แต่มันไม่ได้เกิดนะอะไรเงี้ยคือหมายถึงจีนมากๆเนี่ยชิ้นส่วนตายแย่เลย
15: ใช
14: ่ทุกวันนี้นี่เมื่อวานนี่โตโยต้าออกมาบอกนี่นี่ถ้าคุณไม่ช่วยคุณจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเหลืออยู่600,000 คันแล้ว600,000
15: โอ้โห
14: ของจีนไปกี่แสนแล้วก็หมายถึงว่าคันหนึ่งที่รถน้ำมันที่หายไปนี่ก็คือชิ้นส่วนบริษัทชิ้นส่วนเจ๊ง
15: ใช่
14: แล้วแต่หายไป200,000 แสนนี่บริษัทชิ้นส่วนเจ๊งหมด
15: ใช่
14: แล้วจีนนี่มันไม่ได้มาเอาชิ้นส่วนบ้านเรานะมันขนมาเองถูกกว่า
15: ขนมาทุกอย่าง
14: ใช่เปล่าแล้วผมถามว่าประเทศอย่างเรานี่จะไปยังไงของเก่าเรายังรักษาไว้ไม่ได้เลย
15: ของใหม่ก็ไม่มี
14: ของใหม่ก็ไม่มีแล้วเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับเราเงินเราใช้บุญเก่าหมด
15: บุญใหม่ก็ไม่มีด้วย
14: มึงก็ไม่สร้างมึงก็ไม่ทำบุญเนี่ยมึงก็เอาบุญรุ่นพ่อรุ่นแม่มาแล้วจะอยู่ยังไง
15: โอ
14: ้
15: ครับคือผมมีอีกมุมมองนึงอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาก็จริงนะผมว่าในยุคนึงยังจำได้นะประโยคตอนเด็กๆที่ผมเคยได้ยินว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนกำลังจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียใช่ไหมในช่วงประมาณนั้นแหละคือพอมาดูเรื่องชิปก็บังเอิญอ่ะผมอ่านเจอที่ผมสุดเขียนสรุปไว้เนาะจริงๆอ่ะพออาจารย์พูดถึง Intel อ่ะถ้าอาจารย์จำได้เนาะสมัยก่อนอ่ะคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องเป็นชิป Intel เท่านั้นไม่งั้นจะรู้สึกว่ามันไม่ดีถูกไหมครับมันไม่เพอร์ฟอร์มแต่จุดพลิกผัน Intel ในวันนี้คือเขาไม่ใช่ชิปท็อปที่คนอยากได้แล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเป็นชิปแบบ ARM ก็คือชิปที่แบบ
14: คือมันจะเจ๊งอ่ะ Intel เนี่ย
15: ใช่
14: จนในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องเข้าไปบอกให้ Nvidia ไปลงทุนบอกให้ Apple ไปช่วยนี่มันเจ๊งเพราะอะไรเพราะว่าเขาอ่ะไม่ทำชิปให้อย่างอื่นเลยกูทำในชิปคอมพิวเตอร์โลกกลายเป็นมือถือโลกกลายไปเป็นเกมโลกก็เป็น AI อีนี่อยู่ในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คนใช้ลดลงจะตาย
15: ใช่ครับนั่นน่ะผมเลยว่ามันเป็นจุดที่แบบน่าเสียดายนะจากบริษัทที่เมื่อไม่กี่สิบปีก่อนเรายังต้องได้ยินชื่อเขาในทุก device อะแต่จุดพลิกผันคือตอนที่ Apple ครับจะสร้าง iPhone Apple บอกว่าคือเขาใช้ชิป CPU แบบ X86 แบบเดิมที่ใช้ในคอมไม่ได้มันร้อนมันกินไฟเยอะเกินอย่างที่ชิปแบบใหม่คือแบบ ARM คือชิปที่แบบเน้นแค่คำนวณทางคณิตศาสตร์ไฟกินไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ Intel ก็เลยแบบไม่ได้มองโอกาสนั้นฉะนั้น Apple Steve Jobs ก็เลยไปจับมือกับคนอื่นในการผลิตชิปที่เป็นชิปมือถือแล้ว Intel ก็เลยเสียโอกาสในการทำ R&D ชิปมือถือขึ้นมาไอชิป ARM ที่กินไฟต่ำๆอ่ะมันก็เลยทำให้ค่ายอื่นน่ะแซงขึ้นมาแล้วก็กลายเป็น Nvidia ที่กลายเป็น number 1แล้วก็ AMD ก็ปรับตัวอยู่นะ
14: Nvidia เนี่ยมันทำน่าจะเป็นพวกให้การ์ดจอให้เกมอะไรพวกเนี้ยใช่มั้ย
15: ครับใช่แต่ว่าเบสหลักอาจารย์มันคือชิปที่เป็นตระกูล ARM ที่แบบคำนวณแค่คณิตศาสตร์เป็นหลักนั่นคือจุดที่ชิปของ Intel แบบ X86 เดิมที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์เดิมๆอ่ะมันไม่สามารถในการทำสิ่งนี้ได
14: ้ ARM เนี่ยมันทำชิปในมือถือ แต่ว่าไอตัว Intel เนี่ยมันก็ยังโฟกัสอยู่ในคอมพิวเตอร
15: ์ครับใช
14: ่แต่ว่าทั้งโลกอ่ะ มือถือมันก็คือคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่นี่แหละใช่ป่ะ
15: วันนี้มันเป็นแบบนั้นไปแล้
14: ว iPad เนี่ยมันก็คือคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่นี่แหละ
15: คร
14: ับ แต่ Intel เนี่ยกูก็ยังอยู่กับ
15: ของเดิม
14: แล้วคอมพิวเตอร์คนก็มันใช้น้อยลงใช่ไหมแล้วพอใช้น้อยลงปุ๊บไอ้ Apple เนี่ยมันเคยใช้มันเคยกลับไปใช้ Intel ทีนะเมื่อก่อนไม่ใช้ Intel นะ
15: ใช่
14: ใช่นี่คอมพิวเตอร์ผมที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เป็น Intel รุ่นสุดท้ายท้ายแล้วหลังจากนั้นเน
15: ี่
14: ยแอปเปิลทำอินเฮ้าส์เลย
15: ทำชิปเองออกแบบเองตระกูล
14: ตามไม่ได้ถูกไงไอ้ตัวไอ้คอมพิวเตอร์ล่าสุดตัวละ20,000เองเนี่ย
15: ใช่แล้
14: วนี่ไปซื้อถ้าดูฟังว่าคอมเดรมมันจะขึ้นราคาแล้ว ตอนนี้ใครอยากใช้คอมพิวเตอร์จะ iPad มือถือนี่รีบไปซื้อซะเพราะเดี๋ยวรุ่นใหม่ออกมันจะแพงแล้วเพราะว่าไอ้ตัวแรมเนี่ยมันแพงเพราะเราไปใช้ไอ้ตัว AI หมดใช่ไห
15: ม
14: แล้วก็ไอตัว Nvidia เนี่ยมันทำการ์ดจออะไรแล้วมัน repurpose มันใช้แต่ AI ไง
15: ใช่
14: มันเบ็ดว่า AI
15: อยากได้ครับ
14: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่า Intel นี่มึงมองไม่เห็นอนาคต
15: เขาอยู่กับแค่ของเดิมของดีที่มีแต่ไม่ได้คิด new S curve ผมว่าเหมือนที่อาจารย์บอกอะคือประเทศไทยมัน
14: เหมือนประเทศไทยไหม
15: กินอะไรอะเอาพูดถึงกลับไปนิดนึงปีก่อน World Expo ที่ไปอะประเทศอื่นเข้าไปดูรู้สึกโหประเทศนี้มันพอดูประเทศไทยแล้วก
14: ็
15: คือมันก็มัน
14: เป็นไง
15: คุณเป็นประเทศผมเอางี้ผมเข้าเบลเจียมผมคิดไม่ออกเบลเจียมประเทศนี้ขายอะไรวะผมคิดแต่ออกแต่ช็อกโกแลตอาจารย์เข้าไปเสร็จเขาขายการแพทย์ medical ที่เข้าไปดูแล้วแบบไม่ต้องมีอะไรโชว์มีแต่ภาพ projection mapping แต่ดูแล้วรู้สึกถ้าผมป่วยแล้วผมมีเงินผมจะไปเบลเยียมเพื่อรักษาผมรู้สึกแบบเนี้ยหรือประเทศอิตาลีก็จะหยิบลักชัวรี่แบรนด์ตัวเองมาแค่ไม่กี่แบรนด์เพื่อมาไฮไลท์แต่บ้านเราเป็นเหมือนแกงโฮอ่ะซึ่งโอเคคนเข้าบูธพาวิเลียนประเทศไทยมันสนุกเข้าไปแล้วตบมือน่าจะเป็นประเทศเดียวที่มี MC อ่ะในการไดฟ์อ่ะแล้วก็เข้าไปก็เจอของ108อย่างสมุนไพรซึ่งมันจับโฟกัสไม่ได้ว่าตกลงเราจะต้องคนจะต้องจำแบรนด์อะไรมันเหมือนเป็นประเทศที่ต้องเอาใจทุกคนแล้วก็มีทุกอย่างแต่มันลอสในการที่จำแบรนดิ้งครับ
14: มันสะท้อนประเทศไทยไหม
15: ผมว่าสะท้อนนะ
14: ศาลาไทยเนี่ยแล้วก็มันสะท้อนประเทศไทยไหม
15: ผมว่าสะท้อน
14: สะท้อนตรงไหน
15: สะท้อนตรงหนึ่งประเทศนี้มีแต่ความเอนเตอร์เทนถ้าผมเป็นคนญี่ปุ่นเข้าไปคือทุกคนเข้าไปตบมือแล้วก็มี MC เป็นภาพตุ๊กๆบ้างเล่นน้ำสงกรานต์มันจะวนอยู่แค่นี้มันคือ Amazing Thailand เมื่อตอนฟองสบู่แตกแล้วมันก็ยังไม่หมูไปสู่สิ่งใหม่ซึ่งก็ถามว่าประเทศไทยน่าเที่ยวจริงไหมในความเป็นจริงอ่ะเราเป็นทัวริสต์เรายังไม่อยากเที่ยวในประเทศเลยนะถ้าผมพูดเลยแท็กซี่เอ่ยไอ้นู่นก็น่ากลัวไอ้นี่ก็น่ากลัวดูเดี๋ยวราคาไม่ตรงกัน
14: คุณมันเป็นญี่ปุ่นโฟเบียแอฟญี่ปุ่นมินิ
15: ผมเรียกว่าผมชอบไปเที่ยวในประเทศที่มันดูแล้วแบบมันมีกฎระเบียบดีอะสิงคโปร์ผมก็ชอบนะอาจารย์ต้องพูดเลย
14: มันเป็นสไตล์นี่เดินเดินอยู่นี่ไอระเบียงตึกนี่หล่นลงมาก็การสาดหล่นลงมาก
15: ็ตาย
14: ผมนี่ยังกลัวนะผมแบบบางทีเดินไปก็รถไฟฟ้านี่ตายหาแล้วเดี๋ยวกูต้องไปดูดิว่าแถวปฏิพัฒน์เนี่ยไอระเบียงนี่มันเป็นไงวะแต่มันเป็นตึกแถวรุ่นใหม่มันคงไม่เป็นไรหรอกอันนั้นตึกแถวรุ่นเก่าร้อยกว่าปี
15: ครับแต่ตึกแถวรุ่นเก่าอย่างเงี้ยบ้านเรามันยังมีอยู่เต็มไปหมดในกรุงเทพอาจารย์มันไม่ได้เปลี่ยนอ่ะ
14: เราคุยเรื่องนี้เนอะอาจารย์ชัดชาติเนี่ยทำไมแกคือมันเคยมีแบบเนี้ยถล่มลงมาแถววัตถุทัศน์ด้วยกันเนี่ยที่มันตึกแถววัตถุทัศน์เนี่ยแต่ผมจำไม่ผิดนะมันเคยมีถล่มอะไรทีจำไม่ได้เลยว่าที่ไหนนะ
15: ครับครับ
14: ทำไมอาจารย์ชัดชาติไม่สแกนแม่งทุกที่เลยวะ
15: ผมอาจจะมองอีกมุมนะมุมนี้ผมก็คิดผมว่าเรื่องนี้นะวันนั้นอาจจะยังไม่ใช่ priority เท่าวันนี้มันยังไม่ได้ภาพที่แบบตกตู้มใหญ่แล้วคนมีคนเสียชีวิตมันไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูซีเรียสจริงจังเท่าอันเนี้ยครับมันก็เลยแล้วมันเหมือนกฎระเบียบบ้านเราอาจารย์มันซ้อนกันไปหมดอะตกลงหน่วยงานไหนใครต้องดูใครเจ้าหน้าที่บังคับได้จริงไหมบังคับไม่ได้จริงก็ไม่ปรับเสร็จก็ร้องโวยวายกันมันประเทศนี้มันยุ่งเหยิงอ่ะ
14: คือพูดตรงๆก็คือว่าคือมึงอย่าไปพูดเรื่องแม่งไกลแบบ เรามีคณะกรรมการไอ้ชิปแห่งชาตินะเว้ยใช่ป่ะเพิ่งตั้งเร็วๆน
15: ี
14: ่กับชิปแห่งชาติเนี่ยเรามีคณะยุทธศาสตร์AI อะไรพวกนี้ด้วยนะใช่ป่ะ
15: มีทุกกรรมการครับ
14: เร เรื่องไกลตัวอะไรมากแค่กูเดินไปแม่งตึกมันจะกันศาสตร์มันถล่มมาลงหากูไหมหรือว่าเดินโผล่กูเนี่ยมันจะมีคนยิงกันเพราะว่าต่อรองค่าไอ
15: ้ค่ามอไซค
14: ์ไอ้ไม่ลงตัวแล้วมันก็ยิงหรือศาสตร์กระสุนมาโดนเราไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมทำให้รู้สึกว่าเหมือนหนังสือของเราวิทย์น่ะคิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ปากซอย
15: ใช่
14: ปากซอยนี่กูก็จะลำบากเลยนะ
15: อันนี้อาจจะจบชีวิตแค่ปากซอย
14: ขึ้นมอเตอร์ไซค์แม่งก็จะพากูไปถล่มอะไรไหมผมก็เมื่อก่อนนั่งมอเตอร์ไซค์ผมยังคิดเลยว่าโอ้กูจะซื้อหมวกกันน็อกมาเองดีไหมหมวกกันน็อกโชว์เอ๋เมื่อก่อนไปสัมภาษณ์อันนี้ไงดร.
15: บุญอ๋อครับครับ
14: ก็อยู่ก็เป็น PR ใหญ่อยู่ BM
15: ครับ
14: ไปคุยที่ BM โอ้เห็นหมวกกันน็อกโชว์เอ๋ใบ 20,000 เก็บตังค์ซื้อดีไหมขึ้นนั่งรถมอเตอร์ไซค์ทุกวันเนี่ยนะอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวกูหล่นไปเนี่ยเดี๋ยวกูตายแน่เลยหมวกกันน็อกใช้ไม่ได้คือของเรามันยังมีปัญหาคุณภาพชีวิตแล้วคุณโดนญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี่เดินทางเท้าสนุกมากเลย
15: จริงเดินวันนึงไม่ต่ำกว่า10กิโล
14: แล้วก็คิดว่าไม่มีตึกอะไรที่มันจะมาถล่มโดนเราหรือว่าไม่มีคนมาขายของจะต้องลบเอาลบน้ำจะมาลงอันนี้โอ้โหทุกวันนี้ผมเดินไปรถไฟฟ้านี่มันเหนื่อยมากเลยไม่ได้เหนื่อยเพราะมันไกลนะเหนื่อยกว่าลบคนลบแม่ค้ามันมีซอยแม่งลบถนน
15: หมอไซค์ขึ้นฟุตบาทกันอีกอ่ะ
14: จักรยานอีกอะไรทำนองเนี้ยดิเรามีปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตนะ
15: ผมเปลี่ยนคำว่าคุณภาพเป็นคำว่าเรามีปัญหาเรื่องการไม่เคารพกฎกติกากันจริงจังดีกว่าไหมอาจารย์มันเหมือน
14: คือไม่คำถามเรามีการบังคับใช้กฎกติกามารยาทหรือว่ากฎหมายเปล่า
15: บ้านเราจริงๆเป็นหนึ่งในประเทศที่กฎหมายเยอะมากเลยนะเ
14: ราม
15: ีกฎ
14: ไม่มีการบังคับใช้
15: ถูกไม่บังคับใช้จริงจังใช่
14: จริงจังเป็นบังคับใช้เรานี่กฎหมายระเบียบอะไรนี่โคตรแบบระดับโลกเลยนะ
15: เยอะสุดในโลกอ่ะเยอะอันดับต้นๆของโลกอ่ะเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นนักกฎหมาย
14: ใช้ยังจริงจัง
15: ไม่บังคับ
14: ก็นี่ไง
15: ฟุตบาทก็ปล่อย
14: ก็นี่ไงศาลาไทยเวิลด์เอ็กโปอ่ะเหมือนคนมานี่ก็มาพักผ่อนนะศาลาเราก็มีส่งตำให้กินมีนวดบางคนมาให้มานวดฟรีนะมานวดทุก
15: จริง
14: คือปกติไปนวดเนี่ยมันต้องใช้เงินตั้งหลายพันบาทมานวดที่นี่ใช้พันกว่าบาทเองมั้งบางทีไปกงกระเพราอะไรบางเนี้ยไปซื้อที่อื่นมันแพงในญี่ปุ่นมากินที่นี่ถูก
15: ใช่ใช่
14: เขาไม่ได้มา
15: ความสุข
14: เหมือนเลยมาเมืองไทยเนี่ยมาพักผ่อน
15: ไม่ได้มาคอนทริบิวอะไร
14: ทำอะไรที่บ้านเขาทำเองทำแล้วผิดกฎหมายมาทำในไทยนี่แหละ
15: จริงจริง
14: แล้วประเทศอย่างเรามันจะมีอนาคตยังไงล่ะ
15: พูดแล้วก็คิดไม่ออกครับ
14: ใช่ไหม
15: ให้ผู้ฟังช่วยคิดดีกว่า
14: แล้วผมถามว่าแล้วไอ้คนที่มันเป็นโดเมนโนเลจเนี่ยกล้าเขาไปสร้างอนาคตเองมาละ
15: ใช
14: ่ไหมนี่คือเหตุผล
15: จะหมดกันแล้ว
14: ทำไมคนเนี่ยมีเมื่อวานอ่านข่าวเฮ้ยมีบัณฑิตหนุ่มคนนึงไปทำงานถูกกฎหมายนะที่กำได้นะหาสามปีเนี่ยปลดหนี้ได้2ล้านมีรถมีบ้านมีที่มีรถด้วยนะ
15: ไ
14: อเดือนละ50,000นี่ไงเนี่ยไปถูกกฎหมายถ้าอย่างนั้นนี่กูไปทำงานหนักๆที่เกาหลีตั้ง5ปีดีกว่าเว้ยหมดเวลาพอดีท่านผู้ฟังเราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับ
12: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
16: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
18: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอภิสิทธิ์ซัดรัฐบาลจัดงบ70แบบไร้อนาคตมีเงินใช้แค่งบประจำและใช้หนี้ส่วนการลงทุนต้องกู้อย่าหวังเงินเพิ่มเบี้ยสวัสดิการนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายต่อที่ประชุมสภาวาระพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทในวันแรกว่าเป็นการจัดงบประมาณที่มองไม่เห็นอนาคต ทางนี้ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลเพราะโครงสร้างงบประมาณสะท้อนปัญหาที่สะสมแต่ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและภาวะวิกฤตเป็นความท้าทายและหน้าที่ของรัฐบาลเป็นพิเศษว่าจะสะสางปัญหาที่สะสมอย่างไรให้มีพื้นฐานแข็งแกร่งเดินไปข้างหน้าสิ่งที่ทำให้มองไม่เห็นอนาคตเพราะโครงสร้างงบประมาณที่พบการจัดเก็บรายได้ทั้งหมดเพียงพอกับงบประจำและการใช้หนี้เท่านั้นส่วนงบลงทุนมาจากการกู้แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันศักยภาพของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีอากรและหารายได้สามารถทำได้เพียงประคองสิ่งที่มีอยู่และชดใช้หนี้นายอภิสิทธิ์ระบุว่าตัวเลขนี้น่ากลัวเพราะเมื่อดูการจัดเก็บภาษีอากรจะพบว่าสัดส่วนภาษีอากรเทียบกับ GDP คงอยู่ 14.6% คือต่ำสุดในประวัติศาสตร์และดำรงอยู่ทั้งที่รู้ถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในเรื่องสวัสดิการที่สูงขึ้นและไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ตั้งเป้าว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้เดือนละ1,000 บาทแต่ในงบปี2570ไม่สามารถเพิ่มได้รวมถึงไม่เพิ่มเบี้ยให้คนพิการไม่สามารถทำให้เงินอุดหนุนเด็กเป็นแบบทั่วหน้าแท้จริงตามเป้าหมายที่กำหนดมานานและเชื่อว่าไม่เฉพาะปีนี้แต่จะเป็นไปเรื่อยจนกว่าจะปฏิรูปภาษีทุเรียนยังครองแชมป์ส่งออกผ่านแดนหนุนการค้า5เดือนแรกทะลุ900,000 ล้านนางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 219,491 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับช่วง5เดือนแรกของปีนี้การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 909,534 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.1% การค้าผ่านแดนยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน

0: การผลไม้ส่วนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศในเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 74,000 ล้านบาทลดลง 13.5% โดยการค้ากับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุดรองลงมาคือสปป.ลาวและเมียนมาขณะที่การค้าชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นศูนย์จากการปิดชายแดนฝั่งกัมพูชาทั้ง18แห่งปูตินยอมรับรัสเซียขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมายอมรับเป็นครั้งแรกว่ารัสเซียกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในบางส่วนอาจเป็นผลกระทบโดยตรงจากการที่ยูเครนยกระดับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันด้วยโดรนระยะไกลอย่างต่อเนื่องโดยปูตินระบุว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนสร้างปัญหาให้กับผู้ขับขี่และภาคธุรกิจในรัสเซียอย่างเห็นได้ชัดจนเกิดภาพผู้ขับขี่นำยวดยานไปต่อแถวยาวตามสถานีบริการน้ำมันในหลายภูมิภาคทั่วประเทศและน้ำมันเชื้อเพลิงบางเกรดก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยทางการภูมิภาคไครเมียที่รัสเซียยึดครองต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและการตัดไฟที่เกิดจากการโจมตีของยูเครนส่วนในภูมิภาคอีคูสแถบไซบีเรียซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนหลายพันกิโลเมตรได้สั่งจำกัดการเติมน้ำมันที่สถานีของบริษัทรอสเนฟให้ไม่เกิน50ลิตรต่อคันต่อวันอย่างไรก็ตามปูตินพยายามลดกระแสความรุนแรงโดยระบุว่าสถานการณ์นี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเขาได้สั่งการให้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจด้านเชื้อเพลิงทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าอุปทานจะเพียงพอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
6: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
12: ย ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง

0: Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะประจำวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้นะฮะพบกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกต์และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับและสวัสดีวีคที่27ของปีนี้แล้วนะฮะแป๊บเดียวนะครับ
2: ปีกี่เปอร์เซ็นต์ของปีสัปดาห์นี
3: ้ตอนนี้ผ่านไปประมาณ 52% ครับ
2: โอ
3: ้ครึ่งปีเกือบจะพอดีครับ
2: โอ้เออจริงเพราะนี่มันก็คือมิถุนาสิ้นมิถุนาพอดีก็คือปิด half year
3: วันนี้29
2: เออนะฮะ
3: ใช่มั้ย
2: เป็นไงบ้างคุณสปอน
3: คร
2: ึ่งปีผ่านไปปีนี
3: ้ครึ่งปีผ่านมาก็อยากจะขอช่วยโปรโมทนิดนึงนะครับพอครึ่งปีเนี่ยถ้าท่านอยากจะรู้เทรนด์อีกครึ่งปีหลังเนี่ยผมก็อยากจะชวนทุกท่านไปที่งาน MAI Forum ครับ
2: MAI Forum
3: ปีนี้เนี่ยเราจะจัดกันในวันที่4กรกฎาคมครับ4กรกฎาคมที่Center World นะครับนะฮะห้อง
2: ก็คือวันเสาร์นี้สิใช่ไหม4กรกฎาคมเสาร์นี้ถึงนี้
3: เพราะว่าMI Forum เนี่ยเราจัดขึ้นมา half year เพื่อที่จะไปดูว่าเทรนด์ของครึ่งปีแรกคนที่เขาพูดเมื่อตอนปลายปีที่แล้วกับต้นปีนี้เนี่ยที่พูดมามันใช่ไหม
2: ตรวจกันบ้านเหรอ
3: เออใช่ใช่หันเช็งมันโอเคไหม นะครับถ้ามันใช่
2: จับเทียบจับเทียบเออ
3: แต่ถ้ามันใช่ฟอรั่มก็จะคุยกันต่อว่ามันจะไปยังไงถ้ามันไม่ใช่ฟอรั่มก็จะมีดิเรกชันบางอย่างซึ่งนอกจากนั้นแล้วก็จะมีพวกบริษัท listed company นะที่อยู่ใน MAI นะครับก็จะไปออกบูธกันปีนี้เห็นบอกว่า100กว่าบริษัททีเดียวนะครับแล้วก็ข้อดีของงานแบบนี้คือ CEO กับ CFO เขาจะไปยืนครับเขาจะไปอยู่ในบูธเพื่อจะเจอกับ BI มันกลายเป็นงานที่ remarkable ไปละ
2: น
3: ะ BI ก็จะมีการจัดทีมเข้าไปนั่งคุยกันเพราะว่าไปทีเดียวมันคุยได้หลายคนครับ
2: ก็คือประหยัดทุกคนประหยัด
3: แล้วมันก็คนละประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะรู้เรื่องแล้วครับเพราะนั้นก็จะเค้นๆมาแล้วว่าเป็นอย่างนี้ direction น่าลงทุนไหมนะฮะนักลงทุนทั่วๆไปก็จะไปยืนมองครับว่าเป็นยังไงบ้างในขณะเดียวกันบมจเองครับก็จะมามองด้วยกันครับว่าอ๋อบริษัทนี้ที่เราเจอ CEO เขาอ๋อเขาทำอย่างนี้นี่เองหลายบริษัทก็จะไม่รู้จักกันเองก็มีเยอะนะครับ
2: โอ้ก็ทำให้อะไรบริษัทก็เน็ตเวิร์กกิ้งกันเองด้วย
3: ใช่เพราะฉะนั้นก็ลองไปดูครับมีโอกาสว่างๆครับวันเสาร์ไปสักแว็บหนึ่งเข้าฟรีด้วยนะครับเข้าฟรีแค่ไปลงทะเบียนนิดหน่อยนะฮะขอข้อมูลเพื่อที่จะไปพัฒนางานต่อแค่นั้นเองครับมาครึ่งปีที่ผ่านมาครับเราก็ยังอยู่ในซีรีส์ของinterdisciplinary นะครับคือสหวิทยาการที่เราจะมาช่วยท่านในการ equip ความสามารถ competency ต่างๆนะสมรรถนะต่างๆที่พอจะช่วยได้นะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึง 3C ที่จะเป็น uncertainty ที่มันจะเกิดขึ้น C แรกคือ C circumstance ครับ C ที่2คือ C competition คือการแข่งขันวันนี้เนี่ยด้วยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้คำถามก็คือว่าสภาพการแข่งขันเรายังเหมือนเดิมไหมครับ
2: ก็ไม่น่าเหมือนนะ
3: ใช่อย่างวิทยุเรานะคุณอาทิตย์ 96.5 สมัยก่อนเราเจอกับใครครับถ้าเจอกันเองก็ FM Easy Listening 105.5 แล้วเราก็จะไปเจอ UNI แล้วเราก็จะไปเจอวิทยุด้วยกันวันนี้วิทยุเราแข่งกับใครครับ
2: พอดแคสนะออดิโอบุ๊กนะหรือทุกอย่างที่มัน AI อ่านหรือระบบอ่านและแปลงเป็นเสียงได้หมด
3: ครับรวมไปจนถึงโซเชียลมีเดียทั้งหลาย
2: ใช่
3: YouTube ด้วยอะไรด้วย
2: ใช่ไหมทุกอย่างอ่ะทุกอย่างที่เขาเรียกว่ามันกินเวลาหรือแย่งเสียงอ่ะ ใช่ไหมเพราะฟอร์แมตหลักเราของเราเนี่ยเป็นเสียง
3: แล้วคุณที่เราดูขนาด
2: แย่งหูกันอะแย่งหู
3: ขนาดวิทยุเราอะทำอะบางรายการยังต้องมีวิดีโอด้วยเลยนะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
3: เพราะฉะนั้นผมว่ามันก็กลายเป็นกึ่งจะสถานีโทรทัศน์ไปในตัวแล้วนะ
2: ถูก
3: ใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้โฟกัสไปในเรื่องแบบอย่างนั้นเรายังคงเมนเทนในเรื่องของการบอร์ดแคส
2: เสียงเป็นหลัก
3: เป็นเสียง
2: เป็นหลักภาพแบบเป็นตัวเสริม
3: ครับ
2: ใช่ไหม
3: เพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดตอนนี้ก็คือว่าคู่แข่งเหมือนเดิมไหมผมก็เหมือนกันครับตอนทีวีเล็กเนี่ยเมื่อก่อนก็แข่งกับทีวีช้อปปิ้งด้วยกันสี่ปีห้าปีหลังเนี่ยเราก็แข่งกับทั้งโซเชียลเมื่อก่อนนี้เราถูกมองว่าเราเป็นคู่แข่งของค้าปลีกนะฮะตอนนี้มันก็เลยแข่งกัน everyone fight with everyone ครับนะมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ตลาดมันก็เลยจะแบบเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้น ในการที่เราจะดูว่าเราจะต้องเปลี่ยนหรือเรามี uncertainty ตรงไหนเนี่ยครับการดูคู่แข่งก็มีความจำเป็นครับคู่แข่งมีอยู่3อย่างครับคุณอาทิตย
2: ์ครับ
3: นะ direct competitor นะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับ
2: ก็คือทางตรง
3: ถ้าคุณเป็นปั๊มน้ำมัน direct competitor ของคุณและเซว่าคุณเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันคุณเป็นปตท. direct competitor ของคุณก็คือ
2: บางจากเชล
3: เชล
2: เอาเทค
3: ETG
2: มีอะไรอีก
3: นะฮะอย่างเงี้ยนะนี่คือ direct competitorในขณะเดียวกัน indirect competitor ครับคู่แข่งทางอ้อมนะก็เป็นสินค้าที่คล้ายๆกันให้ผลเหมือนกันแต่คนละวิธีการเช่นแก๊สนะปั๊มแก๊สต่างๆนะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นกึ่งๆ competitor เหมือนกันนะอันที่3ครับคู่แข่งแบบที่3คือ replacement competitor ครับเป็นสินค้าที่มันจะมาทดแทนเราได้เลยนะเช่นรถไฟฟ้านะฮะแม้กระทั่ง
2: จะเลิกใช้น้ำมันไปเลยใช่ไหมเลิกใช้น้ำมันไปเลยอันนี้
3: ใช
2: ่มันก็จะเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องใช้น้ำมันอีกเลย
3: จริงๆแล้วผมว่ามันมีหลายตัวอย่างที่มันเป็นอย่างนี้นะตั้งแต่เพเจอร์สมัยก่อนไล่มาก็ได้ครับหรือโมเด็มตอนนี้ก็ไม่ต้องมีโมเด็มละมันก็กลายเป็นดาว
2: โอ้โหมานั่งนึกว่าเฮ้ยถ้าคำนี้คนที่เกิดมา20ปีหลัง10ปีหลังนี่โมเด็ม
3: ครับ
2: โมเด็มคืออะไรโมเด็มใครอย่าไปคิดว่าน้องมาอีออยู่นะแต่ก่อน
3: คุณก็ปล่อยผ่านมันก็ได้นะหรืออย่าง
2: ไม่ผมที่พูดมาเนี่ยผมอยู่ร่วมยุคสมัยเดียวกันผมไม่ได้มีเจเนอเรชันแกปกับคุณทรงพลในเรื่องนี้
3: จ้าหรืออย่างโทรเลข
2: โทรเลขอันนี้ได้ยินแต่นามไม่ทันได้ใช้
3: สแตมป์นี่ต้องซื้อเก็บไว้แล้วนะเดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะกลายเป็นของหายาก
2: รถรางทันไหมรันจุนวนทันรถรางไหมรถราง
3: ยังทันเจริญกรุงเจริญนครยังทัน
2: คร
3: ับ ผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เห็นว่ามันมี replacement สมัยก่อนมันก็จะช้าเร็วแตกต่างกันไปนะทีวีก็วิทยุก็ถูกแทนด้วยทีวีขาวดำก็ถูกแทนด้วยทีวีสีทีวีสีเครื่องใหญ่ๆก็ถูกแทนด้วยทีวีจอแบน
2: โอ้
3: ซีดีLCD ก็ถูกแทนด้วย LED จริงมีพลาสมามาก่อน
2: ใช่
3: พลาสมาไปไม่รอดนะครับพลาสมามันแพงไปมันกินไฟเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น LED นะ LED ก็ถูกทดแทนด้วย OLED ก็มันก็ชดเชยกันไปอย่างเงี้ยครับนะอีกหน่อยเป็นอะไรก็ไม่รู้ละมันก็จะเป็น replace แบบนี
2: ้
3: นะฮะคือนอกจาก replacement competitor แล้วเนี่ยในตัวการแข่งขันมันเองมันก็มีครับตีกันเองเมื่อก่อนนี้ Sony กับ Samsung นะฮะตอนหลังก็ Samsung กับ Hisense กับพวกแบรนด์จีน TLC นะตอนนี้เหมือนจีนจะชนะออกมาเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ ultimate หรือยังวะใครจะทำถูกกว่านี้ไห
2: ม
3: นะเพราะสุดท้ายอ่ะคอมมูนิตี้แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสินค้าคอมมูนิตี้นะมันก็จะทำให้เราเห็นว่ามันออกมาคือคมชัดแค่ไหนถึงจะพอคุณจะคมแค่ไหนถ้ามัน 4K ได้หมดแล้วมันก็ 4K หมดแล้ว
2: ก็เหมือนสุดอยู่ตรงนั้น ผู้บริโภคก็ไม่ได้มีความต้องการอะไรมากกว่านี้แล
3: ้
2: ว
3: เอาตรงๆนะทีวีที่บ้าน 4K ทุกเครื่องแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยไม่มี 4K สักอันเลยนะที่ส่งมา มีที่มันจะดู 4K เป็น 4K ก็คือ Netflix ที่เหลือเนี่ยไม่มี 4K สักแอะเลยนะโอ้ยตอนนั้นผมไปซื้อรุ่นไหนวะของ Samsung บางที่มันเป็น3มิติอ่ะ
2: ครับ
3: ซื้อมาได้ดู2ทีจากนั้นหายไปเลยคือมันไม่มีซอฟต์แวร์
2: ไม่สนใจ
3: มันไม่มีซอฟต์แวร์
2: เฉพาะตอนซื้อหรือเปล่าอ๋อไม่มีซอฟต์แวร์
3: ม
2: ัน
3: ไม
2: ่
3: มีซอฟต์แวร์มันไม่มีหนังมันไม่มีภาพยนตร์มาให้ดูเป็น3มิติไงไอ้แว่นยังอยู่เลยคิดดูดิยืนเนี่ยเดินผ่านมันทุกวันเลยเครื่องเนี้ยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมว่าการแข่งขันก็จะเป็นเรื่องนึงที่เรามองข้ามไม่ได้ซึ่งเวลาที่เรามอง direct competitor แบบนี้อย่ามองเฉพาะธุรกิจเดียวกันนะครับ
2: อย่ามองเฉพาะธุรกิจเดียวกันนะครับ
3: คู่แข่งของ Nintendo Nintendo ไม่เคยคิดหรอกว่าจะเป็น Sony
2: โอเพราะถ้าได้ก่อนSony เท่ากับอะไร Sony เท่ากับอะไรถ้าตอนนั้น Sony เท่ากับอะไร
3: Sony ตอนนั้นเท่ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: ไม่ใช่เท่ากับวิดีโอเกมใช่ไหมแล้วมันก็จะมียี่ห้อวิดีโอเกมของมันน่ะ Sega อะไรใช่ไหมPlayStation Sony สิเดี๋ยว
3: ใช่เพราะนั้นมันถูกทดแทนกันด้วยแบบอย่างเงี้ยครับจากนั้น
2: แปลว่ามันจะมีม้ามืดข้ามวงการถ้าคุณสมบูรณ์พูดแบบนี้โผล่ขึ้นมาเสมอ
3: ครับอ้าวอย่าง MK ใหญ่ขนาดนั้นคิดว่าใครจะมาเป็นคู่แข่งเขา
2: ใช่ไหมเพราะแต่ก่อนนั้นมันมีอ่ะมีโค่นมาหมดแล้วไอ้ตัวคลาสสิกอ่ะแคนตันคูคาใช่ไหมน่ะยุคแรกอันนั้นอ่ะจนมาเจอพวกนีโอสุกี้เจออะไรพวกนี้มันสู้กันไม่ได้เลย
3: มาเจอตีน้อยเป็นไงครับโอ้จังหวะจิ้มเข้าไปทีนึงคือแล้วตีน้อยก็ไม่ได้ทำอะไรมาก่อนเลยนะไม่ได้ทำแบบอะไรมาแค
2: ่ไม่ได้อยู่ในวงการนะมีคอนเซปต์แล้วก็คิดว่าจัดการได้ใช่ไหมเข้ามาเรียนรู้นี่มันเข้าทางแบบเขาเรียกอะไรนะ disruptor ใช่ไหมพวกนี้คือ disruptor ไหม
3: ใช่ใช่ใช่คือ disruptor มันจะมีความไม่รู้อยู่เยอะครับซึ่งเป็นพลังของความไม่รู้เพราะถ้าเขารู้
2: เขาจะไม่ทำ
3: เขาจะไม่ทำแบบที่เขาทำเขาจะไปทำแบบ MK ทำซึ่งมันจะไม่เวิร์กณวันนี้เพราะว่า MK ทำมาแล้วมันเวิร์กเนื่องจากว่ามันทำมาตั้งกี่ปีแล้วอ่ะ 3-40 ปีแล้วอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่โอ้อันนั้นเป็นยุคแรกๆที่ห้างเพิ่งมีพลาซ่านะใช่ไหมถ้าเรานึกได้เพราะว่าไปเกิดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะ2,520 นิดๆอ่ะใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านั้นอีกทีสยามสแควร์เป็นรุ่นป้ารุ่นม้าผมแหละที่ตอนเรียนอยู่แล้วก็ไปกินคุณป้าทองคำอ่ะใช่ป่ะเป็นร้านอาหารตามสั่งเดี๋ยวนี้เป็นร้านสุกี้เลยขนาดตอนนั้นในเซ็นทรัลลาดพร้าวยังมีร้านตามสั่งเขาอยู่เลยอ่ะที่เป็นจานเดียวกรีน MK อ่ะคุณต้นจำได้ไหม
3: จำได้
2: แม่ม้าผมนี่คือชอบกินร้านนั้นจำได้
3: เพราะฉะนั้นคุณต้อง define เรื่องพวกนี้ให้ดีครับอย่างบริษัทที่เป็นสตรีมมิ่งอย่าง Netflix เนี่ย
2: ครับ
3: ที่เราคิดว่าเขาจะไม่รอดนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทำขึ้นมาแล้วก็โอ้โหมีทั้ง HBO Max มีทั้ง
2: Hulu
3: มีทั้งอะไรออกมาเยอะแยะเลยมาเวลก็ถอนออกไอ้นั่นก็ไม่ให้ไอ้นี่ยอมดิสนีย์ก็ไปทำเอง
2: ยุคที่แบบค่ายทำเองอะเนาะค่ายคิดว่ากูทำแพลตฟอร์มนี่ทำไม่ยากลงมาทำเองหมด
3: ก็ตอนนั้น Netflix ก็ร่วงครับร่วงราคาก็ร่วงจนกระทั่งเขามา define กันใหม
2: ่ ถ้า
3: จะไม่ผิดจะประมาณสัก5ปีที่แล้วละมั้ง
2: ว่า define ว่า
3: ให้มันก่อนโควิดหรือหลังโควิดวะน่าจะแถวๆโควิดนี่แหละ
2: รายละเอียดเหตุการณ์มันเป็นยังไงคุณสุ
3: ภาแล้วเขาบอกว่าจากนี้ไปคู่แข่งของเขาเนี่ยจะเป็นคนนี
2: ้
3: ครับแล้วเขาก็แข่งกับไอ้เนี่ยมาตลอดเลยเขาบอกคู่แข่งเขาคือการนอน
2: ไม่ใช่ Disney Plus ไม่ใช่ HBO ไม่ใช่ Amazon Prime
3: ไม่ใช่เพราะเขาบอกว่าไปแข่งกับพวกนี้ก็ไม่มีประโยชน์ชนะก็เท่าเดิม
2: นี่ดูแข่งสุดๆไปเลย
3: คือที่เขาบอกว่าคือถ้าคุณแข่งในสมมติถ้าคุณแข่งคุณกับผมแข่งทำกะเพรากันน่ะสุดท้ายผมก็จะได้กะเพราที่อร่อยขึ้น
2: ใช่ไหม
3: แต่ผมจะไม่ได้กะเพราที่มันแตกต่างมาจากเดิมเพราะนั้น Netflix ก็บอกว่างั้นฉันต้องเปลี่ยนใหม
2: ่ถ้าฉันคิดอีกแบบนึง
3: เขามีอาวุธอยู่ตัวแรกที่ล้นออกมาครับนะแล้วก็เละกลับไปเหมือนกันนะ Netflix Original
2: โอ้เลย
3: จำได้ไหมออกมาเรื่องแรกมันเป็นหนังจีนหรือไงเนี่ยแต่ภาพคุณอาทิตย์ภาพสวยสวยแบบสวยอะผมไม่รู้จะใช้คำอธิบายว่ายังไงโดรนบินมาเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มาเป็นอย่างนี้มุมกล้องอะไรมันสวยแบบ
2: แล้วมันไปพลาดตรงไหนแล้วมันไปพลาดตรงไหน
3: ก็ไดอะล็อกดีไม่เท่ากับคนที่ทำมาก่อนนะ
2: คุณควรจะชี้ว่าภาพสวยก็จริงแต่สุดท้ายพวกนี้มันวัดที่เนื้อเรื่องstorytelling ใช่ไหม
3: ครับแล้วสิ่งที่ Netflix ก็พยายามทำอยู่ตลอดก็คือเหมือนหนังไทยเราอ่ะหนังไทยเราปัจจุบันนี้เอาดาราเก่าๆมารวมกันนะแล้วก็มาทำให้มันมัดๆให้มันดูแบบมันมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าคุณ Netflix ดู Netflix Original วันนี้คุณจะเห็นว่ามีดาราแบบที่มันอายุเยอะๆแล้วไปอยู่ในนั้นเต็มเลยบางเรื่องมี 3-4 คนนะแต่ด้วยการที่เป็น Netflix อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะได้มูลค่าบางอย่างที่มันอาจจะไม่แพงมากนักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องนึงเขาก็ลงทุนมหาศาลนะ
2: ใช่
3: ตอนเรื่องนี้
2: ถือว่าเป็นการยกระดับวงการนะอย่างล่าสุดก็คือกรณีทนายปีศาจเนี่ยใช่ไหม
3: ครับ
2: ซึ่งถ้าคุณสมบูรณ์บอกว่าคู่แข่งก็คือการนอนเนี่ยผมดูจากการที่แต่ละสปีดที่แต่ละคนดูจบแล้วโพสต์เนี่ยก็เดาว่าน่าจะชนะได้สำเร็จนะเพราะความยาวทั้งหมด8ตอนใช่ไหมแต่เวลาอะไรอ่ะทุกคนก็ทิ้งคืนวันเสาร์หรือวันไหนอ่ะที่มันออกมาเนี่ยไปเยอะเลยได้คนก็ตามตามกันมานะ
3: ซึ่งไอ้ที่คุณบอกเนี่ยครับคืออาวุธตัวที่2ของเขาครับ
2: อาวุธตัวที่2
3: คือซีรีส์ตัวแรกเป็นหนังครับเป็นหนังออริจินอลครับเขาทำอยู่ปีหนึ่งครับนะแล้วเขาก็ตัดสินใจว่ามันคงต้องชนะไม่ได้แล้วมันต้องเป็นซีรีส์เพราะหนังมัน3ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้อาจจะไม่ใช่เกมที่เหมาะที่สุด
3: ก็แล้วเขาก็ออกแบบเขาออกแบบแต่ละอีพีโซดนะครับว่าจะทำยังไงให้คน
2: ติดนึบ
3: ฮุกสเปคที่เนสเขาจะอยู่ตรงไหนเพราะนั้นถ้าคุณดูจบปุ๊บเนี่ยยังไงคุณก็จะดู
2: ต้องดูต่
3: อนั้นเราเคยคุยกันแล้วว่าถ้าคุณอยากจะเลิกดูซีรีส์คุณต้องเปิดดูไปตอนนิดนึงดูตอนต่อไปนิดนึงแล้วปิดแม่งเลย
2: ก่อนจบเพราะว่า
3: ไม่ใช่ก่อนจบอย่าเลยครึ่งตอนเพราะถ้าเลยครึ่งตอนไปแล้วคุณจะโดนฮุกอยู่ดี
2: จบไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้
3: จบไม่ได้คุณต้องไปจบตอนอยู่ดีนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่ก็เหมือนกันและสุดท้ายเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเขาก็ประกาศว่าเขาชนะแล้ว
2: การนอน
3: ชนะการนอนไปเรียบร้อยละนะฮะครึ่งหนึ่งของเมมเบอร์เขาที่ดูอยู่เป็นอย่างนี้แต่ระหว่างทางอ่ะมันก็มีการแก้ไขหลายเรื่องนะครับเพราะนั้นพอคู่แข่งเขาบอกว่าเขาไม่แคร์คู่แข่งดังนั้นเขาก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องปล่อยให้ตี้มันเกิดขึ้นเขาตัดตี้ทิ้งครับตัดตี้ทิ้งทุกคนก็บอกมึงเจ๊งแน่เลยโอ้โหมึงทำขนาดนี้แล้วสุดท้ายยอดขายจากพันสมมติพันล้านนะครับลดลงมาเหลือ800ครับคุณอาทิตย์ปรากฏว่าปีนั้น Netflix รีพอร์ตกำไรสูงสุดครับ
2: โอ้
3: เพราะว่าการปล่อยตี้ออกไปเนี่ยมันมีต้นทุนด้านแบนด์วิดต์ครับพอกลับมาที่เดิมปุ๊บเนี่ยแบนด์วิดต์มันหายไปครึ่งหนึ่งครับยอดขายลดลง 20% แต่แบนด์วิดต์หายไปครึ่งหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนมันลดมากกว่าตัวของรายได้ที่มันลดมีแก็บมี
2: ก็เลยกำไรโอ้โห
3: พอมีกำไรก็เลยมาทำอย่างนี้ต่อมันก็คือเป็นตัววิธีการในการที่จะทำอย่างเงี้ยนี่คือวิธีการรีดีฟายคู่แข่งนะครับหรืออย่างคลาสสิกเคสของเราอย่าง Air Asia ก็เหมือนกันครับโลกคอสทั้งหลาย Air Asia เนี่ยเราก็ได้ยินข่าวแหละโทนี่ก็บอกว่าคู่แข่งของเขาคือขอสมกนะ KMTS ในมาเลเซียอย่างเงี้ยมันเป็นที่ของใครๆก็บินได
2: ้
3: นั้นในการที่ใครๆก็บินได้เนี่ยเพราะนั้นเขาพยายามจะแข่งกับรถเมย์ดังนั้นเขาต้องทำทุกอย่างให้มันถูกครับทำไมต้องใช้ฟีดที่เป็นโมเดลเดียวกันทำไมต้องใช้แบบนี้ทำไมต้องคำนวณแบบนี้ทำไมจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีตั้งหลาย10อย่างที่ Air Asia หรือว่า Low Cost Airline ทำเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนมันถูกกว่าคนอื่นซึ่งมันก็ทำได้ด้วยเ พื่ออะไรครับเพื่อจะไปแข่งกับรถเมย์ครับ
2: แต่
3: ถ้าเขาไปแข่งกับสายการบินด้วยกันเขาก็คงเหมือนกันนะครับมันก็เหมือนกันทุกโลก
2: อยู่ในกรอบเดิม
3: นี่ดีกว่าใช่ไหมคุณจะทำให้อาหารอร่อยกว่าคุณว่าคุณต้องใช้เงินเท่าไหร
2: ่โอ
3: ้ผมนะมหาศาลแล้วมันต้องใช้เวลาอีกนะฮะอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นผมว่าการรีดีไฟน์ก็เป็นเรื่องสำคัญคำถามคือคุณจะรีดีไฟน์มันยังไงดีครับนะค
2: ุณจะรีดีไฟน์มันยังไงดีมันมีกี่วิธีล่ะให้ทำได้
3: จะหาเนี่ยครับก็ต้องไปไล่ดูก่อนครับว่า direct competitor เป็นใคร indirect เป็นใคร replacement เป็นใครไล่ตัว replacement ไอตัว indirect นี่แหละครับที่เราจะต้องมองให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมฮะอย่างของเราอ่ะวิทยุเราชัดเจนครับว่าตัว replacement เพียบเลยนะและ replacement เหล่านั้นมันก็จะผ่านมือถือซึ่งมือถือมันก็จะเป็นคุณสมบัติที่เราเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราก็เลยต้องไปอยู่ในมือถือด้วยคำถามแอปเราในมือถือกับ YouTube หรือกับอย่างอื่นอะไรที่มันมีนัยสำคัญมากกว่าใช่ไหมของเราก็ยังใช้โมเดลแบบหนึ่งนะฮะเช่นเรายึดที่ตัวคนนะอาจารย์วีระอาจารย์ธัญวัฒน์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็จะมาฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกซึ่งอันนี้มันก็เป็นแพทเทิร์น
2: นะแบบวิทยุมาบอกว่าแพทเทิร์นแบบวิทยุหรือเป็นแพทเทิร์นแบบคอลัมนิสต์นะถ้าเป็นหนังสือพิมพ์หรืออะไรแบบเนี้ยแต่ก่อนอ่ะ
3: ครับคือ
2: วิทยาศาสตร์นั่นคือคอลัมนิสต
3: ์ประเด็นของตัวคนเนี่ยคนฟังจะมองข้ามหัวข้อนะครับ
2: เขา
3: จะไม่ได้สนใจหัวข
2: ้
3: อ
2: แต่ว่าเลือกคนก่อนเลือกคนก่อนแล้วคนนั้นค่อยให้คนนั้นเขาเรียกอะไรให้เชื่อว่าคนนั้นจะเลือกเรื่องที่สำคัญหรือน่าสนใจมาให้เราแทน
3: แต่คุณอาทิตย์ลองถามตัวคุณว่าคุณตอนนี้เวลาคุณดู YouTube คุณเลือกอะไร
2: เลือกประเด็น
3: ใช่ไหม
2: ว่าเลือกประเด็น
3: ดูเรื่องอะไร
2: ยกเว้นบางทีก็มันจะมีเลือกคนบ้างที่อยากไปดูว่าคนนี้เนี่ยเขาอะไรพูดเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ย
3: เพราะฉะนั้น
2: แต่มันจะไม่ใช่ว่าเลือกคนเป็นหลักขนาดนั้น
3: ถูกถูก
2: มีทั้งคู่ผ
3: สมกันมันก็จะมีเรื่องหัวข้ออย่างนี้มาให้เราเลือกมันก็จะเป็น my time อย่างแท้จริงละมันก็จะเป็นการ selection แบบอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเป็นแบบอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวิทยุเราแพ้ครับแพ้ตรงที่เราไม่ได้มีสื่อแบบนั้นที่เราจะไปแบบนั้นแล้วเราจะมีหัวข้อจั่วแบบนี
2: ้
3: ใช่ไหมเพราะน
2: ั้
3: น
2: ผู้ที่พูดแบบก็คือว่าผู้ฟังเนี่ยเล่นเกมรุกละเป็นฝั่งแอคทีฟใช่ไหมแอคทีฟเขาเซิร์ชและบวกกับอีแพลตฟอร์มเนี่ยเช่นยกอย่าง YouTube เนี่ยมันชงสารพัดจะชงบวกกับเซิร์ชเนี่ยเที่ยวนี้ก็จบกันถ้าสมมติว่าเราเล่นในเกมลับถูกไหม
3: ถูกแล้วมันชงน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆไหมคุณอาทิตย
2: ์ครับ
3: คุณคิดดูถ้าคุณดูอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาพูดถึงอะไรเดี๋ยวมันก็มานี่มันมาเร็วขึ้นเรื่อยๆเลยนะผมพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะมาเรื่องนี
2: ้ถึงเนื้อถึงตัวเร็วขึ้นเรื่อย
3: ๆ
2: นะมันมีข้อมูลที่ลึกมากกว่าเราเนี่ยลึกจนเราลืมไปหมดแล้วว่าเราเคยดูอะไรไปบ้างเนี่ยมันยังจำแม่นเลย
3: ถูกแล้วมันก็จะทดลองไปเรื่อยๆครับมันก็จะแย่มาเรื่อยๆแย่มาเรื่อยๆอันนี้คือคู่แข่งคู่แข่งของผมที่น่ากลัวที่สุดตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นสถานีโทรทัศน์คือเป็นเจ้าของเอง
2: โอ้โหเพราะเขาลงมาทำรายการประเภทนี้เหมือนกัน
3: ใช่ช่องใช่ไหมหายออกด้วยเหมือนกัน
2: หน้าร้านลงมาลุยเองว่างั้นเถอะอันนี้
3: เขาคิดว่าเขาม
2: ีแบรนด์เฮาส์แบรนด์นะ
3: แล้วเขาคิดเขามีความพร้อมมากกว่าเขาก็ลงมาทำครับเพราะฉะนั้นทุกสถานีที่ทำเองก็ปิดเกือบหมดเลยครับ 90%เพราะว่ามันก็อีกอ่ะมันก็เป็น
2: ต้องวัดกันอันนี้ต้องวัดกันต้องวัดกัน
3: แต่เขาตายเราก็ไม่ใช่รอดนะครับเราก็ไม่ปลอดเหมือนกัน
2: เพราะเราก็พึ่งผลประกอบการเขาอยู่ให้เขาอยู
3: ่มันก็งูกินหางแบบอย่างเงี้ยหรืออย่างวันนี้ครับท่านที่ทำออนไลน์อยู่ท่านคิดว่าคู่แข่งท่านเป็นใครครับ
2: ออนไลน์อยู่คู่แข่งเป็นใคร
3: ก
2: ็ออนไลน์ด้วยกันนะหนึ่งส่วนละใหญ่
3: ตอนนี้คู่แข่งท่านคือแพลตฟอร์มเองนั่นแหละครับคุณอาทิตย์ด้วยอัลกอริทึมที่แพลตฟอร์มเปลี่ยนไปเรื่อย
2: ๆ
3: ผมว่ามันใช้ระบบเสี่ยมเขาได้มากขึ้น
2: ใช้คำนี้อะไรนะเสี่ยมเขาได้มากขึ้น
3: เสี่ยมเขาได้มากขึ้นแล้วมันก็มีกระบวนการบางอย่างอย่างบางแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยนะผมเพิ่งผ่านกับลูกค้าผมมา 6.6 นะเมื่อก่อนนี้เราจะต้องเวลาที่เราจะยิงแคมเปญร่วมแคมเปญอย่างนี้เราจะต้องเลือกลูกค้าเราจะต้องเลือกอะไรอย่างนี้ตอนนี้เขาไม่ให้เลือกเขาให้ใส่โลแอดเข้าไปนะแล้วเขาก็บังคับเราเล็กน้อยว่าโลแอดก็ไม่ควรต่ำกว่า4นะโลแอดหมายถึง return on ad spending นะครับสมมุติว่าถ้าเรายิงโฆษณา1บาทเราได้เงินมากี่บาทสมมุติถ้า4เท่าก็แปลว่าเราลง1บาทเราจะได้4บาทนะครับแล้วผมก็มีเงินตั้งต้นเข้าไปนะเรามีวงเงินในเครดิตอะอยู่ประมาณสักล้านกว่าบาทอะนะฮะแต่ตัวที่เราจะจอยแคมเปญเนี่ยเราใช้อยู่500,000โลแอด4ก็แปลว่าผมจะได้ยอดขาย2ล้านใช่ไหมครับไม่ให้เลือกลูกค้าครับคุณอาทิตย
2: ์เนี่ยก็แสดงว่าแพลตฟอร์มคิดแบบนี้ใช้ระบบที่จะทำให้เขาได้เงินก้อนรวมเยอะที่สุดคืออย่าไปให้คนที่พร้อมจะจ่ายเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ความสามารถในการยิงแม่นยิงไม่แม่นที่แต่เดิมกำหนดโดยคนยิงแอดเนี่ยมันเริ่มสูญสลายไป
3: มันเริ่มกลายเป็นระบบ
2: อันนี้ก็เหมือนประมูลอ่ะถ้าในหลักที่แบบ Google ใช้ในการแต่ทีแรกคือใช้ประมูลบิดดิ้งเพื่อให้ได้เงินสูงสุดใช่ไหมในส่วนต่างๆแต่กลับด้านกัน
3: มันอาจจะบอกอย่างนั้นก็พอได้อยู่นะได้อยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับสมมติพอเราใส่สีเข้าไปแล้วมันก็เริ่มยิงแอดผมก็นั่งดูกันปืดครึ่งวันหมดไป500,000แล้วคุณอาทิตย
2: ์อ่า
3: แต่โลแอสผมได้ 2.7
2: เอ้ย
3: สิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมครับ
2: ไม่รู้ครับ
3: เขาดูดเงินที่เหลือลงไปเติมครับ
2: ดูด
3: สิ้นวัน 6.6 เพราะผมมีเครดิตอยู่ในนั้นนะล้านหนึ่ง
2: เออเขาใช้กันงบ
3: เขาใช้เกินงบแต่เขาได้ตามเป้า
2: เออ
3: แปลว่าเขาใช้เราใช้เงินไปเราตั้งไว้ 500,000 แต่เขาลากไปได้ถึงล้านหนึ่งนะแล้วตอน 500,000 หมด 500,000 เนี่ยมันได้ 2.7 แต่พอจบล้านหนึ่งเนี่ยมันได้ 3.9 spending
2: ก็คือ4ล้านเกือบๆ4ล้านพอดี
3: ว่าอะไรเขาได้ไหม
2: ฉลาดฉลาดเขาได้2เด้งอะนะพูดง่ายๆคือได้ล้านหนึ่งค่าแอดแล้วก็ได้ค่ามาร์จิ้นนู่นนี่นั่นในราคายอดขาย4ล้านเออ
3: คุณลองนึกถึงการทำงานหลังบ้านการทำงานหลังบ้านของแพลตฟอร์มเหล่านี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเขารู้ว่าใครซื้อสินค้าตัวนี้อยู
2: ่
3: มีกี่
2: คนเขาจะแบตให้เมื่อไหร่ยังไงก็ว่าอีกทีนึงว่ากันเถอะ
3: ถ้าสมมติว่าตอนที่เขาใช้ 500,000 เขายิงไปแล้วอ่ะมันอาจจะพลาดตรงไหนไม่รู้ล่ะแต่โลแอสมันไม่ได้แต่เขาเริ่มเจอแล้วว่าสมมติว่าถ้าคุณอาทิตย์เคยซื้อสินค้าตัวนี้แต่เป็นสินค้าปกติไม่ใช่สินค้าพรีเมียมเขาอาจจะยิงกับคุณอาทิตย์ไปยิงครบ20ครั้งคุณเห็น20ครั้งแอดคุณตัดสินใจซื้อเขาจะรู้เลยว่าคนต่อไปที่เขาจะยิงเนี่ยเขาต้องยิงอย่างน้อย20ครั้งเพื่อที่ให้คนนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมมาซื้อพรีเมียมขึ้น
2: ถ้าแสดงว่ามันเป็นการออพติไมซ์ระหว่างวันถ้าพูดแบบนี้เอาผลที่เกิดขึ้นแล้วก็เนี่ยแล้วก็ปรับเกมเนี่ยออพติไมซ์ระหว่างวันนะเนาะจนให้ได้
3: มันสุดยอดมากคุณอาทิตย์ในมุมของนักขายเนี่ยผมต้องบอกว่ามันคิดได้เว้ยเฮ้ยแล้วมันก็ทำอย่างนี้ได้แล้วมันก็ทดลองได้มันอาจจะครับมันอาจจะไปไม่ถึง 4.0 นะแต่มันได้ 3.9 ไม่รู้จะด่าไงมัน
2: ก็ถือว่าเรายอมรับมันก็ต้องยอมรับได้โดยปริยายฮะอันนี้
3: มันก็ได้อะคือมันคงดูแล้วที่สำคัญเนี่ยมันเช็คด้วยนะสต็อกเรามีไหมถ้าผมไม่มีสต็อกมันจะยิงได้ไงถ้าผมไม่ม
2: ี
3: ก็มันยิงแล้วมันยิงไปก็แปลว่าผมไม่ผิด
2: กับยอดขายแล้วก็ไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว
3: ้นั้นคือมันเกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี
2: ้
3: สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมยังนั่งคิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยนี่มันนี่เกมเต็มรูปแบบเลยนะ
2: ถูก
3: ครั้งต่อไปเราไม่คิดอะไรมากละโอเคเรารักษาตำแหน่งเบอร์หนึ่งในแคตตากรีนี้ไว้แล้วเราครั้งหน้าใส่2ล้านเลยดูสิได้8ล้านไหมแล้วจะลองใส่ดูว่าถ้า2ล้านแล้วลองใส่500,000เหมือนเดิมใส่โลแอดสัก5แล้วตั้งคีย์ไว้สักล้าน2แล้วเดี๋ยวดูมันเป็นมันอาจจะเฟลก็ได้มันอาจจะดีก็ได้แต่นี่คืออะไรนี่เราต้องแข่งกับเขาแบบนี้
2: นี่คือเกมใหม่อ่ะถ้าพูดอย่างนี้คือนี่คือเซอร์คัมสแตนซ์ใช่ไหม ซีเซอร์คัมสแตนหรือเปล่าม
3: ันเป็นคอมเพทิเตอร์สำหรับผมมันคือวิธีที่เรามองคอมเพทิเตอร์คุณอย่ามองแค่คอมเพทิเตอร์ไดเรกอย่างเดียวคุณอาทิตย์คิดดูนะ4ล้านบาทเนี่ยเราจ่ายค่าแอดไปล้านหนึ่ง 25% แพลตฟอร์มเอาไปอีก 21% 46%
2: 46
3: 46% เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะอยู่ในออนไลน์แบบนี้แปลว่าคุณต้องเอา ultra efficiency โคตรจะมีประสิทธิภาพคุณถึงจะสามารถทำอย่างนั้นได้นะแล้วการมาร์กอัพเนี่ยมันก็ต้องมาร์กอัพอยู่ประมาณ3เท่าขึ้นไป
2: เผื่อแล้วเผื่ออีกนะให้มีทางหนีทีไล่ให้ชัดเจน
3: ถ้าคุณไม่3เท่าขึ้นไปคุณตายครับคุณตายอย่างเดียวยิ่งสมมุติว่าถ้าคุณจะต้องเล่นเกมนี้แล้วคุณมีมาร์จิ้นอยู่ 30-40%
2: โอ
3: ้แล้วมันรันสูงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณยิ่งขายเยอะคุณก็จะยิ่งขาดทุนเยอะยิ่งขายเยอะจะยิ่งขาดทุนเยอะแล้วมันจะขาดทุนต่อเนื่องไปเลยครับคุณได้เงินคุณได้แคชโฟลว์แต่คุณไม่ได้กำไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นกระบวนการที่ต้องไปดูว่าคู่แข่งของเรามันอาจจะไม่ได้ใช่คู่แข่งที่เราเห็น
2: ในซึ่งในกรณีก็คือว่าแพลตฟอร์มนี่แหละคือคู่แข่งทางอ้อม
3: ใช่ครับในทางกลับกันนะถ้าคู่แข่งรู้แล้วใช้อย่างนี้เหมือนกันนะใครได้ผมก็เชื่อว่าเขาจะทำให้เราเกี่ยกันได้พอดีเพราะเขามีตั้ง30ล้านคนอาจจะมีคนซื้อตัวนี้อยู่
2: 10คงมีเทคนิคที่พัฒนามาแล้วว่าแพลตฟอร์มไม่ต้อง
3: ประเด็นคือไอ้ที่ซื้อ4ล้านเนี่ยผมรู้ว่ากี่คนแต่ผมไม่รู้จากยูนิเวอร์สเท่าไหร
2: ่
3: ถ้าสมมุติเราเดามั่วๆแล้วกันว่าไอ้100คนนี้มันเท่ากับ 5% ก็แปลว่าคนที่เขายิงให้เราคือ200ไอ้โทษคือ 2,000 คนเข้าถึงคน 2,000 คนเพื่อจะมีคนซื้อ100คนเราก็จะอนุมานได้แต่เราไม่รู้ exactly เพราะนั้นถ้าด้วยเหตุนี้เพราะมันไม่มีทางที่มันจะยิง 100% แล้วได้ response มา20 30 40นะมันแบบจะบอกว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่นะเอาเป็นว่ามันมีโอกาสน้อยว่านั้นโอกาสที่มันจะอยู่ก็คือ 5-10% response rate conversion rate มันควรจะวิ่งอยู่ประมาณอย่างเงี้ย
2: อ
3: ันนี้ reasonable สินค้าของเราไม่ได้วิลิสมาหลาขนาดที่มันจะไปสร้าง 20% conversion ได้อะไรอย่างนี้ไม่ออฟเฟอร์ที่เราให้ก็ไม่ได้เป็นออฟเฟอร์โบโก้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ไม่ใช่นี่ถ้าวันนั้นเราไม่เบรกโบโก้แล้ววันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเละเข้าไปอีกนะครับนะคุณจะเหลือมาร์จิ้นจากมาร์จิ้นเนี่ย 50% คุณจะเหลือมาร์จิ้น0ทันทีเลย
2: ไม่ง่ายเลย
3: งั้นสภาพการแข่งขันมันเป็นแบบนี
2: ้ครับ
3: ตกลงผมก็เลยนั่งคิดว่าผมแข่งกับใครอยู่วะเนี่ยเสร็จวันนั้นหายเลยคุณอาทิตย์เหนื่อยแบบไม่เหนื่อยนี่ขายของอะไรวะทำไมเหนื่อยขนาดนี
2: ้
3: ครับอันนี้คือ4ที่2หมดเวลาแล้วใช่ไหม
2: หมดเวลาแล้วครับสมควรโอ้โหได้เห็นภาพชัดเจนมากนะฮะเดี๋ยววันนี้เราเบรกกันตรงนี้แล้วเดี๋ยววีคหน้ามาคุยต่อใน4ที่3
3: ครับ4ที่3ครับ4 customer ของเราครับ
2: ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณสมควรนะครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับท่านฟังครับเดี๋ยวพักตรงนี้สักครู่นะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์นะครับ
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
6: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
0: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
0: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
10: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
0: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
10: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่96.5 FM คลื่นความคิด
0: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
11: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับ
2: ครับผม
11: ต่อแล้วกันนะฮะเราคุยกันท่านผู้ฟังว่าในตัวการไขว่คว้าโอกาสในยามเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเนี่ยเราจะต้องสร้างฉากทัศน์ขึ้นมานะจากนั้นเนี่ยดูว่าฉากทัศน์แต่ละฉากทัศน์เนี่ยมันกระทบต่อธุรกิจท่านอย่างไรแล้วก็ดูว่าคือลูกค้าเนี่ยกำลังซื้อลูกค้าเนี่ยมันมีมากขนาดไหน
2: โ
11: อ้คือหมายว่าตัวท่านผู้ฟังก็จะต้องข้อแรกคือจะรู้กำลังซื้อลูกค้าเนี่ยก็ต้องรู้จากลูกค้าก่อนนะ
2: ว่าของเรากลุ่มไหน
11: คุณลูกค้าคุณคือใครนะถ้าเป็น B2B ก็คือธุรกิจที่ขายให้บริษัทด้วยกันอันนี้ก็ไม่ยากรู้จักเจ้าของรู้จักสไตล์เจ้าของดูธุรกิจของเขาก็ทำอะไรลูกค้าลูกค้าเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย B2B ถ้า B2C ก็ต้องวางดูลูกค้าลงไประดับ Buyer Persona เลยนะดูว่าเขาจะซื้อสินค้าเราเปล่า
2: ใช่ไหมเขาให้คุณค่ากับอะไรเรานำเสนอคุณค่าอะไรใช่ไหม
11: ลงไปดูแล้วว่างานเขาอะมันมั่นคงหรือเปล่า
2: อันนั้นก็คือกำลังซื้อของเขาอีกทีหนึ่งอนุมาน
11: ว่าซื้อเขาอะมั่นคงหรือเปล่าก
2: ระเป๋าจะแฟบไหม
11: เช่นสมมติว่ายิงโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยเขาเห็นเนี่ยเขาไม่ซื้ออะเหมือนผมเนี่ยดูเฟซบุ๊กเนี่ยผมเซฟไปเต็มเลยนะสินค้าเนี่ยที่มันมาขายเนี่ยแต่ผมก็ไม่ซื้อนะแต่ผมก็เทปไว้เดี๋ยววันหลังว่างๆก็ไปซื้ออ
2: ่า
11: เออเงี้ยหรือเนี่ยผมเซฟในช้อปปี้เนี่ยเป็นร้อยร้อยเลยแต่ผมยังไม่ซ
2: ื้อในตะกร้าใช่ไหม
11: ในตะกร้าเนี่ยผมยังไม่ซื้อ
2: แต่ไม่เช็คเอา
11: ตะกร้าเยอะมากอะไรเงี้ยนะก็ไม่จำเป็นใช่ไหม
2: ที่คุณแม่ควรจะถามในประเด็นนี้คือเช่นเขาอ่ะไม่ใช่ไม่อยากได้ของท่านแต่ว่าจะทำไงให้เขาซื้อเดี๋ยวนี้ใช่ไหมหรือไม่ใช่ว่าเขาเก็บไปไว้ในวิชลิสต์เฉย
11: ใช่ไหมคือตัวแปรทางเศรษฐกิจเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นน้ำมันอย่างเงี้ยราคาแพงปุ๊บเนี่ยมันก็ไปทำให้ขนส่งแพงแล้วมันก็ไปทำให้ไอตัวโปรดักต์เนี่ยมันแพงด้วยหมายถึงว่าเขาก็จะต้องใช้เงินจำนวนมากขึ้นในซื้อของเหมือนเดิม
2: ใช่
3: ใช่
2: ใช่ไหม
3: ต้นทุนเพิ่มขึ้น
11: นะเขาก็ค่าไฟอะไรอีกอะไรพวกเนี้ยเขาก็มีเงินที่จะมาซื้อสินค้าเราน้อยลงเช่นกินก๋วยเตี๋ยวสองชามก็เหลือจามเช่นสมมติว่าผมไปกินไอ้ร้านไอ้เนี้ยไอ้กีระเย็นตาโฟเมื่อก่อนไปบ่อยเลยไปที่หนึ่งหลายครั้งพอน้ำมันขึ้นมาเป็น40กว่าบาทอะไรเงี้ยผมก็ไม่ไปแล้วก็พอไม่ไปนานๆเข้าก็ไม่อยากไปแล้วมันเสียเวลาด้วยไงใช้เวลา2ชั่วโมงกว่า
2: โอ้นี่เรียกว่าการบริโภคต่อเนื่องก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนทางเลือกไปเลย
11: ผมก็ไปกินไอ้อตกเนี่ยบางทีก็สั่งไอ้ไลน์แมนบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมตอนนี้นานๆไปที่เอาไปเดี๋ยวก็ดูต่อว่าไม่ไปดีกว่าถูกเดี๋ยวดูต่อว่าหายไปไหนเนี่ยไม่มาเลยอย่างเงี้ยกูก็ไม่กล้าไปแล้ว
2: กลายว่าเลิกขาดเลยอย่างงี้ทีนี้
11: เออเรื่องเนี้ยใช่ไหม
2: มันมีปัจจัยอย่างงี้ด้วยนะบางทีเราลืมคิดเอออ
11: ันนี้เขาบอกว่าไอ้ตัวปริมาณให้เราไปคำนวณปริมาณที่มันส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่านด้วยใช่ไหมคุณอติศ
2: นะครับเดี๋ยวนะผมหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนคุณครับเดี๋ยวนะ
11: เขาบอกว่าให้ run simulation
2: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
11: ให้ run simulation คือ run simulation เนี่ยนะ AI ก็ทำได้ถ้าเราให้คนทำก็แล้วกัน
2: อันนี้แหละ AI จะช่วยท่านได้มากก่อนหน้านี้เรื่องนี้จะยุ่งนิดนึงแต่พอมี AI เข้ามาเนี่ยมันจะช่วยคำนวณได้มากเลยทีเดียวเชียวอ่ะตรงเนี้ยว่า
11: เ
2: ฮ้ยพอเศรษฐกิจสมมติที่ว่าเราว่าตกแรงหลายระดับเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลต่อกำลังซื้อลูกค้าไม่เท่ากันใช่ไหมมีผลต่อต้นทุนของท่านอาจจะไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะมันก็จะช่วยคำนวณให้ง่ายขึ้นนะว่ามันจะไปกระทบต่อตัวแปรหลักๆของท่านยังไงบ้างซึ่งท่านก็ต้องพอทราบว่าธุรกิจของท่านเนี่ยตัวแปรหลักๆเนี่ยที่ต้องเอาไว้ดูเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเช่นเนี่ยยอดขายเป็นยังไงราคาเป็นไงหรือว่าต้นทุนผันแปรจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ให้แน่ใจว่าท่านเผชิญหน้านะกับกรณีที่มองว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดคืออย่าไปหนีปัญหาอย่าไปหนีปัญหาคือเห็นแล้วคำนวณแล้วก็ดูว่าเอ้ยจะเอายังไงกับมันดีนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ายอดขายตกลงไปเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เช่น 20% จะเป็นยังไงหรือว่าเอ๊ะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเราต้องลดราคาสินค้าลงไปการลดราคา 5% อย่างเงี้ยมันจะไปกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินเนี่ยตัวไหนอย่างไรบ้างเท่าไหร่แบบไหน
11: ซึ่งอันนี้ให้ก็ให้ไอ้ตัวครอสเนี่ยท่านก็ใส่ไปแล้วให้มันคำนวณผ่านไอExcel ได้ใช่ไหม
2: นี่งานถนัดเลยของ AI แหละอันเนี้ย
11: เพราะว่าตัวคลอสมันจะเก่งบน Excel มากใช่ไห
2: ม
11: เช่นตั้งฐานบริษัทหนึ่งสมมติว่ามีรายได้ร้อยหนึ่ง
2: ใช่
11: ไหมไอตัวต้นทุนผันแปรใน60ต้นทุนฟิกซ์เนี่ยต้นทุนคงที่เนี่ย30
2: ครับ
11: EBITDA เนี่ย10ดังนั้น operating margin เนี่ยคือ margin เนี่ยนะ
2: 10%
11: ทีนี้พอสถานการณ์มีปัญหาปุ๊บเนี่ยยอดขายเชิงปริมาณเนี่ยปริมาณยอดขายลดลง
2: 20%
11: แล้วราคาขายลดลง 5% เนี่ยท่านก็ใส่ลงไปใน Excel ท่านใส่ไปใน Excel นะคือรายได้ใหม่ไม่ใช่แค่ลด 20% นะหรือ 5% นะ
2: ราคาก็ลงไปด้วย
11: แต
2: ่
11: ถ้าต้องเอา100เนี่ยมาคูณจุด80ก็คือปริมาณลดไป 20% ใช่ไหมก็คือจุด80เนี่ย
2: ครับ
11: แล้วก็คูณ 0.95 คือราคาขายเนี่ยลดลงไป 5% นะก็เหลือ76นะเพราะฉะนั้นเนี่ย variable cost ก็คือต้นทุนผันแปรเนี่ยลดตามปริมาณยอดขายลงเหลือเท่าไหร่60คูณ 0.80 เหลือ48
2: ครับแต่ฟิกไม่ลด
11: ฟิกคอสยังอยู่เหมือนเดิมก็คือ30ดังนั้น earning before interest and tax อ่ะ นะก็คือกำไรก่อนไอ้ตัดเรื่องดอกเบี้ยกับไอ้ตัวภาษีไปเนี่ยก็คือ76ลบ48ลบ30ลบ2นะ
12: ติดลบ2แล้วติดลบ2ทันท
11: ีนะ
12: ติดลบ2ทันท
11: ีแปลว่ากำไรจากเดิมเนี่ยไอ้ EBITDA เนี่ยนะก็คือกำไรก่อนหักภาษีแล้วก็แท็กเนี่ยจากเดิมเนี่ย 10% เนี่ยกลายเป็นลบ2นะ
12: ขาดทุนแล้วอันนี้ขาดทุนทันที
11: เนี่ยที่ท่านลดไอ้ปริมาณยอดขายลดลงไป20แล้วเราต้องลดราคาขายอีกแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ลดนะไปเพิ่มราคาขายใช่ไหม
12: ใช่
11: หมายถึงว่าใคร
12: ที่จะเอาราคาขายที่แพง
11: มาเก็ตแชร์เนี่ยคือหมายถึงว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแล้วคุณจะเอามาเก็ตแชร์เนี่ยคุณโดยไปลดยอดขายเนี่ยไอ้โดยไปลดราคาเนี่ยให้ระวังนะขายดีจนเจ๊งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบก็คือกำไรหายไป12หน่วยนะครับหรือหายเกิน 100% ของกำไรเดิมเลยนะจุดสำคัญนั่นคือรายได้ลดลง 24% แต่กำไรหายไป 120% คือลบกำไรลบถ้าแย่กว่านั้นนั่นคือถ้าปริมาณยอดขายลดลง 20% ราคาเราลดไป 5%แล้วก็ตัวไอ้ต้นทุนผันแปรเนี่ยตอนหน่วยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีก 5% เช่น
12: ค่า
11: น
12: ้
11: ำมันส่งค่าวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะ
12: ซึ่งนี่คือสถานการณ์จริงเลยแหละและอาจจะ
11: จริงเลยจริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาต้นทุนผันแปรจะเปลี่ยนเป็น60คูณ .80 คูณ 1.05 นะก็คือ 50.4 คือvariable cost นั่นจะเป็น 50.4 ซึ่งอันนี้ท่านทุกฝั่งใช้ Excel ทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย EBITDA EBIT ใหม่ก็คือกำไรก่อนหักภาษีแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยก็คือลบ 4.4 นะ
12: โอ้เมื่อกี้แค่ลบ2
11: แล้วนี่ลบ 4.4 จากกำไร10เป็นลบ 4.4 นะครับนี่คือ worst case scenario นะครับที่ต้องมองตรงๆธุรกิจที่ยังดูดีในภาวะปกติอาจเป็นธุรกิจที่เปราะบางมากถ้าเกิดแรงกดดันสามทางคือยอดขายตกแล้วพอตกปุ๊บคนก็ยังไม่ซื้ออีกนะเพราะคนมันกำลังซื้อมันตกด้วยไง
12: เราก็เลยต้องไปลดราคา
11: อันนี้ออกมาเหมือนเฮ้ยยอดขายตกเว้ยนะไอ้ค่าน้ำมันขึ้นค่าขนส่งขึ้นอะไรเงี้ยลูกค้าไม่เข้าในกรณีที่เราไม่มีไทยช่วยไทยนะเราต้องลดราคาแต่กรณีนี้ในช่วงนี้จะไม่เกิดเพราะมันลดได้โดยใช้ไทยช่วยไทย
12: ใช่ไหมเป็นโปรโมชั่นบายรัฐบาล
11: ไทยช่วยไทยอยู่ไม่เกิน10วันเอง
12: ถูกถูกถูกถูก
11: หมดนะ10วันผมขนาดใช้ประหยัดนะผมเหลือ10วันหมดนะ
12: ถ้าผมเช็คถ้าคนไวๆนี่คือ5วัน7วันเนี่ยใช่ป่ะถ้าถล่มหนักใน5ถึง7วันก็หมดละ
11: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
12: ครับ
11: อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก็คืออย่าดูแค่ยอดขายลดลงกี่เปอร์เซ็นต
12: ์
11: ต้องดูตัวที่ทำให้มาร์จิ้นเนี่ยมันหายไปเท่าไหร
12: ่
11: หลังจากฟิกซ์คอสมันเท่าเดิมนี่ยังเท่าเดิมนะยังไม่นับว่าสูงขึ้นนะเพราะตัวฟิกซ์คอสหรือต้นทุนคงที่นี่คือของที่ไม่ยอมลดตามค่าขายอดขายเช่นเงินเดือนค่าเช่าค่าไฟเครื่องจักรระบบหนี้สินดอกเบี้ยโอเวอร์เฮดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือฟิกซ์คอสไม่ลด
12: ไม่ผันแปรตามการขายเยอะขายน้อย
11: สำหรับแต่ละ business unit ต้องจำลองแยกจากกันนะเวลาท่านทำบน Excel เนี่ยแยกออกมา unit แต่ละ unit แยกออกมา
12: เพราะโครงไม่เท่ากัน
11: ว่าใช่เพราะว่าโครงสร้างไม่เท่ากันไง
12: โครงมันคนละแบบกันแต่ละอัน
11: ถ้าม
12: องถั่วมันจะมองเห็นอีกภาพนึงถ้ามองแยกก็จะเห็นภาพนึงอ่ะ
11: business unit ที่อันตรายที่สุดคือ business unit ที่มีต้นทุนคงที่สูงแล้วก็อัตรากำไรในบางลูกค้าก็ชอบต่อรองขอลดราคาแบบกดหัวเราอ่ะสต็อกเยอะพอวอลุ่มลดนิดเดียวเนี่ย
12: ขาดทุนนิดเดียว
11: คล้ายลดนิดเดียวเนี่ยกำไรหายทั้งก้อนเลยคือพูดง่ายๆอยู่ในโวลูม
12: มันค้ำมากอ่ะคุณนะฟิกคอร์สนี่ผมว่าก็เหมือนเราอยู่ในน้ำที่มันปิ่มจัดอ่ะแล้วเวลามีอะไรมันไม่ค่อยลดตามไม่ค่อยลดตามเราอ่ะมันจะค้ำ
11: ยูนิตที่ทนขึกก็คือยูนิตที่มี cross margin สูงอัตรากำไรสูง
12: ก็มีการทีไรเยอะ
11: ต้นทุนผันแปรจริง inventory ต่ำลูกค้ากดหัวเราไม่ได้ก็ยอมจ่ายราคาเดิ
12: ม
11: และสามารถจะลดการผลิตอะไรเงี้ยเร็ว
12: ก็คือยืดหยุ่นไม่ต้องมีตัวที่แบกประจำไว้เบา
11: เพราะฉะนั้นกรอบที่วิเคราะห์ตัวพิเศษยูนิตเนี่ยให้ท่านผู้ฟังดู5ตัวแปรคือ1โวลูมลดกี่เปอร์เซ็นต์ปริมาณยอดขาย2ราคาที่ท่านจะลงเนี่ยต้องลงไหมถ้าไม่ลงไม่ควรลงนะท่านลงกี่เปอร์เซ็นต
12: ์
11: 3ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเนี่ยเพิ่มหรือลดกี่เปอร์เซ็นต์เอาใส่ไปใน Excel ให้หมด4ฟิกคอร์สจริงๆลดได้ไห
12: ม
11: ถ้าลดได้กี่เปอร์เซ็นต์ไล่คนออกอะไรพวกนี้
12: คือลดคนออกหรือเปลี่ยนกระบวนการอะไรบางอย่างโครงสร้างอะไรเงี้ยลดขนาดอะไรบางอย่างได้ไห
11: มแล้วก็ cash conversion cycle ยืดหรือหดเช่นลูกค้าจ่ายช้าลงสต็อกค้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยต่อหมดเวลาพอดี
12: โอ้กรอบนี้น่าสนใจนะ5ตัวแปรเนี้ย
11: ใช่เดี๋ยววันอังคารนะพบกันใหม่วันนี้แล้วคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
13: Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด
14: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีปภ.เดินหน้าเอาผิดคดีสวมสิทธิ์สอบบรรจุข้าราชการเตรียมขยายผลไปถึงตัวผู้จ้างเข้าสอบเผยพบเพียง1คนจากผู้เข้าสอบ 8,000 คนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์ถึงการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบบรรจุข้าราชการของปภ.ว่าได้วางมาตรการไว้ในการสอบทุกขั้นตอนและทุกมิติอยู่แล้วพร้อมกำชับกรรมการผู้คุมสอบและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้รับจ้างจัดการสอบครั้งนี้โดยได้ย้ำว่าให้ดูขั้นตอนให้ละเอียดอย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการสอบปรากฏว่าคณะกรรมการอำนวยการสอบได้พบกับผู้เข้าสอบที่มีลักษณะหน้าตาไม่ตรงกับบัตรประชาชนกรรมการจึงเข้าไปดูพร้อมกับสอบถามกับผู้เข้าสอบซึ่งทางผู้เข้าสอบชี้แจงว่าไปทำคีโมมาทำให้ใบหน้าเปลี่ยนกรรมการสอบจึงตรวจสอบอีกครั้งพร้อมบอกว่าจะต้องให้ตำรวจไปเฝ้าหน้าห้องสอบเพราะผู้เข้าสอบอยู่ในห้องแล้วเพราะถือเป็นกติกาจนกระทั่งหมดเวลาสอบก็ได้ออกมาจากห้องสอบและถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบถามและทางผู้สวมสิทธิ์ก็ยอมรับว่าเข้ามาสอบแทนนายธีรพัฒน์กล่าวว่าถ้าเจอลักษณะนี้ไม่รอดแน่นอนโดยวันนั้นมีผู้เข้าสอบจาก40รวมกว่า 8,000 คนซึ่งเจอกรณีสวมสิทธิ์เพียงแค่คนเดียวพบหลักฐานมัดอดีตปลัดภูเก็ตเอี่ยวสวยโรงแรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบอีกรอบหลังจากตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มและตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมหาพยานหลักฐานในจังหวัดภูเก็ตตลอด2วันที่ผ่านมาพบหลักฐานสำคัญชี้ว่าอดีตปลัดภูเก็ตมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์นอกจากนี้ยังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเบื้องต้นพบเป็นคนสนิทของอดีตปลัดรายนี้อย่างน้อย2คนปลัดมหาไทยแจ้งความเพจแพร่คลิปภรรยาระบุเป็นเท็จนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกรณีที่ได้มีคลิปวิดีโอปรากฏในสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage CSI LA กับพวกได้กระทำการโพสต์ข้อความว่าแชร์คลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นอันเป็นการใส่ความผู้อื่นในลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงต่อบุคคลที่3โดยมีเจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อ

0: นับหมื่นคนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองลาเกวร่าซึ่งเป็นจุดที่เสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่แล้วขนาด 7.2 และ 7.5 ตามมาตรานริกเตอร
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: ร่วมสนุก

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้จันทร์ที่29มิถุนายน2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ต้องบอกบรรยากาศก็ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงแค่นั้นแหละตอนที่ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะที่จะขึ้นมาอภิปรายแล้วก็มีโยงไปถึงเรื่องหัวสวเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะทางสสนะฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็มีการประท้วงเพราะว่ามันนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการพิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ใช่ไหมฮะแล้วก็มีพาดพิงนะความไม่เป็นกลางของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคุณโสภณสารามทำหน้าที่อยู่นะก็เลยบอกว่าประธานสภาทุกคนเนี่ยก็มาจากสมาชิกพรรคการเมืองนี่แหละแต่ว่าพอมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาก็ต้องเอาหัวโขนออกนะในส่วนของพรรคการเมืองนะเพราะมีระเบียบอะไรที่ต้องทำตามนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตนะหลังจากนั้นก็เข้าสู่การประชุมตามปกตินะ เปิดมาตอน 9:30 โดยประมาณท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลไม่อยู่นะท่านเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ย ก็มอบหมายให้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะเป็นผู้ที่แถลง เรื่องของหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็เหตุผลต่างๆนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของจำนวนงบประมาณว่างบประมาณปี2570เนี่ย 3.788 ล้านล้านบาทคือ 3,788,000 ล้านบาทเศษก็ถามว่าเพิ่มขึ้นจากปี2569มั้ยคำตอบก็คือเพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มขึ้นไม่เยอะแต่พอไปดูเนื้อในของงบประมาณเอาที่น่าสนใจแล้วกันนะครับที่น่าสนใจเนี่ยพอเขาแบ่งงบประมาณเป็นรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะแล้วเขาแบ่งออกมาเป็นรายจ่ายประจำอันนี้เยอะนะรายจ่ายประจำเนี่ยจากงบ3,788,000 ล้านบาทเนี่ยนะเป็นรายจ่ายประจำถึง 73.6% หรือว่าร้อยละ 73.6 2,786,367 ล้านบาทเงินเดือนค่าจ้างอะไรค่าอะไรต่างๆนานานะฮะแล้วก็เนี่ยอยู่ในตอนก้อนนี้แหละนะเป็นรายจ่ายประจำเนี่ย 73.6% รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 71,000 ล้านบาทนะอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 1.9%รายจ่ายลงทุนลงทุนงบลงทุนเป็นยังไงนะเพราะว่ารายจ่ายประจำใช้ไปเยอะนี่ใช่ไหมงบลงทุนเนี่ยเหลือ 20.8% นะ 789,171 ล้านบาทแล้วก็รายจ่ายเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ 151,520 ล้านบาทนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 4% นะพอจำแนกรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะออกเป็นตามกลุ่มงบประมาณคือเวลาการเขียนงบประมาณถ้าคุณผู้ฟังสังเกตนะผมใครที่เคยเปิดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยหรือว่าตัวพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยคุณจะเห็นนะคือเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นก้อนเดียวกันคือ 3.78 ล้านล้านบาทเงี้ยนะเขาแต่เขาจะแยกเป็นประเภทใน 3.78 ล้านล้านบาทอ่ะถ้าจะเป็นแบบกระทรวงเขาก็จะบอกว่าเอ้ยกระทรวง ไหนได้อันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3การจัดสรรงบประมาณที่เราเคยบอกโอ้โหกระทรวงศึกษาธิการอันดับที่1อันดับที่2เป็นกระทรวงมหาดไทยอันดับที่3คมนาคมและพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาก็จะแบ่งเป็นรายกระทรวงบางทีเขาจะแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ครับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเท่าไหร่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเท่าไหร่อันนี้เขาจะแบ่งแต่เงินก้อนเดียวกันนะ 3.78 ล้านบาทแต่เมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปอันนี้คือสาระสำคัญของตัวงบประมาณพอดูภาพใหญ่งบประมาณรายจ่าย 3.78 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประจำเท่านี้แบ่งเป็นงบลงทุนเท่านี้ใช้หนี้เท่านี้แล้วก็มีเงินกองคลังที่ต้องจ่ายคืนเขาเท่านี้คือผู้ใช้หนี้เหมือนกันแต่ว่าเอากลับไปสู่เงินกองคลังนะอันนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งของการจำแนกของการแบ่งการจัดสรรงบประมาณนะอ่ะถ้าดูเรื่องของการจำแนกตามกลุ่มงบประมาณงบกลางครับ 693,880 ล้านบาทนะงบกลางนี่เยอะนะเกือบ 700,000 ล้านนะงบรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณอันนี้ 1,342,836 ล้านบาทงบรายจ่ายบูรณาการนะ 72,47 ล้านงบประมาณสำหรับรายจ่ายบุคลากร 852,671 ล้านบาทนะแล้วมีอะไรอีกล่ะรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนนะ 294,857 ล้านรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐนะ 462,470 ล้านบาทนะส่วนรายจ่ายเงินคงคลังอันนี้ชดเชยเงินคงคลังก็ 71,000 ล้านบาทอันนี้เป็นการจำแนกตามกลุ่มงบประมาณนะแต่ว่ามันก้อนเดียวกันนะก้อนใหญ่ก็คือ 3.788 ล้านล้านบาทนะครับสำหรับเรื่องของการอภิปรายนะหลังจากที่คุณเอกนิติธันประภาสนะอภิปรายใช้เวลาไม่นานนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเสร็จๆ40นาทีอะไรประมาณเนี้ยหลังจากนั้นก็เป็นคิวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะก็มีทั้งปีกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายค้านที่อภิปรายปีกที่เกี่ยวข้องกับสสรัฐบาลที่อภิปรายใช่ไหมฮะอย่างฝ่ายค้านเนี่ยที่เห็นมี2คนนะที่ดูมีเนื้อมีหนังหน่อยแล้วคนหนึ่งก็ทางด้านของคุณสิริกัญญาตันสกุลนะพอคุณเอกนิติเสร็จปุ๊บคุณสิริกัญญาก็เจิมเลยอันนี้รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนที่เป็นทีมเศรษฐกิจหรือว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาชนนะก็เจิมเรื่องงบประมาณนะเขาก็แยกแยะไปนะว่าเป็นงบประมาณที่อาจจะจัดไม่เหมาะสมยังไงเนี่ยก็เนื้อหาสาระก็สามารถติดตามได้นะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะส่วนใหญ่ก็พูดเหมือนเดิมฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะก็เป็นคิวของสสตามลำดับนะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ต้องไปรอเพราะว่าเขาจะอภิปรายกัน3วันคือ29 30แล้วก็1กรกฎาคมหลังจากนั้นก็จะลงมติในวาระที่1รับหลักการแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาในวาระที่2นะฮะซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก72คนถ้าเอาจากข้อมูลที่ได้มาล่าสุดนะบางปีอาจจะ73นะอย่างปีที่แล้วนี่73คนสำหรับคณะกรรมการนะปีนี้72คนนะก็จะลงมติกันในวันที่1กรกฎาคมนะหลังจากนั้นก็วันที่2กรกฎาคมนี่จริงๆมีคิวร่างพระราชบัญญัติไอ้โอนงบประมาณปี2569อ่ะกลับเข้ามาในพิจารณาวาระที่2วาระที่3นะเพราะว่าก็อย่างที่รู้ว่านี่มันเดือนอะไรแล้วล่ะกรกฎาคมถูกมั้ยมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนก็หมดแล้วอ่ะใช่มั้ยสำหรับปีงบประมาณ2569เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเร่งในการพิจารณาไอ้ที่โอนงบ 1,380 ล้านบาทเนี่ยให้รวดเร็วนะเข้าใจว่าก็คงใช้กระบวนการขั้นตอนไม่นานหรอกแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่ไว้ในงบกลางแล้วก็จะไปจัดสรรยังไงเพื่อจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้เรื่องของวิกฤตราคาน้ำมันอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปหรือวิกฤตพลังงานว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะถามว่ามีใครอีกเนี่ยอย่างคุณสิริกัญญาเนี่ยก็บอกว่าตั้งงบประมาณครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทขณะที่รายได้นะอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทอันนี้เพิ่มขึ้น 79,000 ล้านบาทนะซึ่งค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับงบประมาณนะอันนี้เขาก็อธิบายมานะแต่ว่าที่เป็นประเด็นนะที่อาจจะดูหน่อยนะเขาบอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาจะใช้วิธีหลอกตาสภาว่ารายจ่ายประจำยังน้อยอยู่โดยใส่ตัวเลขให้น้อยเข้าไว้และใช้วิธีหมุนเงินเอาแต่ว่านานวันเนี่ยยิ่งปกปิดอำพรางเรื่องนี้ต่อไปไม่ไหวจึงจำเป็นต้องมาใส่ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าสอดคล้องยังไงก็สอดคล้องอย่างที่เราเห็นนั่นแหละก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องของไอ้นี่ไงจำได้ไหมเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะใช่ไหมแล้วก็ทำให้ต้องมาเบิกเงินของไทยช่วยไทยพลัสอ่ะที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000 บาทอ่ะที่ทางฝั่งของฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็โจมตีบอกโอ้จริงๆมันต้องจัดสรรในงบประมาณปกตินะแต่ว่าตั้งไว้ปี69ไม่พอนะก็เลยต้องมาใช้ตรงนี้เนี่ยเขาก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะก็อภิปรายนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะที่มีการอภิปรายวันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะบอกว่าโอ้โหจัดงบประมาณปี70นี่แบบไร้อนาคตเลยนะมีแช่เงินจ่ายประจำนะแล้วก็การใช้หนี้เงินลงทุนนี่ยังต้องกู้เลยนะนี่ก็ว่ากันไปนะครับไปฟังบรรยากาศหน่อยไหมลองดูสักนิดนึงล่าสุดเดี๋ยวผมดูหน่อยว่าใครกำลังอภิปรายอยู่นะเพราะว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ต้องจัดรายการวิทยุเหมือนกันนะแล้วก็กดพยายามตามว่ามีการอภิปรายเรื่องไหนบ้างนะก็แบบไม่ปฏิปต่อเลยต้องเรียนคุณฟังตามตรงนะต้องรอไปอ่านที่เขาสรุปมาอีกทีหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้เห็นทางพรรคประชาชนก็เพิ่งมีการอภิปรายนะมีเรื่องของอะไรล่ะ SME รัฐบาลจะจัดสรรเงินช่วยยังไงนะเนี่ยนี่ล่าสุดเป็นคิวของใครฮะตอนนี้ที่อภิปรายอยู่นะพรรคกล้าทำคุณธนิกมาศรีพิทักษ์นะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคกล้าทำนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งครับส่วนเรื่องที่หลายคนรอ คือเมื่อวานเนี้ยหลายท่านก็คงได้ออกไปใช้สิทธิ์สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะแล้วก็รวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแต่พอไปเห็นตัวเลขของผู้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ารอบนี้น้อยประมาณเท่าไหร่เองอ่ะ 49% ใช่ไหม 49.7% คือสำหรับผู้ว่าเนี่ยหรือในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย 4,428,000 คนแต่ออกไปใช้สิทธิ์เมื่อวานเนี้ยกันเพียงแค่ 2,201,739 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่กกต.เขาสรุปมาคือ 49.7% ต่ำกว่า 50 นะโอเคหลายคนอาจจะบอกโอ้ก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะได้นี่นอนมานะตั้งแต่เปิดตัวเลยก็รู้แล้วนะผมหลายคนบอกบรรยากาศมันก็เลยไม่คึกคักคนออกไปใช้สิทธิ์ก็เลยไม่ได้กระตือรือร้นมากนักแล้วช่วงตอนเย็นเมื่อวานนี้ใช่ไหมตอน 3-4 โมงอ่ะฝนถล่มในกรุงเทพมหานครนะครับฝนถล่มผมเนี่ยไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เพราะผมทะเบียนบ้านผมอยู่นนทบุรีเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่ปริมณฑลนะนนไม่ตกเลยตอนกรุงเทพตกหนักๆนี่นนไม่ตกเลยก็ยังคิดโอ้แล้วคนจะออกไปใช้สิทธิ์ยังไงนะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ตอนเช้านี่ร้อนมากนะร้อน2วันที่ผ่านมาวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ยอมรับเลยนะว่าอากาศนี่ร้อนมากนะแต่ว่าพอตกเย็นก็มีฝนทั้ง2วันเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้บรรยากาศมันก็โอ้โหเป็นแบบที่เห็นนะแล้วยิ่งพูดถึงฝนตกถ้าใครย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์แถวฉลองกรุงใช่มั้ยที่ไอ้เสาไฟฟ้ามันหล่นลงมาพังลงมาแล้วยาวเลยฮะ10ต้นกว่า20ต้นน่ะต้องปิดถนนน่ะรถไม่สามารถสัญจรได้อ่ะคนที่อยู่แถวนั้นน่ะเขาก็บอกผมเหมือนกันว่าไฟก็มาแบบติดๆดับๆอ่ะบางที่มันอาจจะไม่ติดเลยนะครับใช่ไหมแต่ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะแก้ไขเรียบร้อยแล้วอ่ะนะสำหรับการยกเสาไฟฟ้าขึ้นอ่ะนะตั้งเสาไฟฟ้าใหม่นะแล้วก็เคลียร์ต่างๆอ่ะแต่ว่าสภาพความเสียหายมันก็ยังเห็นอยู่บางที่นี่โอ้โหป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ลมมันแรงจริง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ลมแรงมากนะก็ทำให้ป้ายล้มทับใช่ไหมรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะอะไรเนี่ยได้รับความเสียหายเยอะนะครับหลายคันนะอันนี้ก็เกิดขึ้นในบ้านเรานะส่วนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ของการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะต่ำกว่า50แต่เราลองไปดูคะแนนหน่อยไหมนับไป 95% นะฮะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับ1,449,114 คะแนนที่2เนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าผิดความคาดหมายนะบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ไม่เหนือความคาดหมายเลยนะเพราะว่าถ้าดูจากโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เห็นนะในโพสต์ต่างๆเยอะนะก็คือเป็นการจับประเด็นเวลาไปนักข่าวเอามาลงใช่ไหมแล้วมันมีการแชร์กันต่อบางที่บางจุดอย่างเงี้ยนะก็เลยทำให้ดูแล้วอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์เพราะรอบนี้เราอย่างที่บอกฮะประชาสัมพันธ์ป้ายต่างๆที่เป็นผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่าผู้สมัครสกอะไรอย่างเงี้ยมันหายไปเยอะนะอย่างคุณชัชชาตินี่ก็แทบไม่มีเลยคุณโจชัยวัฒน์นี่ก็ไม่มีเลยเขาบอกแล้วบอกไม่มีอันดับ2นี่เป็นคุณมลิกาบุญมีตระกูลนะ 288,171 คะแนนที่3เนี่ยเป็นตัวแทนจากพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์ดร.โจนะ 176,934 คะแนนและอันดับ4 101,819 คะแนนนะคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะจากทางประชาธิปัตย์นะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคุณชัดชาติทำสถิติใหม่ครั้งที่แล้วนี่เขาได้ประมาณ1,300,000เกือบ1,400,000เหมือนกัน1,380,000กว่าคะแนนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ครั้งนี้ได้คะแนนมากที่สุดแล้วตั้งแต่เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าคะแนนครั้งนี้ของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็คือสูงสุดแล้วนะก็นอกจากเกินล้านแล้วก็ยังได้คะแนนสูงสุดด้วยเกินล้านนี่ก็มีไม่กี่คนนะถ้าจำไม่ผิดมีใครอ่ะมีคุณชัชชาติใช่ไหมมีคุณสมัครนี่เกินล้านคุณอะไรอีกอ่ะหม่อมหลวงสุขุมพันธ์บริพัตรนี่เกินล้านคุณอภิรักษ์โกสโยธินไม่แน่ใจคุณอภิรักษ์อาจจะ 900,000 ไปปลายหรือล้านเนี่ยนะไม่แน่ใจก็จะมีอยู่ 3-4 คนน่ะที่มีคะแนนเกิน1ล้านคะแนนนะนี่ก็ถือว่าโกรธท่วมท้นนะส่วนสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะ50เขตมีใครบ้างล่ะล่าสุดเนี่ยประชาชนได้22คน22เขตนะตัวแทนจากพรรคประชาชนอันนี้ดีขึ้นทางประชาธิปัตย์นะได้มา8ที่นั่งคนทำงานคนทำงานเท่ากับอิสระอะไรเนี่ยนะได้มา11ที่นั่งคนทำงานนี่ถ้าจำไม่ผิดเขาส่ง27นะได้11นะแต่ก็ต้องบอกว่าน้อยกว่าที่เขาคาดไว้นะฮะแล้วก็เพื่อไทยไลฟ์นะเพื่อไทยนี่ได้มา4ที่นั่งนะส่งประมาณสัก10ได้มา4นี่ก็เกินเกือบครึ่งอ่ะนะครับแล้วก็อื่นๆอะไรกรุงเทพดีกว่าอิสระอะไรเนี่ยนะอีก5คน5ที่นั่งนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกนะส่วนที่พัทยานี่ก็เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาเก่านะคุณปรเมศงามพิเชษนะที่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนคนพัทยาให้เป็นนายกเมืองนะประมาณ 20,000 กว่าคะแนนนะที่2นี่เป็นตัวแทนจากทางพรรคประชาชนคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธร 10,000 กว่าคะแนนนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งปกครองท้องถิ่นพิเศษ2ที่คือกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางพัทยาคือหลังจากเนี้ยก็ไม่รู้ล่ะคือบางคนก็ใครที่เป็นนักวิเคราะห์การเมืองอ่ะก็คงต้องวิเคราะห์ต่อถูกไหมว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาครั้งเนี้ยมันสะท้อนอะไรบ้างใช่ไหมผู้สมัครของพรรคตัวเองอย่างทางประชาธิปัตย์ก็ต้องไปดูไปทบทวนบทเรียนมานะถึงแม้ว่าเคยมีทั้งสกเยอะ เคยมีทั้งสสในพื้นที่เกือบยกจังหวัดเกือบยกเขตในกรุงเทพมหานครและหลังจากนั้นก็ถูกตีพ่ายไปโดยพรรคประชาชนโดยพรรคเพื่อไทยอะไรตามลำดับเนี่ยหรือบางช่วงอาจจะมีพรรคการเมืองอื่นเข้ามาประชากรไทยพลังธรรมอะไรเนี่ยเขาก็ต้องไปนั่งทบทวนบทเรียนของเขาว่าเอาละรอบนี้มันเกิดอะไรขึ้นสำหรับการเลือกตั้งสกแล้วก็ตัวแทนที่ส่งผู้สมัครก็คือคุณอนุชาที่ไปเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถูกไหมก็คงต้องไปทบทวนดูโอเคละผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นช่วงที่มีการไปหาคนที่เหมาะสมในการลงอ่ะกว่าจะได้มันค่อนข้างช้านะถ้าพูดถึงอย่างคุณชัชชาติอย่างนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ว่าเก่าถึงแม้ว่าจะเปิดตัวช้าก็ตามทีอ่ะแต่ว่าทุกคนก็คาดหมายคาดการว่ายังไงก็น่าจะลงต่อนะอันนั้นก็เรียกว่าอาจจะได้เปรียบนะแต่ทางพรรคประชาธิปัตย์อ่ะอาจจะเปิดตัวช้าหน่อยนะพรรคประชาชนก็เช่นเดียวกันอย่างตัวแทนดร.โจคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยนะก็ถ้าถามผมไอ้5เดือน5อะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดนะนั่นก็น่าจะช้าไปเพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่เหมาะสมที่เขาจะเลือกลงสมัครเป็นผู้ว่าด้วย1หรือแม้แต่ที่พัทยาเองใช่ไหมฮะคนเดิมที่คาดว่าจะให้ลงก็ถอนตัวก็ต้องหาคนใหม่มาลงแทนไอ้เนี่ยมันจะเป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าหรือจะต้องไปดูต่อว่าในความคนความเป็นคนกรุงเทพมหานครเนี่ยการเชื่อมโยงหรือว่าการยึดโยงระหว่างการเลือกตั้งแบบท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับทั่วไปแบบประเทศเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงยึดโยงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะผมว่าก็คงไปดูอ่ะจะถอดบทเรียนไม่ถอดบทเรียนเห็นบอกว่าจะไม่ถอดบทเรียนอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันก็ต้องรู้ว่าที่มันคะแนนที่มันหายไปเพราะอะไรใช่ไหมฮะอย่างผู้ว่าอย่างเงี้ยคนเดิมอ่ะก่อนหน้านี้230,000กว่าคะแนนนี่เหลือแค่170,000คะแนนเนี่ยหายไปต้องประมาณทั้ง60,000-70,000คะแนนเนี่ยหายไปเพราะอะไรในช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมาเป็นทีมบริหารทีมสนับสนุนด้วยก็ตามทีเนี่ยนะกันนี้ก็ต้องไปดูนะก็ผมว่าเกือบทุกพรรคอ่ะเขาคงมีการสรุปบทเรียนนะในทุกการเลือกตั้งนะเพื่อจะได้มีเป้าหมายต่อไปนะสำหรับการแข่งขันนะสำหรับการเลือกตั้งในระดับต่างๆนะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวดูสักนิดนึงความยุ่งเหยิงในกระทรวงมหาดไทยนี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นกระแสต่อเนื่องมา2สัปดาห์โดยเฉพาะล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบเข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่มีการจัดสอบอะไรเนี่ยนะแล้วมันมีคลิปออกมามันมีเสียงที่พูดถึงพัวพันคนนู้นพัวพันคนนี้จนทำให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานเนี่ยนะได้ออกมาแถลงข่าวแล้วก็พูดถึงเสียงในคลิปดังกล่าวนะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องด้วยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าขณะเดียวกันการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบนะความผิดที่เกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบนะตั้งแต่อดีตเลยนะไม่ใช่แค่ปี 68-69 เห็นว่ามีปี 67 ด้วยเรียกรับเงิน 300,000 บาท3คนอะไรเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้เป็นข้าราชการดังที่หวังนะก็ไปจับกุมใช่ไหมปลัดจังหวัดภูเก็ตนะท่านปลัดรุ่งเรืองแล้วก็ศาลก็ให้ประกันตัวนะก็เดี๋ยวต้องไปดูอะนะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาสรุปออกมาแล้วเป็นยังไงเรื่องมันเกี่ยวพันเชื่อมโยงยังไงนะอันนี้แต่ว่าเป็นข่าวที่มันเกิดขึ้นนะหลังจากที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะก็มีคำสั่งให้ทางปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยกลับเข้าไปทำหน้าที่เหมือนเดิมนะเพราะว่าครบระยะเวลา30วันแล้วที่เขาตั้งคณะกรรมการอะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จมันยังไม่จบก็ต้องกลับไปทำหน้าที่พอกลับไปทำหน้าที่เสร็จปุ๊บเราก็เห็นปฏิบัติการนะในช่วงวันศุกร์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะศุกร์ตอนหัวค่ำอะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขอประกันตัวนะกับศาลก็ให้ใช้ตำแหน่งสามารถที่ประกันตัวได้นะครับแล้วมันจะเป็นเรื่องอื่นยังไงหรือไม่เนี่ยเห็นว่าไปค้นบ้านไปหาหลักฐานอะไรต่างๆนะก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะมันก็เป็นเรื่องนึง แต่ที่ผมงงมากอันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะข่าวดังๆขนาดเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบเนี่ยวันเสาร์เขามีการจัดสอบฮะก็มีการจัดสอบเข้ารับราชการปภที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้วผู้คุมสอบอ่ะเขาไปเจออยู่คนหนึ่งเอ๊ดูหน้าแล้วทำไมหน้าสูงวัยจังดูหน้าแล้วทำไมแบบหน้าสูงวัยนะโอ้ไม่ได้ไปฉีดโบท็อกอะไรไม่รู้ละนะแต่อายุ57ปีอ่ะถามแล้วอ่ะสืบจนได้เรื่องได้ราวอ่ะคืออายุ57ปีแล้วเข้ามาสอบฮะมาแฝงตัวสอบแทนผู้สมัครในการสอบเข้ารับราชการในข่าวที่มันดังๆอยู่เนี่ยไปแฝงตัวสอบฮะสอบแทนจนจับกุมอ่ะจนควบคุมตัวแล้วถามว่าทำมากี่ครั้งแล้วบอกทำมาหลายครั้งแล้วด้วยนะคือผู้คุมสอบก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบอ่ะนะเพราะว่าดูแล้วอ้าวเฮ้ยทำไมอายุเยอะนะแต่ว่ากระดาษอะไรไอ้บัตรประจำตัวสอบอ่ะนะเขาอาจจะมีรูปไงใช่ไหมดูเฮ้ยทำไมหน้าตามันไม่เหมือนกันในกับตัวจริงที่มาสอบเลยนะเนี่ยก็เลยงงๆอยู่นะว่าเอ๊ะขนาดที่ข่าวดังๆขนาดนี้เนี่ยนะยังมีกระบวนการหรือว่ายังมีคนที่ยังไปแฝงตัวนะเพื่อจะไปสอบบรรจุแทนเขาเนี่ยนะเนี่ยรับอาสาไปเป็นคนทำข้อสอบแทนเนี่ยยังมีอยู่นะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะถึงขนาดที่โดยเฉพาะที่สอถอนี่ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปที่ฝรั่งเศสนี่ต้องไปคุมเองเลยนะตอนกลางคืนนี่ไปเลยนะแล้วก็บอกเลยเนี่ยโอ้อุปกรณ์แล้วก็หลักฐานต่างๆเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบนี่อยู่ในห้องควบคุมอ่ะนะห้ามมีปัญหาโดยเด็ดขาดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องนะสำหรับเรื่องของโกงข้อสอบนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: ครับ
5: นายกอนุทินตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: ครับ
5: ไปฝรั่งเศสนะแล้วก็มอบหมายให้กับรองเอกนิตินะเป็นตัวหลักเป็นตัวแทนเลยเป็นตัวแทนแถลงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570
4: ครับ
5: ก็วันนี้เริ่มวันแรกพิจารณาในวาระแรกก็ผมก็ติดตามห่างๆนะคุณณัฐพงษ
4: ์ครับ
5: นะแต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับงบประมาณนะซึ่งไม่ใช่เอกสารในชั้นกรรมาธิการเนี่ยท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ
4: ครับ
5: นะมีให้หมดนะแต่มันอ่านยากดูยากนะสำหรับคนที่ไม่มีทักษะเลยเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไม่ค่อยถูกอ่ะคุณณัฐพงษ
4: ์ครับ
5: นะแต่ละเล่มก็หนา 4-500 หน้าทั้งนั้นบางเล่มมา700กว่าหน้าคุณณัฐพงษ
4: ์
5: นะแต่ว่าใครสนใจอะไรก็ลองเข้าไปดูนะอันนั้นก็เป็นประโยชน์นะให้ข้อมูลพื้นฐานในการที่เราจะติดตามงบประมาณได้ระดับนึงแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเกินกำลังมันหนักมากมันมากไปนะผมก็คิดว่าอย่างน้อยพวกเราน่าจะได้อ่านงบประมาณฉบับสังเขปคุณณัฐพงษ
4: ์ครับ
5: ปกสีเหลืองนะไอ้นั้นน่ะควรจะ โหลดเอามาเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่ท่านมีอย่างผมก็โหลดเอาไว้ในโน้ตบุ๊กคุณณัฐพงษ
4: ์
5: แต่ตัวอื่นผมไม่ได้โหลดนะ
4: ครับ
5: ตัวอื่นเนี่ยก็ใช้วิธีเข้าไปดูแล้วก็พลิกดูแล้วก็อาจจะมีการปริ้นบางหน้าที่ผมสนใจออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสำหรับเล่มสีเหลืองเนี่ยงบประมาณฉบับสังเขปอ่ะปกสีเหลืองอ่ะผมอยากให้แต่ละท่านได้มีเวลานั่งอ่านเพราะว่าข้างในเนี่ยมันบอกอะไรเยอะ
4: ครับ
5: นะในหลายมิติที่ท่านสนใจทั้งเรื่องรายจ่ายรายได้เรื่องหนี้สาธารณะเรื่องอะไรต่ออะไรภาระงบประมาณเงินผูกพันเลยนี่เขาก็ทำไว้ค่อนข้างดีอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเขามีการพัฒนา ข้อมูลที่ผมแนะนำเข้าไปก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรายจ่ายที่เกี่ยวกับการชำระหนี้เนี่ยเขาไม่ได้แยกออกมาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ที่ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ะเขาออกเงินไปให้ก่อนแล้วรัฐบาลตั้งงบประมาณชดเชยภายหลังเนี่ยซึ่งหนี้ก้อนนี้มันเยอะอยู่นะคุณณัฐพงศ
4: ์ครับ
5: 1ใน3ของงบประมาณเลยเนี่ย1.1 ล้านล้านบาทคุณณัฐพงศ์
4: ครับ
5: นะผมก็บอกเขาว่าให้แยกรายการนี้ออกมา ให้ชัดเจนเพราะปกติเนี่ยเขาจะเอาไปรวมในงบประมาณของรัฐวิสาหกิจคุณณัฐพงศ
4: ์
5: ผมบอกให้แยกรายการนี้ออกมาให้ชัดเจนว่ามันมีการดำเนินการชำระคืนหนี้ตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยสำหรับปีงบประมาณปี70เนี่ยให้กับหน่วยงานไหนบ้างเป็นเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาทำเป็นตารางเพิ่มเติมนะแต่ว่าจะอยู่ในงบประมาณฉบับสังเขป
4: ครับ
5: แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ที่มาที่ไปก็อาจจะผ่านเลยไปแล้วบางรายการมันจะบอกเลยว่าทำไมงบประมาณมันถึงทำยากขึ้นที่จะให้มันลงตัวนะมันมีงบผูกพัน
4: ครับ
5: ซึ่งมีทั้งงบผูกพันจากงบประมาณก่อนๆที่จะต้องมาเป็นรายจ่ายในงบประมาณปี70
4: ครับ
5: แล้วก็มีงบประมาณของปี70น่ะที่มันจะเป็นงบผูกพันในอนาคต
4: ครับ
5: เฉพาะในปี70เนี่ยที่ลงใหม่แล้วมันเป็นภาระในอนาคตจะต้องทยอยตั้งงบประมาณให้เนี่ยตรงนี้ประมาณ 300,000 ล้านส่วนของเดิมที่ยกยอดมาผมจำไม่ได้แต่อยู่ในเล่มงบประมาณฉบับสังเขปเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เห็นว่าการจัดทำงบประมาณเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะนะอันนี้ไม่รวมถึงเรื่องของการตั้งงบกลางอ
4: ่
5: ะตอนนี้หลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะงบกลางเนี่ยมียอดเงินงบประมาณเนี่ยมากที่สุดถ้าเทียบกับกระทรวงทบวงกรมนะตอนนี้ถือว่ามากที่สุด600,000กว่าล้านคุณณัฐพงศ
4: ์
5: ถือว่าสูงที่สุดละส่วนงบที่สูงอย่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคนนะเรื่องเงินเดือนค่าจ้างซะเยอะอย่างกระทรวงศึกษานี่ก็ครู
4: ครับ
5: อะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้เนี่ยส่วนในรายละเอียดที่เขาจะพิจารณากันในชั้นกรรมธิการเนี่ยมันจะเป็นเอกสารอีกชุดหนึ่งแยกออกไปนะซึ่งไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปรับรู้รับทราบเพราะมันงานคนละแบบกันก็เชิญชวนว่าถ้าท่านมีเวลางบประมาณฉบับสังเขปในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณเนี่ยท่านโหลดเข้ามาเก็บไว้แล้วค่อยๆ อ่านไป
4: อ
5: ันนี้ไม่มากประมาณ150หน้าใน150หน้าเนี่ยเป็นตารางสักประมาณสัก 40-50 หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนื้อที่เป็นเท็กซ์จริงๆเนี่ยประมาณ100กว่าหน้าแต่เป็นมันแต่ละหน้าไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นหนังสือเล่มเล็กปกติผมได้เป็นเล่มเพราะว่าผมคนแก่คุณณัฐพงศ
4: ์
5: นะคนแก่ก็มีปัญหาตัวมันไม่สะดวกที่จะอ่านจากเว็บไซต์นะตามจะเจ็บเอาคุณณัฐพงศ
4: ์
5: แต่ว่าอันเนี้ยในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถติดตามได้ส่วนที่เหลือก็คงจะไม่มีอะไรสำหรับเดือนกรกฎาคมนี่ผมมีโปรแกรมเสาร์อาทิตย์นี
4: ้
5: ไปชิมผลไม้ที่พองผาภูม
4: ิ
5: กับคุณผู้ฟังประมาณสัก70กว่าคนนะคุณธรรมพงศ์แล้วก็ปลายเดือนก่อนเข้าพรรษาผมก็มีแห่เทียนพรรษานะไปวัด9วัดในกรุงเทพแล้วก็นนทบุรี
4: อ่
5: ะแต่2รายการเนี้ยผมต้องขออภัยคุณผู้ฟังอ่ะผมไม่ได้มาบอกคุณผู้ฟังเลยแล้วมันก็เต็มไปตั้งนานแล้วนะก็มีคนถามบอกเอ๊ะเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนทำไมไม่มาแจ้งทางวิทยุบ้าง
4: ครับ
5: นะอ่ะก็เดี๋ยวผมมีรายการเดือนสิงหา
4: อ๋อ
5: รายการเดือนสิงหานะที่จะไปก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่าจะไปไหนแต่ว่าก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะ
4: ครับ
5: ไม่ใหญ่นะประมาณไม่เกิน30คนนะคุณณัฐพงศ
4: ์
5: นะก็เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาช่วงหน้าผมจะบอกกันแล้วกันว่าจะไปไหน
4: ครับ
5: แล้วใครสนใจจะไปด้วยกันก็เชิญๆนะแต่ว่าตอนนี้มัน 14:43 นแล้วครับคุณณัฐพงศ์
4: ครับผมงั้นเราก็พักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
8: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 020360500
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14:47นะครับช่วงที่2นะครับ
1: เราเปิดสายคุย
0: ครับผม
1: ควันหลงจากเลือกตั้งใครอยากจะคุยอะไรก็คุยรวมทั้งเรื่องอื่นด้วย
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องที่ผมจะชวนไปเที่ยวเที่ยวในประเทศนะเดือนสิงหาคมเดี๋ยวผมขอเอาไว้ช่วงหน้ากันละกัน
0: ครับ
1: นะอ่ะเราเริ่มต้นที่ใครล่ะ
0: 02-248-165702-248-1657นะครับเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวรอนิดหนึ่งคุณอะไรเอ่ยนะ
1: เดี๋ยวรอคันนิดหนึ่ง
0: ครับคุณโต้เหรอฮะสายสอง
2: โต้งครับโต้ง
0: เชิญครับ
2: สวัสดีครับพอดีเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเรื่องงบประมาณครับพอดีมันจะมีของเว็บที่ของภาคประชาชนทำสรุปไว้เป็นหน้าเว็บเป็นแบบแดชบอร์ดครับเราจะเห็นหมดเลยว่าแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานที่มีงบประมาณเท่าไหร่ครับมันจะดูง่ายขึ้นไอ้ว่างๆลองกดเข้าไปดูครับ
1: ได้ครับ
2: ถ้าลิงก์ก็จะเป็นอะไรนะ budgetexplorer.peopleparty.com ครับลองดู
1: เอาเว็บไซต์ทีสิยังไงนะ
2: budgetexplorer.budget
1: อะไรนะ budget อะไรนะ
2: budget
1: excooler มันสะกดยังไงล่ะ
2: explorer
1: budget explorer โอเค explorer โอเคแล้วไงต่อ
2: peopleparty.com
1: peopleparty.com อ่ะโอเคดีอ่ะเดี๋ยวจะลองไปเช็คดู
2: ครับหรือไม่ถ้าเกิดใครพิมพ์ไม่ถูกก็พิมพ์ Google ไปเลยก็ได้ครับงบประมาณปี2570แล้วก็ต่อได้ภาคประชาชนมันก็จะล
1: ิ
2: งก์เข้าไปใน
1: เขาเดี๋ยวผมเปิดไอ้เว็บไอ้ไม่รู้ไอ้เครื่องนี้ไอ้นี่เปิดหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เด็กเขานั่นโอเค
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: มาแนะนำก็ใครสนใจก็เดี๋ยวพอดีไอ้เครื่องไอ้นี่ผมมันไม่รู้เปิดตรงไหน
0: ครับ
1: เวลาเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาคุยก่อน
0: คุณวรวุฒิครับสายสาม
1: วานมาเปิดไอ้นี่ให้หน่อยวะไอ้วันใช่ป่ะวุ่นป่ะ
0: วุ่น
1: เออวุ่นเอ้ยมาเปิดไอ้คอมพิวเตอร์ตรงข้างหน้าให้หน่อยวะเดี๋ยวจะได้ดูว่าที่เขาพูดเมื่อกี้ผมจะรู้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจคุณวรวุฒิเชิญครับคุณวรวุฒิ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: อ่าฮะ
3: เมื่อวานมีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวัง
1: เออ
3: ก็ไปเลือกคุณชัชชาติ
1: อ๋อไปเลือกคุณชัชชาติ
3: แต่สกไม่ได
1: ้สกเขตไหน
3: บางบอน
1: บางบอนเอ้ยบางบอนนี่มันเขตของลักษณ์นกไม่ใช่เหรอ
0: ได้ไหมตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเนี่ย
3: ใช่แต่ครั้งที่แล้วลักชนกเนี่ยลงตรงบางบอนผมแต่เที่ยวนี้ไม่ได้ลง
1: เที่ยวนี้ลำบากเขาลงบัญชีรายชื่อในรอบ
0: ใช่ไหม
1: ใช
3: ่เขาลงบัญชีรายชื่ออ
1: ่าฮะโอเค
3: แต่สกนี่ไม่ได้
1: อ้อเหรอเออ
3: สกไม่ได้แต่ว่าประชาชนก็ได้22เขต
1: เออเยอะเนาะ
3: ใช่ไหมก็เยอะกว่าเก่า
1: ครั้งที่แล้ว
3: จะแตกนะ
1: ครั้งแล้ว14คนครั้งที่แล้วก็ได้14คนสกครั้งนี้ได้22คนแล้วไงแล้วไงก็ตกลงว่าไงสรุปความว่า
3: เลือกตั้ง2ครั้งนี่ผมไปยืนดูนับคะแนนตากฝนตลอด
1: เออแล้วครั้งนี้อ่ะ
3: มันมากับฝนตลอดเลยทุกเนี่ยเดี๋ยวเลือกตั้งทีไรเนี
1: ่
3: ย
1: ไม่รอบนี้ก็ไปยืนดูด้วยเหรอ
3: ยืน
1: เออแต่ไม่ได้
3: ก็เต็นท์เดิม
1: แต่ไม่ได้
3: ที่เดิมไม่ได้
1: ของผมเนี่ย
3: คุณจะได้ทั้งสมหวังและผิดหวัง
1: โอเคของผมเนี่ยไอ้ที่หย่อนบัตรแม่งเปลี่ยนที
0: ่
1: ไอ้ตอนเลือกตั้งเนี่ยที่นึงไอ้ตอนนี้มันไปอีกที่นึงเออเกือบหาไม่เจอเหมือนกันน่ะขับรถวนๆดูแล้วก็เกือบหาไม่เจออันนี้เรียบร้อยยังใช้ได้หรือต้องรอนิดนึงมันยังไม่ขึ้นหน้าจอนะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำไมเราโอเคแล้วใช่ไหมโอเคงั้นคุณเข้าไปข้างในต่อนะคุณวุฒิ
3: ของผมก็สนามกีฬาในหมู่บ้านนั่นแหละ
1: เออของผมเดิมเนี่ยมันอย
3: ู่
1: เดิมเนี่ยมันอยู่ที่ตลาดนึง
0: ครับ
1: รอบนี้มันย้ายไปอีกตลาดนึงเออแต่ผมเนี่ยฉุกใจคิดเพราะปกติอ่ะไอใบขาวที่มันส่งมาเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะบอกสถานที่ที่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งใช่ไหม
0: ใช
1: ่ครั้งนี้มันใช้ชื่อไม่เหมือนครั้งที่แล้วผมก็เอะใจตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
0: เออ
1: ก็โอเคก็ไปจนถูกแล้วนะต่อครับยังไงต
3: ่ออาจารย์แล้วผมถามหน่อยสิผมถามหน่อย
1: ว่า
3: สองวันเนี้ยเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเด็กหยุดมันเกี่ยวกับว่าคุณครูที่เขาไปเขาเกณฑ์ไปช่วยเลือกตั้งป่ะ
1: เออไม่รู้อ่ะไม่รู้จริง ไม่รู้มีเรื่องอะไรวันหยุด
3: ผมถามเด็กวันนี้ผมก็เข้าโรงงานผมถามเอ้าทำไมไม่ไปโรงเรียนกันบอกโรงเรียนให้หยุด
1: อ๋อโรงเรียนให้หยุด
3: เมื่อวานก็หยุดวันนี้ก็หยุดอีกเหรอ
1: บอกไม่เมื่อวาน
0: วันอาทิตย์
3: ไม่รู้สาเหตุนะ
1: เมื่อวานมันวันอาทิตย์มันต้องหยุดอยู่แล้ว
3: เมื่อวันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์อ่ะ
1: เออแต่ไม่รู้
3: เข้าใจเหมือนครั้งที่แล้วนะอาจารย์ครั้งที่แล้วก็คุณครูนี่เขาโดนเกณฑ์นะ
1: เออ
3: ที่เลือกตั้งสสอ่ะ
1: เ
3: ขาโดนเกณฑ์นะ
1: เออ
3: นี่ผมจำได้แล้วก็คงให้ครูพักผ่อนกันเข้าใจว่าอย่างนี้นะ
1: เออ
3: แล้วก็อ่ะเรื่องสุดท้ายอาจารย์ผมขอจริง
1: ว่า
3: ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ในเนี้ยเขาสังเกตบ้างไหมว่าเดี๋ยวนี้มันมีพวกแขกปล่อยเงินกู้มาวิ่งเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลย
1: โอ้ยเรื่องแขกปล่อยเงินกู้ตามตลาดใช่ไหม
3: ตามซอยเนี่ยแต่ตามซอย
1: เมื่อก่อนก็มีนะเมื่อก่อนก็มี
3: ตอนนี้มันถี่นะอาจารย
1: ์เหรอเมื่อก่อนก็มีอยู่แล้วนะ
3: ไม่แต่ตอนนี้ถี่มันหายไปอยู่พักนึง
1: อ๋อเหรอ
3: มันใส่ล่อนเต็มไปหมดอ่ะ
1: อ๋อเหรอเออไม่รู้อ่ะ
3: เออแต่ทุกทีไม่ค่อยเห็นนะแต่ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเยอะช่วงนี้เยอะ
1: อ๋อเหรออ
3: ่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นพวกปากีหรือบังคลาเทศหรือว่าอินเดีย
1: ปากี
3: แต่พวก
1: ปากีปากีปากีปากี
3: ปากีใช่ไหม
1: เท่าที่ผมทราบเนี่ยไม่แต่คือเท่าที่ผมทราบอ่ะต้นเงินเนี่ยมาจากปากีต้นเงินที่เอามาปล่อยกู้เนี่ยมาจากปากีแต่ว่าเครือข่ายที่เขาทำกันเนี่ยผมไม่รู้ใครเป็นใครนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆอ่าฮะโอเคครับ
3: ในตลาดสดมันก็ยังไปเดินเก็บ
1: เออมันดอกมันดีอ่ะคุณ
3: ตาแหละผม
1: ดอกมันดีดอกมันดีดอกมันดีดอกมันดีดอกมันดี
3: เขาไม่โหดนะเขาไม่โหด
1: ไม่โหดนะแต่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงให้กู้ไว้เรื่อยๆกู้ไปกู้มาเงินกู้ไปกู้มาดอกที่จ่ายเขาเนี่ยกลายมาเป็นเงินต้นนะคุณ
3: เนี่ยอาจารย์พันหนึ่งจ่าย200
1: อะไรนะ
3: พันหนึ่งอ่ะสมมติกู้มาพันนะผมไม่ได้กู้นะอันนี้เด็กบอก
1: เออ
3: กู้มาพันเนี่ยจ่ายก็จ่าย1,200
1: เออนั่นแหละก็ยี่ร้อยละยี่สิบเห็นไหมร้อยละยี่สิบ
3: ร้อยละยี่สิบใช่
1: ร้อยละยี่สิบเนี่ยมันอาทิตย์เดียวนะมันอาทิตย์เดียวนะมันไม่ใช่เดือนนึงนะ
0: อ
1: าทิตย์เดียวนะร้อยละยี่สิบอาทิตย์นึงเนี่ย
3: ใช่ดอกอาทิตย
1: ์เออใช่ไงร้อยละยี่สิบต่ออาทิตย์ถ้าจริงๆเนี่ยมัน 1,000% นะคุณบอกให้คุณรู้ไว
3: ้
1: เออถ้าอย่างเงี้ย 1,000% นะปีนึง52สัปดาห์คุณณัฐพง
0: ศ์
1: 1,000% นะ 1,000% คือ10เท่าของเงินต้นนะ
0: ครับ
1: เออกู้พันกลายเป็น 10,000 น่าจะบอกให
0: ้
1: ต้นบวกดอกอ่ะเออ
0: มันต้อง
3: แต่พวกคุณงานเขาชอบไง
1: ก็คือเขา
3: เพราะว่ามัน
1: เงินช็อตชั่วคราวไงเออแบบว่าได้เลยไงได้เลยแล้วก็ไปดิ้นรนเอา
3: แต่เขาไม่เยอะนะ
1: เออเขาไม่ให้เยอะให้แต่ละลายน้อยๆไงแล้วก็ลดความเสี่ยงกระจายไป
3: น้อยพันหนึ่งสองพัน
1: ใช่ใช่ใช่เออใช่
3: แค่แหละ
1: เออใช่เข้าใจรู้โอเคครับได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อเลย
0: คุณสมพรรัตน์ครับสายสอง
1: สมพรรัตน์เชิญ
4: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
4: สำหรับคนที่ชอบก็ผิดหวังไปแล้วผมเชื่อเบอร์14ผิดหวังแต่ไม่เป็นไรครับ
1: ครับ
4: สำหรับโรงเรียนที่หยุดวันนี้เนื่องจากทางกทมเขาใช้โรงเรียนเป็นที่เลือกตั้งแล้วก็ต้องเก็บอุปกรณ์ไม่ทันเลยให้เด็กนักเรียนและคุณครูหยุดพักครับ
1: โอ้ครับครับครับ
4: ผมเรียนเท่านี้ครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับคุณวัฒนาครับสายหนึ่ง
1: วัฒนาครับไม่อยู่ครับ
0: อยู่ไหมฮะ
1: ไม่อยู
0: ่ไม่อยู่นะศูนย์สองสองสี่แปด1657
1: อืม
0: 02 248 1657นะครับ
1: อืม
0: มาคุณผู้ฟัง
1: เมื่อวานนี้นะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: วันเสาร์เนี่ยผมไปอาสม
0: ครับ
1: นะไม่ได้ไปตั้งเดือนนึงแล้วจะไม่ไปเลยก็ไม่ได้นะ
0: แ
1: ต่วันอาทิตย์มันต้องเลือกตั้ง
0: ต้องเลือกตั้ง
1: ผมก็เลยได้นอนแค่คืนเดียว
0: ครับ
1: ตอนเช้าก็รีบบึ่งรถมา
0: ออ
1: กจากอาสมประมาณสัก 8:00
0: นฝนตกไหม
1: ตอนที่ไปฝนตกวันเสาร์อ่ะ
0: ฝนตก
1: ตั้งแต่บ่าย3บ่าย4อ
0: ่
1: ะตก 3-4 ละลอกอ่ะ
0: เ
1: ออก็โอเคนะเวลาไปก็จะรู้ว่าตรงไหนมันร่วงเสร็จแล้วก็รีบมา
0: ครับ
1: มาเลือกตั้งก็เกรงว่าถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เดี๋ยวถ้าเกิดไปมีตำแหน่งตำแหน่งอะไรที่เขาบอกว่าไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเดี๋ยวจะถูก
0: ตัดสิทธิ
1: ์จริงไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวตั้งใจไว้แล้วว่ารอบนี้จะไปแบบช่วงไปแบบประเดี๋ยวเดียวแวะไปดูว่ามันมีอะไรเรียบร้อยไหมอะไรเงี้ยต้นไม้ต้นเมยมันขึ้นมายังไง ตรงไหนจะต้องตัดหรือเปล่าหมูหมากาไก่ผมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละแล้วก็แต่ที่อาสมถ้าเป็นหน้าฝนมันสดชื่น
0: นะ
1: เออสดชื่น
0: ฝนกับปลายฝนต้นหนาวนะถึงมกรา
1: ใช่โดยเฉพาะรอบๆที่พักผมนี่ต้นไม้มันขึ้นเป็นป่าแล้วคุณณัฐพงษ
0: ์
1: เออนะก็โอเคก็กลับมาเลือกตั้งทัน
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ต้องตีลวดมาเลยนะเดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนที่ผมน่าจะยุ่งหน่อยนะแต่ว่าก็กำลังจัดสรรเวลาอยู
0: ่ครับ
1: คุณ
0: ปุ๊ฮะสายสอง
1: คุณปุ๊เชิญครับคุณปุ
5: ๊ฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่าน
1: เชิญครับ
5: ค่ะรบกวนสอบถามเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าถนนนะคะ
1: อ
5: ่
1: าฮะ
5: ค่ะไม่ทราบอาจารย์คุยไปยัง
1: ได้
5: ค่ะพอดีตอนแรกก็ไม่พอใจนะคะที่ว่ามาชาร์จรวมกับค่าไฟบ้านทีนี้พอตอนหลังบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้งบประมาณซึ่งมันก็ต้องเก็บจากภาษีอะค่ะก็เลยมาคิดอีกมุมนึงว่าจริงๆก็เห็นใจคนเสียภาษีก็แบกกันหลังแอ่นเพราะว่าการใช้ถนนไฟทั่วไปเนี่ยมันใช้กันทุกบ้านนะคะ
1: ครับ
5: ถ้ามีส่วนแชร์กันทั่วถึงก็ดีเหมือนกันค่ะและอยากทราบความเห็นอาจารย์นะคะว่าเห็นวิธีไหนเหมาะสมคะ
1: ไม่ต้องรู้ว่าต้องถามคุณก่อนนะคุณเข้าใจเรื่องนี้ยังไงก่อนไฟถนนเนี่ยคุณเข้าใจว่ามันเป็นอะไรยังไงก่อนมันอยู่ตรงไหน
5: คุณฟังก็รู้สึกจะมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะว่าส่วนไหนไม่ทุกอย่าง
1: ฟังใครล่ะ
5: ฟังจากข่าวนะคะ
1: โอ้เดี๋ยวมันเวลามันเดี๋ยวคุณโทรมาใหม่อีกทีได้ไหมเพราะว่าเวลาไม่ได้มันต้องคุยต้องแยกแยะให้ดูอะนะ
5: อ๋อค่ะ
1: ครับครับได้ครับโอเคครับ
5: ขอบพระคุณ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อ่ะเดี๋ยวคือเขาไม่ได้มาถามนะเขามาถามว่าผมคิดยังไงนี่มันต้องค่อยๆ คุยอยู่นะตะพงเออว่าต้องเอาต้องจูนให้ตรงกันก่อนว่าเราเข้าใจเรื่องตรงกันหรือเปล่า
0: ครับ
1: อันนี้มันไม่มีเวล
0: า
1: ตอนนี้มัน
0: 14:59 น
1: แล้วไง
0: พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทรงศักดิ์โต้วิโรจน์เรื่องสีน้ำเงินระส่ำสองนอหนูขัดแย้งกันไม่จริงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ศึกในกระทรวงมหาดไทยที่เป็นความขัดแย้งระหว่างสองนอหนูคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าเป็นเพียงข่าวเท่าที่ตนดูไม่มีอะไรซึ่งนายเนวินชิดชอบประทานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตนก็ไม่มีอะไรขอพูดว่าความคิดเห็นของคนไม่ตรงกันหรือคิดไม่ตรงกันทุกเรื่องมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นการเอาความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วบอกว่าเป็นความขัดแย้งเริ่มไม่ลงรอยกันนั้นตนยืนยันว่าไม่มีเมื่อถามว่านายวิโรจน์ออกมาเตือนว่าอย่าให้ซ้ำรอยเหมือนลุงตู่และลุงป้อมนายทรงศักดิ์กล่าวว่าเพียงเปรียบเทียบเฉยๆจริงๆแล้วไม่ใช่คนละวัยกันเมื่อถามย้ำว่าเหมือนสีน้ำเงินจะขัดแย้งกันภายในใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์ย้อมถามว่าสีน้ำเงินคืออะไรผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าเป็นสีของพรรคก่อนยืนยันว่าไม่มีอะไรเรื่องการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาและกล่าวถึงวันนี้รัฐบาลกำลังเร่งรัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสดูว่างบประมาณที่ลงไปถึงประชาชนแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจะได้ติดตามสะท้อนให้เห็นประโยชน์ส่วนหนึ่งประชาชนส่วนหนึ่งก็ชื่นชมอยากให้มีเฟสต่อไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมและรากหญ้าเสรีพิสุทธิ์เจอสุภชัยเบรกหลังพาดพิงนายกไม่มาแถลงงบเองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยกล่าวอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีไม่มาแถลงงบประมาณแต่มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาแทนหรือเพราะขณะนี้รัฐบาลมีงานมากทั้งข่าวการทุจริตการสอบท้องถิ่นต่างๆหรือแม้กระทั่งอุโมงค์ทางภาคเหนือถล่มแต่เชื่อว่าประธานในที่ประชุมสามารถคุมเกมการแถลงงบประมาณได้ท่านนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าการอภิปรายงบประมาณของตนในวันนี้เป็นเรื่องในอดีตที่จะชี้เจตนาในการบริหารประเทศได้เป็นอย่างดีถ้าคนเราบริสุทธิ์ซื่อตรงสุจริตก็บริหารประเทศชาติสุจริตแต่ถ้าทุจริตคดโกงจะบริหารประเทศชาติได้อย่างไรทำให้นายสุภชัยใจสมุทรลุกขึ้นประท้วงย้ำว่าสิ่งที่พูดไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายงบประมาณมองว่าผิดข้อบังคับที่69ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นและมีการใส่ร้ายนายกรัฐมนตรีพร้อมขอประธานควบคุมการประชุมด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่ได้คิดอย่างที่นายสุภชัยพูดแต่เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏโจรใต้วางบึ้มรถอส.โกลกพลาดเป้าถูกรถมาเลเซียเจ็บ2คนเกิดเหตุระเบิดขึ้นบนถนนสายสะปอมตากใบบริเวณบ้านไพลวันหมู่7ตำบลไพลวันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและรถยนต์เก๋งความเสียหาย1คันที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งทะเบียนประเทศมาเลเซียจอดเสียหลักอยู่ริมถนนด้านเลนขวาติดกับเหล็กกั้นขอบทางโดยมีสภาพถูกอนุภาพของระเบิดที่บริเวณส่วนหน้าของรถทั้งฝากระโปรง

0: สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถยนต์กระบะหุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนประจำที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกได้แล่นผ่านกลับจากส่งกำลังพลไปเข้ารับการฝึกที่ศูนย์ฝึกกำลังประจำถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยนั่งโดยสารมาด้วยกัน4นายเพื่อมุ่งหน้ากลับที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกในระหว่างที่รถยนต์ของชาวมาเลเซียกำลังวิ่งอยู่ในเลนซ้ายเพื่อขับแซงรถยนต์ของอส.สุไหงโกลกคนร้ายที่แฝงตัวซุ่มอยู่ในละแวกจุดเกิดเหตุได้จุดชนวนระเบิดด้วยรีโมทจนเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: เปรี้ยว หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาล

0: และแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่องง
1: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
0: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 15:11 นะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะคุณผู้หญิงตอนช่วงตอนช่วงปลายชั่วโมงแรกอ่ะ
0: ครับ
1: โทรมาใหม่ทีนึงจะได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะพูดถึงเรื่องไอ
0: ้ไฟ
1: ทางสาธารณะ
0: ครับ
1: ไฟทางสาธารณะที่ตอนนี้เหลียวซ้ายแลขวาก็กำลังจะมาบริหารจัดการตรงนี้นะก็มีอะไรก็ต้องถามกันให้รู้เรื่องก่อนนะว่าเข้าใจว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะจะได้นำจะได้คุยกันต่อได้นะคือจะถามความเห็นผมเนี่ยผมไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าเราพูดถึงเรื่องอะไร
0: ครับ
1: นะจะได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: คุณ
0: สุภสันต์สายสอง
1: คุณสุภสันต์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับเชิญ
2: เรื่องไฟสาธารณะเนี่ยนะครับถ้าเป็นของเทศบาลของอบต.เนี่ยมันจะมีการคิดในลักษณะที่ว่าผู้ใช้ไฟตามบ้านเนี่ยก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะจัดให้ 10% ในการเอาไปใช้เป็นไฟสาธารณะ
1: อ
2: ันนี้คือที่เทศบาลใช้อยู่นะครับถ้าเราใช้ไม่เกิน 10% ที่เขาให้มาเนี่ยสมมุติว่าประชาชนใช้100บาท
1: ประชา
2: ให้เรามา10บาท
1: ประชาชน
2: แล้วเราก็ไปบริการ
1: เดี๋ยวใจเย็นค่อยๆไปทีละสเต็ปเขาเอาว่าในเขตปกครองขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นน่ะประชาชนใช้ไฟรวมกันเดือนนึงเท่าไหร่สมมุติว่าเดือนนึง10ล้านบาท
2: นะครับครับ
1: เขาก็จะให้ใช้ไฟฟรีสำหรับ
2: 10%
1: ก็คือเป็นเงินไม่เกิน1ล้านบาทโอเคไหม
2: ครับผม
1: แล้วส่วนที่เกินใครจ่าย
2: ถ้าสมมติเราใช้เกินเทศบาลต้องจ่ายเพิ่มครับ
1: แล้วที่ผ่าน
2: ไม่เกินก็คือเราไม่ต้องจ่าย
1: โอเคที่ผ่านมามันจ่ายไหม
2: จ่ายครับ
1: โอเค
2: มีครั้งบางเยอะแยะเหมือนกันแต่ว่าก
1: ็อันนี้รวมถึง
2: จะไม่เกินนะครับ
1: อันนี้รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยไหม
2: ของส่วนจังหวัดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะ
1: okay.
2: แต่ว่าผมในฐานะที่ผมเคยบริหารเทศบาลมา
1: เอาว่าเทศบาลกับอบต.อันนี้ชัดเจนเน
2: า
1: ะ
2: ชัดเจนครับ
1: โอเคเพราะมันมีเขตพื้นที่ชัดเจนโอเคเข้าใจแล้วโอเคคราวนี้ยังไงต
2: ่อในส่วนของทางหลวงนี่ผมคิดว่าทางหลวงเนี่ยที่เต้าที่เราทราบก็คือใช้ฟรีแต่คำว่าใช้ฟรีตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไปอยู่ในหลักการคิดของการไฟฟ้าตามที่เพิ่งมาทราบข้อมูลกันภายหลังตอนแรกผมก็เข้าใจว่าใช้ฟรีโดยการใช้ฐานเหมือนกับทางเทศบาลเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าไปบวกในค่า FT
1: ไม่ใช่ไม่เดี๋ยวรายการนี้ไม่ใช่รายการในค่า FT ครับ รายการนี้ไม่ใช่รายการในค่า FT ครับ
2: บวกเลยเลยอาจารย์
1: ไม่ใช่อยู่ในค่าไฟฟ้าฐานครับ
2: อ๋อ
1: คนละอันกันนะคนละอันกันอันนี้คนละอันกันครับ
2: อ๋อครับ
1: ตอนนี้ที่พูดกันเนี่ยก็มั่วไปหมดแล้วครับตอนนี้โอเคครับงั้นเคลียร์นะ
2: โอเคครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือเราต้องแยกให้ถูกก่อน
0: ครับ
1: ค่า FT เนี่ยหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน
0: ครับ
1: กับเรื่องของค่าเชื้อเพลิงเพราะตอนที่เขากำหนดค่า FT แต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีตัวเลขเป็นสมมุติฐานอยู
0: ่ครับ
1: อันนี้จะเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเขาบอกเขากำหนดว่าอัตราแลกเปลี่ยนตอนนั้น32บาทต่อ1เหรียญแล้วมันเกิดเป็น35บาทอย่างเงี้ยมันต้องมีเพิ่
0: ม
1: หรือถ้าเกิดว่าเขากำหนดไว้32แล้วจริงๆมันเป็น30
0: อ
1: ันนี้ต้องเอาไปหักออก
0: ก็ลบ
1: ค่าเชื้อเพลิงก็เหมือนกันค
0: ่
1: าเชื้อเพลิงก็ต้องดูว่าค่าเชื้อเพลิงตัวนั้นที่เขาใช้อ้างอิงหลักๆตอนนี้มันจะเป็นเรื่อง LNG เขาก็จะมีสูตรในการคำนวณว่า LNG เนี่ยตกกี่เหรียญต่อ BTU ไอ้ส่วนที่เป็นส่วนเกินตรงนั้นก็จะต้องเพิ่มเติมชดเชยแต่ถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่าที่เขาตั้งไว้มันก็เป็นส่วนขาดไ
0: ป
1: อันนี้มันคำนวณล่วงหน้าคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ค่าไฟฟ้าที่เขาคำนวณค่า FT เนี่ยเขาล่วงหน้านะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เพราะเขาไม่รู้ว่าช่วงที่เขาบอกว่าเดือนนี้ค่า FT เท่าไหร่17สตางค์สมมุติเงี้ยนะ เขาคำนวณว่า4เดือนที่เขาคำนวณเนี่ยมันอยู่ที่17สตางค์มันอาจจะเป็น30มันอาจจะเป็น15หรือมันอาจจะเป็น2อะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็ต้องไปกระทบตัวเลขกันอีกทีนึงในยอดถัดไป
0: ยอดถัด
1: ไปอะไรประมาณนี้แต่ไม่เกี่ยวกับไฟสาธารณะโอเคไหม
0: ครับ
1: อ่ะต่อครับ
0: คุณเอกครับสาย3
1: คุณเอกครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์มิระสวัสดีครับพี่ณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับเชิญ
3: ครับอาจารย์ครับอัปเดตสถานการณ์ธนาคารอาคารส่งข้อเข้าอาจารย์พอดีว่าวันนี้มันพรุ่งนี้จะเป็นวันโอนสุดท้ายที่ดอกเบี้ยค่าโอนค่าจดจำนองถูกครับอาจารย
1: ์โอ้ครับ
3: ตอนนี้ผมพาลูกค้ามาทำเรื่องสัญญาครับอาจารย์จะโอนพรุ่งนี้โอ้ยทอสอแตกแล้วก็อาจารย
1: ์
3: เจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ทำงานเปิดทำถึง1 ทุ่มอาจารย์คนเยอะมาก
1: ครับ
3: ไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยครับอาจารย
1: ์สาขาไหน
3: เนี่ยสำนักงานใหญ่ครับอาจารย์ของทอสอส่วนใหญ่ถ้า
1: อันนี้คือค่าอะไร
3: ไม่ถึงว่าก่อน
1: ค่าจดจำนองใช่ไหม
3: ค่าจดจำนองกับค่าอากรสแปะไม่ใช่ค่าจดจำนองตอนที่ 0.01 ครับอาจารย
1: ์ค่าจดจำนองเนี่ยมัน 1%
3: ค่าจดจำนอง 1% ใช่ครับแล้วก็ค่าโอน 2% ก็เหลือ 0.01 แล้วก็พรุ่งนี้โอนได้วันสุดท้ายแล้วอาจารย์คนเลยแห่มาแบบโอ้โหทอสอแตกนะครับแต่คนกู้เยอะมากครับอาจารย
1: ์ครับผมรับทราบครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แสดงว่ารัฐบาลเขาไม่ได้ต่อ
0: ครับ
1: คือถ้าโอนมันต้องไปที่สำนักงานที่ดินสิไอ้นี่มันเรื่องจดจำนองเนี่ยมันคนละอันกันปะจดจำนองมันเรื่องกู
0: ้มันนั่นแหละฮะ
1: ยังไงล่ะ
0: ม
1: ันทำคนละที่นี
0: ่มันทำ
1: ใช่ไหมมันทำคนละที่นะทำคนละที่นะ
0: ส่วนใหญ่มันไปทำที่นั่นเลยไง
1: ที่ไหน
0: คือเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
1: ไม่ที่เขาบอกเขามาที่ธนาคาร
0: แล้วก็เข้าใจแต่ว่าปกติเนี่ยคือไปทำที่นู่นเลยทีเดียวที่สำนักงานที่ดินเลยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารไปด้วย
1: ไม่ได้ทำอะไรพวกนี
0: ้แต่ว่าเข้าใจว่าก็คงแบบมันเยอะตรงนั้นมันไม่พอก็เลยต้องมาทำในค่าลดหย่อนตรงนี
1: ้อ๋อเหรอโอเคไม่เป็นไรเราก็เอาเป็นว่าก็คือแบงค์เขาต้องเป็นคนได้รับสิทธิ์นะเนาะมาจำนองกับเขานี่ใช่ไหมก็ต้องมีการสลักหลังอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมคุณผู้ฟังท่านอื่นครับ
0: ครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: โอ้เขาใช้คำว่าบัดเจ็ตแล้วก็มี
0: ขีด
1: นะexplorer แล้วก็จุดใช่ไหม
0: ครับ
1: ต้องมีจุดนะ
0: จุดครับ
1: แล้วก็ peopleparty.or.th เดี๋ยวผมถ่ายไปหน่อย อย่างว่านะคนแก่นะณัฐพงศ์นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวถือนะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องทันสมัยไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: อ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเชิญนะครับว่ากันต่อ
0: ครับ
1: ก่อนที่ผมจะแจ้งเรื่องที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะเรื่องจะชวนไปเที่ยวในประเทศนะไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศ
0: ครับ
1: คือหลังๆเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่าผมก็เกรงใจคุณผู้ฟังไม่ได้มาบอกว่าจะไปนั่นไปนี่แล้วให้ไปจองอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเห็นว่าบางท่านก็สามารถจะติดต่อโดยตรงกับบริษัท Wonderland Travel ที่เขาจัดโปรแกรมไปเที่ยวให้ผมอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะเขามีไอ้อะไรล่ะ LINE OA Wonderland Travel อยู่แล้วนะแต่บางคนอาจจะไม่ได้ไปแอดเป็นเพื่อนกับเขาใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็ไม่ได้รับข้อมูล
0: ก
1: ็จะมาถามอ้าวทำไมไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: เอาคุณอะไรก่อน
0: คุณยุฮะสายสอง
1: คุณยุครับคุณยุเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
4: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: ขา
4: คุณถามว่าคือตอนเรื่องใช้เงินที่รัฐบาลให้คนละครึ่งค่ะ
1: ครับ
4: ไทยช่วยไทยพลัสกันนะฮะ
1: ครับ
4: คือตอนนี้ใช้ของหลวงใช้ของรัฐบาลไปหมดแล้ว 1,000
1: ครับ
4: แล้วนี้จาก2วันเนี้ยเราสามารถจะมีเงินอยู่ในเป๋าตังค์นี้ไปซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้ครับไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวฮะไอ้ที่เราซื้อลอตคนละเรื่องเงินในเป๋าตังค์เงินในเป๋าตังค์จีวอลเล็ตของเรานี่เป็นเงินของเราไม่เกี่ยวกับรัฐบาลครับ
4: ใช่ค่ะเป็นเงินของ
1: ซื้อได้เลยครับซื้อได้ครับไม่เกี่ยวครับแล้วถึงซื้อตอนไหนเขาก็ไม่จ่ายเงินให้เราด้วยนะครับรัฐบาลก็ไม่มีสมทบตรงนี้ครับ
4: คือข้องใจกลัวตรงที่เขาบอกไม่ให้ซื้ออะไรพวกนี้
1: ไม่เกี่ยวอะเขาไม่ได้จ่ายเงินให้เรานี่ครับ
4: แต่เขาให้ 40%
1: ไม่ถ้าเกิดคุณไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ครับซื้อลอตเตอรี่เราต้องจ่ายเต็มทั้ง100ครับ80บาทก็80บาทครับไม่เกี่ยว
4: แต่80บาท
1: ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลครับ
4: ก็กลัวว่าเราเอาเงินออกจากเป๋าตังค์
1: ไม่เกี่ยวเงินของเราไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวเงินของเราในเป๋าตังค์มีเงินของเราใน G Wallet เนี่ยมีของเราเป็นคนใช้เวลาผมไปซื้อของอ่ะเนี่ยวันเสาร์อ่ะผมไปกินของเนี่ยที่ร้านข้าวแกง355บาท
4: ค่ะ
1: มันถ้าเกิดว่าผมจะเอาถ้าผมจะจ่ายโดย 40% ผมก็จ่ายแค่333บาท
4: ค่ะค่ะ
1: แต่ผมจ่าย355บาทรัฐบาลก็ออกให้ผม200ที่เหลืออีก155บาทเกิน133บาทผมก็ต้องจ่ายเองอยู่แล้ว
4: ค่ะจ
1: ่
4: าย
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
4: ซื้อของ
1: ไม่เงินของเราเราจะซื้ออะไรมันเรื่องของเรา
4: โอ้ที่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่มาเดือนนึง
1: ก็ไอ้พี่ไม่เข้าใจเงินของเราเงิน
4: ไม่เข้าใจตรงที่ว่า
1: ไม่จะใช้ G Wallet หรือจะใช้ที่มันเชื่อมโยงกับบัญชีเราก็ได้ที่จะซื้อหวยอ่ะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: เออ
4: จะซื้อสลากกิน
1: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออโอนเงินมาเก็บไว้เราก็ตัดจ่ายออกไปไม่เกี่ยวกับรัฐบาลโอเคครับ
4: ขอบพระคุณ
1: ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เงินมันมีเยอะไปมันสับสนเหมือนผมอ่ะคุณนัทพงศ์มันหลายกองเกินไม่รู้ไขว้ไปไขว้มาอะไรเงี้ยใช่มั้ย
0: ครับ
1: ซื้อหนังสือ
0: เออ
1: ซื้อหนังสือมันก็มีขึ้นมาเลยว่าใช้ของธนาคารไหน
0: ครับ
1: ปรากฏปั๊บเนี่ยมันเป็นเบอร์บัญชีของคนที่จะรับเงินเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะของอันไหนดีเว้ย
0: เ
1: ออก็โอเคกดไปปั๊บเดี๋ยวนี้มันออโตเมติกนะ
0: ครับ
1: แล้วเพียงแต่ใส่ตัวเงินแล้วก็จบเลยเออเลือกไม่ถูกเลยมันว่าจะเอาของธนาคารนะ
0: คุณณวิพงษ์สายสาม
1: เชิญครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์วิระ
1: เชิญเชิญเชิญ
5: ฮัลโหล
1: ครับได้ยินครับเชิญครับ
5: ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
5: ไม่ได้ฟังอาจารย์หลายเดือนตอนนี้ผมมาเที่ยวอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับ
1: โอ้ครับอยู่ที่เมืองไหนล่ะ
5: ตอนนี้อยู่แถวมอนทาน่าครับกำลังขับรถไปซีแอตเทิลครับ
1: โอ้มอนทาน่านะโอ้มอนทาน่าโอ้โหเพิ่ง
5: เมื่อวาน
1: เออมอนทาน่าอ่ะแล้วไปนั่นไปเยลโลสโตนมาหรือเปล่า
5: โอ้โหไปครับอาจารย
1: ์เออถ้าไปมอนทาน่าไอดาโฮมันก็ต้องไปเยลโลสโตนสิ
5: สุดยอดมากครับ
1: เออใช่ใช่ใช่ผมไปเมื่อ10ปีที่แล้ว
5: อ๋อครับผม
1: ที่ไปแล้วมันตรงมีอยู่อันนึงที่มันมีน้ำพุอ่ะที่มันปีไอ้ที่มันพุ่งมาจากแล้วมันมีเวลามันแน่นอนต้องไปรอมันอ่ะ
5: ผมน้ำพุผมไม่ได้ลงไปดูครับ
1: เฮ้ยไม่มันมีเวลาที่แน่นอนนะว่ามันจะพุ่งขึ้นมาเราต้องไปรอมันอ่ะเขามีรอบของมัน
5: อ๋อแล้วครับ
1: เออมันมีเวลาแน่นอนเลยปั้งก็ขึ้นมาเลย
5: ผมเห็นมันมีสโมกขึ้นมาตลอดแบบ
1: โอ้ไอ้นั่นทั่วๆไปนั่นทั่วๆไปนั่นทั่วๆไปเต็มไปหมดอยู่แล้วเยลโลสโตนเป็นอย่างนั้น
5: อ๋อครับผม
1: ครับ
5: ที่ผมไปดู
1: อากาศ
5: ไปดูแกรนด์แคนยอน
1: เ
5: ยลโลสโตน
1: เออ
5: แล้วช่วงที่เข้าไปพอดีฝนตกแล้วก็
1: ตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ที่นั่น
5: ประมาณศูนย์แล้วก็มีติดลบข้างบน
1: ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงที่คุณไปเนี่ย
5: ข้างนอกอยู่ประมาณ5องศา
1: โอเคโอเคโอเคเออโอเคประมาณนั้นแหละโอ้ยังหนาวอยู่เลยเนาะ
5: ก็พอดีช่วงนี้มีฝนแล้วมีลมแรงด้วย
1: โอ้ตอนนี้ออกมาจากไอ้เยลโลสโตนแล้วเนาะ
5: ใช่ครับ
1: ตอนนี้อยู่ตรงไหนของมอนตาน่าเนี่ย
5: เพิ่งผ่านตัวเมืองมาครับ
1: เหรอเมืองอะไรของมอนตาน่าที่ผ่าน
5: เมืองที่มีไอ้มิวเซียมของเมืองแร่ครับ
1: โอ้เอออันนี้ผมไม่ได้ไปแล้วจะไปไหนต่อไปซีแอตเทิลเหรอ
5: เข้าใช่ครับกำลังขับรถเข้าซีแอตเทิลน่าจะถึงอีกใช้เวลาอีกน่าจะอีก12ชั่วโมงนะคร
1: ับ โอเคโอเคครับ
5: ขับรถไล่มาจากแอตแลนต้า
1: โอ้โห
5: ครับผม
1: จากจอร์เจียมาข้างบนเนี่ยนะ
5: ใช่ครับเป็นรถทริป
1: โอ้โหนี่ใช้เวลาเที่ยวเท่าไหร่2เดือน
5: ก็ไปเรื่อยๆแต่ก็ขับวันไหนที่แบบว่าสมมติอย่างวันนี้ครับลงมาเสร็จปุ๊บ ก็ขับยาวเข้าซีแอตเทิลเลยครับ
1: เออไม
5: ่แล้วก็อีกคืนหนึ่งก็นอนที่ซีแอตเทิล2คืนอะไรพวกนี้ครับ
1: คุณออกจากกรุงเทพวันไหนเนี่ย
5: อ๋อจากกรุงเทพก็ประมาณพฤษภาครับ
1: พฤษภาเนาะกลางเดือนเน
5: า
1: ะ
5: ผมไปตั้งแต่ปลายเดือนมีนาครับ
1: โ
5: อ้ไปถึงรอบแรกก็จากแอตแลนต้าขึ้นไปเที่ยวถึงในแองเกล่าฟอร์
1: โอเคจากข้างล่างขึ้นไปจากรัฐทางใต้ขึ้นไปทางรัฐทางภาคอีสานของเขาโอเค
5: ใช่ครับ
1: นี่จากแอตแลนต้าคุณเลาะไปจากแอตแลนต้าเนี่ยจากแอตแลนต้าจอร์เจียนี่คุณล่อไปทางไหนล่อไปทางเซาท์โคลไลนานอร์ทโคลไลนาอะไรหรือเปล่าหรือว่าอย่างไงผมไม่รู้อันนี้ผมไม่แน่ใจ
5: ขึ้นไปมันจะเป็นขึ้นไปทางเวสต์เวอร์จิเนีย
1: เวสต์เวอร์จิเนียนะแล้วก็เข้าวอชิงตันเนาะ
5: ครับ
1: โอเคไล่ขึ้นไปจนถึงนู่นน่ะไนแองการ่าฟอร์บัฟฟาโลเนาะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคแล้วก็ตีกลับเน
5: า
1: ะ
5: ใช่คร
1: ับ แล้วก็ตียอน
5: เข้ามานิวยอร์ก
1: นิวยอร์ก
5: ก็ไล่กลับเข้ามาที่ดีซี
1: โ
5: อ้ผมเข้าไปที่เขาเรียกว่าไวท์เฮาส์อะครับ
1: ไวท์เฮาส์
5: ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ทำเรียบขาว
5: โอ้โหแบบมันสุดยอดมากเลยดานทำไมเขาถึงสามารถเปิดให้แบบบุคคลทั่วไปเข้าไปเดินเที่ยวกันแบบเป็นโอเพ่นสำหรับประชาชนของ
1: ไ
5: วท์ท่องเที่ยว
1: ไวท์เฮาส์หรืออาคารรัฐสภาอันไหน
5: ไออ
1: ันที่มีโดมนั่นอาคารรัฐสภานะ
5: ตัวอาคารที่มันเชื่อมกับอาคาร 1.2 จุดครับ
1: ไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าทำเนียบขาว
5: พันแล้วก็ข้างบนมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญของอเมริกาที่ที่เขายกย่องครับ
1: อันนั้นน่าจะอาคารรัฐสภานะผมว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ทำเนียบ
5: ข้างบนโดมที่เขามี
1: อันนั้นอาคารรัฐสภาครับไม่ใช่ทำเนียบขาวครับอันนั้นเขาเปิดอยู่แล้วครับอันนั้นเขาเปิดเป็นพับลิกอยู่แล้วครับอันนั้นคือเหมือนกับอาคารรัฐสภาบ้านเราอะครับ
5: อ๋อ
1: มันจะมีภาพเขียนที่เป็นภาพเขียนประวัติศาสตร์อยู่ตรงโรทันด้าที่อยู่ใต้โดมอะครับ
5: ใช่ครับ
1: 8ภาพ
5: ครับ
1: อันนั้นน่ะ8ภาพแล้วก็มีรูปอันนู้นรูปนี้เยอะแยะผมอันนี้ผมก็เคยไปครับ
5: ครับ
1: แล้วจะกลับมาเมื่อไหร่ครับ
5: ก็จบคลิปนี้แล้วก็อาจจะอยู่อีกสักเดือนแล้วกลับแล้วครับ
1: ตกลงไม่ทำงานอะไรนะครับเที่ยวอย่างเดียวครับ
5: อ๋อผมทำงานเพราะว่าของผมเป็นเทรดเดอร์ครับอาจารย์ผมขายต่างประเทศผมเลยไม่ต้องอยู่ออฟฟิศก็ได
1: ้โอเคครับผมขอบพระคุณครับมีอะไรก็โทรมานะ
5: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: เออถ้าเราอย่างเราเป็นเขาเรียกอะไรแอนนาวเซอร
0: ์ไม่ใช่เราก็ไปได้
1: เราก็จัดรายการทางวิทยุอยู่ต่างประเทศได้นะณัฐพงษ์นะ
0: เราก็ไปได้
1: แต่ว่าเราไม่มีตังค์ขนาดที่จะไปอยู่เป็นโอ้โหนี่เขาไปตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาม
0: ิถุนาทั้งเดือนอีก3เดือนแล้วอ่ะ
1: กูว่าเขาไม่กลับเมืองไทยแล้วว่ะนะครับผมนะโอเคอ่ะฟังเขาแล้วก็น้ำลายไหลอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวก่อนจะนั่นเดี๋ยวผมจะลืมนะณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: รับปากไว้แล้วเดี๋ยวลืมเดี๋ยวโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับชวนไปเที่ยวผมก็บอกกับท่านหลายทีแล้วว่าหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้มาพูดในรายการก็ทำให้มีหลายๆคนก็พลาดไป
0: ครับ
1: ก็สำหรับเดือนกรกฎาเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไปทองผาภู
0: ม
1: ิไปปราสาทเมืองสิงห์อันนี้เต็มแล้วเต็มตั้งนานแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลายเดือนก่อนเข้าพรรษาผมไปไหว้พระแห่เทียนพรรษาใช่ไหม
0: ครับ
1: ถวายเทียนพรรษาตามวัด
0: อัน
1: นี้ก็เต็มแล้วก็จะต้องเป็นโปรแกรมของเดือนสิงหาละคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ก็เป็นโปรแกรมแบบว่าสบายๆไปเที่ยวทางใต้นะอันนี้ไม่ได้ไปนานแล้วเหมือนกันนะจะไปภูเก็ตพังงาคุณณัฐพงษ์เป็นโปรแกรม3วัน2คืน
0: ครับ
1: หมุดหมายของเราคือเกาะยาวน้อย
0: โอ้
1: เกาะยาวน้อยครับ
0: ครับ
1: อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา
0: อืม
1: นอนที่เกาะยาวน้อย2คืน เลือกโรงแรมให้เลยนะครับเคปอะไรวะคูดูโฮเทลโรงแรมเคปอ่ะ
0: ครับ
1: เคปคูดูโฮเทลนะแล้วก็มีโปรแกรมไปสน็อกเกิลตามสไตล์ถ้าผมไปใต้ก็จะต้องเป็นสน็อกเกิล
0: ครับ
1: นะก็เชิญชวนถ้าใครว่างไปด้วยกันทางบริษัทวันเดอร์แลนด์เขาก็จัดให้ผมไปเที่ยวเกาะยาวน้อยนะอันนี้ไม่ใช่ยาวใหญ่นะ
0: ครับ
1: เกาะยาวน้อยเนี่ยมันจะเงียบกว่าไม่พลุกพล่านนะก็ออกเดินทางวันเสาร์ที่8สิงหาก็ขึ้นเครื่องบินนะนะสายการบินไทยมั่งคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ก็ออกจากกรุงเทพ 9:30 ก็ประมาณสัก 11:00 ก็ถึงสนามบินภูเก็ตจากนั้นนะกินข้าวเสร็จแล้วพอบ่ายเราไปเกาะยาวน้อยเลยนะไม่ได้ไปเที่ยวภูเก็ตนะ
0: ครับ
1: ไปเกาะเดียวเลยเกาะยาวน้อยเราก็ไปนอนค้างคืนที่เกาะยาวน้อยคืนแรกโรงแรมชื่อเคปอะไรสักอย่างในคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: วันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่9สิงหากินข้าวกินปลาเสร็จก็ไปเกาะห้องคุณณัฐพงศ
0: ์อ๋อสวย
1: อุทยานแห่งชาติทานโบกทาน
0: โบกขรณี
1: โบกขรณีนะแล้วก็มันก็เป็นหมู่เกาะนะ
0: ครับ
1: เกาะน้อยเกาะใหญ่30กว่าเกาะเนี่ยเป็นป่าเกาะเลยนะคุณณัฐพงศ์เป็นป่าเกาะแห่งอันดามันสำหรับเกาะห้องเนี่ยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจริงๆมันอยู่จังหวัดกระบี
0: ่ครับ
1: แต่จังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงาเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะนะก็เราก็จะไปขึ้นเกาะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ไปสน็อกเกิลนะเพราะด้านหลังอ่ะมันจะมีเป็นปะการัง
0: ครับ
1: ให้ไปดูก็เสร็จแล้วเราก็อะไรล่ะคงค่อนวันนะคุณณัฐพงศ
0: ์ใช่
1: นะกินมื้อทงมื้อเที่ยงอ่ะแล้วกว่าจะกลับมาโรงแรมมานอนอีกทีก็ประมาณสัก
0: โอ้แถวนั้นก็ดำได
1: ้ดำทั้งวันอ่ะดำได้สัก2ไดฟ์อ่ะคุณว่าอย่างน้อยๆนะคุณณัฐพงศ์เนาะน่าจะได้นะ
0: ครับ
1: ก็ใครที่ไม่เคยก็ลองดูไอ้สน็อกเกิลนี่มันเบสิกมากคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ปลอดภัยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันใส่ชูชีพอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทวันเดอร์แลนด์ที่เขาพาเที่ยวทะเลเนี่ยเขาเป็นคนคอยดูแลผมเนี่ยชอบมุดไงหนีออกนอกวงเขาไปต้องไปดึงขาผมแล้วเราก็กลับมานอนที่เกาะยาวน้อยอีกคืนนึงนะเป็นโปรแกรมเที่ยวที่เพลินมากคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: วันรุ่งขึ้นออกจากเกาะยาวน้อยก็กลับมาที่ตัวจังหวัดภูเก็ตที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราไปไหว้พระพระผุดวัดพระทองเป็นพระรูปพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ที่ปรากฏพ้นผืนดินครึ่งองค์นะคุณณัฐพงศ์
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ถือว่าเป็นอันซีนของประเทศไทยณัฐพงศ์อาจจะเคยไปมาแล้วด้วยซ้ำไปผมว่านะแล้วก็พอเวลาสมควรเราก็มาสนามบินภูเก็ตแล้วก็เดินทางกลับเสาร์อาทิตย์จันทร
0: ์ครับ
1: 8 9 10จำนวนคนที่จะไป30คนตอนนี้เขาแจ้งไปใน LINE OA @wonderland travel มีคนจองแล้วก็จ่ายเงินจองแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ

0: 15คน
1: ครับ
0: เหลืออีก15คนถ้าท่านไหนสนใจจะไปด้วยกันโปรแกรมเกาะยาวน้อยเกาะสวรรค์กลางอ่าวพังงาเป็นโปรแกรมภูเก็ตพังงา3วัน2คืนเน้นนอนบนเกาะยาวน้อย2คืนเต็มๆตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็ไปดำน้ำดูปะการังที่เกาะห้องแล้วก็เรือเขาก็พาตามไปตามหมู่เกาะนะ
1: ครับ
0: ก็ใครที่สนใจจะไปด้วยกันก็วันเสาร์ที่8ถึงวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำรองจองที่นั่งสำหรับ15ท่านที่เหลือเพราะจะไป30คนก็โทรศัพท์ก็ได้อ่ะมีอยู่2 3วิธีวิธีที่1ก็คือโทรศัพท์นะจดเบอร์โทรศัพท
1: ์ครับ
0: 02-934-8546ถึง5002-934-8546ถึง50หรือจะแอด LINE OA ไปโดยใช้ LINE ID นะครับแอด Wonderland Travel เพื่อขอโปรแกรมโดยละเอียดแล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็จะสำรองที่นั่งจดจองอะไรก็คุยเขาเองก็แล้วกันถ้าทางโทรศัพท์ก็02-934-8546ถึง50ถ้าทาง LINE ก็ไปแอด LINE LINE OA นะ
1: ครับ
0: LINE ID @wonderlandtravel ผมไม่สะกดให้นะครับ @wonderlandtravel ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับตัวเล็ก @wonderlandtravel ที่จริงอ่ะใครที่จะไปเที่ยวกับผมเนี่ยหรือหรืออยากรู้ว่าผมจะไปเที่ยวไหนเนี่ย @lineoa ที่ LINE ID @wonderlandtravel เก็บไว
1: ้
0: ถ้าเกิดเขามีโปรแกรมอะไรเขาก็จะแจ้งไปนะก็เชิญชวนนะครับสำหรับ15ท่านที่จะไปด้วยกันเกาะยาวน้อยเกาะสวรรค์กลางอ่าวพังงา3วัน2คืน8ถึง10สิงหาไปเที่ยวกันเพลิน
1: ๆครับ
0: ต้นเดือนสิงหาโอเคนะส่วนโปรแกรมอื่นยังมีแต่เอาแค่อันนี้ก่อน ต้องลางานวันจันทร์นะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: คุณก็ช่วยผมด้วยกันแล้วกัน
1: ได้
0: คือทำไมมีคนถามว่าทำไมไม่ไปศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์ครับ
0: นะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยโรงแรมจะแพง
1: ใช่
0: นะคืนที่แพงนี่คือศุกร์เสาร์
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ถ้าเกิดเป็นวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีคน
1: อ
0: ันเนี้ยเราก็เลยจัดล้นแล้วมันจะมีปัญหาว่าห้องเครื่องมันจะไม่พอด้วยเลย
1: อ
0: ันนี้ต้องรีบนะครับเพราะว่าเราไปเครื่องนะไปเครื่องนะเพราะฉะนั้นก็ไปเครื่องกับเครื่อง
1: ครับ
0: นะคือไปเที่ยวภูเก็ตยังไงก็แพง
1: ใช
0: ่หนึ่งไปเครื่องกับเครื่องขี้หมูขี้หมาก็ต้องมี 7-8,000
1: ครับ
0: นะค่าเครื่องบินเนาะ
1: ได
0: ้แล้วก็โรงแรมสองคืนท่านก็คิดดูกันแล้วกันโรงแรมที่มันแบบสงบเงียบแล้วเป็นอยู่บนเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เราไม่เข้าเมืองนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตเลยคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ไปกี่ทีก็ถ้าไปหลายวันหน่อยก็นู่นเลยเขาหลักนั่นแหละโรงแรมเขาหลักอ่ะดีผมชอบแต่ว่ามันมีปัญหาว่ามันไกลจากสนามบินใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่เที่ยวในตัวเมืองรถติดหาที่จอดรถยาก
1: ใช่
0: มีปัญหาไม่เอาไม่ไป
1: ใช่
0: นะแล้วผมไม่ไปนะไอ้พวกเกาะไอ้หาดรอบๆเกาะภูเก็ตนะผมไม่ไปเลยสักที่เลยนะป่าตองเลยไม่เคยไปนะหาดเหินเนี่ยผมไม่เอาเลยเคยไปมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่เอาผมหนีไปนอนเนี่ยตามเกาะเล็ก
1: ๆ
0: หรือไม่ก็ไปพังงาเลยพังงาเนี่ยโรงแรมดี
1: ครับ
0: โรงแรมดีแล้วก็อาหารดีนะเพียงแต่ว่าเราต้องมีกิจกรรมออกไปข้างนอก
1: เ
0: พราะตัวโรงแรมถ้าเล่นน้ำที่ชายทะเลมันยังไงหาดมันสวยสู้ในที่ภูเก็ตไม่ได้นะ
1: อัน
0: นี้ต้องยอมรับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ฐานที่เกาะหลักเนี่ยไอ้ที่
1: เขาหลัก
0: แล้วก็ไปเที่ยวไปเที่ยว
1: ไปเกาะห้องไปอะไรพวกเนี้ย
0: ไปเกาะ
1: ห้องสี่เกาะห้า
0: เกาะสี่เกาะห้าไปซีมิลันอะไรพวกเนี้ยเนาะนัทพงษ์นะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลับมาพักก็นั่งเรือออกไปแต่ว่าไอ้เกาะยาวน้อยเนี่ยคุณนัทพงษ์มันนั่งเรือออกจากพังงาไปแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะมันไม่ต้องนั่งผมเคยไปหลีเป๊ะนะ
1: ครับ
0: แม่งชั่วโมงครึ่ง เรือสปีดโบ๊ทนะ
1: สปีดโบ๊ท
0: แม่งตั้งท้องไส้จะระเบิดเอาอ้าวอันนี้ก็แจ้งหมดละเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันแล้วกันว่า สำหรับ15ท่านที่จะไปภูเก็ตพังงาเกาะยาวน้อยกัน
1: ครับ
0: ก็โทรศัพท์ก็อย่างที่บอก029839348564-50หรือจะใช้ ไลน์ ID @wonderlandtravel คือผมอยากให้ท่านดูโปรแกรมก่อนนะผมพูดคร่าวๆท่านอ่านโปรแกรมดูแล้วก็ดูที่พักท่านก็เช็คได้แล้วก็ดูที่ว่าค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยท่านไหวมั้ยเอาไหวก็ไปด้วยกันแต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องไปหาอันที่มันถูกกันนี้หรือว่ามันเป็นโปรแกรมอย่างอื่นไป
1: ครับ
0: ผมไม่เคยไปอันนี้สารภาพเกาะยาวน้อยไม่เคยไปแต่ผมเนี่ยไปเรียกว่าทั้งฝั่งอันดามันเนี่ยผมไปเป็นเกือบ10ครั้งนะคุณณัฐพงศ์เปลี่ยนที่ไปเรื่อยจนตอนหลังเนี่ยมันไม่มีที่ให้ผมไปเที่ยวแล้วนะนี่เขาอุตส่าห์เฟ้นมาเค้นมาได้เป็นอ้าว15 นาฬิกา 40 นาที
1: ครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: ด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทรูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็น

0: 5:44 นช่วงสุดท้ายของคุยได้คุยดีนะครับคุณฟังที่จะโทรศัพท์มาก็ใช้หมายเลข02-248-1657 02-248-1657คุณยุทธสาย2ครับคุณยุทธครับคุณยุทธครับ
1: ฮัลโหลครับก่อนเจอครับ
0: ปิดวิทยุก่อนครับปิดวิทยุก่อนครับเสียงมันตีกันครับ
1: ครับ
0: มีอะไรครับอ้าวมีอะไรครับปิดหรือยังครับเรียบร้อยยังครับไม่เรียบร้อยครับยังหอนอยู่ครับอะไรครับขออนุญาตตัดนะครับไม่จบครับขอบพระคุณครับไม่ได้คุยแล้วครับเพราะพี่ทำอะไรของพี่ไม่รู้ครับเอาคนอื่นแทนครับ02-248-1657คือถ้าโทรศัพท์เข้ามาพอผมขานชื่อท่าน
2: ครับ
0: ถ้าท่านเปิดวิทยุอยู่อ่ะท่านปิดเพราะเสียงมันจะเอ็กโคมันตีกันแล้วมันจะฟังกันไม่รู้เรื่อง
2: ครับ
0: นะอันนี้สำหรับคนที่เขาเคยโทรศัพท์เข้ามาเขาจะทราบนะไม่ต้องเผื่อแผ่คนอื่นเพราะว่าเราคุยกันสองคนคนอื่นคือคนที่ได้ยินที่เราคุยแต่คนที่บ้านไม่ต้องเผื่อเขา
2: ครับ
0: นะบางคนก็หนีไปคุยในห้องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆไม่จำเป็นหรอกดีที่สุดก็คือ
2: ปิดวิทยุ
0: ปิดวิทยุถ้าเปิดวิทยุไว
2: ้ครับ
0: ถ้าเกิดใช้ไอ้พวกอะไรล่ะสมอทอล์กเนี่ย
2: บลูทูธ
0: บลูทูธอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ก็ต้องไม่รู้นะมันได้ไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะเอาไงก็แล้วกันอย่าให้เสียงมันตีกันถ้าคุณได้ยินเสียงตัวเสียงของตัวคุณเองด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยคือใช้ไม่ได
2: ้
0: นะอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับสำหรับ10นาทีสุดท้ายของวันนี้ครับ
2: ครับผม02-248-165702-248-1657นะครับ
0: ผมก็เข้าไปเปิดดูนะที่เขาแนะนำของพรรคประชาชน
2: ครับ
0: มันก็ดูยากอยู่นะผมว่ามันก็ดูยาก
2: บางอันนี่ยากมาก
0: ฮะ
2: บางอันนี่เป็น Excel มานี่ยิ่งดูยาก
0: เออผมว่าอ้าวมาอีกทีแล้วคุณยุทธคนเก่าอ่ะ
2: สายหนึ่ง
0: คุณยุทธครับ
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: คือผมอยากเหลือความถึงเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.
0: ก็จบไปแล้วนี่ครับ
1: ครับคือผมอยากเหนือนโยบายของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม2473อีก4ปีข้างหน้าครับ
0: เอาไว้เลือกตั้งข้างหน้าแล้วค่อยว่ากันดีกว่าครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ไม่ไหวอะครับเพราะว่าคือมันไม่ใช่จะเสนอนโยบายมันไม่น่าจะใช่นะคุณรัฐพงศ
2: ์
0: อยากให้เขาทำอะไรอันนี้ก็ได้นิดๆหน่อยๆนะจริงๆเขาก็มีวาระของเขานะความยากง่ายในการทำก็แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรนะจะไปเสนอเลือกตั้งปี73มันเลือกทุก4ปีเหรอรัฐพงศ
2: ์4ปี
0: อ๋อ4ปีครับเออเขามีกำหนดวาระไหม
2: มีนะ
0: เป็นต่อเนื่อง2วาระแล้วไม่ได้แล้วใช่ไหม
2: แต่เห็นเขากำลังแก้กฎหมายอยู่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าของกทม.นี่ด้วยไหมเพราะว่ามันจะต้องเป็นกฎหมายพิเศษอ่ะ
0: ไม่แต่เดิมอ่ะแต่เดิม
2: ก็ตัวใหญ่ก็2วาระ
0: เป็นติดต่อกัน2วาระไม่ได้
2: ครับ
0: หรือไม่ติดต่อกันก็2วาระไม่ได้นับจำนวนปีเหมือนนายกไหม
2: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือน
2: ไม่เหมือน
0: ต้อง2วาระต่อเนื่อง
2: ต้อง2วาระต่อเนื่องกันถ้าอันนี้เป็นปกครองท้องถิ่นนะที่เห็นนายกเทศมนตรีอะไรพวกนี้เขาก็อย่างเงี้ย
0: อ๋อต้องเป็นได้แค่2ครั้ง
2: เป็นได้แค่2ครั้ง
0: เว้นวรรคแล้วมาเป็นใหม่ได
2: ้เออมันควรจะใช้กันอย่างนั้นกัน
0: คือเปลี่ยนจากนายกไปเป็นรองนายกจะมีอำนาจเหนือนายกอะไรอย่างง
2: ี้ใช่มั้ยใช่เขาใช้อย่างนั้นกันแล้วก็กลับมาใหม
0: ่จริงๆอ่ะไอ้ตำแหน่งรองนายกของอบต.อบจ.นี่นะ
2: ครับ
0: หรือเทศบาลนี่นะผมว่ามันมีอำนาจมากกว่าม
2: ี
0: ตัวจริงอ่ะแม่งคือรองนะ
2: นี่บอกนี่จะคุยให้ฟังเมื่อเช้านี่จะคุยโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนเป็นนายกเทศมนตรีอยู่ที่นึงนะก็ถามเฮ้ยมันไม่แต่งตั้งเป็นรองนายกอ่ะถามอย่างงี้เลยนะผมเฮ้ยมันต้องมีภูมิลำเนาด้วยต้องอยู่ในท้องถิ่นด้วยแต่เป็นที่ปรึกษาเอาไหมล่ะ
0: เอาไหมครับว่าจะไปเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเหรออ
2: ๋อเป็นที่ปรึกษา
0: ไม่แต่รองนายกนี่มันต้องเหมือนกับเต็ม เต็มเวลานะถ้ารองนายก
2: ใช่ใช่ใช่
0: รองนายกมีเงินเดือนด้วยนะรองนายก
2: โอ้มีเงินเดือนมีเงินเดือนคุณนิพาสายสอง
0: นิพาครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับ
3: นิพันธ์นะคะ
0: ครับนิพันธ์ครับนิพันธ์ครับครับว่าไงครับ
3: ค่ะขอรบกวนอาจารย์นะคะ
0: ว่า
3: ไอเนี่ยค่ะไอเรื่องขยะเนี่ยค่ะ
0: ขยะที่ไหนครับ
3: ขอโทษขยะรายการที่เขาลงอะไรอะทางแอปทางอะไรทางมือถืออะค่ะที่ให้ส่งรายการแยก

0: ขยะ3อย่างเนี่ยค่ะทีนี้ถ้าไม่แยกเนี่ยนะคะเขาก็ให้เขาก็เก็บเดือนละ60บาทปกติเราจะเสียแค่20บาทมา20ปีแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งเสีย
1: ครับครับครับ
0: จ้ะแล้วทีนี้เราทำอะไรไม่เป็นเลยอะค่ะอาจารย
1: ์โอ้ครับ
0: เออเนี่ยไปที่เขียนมาแล้วค่ะ
1: ก็จ่าย60บาทไปดีกว่าครับอย่าไปเสียเวลาเลยครับ
0: อะไรนะคะ
1: ก็จ่าย60บาทไปดีกว่าครับอย่าไปเสียเวลาเลยครับ
0: ก็เราอายุมากแล้วค่ะอาจารย์เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะเราบ้านเราก็ไม่ได้อยู
1: ่ไม่คือจ่าย60บาทก็น้อยมากอยู่แล้วนะครับ
0: มันก็เป็นภาระของเราม
1: ันไม่ได้เป็นภาระอะไรมากมายแล้วครับที่จริงค่าจัดเก็บ20บาทต่อเดือนนี่มันไม่ถูกต้องนะครับ
0: ค่ะ
1: มันต่ำกว่าความเป็นจริงมากจนไม่รู้จะมากยังไงแล้ว
0: คือความเป็นจริงของเราก็คือว่าคือเราไม่เคยใช้บริการขยะแต่3เดือน4เดือนเราจะมีถุงเล็กๆสักถุงเนื้อค่ะมันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้ประจำไม่ได้ค้าขาย
1: ไม่แล้วแล้ว
0: เรามาค้าขายอยู่ทางด้าน
1: ไม่ตกลงบ้านนั้นเนี่ยมีคนอยู่ไหม
0: ไม่ได้อยู่ไงคะเพราะว่าเรา3เดือนทีก็เข้าบ้านไปทำความสะอาด
1: ไม่แล้วบ้านนั้นแล้วบ้านนั้นใครอยู่ล่ะ
0: ก็ใส่กุญแจอยู่อะค่ะอาจารย
1: ์โอ้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเราว่างั้นเถอะ
0: เอออันนั้นนะบ้านพักอาศัยโดยตรงแต่ว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปอยู่โดยเต็มที่แล้วก็2เดือน3เดือนส่วนมากจะ3เดือนนะคะอาจารย์ที่เราจะไปเช็ดกวาดถูทำความสะอาด
1: เ
0: พื่อกันปวกกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่แล้วมันเป็นบ้านแบบไหนอะไอ้ที่บ้านที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้าน
0: หรือไม่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อยู่ใน
0: หมู่บ้าน
1: อยู่ในหมู่บ้านใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์เป็นทาวน์เฮาส
0: ์สองชั้น
1: ทำไมไม่ให้คนเช่าอ่ะ
0: ให้คนเช่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวบ้านพังนะคะอาจารย
1: ์โอ้
0: กลัวตรงนี้ค่ะแล้วมันค่อยคุ้มกันนะคะซื้อมา20ปีแล้วยังไม่ได้อยู่ก็ไปมาๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่าเราต้องค้าขายเราอยู่ตอนเนี้ยเราอยู่พระโขนงก็เป็นบ้านเช่าเหมือนกันค่ะอาจารย
1: ์อ้าวโอ
0: ้แต่เนี่ยปัญหาเราม
1: ัน
0: ทำยังไงดีขอความแนะนำ
1: ก็จ่าย60บาทไม่ต้องปวดหัวดีที่สุด
0: ครับที่เราไม่ได้ทิ้งขยะ
1: ไม่ต้องทิ้งก็จ่ายไปเถอะจ่ายไปเถอะ60บาทมันไม่ได้มากมายอะไรหรอกข้าวแกงจานนึงเดี๋ยวนี้คุณ
0: ค่ะนะให้ลงแอป
1: ไม่ต้องไปลงแอปลงเอิร์ฟอะไรหรอกถ้าจ่ายไป60บาทนั่นแหละแค่นั้นแหละ
0: อาจารย์ว่าอย่างนั้นดีกว่า
1: เอออย่างนั้นดีกว่าถ้าถามผมนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: งั้นก็
1: ตามนั้นครับตามนั้นครับครับผมครับขอบพระคุณครับครับหวัดดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: มันต่ำกว่าความเป็นจริงเยอะอ่ะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ค่าเก็บขยะ
2: น
1: ะเดือนละ20บาท
2: ครับแต่ไม่เป็นไรแต่ผมเข้าใจว่าคงอยากจะให้คุณวีระแนะนำอ่ะ
1: ก็นี่ไงผมก็แนะนำคือต้องเข้าใจนะ
2: ต้องตัดใจนะบางทีอ่ะ
1: ไม่คือแนะนำแบบผมก็หลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้บอกเดี๋ยวเข้าไปแอปแล้วจะได้เหลือ20บาทเก็บเท่าเดิมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผมไม่ทำนะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ผมไม่ทำถึงผมจะแยกขยะอยู่แล้วหรือไม่แยกอะไรผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าแยกยังไงมึงก็จับไปรวมมันทุกทีกูก็ขี้เกียจแยกอ่ะเอางี้แล้วกันพูดตรงๆแบบนี้ดีกว่าเอาความเป็นจริงอ่ะ
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: จริง
1: กูแยกเรียบร้อยมึงก็จับไปดี้รวมกันคุยเขี่ยคุยเขี่ยตั้งแต่ท้ายรถแล้ว
2: ครับ
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: เราก็ไม่รู้ระบบแยกแล้วเพราะตัวที่เขามาเก็บเนี่ยเขาไม่ได้เก็บแยกเนี่ยเขาเก็บรวมอ่ะใช่ไหมหรือเขาแยกผมไม่ร
2: ู้มีแต่มีรถบางคันนะ
1: มีรถบางคันที่มันเก็บแยก
2: ใช่
1: ในเขตเมืองที่มันทันสมัยอะนะ
2: ครับ
1: แต่ย่านที่ผมอยู่เนี่ยนะ
2: รวมมันบีบทีเดียว
1: มันบีบหมดมันใส่ยัดตูมเข้าไปมันมาตอนตีห้ามันก็แต่ละบ้านก็หยิบถุงแล้วโยนโครมเข้าไปแล้วผมก็ได้ยินเสียงมันอัดอ่ะ
2: เออใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แยกนะแต่มันแยกมือ
2: นี่คือ
1: มันแยกมือตอนที่มันเปิดถุงแล้วมันก็แยกมือเจ้าหน้าที่แยกมือ
2: พอโยนปุ๊บนะเขากีดก่อนฟึ๊บดูก่อนมีอะไรบ้างอะไรแยกมือได
1: ้เขาแยกมือ
2: แยกก่อนทีนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็บีบอัด
1: ไม่รู้แต่เขาแยกมือถุงแถงอะไรเนี่ยเขาแยกมือนะแล้วบางทีผมพวกอะไหล่อ่ะ
2: ครับ

0: ผมไปเปลี่ยนอะไรนู่น
1: เหล็ก
0: เป็นเหล็กเริ่มหนักๆไอ้เงี้ยเขาชอบมาก
1: ก็ชอบดิโอ้โหได้ตังค์อ่ะไปช่างน้ำหนักได้ตังค
0: ์เอ้ยเยอะนะ
1: ครับ
0: เออแต่ผมไม่แบบไอ้เป็นก้อนหนักๆเลยนะ
1: เ
0: ออมีบางทีก็ทำเหมือนกันเขาอันนี้เขาแยกแน่อ่ะคุณผู้ฟังครับ
1: ครับ
0: อ่ะถ้าไม่อย่างนั้นไม่ต้องโทรกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะเหลือเวลาแล้วไม่เพียงพอก็ขออนุญาตย้ำอีกทีก็แล้วกันนะว่าใครถ้าว่างช่วงวันเสาร์ที่8วันอาทิตย์ที่9แล้วก็วันจันทร์ที่10สิงหาคมไปเที่ยวกับผมนะไปเกาะยาวน้อยเราก็จะนั่งเครื่องไปที่ภูเก็ตจากที่ภูเก็ตเราก็จะนั่งเรือไปที่เกาะยาวน้อยซึ่งมันเป็นจังหวัดพังงาแล้วเราจะพักบนเกาะยาวน้อย2คืน
1: ครับ
0: แล้วมันจะมีวันอาทิตย์ที่9วันอาทิตย์ที่9วันอาทิตย์ที่9สิงหาเนี่ยตลอดวันเนี
1: ่
0: ยเราจะไปเกาะห้องแล้วก็หมู่เกาะแถวๆนั้นน่ะไปดำน้ำดูปะการังแล้วก็กลับมานอนค้างที่เกาะยาวน้อยอีกคืนหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก่อนกลับจะไปดูพระผุดที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เดินใครที่สนใจจะไปด้วยกันนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเที่ยวในประเทศนะแต่ผมไม่ได้นอนที่ภูเก็ตนะผมไปนอนที่เกาะยาวน้อย
1: ครับ
0: จังหวัดพังงาก็เอาเป็นว่าเราจะไปกัน30คนตอนนี้เขาแจ้งกับคนที่อยู่ใน LINE OA อ่ะ @wonderland travel แล้วก็มีคนจองอะไรกันเรียบร้อยไปแล้ว15คนเท่ากันเลยอีก15คนใครที่สนใจก็โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดขอโปรแกรมการเดินทางแล้วก็สำรองที่นั่งอะไรกันเองก็แล้วกันนะครับที่บริษัท Wonderland Travel
1: ครับ
0: เบอร์โทรศัพท์02 934 8546-5002 934 8546-50หรือจะแอดด้วย LINE ID @wonderlandtravel ก็ได้อันนี้ก็สอบถามได้อันนี้เป็น LINE OA ของทางบริษัท Wonderland Travel เขาใครที่มาบ่นกับผมบอกหลังๆเนี่ยเห็นผมไปต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างไม่ทราบเลยว่าไปบอกกันกับใครที่ไหนจริงๆก็คือแจ้งผ่านคนที่อยู่ใน LINE @wonderlandtravel นั่นเพราะว่าเขาก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแล้วก็เคยไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะง่ายนะก็เลยมันก็เลยแบบว่าเต็มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะก็ทำให้หลายๆคนก็พลาดไปเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาผมไปไหนก็จะแจ้งทางวิทยุนะที่จริงมีโปรแกรมของเดือนนี
1: ้
0: สองโปรแกรมที่ผมไปโดยที่คนที่จัดรายการคนที่ฟังวิทยุไม่รู้สองรายการอันนี้ก็ไม่ต้องพูดนะส่วนของที่จะไปเดือนสิงหาเนี่ยมีสองโปรแกรมแต่โปรแกรมแรกที่จะไปเนี่ยไปเกาะห้อง
1: ครับ
0: นะไปเกาะยาวน้อยแล้วก็ไปดำน้ำดูปะการังที่เกาะห้องหมู่เกาะห้องนะก็ท่านที่จะไปด้วยกันก็อย่างที่บอกนะครับจะโทรศัพท์ไปขอโปรแกรมอะไรให้เรียบร้อยช่วงวันที่8ถึงวันที่10สิงหาคมบริษัท Wonderland Travel เบอร์โทรศัพท์02 934 8546-50หรือจะแอดไปที่ LINE ID @wonderlandtravel เพื่อขอโปรแกรมการเดินทางโดยละเอียดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นที่พอใจกับท่านที่จะไปด้วยกันไหม
1: ครับ
0: ก็ถ้าไปแบบนั้นเนี่ยปกติคืนวันก่อนกลับอะเราก็อาจจะมีการจัดรายการคุยได้คุยดีภาคพิสดาร
1: อันนั้นแหละ
0: อันนั้นแหละคุ้มราคาที่สุดใช่ไหมนัทพง
1: ศ์ใช่แล้ว
0: โอเคขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับติดต่อกันเองนะครับ
1: ครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม
0: ่พรุ่งนี้กลับมาเจอกัน
1: แล้วผมนัทพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายทา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปลัดมหาดไทยลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมให้กำลังใจเจ้าของกิจการและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายอันสิทธิ์กล่าวว่าจากเหตุการณ์กรณีกลุ่มชายชะกันแต่งกายชุดสีดำประมาณ4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15เมื่อเวลา 23:00 น.คืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้ตนพร้อมแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวในขณะนี้ตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วพบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลแต่ระเบิดทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปผู้ว่านราธิวาสกำชับแพทย์ดูแลรักษาเต็มที่กรณีคนร้ายลอบวางระเบิดท่อลอดตากใบทำนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเจ็บสาหัส2รายกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดบ้านไพลวันตำบลไพลวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย2คนภายหลังเกิดเหตุนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามอาการของผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทันทีพร้อมออกคำสั่งกำชับสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถอำนวยความสะดวกประสานงานร่วมกับสถานกงสุลและญาติของผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเร่งรัดให้ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาดำเนินการชดเชยค่ารักษาพยาบาลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตามหลักเกณฑ์ภาครัฐอย่างเต็มที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่และอยู่ระหว่างการสืบสวนแกะรอยเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดนราธิวาสให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดการบินไทยชี้แจงกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนั้นโดยระบุว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการของกฎหมายบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทมีระเบียบข้อบังคับและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทางนี้บริษัทมีการสื่อสารและกำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดจากข้อมูลเบื้องต้นบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการ

0: ุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพ

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์หลังจากที่กรุงเทพมหานครเมืองพัทยามีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมผู้ว่าท้องถิ่นผู้ว่าชัดชาติก็อาจจะเรียกได้ว่านอนมาเหมือนกับที่หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะออกเป็นอย่างนั้นผู้ใช้สิทธินะครับบัญชีรายชื่อก็มีจำนวน4.4 ล้านมาใช้สิทธิ์นะครับบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็เรียกได้ว่าลงคะแนน 2,338,098 คะแนนมีบัตรเสีย 20,000 กว่าใบเรื่องของเลือกตั้งกทมเดี๋ยวค่อยๆมานั่งไล่เรียงกันนะครับคุยกับคุณมนตรีก่อนเข้ารายการบอกว่าวันนี้ขอเป็นแนวกึ่งวิเคราะห์หน่อยเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ควันหลงมาจากไม่ใช่ควันหลงหรอกต่อเนื่องคือปกติวันจันทร์เราก็จะเอาข่าววันจันทร์เป็นหลักแต่ว่าความเคลื่อนไหวเมื่อวันอาทิตย์ก็มีความน่าสนใจขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งข่าวที่ต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในความสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องคลิปเสียงมีตัวละครที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องไปแล้วดูเหมือนว่าอย่างน้อยนะครับชื่อ4ท่าน4คนแรกๆเองเนี่ยผมก็ดูเบาคลิปไปเพราะคลิปเนี่ยในเนื้อหาเนี่ยมันดูแล้วมันสวิงสวายบางเรื่องมันดูแล้วมันเกินไปกว่าที่น่าจะเป็นไปได้แต่ทีนี้มันเปิดคลิปกันมานี่นิดนู่นหน่อยถึงแม้ว่าเนื้อหาในนั้นมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่จริงแต่ก็มีคนที่

0: ได้รับผลกระทบแล้วก็มีการระบุชื่ออย่างในคลิปก็จะมีชื่อ อดีตนักการเมืองประสานทางมหาดไทยประสานทางกระทรวงศึกษาก็เข้าไปเกี่ยวข้องมีคุณส้มมีด็อกเตอร์มีชื่อไปถึงคนนู้นคนนี้ตัวที่ดูเหมือนว่าเดือดร้อนเขาก็ออกมาดำเนินคดีก็กลายเป็นว่าไม่จบไปอีกอ่ะสองเรื่องเรื่องคลิปเสียงเรื่องผู้ว่ากทม.ขณะเดียวกันครับเนื้อหาหลักๆในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องในสภาวันนี้ก็เรียกว่ามีการอภิปรายกันนอกเหนือจากประชาธิปัตย์นอกเหนือจากประชาชนจะมีการตั้งคำถามมากมายแล้วเสียงดีที่สุดเตมียเวทก็เสียงดังครับจนถึงขนาดที่มืออาชีพต้องออกมาปกป้องออกมาทำหน้าที่เรียกว่าทำหน้าที่ในสภาก็แล้วกันที่ตำหนิว่าท่านเสรีพิสุทธิ์นี่อาจจะไปพูดอะไรไม่เหมาะสมกับท่านประธานคุณสุประชัยใจสมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่3ซึ่งเป็นประเด็นณวันนี้ประเด็นอื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องของคลื่นความร้อนสงครามเรื่องสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกจีนญี่ปุ่นมีเรื่องประเด็นเรือดำน้ำมีประเด็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของจีนกับญี่ปุ่นเข้ามาส่วนข่าวสดๆร้อนๆช่วงบ่ายๆก็ชัดเจนครับก็มีการยืนยันครับว่ามีลูกเรือของบริษัทการบินไทยก็เป็นข่าวว่าโดนจับเรื่องขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียแรกๆก็ชื่อไม่พูดกันเป็นสายการบินแห่งชาติสายการบินแห่งหนึ่งสุดท้ายอ่ะผมว่าการบินไทยเขาก็แม่นในการที่จะออกมารับโดยตรงว่ายินดีที่จะให้การสนับสนุนกระบวนการเอาละวันนี้ 4-5 เรื่องนะครับแล้วคุยกับคุณมนตรีไว้แล้วว่าอาจจะคุยเรื่องพวกกทม.คุยเรื่องคลิปเสียงในเชิงวิเคราะห์แล้วก็บอกคุณผู้ชมด้วยเผื่อว่าเนื้อหาข่าวทั่วๆไปวันนี้ก็อาจจะน้อยหน่อยเป็นแบบคุยๆกันนิดนึงวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็เอาเรื่องแรกก่อนไหมนะครับโดยเฉพาะ อย่างยิ่งจะบอกว่าเป็นควันหลงก็คงยังไม่เชิง
0: ควันยังมีไฟยังค
1: ุ
0: อย
1: ู่น่าจะมีไฟยังคุอยู่นะครับบ้างก็บอกว่าก็เป็นไปตามความคาดหมายแต่บ้างก็บอกยังมีคำถามว่าทำไมและทำไมตามมาอีกหลายทำไมนั่นก็คือผลแพ้ชนะในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่เมืองพัทยาแต่กรุงเทพมหานครคงจะถูกเฝ้าจับตามองนะมากกว่าที่พัทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาล่ะนะผู้ว่าชาติชาตินั้นผมก็เชื่อว่าหลายคนก็อยู่ในความคาดหมายอยู่แล้วว่าจะมาเป็นที่หนึ่งเพียงแต่ว่าจะเป็นที่หนึ่งเท่าไหร่ซึ่งที่ห่างผลที่ออกมาจากการนับคะแนนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทุบสถิติอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณอภิรักษ์กรรมได้เกินกว่ามากกว่าที่เคยได้เดิมนะ1.3 ล้านเที่ยวนี้ได้1.4 ล้านนะครับแล้วถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยโอ้โหทำไมเลข4เยอะจังก็ไม่รู้1,444,914 คะแนนนะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มากกว่าเที่ยวที่แล้วเอาล่ะกล่าวสำหรับผู้ว่าชาติชาติไม่ว่าผลการลงคะแนนเที่ยวนี้คนกรุงจะมาใช้สิทธิ์มากหรือน้อยแต่ถ้าสแกนเข้าไปในรายละเอียดแล้วเนี่ย1 นะครับตัวเลขคะแนนดิบที่ได้นะได้มากกว่าเดิม2ถ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละนะของเดิมคนมาใช้สิทธิ์ร่วมนะ 60% แต่นะคุณชาติชาติณเวลานั้นก็ได้คะแนนได้มา 52% จาก 60% เที่ยวนี้มาใช้สิทธิ์นะฮะ4.2 ล้านน่ะมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งคุณอภิรักษ์ครับ 49% เศษๆแต่ปรากฏว่าสัดส่วนคะแนนที่ได้จาก 49% นั้นน่ะทะลุไป60กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ว่าจะมามากมาน้อยนะคะแนนที่ผู้ว่าชาติชาติได้ก็มากกว่าเดิมถัดมาที่เป็นคำถามก็คือแม่พรรคการเมืองที่มีฐานเสียงนะอย่างพรรคประชาชน นะซึ่งมีสสอยู่ทั้ง33เขตมีสกเดิมประชาธิปัตย์เองก็ด้วยซึ่งเป็นคนที่มีฐานเสียงอยู่ในกทมและยิ่งเมื่อนำไปเทียบเคียงกับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในปี2565นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้ามองในแง่ของพรรคประชาธิปัตย์ดร.เอคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ได้อยู่ที่ 254,000 เช่นเดียวกันกับแม่ทัพกทมซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมณเวลานั้นนะครับคุณสกลทีพัทยกุลนะตอนนั้นได้ 230,000 ก็อยู่ที่เดียวกันทั้งหมดแต่ปรากฏว่าทีห่างผลคะแนนที่ออกมาเที่ยวนี้ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ได้เกินแสนมาเพียง 1,819 คะแนนนะฐานเดิมหายจ้อยไปเลยเช่นเดียวกันกับพรรคประชาชนอันเนี้ยที่ใส่ดอกจัน2พรรคเนี่ยก็เพราะว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีตรงนั้นตรงนี้มีฐานมีอะไรอ้างอิงมากมายนะพรรคประชาชนถ้าจะยึดโยงกับฐานเดิมที่เคยคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรเคยได้ณเวลานั้น 250,000 นะแต่ตอนนี้ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะได้มา 176,934 คะแนนที่พรรคประชาชนต้องไปทำการบ้านต่อก็คือในจำนวนสกที่ได้รับเลือกมา22เขตครั้งนี้คะแนนกลมๆรวมกันนะฮะ 600,000 แต่ปรากฏว่าเมื่อเทียบกับคะแนนที่ไปกาให้กับดร.โจคุณชัยวัฒน์เนี่ย 170,000 นะอีก 500,000 เกือบ 500,000 หายไปไหนอ่ะนี่คือทำไมและที่ทำไมมากกว่านั้นก็คือแล้วคุณติ่งมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะมาเป็นอันดับ2แซงหน้าทั้งสีส้มและก็สีฟ้าอย่างมีนัยยะสำคัญครับคุณอภิรักษ์ครับเอาผมไตเติ้ลไว้เท่านี้ก่อนครับ
0: แม่ไตเติ้ลก็มันแล้วนะครับทีนี้ผมไล่ตัวเลขตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเพื่อที่จะให้ได้เห็นกันนะครับว่าออกมายังไงแบบไหนอาจารย์ชัดชาติ 1,537,774 คุณมลิกาบุญมีตระกูลส่วนตัวผมนี่ก็แปลกใจแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสูตรหรือว่าวิธีคิดของคนกทม.ยังไง 34,494 คุณชัยวัฒน์จากทางพรรคประชาชนนะครับ 188,144 คุณอนุชา 106,739 หม่อมกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันนี้ 47,724 คะแนนหลังจากนั้นก็จะเป็นคุณสมัยคุณประทีปคุณพงศักดิ์ทีนี้ซึ่งเอาขออนุญาตพูดแบบนี้ก็แล้วกันชื่อที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยทั้งลำดับที่6 7 8อ่ะดูแล้วก็19 14 12พลตบโทชาญเทพเสสเวชนี่พรรคเศรษฐกิจ 8,000 พรรคเศรษฐกิจนี่น่าจะมีกระแสหรือมีอะไรเยอะกว่าไหมสร้างมาเยอะใหม่ 8,000 กว่ากระแสช่วงของการเปิดเรื่องระบอบอากงของพรรคเศรษฐกิจก็ไม่น่าจะช่วยต่อไปนั้นก็ที่เหลือก็ลองลงไปทีนี้จากตัวเลขแบบนี้ครับชวนคุณตรีเห็นเหมือนเห็นต่างเนี่ยอาจารย์ชัดชาติก็คิดว่าคงนอนมาแต่ต้นแหละจำนวนผู้ใช้สิทธิ์กับเรื่องของการชนะขาดก็คงจะไม่แปลกแล้วก็ส้มเอาหลักๆแล้วอ่ะก็คือว่าแดงก็ไม่มาตัดแดงก็ไปอยู่ที่อาจารย์ชัดชาติหมดส่วนส้มก็คงมาอยู่ที่อาจารย์ชัดชาติจะเรียกว่าหมดก็มาอยู่ที่คุณชัยวัฒน์เนี่ย 108,000 ส่วนที่เหลือเนี่ยเอาแดงกับส้มเอาแดงกับส้มรวมกันมีอยู่เท่าไหร่แล้วลบด้วยคุณชัยวัฒน์ส่วนตัวของแกหรือจะเป็นกระแสพรรคนะตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ย 108,000 เนี่ยมันมารวมอยู่ที่ชัดชาติอาจารย์ชัดชาติเนี่ย 105,000 ทีนี้คำถามก็คือประชาธิปัตย์ของเดิมเนี่ยมันก็จะมีเลือดเนื้อเชื้อไขเนี่ยแบบประชาธิปัตย์ที่กระจายแตกหุ้นแตกพากันไปอยู่แต่คุณอนุชาได้น้อยนะ 100,000 เท่านั้นเองทีเนี้ยก็ถ้าส่วนตัวผมมองก็คือว่าประชาธิปัตย์ก็ได้เท่านี้คุณอนุชาก็ได้เท่านี้เพราะว่าประชาธิปัตย์จะไปเลือกคุณชัดชาติก็นึกไม่ออกว่าจะเยอะขนาดไหนประชาธิปัตย์ก็อาจจะหายไปอยู่แถวสีเหลือง แถวๆกลุ่มเดียวกับอดีตพันธมิตรเดิมอดีตอะไรอ่ะเอาเป็นว่าผมก็เชื่อแบบนี้คุณมนตรีก็จะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์เนี่ยก็อาจจะเป็นรวมอยู่ที่คุณมาริกาไหมหรืออาจจะมีหม่อมกรไหมที่อาจจะเป็นกลุ่มอนุรักษ์เหมือนผมก็ไม่ได้เห็นหลังบ้านนะเพราะว่าไม่ได้ไปดูบทวิเคราะห์ว่าเขานัดกันยังไงไปเทแถวๆคุณมาริกาเพราะคุณมาริกาเนี่ยมองกันแบบตรงไปตรงมาบุคลิกคาแรคเตอร์เนื้อหาอะไรเนี่ยมันโอเคบ้างหรือมันดูหวือหวาบ้างตามเวลาที่ดร.มาริกาขอพิภาพพิจารณ์นู่นนี่นั่นคือมันดูเป็นแนวที่ไม่ใช่ในแบบคนเมืองหรือไม่ใช่เป็นแนวของกลุ่มอนุรักษ์ชอบอ่ะแต่ก็กลายเป็นว่าคุณกลุ่มอนุรักษ์ก็เทไปทางนี้เพราะกลุ่มอนุรักษ์รอบก่อนๆ ก็จะมีใครมีคุณรสนาไหมมีอดีตผู้ว่าเก่าไหมหรือจะมีบรรดาอดีตประชาธิปัตย์เก่าหรือทั้งหลายมาอยู่แถวๆนี้ไม่ตอนนี้เป็นการเป็นว่าไปรวมที่ดร.มาริกาเดี๋ยวเราเห็นคุณชัดชาตินึกออกคุณมาริกาผมก็เชื่อว่าทางตอกเหลืองๆเก่าน่าจะเทมาแถวนี้ดร.ชัยวัฒน์ก็ในส่วนของผู้ว่าก็คงผู้ว่าจะส้มหรือแดงก็เทไปที่อาจารย์ชัดชาติหมดอ่ะส่วนคุณอนุชาก็มีอยู่เท่านี้ไม่แน่ใจคุณมนตรีในทางการเมืองมันมองตรงไหนทีนี้ต้องแยกมองไหมเพราะว่าถ้าจะเอาทุกอย่างมามองคนกทมเลือกกูว่าก็อย่างเลือกสอสอส้มก็เทเลือกสอกอก็อย่างแน่นอนครับผู้ว่าความเป็นตัวอาจารย์ชัดชาติมันมาแรงกว่าหลายเงื่อนไขแม้ขนาดแดงเองเขายังไม่ส่งสู้อะแล้วน้ำเงินแล้วก็ฟ้าเองก็ไม่มีตัวน้ำเงินเองก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องส่งเพราะสุดท้ายทุกคนยอมหมดมันคือของตัวอาจารย์ชัดชาติชัดๆนี่คืออันหนึ่งส่วนตัวอื่นๆว่าจะให้มารวมกันทางฝั่งนี้ไม่มีใครคิดจะรวมเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงคงสู้อาจารย์ชัดชาติไม่ได้ส่วนสสผมก็เชื่อว่าภาพใหญ่ก็คือเขาเลือกสสเขาอยากได้รัฐบาลคนกทมรอบที่ผ่านมาก็ให้ส้มอย่างเดียวทีนี้มาที่สกสกต้องเข้าใจก่อนว่ากทมมีทั้งบ้านล้อมรั้ว บ้านชุมชนบ้านตึกแถวคนทำงานทำค้าขายคนรอบนอกก็จะเป็นแนวออกแดงๆได้มั้งพวกตึกแถวค้าขายอาคารพาณิชย์สัมพันธวงศ์ก็จะออกแนวฟ้าๆหน่อยมั้ยส่วนกลางๆทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ส้มก็ยึดคืนจนขยายมาได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้ามองเป็นแบบสกก็คงจะเห็นภาพว่าประชาชนก็ดูเหมือนว่าก็ชนะขึ้นประชาธิปัตย์ก็จะครองพื้นที่ได้อยู่นะจำนวนนึงส่วนจะเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวจริงเขียวไม่จริงแดงในคราบแนวรุ่นใหม่หรือแดงเก่าก็อยู่ประมาณนี้ผมมองกันประมาณนี้ว่าคนกทมก็ไม่แปลกที่ออกมาแบบนี้หรือเปล่าครับคุณมนตรีฮะ
1: คุณวิรักษ์อันดับแรกเนี่ยถ้าจะให้สรุปเร็วๆเลยเนี่ยนั่นก็คือการเมืองระดับท้องถิ่นกับระดับชาติเนี่ยในความคิดของคนกทมเนี่ยแยกออกจากกันชัดเจนแล้วล่ะเพราะถ้าไปย้อนดูวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าผู้สมัครเป็นใครด้วยซ้ำไปถ้าใส่เสื้ มาในนามพรรคการเมืองสีส้มเขาเลือกหมดนะครับก็เลยได้มาทั้ง33เขตนั่นคือหลักคิดเขาต้องการคนไปทำงานในระดับประเทศแล้วก็ตั้งใจอยากจะเห็นพรรคการเมืองนะฮะที่เขาคิดว่าน่าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงน่าจะเข้าไปบริหารไปทำตรงนั้นตรงนี้นั่นคือการเมืองระดับชาติแต่พอมาถึงการเมืองในระดับท้องถิ่นนั้นเนี่ยมันเป็นความคิดอีกแบบหนึ่งนะฮะไม่ได้เอาความคิดในเรื่องของการเมืองระดับชาติมาทาบมาสวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้เห็นไงถึงได้เห็นตัวเลขทีห่างที่ออกมานั้นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนสองพอแยกการเมืองระดับท้องถิ่นกับระดับชาติออกจากกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นอันหนึ่งนั่นก็คือนะครับการลงคะแนนนะเที่ยวนี้นั้นเนี่ยมันก็จะไปดูแหละนะครับว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทมนะฮะจะเลือกใครเป็นสกซึ่งสรุปออกมาให้เห็นภาพชัดเจนแล้วนั่นก็คือเลือกผู้ว่ากทมที่เขาคิดว่าน่าจะมีความพร้อมนะฮะอันเนี้ยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยผู้ว่าชาติ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นร่องรอยจากการให้สัมภาษณ์ของ าจารย์ชาติชาติในช่วงสายๆเมื่อวานที่ไปลงคะแนนนะครับว่า4ปีก่อนนั้นน่ะยอมรับเลยว่าไม่มั่นใจเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับขายฝันนะฮะนำเสนอนโยบายนำความคิดมาเสนอซึ่งมันยังเป็นฝันจับต้องไม่ได้แต่วันเนี้ยพอผ่านมา4ปีนะครับก็เลยเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ทำไปแล้วนั้นน่ะมันจับต้องได้บ้างดังนั้นสิ่งที่จะนำเสนอต่อจากนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความฝันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนน1.4 1.5ขออภัยนะผมเอาตัวเลขที่ยังอาจจะยังไม่อัปเดตในช่วงต้นคุณอภิรักษ์ได้อัปเดตมาแล้วนะไปถึง1.5ที่ได้มานั้นเนี่ยมันก็คงเกิดจากความรู้สึกที่คนที่เข้าไปลงคะแนนนะจะ 49% หรือจะอะไรยังไงก็ตามแต่เป็นฉันทานุมัติของคนกรุงที่เขาเลือกแล้วว่าเลือกคนที่จะเข้าไปทำงานและเห็นว่าเหมาะสมและมีความพร้อมส่วนท่านอื่นๆนะก็อย่าไปรังเกียจรังงอนเลยถ้าจะบอกว่าท่านเองเนี่ยก็ตัดสินใจกันในนาทีเกือบจะสุดท้ายทั้งนั้นเลยในขณะที่อาจารย์ชาติชาตินั้นเนี่ยแม้จะกระมิดกระเม้นนะยังไม่ตอบว่าจะลงต่อหรือไม่ต่อแต่คนก็รู้กันไปทั่วนะว่าเดินหน้าต่อแน่ๆในขณะที่คู่แข่งนะซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็มักจะได้ยินว่าแม่เที่ยวนี้เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งปี65นั้นเนี่ยมันไม่สูสีอ่ะคุณอภิรักษ์เพราะไม่สูสี
0: ผมแทรกหน่อยก็คือว่าคนที่ลงเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้นะไม่ได้ลงเพื่อชนะแต่คิดอยู่ในใจว่าลงแล้วจะได้อะไรแล้วมีใครหนึ่งคือตัวเองจะได้อะไรแล้วสองจะมีสปอนเซอร์ไหมมันมีสองส่วนอย่างคนที่ได้เต็มๆดอกเนี้ยคือมาริกาโชว์กับโชว์เลยอะว่าตัวเองมีคะแนน 300,000 กว่าเนี่ยอันนี้มาริกาได้คะแนนขณะพี่ประชาธิปัตย์ได้แสนกว่าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันน้อยเกินกว่าความเป็นประชาธิปัตย์ไหมผมไม่แน่ใจขออภัยคุณมนตรีเชิญฮะ
1: ก็ทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชนนะงานเนี้ยพอไม่ได้เข้าที่2พรรคใดพรรคหนึ่งและหลุดไปอยู่ที่3ที่4เนี่ย
0: โอ้โห
1: แล้วก็ยิ่งที่ผมเอาคะแนนมาให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าทำไมคนที่ไปเลือกสกพรรคประชาชนรวมแล้ว600,000กว่า22คนเนี่ยแล้วทำไมผู้ว่าได้เพียงแค่แสนเศษไม่ถึง200,000ไอ้ตรงเนี้ยนะพรรคประชาชนเองอาจจะสรุปว่าอ๋อเพราะตอนแรกเนี่ยเรารู้คือตอนหลังเนี่ยเรารู้แล้วว่ายังไงก็สู้ไม่ได้ก็เลยปรับวิธีใหม่ขอทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคือทิ้งผู้ว่าไงแล้วก็ให้มาลงสกแต่จะทิ้งจะอะไรยังไงก็ตามเนี่ยคะแนนมันก็ไม่น่าจะถึงขั้นไม่ลงให้กับผู้สมัครของตัวเองกาเฉพาะสผู้สมัครสกและไม่กาเบอร์ผู้ว่ากทมของพรรคเลยอันนี้มันแปลกและจะไปเทให้ผู้ว่าชาติชาติอีกทำไมในเมื่อรู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ได้เป็นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทั้งพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชนก็ต้องมาย้อนดูตัวเองว่าคะแนนหายไม่พอนะแต่คะแนนที่ได้มาเท่านี้มันเกิดอะไรขึ้นและยิ่งคุณติ่งมาริกาเนี่ยถ้าจะบอกว่าอ๋อก็คุณติ่งมาริกาเขาเตรียมตัวมาล่วงหน้าเป็นเดือนนะฮะแล้วเราเองนั้น
0: มันเตรียมตัวล่วงหน้านิดเดียวเองนะคุณมันเราก็พอรู้กันอยู่อ่ะแต่มันได้เยอะจริง
1: คือเตรียมตัว1เดือนแล้วก็มีลีลามีอะไรที่ประทับใจเพราะว่าเขาเป็นดาว TikTok ก็คงจะมีแฟนคลับอะไรของเขาอยู่อีกจำนวนหนึ่งแต่ด้านหนึ่งผมเชื่อว่าความตั้งใจที่จะเสนอตัวเองประชาธิปัตย์อย่างเนี้ยนะแทบจะในวันสุดท้ายด้วยซ้ำไปที่จะประกาศตัวนะก็นะเขาเองก็ยอมรับเนี่ยว่ายังหาตัวไม่ได้นะคนในคนนอกและจนกระทั่งมาเปิดตัวนาทีสุดท้ายนั้นซึ่งตรงเนี้ยทำให้คนกรุงเทพเขาได้เห็นว่าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งคนมาเพื่อที่จะทำงานให้กับคนกรุงเทพแต่มาด้วยเหตุผลอื่นซึ่งสุดแท้แต่ว่าเหตุผลอื่นนั้นคืออะไรตรงนี้ไงก็เลยทำให้คนกรุงเทพ
0: ถามหัวหน้าพักก็ยังไม่รู้ถามผู้ใหญ่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่พูดถามคนผู้ใหญ่ในพักก็บอกว่าเขาก็ยังปิดกันอยู่ผมเองผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นใครอ่ะมันเหมือนว่าจะทำอะไรก็ไปทำกันไปทำอะไรก็ไปทำกันอย่างนั้นน่ะคุณมนตรี
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยผมฟังนักวิชาการเขาบอกว่าถ้าจังยืนยันที่จะทำหน้าที่ขออาสาประชาชนดูแลคนกทม.นะฮะ ยังเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีอยู่หรือไม่ถ้าใช่นะฮะก็ต้องประกาศตัวเป็นผู้ว่าเงาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยทำงานอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นตรวจสอบนั่นคือความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาบริหารมหานครแห่งนี้ไม่ใช่ว่าพอถึงใกล้จะลงสมัครก็ยังหาตัวไม่ได้นะอันเนี้ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงความตั้งใจทีนี้ทั้งสองพรรคแหละทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคส้มอยู่ในอารมณ์เดียวกันนะฮะแต่ทีนี้คะแนนคุณติ่งมัลลิการหลายคนก็มองว่า1อาจารย์ชัดชาติได้คะแนนเพิ่มขึ้นก็คงจะมาจากคะแนน1ฐานเสียงเดิมของตัวเองแน่ๆ2คะแนนที่เคยเลือกนะคนต่างๆไม่ว่าจะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรนะดร.เอหรือแม้กระทั่งคุณรสนาโตศิตระกูลคงจะแชร์กันระหว่างคุณติ่งมาลิกากับอาจารย์ชัดชาตินะฮะเพราะว่าคะแนนของท่านทั้งหลายแหละที่มาในนามพรรคเนี่ยมันวูบไปหมดแต่กลับไปเพิ่มทั้งที่ผู้มาใช้สิทธิ์น้อยคุณมาริกาทำงานเดินหาเสียงไม่ได้เดินบ้างนะไล่บ้าง1เดือนได้ไป 300,000 ก็จะมาจากไหนล่ะก็ต้องมาจากคนที่เคยมาลงคะแนนให้กับผู้คนต่างๆเหล่านั้นซึ่งวันนี้ไม่ลงมันก็เลยนะคนบางคนเนี่ยยังไงก็ไม่เลือกส้มยังไงก็ไม่เลือกผู้ว่าชาติชาติก็เทมาที่คุณมาริกามันก็ได้จากอารมณ์นี้รู้ทั้งรู้ว่าเลือกไปแต่ก็นะคืออยากจะลงไงอยากจะลงให้เพราะรู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่มันจะมาแซงมานำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อันหนึ่งที่เราได้เห็นชัดเจนก็คือ
0: เลือกเอามันหรือคุณมนตรีคือถามนี้ก็คือว่าถ้าผมไม่ส้มผมไม่แดงเนี่ยผมต้องไม่เอาอาจารย์ชัดชาติเนี่ยฟ้านี่ไม่ได้แล้วประชาธิปัตย์กลายเป็นของขออนุญาตจริงๆนะเป็นของที่หลังที่มีเหลืองแล้วเนี่ยแล้วเหลืองกับฟ้าพอมันแยกกันปุ๊บเหลืองไม่สามารถมาเทให้ฟ้ายังไงได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมคุณมนตรี
1: ก็อารมณ์นั้นนะครับและยิ่งนะในกล่าวสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าข้างในเขาจะไปถอดบทเรียนกันไหมก่อนท้ายๆเนี่ยก็ได้มีเพื่อนพ้องน้องพี่แวดวงสื่อของเราเนี่ยแหละนะไปประกาศตัวชัดเจนทุ่มสุดตัวขึ้นเวทีหาเสียงอะไรต่อไม่ละแห่
0: พี่ปอง
1: น
0: ี่
1: แหละครับผมเลยไม่แน่ใจว่าคุณปองอัญชลีเนี่ยไปช่วยหาเสียงให้ได้คะแนนหรือว่าทำให้คนที่จะตัดสินใจเป็นแฟนเดิมเนี่ยต
0: ั
1: ดสินใจไปอีกทางหนึ่งหรือเปล่าเพราะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ประชาธิปัตย์เองก็ต้องไปค้นหาคำตอบตรงนี้ว่านะคนนั้นคนนี้มาช่วยนะเสร็จแล้วมันแปรเปลี่ยนเป็นคะแนนหรือว่าทำให้คะแนนที่น่าจะได้ปลิวไปอยู่ที่คนอื่นไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับคุณพิรักษ์ครับ
0: คุณมนตรีถ้าถามลึกเนี่ยถามต่อก็คือว่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เจ๊ปองอ่ะตัวเจ๊ปองเขาเป็นอิสระกับคุณสนธิมานานแล้วแต่ทีนี้พอตอนหลังคุณสนธิเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอ๊เจ๊ปองอย่างงู้นเจ๊ปองอย่างนี้มันก็เลยทำให้เมื่อคุณสนธิไม่ได้โอเคกับเจ๊ปองมากครับแล้วเจ๊ปองไปออกขึ้นเวทีให้ประชาธิปัตย์จ๋าๆแบบเนี้ยมันมีผลเลยใช่ไหมว่าออกแนวที่ไม่ส้มไม่แดงไม่ฟ้าเนี่ยมันต้องมามาริกากันหมดแล้วก็มีอินฟลูบางคนน่ะเขาก็หนุนมาริกากันเยอะอยู่เหมือนกันนะผมเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยหลายๆส่วนผสมที่มาลงที่มาริกาใช่ไหมคุณมนตรี
1: คือจะใช่หรือไม่ใช่แต่เป็นจุดหนึ่งที่น่าจะยกขึ้นมาพิจารณานะครับว่ามันทำให้เพิ่มคะแนนหรือว่าเสียคะแนนเพราะว่าจุดยืนในทางการเมืองนั้นเนี่ยนะคนที่เขาติดตามข่าวสารเรื่องของการเมืองก็จะเห็นว่าสถานการณ์ณเวลานี้เป็นยังไงอินฟลูทั้งหลายแหละนะยืนอยู่ตรงไหนอย่างไรไอ้ตรงนี้แหละมันไม่มากก็น้อยที่จะต้องมีส่วนต่อการตัดสินใจนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าความเข้มข้นนะครับของความรู้สึกของคนที่เขาแบ่งแยกเรื่องของท้องถิ่นกับระดับชาตินั้นนะมันจะเห็นภาพชัดเจนไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครเราไปดูที่พัทยานะครับพัทยาเนี่ยทางพรรคสีส้มเขาเกือบจะทุ่มสุดตัวไปปักหลักกินนอนไปผัดเวรกันด้วยซ้ำไปขึ้นเวทีปราศัยนะฮะหวังอย่างมากนะฮะแต่ก็กลายเป็นว่าคะแนนที่เคยได้นะของอดีตของผู้สมัครเดิมที่ย้ายวิกมาอยู่กับพรรคส้มเนี่ยนะกลายเป็นว่า แทนที่มันจะเพิ่มถ้าใช้ฐานเดิมบวกกับฐานของพรรคร่วมเนี่ยคนก็บอกว่าชนะโดยซ้ำไปแต่ปรากฏว่าคะแนนหายดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นบทสรุปอีกเหมือนกันว่าถ้าบ้านใหญ่สู้กับบ้านใหญ่โดยไม่มีกลิ่นอายของพรรคการเมืองไปเป็นส่วนผสมมันน่าจะได้สูสีมากกว่าพอมีคำว่าพรรคการเมืองเข้าไปยุ่งกับการเมืองท้องถิ่นเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ผลออกมาอย่างที่เห็นและที่น่าตกใจก็คือผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดแต่นักวิชาการเขาบอกว่าไม่เฉพาะผู้สมัครนายกเท่านั้นที่แพ้นะฮะคนที่สมัครสมาชิกสภาเทศบาลแพ้ด้วยทั้งหมดเลยครับคุณอภิรักษ์ครับเกิดอะไร
0: คุณมนตรี
1: พัทยา
0: ต่ออีกหน่อยแล้วหม่อมกรได้มา 4-50,000 นี่ก็อันนี้แยกสาขามาจากทางฝั่งออกเหลืองเหลืองหรือว่าทางพลังประชารัฐก็ไม่ได้มาช่วยอะไรเท่าไหร่นะหรือว่ามันจะมีกลุ่มที่สนับสนุนกันเดิมอยู่แล้วเหรอ
1: ผมว่าน่าจะเป็นแฟนเดิมที่เป็นกลุ่มเครือข่ายพลังงานนะครับที่เขาต่อสู้กันมาแล้วก็มีเหตุสีอย่างสีเหลืองที่คุณมิลักพูดถึงเนี่ย
0: คุณรสนาน่าจะเทมา
1: ทางนี้ก็ไหลมาตรงนี้แต่ทีเนี้ยปัญหาก็คืออาจจะออกตัวช้าไปมันก็เลยทำให้เวลาในการที่จะสื่อสารการเตรียมความพร้อมนั้นเนี่ยมันเมื่อไปเทียบกับคุณชาติชาตินั้นเนี่ยเอาละทั้งหมดเนี่ยไม่เฉพาะยกเว้นคุณชาติชาติเนี่ยคนอื่นเนี่ยมาเอานาทีเกือบจะช้าบ้างสายบ้างตลาดอวายไปแล้วบ้างเนี่ยมันก็เลยได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะถามว่าคุณมาริกาเนี่ยได้มา 300,000 เนี่ยทีมก็ไม่เห็นนะฮะดร.โจก็ไปปัดฝุ่นทีมในส่วนที่เคยเป็นคณะผู้บริหารในส่วนของพรรคประชาชนจะเอามาสวมในกทม.และยิ่งโยนประเด็นนักวิชาการท่านอาจารย์สุรพลมาเนี่ยแทนที่จะมีคะแนนกลับกลายมาเป็นจุดที่วิพากษ์วิจารณ์นะคนอื่นๆก็ไม่มีทีมทั้งหมดนี่แหละคือคำว่าพร้อมหรือไม่พร้อมคนกทม.ก็เลยตัดสินใจว่าเลือกคนที่มีความพร้อมครับคุณวิรักษ์ครับ
0: ยังมีประเด็นต่อเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
4: เหนมกรอบง่ายอร่อยนานต้อง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ร่วมสนุก

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาที่ข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเมื่อสักครู่มีประเด็นหนึ่งอยากจะเติมที่คุณมนตรีพูดเอาไว้ก็คือไม่แน่ใจว่าประชาธิปัตย์จะมีผู้ว่างเงาหรือจะเป็นฝ่ายตรวจสอบเงาหรือเปล่าก็เลยนึกถึงในช่วงก่อนคุณมนตรีตอนที่ดร.โจใช่ไหมครับในฐานะมดงานไม่ได้ปุ๊บท่านก็ยังเดินต่อยังทำงานต่อแล้วท่านก็มีโอกาสเข้ามาพิสูจน์ตัวเองในอีกหนึ่งสมัยแต่ว่าณตอนนี้จะมีใครที่ทำแบบนั้นเหรอแล้วประชาธิปัตย์จะทำไหมแต่ถ้าประชาธิปัตย์ไม่ทำมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนทิ้งสนามกทม.ไปหรือเปล่าคุณมนตรีครับ
4: คือมันต้องต่อมีความต่อเนื่องนะเขาจะได้เห็นถึงความตั้งใจไม่ใช่พอถึงเวลาก็ค่อยมาหาตัวว่าจะส่งใครไอ้อย่างเนี้ยถือว่าเป็นบทเรียนในการที่จะต้องไปเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาพิจารณานะครับว่าถ้าครั้งหน้าถ้าเราทำอย่างนี้อีกนั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่แตกต่างจากครั้งนี้ผมก็เชื่อว่าเขาเองก็คงจะต้องทำการบ้านนะเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยขนาดไอ้สนามเลือกตั้งใหญ่เนี่ยครั้งนี้ครั้งที่3สำหรับประชาธิปัตย์ก็ด้านหนึ่งก็พอเข้าใจอยู่นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนภายในพรรคที่มันสะดุดนะมันมีผู้บริหารชุดนั้นชุดนี้เข้ามานะครั้งแรกปี62 0,000 นะพอมาปี66นะครับเป็นคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาปักธงในสนามกทม.ได้พอมาครั้งนี้ได้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมานำทัพมาฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์แต่เสร็จแล้วก็ยังไม่สามารถกลับมาได้อีกนะและเพื่อที่จะต่อยอดในทางการเมืองก็นะส่งคนลงชิงผู้ว่ากทม.พร้อมกับสก.นะแต่ปรากฏว่าผลก็มาเป็นแบบนี้และถ้าไปดูในตัวเลขของสก.เนี่ยนะเที่ยวนี้ได้มา8ของเดิมเขามีอยู่9ก็ใกล้เคียงนะไม่ถึงขั้นกับ
3: ไม่แย่
4: ไม่ถึงขั้นกับแย่แต่ก็ยังขาดทุนไปหนึ่งเก้าอี้นะแต่จะพิจารณาเฉพาะตรงนี้พรรคประชาชนถือว่าได้เพิ่มมาอีก8นะเพราะเขาได้22นะแต่พอมาพูดถึงตรงนี้เราก็แยกส่วนนะว่าก็ยังสามารถที่จะกลุ่มสภากทม.เอาไว้ได้22นะส่วนเพื่อไทยไลฟ์ได้มา4อิสระ3นะกลุ่มBetter Bangkok ได้มา2นะและกลุ่มคนทำงาน11โอ้โหนะฮะก็ถือว่าเที่ยวนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่เขาคัดตัวไปลงในส่วนของสก.ของพรรคประชาชนก็น่าจะยังเป็นคนที่ยึดโยงนะอยู่ติดพื้นที่แล้วก็คือต้องบอกว่าการเลือกสก.กับสส.เนี่ยอย่างที่เราบอกไปตอนต้นนะมันคนละอารมณ์กันนะสสเนี่ยเขาตั้งใจให้เข้าไปทำงานในสภาฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาตินะศพงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ไม่เห็นหน้าก็ไม่ต้องแต่คนที่จะเป็นสกเนี่ยมันจะต้องดูแลทุกสุขอยู่กับชุมชนอยู่
3: กับชาวบ้านยุงลาย
4: เนี่ยมีตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้น่าจะยังยึดโยงได้อยู่บ้างก็จากประชาธิปัตย์ไปถึงทุกพรรคก็ผมก็เชื่อว่าทุกพรรคคงจะต้องไปถอดบทเรียนแต่อันหนึ่งนะเนี่ยผมเนี่ยคิดว่าประชาชนน่าจะมีความรู้สึกที่ไปไกลกว่าพรรคการเมืองนั่นก็คือความหมายของคำว่าการกระจายอำนาจพอกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมันก็เป็นการมีเส้นแบ่งระหว่างระดับชาติกับท้องถิ่นนะฮะนั่นก็คือคุณจะทำการเมืองระดับชาติก็ไปอยู่ในส่วนนั้นไม่ต้องมาสร้างเครือข่ายกลไกแขนขาในระดับท้องถิ่นเพราะถ้ายังเป็นอย่างนั้นน่ะการเมืองในภาพใหญ่ก็ดูการเมืองในระดับท้องถิ่นก็จะเอาเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระมันจะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่แตกต่างจากการกระจายอำนาจที่เป็นความอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยในเวลานี้เ ช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองดูทั้งสองส่วนก็เป็นอิสระภายใต้การครอบงำของพรรคการเมืองก็เท่านั้นเองเพราะนั้นประชาชนอาจจะมองเห็นตรงจุดนี้แล้วก็เลยแยกและก็มีเส้นแบ่งต่อกันระหว่างการเมืองใหญ่กับการเมืองท้องถิ่นครับคุณอภิรักษ์ครับ
3: ครับผมขออนุญาตมาที่เรื่องของนโยบายนะครับวันนี้ในเชิงนโยบายที่เราต้องดูกันก็คือในส่วนของฝ่ายค้านก็น่าจะเป็นส่วนที่เป็นพระเอกวันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์นะครับก็พูดถึงนโยบายงบประมาณของรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยนะครับคุณพิเศษพูดถึงร่างงบประมาณไม่เห็นอนาคตไม่ได้ตำหนิรัฐบาลเพราะโครงสร้างงบประมาณก็สะท้อนปัญหาสะสมมาเป็นเวลานานแต่ด้วยสถานการณ์เปลี่ยนเป็นความท้าทายว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมาได้ยังไงปัญหาที่ไม่เห็นอนาคตคือโครงสร้างชัดเจนว่ามีการจัดเก็บรายได้เพียงพอสำหรับงบประจำและใช้หนี้เท่านั้นศักยภาพอื่นๆทั้งอากรทั้งรายได้ทั้งภาษีก็แค่ประคับประคองใช้หนี้ที่สร้างเอาไว้ในอดีตตัวเลขการเก็บจัดเก็บภาษีอากรเมื่อเทียบกับ GDP อยู่ที่ 14.6 ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่อยากฟังรัฐมนตรีคลังมีความเห็นยังไงและหวังว่าท่านจะไม่หมกมุ่นอยู่กับการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งควรเป็นทางเลือกสุดท้ายคุณพิเศษบอกว่าประมาณปีนี้มีเพียงแค่งบบุคลากรที่จัดสรรเพิ่มงบเงินอุดหนุนแต่งบที่ต้องลงทุนเฉียบพลันแทบไม่มีโครงการอะไรใหม่อย่างการลงทุนในหาดใหญ่เพื่อป้องกันภัยพิบัติประชาชนคาดหวังก็ไม่แทบไม่ปรากฏอยู่มีรัฐบาลมีการกู้เงินเพิ่มเติมอีก400,000 ล้านก็กลับเป็นเพียงส่งเสริมให้นำเข้าโซลาร์เซลล์และยานยนต์ไฟฟ้าแม้ว่าหนี้สาธารณะจะยังไม่ชนเพดานแต่ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้กู้เพิ่มอีก400,000 ล้านเต็มจำนวนหนี้จะไปอยู่ที่ 69% ถ้านับรวมรายการตามมาตรา28รัฐบาลติดหนี้สถาบันทางการเงินค้างอยู่ประมาณ1 ล้านล้านเนี่ยถ้ารวมไปแล้วเนี่ยทะลุ70 3-4 ปีข้างหน้าก็ไปกันต่อเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสเกินกว่า 80-90% ใน 3-4 ปีไอ้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนี้อันนี้เห็นเหมือนเห็นต่างว่าไปนะครับแต่นี่เรื่องจะไปถึง 80-90% ก็จะเห็นเหมือนเห็นต่างอย่างคุณวิสิทธ์ก็เป็นการคาดคะเนคุณวิสิทธ์สรุปว่าด้วยเหตุนี้จึงบอกว่าไม่เห็นอนาคตถ้ารัฐบาลไม่มีความกล้าหาญเพียงพอที่จะผ่าตัดเพื่อให้มีพื้นที่ในการสร้างอนาคตให้กับประเทศได้คุณวิสิทธ์พูดถึงตัวกระทรวงดิจิทัลกระทรวงดีอีที่เพิ่มเยอะสุดบอกไม่เถียงนะว่ามีความจำเป็นแต่มาขนาดนี้เนี่ยยังไม่เห็นวิสัยทัศน์หรือยุทธศาสตร์ของกระทรวงได้เลยเมื่อไปดูไม่ได้เห็นทั้ง 5Tไม่ได้ตั้งงบประมาณพุ่งเป้าไม่ได้เห็นงบประมาณฐานศูนย์ไม่เห็นอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็ขออีกคำหนึ่งก็คือแบบขอบคุณเพื่อนสมาชิกจับฟากรัฐบาลที่อภิปรายเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นงบหาเช้ากินค่ำอันนี้ฝั่งตำหนิของทางฝ่ายค้านครับคุณมตรี
4: ก็ฝ่ายค้านเขาก็นะเอาไปเปรียบเทียบเอาผมย้อนดูตั้งแต่ต้นนิดหนึ่งในส่วนของในซีของรัฐบาลซึ่งวันนี้รองนายกเอกนิติธันประภาสทำหน้าที่แทนท่านนายกรีนะครับซึ่งมีภารกิจตามเสด็จไปต่างประเทศนะครับรองนายกเอกนิติเนี่ยก็พูดถึงตัวเลขงบประมาณปี70 3.788 ล้านบาทตรงนี้นะฟังแล้วก็น่าตกใจที่ท่านพูดถึงตัวเลขแรกก่อนว่าจะเอาไปใช้อะไรเนี่ยจะเอาไปใช้เงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาทแน่นอนครับตรงนี้เป็นการตั้งงบมาเพื่อที่จะเอาไปใช้คืนเงินคงคลังที่งบประมาณปีที่แล้วตั้งงบเอาไว้สูงประมาณการรายได้เท่านั้นเท่านี้แต่เสร็จแล้วเมื่อไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตรงตามเป้าก็จะต้องไปเอามาจากเก๊ะนะก็ไปแค่มาใช้พอมาใช้เสร็จปุ๊บก็จะต้องตั้งงบในปีถัดไปนะใช้เงินคงคลังก็ส่งคืนไป 7.1 หมื่นล้านบาทก็ไม่ได้น้อยเลยทีเดียวทีนี้รองนายกเอกนิติก็พูดถึงเศรษฐกิจไทยปี70นะครับว่ามีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ 1.7 ถึง 2.7% แต่ก็ยังมีผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศทำให้ค่ากลางอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1.5 ทีนี้ไปดูตัวเลขหนี้สาธารณะนะรองนายกเอกนิติบอกว่าเมื่อ31มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่12ล้านล้านบาทคิดเป็น 66.4 ของ GDP แสดงว่าก็ยังมีช่องว่างที่จะก่อหนี้เพิ่มได้อีกนะ 3.6 นะฮะเพราะว่าเพดานอยู่ที่ 70% นะครับทีนี้นะดูเหมือนยังมีเงินให้ล้วงอีกเยอะนะคุณอภิรักษ์ครับฐานะเงินคงคลังมีจำนวน 3.4 แสนล้านบาทล้วงได้อีกเยอะเพราะว่าเงินคงคลังก็คือเงินที่จะเอามาบริหารจัดการในช่วงจังหวะเวลาที่ไม่สามารถจัดเก็บงบไม่จัดเก็บภาษีได้ตรงตามเป้าทีนี้นะครับท่านยอมรับนะครับว่าบอกว่าสถานการณ์การคลังของรัฐนะที่จัดทำเป็นงบประมาณนะรายจ่ายประจำปีแบบเนี้ยท่านบอกว่าคงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้นะต้องจัดทำงบขาดดุลต่อเนื่องนะและก็แจกแจงรายละเอียดว่าเนี่ยนะการก่อหนี้เนี่ยใกล้กรอบเพดาน 70% แล้วที่จะกระทบต่อฐานะการคลังระยะยาวทำให้ต้องใช้นโยบายบริหารการคลังปรับลดขนาดขาดดุลการคลังไม่เกิน 3% นะภายในปี 72นะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือยอมรับเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายประจำที่มันเพิ่มนะงบลงทุนก็ลดลงซึ่งเมื่อสักครู่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมไปเห็นที่อภิปรายเอาไว้นั่นก็คืองบลงทุนลดลงถึง 13.1% นะครับก็ทั้งหมดนั้นนะ 3.788 ล้านบาทก็จะเอาไปบริหารจัดการภายใต้6ยุทธศาสตร์ก็ค่อนข้างจะละเอียดยิบเลยทีเดียวนะครับทีนี้ไปดูรายละเอียดในส่วนที่น่าจะเป็นตัวเลขที่นะฮะน่ารู้สักนิดหนึ่งครับคุณพิลากรัมนั่นก็คือจำนวน 3.788 ล้านบาทนะจำแนกตามรายกลุ่มรายจ่ายจะอยู่ที่งบกลาง 6.98 แสนล้านบาทคิดเป็น 18.3% งบรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทคิดเป็น 35.4 นะแล้วก็จ่ายบูรณาการ 70,000 ล้านคิดเป็น 1.9%ทีนี้ตัวเลขนี้น่าวิตกนะครับงบรายจ่ายบุคลากร 8.5 แสนล้านบาทคิดเป็น 22.5% นะครับก็ถือว่างบรายจ่ายบุคลากรตรงนี้นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่นะฮะสูงโหดมากเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรายจ่ายเพิ่มงบตัวเลขต่างๆที่จะเอาไปใช้จ่ายในการลงทุนมันก็เลยนะต้องถูกปรับถูกลดถูกแต่งลงมาสั้นๆอีกนิดหนึ่งไปที่คุณไหมสิริกัญญาเนี่ยก็ไปตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของงบกระทรวง DE นะครับ DE ที่ได้งบมาเพิ่มเกือบ 30% คุณไหมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI ว่าเดิมเนี่ยอาจจะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงอยู่ประมาณ30กว่าโครงการแต่เอาไปเอามางอกเพิ่มเป็นร้อยกว่าโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าโครงการใดๆก็ตามก็มักจะนะเพื่อทันสมัยเพื่อหรือว่าเป็นใบผ่านทางก็ไม่รู้มันมักจะมีคำว่า AI ห้อยท้ายอยู่หลายๆโครงการจาก30กว่าก็เลยงอกเพิ่มเป็นร้อยกว่าโครงการครับคุณพิรักษ์ครับ
3: ครับขณะเดียวกันนะครับคนอภิปรายวันนี้นอกเหนือจากประชาธิปัตย์ที่มีคุณอภิสิทธิ์ก็ยังจะมีด็อกเตอร์การดีขณะเดียวกันทางพรรคประชาชนก็นอกเหนือจากคุณสิริกัญญาก็มีด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์นึกชื่อไม่ออก
4: รองหัวหน้าให้รองหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรค
3: แคนดิเดตหัวหน้าพรรคคราว
4: กลอบชูชัด
3: คุณวีรยุทธ์ก็มีอีกคนหนึ่งที่มาอภิปรายแต่ขออนุญาตเก็บเอาไว้ก่อนพรรคละพลก่อนนะครับขณะเดียวกันพรรคที่มีคนเดียววันนี้ก็เรียกได้ว่าสร้างสีสันนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์ครับวันนี้ก็มีการประท้วงอ่ะก็มีคำที่วันนี้เขาใช้กันก็คือถ้าท่านไม่เป็นกลางท่านก็ไปอยู่ขอบๆก็แล้วกันทีนี้ครับคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ ็วิพากษ์วิจารณ์นะครับในหลายเรื่องแต่ประเด็นก็คือเรื่องของการอภิปรายครับวันนี้ก็อภิปรายนะครับเรื่องงบประมาณเรื่องฐานะหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็พูดย้อนไปถึงช่วงของเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขณในตอนนั้นก็พูดถึงเจตนาในเรื่องต่างๆทีนี้พูดถึงประเด็นต่างๆปุ๊บมาถึงทางคุณสุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยประท้วงครับบอกไม่ได้อยู่ในประเด็นคุณโสพลสารัมในฐานะประธานก็บอกว่าถ้าเปิดคลิปที่มีบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายงบประมาณไม่อนุญาตขอให้พูดในประเด็นคุณเสรีพิสุทธิ์ก็โยงอย่างนี้คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็โยงบอกว่าคือมันมีเรื่องอดีตที่ชี้เจตนาของการบริหารประเทศถ้าซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงบริหารประเทศสุจริตถ้าคดโกงจะบริหารประเทศชาติได้อย่างไรอ่ะอันนี้ก็พยายามโยงนะคุณสุภชัยก็บอกว่านี่เราคุยงบปี70แต่เนี่ยไปย้อนถึงปี62เนี่ยฟังแล้วเข้าใจได้ว่าจะบอกว่าท่านนายกประวัติไม่ดีไม่สามารถบริหารงบประมาณได้เนี่ยมันไม่เกี่ยวมันเป็นการใส่ร้ายคุณเสรีพิสุทธิ์บอกไม่ได้คิดเหมือนกับที่คุณสุภชัยพูดแต่เป็นเรื่องจริงคุณโสพลนะครับท่านโสพลก็วินิจฉัยว่าถ้ามันไม่สุจริตก็มีช่องอภิปรายไม่ไว้วางใจร้องจริยธรรมอันนี้เพื่อให้ความเรียบร้อยก็ขอความร่วมมืองดท่านเสรีพิสุทธิ์ก็อภิปรายต่อก็บอกว่าเคารพข้อบังคับแล้วก็บอกว่าไม่ได้บอกว่านายกไม่สุจริตแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดกกต.ยังไม่ได้วินิจฉัยท่านประธานก็ปิดไมค์ครับแล้วก็บอกว่าอันนี้มันเป็นข้อสันนิษฐานไม่มีองค์กรใดที่จะตัดสินคุณเสรีพิสุทธิ์ก็อธิบายต่ออภิปรายต่อโยกย้ายผู้ว่าปลัดจังหวัดในอำเภออธิบดงอธิบดีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดคุณสุภชัยก็ออกมาบอกว่าผิดเวทีผิดวาระถ้าอภิปรายไม่วางใจจะไม่ลุกขึ้นเลยหมอวะลงออกมาช่วย
4: ช่วย
3: คุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่านี่ท่านประธานต้องเป็นกลางเมื่อไปดูงบเชิงบูรณาการมันก็ต้องมีการพูดถึงการทุจริตด้วยเพราะฉะนั้นคุณเสรีพิสุทธิ์จะพูดถึงเรื่องไม่สุจริตเนี่ยมันใครที่เกี่ยวข้องก็ออกมาชี้แจงคุณโสพลก็บอกว่านี่หน้าที่ประธานวินิจฉัยฝ่ายนึงเนี่ยจะมาบอกว่าท่านไม่เป็นกลางเนี่ยวินยูชนมาแล้วต้องตัดสินเองได้ว่าเป็นกลางหรือไม่มีหน้าที่ในการอนุญาตในสิ่งที่ไม่ผิดข้อบังคับคุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าก็เข้าใจว่าผู้ประท้วงอยู่ฝ่ายรัฐบาลประธานอยู่ในที่ประชุมก็อยู่ในฝ่ายรัฐบาลมาก่อนก็เชื่อว่าไม่เป็นกลางนี่เดือดครับท่านโสพลก็ปิดไมค์แล้วบอกว่ายอมไม่ได้ประธานสภายุคไหนก็มาจากพรรคการเมืองเมื่อทำหน้าที่มีข้อบังคับก็ต้องทำพูดไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าประธานเนี่ยไม่เป็นกลางและอยู่ฝ่ายรัฐบาลขอให้ถอนสุดท้ายคุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าไม่เป็นกลางท่านก็อยู่ริมๆก็แล้วกันก็ขอให้มีการถอนกันไปคุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกงั้นผมไม่อภิปรายต่อขออนุญาตจบอ่ะอันนี้จะเรียกว่าเป็นสีสันหรือจะเป็นอะไรก็ว่าได้ครับคุณมนตรี
4: ก็ถือว่าเป็นสีสันของรอบครึ่งเช้าวันนี้เราพักกันก่อนนะครับคุณพิรักษ์เดี๋ยวหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาว่ากันต่อครับ
3: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
6: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพเรือเตรียมชงปลัดกลาโหมลงนามอนุมัติบริษัทเอกชนต่อเรือฟริเกตลำแรกภายในกรกฎาคมนี้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์ยืนยันเรื่องความโปร่งใสพร้อมพยักหน้าตอบรับว่าได้ของดีโดยจะมีการส่งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้ตามไทม์ไลน์ซึ่งรายละเอียดให้โฆษกกองทัพเรือเป็นผู้ชี้แจงขณะที่พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือชี้แจงเพิ่มเติมว่าภายหลังปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติผลการคัดเลือกทางกองทัพเรือจะชี้แจงทั้งหมดโดยอยู่ภายใต้กรอบที่สามารถเปิดเผยได้ยกเป็นเรื่องที่กระทบปฏิบัติการทางทหารไม่กระทบบริษัทเอกชนและไม่กระทบ OPSEC หรือกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพร้อมยืนยันความโปร่งใสของโครงการเชื่อว่าไม่มีคณะกรรมการคนใดอยากเอาตัวเองไปเสี่ยงถูกปปช.สอบที่สำคัญกองทัพเรือมีผู้สังเกตการตามข้อตกลงคุณธรรมกำกับอยู่ตลอดผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพเรือเตรียมเสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนและสถานการณ์ฉุกเฉินงบประมาณและยุทโธปกรณ์มีเพียงพอประชาชนไม่ต้องกังวลพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้ว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพอากาศที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยเฉพาะในขณะนี้จะต้องเตรียมความพร้อมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับกำลังพลสามารถรับมือกับวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีตามที่ได้เตรียมการไว้ส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนให้รวมถึงกระสุนและยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้ยืนยันว่ามีเพียงพออย่างแน่นอนนักวิชาการธรรมศาสตร์วิเคราะห์คนกรุงเทคะแนนให้ชัดชาติส่วนหนึ่งเพราะภาพลักษณ์ไม่ใหญ่โตไม่พิธีการไม่ทำการเมืองท่าแย่รองศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์พานแก้วอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าปรากฏการณ์ที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะของตัวผู้สมัครเท่านั้นแต่คือการยืนยันถึงความไว้ใจที่กลกทม.มอบให้นายชัชชาติอีกครั้งและถึงแม้ตลอดช่วงการหาเสียงคู่แข่งจะพยายามตั้งคำถามต่อการบริหารงานโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบหรือที่ถูกพูดถึงมากอย่างเรื่องระบบอากงแต่ผลเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนว่าประเด็นเหล่านี้สร้างข่าวได้สร้างแรงกดดันได้แต่ยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากได้นอกเหนือจากนโยบายแล้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้นายชัชชาติชนะการเลือกตั้งคือภาพรวมของการเป็นผู้บริหารที่คนกรุงเทพรู้สึกคุ้นเคยเห็นและประเมินได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานายชัชชาติมีภาพลักษณ์ที่ง่ายไม่พิธีการเป็นมิตรเข้าถึงได้ไม่พูดซับซ้อนไม่ทำการเมืองแบบท่ายากและพยายามสื่อสารในแบบที่คนรู้สึกว่าเป็นคนทำงานมากกว่านักการเมืองแบบเดิมภาพลักษณ์แบบนี้สำคัญมากเพราะคนกรุงเทพจำนวนหนึ่งอาจไม่ได้มองหานักการเมืองที่พูดเก่งที่สุดหรือมีวาทกรรมทางการเมืองแรงที่สุดแต่มองหาคนที่ดูทำงานได้จริงอยู่กับปัญหาเมืองจริงและไม่สร้างความรู้สึกห่างเหินระหว่างผู้บริหารกับประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: ความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
3: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
2: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
3: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6 แผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับไปดูสถานการณ์ใต้รีพอร์เตอร์เขาลงเอาไว้นะครับคนร้ายมีการลอบวางระเบิดอาสาสมัครที่สุไหงโกลกนะครับแต่ปัญหาหนักก็คือว่าจริงๆโดนใครก็หนักทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าไปโดนนักท่องเที่ยวมาเลเซียบาดเจ็บไป2รายก็ในช่วงที่เกิดเหตุก็จะเป็นที่ตากใบนะครับหมู่7ตำบลไพรวันมีผู้บาดเจ็บ2คนนะครับรถเก๋งเสียหาย1คันแล้วก็รถนี้เป็นรถทะเบียนมาเลเซียครับก็จอดเสียหลักอยู่ติดกับเหล็กกั้นขอบทางนะครับแรงระเบิดก็เสียหายหนักฝากระโปรงกระจกหน้าแตกพังยับเยินนะครับได้รับความเสียหายไม่สามารถที่จะใช้งานได้นายอับดุลลาซาริบิน

0: อาบัตบาฮามานอายุ45ปีมีแผลสะเก็ดถูกแผลสะเก็ดระเบิดนะครับบริเวณหน้าผาก2เซนติเมตรขาซ้ายก็ผิดรูปมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะลักษณะคล้ายถูกเศษกระจกนะครับก็อีกคนหนึ่งก็นายโมฮัมหมัดยุสรีบินอุดินอายุ38ปีสัญชาติมาเลเซียก็เดินทางมาด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปพาไปส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับจุดตรงนั้นก็คือเป็นจุดท่อลอดนะครับเป็นหลุมระเบิดกว้าง2เมตรหน้ากว้าง4เมตรมีระเบิดแสวงเครื่องกระจายกันอยู่นะครับคนร้ายประกอบระเบิดใส่แก๊สถังแก๊สของมาเลเซียสีแดงน้ำหนัก70กิโลจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารก่อนเกิดเหตุก็มีรถหุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่อาสาที่สุไหงโกลกนะครับก็เดินทางกลับจากไปฝึกกำลังพลประจำถิ่นเจ้าหน้าที่ก็4นายนะครับรถยนต์ของอาสาก็เล่นแล่นอยู่เลนขวารถเก๋งมาเลเซียอยู่ในเลนซ้ายเพื่อขับแซงก็ปรากฏว่าก็ไปแซงในจังหวะที่เขากำลังจะระเบิดรถของอาสาแต่ปรากฏว่าก็โดนรถเก๋งของชาวมาเลเซียที่ผ่านมารถก็เสียหายหนักแล้วก็บาดเจ็บนะครับก็น่าจะพุ่งเป้าไปที่รถของอสนี่แหละแล้วก็รถของนักท่องเที่ยวก็พุ่งชนขอบทางล่าสุดทางจังหวัดก็มีการผู้ว่านราธิวาสนะครับก็สั่งให้มีการเยียวยาแล้วก็ลงไปเยี่ยมลงไปดูแลเรียบร้อยแล้วครับคุณมตรีครับ
1: กลับจากภาคใต้กลับเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเป็นความต่อเนื่องเรื่องจะไม่จบนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตนะสอบเข้าโรงเรียนขออภัยนะฮะสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะภาพที่เราเห็นที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่กรมการปกครองท้องถิ่นเพื่อกำชับเกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟทั้งหลายแหล่รถดับเพลิงต้องพร้อมอย่าให้มีปัญหาต้องรักษาเอาไว้ห้องที่เก็บหลักฐานต่างๆนะเจ้าหน้าที่ก็รับสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะเพื่อที่จะดูแลไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะอันจะกระทบไปถึงเอกสารหลักฐานพยานอะไรทั้งหลายแหล่ในคดีนี้นอกจากจะไปดูแลที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังประกาศชัดเจนเลยนะใครที่นะมีเบาะแสใครที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมใครที่ได้รับผลกระทบให้มาร้องเรียนหรือว่าแจ้งเบาะแสต่างๆนะเข้ามาได้นะที่ศูนย์บริการประชาชนของทำเนียบรัฐบาลบอกไว้เสร็จเลยมีหมดเลยนะฮะทั้งสายด่วน1111ตู้ปน1111นะฮะเว็บไซต์ด้วยอะไรด้วยนักข่าวเขาก็เอาละวันนี้เปิดทำการวันแรกนะลองไปซักไซต์ไล่เรียงดูซิว่านะฮะมีความเคลื่อนไหวที่ศูนย์บริการประชาชนของทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างปรากฏว่าณเวลา 12:00 น.คือช่วงเที่ยงวันนี้ครึ่งวันแรกครับคุณในเวลาครับตามรายงานบอกว่าโอ้โหมีผู้ที่แจ้งเบาะแสนะเข้ามายังนี่แหละที่ศูนย์ตรงเนี้ยนะแต่ยังไม่มีใครมาเป็นตัวเป็นๆนะส่งเรื่องผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆของศูนย์บริการประชาชนที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะมีร้อยกว่าเรื่องแล้วครึ่งวันแรกคุณเวลาครับครึ่งวันแรกมีร้อยกว่าเรื่องแสดงว่าก็น่าจะเป็นผู้ที่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องรู้เห็นหรือดีไม่ดีอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่นที่เป็นข่าวคลึกโครมอยู่เวลานี้ครับคุณเวลาครับ
0: ครับคุณมตรีงานโอท็อปงานอะไรที่เมืองทองจบไปแล้วใช
1: ่ไหมน่าจะจบไปแล้วผมเห็น
0: ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคน
1: ในช่วงวันเสาร์เนี่ยตอนแรกผมเห็นแล้วท่านรองนายกศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วท่านไปเยือนคาซัคสถานแล้วก็กลับมาผมก็เห็นข่าวท่านให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของ ผลการเยือนได้ไปพบปะกับใครบ้างเจรจาอะไรประชุมกับภาคธุรกิจและให้สัมภาษณ์เรื่องของปมปัญหาสันติภาพระหว่างทางอิหร่านกับทางสหรัฐที่ไม่มีอยู่จริงมายิงกันอีกครั้งแม้กระทั่งท่าทีของทางกัมพูชาปรากฏว่าในข่าวนะฮะท่านให้สัมภาษณ์ที่เมืองทองธานีท่านยังทันได้ไปดูงานโอท็อปในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาได้อยู่นะนั่นคือข่าววันเสาร์ที่ท่านไปที่โอท็อปแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคือข่าวอ่ะตัวบุคคลที่เป็นข่าวนักข่าวเขาก็ตามไปนะแต่ก็ไปตามสัมภาษณ์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านแต่ท่านให้สัมภาษณ์ที่เมืองทองธานีครับที่งานโอท็อปนะฮะ
0: ที่ผมยังอยากจะรู้ก็คือว่าอาทิตย์ที่แล้วก็มีคนแซวอ่ะที่คุณมนตรีพูดก่อนแล้วผมก็ไปนั่งดูนายกไปงานโอท็อปต้อง6วันอ่ะโอ้โหมีทุกวันเหมือนไปทุกวันทำผมอยากรู้เลยว่างานมันมีอะไรขนาดนั้นถึงขนาดผู้บริหารอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยต้องไปงานโอท็อปทุกวันนะคุณมนตรีเอ๊ะงานนี้มันจัดทุกปีใช่ไหมคุณมนตรี
1: ทุกปีแล้วก็กระทรวง
0: มหาดไทยที่นั่นอ่ะ
1: กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพและนำผลิตภัณฑ์โอท็อปจากท้องถิ่นจากที่ต่างๆเข้ามาเปิดนะเหมือนกับเปิดบูธเป็นอะไรเอามาขายส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจท้องถิ่นปีหนึ่งก็จัดสักคนหนึ่งอย่างนี้กระมังครับแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีไปเปิดงานอะไรผีตาโขนเนี่ยท่านยังบอกเลยเสร็จจากงานผีตาโขนแล้วอย่าลืมไปนะไปดูผีตาหนูนะที่งานโอท็อปที่กรุงเทพท่านก็นอกจากจะไปเองไปประชาสัมพันธ์แต่ท่านไปในแต่ละวันเนี่ยท่านนอกจากจะสะพายย่ามเดินซื้อของนะขึ้นบนเวทีนะไปร่วมแจมร้องเพลงมีหลายๆมุมครับคุณอภิรักษ์ก็ผมก็เชื่อว่าในฐานะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็เป็นเจ้าภาพอ่ะและรัฐมนตรีทั้งหลายแหล่ก็ไม่ผมไม่อยากจะบอกว่าก็ในเมื่อนายกนะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็เป็นเจ้าภาพอ่ะก็ต้องตะเวนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปด้วยบ้างประมาณนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: โอ้ขณะที่วันนั้นมันมีงานประชุมกตล.ก็มีคนก็เขียนเทงานแล้วก็ไปงานแล้วก็
1: คือก็ใช้คำว่าเทงานเลยนะฮะคุณอภิรักษ์ผมดึงเรื่องกลับมาตรงนี้อีกนะฮะนิดหนึ่งนั่นก็คือเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของผู้ที่ไปแจ้งเบาะแสแต่เรื่องมันจะไม่จบนะครับคือโบราณว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นก็ต้องต่อนี่คือสุภาษิตนี่คือคำโบราณนะครับแต่วันนี้ผมเห็นสองท่านขยับแล้วท่านแรกก็คือท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่วันเมื่อวานสินะท่านอาจจะไปรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับเรื่องประวัติภรรยาของท่านการศึกษาการทำงานอะไรยังไงเพื่อที่จะเอามาแจกแจงชี้แจงเกี่ยวกับที่มีการพาดพิงถึงในคลิปท่านก็ได้แต่มีคนบางคนเขาบอกว่าแม้ถ้าหนึ่งเป็นวันหยุดนะฮะท่านก็คงคิดว่าก็ไปที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเหมาะที่สุดไม่รู้จะไปที่ไหนถึงจะสะดวกนะแต่ภาพที่นั่งอยู่บนโต๊ะทำงานมันดูออกจะแข็งๆไปซะหน่อยนะครับคุณเวลากาเอาเถอะนะเราก็ไปมองเรื่องของภาพท่านก็อยากจะนำเสนอในเรื่องของเนื้อหามากกว่าพอหลังจากที่ท่านชี้แจงแจกแจงว่าศรีภรรยาของท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยประการทั้งปวงแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่จบครับนะวันนี้มีรายงานข่าวท่านได้มอบหมายให้นิติกรนะสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามและก็กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการเอาผิดกับเพจนะ CSILA นะก็จริงๆเนี่ยนะนิติกรเนี่ยโอ้แจกแจงรายละเอียดยิบเลยนะฮะเอาเป็นว่านี่คือช็อตต่อมาที่ท่านได้ประกาศเอาไว้นอกเหนือจะให้ให้มีอันเป็นไปใน3วัน7วันนะครับคือฟ้าดินลงโทษด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งก็ท่านก็ใช้ช่องทางทางกฎหมายไปดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่พาดพิงแล้วก็กล่าวหาที่ทำให้ท่านเสียหายอันนี้คือปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ปรากฏว่าอีกท่านหนึ่งครับขยับด้วยท่านนี้จะไปในวัน ม่ได้ไปเองนะครับวันพรุ่งนี้นะดูสินะวันพรุ่งนี้10โมงเช้านะครับก็จะมอบหมายให้คนไปดำเนินการนะฮะนะฮะก็รองนายกทรงศักดิ์ทองศรีนะครับบอกว่าพรุ่งนี้นะครับจะให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่พูดคุยในคลิปนั้นน่ะนะก็มีชื่อกิจกับชื่อส้
0: ม
1: แล้วก็พาดพิงมาถึงผมนะที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องในเวลา10โมงเช้าใครพาดพิงถึงผมและทำให้เสียหายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายผมไปดูท่านอธิบายไว้ในตอนต้นนิดหนึ่งนะท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีท่านบอกว่าหลังจากตรวจสอบคลิปเสียงช่วงแรกไม่มีการพูดถึงชื่อตนเหมือนมีการดูดเสียงออกไปแต่คลิปที่ออกมาหลังจากนั้นมีชื่อตนเข้าไปเกี่ยวข้องสมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตนเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตั้งแต่สมัยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาจนมาถึงช่วงนายอนุทินชาญวิรุฬกูลเป็นนายมตรีสมัยแรกก็ควบรัฐมนตรีมหาดไทยตนก็ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและได้มอบหมายให้ตนไปประชุมกองกลางที่เกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นตนก็ไม่ปฏิเสธแต่ข่าวที่ออกมาครั้งนี้ทำให้ตนเสียหายเพราะมีเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งตนยืนยันว่าเป็นคนหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเวลาไปเป็นประธานการประชุมกองกลางก็กำชับในเรื่องนี้ถึงขั้นให้ถึงขั้นหากตรวจพบว่ามีการทุจริตมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัดสอบต้องรับผิดชอบหากมีผู้กระทำความผิดอาจจะต้องไปเป็นคดีพิเศษแล้วก็ยืนยันว่าหามาตรการป้องกันทุจริตทุกอย่างเอาไว้แล้วตั้งแต่กำหนด TOR โอ้ท่านกำกับดูแลเองนะครับแล้วก็ยืนยันว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เป็นการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตนะครับทีนี้นักข่าวถามมาครับคุณพิรักษ์กลัมถามว่าในขณะที่มีการจัดสอบนะคุณทรงศักดิ์กำกับดูแลกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอยู่หรือไม่ท่านรองนายกทรงศักดิ์ก็บอกว่านายอนุทินมอบหมายให้ตนเป็นประธานดูแลกองกลางแล้วไปเป็นประธานการประชุมตลอดทั้งกอบจกเทศบาลและกอบตความหมายน่าจะเป็นกองกลางที่ดูแลในแต่ละส่วนนะครับเมื่อถามย้ำอีกว่าตอนนั้นมีการละแคะละคายอะไรหรือไม่รองนายกทรงศักดิ์ก็บอกว่าก็มีแต่ข่าวแต่ยังไม่มีข้อเท็จจริงเราปิดช่องว่างหมดมี TOR เพื่อป้องกันการทุจริตเช่นการสแกนข้อสอบจริงก่อนนำไปเก็บไว้ในห้องมั่นคงทีนี้นักข่าวถามว่าขณะนี้ทราบหรือไม่ว่าบุคคลในคลิปเป็นใครบ้างรองนายกทรงศักดิ์ก็บอกว่ามีข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยตรงนี้พูดได้เพียงชื่อเล่นที่ออกมาในสื่อซึ่งเป็นการสนทนากันระหว่างผู้หญิงที่ชื่อเล่นว่าส้มและผู้ชายชื่อกิตและตอนนี้เรามีข้อมูลแล้วว่าชื่อจริงชื่ออะไรซึ่งเมื่อแจ้งความแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลเหล่านี้เข้ามาให้ปากคำในฐานะที่ทำให้ตนเสียหายและขอยืนยันว่าไม่รู้จักบุคคลเหล่านี้ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าเอาชื่อตนไปอ้างได้อย่างไรตนได้ฟังคลิปหนึ่งบอกว่าไม่รู้จักตนแต่รู้จักคณะทำงานตนก็เรียกคณะทำงานมาพูดคุยก็ไม่มีใครเกี่ยวข้องขณะนี้ตนยังไม่รู้ว่าคลิปเสียงที่ออกมาตั้งใจมีจุดประสงค์อะไรเพราะมีหลายประเด็นพาดพิงหลายบุคคลแต่ที่สรุปได้คือคนพูดคือพูดก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาการจัดสอบท้องถิ่นตีวงแคบเข้ามาอีกนิดนะฮะคุณวิรัชครับพูดก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญานะเมื่อถามว่ามีการตรวจสอบหรือไม่ว่าเป็นคลิปจริงหรือเป็นคลิป AI คุณทรงศักดิ์บอกว่าต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจหากเชิญบุคคลที่อยู่ในคลิปมาให้ข้อมูลและบอกว่าไม่ได้พูดคลิปเสียงที่เกิดขึ้นก็อาจเป็น AI ได้แต่เมื่อมีชื่อตนเข้าไปเกี่ยวข้องหากไม่ทำอะไรตนอาจจะมองว่าตนยอมรับอันนี้ตนไม่ยอมรับยืนยันว่าบริสุทธิ์ก็ไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้จักกับบุคคลเหล่านี้ก็เลยจะไปแจ้งความดำเนินคดีโดยมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปดำเนินการเป็นประเด็นเลยนะครับไปต่อใครที่อาจจะมองว่าทั้งส้มทั้งกิจเนี่ยน่าจะเป็นคดีความก่อน ปลัดจังหวัดภูเก็ตได้ซ้ำไปนะแต่กลายเป็นว่ากรณีต้นเรื่องตรงนี้ทั้งผอ.พิชิตและภรรยาผอ.พิชิตทั้งใครต่อใครเนี่ยดูเหมือนจะยังรวบรวมรายละเอียดต่างๆแต่กรณีของปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะจับแล้วก็ประกันตัวให้ออกจากราชการและก็ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามหลังไปเรียบร้อยครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ผมเติมจากการที่ฟังให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่อ่ะผมอันนี้เป็นความเห็นไอ้ที่เติมว่าต้องฟ้องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น AI หรือไม่ AI เพราะมีชื่อท่านเนี่ยอันนี้ผมมองว่าเป็นวิธีการตอบที่หาเหตุผลได้ดีเพราะไม่งั้นคนก็จะบอกว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่แล้วมาฟ้องทำไมมันจะเดือดร้อนกันเป็นเร็วหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ดีแต่ไอ้ส่วนแรกอ่ะที่บอกว่าต้องลงไปถึง TOR นู่นนี่นั่นอะไรตรงนั้นเนี่ยจริงๆตรงนี้ไม่ต้องตอบก็ได้เพราะว่างานแบบนี้เนี่ยถ้าเราฟังในส่วนของกระทรวง DE ตอนนั้นคุณมนตรีจำได้เนี่ยเรื่อง TOR เรื่องอะไรพวกนั้นเนี่ยเป็นงานระดับปลัดหรืองานระดับประจำที่เขาพูดอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นี่รัฐมนตรีอาจจะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรตอนนั้นไหมเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไม่ควรจะต้องไปบอกว่าตัวเองไปรู้ถึงขนาดนั้นทีนี้ผมก็เลยเข้าใจคำว่าไอ้ลักยาวให้บั่นลักสั้นให้ต่อที่คุณมนตรีพูดถึงนี่แหละก็คือแหมมันยากเหมือนกันนะจะไม่แตะเลยมันก็ไม่ได้แต่จะแตะมันลึกไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวมันมาโดนตรงไหนแล้วเหรอมันถึงขนาดจะต้องปัดออกหรืออะไรอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการกันเอาไว้ก่อนก็แล้วกันครับคุณมนตรี
1: ทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งคลิปตรงนี้นั้นเนี่ยท่านใช้เวลาพิจารณาหลายวันพอสมควรนะคุณวิรักษ์ฮะ
0: มันมี4คลิปใช่ไหมคุณมนตรี
1: มันมี4คลิปแล้วก็มันออกมาหลายวันก่อนหน้านู้นจนกระทั่งเป็นข่าวไปทั่ว
0: มันเป็นเพราะตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคุณมนตรีเพราะว่าพี่หมาแก่แล้วก็บางรายการเขาอธิบายแล้วว่าไอ้ส้มเนี่ยคือใครวิ่งงานอยู่แถวไหนประสานอะไรยังไงแบบไหนแล้วจะกิจเนี่ยเป็นอดีตนักการเมืองเคยทำงานให้ใครวิ่งงานอยู่แถวศึกษาวิ่งงานอยู่แถวมหาไทยแล้วก็ท่านปลัดท่านก็ส่งคนไปฟ้องอะไรแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบเอ๊ะการไฟลามหรือเปล่าคุณมนตรีหรือยังไง
1: คือผมมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ท่านบอกว่านิ่งคือการยอมรับก็เลยต้องขอใช้สิทธิ์ในการที่จะฟ้องเพราะถ้าจะบอกว่าท่านถูกพาดพิงโดย2คนนี้นั้นเนี่ยมันหลายวันมาแล้วผมถึงได้บอกว่าท่านก็ไปฟังคลิปแรกคลิป2แล้วก็มาดูรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจในวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ถึงจะมอบหมายให้คนไปยื่นฟ้องเช่นเดียวกันกับปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ท่านอาจจะใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวถึงได้มาแถลงแล้วก็ไม่รอจนถึงวันจันทร์แถลงเมื่อวานเลยนะครับอันเนี้ยมันก็เลยไปโยงกับความเห็นของฝ่ายการเมืองว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่นอกเหนือจากเรื่องปมปัญหาการทุจริตสอบเข้ารับราชการตรงนี้ความสัมพันธ์มันคลอนแคลนมันไม่เหมือนเดิมมันจะโยงอะไรกันยังไงก็ดูเหมือนทำให้ชวนคิดตามอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรหรือเปล่าถ้าจำชื่อท่านไม่ผิดเนี่ยนะฮะก็มีการต่อภาพโยงไปถึงลุงไปไกลมากเลยซึ่งวันนี้คนในพรรคภูมิใจไทยเขาบอกว่าโอ้โหแน่ช่างมโนซะเหลือเกินไม่มีเพราะฉะนั้นจะมีไม่มีคนบางคนก็บอกว่าคำพูดพฤติกรรมก็ลองเอามาชั่งน้ำหนักดูว่ามันคล้อยไปในทิศทางเดียวกันไหมก็ต้องดูกันยาวๆนิดนึงครับคุณพิรักษ์ครับ
0: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาคร
1: ับ
2: ครับอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6 แผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับเฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
0: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับสถานการณ์ความร้อนในยุโรปหลายประเทศเป็นปัญหาครับเสียชีวิตก็เยอะนะครับถนนหนทางนี่หลายที่อย่างรถรางในเยอรมนีล่าสุดนี่เห็นมีบางจุดที่วิ่งแล้วมันมีจุดจับจุดเปลี่ยนเนี่ยแอสฟัลต์ไอยางมะตอยเนี่ยละลายทำให้เกิดปัญหาแล้วไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับในสายตรงสุดที่ชัยยืนกันครับ
5: ครับ
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: วิกฤตคลื่นความร้อนยุโรปนี่ทำให้ผู้อำนวยการ WHO ออกมาประกาศเลยครับว่ามันคือเพชฌฆาตเงียบผู้อำนวยการ WHO ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการครับบอกเลยบอกว่าขณะนี้สถิติยิ่งวันยิ่งน่าตกใจเพราะว่ามันทำลายสถิติเดิมทั้งหมดเทดรอสแอดโนมอมเจเบสเยซุสผอ WHO บอกว่าขณะนี้มีการประเมินว่าผู้คนอย่างน้อย150ล้านคนทั่วยุโรปที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติเป็นความทุกข์ทรมานเพราะว่าอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน35องศาเซลเซียสบางจุด40บางจุด41สำหรับคนไทย35องศาเซลเซียสอาจจะไม่ร้อนขนาดนั้นแต่สำหรับคนยุโรปถ้า35องศาขึ้นและไต่ขึ้นไป40-41มันคือหายนะเพราะว่าดูตัวเลขเหลือเชื่อในแต่ละประเทศครับเยอรมนีสถิติใหม่ติดต่อกันวันที่3ข้อมูลเบื้องต้นที่สถานีวัดอุณหภูมิศูนย์กลางสูงถึง 41.7 องศาเซลเซียสโปแลนด์เพิ่งทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศแต่ที่ 40.5 องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองสาธารณรัฐเช็กตอนเหนือของกรุงปรากตัวเลขพุ่งไปถึง 41.1 องศาเซลเซียสสำหรับยุโรปตัวเลขหลัก40องศาแบบนี้ถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากแม้มันกำลังสร้างวิกฤตที่คาดไม่ถึงเพราะว่ามันมาถึงช่วงที่พูดกันลักษณะที่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องอากาศมันทำให้คนตายตัวเลขนี่เหลือเชื่อครับกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสบอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่าปกติถึง 1,000 รายภายในเวลาไม่กี่วันและส่วนใหญ่คนตายคือคนเปราะบางอายุ65ขึ้นไปยิ่งน่าตกใจใหญ่เมื่อตัวเลขบอกว่าการเสียชีวิตที่บ้านเพิ่มสูงขึ้นถึง 40% สะท้อนให้เห็นนะครับว่าบ้านเรือนไม่ได้ช่วยปกป้องคนอายุมากจากความร้อนได้เลยเพราะว่าโครงสร้างของบ้านในยุโรปนั้นสำหรับอากาศหนาวหน้าต่างประตูนั่นปิดมิดชิดแอร์ไม่มีปกติจะตั้งฮีเตอร์ด้วยซ้ำไปยิ่งมีบางประเทศเกิดไฟดับไฟดับไม่ต้องพูดถึงเครื่องทำความเย็น สิ่งอื่นๆต่างๆในบ้านก็พังไปด้วยมินอกเหนือจากนั้นยังมีรายงานคนจมน้ำเสียชีวิต74รายที่ฝรั่งเศสนี่เพราะว่าทนความร้อนไม่ไหวก็เลยพยายามหนีไปลงเล่นน้ำในจุดที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลครับเช่นแม่น้ำหรือบึงต่างๆเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอย่างน่าตกใจอะไรคือต้นเหตุอะไรคือสาเหตุชั้นบรรยากาศมันเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฮีทโดมหรือโดมความร้อนผู้เชี่ยวชาญก็อธิบายง่ายๆเหมือนกับเรากำลังถูกขังอยู่ในหม้ออัดความร้อนครับมวลอากาศจมตัวลงมาจากบรรยากาศชั้นบนสู่พื้นโลกเมื่ออากาศจมตัวลงมามันก็จะบีบอัดและยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆตามหลักฟิสิกส์อากาศที่จมตัวลงมานี้จะแห้งมากไม่มีความชื้นพอที่จะก่อตัวเป็นเมฆเมื่อท้องฟ้าไร้เมฆแสงแดดแรงจัดก็แผดเผาลงมาที่พื้นดินได้โดยตรงแบบไม่มีอะไรกั้นความร้อนจึงถูกกักเก็บอยู่ภายใต้โดมนี้จนอุณหภูมิพุ่งสูงปรี๊ดนั่นเองครับความร้อนระดับนี้มันไม่ได้แค่ทำให้เหงื่อออกนะครับแต่มันทำให้ระบบเมืองเกือบจะเป็นอัมพาตจนการติดต่อไปมหาสู่มีปัญหาหลายประเทศมีมาตรการและเป็นมาตรการที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นเนเธอร์แลนด์ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงจนต้องสั่งเลิกเทศกาลดนตรีปารีสมีมาตรการเข้มงวดสั่งห้ามดื่มแอลกอฮอล์แบบซื้อกลับในที่สาธารณะและต้องยกเลิกงาน Pride March เพราะว่าช่วงนั้นตรงกับการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงนัดสำคัญระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย์พอดีทางการจึงต้องคุมเข้มเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทำงานหนักอยู่แล้วต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นอีกโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายแหล่นี่เจอวิกฤตจริงๆโรงเรียนครับโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดตัวระบบโครงข่ายไฟฟ้าเริ่มรับมือไม่ไหวจากการที่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมกันที่ลอนดอนบริการรถพยาบาลมีสถิติการทำงานวุ่นวายที่สุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงร้อนจัดนี้ครับดังนั้นขณะนี้จึงมีคำถามว่านี่คือเหตุการณ์ชั่วคราวหรือมันเป็นความปกติใหม่ผู้อำนวยการ WHO ย้ำชัดเจนครับว่านี่คือผลกระทบจาก climate change ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เคยเรียกว่าเหตุการณ์คลื่นความร้อนครั้งหนึ่งในชั่วอายุคนตอนนี้มันกลายเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นแทบทุกปีไปแล้วครับเมื่อยุโรปร้อนเร็วกว่าที่อื่นถึง2เท่าทุกประเทศก็ต้องเร่งมีแผนปฏิบัติการเพื่อสุขภาพจากความร้อนฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นไม่เฉพาะเรื่องยุโรปในเอเชียเราก็เริ่มเห็นอาการบ้านเราเองแล้วถ้าหากขยายต่อจากไทยอาเซียนอินเดียบังกลาเทศเจอหนักแสดงว่าทั้งยุโรปทั้งเอเชียนั้นกำลังเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนปัญหามันจึงดูว่าถ้ายุโรปเป็นอย่างนี้บ้านเราเป็นอย่างนี้เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าบ้านที่ทำงานโรงเรียนซึ่งที่ยุโรปส่วนใหญ่ปลูกออกแบบมาเพื่อกักเก็บความร้อนอยู่ข้างในเพื่อสู้กับความหนาวเย็นพอเจออุณหภูมิระดับ40องศาเซลเซียสที่ยุโรปเท่านั้นแหละครับอาคารเหล่านี้กลายเป็นเตาอบดีๆนี่เองฉะนั้นคำว่าซูเปอร์เอลนีโญขณะนี้เรากำลังต้องศึกษาข้อมูลทุกๆด้านมีการถกแถลงครับว่ามันไม่ใช่ประเด็นเอลนีโญอย่างเดียวมันต้องพิจารณาเรื่องลมมรสุมและปัจจัยอื่นๆด้วยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหน่วยงานราชการที่ต้องให้ข้อมูลกับประชาชนคนไทยกว้างขวางต่อเนื่องและลุ่มลึกกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
4: ผมเติมจากที่คุณสุทธิชัยเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยให้ได้เห็นเป็นประเด็นย่อยๆแบบนี้นะครับหนึ่งก็คืออุณหภูมิโลกเนี่ยมันแปรปรวนครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยปีนี้อากาศมันร้อนจัดแล้วก็มันร้อนมาเร็วก็ ก่อนหน้านี้เนี่ย heat wave เราอาจจะได้เห็นช่วงกรกฎาคมสิงหาแต่ว่ามันมีรอบที่มากันก่อนแล้วก็มากันเยอะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็มาอธิบายเป็นเหมือนโอเมก้าโดมก็คือเหมือนยี่ห้อโอเมก้าก็คือกักเก็บอันนี้เข้าไว้หนึ่งก็คือจากสภาพภูมิอากาศสองครับที่นู่นเขาไม่ค่อยมีเครื่องปรับอากาศกันนะครับก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮีเตอร์ร้อนจัดๆปีหนึ่งแค่ประมาณสักเดือนหนึ่งหรือไม่ถึงเนี่ยแล้วก็มีไม่กี่วันเพราะฉะนั้นการที่เขาจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็ไม่คุ้มแล้วประเทศเขาไม่เหมือนบ้านเราครับบ้านเรานี่เคยเห็นฝรั่งมาเมืองไทยแล้วเขาไปนั่งตามร้านกาแฟร้านกาแฟหรือเด็กๆ เขาไปนั่งแล้วต้องเอาผ้ามาคุมเวลาอ่านหนังสือติวหนังสือไหมครับบ้านเราไม่ได้เปิดแอร์เหมือนกับปรับอากาศนะครับเราเปิดแอร์เหมือนทำให้เย็นน่ะถ้าเราไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีการลดการใช้พลังงานก็คือถ้าข้างนอกร้อนเข้ามาในออฟฟิศเข้ามาในห้างเนี่ยเย็นลงหน่อยนึงแต่ไม่ได้เย็นจัดเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่ห้างต้องเย็นเรามีร้านสะดวกซงเราสะดวกซื้ออะไรได้อันนี้คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามประเด็นที่สี่ก็คือความสามารถในการทนทานความร้อนไม่เท่ากันคนเราเนี่ยมันจะมีลักษณะของค่อยๆเพิ่มค่อยๆลดความเคยชินมันมีอยู่เราก็เป็นคนในประเทศเมืองร้อนเรารู้จักความร้อนเรามีวิธีการในการระบายความร้อนเรารู้จักวิธีแล้วก็ร่างกายเรารู้จักแบบนี้อยู่เราไปเมืองหนาวเราก็ไม่ไหวในขณะที่ฝรั่งมาเจอความร้อนเนี่ยมาบ้านเราทำไมเขาอยู่ได้เขาค่อยๆปรับตัวแต่อยู่ที่นู่นปุ๊บเขาปรับตัวไม่ได้มันก็เป็นแบบนั้นแล้วบ้านฝรั่งเนี่ยมันเป็นบ้านที่เก็บอุณหภูมิให้ได้มากที่สุดเพื่อเวลาหน้าหนาวเขาจะได้ต่อสู้ได้ในขณะที่เมื่อเก็บอย่างนั้นปุ๊บพอเจอหน้าร้อนก็ร้อนตับแตกอ่ะยิ่งกว่าตับแตกอีกอ่ะมันก็หนักกว่ามันก็เลยอยู่ไม่ได้ทีนี้ฝรั่งบางทีก็กินแล้วก็ดื่มสถานการณ์แบบนี้เขาจึงห้ามดื่มแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือก็จะมีผู้เสียชีวิตที่ร้อนตายตามบ้านอ่ะคุณมนตรีคือถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็ประเภทกินเหล้าไม่บรรยะบรรยังแล้วไปลงเล่นน้ำด้านนี้ก็คืออุบัติเหตุขณะเดียวกันคนผู้สูงอายุก็ร้อนอยู่ในบ้านแล้วก็เสียชีวิตในบ้านอันนี้ฝากไว้เป็นประเด็นครับคุณมนตรีฮะ
5: ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ตรงนี้นั้นเนี่ยคำนวณดูแล้วทีห่างมันจะต้องใช้เวลาอีกนานขนาดไหนคุณพิรักษ์เพราะว่าเห็นภาพที่เขามาลงแช่น้ำออกมาอยู่นอกบ้านกันนะแล้วก็ฟังจากคุณสุทธิชัยที่บอกว่าบ้านเราเนี่ย35เนี่ยก็ถือว่าธรรมดานะแต่ถ้าเกิดว่าจะหนักสุดๆเนี่ยถ้ายุโรปไปถึง40เนี่ยโอ้โหมันก็เท่ากับบ้านเราที่ร้อนสุดๆแล้วก็มีปัญหาซึ่งเขาเป็นเมืองที่อากาศหนาวแล้วมาเจอ40องศาเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้ว่าอาจจะอยู่กันยังไงอาจจะเป็นช่วงสั้นๆไหมคุณวิรักษ์ว่าเดี๋ยวฤดูกาลก็จะเปลี่ยนผ่านแล้วก็จะทำให้
4: จริงๆปีนี้มันร้อนเร็วคุณมนตรีมันก็เลยไม่แน่ใจว่ารอบนี้มันเป็นรอบก่อนหน้าหรือเปล่าแล้วเรารอบจริงมาอีกหรือเปล่าหรือมันจะอยู่ได้ยาวกว่าเหมือนกับที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหิมะมาเป็นฤดูแต่บางทีก็มีหลงฤดูอย่างซากุระที่ญี่ปุ่นบางทีก็มาบางทีก็หลงมาอะไรประมาณนี้มันก็เลยกะกันไม่ถูกไงผมว่ามันเดากันไม่ได้หรือว่าอากาศช่วงไหนมันเป็นยังไงฮะมันมีความยากของตอนนี้อยู่อะ
5: นี่แสดงว่าธรรมชาติส่งสัญญาณเตือนแล้วนะคุณพลัมเตือนว่าต้องตระหนักกันให้มากนะขณะที่เมืองหนาวเนี่ยยังเจอความร้อนของเราซึ่งก็มีการส่งสัญญาณเตือนกันมาตลอดว่านี่คือเราอยู่ในระยะที่1นะของซุปเปอร์เอลนิโยนะเดี๋ยวจะมีระยะที่2นี่อีกสัก2เดือนข้างหน้าแล้วก็ระยะที่3ก็จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีความอากาศแล้งฤดูแล้งให้เตรียมรับเรื่อง PM 2.5 แต่เราก็ดูเหมือนจะรับฟังเพียงแต่ว่ายังคาดไม่ถึงว่าความรุนแรงของสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ยุโรปเผชิญอยู่ณเวลานี้หรือเปล่าก็อยู่ที่ทางการถ้ามีตัวเลขมีข้อมูลตรงนี้ก็คงจะต้องนะออกแบบรองรับสถานการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นแทนประชาชนที่รับฟังข่าวสารแล้วก็ให้รู้ว่าจะเกิดอะไรแต่พอถึงตอนนั้นเนี่ยถึงจะต้องมาเจอกันของจริงแล้วค่อยว่ากันนะคุณวิรักษ์ครับ
4: ผมมาขอเติมอีกนิดนึงก็แล้วกันนะมีคนเคยถามผมมาอธิบายง่ายๆหน่อยในฐานะที่เคยทำข่าวกรมอุตุมาบ้างเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยคือโลกเราเป็นผลส้มกลมๆคุณมนตรี
5: ต่าง
4: ๆเราได้รับความร้อนมาจากดวงอาทิตย์เมื่อก่อนมันอาจจะมีเมฆอาจจะมีต้นไม้มันอาจจะมีอะไรบังไว้บ้างพอเมฆมันหายต้นไม้มันหายเนี่ยไอความชงความชื้นมันเปลี่ยนทีนี้ไอหน้าร้อนมันคือระยะที่ดวงอาทิตย์มันจะหมุนเข้ามาแล้วอยู่ใกล้กับใกล้โลกอยู่ไปหมุนไปใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดพอมันเก็บความร้อนเยอะขึ้นคุณผู้ชมลองนึกถึงเวลาที่เรากำลังจุดเตาใส่ในหม้อสักอันนึงอ่ะแล้วก็มีน้ำปุดๆไอตรงไหนที่มีน้ำร้อนมันก็จะวิ่งไปหาน้ำเย็นเพราะฉะนั้นไอ้ปีนี้ที่มันเกิดซูเปอร์เอลนีโญก็คือว่าไอ้อุณหภูมิของความร้อนในมหาสมุทรเนี่ยมันเยอะพอมันเยอะปุ๊บมันก็ทำให้ปีนี้มันเกิดการปั่นป่วนทีเนี้ยมันก็จะมีความปั่นป่วนที่สลับกันไปมาร้อนร้อนหนาวหนาวหนาวร้อนร้อนอันนี้มันเลยทำให้หลายๆอย่างที่มันเดาไม่ถูกถ้าเราจำกันได้หลายปีก่อนฝนนึกจะตกก็ตกลงมาเป็นเหมือนกับเป็นยกตกลงมาแบบหล่นลงมากองอันเนี้ยในฝั่งบ้านเราจะเจอพายุมรสุมลมมรสุมอันนั้นน่ะเราเจออยู่แล้วก็คือพวกพายุหมุนเขตร้อนนั้นคืออันที่1อีกอันนึงที่เราเจอบ่อยขึ้นก็คือไอ้พายุฝนไอ้ฝนที่หล่นมาเป็นก้อนแบบเทลงมา
5: เป็นเรนบอมอะไรตรงน
4: ั้นแบบนั้นอันนั้นที่เจอลงมาแต่ทีนี้กับรอบเนี้ยที่ฝรั่งก็เจอก็คือเขาเจอความร้อนปีนี้ของเราอ่ะก็กังวลเรื่องความร้อนนะคุณมนตรีขอไปยาวคุณมนตรีจะไปเรื่องการเมืองตรงไหนเติมกันมั้ยครับ
5: ผมจะเติมเรื่องนี้เมื่อประมาณสักวันศุกร์วันเสาร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วแม่คือตอนนี้มีทั้งกระทรวงมหาดไทยอาจจะรับเยอะหน่อยนอกจากสอถอหรือกรมการปกครองท้องถิ่นตรงนั้นแล้วยังมีความต่อเนื่องจากเรื่องของภูเก็ตแล้ววันก่อนก็มีการสอบข้าวนะของปอพอนะเอาละตรงนั้นถือว่าเป็นการกระทำของผู้เข้าสอบเองแต่กรณีของกระทรวงศึกษาธิการนี่สิครับคุณอภิรักษ์ครับนั่นคือนะครับที่มีครูสาวคนหนึ่งนะครับมาร้องเรียนผ่านทาง Facebook ของตัวเองคือครูท่านเนี้ยท่านก็ไปสอบติดนะฮะสพม.ของจังหวัดสมุทรปราการนะครูฟิสิกส์นะซึ่งเขาเปิดสอบเป็นกรณีพิเศษได้ที่หนึ่งด้วยนะเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองมีการแจ้งนะพอแจ้งเสร็จว่าสอบได้แล้วก็มีหนังสือบรรจุแต่งตั้งให้ไปรายงานตัวแต่ถัดจากนั้นอีกไม่กี่วันนะกลายเป็นว่ามีโทรศัพท์มาติดต่อเพื่อที่จะขอโทษขอโพยและจะเยียวยานะฮะคือเหมือนกับมีการผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งเธอเองก็ไม่ยอมสิครับว่ามันผิดพลาดอะไรอย่างไรก็เลยออกมาเปิดเผยเรื่องนี้จนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคุณประเสริฐจันทระลวงทองก็ให้ตรวจสอบวันนี้นะครับนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มก็ไปที่อาคารรัฐสภายื่นหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการโดยมีคุณครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการแล้วก็มีคุณพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐมาเป็นผู้รับหนังสือคุณอัครนันท์ก็พูดถึงแนวทางการช่วยเหลือคุณครูนิ่มว่าเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยและพยายามแก้ไขปัญหาเข้าใจถึงความรู้สึกของครูนิ่มซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีศึกษาธิการได้กำชับมาว่าต้องจัดการเรื่องนี้ให้ดีต้องให้ความยุติธรรมนะถัดไปครับคุณกระนันก็บอกว่าส่วนเรื่องแนวทางการเยียวยาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีการตรวจสอบก่อนโดยต้องให้กระบวนการตรวจสอบมีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับซึ่งเราอาจต้องนำข้อสอบมากางดูและมีคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือมาตรวจสอบเพื่อให้คุณครูมีความสบายใจว่าการตรวจสอบการตรวจข้อสอบมีความเป็นกลางถูกต้องและแม่นยำเพราะถ้ากระบวนการตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือมีความไม่ชัดเจนคุณครูก็อาจไม่ยินยอมเพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาขั้นตอนแรกต้องทำให้ได้ก่อนจากนั้นขั้นตอนต่อไปคือจะเยียวยาคุณครูอย่างไรจำนวนเงินกี่บาทซึ่งทางสพม.สมุทรปราการมีแนวทางที่จะนำครูกลับไปสอนถือเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยและมีอีกหลายแนวทางให้คุณครูมีทางเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการตรวจสอบในขั้นตอนแรกต้องโปร่งใสและก็ชัดเจนก่อนทีนี้พอคุณ คุณอัครนันท์พูดถึงตรงเนี้ยทำให้ผมได้เห็นรายละเอียดนะครับรัฐมนตรีช่วยศึกษาอัครนันท์บอกว่ามีการตรวจนักข่าวถามก่อนว่ามีการตรวจสอบหรือไม่ว่าผิดพลาดจากส่วนใดคำถามนะคุณอัครนันท์ก็บอกว่าเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะฮะมีคำว่าเซนซิทีฟนะคุณเวลาครับเซนซิทีฟยังไงตนเข้าใจว่าพอเรื่องนี้มีการผิดพลาดทำให้ประชาชนไม่เกิดไม่เกิดความเชื่อใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือจะทำอย่างไรเพื่อให้คุณครูและอีกหลายคนเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบก่อนถ้าตรวจสอบแล้วก็มีความผิดพลาดจริงจะเป็นเรื่องของสปท.ที่จะช่วยเหลือและก็เยียวยานะฮะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ตอนแรกครูติดอันดับหนึ่งครับคุณอภิรักษ์คำตอนหลังมาเนี่ยอันดับครูเปลี่ยนไปเพราะว่าเขารับบรรจุคนเดียวนะครูไปอยู่อันดับที่สองอันนี้ไปดูทางรัฐมนตรีบอกดีกว่านักข่าวก็ถามว่าเรื่องของระเบียบการประกาศรายชื่อแล้วสามารถกลับมาแก้ไขย้อนหลังได้หรือไม่อันนี้ไปถามในส่วนของผอ.สปท.นะผอ.ก็บอกว่าต้องไปดูข้อเท็จจริงทีนี้รู้เรื่องรายละเอียดต้นทางเลยนะครับเพราะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้รับผิดชอบการออกข้อสอบและประมวลผลในครั้งนี้ได้รับการร้องขอจากบุคคลหนึ่งที่เข้าสอบที่ต้องการขอดูคะแนนและเมื่อตรวจสอบแล้วหากพบว่าคะแนนมีความคลาดเคลื่อนทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงมีการประมวลผลคะแนนใหม่ส่งผลให้ลำดับมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและพร้อมจะแก้ไขปรับปรุงเยียวยาเอาเป็นว่าเรื่องนี้ประกาศผลจนกระทั่งมีหนังสือให้ไปรายงานตัวแต่ตอนท้ายมีการโทรศัพท์มาพูดคุยจนสุดท้ายมีการยกเลิกประกาศผลการบรรจุดังกล่าวและก็นะมีการออกคำสั่งใหม่จากคนที่ได้ลำดับหนึ่งกลายเป็นได้ลำดับสองต้นทางกลายเป็นว่านะฮะทางผู้จัดสอบคือมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยได้รับการร้องเรียนแล้วก็ไปตรวจสอบใหม่ก็เลยกลายเป็นว่าจากที่หนึ่งเลยหล่นไปอยู่ที่สองมันสอบกันง่ายๆอย่างนี้เลยคุณพิรักก็แต่งตั้งไปแล้ว
4: ผมไม่แน่ใจว่าเยียวยาจะเยียวยายังไงแบบไหนแล้วสอบเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้พอไปดูคะแนนแล้วคิดคะแนนผิดอันหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่ได้ไปแกล้งเขาอ่ะถ้าแกล้งเขาตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้ผิดแต่ว่ามีคนไปลื้อแล้วคนนั้นก็จะเอาอันนั้นคืออีกเรื่องนึงนี่ไปดูก่อนแต่ถ้าสมมติจะเยียวยายังไงถ้าผมสมมติว่าเป็นผมไปลาออกมาแล้วผมไปตัดเสื้อพงเสื้อผ้ามาแล้วผมไปบินมาแล้วผมเสียงานเสียการจากของเดิม
5: ไปแล้ว
4: ไป
5: จองหอพักไว้แล้วด้วยอยู่ใกล้ๆโรงเรียนที่สมุทรปราการนะคุณพิรักษ์ครับ
4: จะไปจ่ายให้เขายังไงอ่ะเขาลาออกมาจากงานแล้วคุณจะไปเยียวยาเขายังไงเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยคุณมนตรี
5: คุณพิรักษ์คืออย่างการก็แปลกดีนะฮะถึงขั้นกระบวนการสิ้นสุดแล้วประกาศแล้วและให้ไปรายงานตัวแล้วมีเลขมีอะไรเสร็จสับนะแต่จู่ๆเนี่ยข้ามผ่านไป3วันจากหนังสือที่ให้ไปรายงานตัวเนี่ยก็มีโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะให้คือมันมีปัญหาให้ยอมรับการเยียวยา
4: ตรงที่ราชการนะคุณมนตรีแปลกไหมว่าคนไปท้วงแล้วสามารถเปลี่ยนผลคะแนนได้ภายใน3วันราชการเราทำเร็วกันขนาดนั้นเลยเหรอคุณมนตรีอันนี้ผมตั้งข้อสังเกต
5: คือทางสถาบันที่จัดสอบและมอมีผู้ไปร้องก็เลยไปรื้อพอรื้อแล้วเอ้าเกิดการผิดพลาดขึ้นคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะแตกต่างจากสอถอเพราะสอถอนั้นเนี่ยมีการประกาศสอบไปแล้ว4เดือนแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยจะเอาบัญชีรายชื่อที่ประกาศไปเทียบเคียงกับกระดาษคำตอบจริงแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าพอร้องเสร็จปุ๊บไปรื้อแล้วก็ไปดูตรวจสอบแล้วก็เอามีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนคนที่ได้กลับไม่ได้คนที่ไม่ได้กลับได้อ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบรรจุการแต่งตั้งรับราชการในพ.ศ.นี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: โอ้ยเยียวยาพอได้แหละก็คือเรื่องของคิวอ่ะคิวนงคิวหน้าเนี่ยแต่ว่าอันแรกก็คือผมยังมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกๆหน่อยมันตรวจเร็วเหลือเกินปกติไม่เคยเห็นมันการตรวจเร็วขนาดนี้ครับคุณมนตรีครับ
5: ครับแต่เราจะช้าจะเร็วต้องไปแล้วหมดเวลาครับวันนี้คุณเวลักนะ ลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinking

0: 105.5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
9: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com

0: 18:14 น.สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันจันทร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569ครับวันที่ตลาดบ้านเราวันนี้ปิดบวกขึ้นมา 35.47 จุดนะครับซึ่งก็มีตลาดเอเชียที่หนุนให้เดลต้านั้นบวกขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยส่งที่ตลาดบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับตลาดวันนี้ปิดไปที่ 1577.81 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 35.47 จุดคิดเป็น 2.3% ครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าสาเหตุหลักมาจากหุ้นเดลต้านะครับที่ปรับตัวขึ้นสวนทางกับหุ้นเทคโนโลยีในตลาดอื่นๆหลังจากที่ได้บรรยากาศการลงทุนในธีม Semiconductor และ Data Center ในตลาดเอเชียหนุนนะครับเรามาฟังมุมมองนี้เพิ่มเติมกันเลยนะครับจากนักวิเคราะห์ที่อยู่กับรายการของเราในวันนี้คุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay-hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้นอกจากเดลต้าแล้วนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดบ้างไหมครับ
1: โอเคครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าไปไป

0: ไม่เรารู้สึกว่ามันโดมิเนตตลาดนะครับแต่ว่าท่านมองในภาพนึงก็เห็นว่ามันไม่ใช่ว่าวันนี้เดลต้าบวกแต่ตัวอื่นเนี่ยมันลบนะแต่เราเห็นว่าจริงๆแล้วมันบวกทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าแสงนี่มันอาจจะฉายไปที่เดลต้าเยอะสักนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเรามองในภาพแบบนี้ต้องถือว่าตลาดเองไม่แย่ครับแล้วก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับรวมไปถึงถ้าเราดูเห็นว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยภาพการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติโดยรวมออกมาที่ตัวเลขมากกว่า 7,000 ล้านบาทเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่สัดส่วนมุมมองเชิงบวกในตลาดเช่นเดียวกันครับแต่นั้นผมคิดว่าถ้ามองแล้วต้องบอกว่าโอเคเดลต้ามีผลก็จริงแต่ว่าถ้ามองแล้วภาพตลาดโดยรวมมันบวกจากหุ้นอื่นๆอีกเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอยากให้มองว่าในภาพของตลาดโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วยังมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะดีครับ
1: ครับผมแล้วเรื่องของราคาน้ำมันกับพลังงานนะครับเพราะว่าเอาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยนะครับกับเรื่องของอิหร่านสหรัฐล่าสุดเนี่ยกลับมาที่โต๊ะเจรจากันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับในการที่จะเร่งเปิดช่องแคบพอมูชเนี่ยตลาดมีปฏิกิริยากับข่าวสหรัฐอิหร่านยังไงบ้างครับ
0: ครับก็ ถ้าช่วงสั้นผมว่าตลาดเองอาจจะมองเฉยๆนะครับเพราะว่าภาพของทางด้านการเจรจาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความไม่ลงรอยนะครับแล้วก็อาจจะมีการกลับมาโจมตีกันแล้วสุดท้ายเลยต้องมามีอะไรแปลกๆแบบที่เรียกว่าหยุดเจรจาตกลงที่จะหยุดยิงในการหลังจากที่เซ็นสัญญาหยุดยิงไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าภาพของหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงจากตรงนี้ไปมันจะมีความน่าสนใจอยู่ประการหนึ่งนะครับก็คือเราจะเห็นแล้วว่าตลาดเองอาจจะมองความเสี่ยงของการที่ราคาพลังงานจะลดลงนะครับแต่ว่าราคาน้ำมันดิบที่ลงจากประมาณ100 เหรียญลงมาประมาณสัก70 เหรียญเนี่ยต้องบอกว่าโซนแถวๆนี้ณปัจจุบันเป็นโซนที่มีโอกาสที่จะเริ่มเป็นแนวรับหรืออาจจะเริ่มเห็นการยืนของราคาน้ำมันดิบแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้าสถานการณ์สงครามเนี่ยมันก็อยู่ประมาณแถวๆสักประมาณ50 ปลาย 60 ต้นอยู่แล้วนะครับดังนั้น ไอ้พรีเมียมตรงนี้ต้องถือว่าน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอินฟราสตรัคเจอร์ด้านพลังงานหลายๆอย่างนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นว่าถึงแม้ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามามองแล้วต้องบอกว่าภาพของผลประกอบการในไตรมาส2เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะดีกว่าราคาน้ำมันดิบที่เราเห็นนะครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่าเวลาเราขายน้ำมันเนี่ยเราขายด้วยราคาล่วงหน้าครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเวลาช่วงขาตอนน้ำมันมันขึ้นเนี่ยเราอาจจะพบว่าตัวกำไรที่เราขายได้เนี่ยมันขึ้นไม่ทันกับราคาคือราคาที่เราขายบางทีมันขายต่ำเกินไปถ้าตอนน้ำมันขึ้นนะครับแต่ตอนลงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะขายได้ราคาดีครับพอน้ำมันจะลงเพราะฉะนั้นถึงแม้เราเห็นน้ำมันลงกว่า70ก็จริงแต่ว่าผลประกอบการไตรมาส2ของกลุ่มพลังงานเนี่ยผมคิดว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยที่เขาขายได้เนี่ยจะเป็นราคาในโซนค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการไตรมาส2ของกลุ่มพลังงานเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะดีในระดับที่ดีมากๆหรือว่าบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นกำไรที่ทำนิวไฮเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะไปกังวลจริงๆผมคิดว่าจะเป็นภาพของผลประกอบการในช่วงไตรมาส3มากกว่าดังนั้นในระยะสั้นตรงนี้ครับต้องบอกว่ากลุ่มพลังงานอาจจะแข็งแกร่งกว่าที่เราคาดได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงถ้าไปดูภาพของถ้าไปมองแล้วเนี่ยผมอยากให้มองอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของตัวภาพของตัวทิศทางของเงินปันผลนะครับถ้ามาดูเราก็เห็นว่าวันนี้ภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะมีจุดที่มันแตกต่างจากหลายตลาดก็คือเรื่องของตัวการเกิดอัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบนะครับก็คือถ้าไปดูแล้วในวันนี้บอนด์ยิลด์เราอยู่แค่สัก 2.2% นะครับแต่ว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยมีดิวิเดนด์ยิลด์ที่ประมาณสัก4นะครับแล้วหุ้นใหญ่หลายตัวนี้เป็นตัวเลขที่มากกว่านั้นซึ่งถ้าไปดูในตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยไอ้บอนด์ยิลด์ของเขาเนี่ยบางทีมันจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่านั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเทียบกันแล้วในตลาดอื่นๆเนี่ยบางทีความน่าสนใจเนี่ยลังเลว่าจะซื้อหุ้นดีหรือจะซื้อตราสารหนี้ดีแต่ในตลาดบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นจะมีความเด่นกว่าฝั่งตราสารหนี้ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับกับการในมุมมองแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่เงินจะไหลเข้าตราสารหนี้เพิ่มก็จะลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่เงินจะไหลจากตราสารหนี้กลับมายังฝั่งตลาดหุ้นเนี่ยครับมีความเป็นไปได้มากกว่าด้วยส่วนต่างที่มันถ่างกันแบบนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้ครับต้องบอกว่ามุมมองของตลาดในช่วงไตรมาส3ของภาพรวมการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่มันจะดีกว่าที่เราคาดอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ครับวันพรุ่งนี้ที่ตลาดกำลังติดตามเรื่องของ rebalance ดัชนี set 50 set 100เนี่ยนะครับรวมไปถึงงบไตรมาส2ของกลุ่มธนาคารนะครับคุณกิจพลมองยังไงบ้างครับ
0: ครับสำหรับเรื่องของตัวการ rebalance จาก set 50เนี่ยผมคิดว่าตลาดเองก็รับรู้ไปล่วงหน้าพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความผันผวนที่เกิดขึ้นในการ rebalance set 50ในวันพรุ่งนี้ก็คงจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าถ้าไปดูแล้วในเรื่องของตัวปัจจัยที่เราต้องติดตามต่อจากตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยต้องบอกว่า หน้าที่จะไม่ขี้เหร่นะจริงๆแล้วกำไรไตรมาส

0: สองกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยบางทีอาจจะดีไม่ได้เท่าไตรมาสหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าจุดที่ทำให้คนมั่นใจมากขึ้นว่าอย่างน้อยสุดมันไม่แย่เนี่ยก็คือในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วครับที่กนง.เองมีการประกาศปรับเพิ่ม GDP นะครับคือถ้าเราไปดูตัวของธนาคารกนง.หรือแบงก์ชาติเนี่ยเราเห็นว่าแบงก์ชาติก่อนอันนี้คาดการ GDP ไว้แค่ประมาณสัก 1.5% นะแล้วก็อาจจะมีการเคยพูดถึงว่าไอ้ตัวผลดีจากมาตรการกู้เงินเนี่ยอาจจะช่วยทำให้ GDP เพิ่มขึ้นสักประมาณ 0.6% นะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วถ้ามันปรับปกติเนี่ยมันควรจะเห็นตัวเลขขึ้นมาสักเป็นสัก 2.1% เท่านั้นเองแต่การขยับตัวเลขนี้ขึ้นไปถึง 2.3 เนี่ยก็แสดงว่าหลายๆปัจจัยที่เขามองเช่นอาการที่ผลประกอบการเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องตัวภาวะน้ำมันหรือตัวสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มันน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะครับรวมไปถึงความแข็งแกร่งของตัวเลขปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสั่งส่งออกแล้วก็เรื่องตัวการลงทุนที่เข้ามาค่อนข้างจะดีเนี่ยผมคิดว่าในภาพตรงนี้ครับมันทำให้ถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ภาพของกลุ่มธนาคารซึ่งโลนโกรทเนี่ยมันมักจะไปตามตัวเลขของทางด้านตัวของทางด้าน GDP เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์นะขณะเดียวกันจริงๆแล้วกลุ่มธนาคารเนี่ยต้องบอกว่าในกลุ่มอาจจะมีลูกค้าหลักในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มพลังงานด้วยนะครับเพราะว่าในกลุ่มพลังงานที่เขาต้องบอกว่าช่วยกองทุนน้ำมันในการที่จะตรึงน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วในลักษณะแบบนี้ครับลงโรงกลั่นก็หมุนเงินไม่ทันนะสุดท้ายต้องไปกู้ธนาคารครับในการที่เอามาช่วยก่อนแล้วถึงเวลาจริงรัฐบาลเองเนี่ยค่อยมาคืนเงินนี้ซึ่งก็คงจะเป็นอีกสัก 2-3 เดือนข้างหน้าดังนั้นในภาพตรงนี้ดีไม่ดีครับต้องบอกว่าการโลนโกรทของกลุ่มธนาคารเนี่ยมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์จากการที่ตัวกลุ่มลงกลั่นในประเทศเนี่ยต้องมาช่วยยันราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาแล้วดังนั้นผมคิดว่าถ้ามองในภาพลักษณะนี้แล้วเนี่ยตัวกลุ่มธนาคารเองความเสี่ยงของผลประกอบการที่จะแย่มากๆจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยมันเบาลงไปเยอะครับการเนี่ยในมุมมองเชิงบวกของภาพเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นเชิงบวกมากกว่าที่เราคาดการณ์กันเอาไว้ครับดังนั้นผมคิดว่าภาพของผลประกอบการกลุ่มธนาคารในไตรมาสนี้เนี่ยน่าจะเป็นบวกครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าจะเก็งกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยเราเก็งก่อนหน้างบออกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้างบไม่ได้เซอร์ไพรส์จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้วิ่งต่อดังนั้นถ้ามองจากตรงนี้ถึงต้นครึ่งแรกของเดือน7เนี่ยกลุ่มธนาคารก็ต้องบอกว่าดูน่าสนใจครับ
1: ครับวันนี้วอลุ่มตลาดโดยรวมเนี่ย 71,000 กว่าล้านบาทนะครับเกือบ 72,000 ล้านบาทแต่ต่างประเทศเนี่ยซื้อสุทธิ 7,500 กว่าล้านบาทเลยนะครับเกือบจะ 7,600 ล้านบาทเลยด้วยซ้ำเลยนะครับคุณกิตพลมองอย่างไรบ้างครับที่เหลือเนี่ยเป็นขายสุทธิหมดเลย
0: โอเคครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเราก็ได้รับคำถามเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างนักข่าวของทนันบูมเบิร์กก็มีส่งอีเมลมาถามเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมองยังไงภาพของทนันตลาดหุ้นไทยนะครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่มันดูแล้วมีความแตกต่างระหว่างตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นอื่นเนี่ยก็คือเรื่องของตัวความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นที่เทียบกับตลาดตราสารหนี้นะครับตัวเลขง่ายที่สุดที่เราพูดให้เห็นภาพเมื่อสักครู่ก็คืออาการที่บอนด์ยิลด์เราเนี่ยอยู่ต่ำมากๆนะครับดิวิเดนด์ยิลด์เราสูงกว่ามากซึ่งถ้ามองในภาพของการอิมพลายแบบนี้แล้วก็กลายเป็นว่าในภาวะปัจจุบันซึ่งการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีอัพไซด์เลยนะเพราะว่านอกจากได้ผลตอบแทนตามดอกเบี้ยแล้วเนี่ยวันนี้ดอกเบี้ยที่ทางของผลแทนพันธบัตรเนี่ยโอกาสขยับขึ้นมีมากกว่าที่จะขยับลงนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าดีไม่ดีถ้าเราลงทุนตราสารนี้นอกจากเราได้เฉพาะตัวของทางด้านบอนด์แล้วได้เฉพาะยิวแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นดีไม่ดีเราจะขาดทุนเอาด้วยเพราะว่าถ้าผลตอบแทนพันธบัตรมันขยับขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันเลยดูแล้วเหมือนกับอัพไซด์ของฝั่งบอนด์เนี่ยมันจำกัดนะครับแต่ดาวไซด์เนี่ยมันเริ่มเปิดแต่มาเทียบกับฝั่งของตลาดหุ้นซึ่งวันนี้อยู่ในจุดที่เรียกว่าเอ้ยมันดู attractive มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งในบ้านเราเนี่ยขนาดตลาดบอนด์กับตลาดหุ้นในใกล้เคียงกันตลาดบอนด์18ล้านวันนี้ตลาดหุ้นอาจจะใกล้ๆ20นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองระบายภาษาแบบนี้ผมคิดว่าในฝั่งของนักลงทุนที่ลงในฝั่งตราสารหนี้แล้วอาจจะมีหุ้นกู้ครบกำหนดเนี่ยต้องมานั่งชั่งน้ำหนักเราเอ๊ะเราจะเข้าตราสารหนี้ต่อดีหรือจริงๆแล้วเอ๊ะเราวันนี้เราโยกบางส่วนเข้าตลาดหุ้นดีไหมอาจจะไม่ใช่หุ้นแบบหวือหวามากๆก็ได้แต่อาจจะเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือเป็นอะไรที่ให้ผลตอบแทนผลที่ดีนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพของการโยกเงินจากฝั่งตลาดตราสารนี้เข้าสู่ตลาดทุนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเริ่มทยอยเกิดขึ้นแล้วก็โดยภาพซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราจะไม่เห็นในปีที่แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราเริ่มกลับมามีเงินเฟ้อเป็นบวกซึ่งเงินเฟ้อตัวนี้มันกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราก็จะขาดทุนจากเรื่องของตัวเงินเฟ้อดังนั้นเงินเฟ้อกลายเป็นตัวทริกเกอร์ที่เป็นคาตาลิสต์ที่ทำให้กลไกเนี่ยมันเริ่มเกิดการซึ่งถ้าดูแล้วภาพของ negative leverage แบบนี้น่าจะอยู่ต่อเนื่องไปถึงประมาณสักต้นปีหน้าดังนั้นถ้ามองแบบนี้ครับผมคิดว่าในภาพตรงนี้เลยทำให้เป็นภาพที่ต้อง ผื่อใจไว้นิดนึงนะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นกำไรของบริษัททะเบียนโตแบบหวือหวาแต่ตลาดหุ้นด้วยผลของการที่เงินจากฝั่งตลาดพันธบัตรเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยดีกว่าที่เราคิดกันได้ครับ
1: ครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับแนะนำนักลงทุนหน่อยครับกลยุทธการลงทุนเป็นยังไงดีรวมถึงทางด้านเทคนิคครับแนวรับแนวต้านครับ
0: ครับก็ต้องบอกว่าในภาพที่ดีตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วในส่วนที่เราแนะนำนักลงทุนก็คือเราอยากให้นักลงทุนไปมองกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มที่มันดีเรทลงมาเยอะๆในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับอย่างเช่นค้าปลีกการแพทย์ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตัวกลุ่มขนส่งนะเพราะว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยกลุ่มพวกนี้2ปีที่ผ่านมาเนี่ย PE ลดลงมาเยอะแต่จริงๆแล้ว ROE ในหลายๆตัวในเซกเตอร์พวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักหรือต่อให้ลดก็ลดเป็นระดับที่มันน้อยกว่า PE นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะถือได้ว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงมามากกว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความสามารถในการทำกำไรดังนั้นก็ผมคิดว่าถ้าดูแล้วตัวที่น่าสนใจหรือยังอาจจะเพิ่งเห็นสัญญาณของการปรับดีขึ้นในช่วงวันสองวันนี้เราอาจจะไปดูกลุ่มการแพทย์ครับซึ่งผลประกอบการไตรมาส2อาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ว่าทุกคนจะมองข้ามนะครับแล้วไปมองภาพของการฟื้นตัวที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ก็จะชอบตัว BH ตัว BDMS นะครับหรือว่าจะชอบตัวโรงพยาบาลเล็กหน่อยอย่าง PRI เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้ผลดีจากท่องเที่ยวต่างชาติเยอะพอสมควรครับก็วันนี้เราคุยหุ้นท่องเที่ยวอะไรกันมาก่อนหน้าแล้วดังนั้นวันนี้อยากจะให้มามองหุ้นในกลุ่มการแพทย์ซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังขึ้นน้อยครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehyen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับนักวิเคราะห์ที่อยู่กับเราในวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1577.81 จุดเพิ่มขึ้นมา 35.47 จุดนะครับคิดเป็น 2.3% จุดสูงสุดวันนี้ 1577.81 จุดจุดต่ำสุด 1550.14 จุดนะครับและมูลค่าการซื้อขายรวมเนี่ย 71,956.16 ล้านบาทท็อป5วันนี้อันดับ1คือ Delta เลยนะครับปิดไปที่325บาทเพิ่มขึ้นมา21บาทด้วยมูลค่าการซื้อขาย 7,063 ล้านบาทอันดับที่2 3 4เป็นกลุ่มแบงค์นะครับ KTB อันดับ2ปิดไปที่37บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา75สตางค์ครับมูลค่าการซื้อขาย 4,036 ล้านบาทอันดับที่3 SCB ครับปิดไปที่146บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,820 ล้านบาทอันดับที่4 KBank ครับปิดไปที่217บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทมูลค่าการซื้อขาย 3,383 ล้านบาทนะครับอันดับที่5ปตท.ครับ35บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา1สลึงนะครับ25สตางค์ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3,348 ล้านบาทนะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยครับสำหรับภูมิภาควันนี้ Shanghai Composite นะครับปิดบวกครับการรับข่าวธนาคารกลางจีนออกมาตรการสนับสนุนสภาพคล่องครั้งใหม่ผ่านการทำข้อตกลง Reverse Repo ข้ามคืนโดยมีการจัดสรรเงินจำนวน 300,000 ล้านหยวนให้แก่สถาบันการเงินเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั้นและสร้างเสถียรภาพให้กับการจัดหาเงินทุนในตลาด Interbank นะครับ Shanghai Composite วันนี้ปิดไปที่ 4,073 เพิ่มขึ้นมา 46.64 จุดคิดเป็น 1.16% ครับหางเสียงฮ่องกงดีดตัวขึ้นเหมือนกันนะครับหลังจากที่ปรับตัวลงติดต่อกัน2วันก่อนหน้านักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ราคาตกลงนอกจากนี้ตลาดยังขานรับรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงระงับการโจมตีตอบโต้กันเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันนักลงทุนยังซึมซับข้อมูลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนที่แข็งแกร่งนะครับทำให้หางเสียงวันนี้ปิดไปที่ 23,026 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 354.82 จุดคิดเป็น 1.57% นิกเกอิโตเกียวปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับแม้ว่าระหว่างวันจะเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่โดยมีแรงช้อนซื้อหุ้นราคาถูกเข้ามาช่วยพยุงดัชนีไว้นะครับขณะที่นักลงทุนยังคงปรับพอร์ตการลงทุนด้วยการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่ดัชนีพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ นิเคปิดไปที่ 69,468 จุดเพิ่มขึ้นมา 107.23 จุดคิดเป็น 0.15% Composite เกาหลีใต้ครับคอสปีวันนี้ปิดลบท่ามกลางความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้ภาวะการซื้อขายยังถูกกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 8,394 จุดลดลงไป 16.56 จุดคิดเป็น 0.2% ออสเตรเลียครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดบวกนะครับหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงระงับการโจมตีตอบโต้กันเป็นการชั่วคราวและเริ่มการเจรจาสันติภาพนอกจากนี้นะครับตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่จีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียนั้นเปิดเผยว่ากำไรของภาคอุตสาหกรรมจีนในช่วง5เดือนแรกปีนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,823.40 จุดเพิ่มขึ้นมา 59.20 จุดคิดเป็น 0.68% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,026.90 จุดเพิ่มขึ้นมา62.70 จุดคิดเป็น 0.7% นะครับขอบพระคุณข้อมูลจากทาง InfoQuest สหรัฐกับอิหร่านตกลงหยุดโจมตีอีกแล้วนะครับกลับไปกลับมาตอนนี้กลับมาสู่โต๊ะเจรจาเพื่อเร่งเปิดช่องแคบฮอร์มูซครับข้อตกลงหยุดยิงที่เกือบจะล่มสลายหลังจากเกิดเหตุการณ์ผลัดกันโจมตีอย่างรุนแรงตั้งแต่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเมื่อขีปนาวุธของอิหร่านพุ่งเป้าโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มูซส่งผลให้กองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีโต้กลับอิหร่านเพื่อตอบโต้พฤติกรรมคุกคามการเดินเรือพาณิชย์ในเส้นทางพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกนะครับก่อนหน้าที่จะมีรายงานข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเพียงไม่กี่ชั่วโมงสถานการณ์ในภูมิภาคทวีความรุนแรงถึงขีดสุดเมื่อทรัมป์โพสต์ขู่ผ่านโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลอย่างดุเดือดนะครับว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อยุติสงครามสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนั้นจะล่มสลายและไม่มีอยู่อีกต่อไปนะครับจากนั้นไม่นานเนี่ยกองทัพเรือและกองทัพอากาศของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านนะครับ IRGCIranian Revolutionary Guard Corporation นะครับก็ได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธและส่งโดรนจำนวนมากเนี่ยเข้าโจมตีฐานทัพทหารของสหรัฐในประเทศคูเวตบาฮาเรนโดย IRGC เนี่ยอ้างว่าฝ่ายสหรัฐเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนและขู่ว่าฐานทัพอเมริกันในภูมิภาคจะต้องเผชิญกับนรกในเร็ววันนะครับทางการคูเวตเนี่ยสกัดกั้นขีปนาวุธนำวิถีได้2ลูกขณะที่บาฮาเรนมีรายงานการโจมตีของอิหร่านที่สร้างความเสียหายให้แก่อาคารที่พักอาศัยในจังหวัดมุฮารักส่งผลให้บาฮาเรนนั้นเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับ UNSC United Nations Security Council เนี่ยเปิดประชุมด่วนทั้งนี้กองทัพสหรัฐก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อเมริกันเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยของกาตาร์ยังเปิดเผยว่ามีชาวกาตาร์1รายเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดบนเรือลำหนึ่งที่หายไปในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารนะครับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงก็ยังคงเปราะบางนะครับเนื่องจากเชื่อมโยงกับความขัดแย้งในเลบานอนอิหร่านยื่นคำขาดนะครับว่าการสู้รบในเลบานอนนั้นต้องยุติลงข้อตกลงหยุดยิงในภาพรวมจึงจะดำเนินต่อไปได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยแม้อิสราเอลและเลบานอนจะเพิ่งลงนามกรอบตกลงสันติภาพไปเมื่อวันศุกร์แต่อิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลลาห์ที่อิหร่านหนุนหลังอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นกองทัพอิสราเอลได้ทำลายอุโมงค์ลับความยาว200เมตรของกลุ่มฮิซบอลลาห์ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งมีอาวุธเป็นจำนวนมากโดยระบุว่าได้แจ้งให้สหรัฐทราบล่วงหน้าแล้วนะครับแม้ว่าขณะนี้สหรัฐจะยืนยันว่าเรือสินค้าสามารถกลับมาสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้อย่างเสรีและปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งแต่ทางฝั่งอิหร่านยังคงสงวนท่าทีและไม่มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อตกลงยอมถอยในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ทำให้หลายฝ่ายนั้นยังคงต้องจับตาดูการเจรจาที่จะเกิดขึ้นที่กาตาร์อย่างใกล้ชิดว่าจะสามารถรักษาสันติภาพที่เปราะบางนี้ไว้ได้นานเพียงใดนะครับนี่คือล่าสุดที่เกิดขึ้นในภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้นะครับมีข่าวจากมาเลเซียครับขยายดีลในการค้นหา MH370 ที่หายสาบสูญไปจนถึงปี2027และยังคงยึดเงื่อนไขเดิมนะครับหาไม่เจอไม่จ่ายเงินในขณะที่ มีการทุ่ม 1.2 ล้านล้านดอลลาร์โดยเกาหลีใต้ครับในการสร้างฐานผลิตชิปและศูนย์ข้อมูล artificial intelligence หรือ AI นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศแผนการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์มูลค่าเกือบ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ 39.9 ล้านล้านบาทนะครับเทียบเท่าเกือบ2ใน3ของ GDP ประเทศเลยครับเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมผลิตเซมิคอนดักเตอร์และศูนย์ข้อมูล AI แห่งใหม่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศครับหวังชิงเค้กก้อนโตจากกระแส AI เติบโตระดับโลกพร้อมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและฟื้นฟูเศรษฐกิจนอกกรุงโซลนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นมูฟล่าสุดจากทางเกาหลีกลับมาดูที่บ้านเรานะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่อยู่ในกระแสข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดผลิตรถพฤษภาคมวูบเกือบ 18% พิษสงครามตะวันออกกลางกระทบตลาดส่งออกอันดับที่3นะครับวราวุธเร่งไทยหนีสุสานอุตสาหกรรมเผยรัฐบาลพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14เดินหน้าปฏิรูปกฎหมายกว่า 7,000 ฉบับนะครับผู้ว่ารถไฟเผยถกกลุ่ม CP จบแล้วรับรู้แนวทางเลิกสัญญา High Speed 3 สนามบินชี้ไม่คุ้มค่าหากไปต่อนะครับสันเพชรลุยภูเก็ตตรวจเจ็ตสกีแท็กซี่ท่าเรือเร่งทางพิเศษกระทู้ป่าตองสุวรรณภูมิแจงเอ็กซเรย์กระเป๋าแอร์สาวขาออกก่อนบินเข้าออสเตรเลียสถานะปกติยันเครื่องตรวจมีมาตรฐานนะครับส่วน1กรกฎาคมนี้นะครับ D-Day สามารถที่จะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ในการซื้อตั๋วรถไฟครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plus ตามนโยบายของรัฐบาลลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศก็จะสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารการรถไฟได้ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายน69นะครับ18:28 พักสักครู่ครับวันนี้ในช่วงหน้าเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับมาดูว่าระหว่างที่อิหร่านกับสหรัฐยังไม่จบนะครับไทยเนี่ยต้องเตรียมตัวในการที่จะเจรจาการค้ากับสหรัฐยังไงบ้างเพราะนี่อาจจะเป็นมุกใหม่ที่ทรัมป์นำกลับมาเล่นงานประเทศที่อเมริกานั้นเสียดุลการค้าอยู่นะครับกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
6: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
10: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคม คมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
11: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
16: กลับมาติดตามเกาะติดเศรษฐกิจกันนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดลครับทุกวันจันทร์เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่แล้วครับไปทักทายสวัสดีพูดคุยกับอาจารย์กันเลยนะครับ
17: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
16: ตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์นั้นในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามสวัสดีครับอาจารย์ครับ
18: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
16: ครับผมคิดว่าอาจารย์คงไม่เซอร์ไพรส์นะครับกับการที่อเมริกากับอิหร่านเนี่ยเริ่มกลับมาถล่มกันอีกแล้วนะครับข้อตกลงหยุดยิงสันติภาพถาวรคงไม่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์
18: ใช่ก็เราคุยกันเรื่องนี้ไปตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับว่ามันยากนะครับที่โอ้โหแหมอยู่ดีๆแบบทั้ง14ข้อมันจะกลายเป็นเรื่องที่อเมริกายอมรับความพ่ายแพ้ในตะวันออกกลางนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือเรื่องแบบนี้ถ้ามันออกไปแล้วยังมีเวลาทอดออกไปอีก5เดือนกว่าจะถึงเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เป็นผลดีต่อทรัมป์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองคงยอมไม่ได้นะครับเพราะว่า5เดือนเนี่ยมันยาวนานเพียงพอที่คนจะเอาไอ้ข้อตกลง MOU 14ข้อนั้นไปขยายผลนะครับแล้วก็พอเดินเข้าสู่การเจรจาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้อเมริการู้ตัวแล้วแหละว่าหลังอิหร่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะมันไม่ใช่แค่อิหร่านอย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าหลังอิหร่านเนี่ยมีเงาทมึนของรัสเซียแล้วก็จีนอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความพยายามในการที่จะดีกับอิหร่านเพื่อที่จะใช้อิหร่านในการที่จะปิดล้อมจีนกับรัสเซียเนี่ยมันยากนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้ผมคิดว่าทรัมป์เองก็คงกลับมาก็เหมือนกรณีสงครามการค้านึกไหมฮะสงครามการค้าเนี่ยถึงแม้ว่าสุพรีมคอร์ตนะครับศาลของสหรัฐอเมริกาจะตัดสินว่าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจแบบนี้นะครับทรัมป์เองก็จะไปใช้มาตรา301ไปใช้เรื่องข้อกีดกันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาใช้เพื่อที่จะทำสงครามการค้าต่อไปอยู่ดีเพราะนั้นในกรณีของ อิหร่านนะครับก็ไม่แปลกหรอกฮะที่เราจะเห็นว่าสสใช่ไหมลงคะแนนเสียงกันไปแล้วเสียงข้างมากเขาบอกว่าประธานาธิบดีเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะทำสงครามแบบนี้แล้วสิ่งที่ทำตอบโต้ก็คือเ กลี้ยกราดโดยเฉพาะเกลี้ยกราดกับใส่กับสสพรรครีพับลิกันใช่ไหมที่ไปเข้าข้างแล้วก็ลงคะแนนร่วมกันในการที่จะบอกว่าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจถึงขนาดใช้คำด่าบริพาทออกมาเลยนะครับใน Truth Social นะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์เองก็คงเดินหน้านะครับแล้วก็หาวิธีการใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เราเองก็กลับมาที่สมมติฐานเดิมว่าจริงๆแล้วปัญหาระยะสั้นของเขาก็คือเขาอยากที่จะชนะเลือกตั้งนะครับหลายๆคนนักวิชาการบางคนในต่างประเทศมองไปด้วยซ้ำว่าทรัมป์กำลังปูทางไปสู่การขออยู่ต่อสมัยที่3ใช้ทางวิธีการทางกฎหมายแล้วก็วิธีการที่เป็นการสร้างแรงกดดันนอกรัฐสภาใช่ไหมครับให้ประชาชนออกมาเหมือนกับปลุกกระแสแล้วก็ให้ประชาชนออกมากดดันว่าเอ้ยทรัมป์อยู่ได้สมัยที่3พร้อมๆกับสร้างความชอบธรรมนะครับว่านี่เห็นไหมล่ะว่าการตีรวนมันเกิดขึ้นนะครับอเมริกาเสียเปรียบนะใช่ไหมครับแล้วก็ในทางกฎหมายเนี่ย เขาบอกอยู่ได้อะไรเงี้ยมันสองสมัยสามสมัยต่อเนื่องกันมันไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านาทีนี้มันกลายเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆในการที่จะช่วงชิงเอาชัยชนะซึ่งไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะผมคิดว่าความเกลียวกราดเนี่ยมันจะไม่ได้ยุติลงอยู่แค่เฉพาะเรื่องของอิหร่านหรือว่าการเลือกตั้งภายในประเทศแต่ว่าสิ่งที่ประเทศไทยเราเองคงจะต้องห่วงกังวลมากที่สุดด้วยจริงๆเลยก็คือไอ้การเจรจาที่เดี๋ยวเราจะไม่ใช่เดี๋ยวอะตอนนี้เรากำลังดำเนินการอยู่ใช่ไหมครับก็คือเจรจากับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของสงครามการค้าที่อเมริกาเขาประกาศมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วใช่ไหมแล้วการเจรจามันก็ยังลากยาวมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมหลายๆประเทศอาจจะเริ่มมีข้อตกลงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเราเองเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการเจรจาอยู่นะครับเพราะนั้นถ้ากลับมาพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับไอการเจรจา reciprocal trade agreement หรือว่า ART นะครับที่เราต้องเจรจากับอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าอเมริกาเองก็คงจะต้องพยายามที่จะลากอ่ะคือต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็น2เรื่องที่ไม่จริงๆไม่เกี่ยวกันนะครับมันเป็นเรื่องมาตรการทางการค้ามาตรการทางเศรษฐกิจกับอีกเรื่องนึงเนี่ยมันประเด็นทางด้านสงครามความมั่นคงการเมืองนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทรัมป์เองเขาสามารถที่จะลากเรื่องพวกนี้มารวมกันได้แล้วเขาเองก็จะใช้ไอ้เวทีการเจรจาเศรษฐกิจแบบเนี้ยมาบอกว่านี่ไงล่ะเห็นไหมล่ะเขาสามารถที่จะประกาศสงครามแล้วเขาก็สามารถที่จะประกาศชัยชนะได้ด้วยใช่ไหมครับในการที่จะสร้างดีลที่ดีที่สุดให้กับสหรัฐอเมริกาโดยที่ไม่สนหรอกว่ามันได้ทำลายระบบเศรษฐกิจของโลกในภาพรวมอย่างไรครับ
16: ครับซึ่งแน่นอนนะครับยืดเยื้อแน่นอนอิหร่านกับสหรัฐนะครับเพราะว่าอิสราเอลก็ยังไม่ถอนออกมาจากเลบานอนเลยนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขข้อแรกๆของอิหร่านอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ต้องกลับมาดูที่เราแล้วล่ะครับที่ต้องกลับไปเจรจาต่อรองเรื่องภาษีการค้ากับสหรัฐนะครับอาจารย์คิดว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างครับอำนาจในการต่อรองของเราตอนนี้เนี่ยมาเป็นยังไงบ้างครับ
18: ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจสภาพหน้างานจริงๆก่อนนะครับว่าสภาพหน้างานจริงๆเนี่ยให้ตายยังไงทรัมป์ก็ไม่มีทางไปเจรจาแบบเวทีพหุภาคีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะมายืนยันนะครับว่าโอ้ยกฎกติกาของ WTO เป็นอย่างนั้น WTO เป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เงื่อนไขที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่เป็นเนื้อแท้บนโต๊ะเจรจาแน่นอนนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่มีทางอย่างเด็ดขาดนะครับสหรัฐอเมริกายังไงก็จะต้องยืนยันว่าประเทศขนาดกลางขนาดเล็กต้องเจรจาแบบทวิภาคีกับเขาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเวลาเราเข้าไปเจรจาแบบทวิภาคีเนี่ยมันคือเวทีที่เราอำนาจต่อรองต่ำที่สุดอะเมื่อเทียบกับขนาดอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจหรือในทางการเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นมันสุ่มเสี่ยงมากที่เราจะถูกบีบให้ลงนามในข้อตกลงที่เราเสียเปรียบนะครับเพราะนั้นคำถามคือเราจะใช้วิธีการไหนในการที่จะ สร้างอำนาจต่อรองนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องใช้คือ คือผมเองชอบอ่านสามก๊กกันนะผมก็ต้องมองเป็นแบบสามก๊กอ่ะผมมองแบบยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์หลงจงนะครับยุทธศาสตร์หลงจงเนี่ยคือยุทธศาสตร์ที่ขงเบงใช้นะครับวิธีการสร้างยุทธศาสตร์หลงจงก็คือสร้างสิ่งที่เรียกว่า structural threats นะครับสร้างภาวะคุกคามเชิงโครงสร้างสร้างความท้าทายสร้างคำขู่เชิงโครงสร้างนะครับขงเบงนาทีนั้นน่ะรู้ว่าจกก๊กของเล่าปี่เนี่ยมีกำลังน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นขงเบงจึงเสนอให้สร้างดุลอำนาจแบบสามเศร้าขึ้นมาโดยแน่นอนถ้าเปรียบเทียบสหรัฐอเมริกาก็คือโจโฉที่กำลังบีบไทยก็คือเล่าปี่เนี่ยในลักษณะที่มันมากเกินไปอ่ะเพราะนั้นเล่าปี่เองก็คงต้องจับมือกับซุนกวนหรือว่าจีนทันทีเพื่อทำให้ห้องทวิภาคีของไทยกับสหรัฐเนี่ยมันมีเงาของจีนมาเป็นพลังในการที่จะช่วยให้เราสร้างอำนาจต่อรองได้มากขึ้นนะครับซึ่งไอ้เงาของจีนเนี่ยผมก็ต้องไปดูว่ามันมีเอกสารหรือมันมีวิธีคิดของจีนเรื่องไหนบ้างที่ไทยเราอาจจะใช้ประโยชน์ได้ในการที่จะใช้เป็นการเสริมอำนาจต่อรองนะครับเอกสารอันนึงนะครับที่จีนออกมาเป็น white paper นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ2025จริงๆแล้วเป็นเอกสารที่ดีมากนะครับเอกสารนี้ชื่อว่า global governance initiatives หรือว่าข้อริเริ่มการบริหารธรรมาภิบาลระดับโลกนะครับGlobal Governance Initiative หรือว่า GGI เนี่ยมันคือการสร้างกรอบเสา4เสาหลักของแนวคิดGlobal Initiatives ของจีนนะครับผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นชินกับเสาหลักเสาแรกนะครับนั่นก็คือ Global Development Initiatives ซึ่งไอ้เสาหลักทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยหนึ่งในประเด็นที่เราคุ้นชินมากที่สุดก็คือ Belt and Road Initiative ใช่ไหมความริเริ่มแถบและเส้นทางซึ่งอยู่ใต้เสานี้นะครับเสาที่2เนี่ยคือเสาหลักทางด้านความมั่นคง Global Security Initiatives นะครับซึ่งมันมีหลักการสำคัญสำคัญของจีนอยู่เช่นหลักการ5ข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับแต่อันนี้มันจะเป็นเรื่องการเมืองความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วอีกเสาหลักนึงนะครับถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆก็คือสถาบันขงจื่อสถาบันขงจื่อเนี่ยเป็นแค่เสี้ยวเดียวนะครับของเสาหลักที่3ที่เรียกว่า Global Cultural Initiatives นะครับจีนเนี่ยประกาศ3เสาหลักเนี่ยในช่วงเรียงกันเลย2021 2022 2023นะครับแล้ว2025จีนก็ประกาศไอ้สิ่งที่จะเชื่อม3เสาหลักนี้เข้าด้วยกันนะครับ3เสาหลักเนี่ยก็คือเสาหลักที่ชื่อว่า Global Governance Initiatives หรือว่าเสาหลักที่จีนบอกว่าต่อไปเนี้ยโลกมันจะบริหารโดยมหาอำนาจที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดไร้ซึ่งธรรมาภิบาลหรือตีความเข้าข้างอำนาจตัวเองไม่ได้ซึ่งแน่นอนมันก็คือการด่าอเมริกานะครับแล้วก็บอกว่าโลกเองคงจะต้องไปปรับปรุงจัดการระเบียบและโครงสร้างรวมถึงสถาบันระหว่างประเทศที่มันเกิดขึ้นในเวทีพหุภาคีทั้งหมดเพราะนั้นจีนเนี่ยกำลังจะเล่นบทบาทแอคทีฟแล้วก็จะเล่นบทบาทเชิงรุกมากยิ่งขึ้นในเสาหลักที่มันเคยเป็นระเบียบโลกที่มันสร้างในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วมาสร้างเสร็จในช่วงหลังสงครามเย็นนะครับอย่างเช่นองค์การการค้าโลกใช่ไหมครับหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับหรือหน่วยงานที่ตอนนี้จีนสร้างขึ้นมาเพื่อบาลานซ์หน่วยงานที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นจีนสร้าง AIIB ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียขึ้นมาเพื่อที่จะบาลานซ์กับ World Bank แล้วก็ IMF นะครับเพราะหัวใจสำคัญของ GGC เนี่ยมันคือrenovate not reinvent นะครับปฏิรูปแต่ว่าไม่ใช่ล้มล้างนะครับจีนเนี่ยเผยแพร่เอกสาร white paper เรื่อง global governance initiatives เนี่ยเพื่อดึงดูดให้ประเทศกำลังพัฒนาหรือว่า global south เนี่ยซึ่งตอนนี้มีคนลงนามกับจีนในไอ้ white paper นี้ไปแล้ว160ประเทศนะฮะให้มาร่วมกันพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปองค์กรระดับโลกไม่ว่าจะเป็น UN IMF World Bank WTO โดยการเพิ่มสิทธิ์เพิ่มเสียงเพิ่มโหวตเพิ่มพลังการตัดสินใจให้กับประเทศขนาดกลางและประเทศขนาดเล็กเพื่อคานอำนาจการผูกขาดกฎกติกาของชาติตะวันตกซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันจะทำให้เราเวลาเจรจาระหว่างประเทศเวลาเจรจาการค้าเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งคือว่า BATNA BATNA นะครับ BATNA เนี่ยย่อมาจาก Best Alternativeto a negotiated agreement นะครับก็คือ ในเวลาที่มันเจรจากันไม่ได้เนี่ยมันต้องหาทางเลือกที่มันทำให้การเจรจาไปต่อได้นะครับผมคิดว่าไอ้การเอา GG เอาวิธีคิดแบบ GGI แบบนี้นะครับ Global Government Initiative เนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้สหรัฐรู้ว่าถ้าคุณบีบคั้นไทยมากเกินไปในขณะที่ไทยจนมุมในห้องที่คุยกันแบบเจรจา2ต่อ2เนี่ยผมประเทศไทยสามารถที่จะใช้ไอ้วิธีคิดแบบนี้แล้วผมไปสนับสนุนแนวคิดแบบนั้นน่ะเพื่อให้มันย้อนกลับมาทำลายยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาได้นะคิดแบบเชิงกลยุทธ์มากๆเนี่ยผมคิดว่าเราเองอาจจะต้องเริ่มศึกษาวิธีคิดแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า more or less ยังไงก็ตามทรัมป์บ้าแต่ว่าทรัมป์ไม่โง่เพอฉลาดมากด้วยนะครับแล้วก็คนอย่างทรัมป์เนี่ยเขาคิดทุกอย่างเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองเขาคิดทุกอย่างเป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์แล้วในทีมเจรจาของทรัมป์เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันไม่ใช่คนที่สามารถที่จะคิดอะไรเองได้มันเป็นคนที่ถึงเวลานาทีสุดท้ายจริงๆยังไงก็ตามต้องกลับไปที่ทรัมป์อ่ะทรัมป์เขารวมสุดมากๆเหมือนอย่างเจรจาที่ยุโรปใช่ไหมครับระหว่างอิหร่านกับทีมสหรัฐอย่างเงี้ยในที่สุดคนที่ต้องเคาะคนที่ make decision ก็คือวอชิงตันก็คือสหรัฐก็คือทรัมป์ทีมที่ไปต่อให้เป็นระดับรองประธานาธิบดีคุณก็ make decision อะไรไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเองคงจะต้องเริ่มใช้วิธีคิดแบบนี้นะครับเป็นวิธีการสร้างอำนาจต่อรองให้กับเราครับ
16: ครับแสดงว่าเราก็ต้องให้ทุกอย่างกลับมารวมศูนย์นะครับอาจารย์ของเราก็มีทีมไทยแลนด์เนี่ยครับตอนนี้ทีมไทยแลนด์ของเราเนี่ยทำงานในโครงสร้างแบบไหนครับ
18: อันนี้เป็นทีมที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นทีมที่ดึงเอาผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆกระทรวงมาอยู่รวมกันนะครับแล้วก็ออกไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ว่าผมยังคิดว่าเราเองอาจจะต้องมีแบบเหมือนเวลาเราคือมันต้องมีแค่เป็นคัมภีร์อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นคล้ายๆเป็นเมนูเลยว่าเฮ้ยถ้าสหรัฐมาแบบนี้เราต้องกลับไปแบบนี้เพื่อที่จะทำให้เรายังสามารถที่จะถ่วงดุลไอ้ยุทธศาสตร์หลงชง3ฝ่ายแบบนี้ให้ได้นะครับ อย่างเช่นสมมตินะเมื่อสหรัฐบีบให้ไทยต้องยอมรับเกณฑ์การค้าฝ่ายเดียวที่ตึงตัวมากๆนะครับโดยให้เราก็ต้องวิทางวิธีการยื้ออ่ะถ้าสหรัฐกดดันเราจะทำยังไงนะครับ เราอาจจะต้องอ้างนะว่าอย่างเช่นไทยได้ผูกพันไปแล้วนะในหลักการพหุภาคีแล้วก็มาตรฐานร่วมของกลุ่มประเทศที่เป็นนานาประเทศโดยเฉพาะ Global South เนี่ยเราอยู่ในเรื่องพวกนี้มานานมากแล้วเพราะฉะนั้นการปรับกฎหมายของเราที่จะให้มันเป็นไปตามแบบที่สหรัฐต้องการเนี่ยมันจะทำให้เราต้องไปแย้งกับอีก190กว่าประเทศทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นใช่ไหมฮะเราอธิบายอเมริกาได้ไงว่าเฮ้ยที่คุณพยายามต้อนผมอยู่อ่ะไม่ใช่ผมดื้อนะแต่ผมไม่สามารถทำตามคุณได้เพราะมันติดขัดด้วยเงื่อนไขสากลเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า legal cushion นะครับ cushion ก็อะไรที่รองรับแรงกระแทกอ่ะที่รองรับแรงกระแทกทางกฎหมายเพื่ออะไรเพื่อยื้อให้ transition period พวกนี้มันยาวนานที่สุด หรืออย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอาจจะใช้ภาษีคาร์บอนหรือว่ามาตรการที่มันเป็นมาตรการสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะไปในทางกีดกันทางการค้าให้มันซึ่งไอ้เนี่ยสุพรีมคอร์ตไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทรัมป์ใช้ใช่ไหมทรัมป์มันก็จะมาแนวนี้ในการที่จะใช้ในการกดดันมาบีบประเทศไทยนะครับไทยเองก็คงจะต้องยกหลักการความยุติธรรมอะว่าเฮ้ยคุณดูดิว่าในไอ้ white paper ของ GGI อะมันพูดถึงหลักการยุติธรรมทางสภาพภูมิอากาศนะว่าประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิต่อหัวประชาชนสูงกว่าก็ควรจะต้องรับผิดชอบมากกว่าถูกต้องไหมแล้วประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าคุณไปดูตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขสถิติแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิต่อ1หัวประชากรของเราอ่ะมันอยู่ในระดับมาตรฐานของโลกในขณะที่ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิต่อ1หัวประชากรมากที่สุดในโลกอ่ะคือสหรัฐอเมริกาแล้วมันปล่อยมากกว่าคนอื่นทีเดียวแบบ4เท่าถึง6เท่าอ่ะแล้วคุณจะมาให้ผมเป็นคนรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำแบบนี้เหรอนึกออกไหมฮะลักษณะแบบนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นการสกัดกั้นไม่ให้สหรัฐใช้เกณฑ์สิ่งแวดล้อมมาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ green protectionism อ่ะ ใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการในการเจรจาแต่แน่นอนเราต้องใช้หลักการสากลไงเราจะไปบอกว่าโอ้ยทรัมป์คุณยังสนับสนุนดริลเบบี้ดริลอยู่เลยคุณยังไปยึดบ่อน้ำมันทั่วโลกแบบนั้นเขาไม่ฟังหรอกถูกต้องไหมครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาทำแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยมันขัดแย้งกับหลักการสากลที่ตกลงกันไว้ใน UNFCCC ถึงแม้คุณจะออกจาก UNFCCC แต่ผมไม่ได้ออกเหมือนคุณนี่ผมยังมีข้อผูกพันเห็นไหมฮะเรื่องพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราพูดถึงได้หรือแม้แต่เรื่องอย่างเช่นเรื่องที่เป็นเรื่องเซนซิทีฟที่ประเทศไทยเราขวบกังวลมากๆด้วยก็คืออเมริกาจะใช้ประเด็นเรื่อง TRIP Plus TRIP ก็คือ Trade Related to Intellectual Properties ก็คือประเด็นทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มันเข้มข้นมากกว่าที่เราผูกพันไว้ใน WTO WTO มี TRIPS อเมริกากำลังจะใช้ TRIP Plus ยกตัวอย่างเช่นให้ขยายระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรยาให้ขยายระยะเวลาในการผูกขาดเรื่องสารเคมีเกษตรบังคับให้เราต้องใช้ไอยาราคาแพงบังคับให้เราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัดต่อพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเองจะต้องใช้หลักธรรมอภิบาลที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยตอนนี้เราพูดได้ถูกต้องไหมเต็มปากด้วยเพราะนั้นเป็นประเทศที่ยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นแดงไงเพราะนี่คือเรื่องที่คนไทยเขาไม่เอาด้วยผมในฐานะทีมเจรจาผมไม่สามารถจะยอมรับข้อนี้ของคุณได้เพราะประชาชนคนไทยเขาได้แสดงเจตจำนงเอามาหลายเวทีต่อเนื่องกันแล้วคุณดูสิว่าการเคลื่อนไหวของภาคประชาคมภาคประชาสังคมภาคประชาชนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยเขาคัดค้านกันเรื่องนี้มากมายขนาดไหนแล้วคุณอยากจะให้ประเทศอย่างประเทศไทยซึ่งคุณเองก็มาเป็นเขาเรียกอะไรล่ะมาใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดอาเซียนตลาดเอเชียด้วยเนี่ยนะแล้วมันจะเกิดความรุนแรงแบบที่ประชาชนกับรัฐบาลทะเลาะกันน่ะคุณอยากทำแบบนั้นเหรอนะครับเพราะนั้นไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยมันก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความพยายามในการที่จะใช้เขาเรียกอะไรล่ะใช้อำนาจต่อรองโดยมองว่าบริษัทของสหรัฐที่มาพึ่งพาห่วงโซ่ประทานในอาเซียนที่มีประเทศไทยอยู่ในจุดพื้นที่ตรงกลางเนี่ยถ้าคุณมากดดันผมมากๆอ่ะแล้วความรุนแรงในประเทศผมเกิดขึ้นประเทศผมสมมติสุ่มเสี่ยงที่จะรัฐประหารอีกรอบนึงเพราะเห็นรัฐบาลกับประชาชนขัดแย้งกันน่ะแล้วในที่สุดคุณก็ทำมาหากินในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้อ่ะคุณจะเสียประโยชน์มากกว่านะผมคิดว่าเราเองอ่ะจะต้องเริ่มคิดเรื่องลักษณะทำนองอย่างเนี้ยมากยิ่งขึ้นแล้วแหละว่าเราจะทำยังไงในการที่จะมีแบ็คข้างหลังเป็นพหุภาคีหรือเป็นอีกข้อเสนอหนึ่งอย่างเช่น GGI ของจีนไว้เป็นคล้ายๆเงาข้างหลังของเราในการที่จะเจรจาสองฝ่ายกับสหรัฐอเมริกาต่อไปในอนาคตนะครับ
16: ครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ครับอาจารย์ที่เป็นคู่แข่งของเราเนี่ยเราอยู่ในจุดที่ได้เปรียบกว่าหรือเสียเปรียบกว่าครับในเชิงภูมิรัฐศาสตร์
18: ผมคิดว่ายังไงก็ตามเรายังอยู่ในลักษณะที่เขาเรียกอะไรล่ะมีความได้เปรียบกว่าหลายๆประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้อินโดนีเซียทำนโยบายภายในประเทศเองซึ่งจะเสียเปรียบในการที่จะไปเจรจากับทุกคนนะเช่นนโยบายที่บอกว่า1มกราคมปี2027เนี่ยถ่านหินน้ำมันปาล์มดิบแล้วก็โลหะที่มีส่วนผสมของนิกเกิลต่อไปนี้ห้ามเอกชนขายต่างประเทศอะทุกหยดของน้ำมันปาล์มดิบทุกก้อนของถ่านหินและทุกกิโลของโลหะที่มีนิกเกิลผสมเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียจะตั้งหน่วยงานชื่อ DSI ขึ้นมาแล้วผูกขาดการส่งออกสินค้าทั้งหมดเองมันจะกระทบกระเทือนมากนะฮะเพราะว่าไอ้ของแบบนี้เนี่ยแน่นอนถึงแม้อินโดนีเซียเขาอาจจะมีอำนาจในการผูกขาดระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าประเทศอื่นจะผลิตไม่ได้นี่ประเทศหลายๆคนอาจจะเลือกเอ้ยงั้นผมไปเอาของประเทศอื่นดีกว่าเพราะว่าอยู่ดีๆของสินค้าจากทั้งประเทศแล้วผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจหนึ่งแห่งเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของการตั้งราคาสูงในลักษณะของการผูกขาดอย่างเดียวแต่มันยังพูดถึงการบริหารจัดการถูกต้องไหมครับที่มันnear impossible อ่ะ ในการที่จะเอาสินค้าจากผู้ผลิตทั้งประเทศมาแล้วประเทศใหญ่ด้วยถูกต้องไหม 17,528 เกาะประชากร290ล้านคนผู้ผลิตมีเป็นโอ้โหกี่พันรายกี่หมื่นรายอ่ะคุณจะเอามาบริหารจัดการแล้วถ้าเกิดคุณส่งสินค้าให้ไม่ทันตามรอบของการส่งแค่นี้ผู้ประกอบการก็ไม่ไหวแล้วนะฮะคือนึกไหมครับว่าราคาแพงไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยขอให้ส่งตรงตามเวลาเพราะมันวางแผนได้แต่ไอ้อย่างเงี้ยไอ้วิธีการบริหารจัดการเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดคอขวดลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าเราเองมีแต้มต่อเหนืออินโดในลักษณะแบบนี้เพราะวิธีการคิดของรัฐบาลของเรามันไม่เป็นวิธีคิดแบบทำลายกลไกตลาดหรืออย่างประเทศที่มันมีความสุ่มเสี่ยงอันแน่นอนเวียดนามเนี่ยเขาอาจจะมีการพัฒนาเรื่องของธุรกิจไปได้ไกลมากก็จริงแต่เข้าจริงท่าทีของเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เวียดนามบอกว่าเราพักเรื่องอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ไปก่อนแล้วเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของ Greater Bay Area ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาของจีนที่มันติดอยู่กับอ่าวตังเกียของเวียดนามอ่ะแล้วอยากที่จะเชื่อมโยง2ภาคส่วนนี้เข้าด้วยกันอ่ะไอ้อย่างงี้ถ้าอเมริกาเข้าไปแล้วอิทธิพลจีนที่จะเชื่อมกับเวียดนามอ่ะมันทำให้อเมริกามีที่ยืนหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแข่งผลิตซึ่งอเมริกาก็รู้แล้วความสามารถในการแข่งขันสู้จีนไม่ได้เพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนจะเป็นประเทศที่เป็นพื้นที่กลางๆมากกว่านะครับซึ่งแน่นอนในรูปแบบนี้เราอาจจะเห็นคนที่อยู่วิ่งแข่งแล้ววิ่งเร็วมากแล้วอาจจะแซงเราอย่างอินโดกับเวียดนามเนี่ยถดถอยกว่าแต่คนที่มันอยู่ในระนาบเดียวกับเราซึ่งถ้าเราไม่เร็วถ้าเราไม่เร่งเราอาจจะสู้เขาไม่ได้ก็คือมาเลเซียอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องดูเพราะว่ามาเลเซียเองแต่ปัญหาก็คือในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความชะงักงันแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะบางคนบอกเป็นอัมพาตในการทำนโยบายของรัฐบาลอันวาร์อิบราฮิมเลยด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขายังไม่สามารถที่จะผลักดันโครงการอะไรก็ตามที่มันยกระดับหรือว่าปฏิรูปประเทศเลยด้วยซ้ำแล้วภาพลักษณ์ของอันวาเองนาทีนี้เนี่ยการเมืองในมาเลเซียเองมันก็มีปัญหาแรงกระเพื่อมอยู่เยอะนะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องช่วงชิงเวลาแบบนี้ในการที่จะทำดีลกับสหรัฐอเมริกาให้ดีโดยเฉพาะในเวลาที่สมาธิของเขามันปั่นป่วนไปหมดอ่ะใช่ไหมด้านหนึ่งมันก็มีเรื่องของอิหร่านที่มันยังไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับ
19: mm-hmm.
18: ด้านหนึ่งมันก็มีเรื่องของอย่างโอ้โหคุณดูดิว่าคุณวีลองพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจีนขยายอิทธิพลสูงมากเลยนะ mm-hmm. ในการวางตัวเองเป็นเสาหลักอะแล้วผมคิดว่าอยู่ดีการที่สีจิ้นผิงไปเยือนเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็แสดงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้อเมริกาเองก็ต้องหวาดหวั่นนะครับ
19: อืมครับไปคุยกันต่อในโอกาสต่อไปนะครับอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่ยังคงต้องต่อติดกันอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนาผมวารินสัจเดชเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
18: ครับสวัสดีครับ
20: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
21: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
22: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
23: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
24: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
25: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
26: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
7: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดของอสมทนะครับมาพร้อมกับฟ้าฝนเปียกชุ่มฉ่ำกันเลยเรียกได้ว่าฝนนี่ก็มาตามนัดกันนะครับ4โมง5โมงเย็นนี่นะฮะส่วนพื้นที่ไหนที่เปราะบางเสี่ยงต่อการจะน้ำท่วมทันทีนี่นะครับขับรถขับลาช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะฮะถ้าจะฟังอยู่บนรถบนถนนบนที่บ้านแล้วก็นะครับอีคอนบิสก็มากันตามเวลาทุ่มถึง2ทุ่มครับหรือว่าจะทักทายท่านผู้ชมที่ฟังทางด้านระบบของโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook ของ 96.5 รวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcot ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับวันจันทร์ที่29มิถุนายนนะครับก็จะเป็นเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะฮะมิถุนายนก็จะจบไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับสัญญาณการลงทุนในวันแรกของจะบอกว่าเป็นต้นสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมก็ใช่นะฮะปรากฏว่าไม่สวยเลยครับราคาทองคำวันนี้จริงๆไม่ได้ถือว่าปรับแบบเหวี่ยงแรงๆทีๆนะครับ14รอบสุดที่ปรากฏว่าลงไป 1,000 บาทเรียบร้อยเลยนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 63,450 นะฮะส่วนขายออกหลุด 64,000 ครับอยู่ที่ 63,650 บาทรูปพรรณขายออกนะครับมาอยู่ที่ 64,450 บาทนะครับแต่ว่าพอหันไปดูตลาดหุ้นไทยคนละเรื่องเลยนะครับวันนี้หุ้นไทยเนี่ยถือว่ากระทิงดุขิดนะฮะตั้งแต่เช้าเลยครับหุ้นไทยวันนี้ปิดตลาดบวกตั้ง 2.3% ครับ 35.47 จุดนะฮะแล้วปิดไปที่ 1,577 จุดและเป็นจุดสูงสุดก็วางวันอีกต่างหากครับส่วนมูลค่าการซื้อขายสุทธินี่มา 71,956 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณของการลงทุนสำหรับตลอดทั้งวันนี้กันนะครับแต่อีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจนะฮะก็อยากจะมาพูดคุยกันตรงนี้เพราะว่าคือตอนนี้เราก็จะจบกันแบบเรียกว่าครึ่งแรกของปีนี้แล้วนี่นะครับเราก็จะมาดูครับว่าภาคเศรษฐกิจแต่ละส่วนแต่ละหน่วยแต่ละอย่างนี่นะครับดีขึ้นไหมเสมอตัวไหมสัญญาณดีขึ้นหรือเปล่าและครึ่งหลังของปีนี้จะว่ายังไงโดยเฉพาะรถยนต์นะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็แถลงตัวเลขออกมาเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนครับมีได้รับผลกระทบจากเรื่องสงครามอิหร่านมีได้รับผลกระทบจากเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแต่เราจะดูกันครับว่าครึ่งแรกของปีนี้และครึ่งหลังต่อไปของรถยนต์บ้านเราเนี่ยนะครับจะไปในทิศทางไหนกันต่อพอลุ้นกันได้ไหมนะฮะเอาละครับวันนี้ครับอยู่ในสายกันนะครับเราจะไปพูดคุย กับคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุรพงษ์ครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับ
7: คร
8: ับท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะครับ
7: ครับผมก็เป็นว่าตัวเลขนะครับที่วันนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโฆษกกลุ่มยานยนต์ก็เปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นตัวเลขในเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
7: ครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ

0: ค่อนข้างมากด้วยครับเพราะว่าเราส่งไปที่ทางด้านตะวันออกกลางนี่ลดลงถึง 66%
1: โอ้โห
0: ทำให้ตัวการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกเลยอยู่ที่ 55,694 คันลดลงถึง 38% ครับ
1: โอ้โห
0: ก็เพราะว่ามี2ตลาดครับที่เราส่งออกลดลงก็คือทางด้าน Middle East นะตะวันออกกลางจากสงครามที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์แล้วก็ทำให้เดือนเมษายนเราลดลงไป 91% นะและเดือนพฤษภาค
1: ม
0: ลดไปอีก
1: 66%
0: ก็คิดดูสิฮะว่าสาหัสแค่ไหนครับ
1: แล้ว
0: ก็ลงไปทางด้านทางด้านออสเตรเลียโอเชียเนียก็ลดลงมันนั่นที่ลดลงก็เพราะว่ามีการควบคุมเรื่องการปล่อยคาร์บอน
1: ครับ
0: ก็จะถ้าใครปล่อยเกินก็ต้องโดนปรับแต่ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้าไปขายนี่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งไปที่ผมเคยอ่านเจอในประมาณสักเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี่แหละรถยนต์นำเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับติดลบอันดับสองประเทศไทยซึ่งนำเข้าเป็นอันดับสองแล้วในประเทศออสเตรเลียกับโอเชียเนียก็ติดลบจากไทยเรานี่ติดลบไป 19,000 กว่าคันจากประเทศญี่ปุ่นติดลบไปประมาณ 5,000 หรือ 15,000 จำตัวเลขไม่ได้นะคร
1: ับ
0: นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีก็ติดลบไปมีแต่ประเทศจีนที่ว่าเป็นบวกครับแล้วก็ตลาดออสเตรเลียโอเชียเนียนี่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเราครับ
1: โอ้โหเลยฮะ
0: รถยนต์นั่งนี่ก็ประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณ 22% นะ
1: โอ้โหเยอะนะ
0: ครับแล้วก็ทางด้านรถปิกอัพก็ประมาณ 30% กว่าครับเพราะย่าน2ตลาดนี้เลยทำให้การผลิตเพื่อส่งออกของเราสุดลงไปส่งผลให้ยอดรวมของเราเหลืออยู่แค่ 114,000 กว่าคันครับผมจำได้ใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เราผลิตรถปีหนึ่งก็2ล้านคัน
1: ใช่ครับ
0: 2ล้านคันผลิตเดือนหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 160,000-170,000 คันใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับตอนนี้เหลืออยู่ 114,000 คันครับเพราะฉะนั้นที่ลดลงก่อนหน้านี้นี่นะฮะ อย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วการผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่60%กว่าผลิตเพื่อขายเนี่ยเหลือแค่30%กว่าแต่ปีนี้ตรงกันข้ามแล้วผลิตเพื่อส่งออกลดลงครับก็เลยทำให้การผลิตเพื่อขายในประเทศเนี่ยก็มีสัดส่วนดีขึ้นครับ
1: โอ้ครับค
0: ือยังดูว่าที่เขาบอกว่าจะเซ็นสัญญากันหลังจาก60วันไปแล้วใช่ไหมที่จะสงบศึกอย่างถาวรจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะเมื่อวานหรือเมื่อวานสื่อ2วันนี้ก็ยังมีรบกันอยู
1: ่
0: ถ้าอ่านดูเรื่องของน้ำมันที่ติดตามดูตอนแรกก็ลดลงอ้าววันนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ดูจากวิถีของคุณบัญชาว่าวันนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับ
1: คร
0: ับจะต้องรอดูนะครับติดตามอย่างใกล้ชิดว่า60วันไปแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
1: ครับแต่สิ่งที่คุณสุรพงศ์พูดมาถึงตรงนี้เนี่ยทำให้ผมนึกภาพว่าแสดงว่าในช่วง5เดือนแรกเพราะตอนนี้มันเป็นตัวเลขแค่ถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะฮะส่วนมิถุนายนก็ต้องไปว่ากันที่เดือน7ถึงจะเห็นตัวเลขคลอดกันมาชัดเจนเนี่ยแสดงว่าการผลิตนะยอดผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะลดต่ำต่อเนื่องอีกไหมครับ

0: ต้องดูนะฮะว่าถ้าหากว่าไม่มีการเรื่องการสู้รบเพิ่มขึ้นหรือว่ารุนแรงขึ้นทางด้านช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้วเหลือที่ว่านำรถจนเข้าไปในพื้นที่ได้ไอ้ตรงนี้ก็จะทำให้การส่งออกของเราก็ดีขึ้นก็ยังติดตามว่าจะปิดหรือจะเปิดกันแน่เนี่ยช่องแคบของมุสครับตอนแรกเห็นบอกว่าเปิดเสรีแล้วเสร็จแล้วเมื่อ2วันที่แล้วใช่ไหมก็มีเรือที่โดนใช่ไหมโดนระเบิด
1: คร
0: ับแล้วก็ทำให้ทางของทัพสหรัฐก็ต้องไปบอมครับทางด้านอิหร่านเนี่ยก็ต้องติดตามครับว่าจะปิดหรือจะเปิดฮอร์มุซครับ
1: ครับแต่ว่า
0: เราก็จะพยายามหาช่องทางอื่นนะที่จะส่งไปครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วก็ถือว่าดีเพราะว่าติดลบไปแค่ 66% ในขณะที่เมื่อเดือนเมษายนติดลบไปถึง 91% คิดดูสิมันสาหัสการแค่ไหนเรียกว่าในเดือนเมษายนส่งออกไปที่ตะวันออกกลางนี่ไม่ถึง 1,000 คันครับ
1: โอ้โหเป็นตัวเลขที่แทบไม่เคยได้ยิน
0: เมื่อปีที่แล้วเราส่งออกไป 200,000 กัน 1 คัน
1: โอ้โหครับแสดงว่าตลอดทั้งปีนี้ครับคุณสมพงศ์คิดว่ายอดการผลิตเพื่อการส่งออกไปที่ตลาดตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับที่จะกลับมาได้แตะสัก 100,000 หรือจะต้องต่ำกว่า 100,000 คันอีก
0: มีโอกาสถ้าหากว่าไม่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นไม่มีการปิดฮอร์มุซนะฮะถ้าหากว่าเรือสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซกันได้อย่างเสรีตรงนี้ก็จะทำให้ยอดการสั่งซื้อเข้าไปเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าหลังจากสงครามก็มีหลายแห่งนะครับที่เมื่อสงครามยุติลงการสั่งซื้อก็จะเพิ่มขึ้นมาอั้นมาหลายเดือนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เรามียอดการส่งออกดีขึ้นในช่วง6เดือนหลังครับ
1: ครับ
0: ติดตามว่าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเสรีไหมครับ
1: เท่ากับตอนนี้เนี่ยไอ้ตลาดเพื่อการผลิตเพื่อการส่งออกของประเทศไทยเนี่ย2ตลาดสำคัญเราโดนแย่ง market share แล้วก็เสีย market share อ่ะเข้าใจได้ครับฝั่งตะวันออกกลางมันเป็นปัญหาเรื่องสงครามก็เลยไม่มีอารมณ์จะซื้อหรือว่าน้ำมันมันก็แพงไปด้วยแต่พอมาเป็นฝั่งของโอเชียเนียเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจที่เมื่อสักครู่คุณสุรพงศ์เปิดเผยข้อมูลมาว่าขณะเนี้ยไอ้ตัวเลขที่เราลงเนี่ยก็คือโดนสัดส่วนของการนำเข้ารถยนต์แบรนด์จีนเข้าไปทำตลาดในโอเชียเนียมากขึ้นใช่ไหมครับ
0: ครับเพราะว่าทางเราก็มีการผลิตรถพิกอัพไฟฟ้านะแล้วก็มีการผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าแต่ว่าราคาเราถ้าเทียบกันจริงๆเราก็สู้ต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนไม่ได้นะจีนเขาส่งรถยนต์ไฟฟ้าไปที่ตลาดออสเตรเลียเนี่ย มาได้ 3-4 ปีแล้ว
1: Oh.
0: แล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีครับใช่ ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าห่วงครับรวมทั้ง เรื่องที่เขาจะต้องเก็บภาษีการปล่อยคาร์บอนเนี่ย ไอ้ตรงนี้ก็มันก็จะทำให้รถยนต์ปิกอัพที่เราส่งไปที่ประเทศออสเตรเลียอันดับหนึ่งเนี่ย อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากแต่ว่าตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่ารถปิกอัพมันจะต้องบรรทุกแรงบิดก็จะต้องมีสูงหน่อยใช่ไหมครับซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าก็คงต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนาเรื่องของแรงบิดครับ
1: ครับแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยจะทำให้สัดส่วนการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกในประเทศปีนี้เนี่ยอาจจะกลับหัวกลับหางกลายเป็นอย่างที่คุณสุรพงศ์พูดเนี่ยตลอดทั้งปีนี้เลยไหมครับ
0: ก็มีโอกาสครับติดตามดูเนี่ยตะวันออกกลางทางด้านออสเตรเลียเพราะรถเนี่ยของเราก็ยังส่งไปได้ใช้ได้อยู่แต่ว่ารถยนต์นั่งเนี่ยจะเจอรถยนต์นั่งไฟฟ้าจากจีนราคาถูกเข้าไป ตีตลาดของเราด้วยครับ
1: ตอนเนี้ยเป้าในการผลิตเพื่อการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยเราตั้งเอาไว้ตอนต้นปีอยู่ที่สักประมาณกี่คันครับ
0: เดิมเราก็ตั้งไว้ที่ 950,000 ครับแล้วก็ทางด้านผลิตภายในประเทศก็ 550,000 คันรวมแล้วก็เป็น 1,500,000 คันก็ยังถือว่ายังคงไว้ตรงนี้ก่อนต้องติดตามว่าตะวันออกกลางจะเป็นอย่างไรครับ
1: แต่ว่าถึงตอนนี้เราจะยังไม่ทบทวนเป้าทั้งผลิตส่งออกและผลิตภายในประเทศนะครับ
0: ยังครับต้องดูความชัดเจนของตะวันออกกลางครับแล้วก็ทางด้านตลาดออสเตรเลียก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ารถจีนเขาจะยอมให้ทางประเทศไทยส่งออกไปได้บ้างไหมเพราะว่าบริษัทแม่เขาที่โน่นอาจจะยอมให้การผลิตในประเทศไทยเราส่งออกไปก็ได้เพราะเราผลิตรถที่ใช้พวงมาลัยขวาซึ่งทางประเทศออสเตรเลียเขาก็ใช้พวงมาลัยขวาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทางด้านผู้ผลิตรถจนไฟฟ้าจีนที่มีฐานผลิตในนี้ซึ่งอันนี้เป็นไปนโยบายของจีนนะฮะที่ผมเคยอ่านเจอเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วนะ
1: เข
0: าบอกว่าจะพยายามให้บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจีนออกไปตั้งอย่างต่างประเทศแล้วก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยจะส่งออกจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่ไปตั้งอยู่ที่ต่างประเทศส
1: ่
0: วนอีก 50% จะส่งออกจากการผลิตในประเทศจีนครับเพราะฉะนั้นก็หวังไอ้ตรงนี้นะว่าเขาอาจจะให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนในประเทศไทยเป็นผลิตพวงมาลัยขวาส่งออกไปทางด้านออสเตรเลียได้บ้าง
1: ครับซึ่งได้เป็นไปตามเป้ากับนโยบายนี้อย่างน้อยก็ช่วยให้ยอดการส่งออกรถยนต์ในภาพรวมของไทยเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรียกว่าเสียศูนย์ไปมากกว่านี้ประมาณนั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับครับ
1: อันนี้เป็นยอดสำหรับตลาดส่งออกแล้วทีนี้เรากลับมาดูยอดภายในประเทศเห็นว่าในขณะที่เราตลาดส่งออกเราทั้งผลิตส่งออกแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดเราก็เอียงไปนี่นะฮะแต่ว่าในประเทศเรากลับขายดีใช่ไหมครับ
0: จะเรียกว่าดีก็ไม่ได้ ใช่ไหม เพราะว่าเราเคยขายได้ประมาณ1,000,000คันโดยทั่วไปในภาวะปกตินะแต่ว่าตอนนี้เราขายได้เท่าไหร่ปีที่แล้ว60,000ไม่ใช่
1: 600,000
0: กว่าคัน620,000กว่าคันเนี่ยปีนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่650,000คันนะฮะครับแต่ว่าในการผลิตเพื่อขายในประเทศเราตั้งเป้าไว้ที่550,000คันเพราะว่าจะมีรถยนต์ที่นำเข้ามาไงจากอินโดนีเซียจากมาเลเซียหรือจากจีนหรือจากประเทศญี่ปุ่นจากยุโรปก็จะเข้ามาร่วมด้วยก็จะมียอดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 650,000 คันคาดว่าอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะ 650,000 ก็จะไม่ทิ้งกับปีที่แล้วประมาณ 620,000 กว่าจะโตขึ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใช่ไหมฮะ
0: ครับเพราะว่าปีนี้ดูแล้วที่ผ่านมา5เดือนเนี่ยทางภาครัฐที่เห็นออกข่าวบอกว่า 155,000 กว่าล้านบาทเนี่ยคือเม็ดเงินลงทุนใน5เดือนที่ผ่านมาซึ่งเติบโตจาก5เดือนเมื่อปีที่แล้วประมาณสัก 6% เศษซ
1: ึ่
0: งตรงนี้ก็จะทำให้มีการจ้างงานเราก็หวังว่าเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยซึ่งเราซบเซามานานแล้วเนี่ยน
1: ่
0: าจะปีนี้นะที่ทางรัฐบาลดูแล้วน่าจะมีเสถียรภาพก็น่าจะดึงดูดให้เม็ดเงินลงทุนกล้าเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นครับก็จะได้จ้างงานคนไทยเราก็จะได้มีรายได้เศรษฐกิจของเราก็จะได้ฟื้นขึ้นมาจากอำนาจการซื้อของประชาชนของพวกผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยก็จะทำให้ซื้อสินค้าต่างๆได้มากขึ้นใช่ไหมก็จะมีการลงทุนเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยก็หวังจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่า เศรษฐกิจของเราเติบโตในอัตรา 3-4% ก็จะเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนรวมทั้งนักลงทุนในประเทศไทยเราด้วยเพราะเห็นโอกาสแล้วเนี่ยว่าประเทศไทยเราคนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกำลังซื้อก็จะดีขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็นไปตามหลักที่ว่าถ้าเศรษฐกิจดีก็จะดึงดูดให้เม็ดเงินลงทุนเข้ามาครับมันก็เป็นอะไรวัฏจักรของเศรษฐกิจขาขึ้นครับ
1: ครับแต่ถ้าเราเจาะแค่เฉพาะเดือนพฤษภาคมซึ่งวันเนี้ยนะฮะทางกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสอทก็ได้แถลงออกมาเนี่ยคือเราจะเห็นว่าโอ้โหยอดขายในพฤษภาคมเนี่ยนะครับรถไฟฟ้า EV 100% เนี่ยพุ่งตั้ง 60% เลยนะฮะ
0: ครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็น่ากังวลเพราะเราก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเรานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผลิตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเทียบกับยอดขายยอดจดทะเบียนแล้วมันแตกต่างกันมาก
1: โอ้เหรอฮะ
0: ใช่ครับเพราะเราผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเราอยู่ที่5เดือนนะผลิตได้ประมาณเท่าไหร่ผมดูตัวเลข
1: ยอด
0: ตัวเลขไม่ได้นะแต่ถ้าหากเทียบกับตัวเลขจดทะเบียนของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วมันต่างกันมากต่างกันมากเพราะว่ามีการนำเข้ามา
1: ครับ
0: ซึ่งนำเข้ามานี่ก็ทำให้ตัวเลขของการผลิตรถยนต์ที่เป็นสันดาปภายในก็จะน้อยลงไปด้วยครับอันนี้ก็ทำให้พวกผู้ใช้แรงงานทั้งหลายนะก็อาจจะทำงานได้ไม่ครบ5วันครับดังที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนเขาถึงได้เรียกร้องเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อะไรสิบสหพันธ์อะไรนั่นครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่เรียกร้องให้มีการขึ้นภาษีสรรพสามิตกับรถยนต์ที่นำเข้ามาเพราะว่าเป็นห่วงผู้ผลิตชิ้นส่วนไงครับถ้านำเข้ามามากๆทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็อาจจะไม่ผลิตก็ได้ใช่ไหมใช้วิธีนำเข้ามาเราก็จะเสียหายครับครับก็จะคนงานก็จะไม่มีงานทำอีกครับ
1: อ
0: ย่างเดือนนะว่าพฤษภาคมนะครับตัวเลขการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะฮะไฟฟ้า 100% นี่ 6,000 กว่าคัน
1: 6,000 กว่าคัน
0: ครับครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนในการผลิตทั้งหมด 114,000 กว่าคันนี่ก็ถือว่า 5%
1: นะ 5%
0: ใช่ครับ5% ของยอดผลิตแต่ว่ายอดจดทะเบียนเนี่ย 18,000 กว่าคัน
1: โอ้มาจากไหนครับน่ะ
0: ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้น 12,000 กว่าคันนี้ก็คือนำเข้ามา
1: โอ้ทั้งที่เราผลิตรถไฟฟ้าในประเทศไทย 6,000 กว่าคันแต่กลายเป็นว่ายอดขายมัน 18,000 กว่าคันก็นำเข้ามาอย่างที่บอกไปว่าส่วนต่างมันเยอะมากถูกไหมครับ
0: ใช่ครับครับ
1: ก็เป็นสัญญาณไม่ดีเลย
0: เพราะว่ารถยนต์ที่นำเข้ามานะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าไง FTA ของอาเซียนกับจีน
1: จีนอาเซียน
0: ใช่ครับตรงนี้ก็เลยทำให้ภาษีนำเข้าของประเทศไทยต้องเป็นศูนย์เมื่อนำรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเข้ามา
1: โ
0: อ้แต่ต้องชมทางบอร์ด EV นะครับที่สามารถดึงให้มีการลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยขึ้นมา
1: ตอ
0: นแรกผมก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะฮะว่าถ้านำเข้ามาเป็นศูนย์เนี่ยไม่มีภาษีนำเข้าเขาก็ไม่ต้องนำเข้ามาแล้วประเทศไทยเราจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไร
1: นั่นสิครับ
0: แต่ว่าเขาเก่งมากละโปรโมทนะฮะให้มีการนำเข้ามาแต่ว่ามีข้อแม้ว่าคุณจะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในปี2567กับ68
1: อ
0: ันนี้ก็ตามโครงการของ EV 3.0 นะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่จะต้องผลิตโครงการ EV 3.5 จนถึงปีหน้านี้ นะครับ2ปี
1: ครับ
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าทำให้ประเทศไทยเราเป็นฐานในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งกระบะไฟฟ้าทั้งรถยนต์นั่งไฟฟ้าในประเทศไทยเรา
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งออกด้วยก็ถือว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราปีที่แล้วนะที่เราผลิตรถกระบะไฟฟ้าส่งออกด้วย
1: ครับครับทีนี้ไอ้ตัวเลข5เดือนแรกสะสมปีนี้นี่นะครับเรามียอดขายรถยนต์ในประเทศ5เดือนแรกสะสมเนี่ย 288,000 กว่าคันเพิ่มขึ้น 14% เมื่อไปเทียบกับ5เดือนแรกในปีที่แล้วถ้าเอาแค่เฉพาะตรงนี้มันก็บวกมาตั้ง 14% นะครับคุณชมพงศ์ครับมันน่าจะเป็นสัญญาณบวกทั้งปีไหมฮะ
0: อันนี้มันถ้าดูไส้ในลึกๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์นั่งไฟฟ้า 82,143 คันมีสัดส่วนถึง 28% เติบโต 83% นะครับใช่ไหม
1: โอ้โห
0: จะให้ตรงนี้เห็นไหมว่า 82,000 กว่าคันเยอะมากๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ารถยนต์ที่ใช้เบนซินดีเซลอะไรต่างๆพวกนั้น อยู่ที่ 46,000 กว่าคันติดลบไป 25% ครับมีสัดส่วนแค่ 16%
1: โอ
0: ้ครับแต่ตัวรถพิกอัพครับ 59,265 คันส
1: ั
0: ดส่วน 20% ติ ดลบไป 5% ครับเพราะรถกระบะล้วนๆเนี่ยเราโดนสถาบันการเงินปฏิเสธไปให้กู้เงินให้ซื้อรถมา3ปีแล้วนะครับทำให้ยอดผลิตรถกระบะของเราเนี่ยลดลงไป 300,000 กว่าคัน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากเมื่อก่อนเราเคยขายได้เดือนละประมาณ 30,000 กว่าคันเดี๋ยวนี้เหลือแค่ 10,000 กว่าคันหายไป 60 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับลดลงมาตลอดทุกเดือนนะ3ปีแล้วเพราะตอนนั้นก็ยึดรถกระบะมาขายแล้วก็ขาดทุนจากรถยึดไงฮะ
1: ใช่
0: เพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนเกิดโควิด19ซื้อรถยนต์ไปก็ทำมาหากินนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: พอเมษายนรัฐบาลล็อกดาวน์ไม่ให้มีการออกจากบ้านผมจำกันได้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: น่าอยู่แต่ในกรุงเทพไม่ให้กลับบ้านกันอะไร
1: จริง
0: เพราะฉะนั้นพวกที่ซื้อรถกระบะไปทำมาหากินก็ขาดรายได้ไม่พอส่งค่างวดแต่ตอนนั้นยังไม่ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของช่วงโควิด19
1: ครับ
0: แต่พอโควิด19ที่คลายลงปลายปี65ก็ติดตามดูว่าใครค้างเกินมันเกิน90วันก็ตามยึดรถมาแต่หลายปีที่ผ่านมาไม่มีการติดตามยึดรถยึดมาก็เลยสภาพค่อนข้างจะเสียหายขายทอดตลาดก็ขาดทุนมานี่แหละฮะบางรายที่ปล่อยสินเชื่อทางด้านนี้ขาดทุนไปพันกว่าล้านบาท
1: โอ้
0: ก็เลยมีการเข้มงวดครับให้ปล่อยจนกว่าจะมีหลักฐานการเงินว่าคุณสามารถชำระหนี้ได้ครบทุกงวดถ้าหากว่าเขาดูแล้วไม่มีความมั่นใจว่าคุณจะชำระได้ครบทุกงวดเขาก็ไม่ปล่อยให้กู
1: ้โอ้ครับ
0: มันก็เลยทำให้พิกอัพเราเลยผลิตน้อยลงไป 300,000 กว่าคันในช่วงที่ผ่านมา3ปีนี่ครับ
1: ครับไอ้เรื่องของการที่เป็นไฟแนนซ์ปฏิเสธการปล่อยซื้อรถโดยเฉพาะรถกระบะรถทำมาหากินเนี่ยนะฮะณปัจจุบันเนี่ยไอ้มาตรการนี้ก็ยังเข้มข้นอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังเหมือนเดิมครับเพราะว่า GDP เราโตเท่าไหร
1: ่
0: ไม่ถึง 2% ใช่ไหมที่เขาคาด
1: แ
0: ต่ปีหน้าที่แบงค์ชาติตอนนี้บอกมาคาดว่าปีนี้จะโต 2.3 ใช่ไหมฮะ
1: เป็นสถาบันเดียวครับตอน
0: 1.6 เนี่ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความหวังว่าอาจจะเริ่มปล่อยสินเชื่อได้ดีขึ้นไห
1: ม
0: จนกว่าจะเห็นว่า ็ดัชนีผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมของเราเติบโตดีเพราะที่ผ่านมานี่ติดลบครับใช้กำลังการผลิตนี่ไม่ถึง 60%
1: อืม
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่มีการลงทุนนะเพราะฉะนั้นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะเป็นตัวชี้เลยครับ
1: โอ้
0: เศรษฐกิจของเราจะโตหรือไม่โตจะดีหรือไม่ดีคนจะมีงานทำมากน้อยแค่ไหนเพราะรายงานในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมีตั้ง10กว่าล้าน
1: ครับโอ้อย่างนี้แสดงว่าในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้ตามที่ทางด้านของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยคิดว่าน่าจะฟื้นตัวได้ไม่มากก็น้อยไหมครับถ้าเทียบกับครึ่งแรกของปีนี
0: ้ยังคิดว่าน่าจะเพิ่มได้ถ้าหากว่าทางด้านการเมืองของเรานิ่งนะฮะรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะอยู่ครบเทอมสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เม็ดเงินลงทุนที่ทางทาง BOI ที่เคยประกาศว่ามีผู้ยื่นขอส่งเสริมเนี่ยอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านบาทตรงนั้นครับถ้าเรามีการอำนวยความสะดวกให้เร่งการลงทุนได้เร็วขึ้นก็สมมติว่าได้สัก 800,000 ล้านบาทมาลงทุนในปีนี้ตรงนี้ฮะมันก็จะเหมือนกับสมัยก่อนโน้นที่เราจะเติบโตประมาณ 7-8% ได้ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็จะได้หลุดพ้นจากอะไรวงจรเขาเรียกอะไร
1: วงจร
0: ใช่ไหมกับดักรายได้ปานกลางระดับสูงมาตั้งนานหลายปีแล้วก็จะเข้าไปสู่ประเทศที่มีรายได้เกิน 12,000 กว่าเหรียญครับ
1: โอ้
0: อีกสักกี่ปีนะครับ
1: ครับนั้นก็แสดงว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่สภาวะของตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ก็หวังว่าอย่างนั้นนะฮะว่าด้านการขายภายในประเทศก็น่าที่จะดีขึ้นแต่ด้านส่งออกซึ่งเคยดีมากๆเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วมีสัดส่วนในการผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่60%กว่านะครับแต่ปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ50%กว่าคือโดยตามปกตินี่การผลิตเพื่อส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ54-55%นะครับและปีนี้ก็ลองดูว่าตะวันออกกลางเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเราส่งไปทั้ง 200,000 คันนะปีที่แล้วสัดส่วนถึง 21% แต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่ 19% แล้วเดือนที่ผ่านมาครับ
1: ครับส่วนตลาดในประเทศถ้าทำได้ 602-605 ก็ถือว่าเสมอตัวนะครับ
0: ครับถ้าได้ 605 ก็ถือว่าดีขึ้นจากปีที่แล้วที่ 620,000 คันนะครับ
1: แต่มันจะเป็นการที่แตะ 650,000 ซึ่งมีส่วนการนำเข้าเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าในทุกปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าที่ขายได้มากเนี่ยก็คือรถยนต์ไฟฟ้าจากที่ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นมาไงผมจำได้นะสงครามเกิด28กุมภาพันธ์มีนาคมราคาน้ำมันพุ่งกระฉูด40กว่าบาทใช่มั้ยแล้วก็ในปลายเดือนของมีนาคมมีงานแบงคอกมอเตอร์โชว
1: ์
0: ก็มียอดจอง 100,000 กว่าคันนะฮะ
1: ใช
0: ่ 110,000 กว่าคันทำลายสถิติการจัดงานมอเตอร์โชว์ในประเทศไทยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการจองรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งก็ตอนแรกนึกว่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่แน่นอนแต่กลายเป็นว่ามีนารถยนต์ไฟฟ้าก็จดทะเบียนได้สูงอันนี้เป็นตัวเลขจดทะเบียนด้วยนะครับ
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็เมษาก็กว่า 10,000 คันเหมือนกันสภานี่ก็กว่า 10,000 คัน 18,000 กว่าคันเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวเลขที่ยืนยันว่ายอดจองในงานแบงคอกมอเตอร์โชว์เนี่ยเป็นของจริง
1: ครับแต่คุณสุรวงศ์ครับแต่ตอนนี้น้ำมันถูกลงมาแล้วนะฮะถ้าเอาราคาน้ำมันดิบตลาดโลกตอนนี้มันกลับไปถูกเหมือนก่อนจะเกิดสงครามอีกเนี่ยต ัจจัยเนี้ยจะทำให้การซื้อรถยนต์ EV ในครึ่งหลังของปีนี้ชะลอไหมครับ
0: ทีนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีหลายรุ่นที่นำเข้ามาราคาถูกกว่ารถที่ใช้น้ำมันเพราะฉะนั้นบางรายที่เขามีรายได้ไม่พอที่จะซื้อรถยนต์ใช้น้ำมันเขาก็ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าครับตามที่เราเคยเรียนกันมาพีระมิดใช่ไหมข้างล่างนี่จะฐานใหญ่กว่า
1: ถูก
0: แต่ตรงนี้ก็ถึงบอกว่าถ้าหากว่ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยถ้าไม่มีภาษีสูงภาษีหลายๆด้านนี่นะให้มีราคาถูกพอๆกับรถของที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นอย่างของประเทศญี่ปุ่นผมเคยดูนะฮะว่าของเข้า1ล้านเยน1ล้านเยนเมื่อก่อนเนี่ยนะอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่สมมติว่า30บาทมันก็อยู่ที่ 300,000 แต่ในเมืองไทยตั้ง 5-600,000 ครับเพราะเรามีภาษีหลายอย่าง
1: ครับ
0: มันถ้าหากว่าเราอย่างเนี้ยรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้มันถูกมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้มากกว่า
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้ยอดขายเติบโตดีขึ้นสัดส่วนเขาถึงได้มีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ครับแต่ก็อย่างว่านะครับตอนนี้น้ำมันสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นทั้งเบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลในประเทศไทยณวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยยังไม่กลับไปถูกเหมือนก่อนสงครามนะฮะ
0: ผมเคยเติมนะแก๊สโซฮอล95
1: ครับ
0: 30บาทก่อนเกิดสงครามแล้วตอนหลังเติมรู้สึกจะ43บาทหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้รู้สึกจะเหลือ38ใช่ไหมฮะครับเนี่ยมันก็ยังสูงกว่าตอนโน้นอีกประมาณ8บาท
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าดีเซลนี่เนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่ครับ
1: ดีเซลก่อนสงครามตอนนั้นอยู่ที่ราคาตรึง 29.94 ครับแต่ตอนนี้มันยัง30กว่าบาทอยู่เลยครับ
0: ใช่ครับเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่เพื่อความแน่นอนในอนาคตเมื่อก่อนนี้เมื่อ4ปีก่อนตอนที่รถยนต์ไฟฟ้ามาผมก็แนะนำให้เพื่อนว่าคุณต้องซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไว้สำรอง1คันเพราะว่าเกิดสงครามเนี่ยนะปั๊มน้ำมันไอ้โรงกลั่นอะไรถ้าโดนทิ้งระเบิดผลิตไม่ได้หรือนำเข้ามาไม่ได
1: ้
0: คุณก็จะไม่มีน้ำมันแต่ว่าคุณมีรถยนต์ไฟฟ้าคุณก็ใช้ได้แต่คุณต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยนะใช่ไหมไม่งั้นคุณก็อาจจะไม่มีไฟฟ้าชาร์จก็ได้เพราะว่าโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าก็จะต้องโดนทิ้งระเบิดเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: โอ้ครับ
0: มันก็เป็นจริงขึ้นมาให้เขาเห็นแล้ว
1: ครับชัดเจนเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าได้เห็นสภาพการคาดการณ์แล้วก็ตลาดของรถยนต์บ้านเราทั้งผลิตเพื่อการส่งออกแล้วก็ผลิตขายในประเทศซึ่งยังมีความหวังอยู่นะครับสำหรับในช่วง6เดือนสุดท้ายปีนี้จะตีตื้นขึ้นมาชดเชยกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรพงษ์ภัยศิษฐ์พัฒนพงษ์ครับที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณครับคุณสุรพงษ์ครับ
0: ครับขอบคุณครับที่ให้โอกาสมาครับ
1: ครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcord.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
5: 1:45 น.นะครับกับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวศนะครับว่ากันด้วยตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการเจรจาที่จะเกิดขึ้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าอะไรทราบมั้ยฮะสองอาทิตย์เนี่ยก็เปิดฉากกันโจมตีกันต่างฝ่ายต่างก็โจมตีซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็ทำให้ทุกคนคิดว่าโอ้โหไหนบอกว่าจะหยุดยิงกันเพราะอุตส่าห์หยุดยิงมาตั้ง11วันเสร็จปั๊บเข้าวันที่12ก็โจมตีกันเลยนี่นะครับล่าสุดนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์ข้อความมาเมื่อสักครู่สั้นๆขณะเดียวกันสื่อของรัฐบาลอิหร่านทัสนิมก็ออกมาปฏิเสธก็เลยยังงงๆครับว่าตกลงวันพรุ่งนี้เนี่ยการประชุมระดับคณะทำงานเจรจาทางเทคนิคซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาประชุมกันที่สวิตเซอร์แลนด์สัปดาห์ที่2เนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าจะมาประชุมในตะวันออกกลางซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่จะมีการประชุมกันต่อเนี่ยก็คือที่โดฮานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถึงกับโพสต์นะครับว่าอิหร่านขอมาว่าน่าจะมีการประชุมคณะเจรจาระดับเทคนิคเนี่ยนะครับที่โดฮาในวันพรุ่งนี้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ไงครับว่าสื่อของอิหร่านเนี่ยออกมาปฏิเสธว่ายังไม่มีกำหนดการหรือแผนในการประชุมคณะเจรจาระดับทางเทคนิคในสัปดาห์นี้เนี่ยมันอีลุงตุงนางมันงงกันมากๆเลยนะครับแต่เรื่องที่มันไม่งงกันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสัญญาณของการลงทุนในตลาดทุนของอเมริกาซึ่งจะเปิดการซื้อขายคืนนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าอีก45นาทีนะฮะถ้าเปิดทำการแล้วก็ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ไม่มีอะไรหยุดได้เลยนะครับจะพุ่งถึง248จุดไปอยู่ที่ 52,457 จุด S&P 500ถ้าเปิดตลาดตอนนี้ก็จะพุ่ง65จุดประมาณ 0.9% ครับวิ่งไปถึง 7,466 จุดส่วน Nasdaq นะฮะถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็โอ้โหพุ่ง355จุดครับประมาณ 1.2% ดัชนีจะขึ้นไปถึง 29,723 จุดด้วยกันนะครับแล้วจะเป็น New High ต่างหากนะครับส่วนราคาน้ำมันนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นไปอีกแล้วนะครับเบรนท์น้ำมันทะเลเหนือทำการซื้อขายตอนนี้ที่กรุงลอนดอนเนี่ยนะฮะขึ้นมา60เซนต์ประมาณ 0.83% นะครับอยู่ที่ 72.59 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบในแม็กนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่77เซนต์ครับอยู่ที่ 1.10% 69.99 โอ้โหเรียกว่า70เหรียญมีทอน1เซนต์นะฮะแต่ดูทรงอย่างนี้ไม่แน่นะครับว่าคืนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐนั้นจะกลับมาปิดเหนือ70ดอลลาร์สหรัฐครั้งใหม่หรือไม่นะครับทองคำเป็นยังไงนะฮะปรากฏว่าอีก45นาทีเปิดทำการที่นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะฮะราคาทองคำจะตกถึง36ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับประมาณ 1.8% วิ่งอยู่ที่ 4,060 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับนั่นก็หมายความว่ายังไม่สามารถจะกลับไปใกล้ประมาณ 4,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับนอกจากนี้แล้วนี่นะฮะโอ้โหไม่รู้เวเนซุเอลาเป็นอะไรนะฮะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวันที่28ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวเบิ้ลนะต้องเรียกว่าเป็นแผ่นดินไหวเบิ้ลซ้ำซ้อน2ครั้งภายในเวลาไม่ถึง40วินาทีแล้วก็ไหวแรงด้วย 7.2 ถึง 7.5 นะท่านผู้ชมท่านฟังคงทราบข่าวไปแล้วว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบ 1,500 คนเข้าไปแล้วปรากฏว่าเมื่อสักครู่ฮะเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาในเมืองหลวงเลยครับทีนี้ใจกลางเมืองหลวงเลยนะฮะทีนี้ขนาดสั่นไหวที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณแถวๆ 4.9 นะฮะก็เกิดการอกสั่นแขวนแตกตื่นวิ่งกันออกมากันได้ละครับนั่นแหละฮะกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้น่ากังวลกับสถานการณ์เรื่องของแผ่นดินหวงแผ่นดินไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกกันนะครับอ่ะกลับมาดูทางด้านของประเด็นที่น่าสนใจในบ้านเรากันเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของเรื่องรถยนต์ที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าตอนเนี้ยยอดขายรถยนต์เองเนี่ยนะฮะก็ได้จะลุ้นต่อไปว่าครึ่งหลังของปีนี้จะมีการฟื้นตัวขึ้นมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรียกว่ากลุ่มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ที่อยู่คู่กับบ้านเรามานานนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับความหวังที่จะได้เห็นเขาเรียกว่ารถไฟไฮสปีด3สนามบินเนี่ยนะครับลิบรีเลยลงไปเรื่อยๆแล้วดูเหมือนว่ามันจะชัดนะครับว่าโอกาสจะเกิดตอนนี้ยากแล้วนะฮะ
6: คุณอนันต์โพนิ่มแดงครับผู้ว่าการการรถไฟรอปอร์ตนี่นะครับ
5: เขาพูดถึงเรื่องความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเชื่อมดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวนี่นะฮะรวมระยะทางทั้งหมด220กิโลเมตรเนี่ยวิ่งกันลงทุนสูงครับ 2.24 แสนล้านบาทปรากฏว่านะฮะมีการประชุมและผลการประชุมร่วมกัน3ฝ่ายซึ่งก็มีบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดก็เป็นกลุ่ม CP นะฮะแล้วก็ผู้รับสัมปทานโครงการนะฮะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกก็นั่นละ EEC นะครับสกพอและการรถไฟครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับเอกชนเขาแจ้งมานะฮะขอเจรจาเพิ่มเติมว่าถ้ารัฐบาลไม่แก้สัญญาให้นะจะเดินหน้าต่อไปไม่ไหวคงต้องมีการเจรจากันต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเอกชนเดินหน้าต่อไม่ไหวมันจะมีแนวทางยังไงล่ะนะครับแล้วจะมีการยกเลิกสัญญาในรูปแบบไหนซึ่งการรถไฟกับทางด้านของสกพ.นี่นะครับก็ต้องมาดูกันปรากฏว่านี่ฮะตอนนี้มี2แนวทางที่ต้องเสนอไปนะฮะสกพ.และบอร์ด EEC พิจารณาเลยคือ1ถ้าบอร์ด EEC เห็นชอบให้แก้สัญญาได้ตามมติบอร์ด EEC เดิมก็จะส่งร่างสัญญาฉบับใหม่ที่ผ่านมามีความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดเนี่ยนะฮะเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปส่วนกรณีที่2ถ้ากรณีบอร์ด EEC ไม่เห็นชอบในการแก้ไขสัญญาก็จะนำไปสู่การจบสิ้นสุดสัญญาเลยนะครับหลังจากนั้นมาเจรจาในรายละเอียดกับเอกชนเพื่อสิ้นสุดสัญญาต่อไปโอ้โหเรียกว่าทางออกที่2นี่คือหมดเลยครับปิดฉากเลยเนี่ยนะฮะทีนี้ต้องถามต่อถามว่าแล้วมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนล่ะครับที่เอกชนก็จะถอดใจกันไหมคุณอนันต์เนี่ยนะฮะคุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟประเทศไทยที่บอกว่าก็มีความเป็นไปได้โอ้โหยุ่งแล้วฮะเนื่องจากว่าเอกชนเขาก็รับรู้แนวทางการสิ้นสุดแล้วนะครับกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขสัญญากับรัฐบาลได้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาว่าจะสิ้นสุดกันอย่างไรนะครับนี่นะฮะถึงได้บอกว่าโอกาสมันลิบลีลงไปจริงๆนะฮะประเด็นสำคัญตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าสถาบันการเงินเขาไม่เชื่อมั่นโครงการนี้เนี่ยนะฮะมองว่าโครงการมันไม่คุ้มเนี่ยนะฮะปัจจัยที่ยากที่สุดในการลงทุนในโครงการที่ว่า PPP นี่นะครับก็คือเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาลเนี่ยปมมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะก การหาแหล่งเงินทุนแล้วโครงการนี้ตั้ง 2.24 แสนล้านนะครับการหาแหล่งเงินทุนซึ่งสถาบันการเงินเนี่ยเขาไม่เชื่อมั่นต่อสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านผู้ชมท่านฟังคิดว่าโครงการรถไฟความเร็วสูง3สนามบินเนี่ยกี่ปีแล้วครับ7ปีแล้วนะฮะเนี่ย7จะเข้าเป็น10ปีคือถ้าเอาก่อนหน้านี้ก็10ปีก็ได้เพราะว่าอยู่ในเรื่องการศึกษาโครงการเสร็จแล้วก็เกิดการตอนนั้นเป็นใช่มั้ยยึดอำนาจแล้วก็ว่ากันต่อมาเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรคือเกิดขึ้นมากันทีเสร็จทีเลยเจรจากันคาราคาซังกันไปจนกระทั่งตอนเนี้ยออกมาในรูปแบบนี้ก็ถือว่าเหนื่อยกันแล้วครับเห็นทีก็ไม่รู้จะได้ทํากันหรือไม่ก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับพอพูดถึงเรื่องอันนี้เสร็จก็ต้องมาตอบด้วยทางด้านของถือว่าเป็นกรณีที่ตอนนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองก็ตามกันเยอะเลยนี่นะฮะกรณีที่ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียนี่นะครับเขาก็จับกลุ่มพนักงานสายการบินแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับพบไปตรวจพบว่าเนี่ยซุกซ่อนยาเสพติดโลเป็นเฮโรอีนดัดตั้ง1กิโลกรัมตีมูลค่าออกมาใน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเข้าประเทศออสเตรเลียนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางการบินไทยก็แถลงออกมาเป็นชัดเจนลายลักษณ์อักษรเลยนี่นะครับก็บอกว่าเรื่องกรณีตรงนี้ที่ถูกจับกลุ่มไปนี่นะครับลูกเรือเป็นลูกเรือไทยเป็นผู้หญิงด้วยนี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ายืนยันว่าใช่นะครับเป็นสิ่งที่ตอนนี้ทางการบินไทยเขาก็ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสนะฮะแล้วก็มีหลักปฏิบัติตามกฎหมายทุกประเทศที่ให้บริการและไม่สนับสนุนการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนผิดกฎหมายของประเทศปลายทางนะครับแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปแล้วครับตามหลักฐานตามผิดก็จะมีการบทลงโทษอะไรก็ต้องติดตามกับกรณีนี้กันต่อไปนะครับสำหรับตัวเลขของการส่งออกของประเทศไทยก็ยังรักษาตัวเลข2หลักได้อยู่นี่นะฮะแต่ว่าเรามาดูตัวเลขค้าชายแดนแล้วก็ผ่านแดนนะครับปรากฏว่าเดือนพฤษภาคมบวกสวย 9.3% นะครับทำให้5เดือนสะสมการค้าของไทยผ่านชายแดนแล้วก็ผ่านแดนนี่นะครับรวมกันตั้ง9แสนล้านแล้วและก็ส่งออกทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกอยู่นะนะครับเรื่องนี้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศครับอรดาเฟื่องทองเป็นผู้แถลงเองเนี่ยนะครับบอกว่าตัวเลขพฤษภาคมนะครับมีมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเนี่ยนะครับในเดือนพฤษภาคมเดือนเดียวนะฮะ 219,000 ล้านอันนี้โต 9.3%เมื่อเทียบกับพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับในขณะเดียวกันนำเข้าเป็นไงบวก 19% ครับประมาณ 87,000 กว่าล้านนะครับทำให้5เดือนแรกการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทยเนี่ยนะครับแม่มีมูลค่าสะสมรวมกันเกือบจะ1ล้านล้านแล้วนะครับคืออยู่ที่ 999,534 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9% นะครับทีนี้การค้าผ่านชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับมี4ประเทศในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะฮะก็รวมกัน 74,000 กว่าล้านปรากฏติดลบนะการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับนั่นควรจะเป็นเหตุผลหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดนกับกัมพูชายังคงเป็นศูนย์นะฮะยังคงเป็นศูนย์จากการปิดด่านชายแดนกัมพูชาทั้งหมด18แห่งปิดตายนะครับซึ่งสินค้าส่งออกชายแดนในเดือนพฤษภาคมนั้นก็มีน้ำมันดีเซลน้ำมันสำเร็จรูปแล้วก็น้ำยางคนอันนี้หมายถึงด่านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับกัมพูชานะครับก็ถือว่ายังพอที่จะมีการค้าชายแดนเนี่ยไปต่อกันได้ก็ต้องเอาใจช่วยทุกฝ่ายกันนะครับตัวเลขการส่งออกเราก็จะได้ดีๆเม็ดเงินก็จะได้เข้าประเทศนะครับต่อมานี่นะฮะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของราคาประเมินที่ดินกันหน่อยเพราะว่าโอ้นี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเพราะว่าบริษัทที่เขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่านผู้ชมท่านฟังก็ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เราโอ้โหซบเซาซอมบี้นะสต็อกก็เหลือบางเบอร์ขายของเก่าก็ต้องใช้เวลากัน 4-5 ปีกว่าจะเคลียร์เพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีนี่นะครับปรากฏว่าราคาประเมินที่ดินใหม่นี่นะฮะที่จะประกาศใช้ในปี2570เนี่ยทางด้านของประธานเจ้าที่บริหารสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของอนันดาดีเวลลอปเมนต์คือคุณประเสริฐแต่ดุริยะสาธิตและแกก็จะเป็นนายกกิติมศักดิ์ของสมาคมประกันชุดไทยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าประเด็นนี้น่ากังวลนะเพราะว่ากระทรวงการคลังเขาจะประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ปี70เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยนะครับต่ำสุด 10% สูงสุด 20% ทั่วประเทศโอ้โหเพิ่ม 10-20% นะฮะทีนี้ราคาประเมินใหม่เนี่ยมันก็ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ค่าธรรมเนียมการโอนนี่แหละครับเพราะสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างแน่นอนในขณะที่ภาวะอสังหาริมทรัพย์นั้นซบเซานะครับเรื่องนี้คุณประเสริฐเองก็ถึงได้พูดออกมาเนี่ยนะครับว่าดูนี่นะถึงแม้ว่าอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเช่นประเภทพาณิชยกรรมอันนี้อยู่ 0.3% แต่ทำให้ภาษีที่ต้องชำระเพิ่มขึ้นทันทีแล้วมันก็จะเป็นวงกว้างกระทบเป็นวงกว้างด้วยเพราะอะไรฮะมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะฮะ แต่ยังครอบคลุมไปถึงธุรกิจค้าปลีกโรงแรมภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เกษตรกรที่ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตเพราะเนื่องจากว่าการได้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 50% ตามข้อเสนอของเอกชนเนี่ยแต่ในทางกลับกันนะไปปรับราคาประเมินที่ดินซึ่งมันเพิ่มภาระในช่วงที่อสังหาริมทรัพย์นั้นกำลังชะลอตัวลงแรงที่สุดในรอบ10ปีนี่แหละครับเหนื่อยแล้วครับนะฮะเรียกว่าคือวงการอสังหาริมทรัพย์นี่จะบอกเคาะซ้ำกรรมซัดหรือว่าทั้งเสือทั้งจระเข้เนี่ยปะเปิดกันตอนนี้อีลุงตุงดังกันไปหมดเลยนะฮะก็คิดดูสิครับว่าแล้วยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะฮะคนที่จะซื้อสินทรัพย์คงที่เรียกว่า fixed asset เนี่ยโดยการใช้เงินเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นรถยนต์นี่นะฮะคิดแล้วคิดอีกนี่นะครับเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจเองก็มีปัญหาอย่างที่เราทราบกันดีอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือ Econbiz ในวันนี้นะครับสำหรับการต้อนรับเข้าสู่วันใหม่กันนะฮะอย่าลืมนะครับติดตามกับผมได้เป็นประจำนะครับในวันจันทร์พุธอาทิตย์นะจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่เวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 91.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดแห่งนี้นะครับและช่วงนี้ก็ประปาเตือนกันนะครับฝนตกกันดูแลสุขภาพขับรถขับลาแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเป็นสำคัญด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ผมลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
7: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
9: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
10: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
11: ภูมิใจที่ผ้าทอไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
13: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
12: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
14: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไป Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธนารีนาถปีนี้จัดเป็นครั้งที่48ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด AI with a human touch เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณความร่วมมือระหว่างประเทศแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นสาขาวิชาการและบริหารสาขาส่งเสริมภาพลักษณ์และสาขาบริการวิชาชีพรวมทั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันรวม7คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดประชุมถึงความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในงานมีการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขาหลักด้านเทคนิคการแพทย์อาทิเคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาพิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนิทรรศการแสดงเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทันสมัยอาทิเครื่องตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรคตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาได้รวดเร็วท่านี้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้สร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเขตจตุจักรเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังให้นำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษโอกาสนี้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพด้านเบเกอรี่และขนมไทยนำมาวางจำหน่ายที่ร้าน Inspired by Princess ในราคาย่อมเยาสอนปลูกผักสลัดไร้ดินไฮโดรโปนิกท่านี้โครงการกำลังใจในพระดำริตั้งขึ้นเมื่อปี2549เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดน้อมนำแนวพระดำริเรื่องการพัฒนาอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมากเป็นแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีหนึ่งในภารกิจสำคัญคือส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆสอดคล้องกับตลาดแรงงานอาทิการวาดภาพงานศิลปะการทำพวงหรีดที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปได้หลายรูปแบบสวยงามภายในแดนหนึ่งมีร้าน Chain and Chain Cafe ฝึกวิชาชีพเชฟและงานบริการเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปใช้วัตถุดิบคุณภาพดีสามารถจองโต๊ะเพื่อเข้ามารับประทานอาหารได้ที่ห้องมุมราชทัณฑ์ปันโอกาสสร้างอาชีพสอนทักษะการไลฟ์ขายสินค้าการตัดต่อวิดีโอและช่างตัดผมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเป็นเรือนจำขนาดใหญ่มี12แดนนอกจากภารกิจบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดแล้วยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเปิดโอกาสการจ้างงานแก่ผู้พ้นโทษให้มีอาชีพสุจริตมีรายได้ลดการกระทำผิดซ้ำสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเชื่อมั่นว่าทุกคนควรได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีคุณค่าได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองเมื่อกลับคืนสู่สังคม

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
3: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และทีมงานอยู่ท่านผู้ฟังนะครับวันนี้29มิถุนายน2569นะครับผ่านพ้นมาแล้ว1วันนะฮะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะฮะแล้วก็นายกที่พัทยาด้วยนะครับผู้ว่ากทมแน่นอนนะเป็นจุดสนใจของคนทั้งประเทศเพราะนี่คือเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสเลือกผ่านผู้ว่าจังหวัดแพร่1จังหวัดเท่านั้นเองผลก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าคุณชัชชาติเนี่ยคะแนนนำมาฮะคะแนนมากกว่าครั้งก่อนด้วยซ้ำไปแต่ว่ามีหลายอย่างที่คิดไม่ถึงนะตลอดที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์ของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมรวมทั้งสกด้วยเมื่อวานนี้ปรากฏการณ์ของการเลือกผู้ว่ากทมและสกมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตและเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยว่าที่ผู้ว่ากทมต้องคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับอาจารย์สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
6: อาจารย์มาฮะคะแนน
7: ปรบมือให้กับคุณ
6: ชาติชาติ
7: ชาติชาตินะ
6: ครับ
7: แต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าผมผิดหวังนะ
6: ใน
7: แง
6: ่
7: ของการลงคะแนนเสียงเนี่ย
6: เราก็พอ70มันน่าจะถึงแต่ว่า
7: ผลสำรวจเขาถึงอ่ะ
6: ใช่
7: แต่ว่าถึงเวลาจริงๆนี่นะโอ้โหต่ำกว่า 50% ได้แค่ 49.7 น้อยกว่าคราวที่แล้วอีก
6: ใจหายวูบเลยนะ
7: อันนี้ผมว่ามันขายหน้าคนบ้านนอกอ่ะ
6: ครับ
7: นะเราอุตส่าห์ได้สิทธิได้นะมาแต่เราไม่ยอมทำเป็นหน้าที
6: ่ใช่
7: นะฮะเพราะอย่างที่คุณวิสุทธ์เกริ่นน่ะ
6: ครับ
7: เพิ่งมี2แห่งเองนะ
6: ฮะ
7: นะที่อะไรนะที่
6: ได้เลือกผู้ว่าเนี่ยนะ
7: นะได้เลือกผู้ว่าได้เลือกนายกเมืองอะไรเนี่ยนะ
6: ครับ
7: ซึ่งความจริงก็มีบางที่อย่างเช่นภูเก็ตเชียงใหม่เขาก็ไฟฝันอยู่นะ
6: โอ้ยหลายที่ก็รอนะเมื่อไหร่มีโอกาสบ้าง
7: อย่างนี้นะโอ้ทางคนที่เขารับผิดชอบอำนาจการเมืองอยู่เขามองเอ้ยมันเท่าไรเราเห็นไหมดูสิ
6: ครับ
7: นะกรุงเทพเมืองเจริญแท้ๆคนยังไปลงไม่ถึง 50% เลย
6: ครับ
7: นะแต่นั่นแหละถึงแม้ว่าคนไปลงน้อยแต่ว่าจำนวนของคนมันเพิ่มขึ้นใช่ไหม
6: ครับ
7: เพราะนั้นวันนี้นี่ผมว่าสิ่งที่คุณชาติชาติท่านดีใจอยู่อย่างเนื้อนะก็คือคะแนนของท่านสูงกว่าคราวที่แล้ว
6: ใช่ถือว่า
7: ล้านสี่ใช่ไหม
6: ผมเห็นคุณชาติชาติแทมแคมเปญนะฮะ
7: ครับ
6: ให้มาใช้สิทธิ์นะปรากฏว่าได้ผลกันนี่คุณชาติชาตินะล้านกว่านะครับ
7: ก็ได้คะแนนเหนือกว่า

0: ครั้งเก่าก่อนของตัวเองก
1: ็ถือว่าสถิติเดิม
0: ชนะเอางี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้แต่ว่าคะแนนที่ไล่ขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะ
1: ครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะว่าพรรคประชาชนซึ่งถือว่าเป็นพรรคซึ่งได้ครองที่นั่งทางการเมืองสู
1: งที่สุดในกร
0: ทม
1: ยึดหมด
0: เลย
1: ยึดหมด50เขตครับ
0: แต่พอส่งสมัครผู้ว่าขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: กลับไปแพ้อิสระแบบคุณ
1: มณิกาม
0: ณิกาม
1: ัน
0: ล
1: ี
0: ม
1: ุน
0: แรกคนมองบางคนมองไปว่าเป็นไม้ประดับไปเลยแต่แรกอะนะ
1: ครับ
0: แต่ไปมายิ่งหาเสียงยิ่งดีวันดีคืน
1: ครับ
0: นะฮะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพรรคการเมืองถึงสู้อิสระไม่ได้ตรงนี้นะเพราะว่ากรมมันจะมีลักษณะแปลก
1: แปลกเนาะคือนอกจากโอเคชนะพรรคประชาชนนะ
0: ครับ
1: แล้วประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคการเมืองที่คะแนนก็ไม่
0: นี่สังกัดเก่านะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ว่าเนี่ยมันคนถามอันอย่างว่าเราพูดหลังเลือกตั้งแล้วพูดอีกก็ต้องถูกเหตุผลนะ
1: ครับ
0: เพราะมันเห็นกันอยู่เนี่ยนะผมว่าคนกรุงเทพเนี่ยเวลาเลือกผู้ว่าเนี่ยมันคนละเรื่องกับไอ้ระบบการเมืองเลยนะ
1: ใช่
0: นะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนจะลงกรุงเทพเนี่ยนะครับจะคิดว่าเอาพรรคการเมืองมาเนี่ยแล้วก็จะทำให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เลยถ้าจะว่าไปเนี่ยพอนั้นหนนี้เนี่ยคนถามผมว่าทำไมคุณ
1: ไรมณิกาแล้ว
0: คุณติ่งเนี่ยถึงได
1: ้
0: คะแนนสูงกว่าคนอื่น
1: เป็นเพราะอะไรจ๊ะคิดว่าเป็นเพราะอะไร
0: ผมมองว่าคนกรุงเทพเนี่ยต้องการฮีโร่นะ
1: ต้องการฮีโร่
0: ไม่ใช่ตัวแทนพรรคการเมืองเพราะนั้นคนที่จะลงกรุงเทพเนี่ยนะมาคิดเอาล่วงหน้าไม่ถึงปีเนี่ยไม่ได้ผลสักเท่าไหร่นะ
1: หมายความว่าต้องเตรียมตัวก่อนใช่ไหม
0: อย่างน้อยต้องทำให้คนเห็นความสนใจนะฮะแล้วต้องมีเขาเรียกอะไรนะต้องมีความดังของตัวเองเหมือนพอสุขแบบเป็นที่นั่นนะมีบทบาท
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นตรงเนี้ยในบรรดาผู้สมัครทั้งหลายนะถ้าเราดูพรรคการเมืองแล้วเนี่ยคุณติ่งอาจจะอยู่ที่สามที่สี่นู่นนะ
1: ก็คิดว่า
0: แต่ว่าพอดูเรื่องความดังเนี่ยผมว่าในบรรดาผู้สมัครของพรรคอื่นเนี่ยนะคุณติ่งดังกว่าเพื่อนนะ
1: ในแง่ของความรู้จักใช่ไหม
0: ในแง่ของความรู้จักของ
1: เอ้ยก็ความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็จะมีผลกันนะอาจารย์นะคุณติ๋งนี่ถือว่าช่วงหลังมาเอาดี
0: สมัยก่อนนี่ทำไมคะแนนคุณชูวิทย์ถึงได้เป็นกอบเป็นกำนี่ก็ว่ากันนะ
1: ครับ
0: ว่าถ้าเกิดใครนะด็อกเตอร์เอใช่ไหม
1: ด็อกเตอร์เอด็อกเตอร์สุชัชวีพี่เอฮะ
0: ไม่ใช่
1: เดี๋ยวนะ
0: ใครนะคุณอะไรที่พระรามโอ
1: ้เต้
0: คุณเต้เนี่ยถ้าได้ลงเนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งสำคัญ
1: เลยคุณพูดนะอาจารย
0: ์
1: เต้ลอนไปทิ้งเพื่อนเลยอ่ะคือพอไม่ได้เนี่ยส่ง
0: เพราะว่า
1: ส่งผู้แทนมาสมัครแล้วไม่ช่วยหาเสียงเลยพี่เต้
0: ตรงเนี้ย
1: แต่ถ้าพี่เต้ลงก็อาจจะได้คะแนนที่ไม่น้อยกันนะ
0: ได้คะแนนตรงนี้เพราะว่ามีลักษณะเป็นฮีโร่สูง
1: เลยแต่เขาก็ดูสีสันดูลีลาบางทีไม่ได้ดูหมายถึงว่าคนก็ดูเรื่องเรียกไงฮะลีลาฮีโร่แล้วก็สีสันเหมือนกันนะสำหรับกรุงเทพมหานครนะ
0: ทีนี้ถ้าดูคนอื่นๆนะฮะผมว่าความดังสู้คุณติ่งไม่ได้นะ
1: ครับ
0: นะก็แต่ว่าอันนี้คงไม่ส่งผลไปเกี่ยวกับไอ้การเลือกสกอีกนะ
1: ครับ
0: เพราะในทางสกเนี่ยผมว่าประชาชนก็ยังรักษาความน่าเชื่อถือไว้ได
1: ้ครับ
0: ความที่เป็นเจ้าสกไอ้เจ้าสสใช่ไหม
1: ครับ
0: มาตรงนี้ก็ได้ไป22ที่นั่งไง
1: 22ฮะสำหรับพรรคพรรคประชาชนนะ
0: แล้วกลุ่มประชาธิปไตยพรรคกลุ่มคนทำงานซึ่งเชื่อคำว่าเป็นกลุ่มของไม่ใช่เชื่อ
1: ว่าก
0: ลุ่มของคุณ
1: ชาชาติ
0: ชาชาติเองก็ได้มา11เอง
1: 11นะฮะประชาธิปัตย์ได้ไป8นะ
0: ทีนี้คนถามว่าเขาเลือกสกเนี่ยก็ด้วยอีกเหตุผลนึงนะ
1: เออเขาเลือกเพราะอะไรจ๊ะ
0: ผมว่าต้องคนที่จะเป็นตัวแทนสกขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเลือกจากคนที่คุ้นเคยคุ้นเคยนะ
1: ครับ
0: นะต้องมีอะไรกิจกรรมร่วมกับพื้นที่อ่ะ
1: ครับ
0: นะไม่ใช่ว่าสังกัดพรรคแล้วก็จะเลือกตามอย่างตรงเนี้ยนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นตรงเนี้ยส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าการหาเสียงคราวนี้เนี่ยในภาพกว้างเราไม่ค่อยเห็นนะ
1: เออใช่
0: แต่ในภาพลึกอ่ะใช่เดินกันไปถึงไหนก็ไปเจอ
1: คือลงพื้นที่เยอะขึ้นป้ายหาเสียงไม่เยอะเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แล้วก็สื่อออนไลน์ก็ไม่เบาอ่ะจัดหนักเหมือนกันนะจ๊ะ
0: มันสงครามประชาสัมพันธ์แต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับว่าสื่อสาธารณะทั้งหลายนี่ให้ความสนใจนะ
1: ครับ
0: สร้างไอ้การปลุกคนถึงแม้ว่าจะไม่มีป้ายใหญ่ๆหรือว่
1: า
0: การลงของแต่ละพรรคแต่ว่าการนำเสนอผ่านทางช่องต่างๆนี่ผมว่าถึงอ่ะ
1: ซึ่งผมก็ชอบนะอาจารย์คือผมว่าทุกงานนี้เกือบทุกพรรคอ่ะไม่เน้นป้ายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เน้นนะไม่เน้น
1: คือพยายามใช้ให้น้อย
0: ที่สุดการเลยแหละแต
1: ่
0: จะว่าไปไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: ขับ
0: รถ
1: ทุ
0: กอย่างจริง
1: ใช่ใช่อาจารย์บ้านใหญ่บ้านใหญ่มีผลไหมรอบนี
0: ้บ้านใหญ่ผมว่าเขาว่ากันว่ามันมีไปมีที่เมืองพัทยาเน
1: าะอ๋อเหรอฮะ
0: แต่ในกรุงเทพลักษณะของบ้านใหญ่มันไม่มีใครมันใหญ่ในก็มีบ้างใน
1: มีบ้างปลายเน
0: า
1: ะ
0: อำเภอนอกเขตอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าปกตินี่ไม่อ่ะฮะต้องเขาเรียกว่าต้องรวมอ่ะ
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะ
0: ทีนี้คนก็มองอีกว่าไอ้การที่ผู้ว่าเองพูดกันตรงๆว่าไม่ได้เสียงใหญ่ในสภานะ
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นปัญหาอุปสรรค
1: ไม่ถึงในสภาใช่ไหมสภากทม.นะ
0: แต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคราวที่แล้วเนี่ยคนก็ลือกันว่าจริงๆแล้วชาติชาติกับเพื่อไทยเนี่ยก็พูดง่ายเป็นกลุ่มเดียวกันนะ
1: แต่รอบนี้ก็
0: แต่ว่าคนก็บอกว่าถ้าดูจากการทำงานเนี่ย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคราวที่แล้วเนี่ยในสภากทม.เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มของประชาชนนี่หรือพรรคก้าวหน้าเก่านั่นน่ะนะสนับสนุนหรือว่านั่นให้กับคุณชาติชาติมากกว่า
1: ครับ
0: กลุ่มเพื่อไทยนะนะเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าลักษณะของสภากทม.มันจะไม่เหมือนสภาผู้แทน
1: ครับ
0: สภาผู้แทนนี่ต้องยอมรับเลยลืมตาขึ้นมาก็ต้องค้านน่ะแต่ไม่อยู่พรรคเดียวก
1: ันถ้าอยู่ฝ่ายค้านก็ต้องค้านยกเว้นบางพรรคที่จำเป็นต้องค้านอีกเรื่องนึงนะ
0: ลักษณะเขาเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันน่ะนะ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าคนเป็นสกเนี่ยถ้าไม่ได้รับความสนับสนุนจากผู้ว่าบ้างนี่ก็จะไม่มีผลงานในเวลาเดียวกันทั้งผู้ว่านี่ทำไม่ได้ตรงสกสนับสนุน
1: ก็ลำบากนะ
0: ออกผลงานลำบาก
1: แล้วก็เตะถ่วงงบไม่ผ่านตัดงบบ้างอะไรบ้างนะไม่นุ่มวัดบ้างก็มีผลน่าจะนะ
0: เพราะนั้นตรงเนี้ยก็คงคนถึงแม้ว่าผู้ว่าจะไม่ได้เสียงข้างมากในสภา
1: ครับ
0: ก็คงไม่เป็นปัญหาอุปสรรคในการทำงาน
1: ครับอาจารย์คิดว่าพรรคประชาชนเนี่ยรอบนี้เขาในแง่ของอาจารย์มองมีบทเรียนอะไรบ้างสำหรับพรรคประชาชน
0: พรรคประชาชนผมว่าต้องยอมรับว่าถ้าไม่ได้เสียงสก22เสียงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าปลาไชย่อยยับอ่ะนะถ้าจะว่าไปนะนะหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าเอาความจริงตอนหลังนี่แกนนำของพรรคเนี่ยยึดไม่ลงมาช่วยจริงจังอ่ะนะเพราะนั้นปล่อยให้คู่สมัครโดดเดี่ยวนะไม่เหมือนกับอย่างพรรคปฏิปัตย์นี
1: ่ครับ
0: นะเขาอุ้มด็อกเตอร์อนุชาเต็มที
1: ่ฮะเรื่องบุคลิกหรือที่ไม่ที่คนกทม.มีผลไหมหรือต้องเจมดูแบบใสใสสะอาดขาวๆนี่นะมีคนบอกผู้ว่าม
0: ีลักษณะเด่นเนี่ยถ้าจะว่าไปคนจะลงเลือกตั้งกทม.
1: ครับ
0: นะมันต้องมีลักษณะเด่น
1: ครับ
0: บางทีก็อาจจะพัดเด่นขึ้นมาเป็นวันแมนก็มี
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าท่านเพิ่งมาแนะนำตัวเองก่อนสมัครเองนะถ้าจะว่าไ เราไม่เห็นในเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นก
1: ับ
0: กทม.มาก่อนไม่ว่าจะเป็นดร.เจมส์หรือดร.โจนะ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นตรงนี้คนนี้ก็เลยดูเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็ไม่มีเอาโทษนะฮะอย่างดร.เจมส์เนี่ย
1: จากประชาธิปัตย์
0: เวลาปราศัยนี่มันเป็นนักวิชาการแม่ไม่มีถึงลูกถึงคนแบบคุณแบบดร.ติ่ง
1: แปลว่าคนกทม.ต้องการคนที่พูดภาษาเข้าใจง่ายแล้วก็ต้องการคนที่ทำงานด้วยป่ะอาจารย์ถือว่าคนที่เป็นวิชาการนักคิดนักอะไรจะยัง
0: ผมว่าทั้งสองอย่างนะ
1: ครับ
0: อย่างถ้าเราดูกันมาเนี่ยท่านผู้ว่าชาติที่คะแนนเสียงยังอยู่นะก็ยังคนเนี่ยหาคู่แข่งยากเพราะว่ามองไปแล้วในบรรยากาศกทม.4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราได้เห็นก็คือไม่ว่าจะมีวิกฤตที่ไหนเนี่ยคุณชาติไปที่นั่น
1: ครับ
0: ไม่เคยหนีปัญหานะนะอย่างน้อยก็ไปปรากฏตัวไปช่วยเหลือเนี่ยเฉพาะหน้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่
1: จริงๆแกก็นั่งรถเมล์ต่อเรือนั่งมอเตอร์ไซค์
0: แต่คน มีความรู้สึกว่าเขาเอาใจใส่อ่ะนะตรงนี้เหมือนอย่างต้องขอโทษต้องพูดว่าอย่างเช่นสมัยก่อนดร.โจนี่หาเสียงนี่ต้องเป็นสมัยเป็น
1: ดร.โจคือดร.พิจิตรใช่ไหมพิจิตร
0: พ
1: ิคุณใช่ไหมครับงั้นต่อคุณเทพก็ต้องการคนที่แบบง่ายเข้าถึงเวลามีปัญหาก็มารับปัญหาแก้ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก็ปรากฏตัวไม่หลบที่ปัญหาน ี่คือสิ่งที่กรุงเทพต้องการ
0: เพราะนั้นตรงนี้ใครอยากลงคราวหน้าเพราะว่าชาติจะหมดวาระแล้วเนี่ยนะ
1: เตรียมได
0: ้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะครับ
1: เพราะตังคุณชาติเตรียมตัวล่วงหน้า2ปีไงก่อนจะลงรอบก่อนเนาะทีนี้อาจารย์มองอย่างนี้ได้ไหมฮะเวลาคนเทพเลือกผู้ว่าชาติแต่ว่าเลือกฝ่ายที่บัญญัติยังเลือกพรรคประชาชนอยู่เวลาเขาเลือกพรรคหรือต้องการคนที่ไปทำงานสภาต้องการพรรคประชาชนไปทำงานสภาหรือเปล่าจะมองอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
0: ผมว่าคนที่ได้รับเลือกแต่ละคนเน
1: ี่
0: ยมันเข้าถึงมวลชนในพื้นที่อ
1: ่
0: ะนะฮะแต่ว่าอุดมการณ์เนี่ยมันคนกรุงเทพไม่ได้เอารวมการมาเลือกในแง่ของผู้ว่ากทม.นะนะไม่เหมือนกับเวลาเลือกตั้งใหญ
1: ่แต่สภาเขาดูไหมอาจารย์หรือว่าอาจารย์คิดว่าเวลาเขาเลือกสกเขาจะดูไหมว่าอุดมการพรรคนู้นพรรคนี้เป็นไงหรือว่า
0: ไม่คือไม่เป็นคือไม่เป็นในจุดตัดสินใจสำคัญ
1: อ๋อเขาเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ปัจจัยหลัก
0: ตัวเลขของอย่างอาจารย์พิชัยก็เคยเปิดเผยนะ
1: ครับ
0: ตัวเลขของเนี่ยพวกคนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งปกติเราเชื่อว่าอุดมการไปในแนวพรรคประชาชนน่ะนะ
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งแนวการชอบความเปลี่ยนแปลงเนี่ย
1: ครับ
0: คนนี้เนี่ยไปเป็นถือหางคุณชาติกันหมดนะวัยเริ่มต้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จากตัวเลขของคนลงเขาสำรวจนะตอนเขาสำรวจ
1: อาจารย์คุณชาติเนี่ยชนะถล่มทลายคะแนนนำยิ่งกว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะความคาดหวังย่อมสูงขึ้นการทำงานจะลำบากขึ้นไหม
0: ไม่อะ
1: คนคาดหวังเยอะขึ้นนะอาจารย์นะ
0: อย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือมันทำงานแบบไม่มีคู่แข่งอะ
1: แต่ว่าเราหวังมากกว่านั้นหรือว่าเอ๊ะแน่คะแนนมากขนาดนี้ทุ่มเทแล้วต้องมากกว่านี้สิ
0: ผมว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นทำให้เขามั่นใจขึ้นวิธีการเขาถูกต้องแล้วนะในวิธีการทำงานของเขาตรงนี้นะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นค่อนข้างเชื่อว่าอย่างทีมงานเขาเนี่ยน่าจะเป็นทีมงานเก่า
1: ครับ
0: นะ
1: มันถึงรองผู้ว่าทีมทั้งหมดน่าจะเก่าอยู่ไหม
0: ครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เรายังเห็นนะรองผู้ว่าสุภาพสตรีอ
1: าจารย์ทวิดาน
0: ั่นดูแล้วคนเชื่อมือในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งหลาย
1: วันนี้เขาเรียกเจ้าแม่อุบัติภัยนะ
0: ครับ
1: คือแกเชี่ยวชาญนั้นจริงๆแต่รอบที่เห็นธนารองของกุชชาก็ออกไปช่วยหาเสียงกันครบทีมนะครบทีม
0: ครบฮะ
1: คราวนี้น่าจะเห็นหน้าตารองผู้ว่าแต่เนิ่นๆนะคราวที่แล้วเห็นว่าเชิญกันกระทันหันนะท่าน
0: ก็ผมว่าผลเผลอคงประกาศเร็วอ่ะ
1: แ
0: ล้วก็คงต้องรีบตั้งเพราะว่ากทม.ตอนนี้มันอยู่ในระยะแบบว่าต้องเร่งแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมอ่ะนะ
1: ครับ
0: นะสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยอย่างไอ้เรื่องบ้านทุดบ้าน
1: โอ้
0: บ้านพังพวกเนี้ย
1: ฮะฮะ
0: ครับถึงวาระเป็นเมืองชราแล้วล่ะ
1: โอ้ก็แน่นอนฮะอายุถือว่าเป็นเมืองเก่าเมืองแก่นะ
0: ต้องปฏิสังขรณ์กันแล้ว
1: จะปฏิสังขรณ์ปฏิรูปพัฒนามันคู่กันไปแล้วกันนะคือไงของเก่าต้องทำให้ดีนะ
0: ครับ
1: ของใหม่ก็ต้องทำแล้วประชากรที่ฟังดูเนี่ยสิ่งหนึ่งคือเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยนอกจากต้องดูแลคนกทมที่อยู่ในกทมต้องดูแลคนต่างจังหวัดที่มาใช้ชีวิตในกทมแต่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกทมเนี่ยก็ต้องดูแลทั่วนะ
0: ก็เดี๋ยวนี้ก็ลดไปเยอะมาก่อนนี้ไอ้เรื่องคนนอนข้างทางเยอะนะ
1: อย่างนี้ก็ผิดไปที่ประธาน
0: สมัยก่อนคนไปนอนสนามหลวงกัน
1: ครับ
0: นะไปนอนในหัวลำโพงอะไรกันเนี่ยนะตัวนี้ก็รู้สึกตามส่วนนะก็ลดไปเยอะแล้ว
1: มีบางจุดแล้วเห็นว่าพยายามที่จะสร้างจุดพักพิงหรือว่าจุดพักพิงจะชั่วคราวจะถาวรก็พยายามทำ
0: ก็คือปัญหาไอ้ปากท้องคนทำมาหากิน
1: ครับ
0: นะก็ต้องการเขาเรียกว่าดูแลเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะเพราะว่ามันก็เสียงมันก็มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ความสะดวกในการใช้สาธารณประโยชน
1: ์ครับก็จริงๆเป็นผู้ว่ากทมต้องบริการที่บอกนะคนที่หากินหาเช้ากินค่ำหรือหาเช้ากินสายเงี้ยนะยังดูแลพี่น้องที่มาจากนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีอะไรเงี้ยนะคือเป็นเมืองชันเมืองที่มันเชื่อมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะ
0: คือคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่มีสำนักกลัวกรุงเทพเหมือนกันเนี่ย
1: ส่วนใหญ่ไม่มีนะผมคิดว่า
0: เป็นศูนย์กลางของคนทำมาหากินต่างจังหวัดไม่สะดวกก็เข้าแหละ
1: ใช่ใช่
0: ครับมาตายเอาดาบหน้าที่กรุงเทพ
1: ก็มีหรือบางคนเนี่ยก็ซื้อบ้านเนี่ยอะไรนะอยู่เขตเชื่อมต่อปทุมธานี เชื่อมต่อนครปฐมนะสุพรรณปราการนะแบบนะบนไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าแต่ว่าเขาบอกก็ยินดีรับบริการจากผู้ว่าแล้วว่าใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งนะที่คุณชาชาก็สามารถกลับมายืนอยู่อีกครั้งหนึ่ง
0: ท่านสำนึกว่าท่านเป็นความหวังของคนส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
0: เสียดายแม้คะแนนแม้คนมาลงกันน้อยแต่ว่าตัวเลขที่ท่านได้
1: ตัวเลขท่านได้เยอะ
0: สร้างความมั่นใจของท่านนะนะ
1: แต่ตัวเลขรวมๆนี่ก็น่าจะนะ49%สกองต่างไปเล็กน้อยโอ้โหแบบไม่รู้จะเราก็ถามว่าผู้ว่าเมืองหลวงของยูได้เท่าไหร่จะได้49ครับอย่างเงี้ยมันถือว่าคนมาลงคะแนนเสียงนะ
0: จากคนมาลง49.7
1: นะครับอาจารย์จะมีอะไรข้อคิดทิ้งท้ายไหมฮะเรื่องผู้ว่ากทมครับ
0: ก็ผมยังเชื่อมั่นว่าสมาชิกสภาคงไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคนะ
1: ครับ
0: การทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยผมว่าอย่างที่คุณชัชชาติบอกไว้อ่ะ
1: ครับ
0: สิ่งดีๆที่แต่ละคนใช้ในการหาเสียงท่านจะเก็บมาใช้ด้วย
1: ครับ
0: นะตัวอย่างเช่นเรื่องศูนย์เด็กเล็ก
1: ของ
0: พรรคประชาชนนำเสนอนะ
1: ครับ
0: ครับก็หวังว่าความร่วมมือคงจะทำให้กรุงเทพได้รับการแก้ปัญหาดีขึ้นครับ
1: ครับและจำได้คุณชัชชาติบอกนี่คือคำสั่งของประชาชน
0: ครับคำคมดี
1: คมนะได้ครับขอบพระคุณอาจารย์สุขุมนนท์สกุลครับอาจารย์ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์สุขุมนนท์สกุลนะฮะมุมมองเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกที่เกิดขึ้นช่วงหน้าจะคุยกันต่อเรื่องนี้แหละฮะอาจจะเป็นเน้นหนักเรื่องของสกกับคุณแคนสาริกานะครับพักกันสักครู่ครับ
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนักมิถวนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: เวทีความคิดครับ29มิถุนายนนะครับคุณผ่านหลังจากผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ออกมาแล้วตอนนี้ผู้ว่าก็แน่นอนครับคุณชาชาติก็จะได้ทำหน้าที่ต่อไปอย่างไม่มีข้อกังขาและลองดูทีมรองผู้ว่านะครับว่าคาดว่าน่าจะเป็นชุดเดิมนะฮะเป็นความคาดการณ์นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของสภาฮะสภากทม.หรือเรียกว่ากลุ่มสก.เนี่ยพรรคประชาชนก็ยังนำนะครับ22ที่นั่งตามด้วยกลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งครึ่งหนึ่งของพรรคประชาชนประชาธิปัตย์8ที่นั่งนะครับเพื่อไทย4เมตเตอร์กรุงเทพเรียกว่าเป็นกลุ่มสายกลุ่มแนบมา2ที่นั่งแล้วก็อิสระอื่น3ที่นั่งนะครับเป็นตัวเลขที่น่าวิเคราะห์นะครับว่าเรื่องของจำนวนที่นั่งของสภากทม.บ่งบอกถึงอะไรและใครจะเป็นประธานของสภาของกทม.เห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมีการเริ่มฟอร์มนะฮะมันคุยกันแล้วนะฮะว่าใครจะนั่งสภากทม.บ้างหลายชื่อก็แผ่มานะฮะแต่ว่าไม่รู้สิบางคนบอกว่าก็เรื่องของพรรคที่ได้เสียงข้างมากมิได้แปลว่าจะได้เป็นประธานสภาเสมอไปแต่ตัวอย่างยังไม่นิ่งนะครับเราจะมาถอดสมการเรื่องของกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภากรุงเทพมหานครอ่านคิดเรื่องนี้อย่างไรกับคุณแคนสาริกาครับพี่แคนสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับ
1: ครับรอพี่แคนมาถอดรหัสนะฮะเรื่องของผลกทม.โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสภาครับ
10: สภากทม.นี่มี ไม่เหมือนสภาใหญ่นะครับ
1: ไม่เหมือนสภาของสภาผู้แทนหรือสวใช่ไหม
10: ไม่ไม่ใช่ว่าพรรคเยอะมากได้เป็นประธานสภานะครับ
1: คือไม่ได้แปลว่าเสียงมากจะได้เป็นประธานสภา
10: ใช่ครับใช่ครับก็โดยกติกาเนี่ย
1: ครับ
10: คือตอนลงมติเลือกประธานสภากรมอเนี่ย
1: ครับ
10: ลงคะแนนรับอย่างเดียวนะครับพี่ชุด
1: ไม่เคยไม่ได้เปิดเผยนะลงคะแนนรับใช่ไหม
10: ใช่ครับไม่ใช่เหมือนนายกนะครับไม่เหมือนประธานสภา
1: เออนี่ถ้ารับผมไม่ทำการบ้านผมเครียดไปการโยกโหวตเปิดเผยนะรับรับอืม
10: ครับครับเนี่ยครับ
1: ครับ
10: แล้วก็พักเนี่ยไม่ได้ว่าว่าพักที่เอาที่พักไปชนเนี่ยครับ
1: ครับ
10: คือเป็นเอกภาพ
1: ครับ
10: เอกภาพในการเนี่ยจะให้กลายเป็นหัวเสือตามกัน
1: ครับ
10: การเรียนถ้าไปดูตัวนี้คือสกอร์เนี่ยซึ่งพักเนี่ยใน57อ่ะ
1: ครับ
10: มีสองมีสองพักใน57
1: ใช่ครับ
10: พักเป็นกับพักประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย
1: ์ครับประชาธิปัตย์8นะฮะครับ
10: เนี่ยพักประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเท่าไหร่ถือว่าเอกภาพ
1: ครับ22
10: ประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าไปดูในข้อบังคับผมว่าต้องเกี่ยวกับสภากรทมต้องมีมติเหมือนพัก
1: ครับ
10: ต้องมีว่าจะโหวตเลือกประธานสภาพักต้องเป็นมติพักไม่มีครับ
1: อ๋อจะเลือกใครต้องเป็นมติพักไม่ได้เป็นอิสระสำหรับประชาธิปัตย์เน
10: า
1: ะ
10: ไม่ใช่ครับไม่มีคร
1: ับ อ๋อไม่มีไม่มีแปลว่าใครจะโหวตใครก็ได้ไม่ใช่มติของพัก
10: ไม่ใช่ใช
1: ่เป็นเอกสิทธิ
10: ์เพราะเป็นสภาท้องถิ่น
1: เป็นเอกสิทธิ์ของสองทางสกครับครับ
10: คราวที่แล้วเหมือนถึงตอนนั้นเพื่อไทยมาที่หนึ่ง
1: ครับ
10: แล้วก็จะเลือกกันได้เนี่ยก็ใช้เวลาที่ถึงกัน
1: ครับ
10: แต่ตอนที่ถึงกันนั้นแบบใช้อะ
1: ครับ
10: ก็ต้องรับผิดต่างอะไรต่างครับเพราะเนี่ยตอนเนี้ยคือเป็นเรื่องที่จบตอนนี้พักเรื่องนี้22โมงที่7
1: เป็น22ครับ
10: ตรงนี้ถ้าไม่เอาไม่เอาพักประชาชนนะครับเอาที่เหลือนะครับ
1: ครับ
10: ที่เหลือครับมีคนงาน
1: 21คน
10: มีประชากร
1: 8
10: เลือกไทย
1: 4เปเตอร์กรุงแบงคอก2อิสระอีก3
10: รวมแล้วกลุ่มนี้28นะครับ
1: ถ้าตัดพรรคประชาชนไปกลุ่มอื่นรวมแล้วเป็น28
10: 28ครับ
1: ครับ
10: 28จะแปลอะไรที่สุด
1: ตัวแปล
10: จะแปลอะไรประธานสภา
1: ครับ
10: ใครจะเป็นประธานสภาอยู่ในกลุ่ม28นี่แหละ
1: หมายถึงถ้าไม่มีพรรคประชาชน
10: ครับแน่นอนเขาคนที่เขามีอำนาจที่เขาอยากให้ประธานสภาเป็นใครเขาไม่เอาพรรคไปเป็นเหรอ
1: เหรอฮะ
10: เขาไม่เอาพรรคไปเป็นเหรอเขาจะมีถึง28คนนี่แหละ
1: อ๋อแต่28กับ22ก็ไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะ
10: แต่ก็เขาไม่มีจำนวนแค่เขาแค่ใครจะมีอะไรมากกว่าก็23ก็ได้ทั้งหมด
1: ครับ
10: 23กับ22ก็ได้
1: ไม่
10: ต้องยึดแต่ก็ได้ยึดแค่ยึดสิ่งเดียวก็ได้ละ
1: คือใครชนะแม้เพียงคะแนนเดียวก็ได้อย่างนี้เหรอ
10: ครับใช่ครับกทมรับประเด็นจากอื่น
1: ครับก็50เขต
10: เนี่ย
1: ใ
10: ช่ครับใช่ครับ50เขต
1: ครับ
10: เพราะว่าพอเนี่ยพลาดเป้าเลย
1: ครับ
10: เขาตั้งเป้าเลยเขาบอกกะไว้26ให้เกินตึง
1: กับไว้ออกคือ26เกิน1เกินกึ่ง1คือ25
10: ใช่ครับใช่คร
1: ับ
10: เขากะไว้จะ26
1: ครับ
10: แต่ผมได้เขาโอเคตอนนี้ได้ดีกว่าเขาแล้วเนี่ยเขาได้ที่14
1: เขาได้ที่14ครับ
10: ได้สุดเลยนะครับในกลุ่มนี้8แล้วก็ ไม่ใช่อยู่ตัวละอยู่ทีมคนคนทำงาน
1: ครับ
10: อยู่เจ้าไทยในเรื่องตัวอยู่ทีมไปแก่อยู่ทีมไอ้พวกนี้คืออดีตสปอร์ตเก่า
1: เก่าและเก่าด้วยไหม
10: เก่าด้วย
1: ไม่ยอมเก่าและเก่า
10: ใส่ของของปอชปอเนี่ยที่สุด
1: ของเก่าของเก่าเลยแหละ
10: เก่าเก่าทั้งนั้น
1: เก่าทั้งนั้นไอ้คราวที่แล้วไปชิฟัดได้เท่าไหร่พี่แก่นครับครับ
10: เก่าที่น
1: ั่งเก่าที่แล้วฮะ
10: อ๋อแล้วเก
1: ้
10: า
1: เก้าอ๋อก็ถือว่าไม่ถึงกับขาดทุนนะ
10: คร
1: ับจากเก้าหรือแปด
10: คือด้วยความที่แล้วก็สมองอยู่กับมานอนครับมานอนคนสกอรุ่นเด็กสมัยแต่สมัยก็เยอะที่สุด
1: ครับ
10: ก็เคยก็จะมีคนไปเลยไอ้วาทกรรมอากงอะไรอย่างก็เกิดขึ้นจากเรื่องอย่างเนี้ยมันจะ
1: พู
10: ดก็ตรงนี้ยังไงอยู่นะก
1: ็
10: จะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้จับตาดูเลยว่าประธานสภากรองจะมาจากกลุ่มยี่แปดนี่แหละ
1: พี่แกไม่คิดว่าเป็นของพรรคประชาชนใช่ไหมอ๋อ
10: ไม่ใช่กลุ่มยี่สอง
1: ไม่ใช่กลุ่มยี่สอง
10: จะมาจากกลุ่มยี่แปดนี่แหละ
1: กลุ่ม28
10: ที่ผมจะเรียนนะครับคือคนทำงานที่ที่นั่ง
1: ที่แบบที่นั่งคนทำงาน
10: เพื่อไทยง่ายรวมตัวสี่ช่วง
1: แปดที่นั่ง
10: รวมไป15
1: ครับ
10: 15คนนะครับนี่คือสมาชิกพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
10: เป็นแบบเขาแยกไปเลยแยกสองทีม
1: แยกเป็นอะไรบ้างแยกเป็นเพื่อไทยไลฟ
10: ์ครับสี่ที่นั่ง
1: ครับ
10: มีคนทำงานพิเศษที่เด็ดที่นั่ง
1: อ๋อคือผู้แก้ว่านี่คนที่เคยทำงานด้วยกันแล้วก็แยกเป็นสองทีม
10: ครับสองที
1: ม
10: แล้วที่แบบผู้เสียอีกแบบสามที่นั่งนี่ก็คือเพื่อไทย
1: ก็คือเพื่อไทยเหมือนกัน
10: ครับเพื่อไทย
1: ไม่นับ
10: เบเตอร
1: ์เบเตอร์แบงคอก
10: ที่ดีกว่า
1: คุณดีกว่าเบเตอร์แบงคอก
10: ที่สองที่นั่งสองนั่งท
1: ี
10: มที่สองก็คือเพื่อไทย
1: ก็คือเพื่อไทยงั้นโอกาสที่ประธานสภาจะมาจากกลุ่มคนทำงานและพรรคอื่นที่เหลือเพื่อมีความเป็นไปได้สูงใช่ไหมในมุมพี่แขน
10: แน่นอน
1: แน่นอนใช่ไหม
10: แน่นอนเพราะว่าคือถ้าไปคิดแบบว่าตอนนี้พรรคปฏิบัติจะพรรคเองมีฝ่ายค้านมีสภาใหญ
1: ่ครับ
10: เขาบอกเหมือนนะยี่สิบสองกับแปดก็เป็นยี่สิบก็เป็นสามสิบ
1: ครับ
10: โอ้ยสามสิบแต่นี่คือสภาการมอง
1: ครับ
10: ไม่ใช่สภาที่แทนไม่ใช่สภาเดิมไม่ใช่
1: ทำไมเขาถ้าเป็นอย่างพี่แคนคิดแต่ทำไมเขาถึงไม่เอาพรรคประชาชนเป็นประธานสภาล่ะครับ
10: ก็คือเขารวมเสียงนะฮะอีก
1: ก็คือไม่เอาก็ไม่เอาใช่ไหมคือรวมเสียงให้ได
10: ้ครับครับใช่ครับก็เหมือนครั้งที่แล้วแหละ
1: ครับ
10: เขาก็เอาคนเพื่อไทยเป็นรองไปเป็นหมด
1: แม้ว่าจะได้ที่สองก็ไม่เอา
10: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ว่าคุณชาติชาติเขาต้องการผันเขาไม่ต้องไปเอาผู้ดำรงถ้าคุณชาติชาติไม่ต้องการเสียงจากทีมแล้วสกอร์เนี่ย
1: ครับ
10: มันจะไม่เกิดชิงคนงานเราที่สุด
1: ให้เข้าใจได้
10: จะไม่เกิดการชนหมัด
1: ครับ
10: บรรดา
1: ผู้สอยสละ
10: ไม่หายได้สุดแล้วสกอร์ไอ้ชนหมัดเนี่ยในอย่างที่แล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับคุณชาติ
1: ครับเข้าใจละ
10: คืออันนี้เราต้องแยกที่สุด
1: ครับ
10: การเมืองแบบชาติการเมืองท้องถิ่น
1: ต้องมองคนละสูตรคนละสมการกัน
10: ใช่ใช่อีกจุดนึง
1: ที่แกก็เลยบอกว่าคราวที่แล้วกลุ่มคนทำงานก็คือคนที่ทำงานคุณสุชาติไอ้คุณชาชาติดีประชาธิปัตย์ก็คนที่ทำงานทีมแบบคุณชาชาติดีเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นมิตรดี
10: ครับ
1: มิสเตอร์แบงคอกทั้งหมดนี่คือค คนอื่นๆยกเว้นพรรคประชาชนเป็นคนที่เคยทำงานกับคุณชาติได้ดีแหละว่าเถอะถูกไหมครับ
10: คือพรรคประชาชนก็โอเคครับก็ทำงานคุณชาติมาก่อนแต่ว่าสกที่มาจากก้าวไกล
1: คราวที่แล้ว
10: เขาได้9ได้14
1: ครับ
10: คราวนี้เขามีงานพรรคในเรื่องที่สองเนี่ยที่จะมีสกเก่าคนไม่กี่คนอย่างที่เห็น
1: มาคนใหม่เบียดเข้ามาเยอะ
10: คือที่สกก้าวไกลย้ายไปอยู่พรรคอื่นเยอะนะ
1: สกสกก้าวไกลเขาจะอยู่พรรคอื่น
10: ต
1: อนที่เข้ามาก็เป็นคนหน้าใหม่เยอะ
10: เยอะเนี่ยคนหน้าใหม่เยอะที่เห็น
1: ครับ
10: 22คนเนี่ย
1: ครับ
10: ผมรู้สึกว่าจะเป็นก้าวไกล78คนเนี่ยที่เห็น
1: ครับครับ
10: เป็นอย่างเป็นสกหน้าใหม่
1: แล้ว
10: หลายคนก็ถามว่าทำไมพรรคประชาชนได้สก22ทำไมคะแนนได้แค่102
1: ดร.โจคือผู้สองผู้ว่าได้แค่102
10: อันนี้ต้องผมฟังคุณช่อที่มีชาวเนี่ย
1: คุณพันธิกา
10: อะไรกันคุณไอ้ชาวต้องแยกเลยเพราะว่าผู้สมัครสกพรรคเขาเนี่ยเขาเตรียมการมาเป็นปีแล้วที่สุด
1: อ๋อเขาเตรียมมานานแล้วไม่ใช่ว่าลงใกล
10: ้ๆใช่ครับโอ้ยหลายคนลงมานานที่สุด
1: ครับ
10: เพราะเป็นคนหน้าใหม่เนี่ย
1: ครับ
10: เพราะเป็นนี่จริงผมเองแล้วก็คนหนึ่งผู้หญิงอ่ะ
1: ครับ
10: เขตว่าบาดเจ็บตีไพ
1: ่
10: อ
1: ่
10: ะลงในงานพักไปเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนานแล้วปรากฏว่าคือโค้ชท้ายเนี่ยเขายุ่งเหนือเขาจะแพ้บ้านใหญ
1: ่ครับ
10: เขาเป็นพูดแบบยังน้อยใจอ่ะ
1: ครับ
10: เพราะว่าอุตส่าห์ทำงานมาดีๆแล้วทำไมคนในพื้นที่อ่ะยังต้องทำหาอะไรบางอย่างจากเขาอ
1: ่ะฮะ
10: ที่เขาไม่มีให
1: ้ครับ
10: อะไรเงี้ยก็อะไรเงี้ยคือแปลว่าที่หลวงสกพักอะไรคราวนี้เขาเรียนที่นี่มา
1: ครับ
10: แล้วเนี่ยคุณช่อใช้คำว่าต้องใช้คำว่าที่เขาได้ชนะเช่นนี้ไม่ใช่แบนพักประชุมไม่ใช่แบนพักนะ
1: ลงพื้นที่มานาน
10: เป็นตัวเขาเอง
1: ครับ
10: ตัวเขาเองอยู่ในพื้นที่อยู่เป็นคนรู้จักอยู่เป็นคนรู้จัก
1: ซึ่งอันนี้ก็เห็นนะจริงๆพี่แกก็เห็นหลายเขตที่คนพรรคประชาชนก็พูดง่ายพอรู้ตัวก็ได้ลงก็ทำงานเนิ่นๆแล้วล่ะ
10: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพอเปลี่ยนจากก้าวไกลเป็นพรรคประชาชนเนี่ยก็มีการเซตทีมท้องถิ่น
1: ครับ
10: นะครับก็ยังนะครับก็เลยแล้วส่วนใหญ่ที่สุดการเลือกตั้งสกอียังเป็นเรื่องของตัวบุคคลอยู่ไหมครับ
1: ก็มีส่วนเยอะมาก
10: คือถามว่าทำไมทีมคนทำงานเนี่ยชนแบบกฤษณ์ชาติทีมคนทำงานลง33คนนะครับพี่สุด
1: ครับ
10: ทำไมได้แค่11อ่ะ
1: ท
10: ำไมไม่ได้ตามกฤษณ์ชาติอ่ะ
1: ได้
10: เป็นร้อยสี่ทั้งที่กฤษณ์ชาติก็ไปชนแบบกฤษณ์เทพอ
1: ่ะ
10: อันนี้คือที่คนเนี่ยเป็นสก.เก่าทั้งหมดเลยพี่สุด
1: ครับ
10: เป็นสกเก่าทั้งหมดไม่มีคนใหม่เลยอย่างเพื่อไทย4คนเนี่ยก็สกเก่าที่สุด
1: ประชาธิปัตย์นี่ก็เก่าเลย
10: เก่าเลยนะครับอันนี้การเมืองท้องถิ่นก็ยังเป็นแม้จะเป็นมหานครกรุงเทพเนี่ยก
1: ็
10: ยังไม่ต่างจากปทุมไม่ต่างจากอุบลไม่ต่างจากที่ไหน
1: ครับ
10: ไม่ต่างจากเรื่องสจ
1: เพราะอย่างดูหลายเขตที่เป็นคนที่เรียกว่าไงอยู่พื้นที่มานานนะบ้านใหญ่ก็ว่าได้นะ8สมัย6สมัย4สมัยก็ยังอยู่มายาวนานนะอันนี้ก็มีผลกันแล้วนะ
10: ใช่ครับตอนนี้ชั้นสก แต่สมัยก็มีคนเดียวเองคือคุณมกรัตนวรัตน์อยู่ใน
1: นี่ย้ายจากเพื่อไทยใช่ไหมแต่ว่ายังไงก็อยู่ได้เพราะอยู่บำรุงไง
10: เจ้าที่ไทยนะครับที่สุดที่ย้าย
1: ครับ
10: แต่เจ้าเขาที่จะลงในนามกลุ่มพัฒนาหนองแขม
1: ครับ
10: ก็แต่ยังเป็นทางที่ภาคเพื่อไทย
1: ครับ
10: ก็ยังไม่คุณชาติยังไม่ชมหมดอยู
1: ่อ๋อชมหมดอยู
10: ่ครับชมหมดอยู
1: ่เอ๊ะแต่มีเขตล้มช้างอยู่ใช่ไหมพี่แกนดูเหมือนอย่างเนี้ยหลานคุณอะไรนะอดีตโฆษกรัฐบาล
10: อันนี้เดี๋ยวว่าล้มช้างจริงอันนี้คนกันเอง
1: คุณกันเองเหร
10: อคืออย่างนี้ว่าสกจนะครับคุณสุรจิตนะครับ
1: อ๋อนี่พูดถึงทางเขต
10: ลาดกระบัง
1: ฮะ
10: ซึ่งเดิมสกจเนี่ยคุณสุรจิตเนี่ยเป็นทีมทำงานคุณอิ่มตั้งแต่คุณอิ่มลงจากสสสมัยแรก
1: คุณอิ่มตอนนี้หัวหน้าทีมของเพื่อไทยไลฟ์ใช่ไหม
10: ใช
1: ่ทีมประกันประกอบ
10: เป็นเพื่อว่าทีมจอนเนี่ยเป็นเหมือนนักวิจารณ์อ่ะ
1: ครับ
10: อยู่คุกทีมเสถียรราชบัณฑิตยาวนานหนังนี
1: ่เผื่อที่การคุณอิ่มของคุณอิ่มด้วยหรือเปล่า
10: ใช่ครับใช่คร
1: ับแล้วทำไมเขาอยู่
10: เพื่อไทยด้วยกันนะ
1: แต่พอคราวนี้แตกแยกกันเดิน
10: แยกกันเดินแล้วเขาดีคุณจอยเนี่ยเป็นสกเก่าด้วย
1: ครับ
10: ชาวบ้านจำได้มากกว่าเลยขณะที่คุณอิ่มสงหลาน
1: สงหลานลง
10: ซึ่งเป็นหน้าใหม
1: ่ครับ
10: คุณจอยก็ต้องได้เปรียบที่สุด
1: แข่งกันเองก็ได้เปรียบดี
10: แต่ที่น่าสนใจคือจุดเป็นนี่องเชิงเป็นขอสมบ่าว
1: ห่วงทรัพย์ไหมหลานคนเสียอายุ
10: ใช่ครับ
1: หลานคนเสียอายุห่วงทรัพย์ซึ่งเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องอากงนี่แหละคนเสียอายุนี่แหละ
10: ใช่อันนี้แพ้พรรค
1: แพ้พรรคประชาชนเป็นเพราะอะไร
10: เป็นเรื่องใหม่ผมว่าจะเรียนมึงเนี่ยผมเจ้าที่ผมไปดูในเฟซบุ๊กคุณนี่ก่อนหน้านี้เนา
1: ะ
10: มีกระแสคนไม่พอใจคนไม่พอใจที่คุณใจเนี่ยไปเปิดประเด็น
1: เปิดประเด็นอากงเปิดประเด็นอากงโอ้มีผลเลยเหรอ
10: ใช
1: ่เพราะเข้าใจว่าตอนนั้นคุณเกียรติยุปเปิดประเด็นอากงส่วนหนึ่งก็ต้องการจะต้องการเสียงที่สกด้วยนะผมเข้าใจว่างั้นนะ
10: คุณคิดอย่างนั้นแต่ในที่นี้ก็เป็นอย่างนี
1: ้มันอีกมุมไงมุมกลับอีกแบบนึงเลย
10: ใช่ครับใช่คุณนี้หลานสาวคุณเจ๊เนี่ยถึงว่าองค์คนในเทพเลยให้แยกกันแค่ในคือม้าไม่ใช่หลานความเห็นม้าก
1: ับหลาน
10: ไม่ใช่หลานแต่นี่เลยที่สุด
1: อ๋อเหรอฮะไอ้ที่อดกลัวตอนรู้ผลหรือยังหรือก่อนจะรู้ผล
10: ยังก่อนนี่ยัง
1: อ๋อเหรอบอกคนพื้นที่แยกกันนะ
10: ใช่ครับทีนี้เนี่ยคือขนาดเปรียบเทียบว่าสมัยเป็นผีเชื่อเนี่ยตอนนี้คุณจะอยู่เพื่อไทยหรือว่าเป็นผีแดง
1: ครับ
10: ว่าคุณนิ้งเองยังเป็นนักเรียนเนี่ยแต่คุณแม่ยังถูกคนในพื้นที่ที่คอยสีโจมตีเอง
1: ครับ
10: แล้ววันเนี้ยก็กลับมาอีกครั้งนึง
1: แล้ว
10: คุณนิ้งเราจะดูอย่างนี้ไงคุณนิ้งทำประตูทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยนั่นมันม้าไม่ใช่หลาน
1: ไม่ใช่หลานจะเหมารวมแต่ว่าคนลงคะแนนเขารวมไปแล้วนี
10: ่รวมไปแล้วคือเรื่องนี้มีเจ็ด
1: ครับ
10: คำว่าระบบอากงอากงถ้าดีที่คุณชาติพูดก็คือ
1: ครับ
10: ที่ไม่ถ่ายนั้นมันบอกมันบอกคงมีผลต่อคุณทรัพย์นะแล้วก็แต่ก็ดูคะแนนที่ผมได้มาสิ
1: ครับ
10: ผมยินเลยว่ามีแต่ระบบชาติไม่มีระบบคน
1: ครับหรือเวลาแค่หนึ่งนาทีพี่แคนแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่คิดว่าชุดนี้การทำงานระหว่างผู้ว่ากับสภากทม น่าจะราบรื่นขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับถ้าฟัง
10: ไม่ราบรื่น
1: ไม่ราบรื่นเหรอ
10: ไม่ราบรื่น
1: ทำไมล่ะ
10: เพราะ28เสียง28เสียงมีกี่กลุ่มที่สุด
1: อ๋อแม้จะได้แต่มันมีหลายกลุ่ม
10: ครับโอ้โห
1: แต่ละกลุ่มก็ไม่เบาไม่เบาใช่ไหม
10: นึกถึงสภาพที่คุณธรรมนัสลิ้นลิงอ่ะลิ้นตัวแล้วกัน
1: อ๋อ
10: ผมไม่อยากพูดตรงนี้แต่นึกภาพนั่นแหละที่คุณธรรมนัสมาพูดแบบผมเป็นสีเลี้ยงลิงอ่ะ
1: หรือสีเลี้ยงลิง
10: ยี่สิบตัว
1: โอ้โห
10: 28 เสียงสี่กลุ่มอย่างนี
1: ้เด็ดนั่นสิอย่างน้อยก็สี่กลุ่มอะห้ากลุ่มสามสี่กลุ่มอะ
10: ไม่ราบเรื่องไม่ราบเรื่อง
1: เอาถ้างั้นก็ไม่ใช่พรรคประชาชนล่ะแต่การเมืองก็มีสมการของมันอยู่นะ
10: คือการเมืองที่คุยง่ายที่สุด
1: ครับ
10: ไม่ใช่ปกติไม่ใช่ปกติคือไม่ใช่ว่
1: า
10: ถ้าคิดแบบนี้จะได้คุยกับพรรคนี้คุยยาก
1: นั่นก็เป็นธรรมชาติของพรรคเขา
10: ใช่ใช่คุยแบบคุยเป็นกลุ่มที่แต่ดีกว่า
1: ง่ายกว่าแล้วก็ไปแก้ปัญหาทีละเปาะแล้วกัน
10: ครับแล้วจะส่วนใหญ่พวกยุคนี้แต่กำลังจะบ้านใหญ
1: ่ครับ
10: คุยง่ายง่ายที่สุด
1: ครับได้ครับ
10: อาจจะเหนื่อยหน่อย
1: ครับครับได้ครับขอบพระคุณพี่แคนมากเลยที่คุยกันสุขสนานหมดเวลาพอดีนะฮะขอบพระคุณนะครับ
10: คร
1: ับครับ22:59 นครับก็พบเวลาของวิทยุคลิปพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับ
11: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
13: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
12: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
11: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
14: ขณะนี้เวลา21:00 น
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยประสาน AFP ยืนยันแอร์โฮสเตสหญิงไทยถูกควบคุมตัวที่ออสเตรเลียอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าลูกเรือหญิงชาวไทยของสายการบินแห่งหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานงานไปยังสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวจริงและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียจากข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น AFP แจ้งว่าไม่พบบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำความผิดในประเทศออสเตรเลียมาก่อนปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานควบคุมสำหรับผู้ต้องขังหญิงในรัฐวิกตอเรียระหว่างรอการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปสิริพงษ์เผยคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Upให้คณะกรรมการกันกรองเงินกู้สี่แสนล้านบาทช่วย7กลุ่มรถโดยสารเปลี่ยนผ่านเป็นรถไฟฟ้าเล็งได้รถใหม่ไม่เพิ่มค่าโดยสารนายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกได้มีการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงกรณีที่กระทรวงคมนาคมจะขอให้รัฐบาลใช้งบประมาณในวงเงินกู้4แสนล้านบาทในการเปลี่ยนผ่านใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่งโดยโครงการมุ่งเน้นช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในภาคขนส่งสาธารณะดังนั้นจึงมี7กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างตุ๊กๆรถโดยสารไม่ประจำทางรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกและรถนักเรียนที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะถึงเกณฑ์ที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านรถจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าการออกมาตรการที่จะสนับสนุนเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าจะช่วยให้เพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเพราะผู้บริการจะมีรถใหม่มาให้บริการประชาชนได้ใช้เป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการเพื่อจะสามารถไปช่วยประชาชนโดยการไม่ขึ้นค่าโดยสารและเป็นการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการใช้พลังงานน้ำมันเป็นไฟฟ้ากรมการขนส่งทางบกจึงมุ่งเน้นไป7กลุ่มซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทและจะสามารถลดปริมาณการปล่อยมลพิษได้ถึง 200,000 ตันต่อปีพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมพิจารณาพรบ.งบปี70วาระ1จุลพันธ์กำชับส.ส.สแตนบายเฝ้าสภา3วัน3คืนเพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนพรรคเพื่อไทยได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมนายจุลพันธ์กล่าวเปิดการประชุมว่าจะมีการประชุม3วัน3คืนซึ่งเป็นการประชุมที่ค่อนข้างหนักเป็นการประชุมงบประมาณในวาระที่1ซึ่งต้องขอขอบคุณนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเพราะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องผู้ประสงค์จะอภิปรายโดยการจัดสรรเวลาค่อนข้างเหมาะสมไม่น้อยไปไม่มากเกินไปซึ่งมีการนำเสนอโดยเฉพาะในมิติของพรรคเพื่อไทยในเรื่องต่างๆเวลาที่มีเพื่อนอภิปรายขอให้ทุกคนไปนั่งเป็นกำลังใจและในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยกำกับดูแลขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมและอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลาซึ่งวาระนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นพรบ.ด้านการเงินอยากให้ทุกคนอยู่ในบริเวณรัฐสภาตลอดเวลาเพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนและขอให้รับฟังไว้ว่าสมาชิกแต่ละคนพูดอะไรถ้ามีอะไรที่จะเสริมได้ก็ให้มาพูดคุยกับวิปในการทำงานในฐานะส.ส.ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จ โดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้าม

0: ลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
2: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะอริสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะมารับหน้าที่แทนพี่เก่งค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นติดภารกิจนะเดี๋ยวคงได้กลับมาพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้ละค่ะวันนี้ช่วงแรกค่ะอย่างเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ค่ะก็จะไปคิดอย่างป๊อปค่ะไปพูดคุยค่ะกับพี่ป๊อปค่ะพี่ป๊อปอริยาสิริโสดาอยู่กับเราแล้วมั้ยคะสวัสดีค่ะพี่ป๊อปค่ะเดี๋ยวรอพี่ป๊อปสักครู่นะคะจะรอพี่ป๊อปขับเข้ามาว่าวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาบอกเล่า965มาบอกเล่าให้พวกเราชาว965ได้ฟังกันบ้างนะคะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ป๊อปมาแล้วค่ะพี่ป๊อปสวัสดีค่ะพี่ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๊อป
4: ได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินค่ะพี่ป๊อป
4: ค่ะเดี๋ยวรับนี่นะคะเดี๋ยวขอแบบว่า Wi-Fi หน่อยแป๊บนึงแป๊บนึง
3: เดี๋ยวพี่ป๊อปนิดนึงนะเดี๋ยวจะช่วงนี้แบบเป็นช่วงแบบโอ้กำลังรอนิดนึงนะพี่ป๊อปกำลังเตรียมตัวอยู่ตอนนี้เดี๋ยวก็ได้กลับมาพูดคุยกันเรื่องราวตลอดสัปดาห์พี่ป๊อปไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็เห็นว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยนะคะที่ผ่านมาพี่ป๊อปน่าจะอยู่ทะเลหรือเปล่ามันได้ยินเสียงคลื่น
4: ใช่
3: ไหมคะพี่ป๊อปอ๋ออยู่กัวช้าง
4: ใช่แล้วก็เพื่อนๆมาจากกรุงเทพวันนี้นั่งเฟอร์รี่กันมาเลยค่ะแล้วก็คือว่าน้ำวันนี้น้ำลดลงไปนะคะแล้วก็คือว่าเขาก็ต้องคอยนั่งเฟอร์รี่มาหลายชั่วโมงเลยค่ะแต่มาถึงยังแบบว่ามีมากัน6คนเลยค่ะตอนนี้จะมาฉลองวันเกิดที่นี่เลยค่ะกัวช้างเลยค่ะอาหารอร่อยบรรยากาศดี
3: กำลังจะบอกเลยกำลังจะบอกเลยว่าแบบแฮปปี้เบอร์เดย์เลยค่ะพี่ป๊อปหลายคนน่าจะแฮปปี้เบอร์เดย์ไปบ้างแล้วนะพี่ป๊อปเนาะเพราะว่าฉลองวันเกิดกันที่เกาะช้างครับปีนี
4: ้ใช่ค่ะวันนี้เป็นฉลองวันเกิดที่เกาะช้างเพราะว่าคือคนบางทีแบบว่าอยู่คือตอนอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็คือตอนนี้ข้างบ้านกำลังจะสร้าง3ชั้นขึ้นมานะคะแล้วก็คือตัดต้นไม้ด้วยเราไม่อยากเห็นต้นไม้โดนตัดไปก็คือว่าขอหนีไปที่อื่นดีกว่าไกลๆค่ะ
3: จะยินเสียงคลื่นไปด้วยนะพี่ป๊อปน่าจะอยู่ริมทะเลจริงที่ยินเสียงคลื่นซัดเลยทีเดียว
4: ค่ะ
3: อากาศเป็นยังไงบ้างที่นั่นพี่ป๊อปอากาศเป็นยังไงบ้างที่นั่น
4: ลมดีมากเลยค่ะลมดีบรรยากาศดีแล้วก็ฝนมันตกก็คือไม่มากค่ะมันตกแค่ตอนแบบแป๊บเดียวไม่เคยเห็นน้ำมนต์นะคะโปรยน้ำมนต์เสร็จก็คือว่าก็หายไปแล้วค่ะไม่ได้หนักมากคือก็เพื่อนๆก็บอกเหมือนกันว่าที่กรุงเทพที่สมกรอาหารที่เราอยู่นะคะก็คือว่าฝนตกมหาศาลจนกระทั่งว่าไฟดับนะคะต้นไม้โดนแบบเสาไฟแล้วก็ดับทั้งโซนเลยค่ะ
3: จริงค่ะช่วงนี้แบบว่า
4: ไม่ต้องกลับมา
3: จริงกรุงเทพกำลังแบบโอ้โหตกทุกเย็นพี่ป๊อปไม่กลับมาก็ดีกับพี่ป๊อปช่วงนี้อาจจะอยู่ทะเลไปก่อนเพราะว่ากลับมากรุงเทพก็เจอฝนหนักๆหลายคนก็เป็นไม่สบายกันไปนะพี่ป๊อป
4: ใช่คือตอนนี้อ่ะในกรุงเทพเนี่ยมันคือฝนตกหนักแล้วก็นักสถานการณ์มันคือไม่น่าอยู่เท่าไหร่ก็มันจะหาสถานที่เที่ยวตอนนี้อ่ะที่เราบาดเกาะช้างเพราะว่ามันช่วงหน้าโลนะคะห้องพักเนี่ยค่ะเชื่อเลยคะว่าแบบราคาแบบว่าพันสองพันเองอะมันช่วงโลค่ะเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่ตอนช่วงไฮนะคะตอนช่วงบอกว่ากายนขึ้นไปถึง6เดือนข้างหน้านะคะก็เ

0: ถือว่ามันจะช่วงหายแล้วก็คือห้องพักอาจจะแบบว่า 5,000 6,000 7,000 ขึ้นมาใช่มั้ยคะแต่ตอนนี้อ่ะคือว่าที่เราพักนะคะแบบว่าไปที่สยามเบย์บ้างห้อง900บาทค่ะ
1: อู
0: ้ติดทะเลด้วยค่ะ
1: โอ้ย
0: อยากมาไปยังคะอยากมาเลยใช่มั้ยอ
1: ยากไปเลยใช่ไม่ได้ไปเกาะช้างนานมากแล้วพี่ป้อมโอ้โหบรรยากาศแบบน่าจะกำลังแบบนะช่วงนี้เป็นบอกว่าอากาศดีแล้วแล้วตอนนี้พี่ป๊อปอาทิตย์ก่อนหรือว่าพี่ป๊อปก็เคยไปมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมเกาะช้าง
0: เคยมากับพี่เก่งนะคะแล้วก็ติดใจคือเคยมา22ปีที่แล้วแล้วก็เจอเพื่อนแถวนี้นะคะแล้วตอนหลังพี่เก่งที่มาตอนนั้นนะคะคือว่ามาโปรโมทการท่องเที่ยวที่นี่ด้วยบังเอิญเจอเพื่อนที่ไม่เจอกันมา22ปีแล้วก็บอกเพื่อนว่าถ้าอยากเจอฉันเนี่ยขอชนีหน่อยคือชนีคือทุเรียนนะคะทุเรียน
1: ค่ะ
0: ชนีทุเรียนมาให้แล้วก็บอกว่าที่นี่นะเกาะช้างเนี่ยมันคือที่หนึ่งของชนีเท่านั้นเลย 80% คือชนีเท่านั้นแล้วก็คือคนขับรถก็บอกว่าถ้าอยากจะกินทุเรียนอร่อยเนี่ยทำไมไม่กินทุเรียนที่มันแบบต้นแก่ๆนะต้นที่แบบว่า60ปีด้วยคะคือทุเรียนจะมันนะจะน่ากินมากกว่าต้นไม้ที่แบบว่า30ปีจะไม่อร่อยเท่า60ปีทำไมคนเราว่าอายุยิ่งมากทำไมไม่เป็นทุเรียนบ้างนะคะเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งอร่อยค่ะยิ่งมันยิ่งเข้มข้นค่ะ
1: นี่ก็ไปชิมมาแล้วใช่ไหมไปชิมมาใช่ไหมในลูกในต้นแบบ60ปีนั่นคือได้ไปชิมมาแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยแล้วก็มันอร่อยจริงๆค่ะคืออยากให้ทุกคนจะเป็นเหมือนชนีทุเรียนต้นไม้ยิ่งเก่ายิ่งเต๋าเลยค่ะอร่อยจริงค่ะ
1: ยากนะพี่ป๊อปจะเป็นเหมือนแบบว่าชนี60ปีได้เนี่ยมันต้องทำยังไงพี่ป๊อปต้องแบบแหมต้องมีคำแนะนำไหมคะ
0: ต้องให้แบบว่ารุ่นแบบปู่ทวดปลูกมาให้ค่ะนะคะต้องแต่รุ่นแบบว่าคนที่แบบหลายและรุ่นขึ้นมาปลูกขึ้นมาค่ะแต่ว่าถ้าแบบชนีที่มันว่าทำสวนใหม่ขึ้นมามันไม่ได้รสชาตินะคะประมาณนั้นแหละ
1: รสชาติมันต่างกันจนแบบเรารู้สึกได้เลยใช่ไหมพี่ป๊อป
0: รู้สึกได้ค่ะมันไม่ใช่แค่ดื่มไวน์ค่ะทำไมดื่มไวน์ทำไมยิ่งแก่มันยิ่งรสชาติเป็นแบบกลมๆมากขึ้นอ่ะนี่ทุเรียนก็เหมือนกันแหละเหมือนคล้ายๆไวน์เลยล่ะ
1: ยิ่งกลมยิ่งอร่อย
0: ใช่ยิ่งอร่อยค่ะใช่เลยค่ะ
1: ใช่เป็นรับเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้อยู่เกาะช้างแล้วรู้สึกว่าโอ้เป็นยังไงครับแบบมันได้แบบโอ้โหดีท็อกร่างกายดีท็อกใจอย่างนี้เยอะไหมคะพี่ป๊อปอยู่ที่เกาะช้างเป็นยังไงบ้าง
0: คืออย่างนี้นะคะคือว่าเรามาเจอเพื่อนนะคะชื่อหนิงนะคะหนิงเคยอยู่แถวนี้นะคะเจอหนิง22ปีที่แล้วแล้วก็คือครั้งนี้หนิงก็เอาทุเรียนชนีมาให้เราทานเสร็จก็แบบว่าพามาทานร้านคือว่าเปิดร้านชื่อกะทินะคะเปิดสอนทำอาหารไทยแล้วก็แม่ของหญิงก็มาทำช่วยทำครัวให้นะคะเครื่องแกงมันถึงเลยค่ะและรสชาติถึงมากๆเลยอ่ะตอนนี้เพื่อนมาจากกรุงเทพมา6คนนะคะบอกว่านั่งรถกันมา 5-6 ชั่วโมงมาดูซันเซ็ตที่เซ็นทรัลสกายเสร็จแล้วก็มากินข้าวที่กะทิหายเหนื่อยเลยค่ะอาหารอร่อยมากนะคะรสชาติคือว่าอาหารอร่อยจริงๆอ่ะคือทั้งมัสมั่นทั้งแบบว่าตะไคร้ไก่นะคะแล้วก็หลายอย่างเลยค่ะคือทุกอย่างคือมาจากใจมันไม่ใช่อาหารโรงแรมที่ทำให้ฝรั่งกินส่วนใหญ่ฝรั่งเนี่ยที่อยู่โรงแรมมาจะมากินที่นี่กันเพราะว่ามันเป็นออสแตนเทคหรือว่าของจริงของอาหารไทยค่ะ
1: อ๋ออาหารไทยมันถ้าเกิดว่ามันถึงเครื่องจริงๆเครื่องแกงมันถึงจริงๆมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ได้ริมรสอาหารไทยอย่างแท้จริงไม่ได้เหมือนแบบตามร้านในกรุงเทพเนาะพี่ป๊อปเนาะคือแบบมันจะไม่ได้แบบความเข้มข้นของเครื่องแกงแบบอาหารไทยๆที่ทำกันอย่างที่ร้านกะทิอย่างที่พี่ป๊อปบอก
0: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าอะไรเนี่ยแบบมัสมั่นนะคะเหมือนมัสมั่นเนื้อนะคะแล้วก็ไปทานแบบว่าคือเขาตัดเป็นลูกเต๋าขึ้นมาเนื้อคือมันนุ่มมากเลยเขาถามว่าทำไมเนื้อมัสมั่นมันนุ่มขนาดนี้วะซูวีก่อนใช่ซูวีไหมคะคือว่าไปแบบว่าใส่ถุงแล้วคือไปนึ่งให้มันแบบว่าโดนน้ำให้มันนุ่มก่อนแล้วถึงไปทำขึ้นมาคือทำให้นุ่มก่อนคือจะทำซูวีก่อนแล้วก็ค่อยๆไปทำมัสมั่นขึ้นมาแบบโอ้โหโอ้ยคิดถึงแบบว่าให้เนื้อเนี่ยมันเปื่อยก่อนถึงจะกินไ พระเจ้าช่วยคือร้าน
1: พิถีพิถันมาก
0: เลยนะคะใช
1: ่เขาพิถีพิถันแบบว่าขั้นตอนนี้กูมันต้องใช้ระยะเวลาในการทำนะพี่ป๊อป
0: ใช่แล้วก็คือตะไคร้คือแบบว่าทอดกระไทยแบบว่ากับไก่ขึ้นมาเนี่ยคือตัดซอยๆมันเล็กๆเช่นเล็กๆเลยอะค่ะมันจะกรอบมันจะหอมแล้วก็คือมันถึงเนื้อมากๆนะคะคืออาหารเขาก็ตั้งใจทำมันเหมือนกับว่าใครมาทานขึ้นมาก็โอ้โหอร่อยจริงขนาดว่าไอติมนะคะเป็นไอติมเจลาโต้เนี่ยเพิ่งมาช่วยเขาทำเจลาโต้ขึ้นมาว่าเจลาโต้กับไอติมมันไม่เหมือนกันเลยนะคะเจลาโต้จะแบบใช้น้ำตาลน้อยกว่าเยอะเลยอะแล้วก็มันจะฟูกว่าถ้าใครไปกินเจลาโต้ที่อิตาลีเดี๋ยวจะรู้เลยว่าเจลาโต้กับไอศกรีมมันจะไม่เหมือนกันเลยแต่มันจะฟูกว่ามันจะนวลกว่านะคะแล้วก็น้ำตาลน้อยกว่าด้วยค่ะ
1: ซึ่งมันก็ดีต่อสุขภาพมากกว่าไหมคะพ
0: ี่
1: ป๊อป
0: ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะคือถ้าใช้ของจริงกินของจริงขึ้นมามันก็อาหารมันถึงแล้วค่ะนะคะคือเขาใส่ใจจริงมันคืออาหารไทยจริงๆแล้วนะคะคือเครื่องปรุงอ่ะเครื่องแกงเท่าไหร่อ่ะคือมันต้องเตรียมก่อนนะมันไม่ใช่แบบว่าอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งทำง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะ อาหารฝรั่งแบบพิซซ่าสปาเกตตี้คุ้นทำง่ายแต่ว่าเครื่องแกงเนี่ยของไทยเนี่ยมันต้องคิดก่อนต้องวางเครื่องแกงทั้งพริกก่อนใช่ไหมคะต้องทำก่อนต้องได้มันเหมือนจะง่ายได้แต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้เน้นง่ายมันไม่มีผัดไทยไม่ได้มีผัดจิ๋วคือเขาเอาแบบว่าของที่มันแบบเข้าเนื้อเลยค่ะคือแบบปลาคือใส่เครื่องเทศทั้งหลายคือแบบว่ารสชาติจะถึงเนื้อเลยค่ะ
1: ใครฟังอยู่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วพี่ป๊อปเริ่มหิวก
0: ัน
1: แล้วนะห
0: ิ
1: วย
0: ่
1: ำ
0: ดึก
1: อยู่ตรงไหนร้านกะทิตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงไหนของเกาะช้างพี่ป๊อป
0: ไปเข้าไปในใน Google Map เลยค่ะแล้วก็กดเลยค่ะ KATI City Culinary ที่เกาะช้างเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมานะคะมันเมนชื่อเลยค่ะตรงข้างของเซฟเลยค่ะมันไม่มีอะไรเลยเพราะตอนนี้นะคะคือว่าเกาะช้างคนน้อยมากพูดตรงๆเลยค่ะและเป็นช่วงเวลาที่เราที่ชอบไปเที่ยวที่เกาะช้างที่สุดเพราะว่ามันไม่มีคนเลยค่ะไม่มีคนนะคะที่เข้าพักแค่ถูกมากๆ900บาทพันนึงได้แบบตอนช่วงหน้าหายเนี่ยมันแบบว่า 4,000 5,000 ถ้าส่วนใหญ่ตอนที่ไปพักที่สยามเบย์นะคะจะมีคนไทยจากกรุงเทพไปเห็นรถจอดมาเอาที่ตกปลาไปเดินนะคะหน้าที่เราห้องพักอ่ะไปตกปลากัน
1: ว้า
0: วมันรู้สึกว่าคือมันเอื้อมถึงได้มันไม่ใช่ว่าคือส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวเขาทำให้ฝรั่งอยู่ใช่ไหมคะนะใช่ไหมคะบางทีแบบเราไปบางที่ที่แบบบางทีไปเกาะที่อื่นอ่ะแล้วเขาที่อื่นบอกว่าถ้าเป็นคนไทยไม่ยอมเสิร์ฟเพราะว่าเขาบอกว่าคนไทยไม่ให้ทิปเยอะเท่าคนฝรั่งเคยได้ยินไหมคะ
1: ค่ะเขาได้ยิน
0: ใช่ไหมหรือว่าแท็กซี่ไม่ยอมรับคนไทยเพราะว่าฝรั่งจะเอามากกว่าเพราะว่าฝรั่งให้ทิปมากกว่าคือแบบ อะไรวะเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ไปแล้วว่า
1: เนาะทำไมแบบว่าเป็นการท่องเที่ยวที่แบบว่าเลือกด้วยนะ
0: มันไม่ใช่เลือกอย่างเดียวแต่ว่าคือแบบว่าลังเกียจคนไทยเองอ่ะนะคะส่วนใหญ่ที่แบบเราเคยเห็นมาก็คือว่าเจ้าของเป็นแบบว่าคนไทยกับแฟนฝรั่งแล้วก็คือว่าเพื่อนเราคนหนึ่งนะคะเป็นแบบตากล้องเป็นคนไทยตากล้องให้กับโรงแรมโซนไปที่ร้านแต่ไม่ใช่ร้านครับโรงแรมที่หนึ่งที่สมุยนะคะคือใส่รองเท้าแตกนะคะแล้วก็ขาสั้นแต่ว่าก็มาจากนิวยอร์กมาถ่ายรูปให้นะคะไปถ่ายรูปแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมไม่ให้เข้าเพราะว่าดูถูกเขาเพราะใส่ขาสั้นแล้วก็รองเท้าแตก
1: เห็นการแต่งตัว
0: มันน่าเกลียดไหมอ่ะเข้ามาจากโรงแรมนะคะ
1: ไม่รู้ไงมองแค่การแต่งตัวมองแค่แบบเหมือนตัดเสียนคนแค่ภายนอกเท่านั้นเอง
0: แล้วก็มองแล้วเขาบอกด้วยนะเขาบอกแบบตากล้องเราเพื่อนเรานะคะเป็นคนไทยที่แบบตกพื้นที่นิวยอร์กบอกว่าคนไทยไม่รับ
1: โอ้ยนี่พลาดนะ
0: พลาดไหมคะพลาดอย่างแรง
1: พลาดเลยพลาดแล้วโรงแรมนั้นแย่แล้ว
0: แย่เลยอ่ะ
1: เป็นถามต่อว่าตอนนี้เป็นอยู่ที่เกาะช้างแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้แล้วแบบเป็นช่วงที่แบบเอาล่ะเพื่อนๆมาแล้วมาฉลองวันเกิดกันที่นั่นเป็นยังไง
0: ก่อนเพื่อนมานะคะก็อยู่ที่นี่มาบอกว่าโอ้โหเป็นอาทิตย์กว่าแล้วค่ะแล้วก
1: ็
0: ตอนเช้าไปเดินชายหาดนะคะเดินชายหาดออกกำลังกายทำสมาธินะคะ ดูน้องปูออกไปจากรูปูทั้งหลายเพราะว่าแล้วก็เป็นราศีปูเหมือนพี่เก่งเนาะก็คือดูปูนะคะแล้วคือนกเงือกเยอะมาก
1: เห็นนกเงือกด้วยมีจังเลย
0: นกเงือกมหาศาลเลยคือ10ตัวคือผ่านบินผ่านมาแล้วว่านกเงือกคือแบบว่าเป็นนกที่แบบอยู่เป็นคู่ตลอดชีวิตก็คือเป็นเห็นครอบครัวบินผ่านมาตัวบนเริ่มเลยแบบโอ้โหเพราะว่าด้วยเกาะช้างเนี่ยเป็นแบบอุทยานแห่งชาติเยอะมากนะคะยังรักอนุรักษ์อยู่นะคะคือว่าเราไปพักที่โรงแรมที่สยามเบย์เนี่ยข้างหลังคือเป็นแบบเป็นป่าไม้เป็นภูเขาป่าไม้เลยอ่ะแล้วก็เห็นนกเห็นลิงลิงมาเคาะนะหลังคาบ้านที่เราพักอยู่เลยค่ะ
1: ธรรมชาติจริง
0: ธรรมชาติใช
1: ่ซึ่งถ้าเรามาในช่วงไฮซีซั่นก็อาจจะเห็นสิ่งเหล่านี้น้อยลงนะ
0: ถ้ามาไฮซีซั่นนะคะต้องต่อสู้แย่งกินแย่งอยู่แล้วก็ทุกอย่างค่อนข้างจะแพงคือปลายปีนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยก็ทุกอย่างไม่ใช่ย่อมจะแพงนะคะแต่ว่าบรรยากาศที่ฝั่งนี้จะพายุจะเข้าพอสมควรมากกว่านี้อีกอะแล้วก็ไม่อยู่เท่าไหร่ไม่น่าอยู่เท่าไหร่ค่ะมันไม่รู้อะเพื่อนๆก็บอกว่าเชิญมาเยี่ยมตอนช่วงหน้าโลต้อนรับได้โชคดีเนี่ยมันเกิดเราช่วงหน้าโลค่ะ
1: พอดีเลยมาถูกเวลาพอดี
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วหลังจากเดินชายหาดแล้วพี่ป๊อปไปที่ไหนต่ออีกไหมคะเห็นบอกว่าอยู่เป็นอาทิตย์นั้นน่าจะมีไปที่ไหนอีกบ้างไหมคะ
0: ก็เพื่อนนะคะเพื่อนที่มาทำร้านอาทิตย์เนี่ยคือหนิงเขาก็จะมีร้านเบเกอรี่นะคะและเบเกอรี่ของเขาเขาทำครัวซองทำขนมปังทำของต่างๆคือไปนวดขนมปังของเขาด้วยอ่ะนะคะสมาธิดีมากเลยค่ะเรียกว่าสุดยอดเลยค่ะแบบดูขนมปังทำขนมปังทำครัวซองทำแบบยองเพิ่มเบรกเก็ตนะคะทำแบบกะทิทำแบบว่าพวกเจลาโต้คือแบบมันสนุกดีนะคือการที่เราได้แบบลงมือทำอ่ะมันสนุกดีกับเรามากๆเลยเราชอบทำเพราะว่าอยู่อเมริกาก็ทำให้กับพ่อกับแม่กินแล้วก็พ่อกระบนขึ้นมาว่าหนูทำขนมขึ้นมาเนี่ยทำให้พ่ออ้วนมหาศาลนั่นเนี่ยทำแล้ว
1: ทำแล้วต้องมีคนกิน
0: ใช่ทำแล้วคนกินแล้วบอกว่าบ่นว่าอ้วนก็ไม่กล้าทำแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ได้กลับมาทำอีกรอบก็เลยทำให้แบบสนุกขึ้นมาพี่ป๊อป
0: ใช่เพราะว่าที่ทำให้กับว่าร้านค้าเขาไปขายต่อได้ตอนนั้นทำแล้วก็ต้องทำเพราะว่าต้องทำให้พ่อแม่กินแล้วก็เขาจะบ่นก็บอกทำทำไมเยอะแยะของเยอะแยะของเหลืออ
1: ันนี้ไม่ต้องละอันนี้เราทำให้คนอื่นกินละ
0: มันสนุกมากเลยอ่ะมันได้เห็นคนเขาแบบเนาะอย่างเขาจะรับทานเมื่อวานก็เจอเชฟคนนึงมาจากฝรั่งเศสเป็นแบบว่าเป็นกรรมการของไอซ์เชฟด้วยอ่ะมากินขนมปังมากินของวันนี้ขึ้นมาแล้วโอ้โหคนฝรั่งเศสนี่จะมาจะติดเก่งมากเลยค่ะ
1: ค่ะสนุกเลยพี่ป๊อปได้แอบไปส่อง IG พี่ป๊อปเป็นหนึ่งมีแบบว่าช่วงชอบตอนช่วงเป่าเค้กไงป๊อปตกลงเค้กอันนั้นเทียนดับหรือยังตอนนี้เทียนดับหรือยังคะ
0: ดับแล้วค่ะดับแล้วเพื่อนแก้ขนาดได้บอกว่าฟูล็อกการ์ดผมว่าโอเคทำให้เพื่อนของล็อกก็ดีใจแล้วค่ะคือแบบโอเคค่ะประมาณนั้น
1: เค้กอันนั้นไม่ใช่ร้านนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ร้านเพื่อนนะ
0: ร้านเพื่อนค่ะเพื่อนทำเองเลยค่ะนี่แหละเพื่อนแบบว่าที่ทำร้านกะทิที่ทำร้านเบเกอรี่นะคะเอาดูแปลงเนี่ยก็คือว่าเขาทำเค้กเลเวนทาร์ให้กินด้วยนะคะคือเขาก็มีเตาอบเขามีเครื่องมือแล้วเขาก็ทำเองเลยค่ะมันมีอะไรดีเท่ากับการที่เพื่อนทำเค้กให้เรากินเนี่ยโอ้ยจริงๆปลื้มใจมากเลยค่ะ
1: เลยค่ะฟังกันแล้วจะบอกว่าดูมีความสุขจังเลยอ่ะกับการแบบว่าไปเนาะไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเพื่อนนะเหล่าเพื่อนๆที่เราแบบโอ้ได้พูดคุยได้เป็นอย่างที่บอกว่าไปร้านอาหารอ่ะไปอยู่ในร้านอาหารที่มันแบบทุกขั้นตอนใส่ใจทุกขั้นตอนเนาะมันไม่ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างพี่ป๊อปมองไหมคะว่าสิ่งที่เราไปเกาะช้างครั้งนี้เราได้อะไรมาบ้างอยู่กับตัวเอง
0: คือเราก็อยู่คนเดียวมาตลอดแล้วก็อยู่กรุงเทพนะในเรื่องกรงของเทพมากกว่าไม่ใช่กรุงเทพกรงของเทพ มันรู้สึกว่ามันเหงากว่านะคะอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวแบบนั้นอะแล้วคือมาออกมาข้างนอกเนี่ยมันจะเห็นเพื่อนได้ยินเสียงหัวเราะเพื่อนทำอาหารให้เรากินแล้วก็นะมีอะไรคุยกันอยากปรึกษากันมันรู้สึกว่าเรามีค่าขึ้นมาในสังคมอะที่บอกว่าเราได้อยู่ที่นี่ได้เหยียบธรรมชาติแล้วก็ช่วงโลเนี่ยมันเหมือนแบบ มันไปที่อื่นแต่มันไม่เหมือนกันอ่ะมันแบบมันเงียบแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ค่ะนะคะ
1: ค่ะโอ้ยก่อนจะจบไปพี่ป๊อปอยากให้พี่ป๊อปเชิญชวนแล้วกันแหมใครที่กำลังฟังอยู่อยากจะไปเกาะช้างในช่วงโลซีซั่นนี่เหลือเกินไปกันดีกว่าค่ะพี่ป๊อปเชิญชวนเลยดีกว่าก่อนจะปิดเบรกไป
0: จะบอกว่านะคะที่เราไปพักนะคะคือไม่ได้โฆษณาอะไรแต่ว่าประทับใจนะคะที่แสมเดที่ประทับใจอีกอย่างนึงคือว่าที่นี่นะคะคือน้องหมาน้องแมวอยู่ได้มาได้เลยค่ะใครที่มีสัตว์ทั้งหลายพามาได้ด้วยค่ะเราเห็นจะไปเช็คมาไปถึงแบบว่าปอมๆไปถึงหมามอลตีสทั้งหลายก็คือคนที่เขารักหมาเหมือนพระไคเป็นลูกเลยอ่ะพามาได้ด้วยเลยค่ะคือนิ่งหน่อยได้นั่นนะคือแบบโอ้โหเป็นอบอุ่นใจมากนะคือว่ามาพักผ่อนมาพาน้องหมามาแล้วคือห้องพักแบบว่า1,000-2,000อ่ะมันแบบคุ้มค่าไหมคะ
1: คุ้มมาก
0: เกือบไปยุโรปเลยค่ะตอนนี้คือยุโรปคือว่าอุณหภูมิแบบว่าน ะ45 องศาอยู่ประเทศไหนดีกว่าลมดีอากาศดีอาหารอร่อยทุกอย่างถูกมาเที่ยวประเทศไทยดีกว่าที่เราไปรอบค่ะ
1: เขาบอกว่าทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ได้ยินเสียงคลื่นตลอดทั้งช่วงค่ะพี่ป๊อปน่าจะอยากไปกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้หลายคนน่าจะวางแผนไปแล้วค่ะน่าจะไปตามพี่ป๊อปแน่ๆวันนี้ส่งพี่ป๊อปไปให้สนุกสนานกับเพื่อนๆต่อเลยค่ะพี่ป๊อปขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะค
1: ่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยข่าวคราวดีๆกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ร่วมสนุ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30 นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30 นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30 นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
6: 21:34 น.ค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ค่ะยังอยู่กับโบค่ะอลิสราประดิษวรรณค่ะกลับมาเจอกันต่อนะคะหลังจากที่คุยกับพี่ป๊อปไปแล้วเนาะว่าโอ้ตอนนี้พี่ป๊อปอยู่ที่เกาะช้างจังหวัดตราดใครหลายคนที่เคยไปเกาะช้างแล้วนะคะส่งเสียงมาบอกกันก็ได้ค่ะว่าส่งคอมเมนต์มาคุยกันนิดนึงก็ได้ค่ะที่ Facebook Fanpage Thinking Radio หรือว่าทางไลฟ์ทาง YouTube ก็ได้ค่ะ Thinking Radio นะคะหรือว่าทาง LINE @Thinking Radio ก็ได้เหมือนกันนะลองส่งกันมาดูว่าเกาะช้างณปัจจุบันใครไม่ได้ไปนานแล้วหรือว่ากลับไปเที่ยวอีกครั้งนึงเนี่ยก็ลองคุยแลกเปลี่ยนกันมาก็ได้ค่ะว่าที่ไปเกาะช้างมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปเจออะไรเจออะไรที่มีความแตกต่างกันบ้างนะคะก็ลองส่งกันมาคุยกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงกันยังไงเกาะช้างโอ้โหก็ไปนานมากนะเกาะช้างไม่ได้ไปแบบว่าเป็น10 ปีแล้วมั้งคะตอนนั้นก็คิดว่าตอนนั้นก็สวยแล้วนะแต่ตอนนี้หลายคนน่าจะไปเจอกันมาล่าสุดยังสวยเหมือนเดิมไหมการเดินทางมันสะดวกไปแต่ว่าตอนที่พวกไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอฝนอ่ะฝนตลอดทั้งวันเลยก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกไปที่ไหนนะอยู่แต่ในที่พักมันก็เลยไม่ได้ออกไปเห็นอะไรเยอะแยะมากมายลองแลกเปลี่ยนกันดูค่ะแต่ว่ามีข่าวคราวที่น่าสนใจมาบอกกันนะข่าวคราวประชาสัมพันธ์มา พูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์นี้กันดีกว่าค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังเองเนี่ยรู้สึกว่าปวดคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงเนี่ยไม่ว่าจะนั่งจะนอนอยู่หน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลเนี่ยค่ะให้สุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองเนี่ยตำรับวัดโพค่ะช่วยดูแลคุณนะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นค่ะซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนาค่ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่จะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้นะคะรับไปเลยค่ะ12รับขนาด12กรัมเนี่ย8ขวดแล้วก็3กรัมอีก6ขวดค่ะวันนี้เราให้คุณผู้ฟังจ่ายไป999บาทนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่02-114-3990 02-114-3990 นะคะก็มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ช็อปแมเนียเองอยากนำเสนอนะสำหรับใครที่มักจะแบบนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งแบบเล่นเกมนั่งนานๆเนี่ยค่ะเพราะว่าสุกายะเองก็เป็นตัวอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะสามารถทำให้แบบเอาไปนวดแล้วก็คลายเส้นได้ที่สำคัญก็คือมันเหมือนเป็นอโรมาด้วยค่ะมันกลิ่นมันจะช่วยทำให้เรารู้สึกว่ามันหอมมันช่วยทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยก็นำมาฝากกันนะคะแบบไม่ใช่ขวดเดียวนะคะ999นี่คือรับ12กรัม8ขวดแล้วก็แถมให้อีกขนาด3กรัมอีก6ขวดด้วยโอ้คุ้มค่ามากๆสำหรับสุกายะค่ะนำมาฝากกันพูดถึงข่าวคราวที่น่าสนใจไปแล้วค่ะมีอีกหลายข่าวคราวที่อยากนำมาฝากนะช่วงนี้ก็หลายคนก็หันมาดูแลสุขภาพกันเยอะมากขึ้นนะคะว่าช่วงนี้เองก็มีข่าวคราวเรื่องของสุขภาพอันนี้มาพูดถึงเรื่องของตัวสุขภาพที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดบ้างแล้วเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราได้ยินคำว่า wellness เยอะแล้วเกินนะตลาด wellness economy ไทย economy ของไทยเนี่ยก็จะมีความก้าวหน้าที่ช่วงนี้เศรษฐกิจโลกเองก็เรียกว่าอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่ค่ะที่หลังจากที่แบบไปมุ่งเน้นเรื่องของการรักษาโรคเนาะไปมุ่งเรื่องของ medical service ไปตอนนี้ก็จะก้าวผ่านก้าวข้ามไปแล้วค่ะไปสู่เรื่องของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมเนาะซึ่งจะกลายเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ต้องบอกว่ามันทรงพลังมากๆในทศวรรษนี้นะแต่ว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพนะแต่ว่าเราจะถือว่าอันนี้เป็นโอกาสทองค่ะในการที่จะไปขยายฐานรากเศรษฐกิจผ่านยุทธศาสตร์เลยค่ะที่พูดถึงนี้นะคะว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งปรับโหมดประเทศจากการเป็นเพียงแค่โรงพยาบาลของโลกเนี่ยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาวะที่ยั่งยืนนะเป็นข้อมูลมีข้อมูลจากทาง Global Wellness Institute นะคะหรือว่า GWI เนี่ยเขาพูดฉายภาพของเมกะเทรนด์นี้ค่ะเขาระบุว่าในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาวะโลกเนี่ยสูงถึง 6.8 ล้านล้านดอลลาร์แล้วก็จะพุ่งทะยานไปสู่ 9.8 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2029ค่ะขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยค่ะก็จะขยับขึ้นมาเป็นตลาดอันดับ2ของโลกเลยนะคะที่มีมูลค่ากว่า 2.03 ล้านล้านดอลลาร์เลยแล้วก็ตลาด Wellness Economy ในไทยเนี่ยปัจจุบันต้องบอกว่ามีมูลค่าสูงนะคะมีถึง 600,000 ถึง 670,000 ล้านบาทแล้วก็มีอัตราเรื่องของการเติบโตเฉลี่ยแล้วแบบ 5% ต่อปีแล้วก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงกว่า GDP ภาพรวมของประเทศอย่างมีนัยยะน่าสำคัญเลยค่ะการที่ไทยเนี่ยติดอันดับ1ใน15จุดหมายปลายทาง Wellness Tourism ของโลกเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นแต้มต่อแล้วล่ะในเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญแต่ว่าการที่จะคว้าเอาแบ่งเอาเค้กมูลค่า 9.8 ล้านล้านดอลลาร์มาได้ด้วยการบริการอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอค่ะอาจจะยังนะล่าสุดเนี่ยทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยแหละค่ะเขามีการประกาศพูดถึงทิศทางนะในการทำยุทธศาสตร์อันนี้นะคะว่าเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลได้หลังจากที่เขาคว้านะอันดับหนึ่งของโลกด้านของ SDG 3 ในปี2026มาได้สำเร็จแล้วเนี่ยค่ะก็ทางอธิการบดีมหาลัยมหิดลเนี่ยแหละค่ะเขามีการวางยุทธศาสตร์อย่างที่บอกไปนะคะ holisticwell-being นะคะแล้วก็เป็นสุขภาวะองค์รวมเนี่ยให้เป็นหนึ่งในหมุดหมายของประเทศในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัยเลยตั้งแต่แบบเด็กประถมครอบครัวชุมชนวัยทำงานจนไปทั่งถึงผู้สูงอายุค่ะก็พัฒนาเรื่องของสุขภาวะไปในมิติที่มันกว้างกับการรักษาโรคนะคะครอบคลุมไปทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยแล้วก็การเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมด้วยผ่านการขับเคลื่อน Wellness Economy ของประเทศไทยนะก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นการผลักดันการให้ Wellness ของเราเนี่ยเป็นไปได้มากกว่าเรื่องของการแบบนวดคลายเครียดนะแต่ว่ามันมีเรื่องของธุรกิจที่มันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพใจเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่น่าสนใจและอยากนำมาฝากกันค่ะพูดถึงเรื่องของอย่างเมื่อสักครู่เราพูดกับพี่ป๊อปไปว่าช่วงนี้หน้าฝนและช่วงนี้แบบฝนตกบ่อยๆช่วงเย็นๆผู้ปกครองหลายคนก็อาจจะเห็นว่าเด็กๆหลายคนรู้สึกว่าป่วยกันเยอะขึ้นหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะเรียกว่าเป็นภัยเงียบในฤดูฝนที่ผู้ปกครองเองเนี่ยคุณหมอบอกว่าอย่าชะล่าใจนะมันจะอาจจะทำให้เกิดโรคหนึ่งซึ่งหลายคนน่าจะไม่แน่ใจว่ารู้จักกันหรือเปล่าสำหรับโรคไวรัส RSV นะเขาบอกว่าในปี68ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยเด็กสะสมสูงถึง 48,000 กว่ารายเลยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง7รายด้วยนะคะก็ถือว่าตัวเลขนี้มันน่าห่วงเหมือนกันเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ80กว่าเนี่ย 80.47 เนี่ยเป็นกลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่0ถึง4ปีซึ่งเป็นวัยที่เรียกว่าเป็นวัยเปราะบางที่สุดนะก็สอดคล้องกับสถานการณ์ล่าสุดในปี69นี่แหละตั้งแต่ข้อมูลสะสมนะวันที่30พฤษภาคม2569ก็พบว่าผู้ป่วยแล้วเนี่ย 1,885 รายโดยยังคงเป็นกลุ่มเด็กเล็กอยู่ค่ะวัย0ถึง4ปีที่เรียกว่าเป็นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 69.94 เลยนะสถิตินี้ตอกย้ำให้เราเห็นเลยว่า RSV เนี่ยเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบสาธารณะและก็ครอบครัวด้วยค่ะก็ถ้าเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างที่บอกช่วงนี้ฝนตกชุกตกบ่อยๆเนี่ยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยเขาก็เลยร่วมกับมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนมีการจัดงานนี้ขึ้นมานะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเจาะลึกภัยเงียบหน้าฝนทำไม RSV เนี่ยจึงเป็นวิกฤตภาระโลกที่แบบน่ากังวลในเด็กแล้วก็หาแนวทางป้องกันกันยังไงก็มีการจัดการเสวนากันไปค่ะซึ่งเนื้อหาที่ออกมาบอกว่ามันน่าสนใจนะเพราะว่าเขาก็อธิบายแล้วค่ะว่า RSV เนี่ยมันไม่ใช่แค่หวัดธรรมดานะคะก็เป็นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าโรคไวรัส RSV เนี่ยเป็นภัยเงียบที่มุ่งโจมตีเขาเรียกว่ามุ่งโจมตีไปที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างของเด็กทารกแล้วก็เด็กเล็กโดยตรงเลยในช่วง 2-4 วันแรกเนี่ยจะมีอาการคล้ายๆกับหวัดทั่วๆไปค่ะมีน้ำมูกใสมีไอเบาๆแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาการก็จะทรุดโรงพอทรุดอย่างรวดเร็วเลยค่ะเด็กจะไอหนักขึ้นมีเสมหะแบบเหนียวๆข้นๆนะปริมาณน้ำมูกก็เยอะขึ้นซึ่งเด็กบางรายเนี่ยอาจจะไม่มีไข้เลยก็ได้นะคะแต่ว่ามีอาการหายใจลำบากซึ่งหากว่าปล่อยเอาไว้เนี่ยให้เชื้อมันลุกลามไปจะส่งผลให้เกิดภาวะหลอดลมฝอยอักเสบได้ปอดอักเสบนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายอาจจะขาดออกซิเจนจนนำไปสู่อันตรายได้ก็ทั่วไปเนี่ยทางไวรัส RSV เนี่ยในประเทศไทยมักจะระบาดพุ่งสูงอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝนที่ลากยาวไปถึงฤดูหนาวนะคะซึ่งก็คือช่วงเดือนนี้แหละมิถุนายนไปจนถึงพฤศจิกายนของทุกปีเลยซึ่งสิ่งที่น่ากังวลก็คือสัดส่วนของเด็กที่ป่วยหนักเนี่ยค่ะจนต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยจะสถิติปี68ปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็พบว่ามีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเนี่ยสูงถึง 18,834 รายหรือว่าคิดเป็น 38.86 เลยนะน้อยละ 38.86 ของผู้ป่วยทั้งหมดเนาะแต่ว่าแม้ว่าในปี69เนี่ยจะเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลที่ระบาดมานะแต่ว่าสถิติพบผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย 647รายแล้วนะคะคิดเป็นร้อยละ 34.32 แล้วสะท้อนให้เห็นเลยว่าความรุนแรงของไอ้เจ้าโรคเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยห้ามชะล่าใจเด็ดขาดต้องเฝ้าระวังสัญญาณเตือนวิกฤตอย่างใกล้ชิดค่ะก็หากว่าพบว่าลูกตัวเองเนี่ยมีอาการหายใจหอบเหนื่อยสังเกตเห็นหน้าอกแบบดึงรั้งหรือว่าชายโครงเนี่ยบุ๋มลงไปขณะหายใจเนี่ยหายใจมีเสียงวีดวีดเนี่ยนะคะได้ยินเสียงแบบคลื่นคลาดหรือว่าซึมลงกินนมน้อยลงหรือว่ามีอาการที่แบบที่ริมฝีปากเนี่ยปลายมือปลายเท้าแบบเขียวคล้ำแล้วเนี่ยต้องรีบส่งไปพบแพทย์ไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะก็เพราะว่ามันจะเกิดความเสี่ยงได้ง่ายอันนี้เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากไวรัส RSV เนี่ยเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำหรับเด็กทารกในช่วงแรกหลังจากคลอดเลยนะคะก็เป็นความน่ากังวลกันเนาะส่วนวิธีป้องกันค่ะเขาบอกว่ามีวิธีการป้องกันเนาะนะคะกำลังหาดูว่าวิธีการป้องกันก็คือมันจะมีเรื่องของภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปค่ะ RSV สำหรับเด็กแรกเกิดและก็เด็กเล็กเนี่ยก็ไม่ใช่วัคซีนค่ะครับแต่ว่ามันเป็นแอนติบอดีที่เขาจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อแล้วทารกจะได้รับภูมิคุ้มกันไปใช้ปกป้องไวรัสได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ร่างกายสร้างภูมิเองค่ะสามารถฉีดให้กับเด็กได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าสามารถเริ่มฉีดได้ในเดือนมิถุนายนที่เริ่มมีการระบาดเป็นต้นไปเพื่อให้ระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยมันครอบคลุมตลอดช่วงฤดูกาลนะคะก็ทำให้มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะมีการออกฤทธิ์ป้องกันยาวนานอย่างน้อย6เดือนค่ะก็อันนี้นำมาฝากกันสำหรับเด็กๆเห็นช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆค่ะก็รู้สึกเป็นห่วงนะว่าเด็กๆหลายคนอาจจะมีเรื่องของโรคทางเดินหายใจเข้ามาก็ลองตรวจสอบกันดูค่ะถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาคุณหมอได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากกันอีกหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวที่นำมาบอกเล่า965กันนี่แหละค่ะอีกหนึ่งเรื่องพูดถึงเด็กไปแล้วเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าพูดถึงเรื่องของผู้ใหญ่กันบ้างมีได้มีโอกาสไปอ่านของแมเนเจอร์ออนไลน์นะคะเขาพูดถึงเรื่องของเทรนด์ใหม่ยุคนี้ไม่ใช่แค่อายุยืนค่ะแต่ว่าต้องสูงวัยในแบบที่ยังเดินไปซื้อของหน้าปักซอยเองได้นะเป็น3เคล็ดลับอายุยืนแบบสุขภาพดีไม่มีโรคค่ะก็ถ้าอยากให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะว่าถ้าสมมติเราตอนนี้หลายคนก็น่าจะถึงกันแล้วสำหรับอายุ75นะคะถ้าหลายคนอยู่ในช่วงวัยอายุ75แล้วเนี่ยโอ้แบบสามารถแบบก้าวขึ้นลงเครื่องบินจูงมือคนข้างๆไปเที่ยวต่างประเทศได้อย่างกระฉับกระเฉงสมองก็ยังดูแจ่มใสนะหัวเราะเสียงดังๆได้เนี่ยหรือว่ากำลังนั่งมองภาพแต่ว่าถ้าตรงกันข้ามเองเนี่ยเรานั่งอยู่บนรถเข็นหรือเปล่ากำลังมีคนเข็นเราไปหาหมอหรือเปล่าสัปดาห์ละ3วันหรือเปล่าอ่ะใครที่อยากจะเห็นตัวเองในแบบไหนคะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพหรือเปล่านะอันนี้เขาก็มีคำแนะนำเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีคำแนะนำยังไงเขาบอกว่าแกยังสง่างามแล้วจากไปแบบเฉียบพลันหรือยังไงอันนี้ลองดูนะคะแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนกฎของมื้อเที่ยงค่ะเขาบอกว่าถ้าเรามี3เคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้แบบว่าเราสามารถอยู่ได้อย่างยาวนานอันนี้ไม่ใช่ทางลัดนะคะอันนี้เป็นแบบว่าลองดูมาว่าเราทำได้หรือเปล่าเปลี่ยนกฎมื้อเที่ยงเขาบอกว่าไม่ต้องอดของอร่อยที่ชอบแต่ว่าแค่เพิ่มผักเข้าไปให้ได้ครึ่งหนึ่งของจานในทุกมื้อค่ะเพื่อลดโอกาสการเป็น 1-45% ของคนที่มีภาวะโรคอ้วนนะโรคอ้วนนะแล้วก็ขยับเพื่อสะสมแต้มอันนี้ต่อไปเปลี่ยนจากมื้อเที่ยงแล้วเพิ่มผักเข้าไปต่อไปก็คือขยับเพื่อสะสมแต้มก็คือถ้าไม่มีเวลาไปเข้ายิมเข้าฟิตเนสเนี่ยลองเปลี่ยนมาเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์2ขั้นก็ได้2ชั้นชั้น2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าตั้งกฎกับตัวเองว่าจะลุกขึ้นยืนยืดเส้นยืดสายทุกครั้งที่ดูซีรีส์นั่งดูซีรีส์จบไป1เรื่อง1ตอนแล้วเนี่ย1ตอนนะคะแค่1ตอนก่อนแล้วกันก็ค่อยลุกขึ้นไปยืดเส้นยืดสายก่อนก็ลองดูนะตรวจเช็คความเสี่ยงก่อนมีอาการก็อย่ารอให้เราแบบแน่นหน้าอกแล้วค่อยไปโรงพยาบาลค่ะการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเรื่องของหลอดเลือดหัวใจหรือว่าเบาหวานตั้งแต่อายุ35เนี่ยคือการสกัดเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมนะคะอย่าให้ไปรอให้แบบหายใจไม่ออกก่อนแล้วค่อยไปพบแพทย์นะ เอออันนี้เขาเขียนไว้อย่างน่าสนใจว่าสุขภาพเนี่ยไม่ใช่รางวัลแต่คือการลงทุนเนี่ยคือการหันมาใส่ใจพฤติกรรมการกินการนอนการออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการกลัวตายแต่มันคือเรื่องของการลงทุนเพื่อให้เราแน่ใจว่าในวันที่เราอายุแบบ70-80แล้วเนี่ยจะยังเป็นผู้เฒ่าที่แบบโอ้เฟี้ยวฟ้าวแบบอุ้มหลานไปวิ่งเล่นในสนามในสวนไปเที่ยวกับหลานได้ใช้ชีวิตทุกวันได้อย่างมีอิสระไม่ใช่แค่มียอดตัวเลขอายุขัยที่ยืนยาวแต่ว่าโอ้ข้างในดูมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็นำมาฝากกันไว้สำหรับอาจเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆเนาะอาจจะไม่ได้ฝืนตัวเองมากนักแต่ว่าลองทำกันดูก็ได้ค่ะว่าเฮ้ยมันง่ายจริงหรือเปล่าเฮ้ยแกพูดแกก็พูดง่ายเนาะแต่ว่าทำจริงๆแล้วทำได้หรือเปล่าลองดูถ้าใครทำได้ยังไงก็แลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่าเฮ้ยฉันทำแล้วดีแค่ไหนยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาก็ได้ว่าในวัยของคุณผู้ฟังเองเนี่ยดูแลตัวเองกันยังไงบ้างนะคะลองส่งกันมาอยากรู้เหมือนกันเผื่อจะมาแลกเปลี่ยนกันด้วยเนาะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินค่ะก็มีอีกหนึ่งข่าวคราวมาฝากการพูดถึงเรื่องอาหารการกินในเรื่องของลำไส้กันบ้างตอนนี้แบบเฮ้เราการจะเอาอะไรเข้าปากหรือว่าหาอะไรมากินใส่ปากเนี่ยเราแบบจะดูแลเรื่องของลำไส้เรายังไงนะเวลาเราเคยรู้สึกไหมคะว่าแบบเวลาเราตื่นเต้นเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบมวนท้องเนาะหรือว่าเวลาเราเครียดเนี่ยมันจะทำให้แบบเราเหมือนเรารู้สึกท้องผูกอาการเหล่านี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีระบบสื่อสารอัจฉริยะที่มันเชื่อมต่อตรงระหว่างสมองกับลำไส้อะจนนักวิทยาศาสตร์เองเขาก็พากันขนานนามลำไส้ว่าเป็นสมองที่สองค่ะความมหัศจรรย์ก็คือมันจะมีสารหนึ่งเรียกว่าเซโรโทนินค่ะมันเป็นสารเคมีแห่งความสุขที่มันส่งผลต่ออารมณ์และก็การนอนหลับของเราค่ะไม่ได้ถูกผลิตที่สมองเป็นหลักนะแต่ว่ามันถูกสร้างขึ้นที่ลำไส้สูงถึงประมาณ 90% เลยโดยที่มีผู้ขับเคลื่อนเบื้องหลังก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วนับล้านตัวที่เราเรียกว่าจุลินทรีย์ในลำไส้นี่แหละนะคะหากระบบนิเวศของจุลินทรีย์เหล่านี้มันสมดุลดีค่ะเราก็จะมีสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วก็มีจิตใจที่แจ่มใสแต่ว่าถ้าสมดุลนี้มันพังลงอ่ะไม่เพียงแต่ระบบย่อยอาหารมันจะรวนไปหมดเลยนะแต่ว่าอารมณ์แล้วก็ความคิดของเราเนี่ยก็จะหม่นหมองตามไปด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อนะคะเรื่องของลำไส้เนี่ยมันไปถึงสมองไปถึงความคิดเราได้เลยแล้วก็การจะดูแลสมองที่สองหรือว่าลำไส้เนี่ยให้สมบูรณ์ได้มันก็เปรียบเหมือนกับการที่เราดูแลสวนดอกไม้ในท้องเนี่ยแหละค่ะซึ่งเราจำเป็นจะต้องรู้จัก3คีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือ1โปรไบโอติกค่ะ2พรีไบโอติกค่ะและ3ค่ะ postbiotic ค่ะโอ้เป็นการเติมสิ่งดีๆในลำไส้นะไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาอาหารเสริมราคาแพงค่ะเพราะว่ามันช่วงนี้นะมีอาหารเสริมออกมาเยอะแยะเลยแต่ว่าเราแบบสามารถเลือกหาสิ่งดีๆให้กับลำไส้เราได้อย่างแรกเลยเขาพูดถึงเรื่องของโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวรสธรรมชาตินี่แหละเรียกก็เป็นแหล่งโปรไบโอติกแบบสามัญประจำบ้านมากๆนะเป็นแหล่งจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแบบชั้นดีเลยที่หาซื้อได้ง่ายด้วยโยเกิร์ตเข้มข้นหรือว่านมเปรี้ยวเนี่ยจะมีสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ดีค่ะพวกแลคโตบาซิลัสเนาะที่แบบพร้อมจะเข้าไปเติมเต็มแล้วก็แบบปรับสมดุลให้ลำไส้เรานะที่สำคัญก็คือเลือกซื้อสูตรที่เป็นธรรมชาติน้ำตาลน้อยนี่แหละดีนะเพราะว่าน้ำตาลที่มากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นอาหารของจุลินสี่ตัวร้ายไปนะแล้วมันจะไม่ทำลายระบบนิเวศในลำไส้เราแทนที่มันจะดีกับกลายเป็นร้ายไป2ค่ะกล้วยน้ำว้าแบบหามๆนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยชั้นยอดของรสหวานธรรมชาติเลยนะเป็นกล้วยน้ำว้าโดยเฉพาะลูกที่มีความเขียวปนเหลืองค่ะหรือว่ากล้วยหามนั่นเองก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแป้งทนการย่อยค่ะอยู่สูงมากๆเลยแป้งชนิดนี้จะไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหารแต่ว่าจะเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่แล้วก็กลายเป็นพรีไบโอติกหรือว่าปุ๋ยชั้นยอดชั้นดีให้กับจุลินทรีย์ตัวจิ๋วได้กินกันเลยนะแล้วก็เติบโตกันอย่างแข็งแรงการทานกล้วยน้ำว้าวันละ1ลูกตอนเช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีมากๆสำหรับลำไส้นะคะส่วน3ก็คือกระเทียมและก็หอมหัวใหญ่ค่ะ เขาบอกว่าวัตถุดิบก้นครัวอย่างกระเทียมฝักหัวหอมใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งรวมของสารอินูลินค่ะซึ่งเป็นใยอาหารชนิดละลายน้ำที่ร่างกายเราเนี่ยย่อยไม่ได้แต่จุลินทรีย์ดีเนี่ยในลำไส้ของเราเนี่ยชอบมากๆอ่ะพวกมันจะแบบกินอินูลินเข้าไปแล้วก็จะช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีให้แข็งแรงที่จะมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้การที่ใส่กระเทียมและก็หอมใหญ่ในมื้ออาหารประจำวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสบียงให้กับกองทัพในท้องของเรานี่แหละนะให้มันไปช่วยให้แบบจุลินทรีย์เรามีจุลินทรีย์ดีๆเนี่ยได้แข็งแรงนะซีอันหลายคนที่แบบว่าชอบเกาหลีนี่ก็น่าจะชอบนะสำหรับกิมจิและผักกาดดองธรรมชาติค่ะเป็นผักที่ผ่านกระบวนการหมักดองตามธรรมชาติแบบดั้งเดิมมันจะเกิดกรดแลคติกแล้วก็แบบเพาะพันธุ์จุลินทรีย์ดีที่เป็นมิตรต่อระบบย่อยอาหารนะคะขึ้นมามากมายเลยการทานกิมจิหรือว่าผักดองเนี่ยเป็นเครื่องเคียงแบบชิ้นเล็กๆในมื้ออาหารจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุ์จุลินทรีย์ในท้องได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าควรเลือกทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับโซเดียมสูงเกินไปต้องพอดีด้วยนะและสุดท้ายค่ะคือข้าวโอ๊ตแล้วก็ถั่วต่างๆที่ไฟเบอร์มันสูงมากนะเป็นธัญพืชไม่ขัดสีอย่างข้าวโอ๊ตเนี่ยรวมไปถึงถั่วเปลือกแข็งอย่างถั่วลิสงหรือว่าอัลมอนด์เนี่ยค่ะมันเต็มไปด้วยไฟเบอร์ชนิดหนาแน่นใยอาหารเยอะมากเหล่านี้ทำหน้าที่2 อย่างในเวลาเดียวกันก็คือเป็นทั้งอาหารให้จุลินทรีย์แล้วก็เป็นตัวช่วยเพิ่มมวลอุจจาระด้วยนะคะทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้อย่างราบรื่นของหลานนี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรเรียกว่าแบบเป็น5ของกินใกล้ตัวที่หาง่ายที่จะทำให้เราช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ได้ในการบำรุงลำไส้ให้แข็งแรงค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลำไส้เนี่ยเป็นสมองที่2ที่เราต้องดูแลอันนี้ก็เป็นข่าวราวที่นำมาฝากกันในบอกเล่า965ค่ะอริสราและทีมงานล่ำลาไปแล้วกันแล้วกันสำหรับวันจันทร์นี้สวัสดีค่ะ
7: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
9: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยคร
12: ับเฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
2: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
3: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
4: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: 95 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android
10: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
12: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
11: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
13: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
15: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
16: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยี มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมา
1: วันนี้อาจารย์ต้องอ่านเอกสารค่อนข้างจะต้องอัปเดตข่าวสารข้อมูลเยอะเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากทริปมองโกเลียแล้ววันนี้ค่ะเรามีช่วง
2: มองโกเลียใน
1: มองโกเลียใน
2: เขตปกครองตนเองมองโกเลียในไม่ใช่ประเทศมองโกเลีย
1: ทำไมมันมีในมีนอกเหรออาจารย
2: ์มันตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง
1: หรอโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังเพราะจริงๆ
2: ประเทศมองโกเลียก็อันหนึ่ง
1: ค่ะ
2: เขตปกครองพิเศษมองโกเลียใน
1: ค่ะ
2: ของจีนนี่อีกอันนึง
1: งั้นเดี๋ยวให้อาจารย์
2: ไม่ต้องเล่า
1: เปล่าไม่ใช่เพราะวันนี้มีช่วงถามมาต่อไปแล้วปรากฏว่าคำถามที่ส่งมาค่ะเขามีถามเกี่ยวกับเรื่องของทริปมองโกเลียของอาจารย์พอดีเดี๋ยวนุ่นนะคะจะให้อาจารย์ตอบให้ฟังและเล่าให้ฟังด้วยก็จะเป็นความรู้ด้วยบางทีฉีกออกไปนอกเรื่องที่มันเป็นข่าวสารวนๆก็ดีเหมือนกัน
2: แต่ที่ผ่านมาก็มีเรื่องใหญ่โตหลายเรื่องนะ
1: ใช่ค่ะปนๆอยู่ในคำถามนี้ทั้งหมดเลยค่ะเรื่องงบประมาณด้วยเรื่องของการที่ประเทศไทยของเราจะวางโครงสร้างพื้นฐานด้วยเดี๋ยวตอบให้ฟังนะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามกันเข้ามาทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอ.เภสัชมอบให้นั่นเองค่ะอาจารย์คำถามเนี่ยมีหลากหลายแต่เอาเบาๆก่อนค่ะคำถามที่เขาถามเนี่ยเกี่ยวกับทริปมองโกเลียไหนที่อาจารย์ไปเที่ยวมาเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างเห็นอาจารย์ไปขี่ทั้งม้าขี่ทั้งอูฐเลยนะ
2: ก็จริงๆมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายโกบีผมจำชื่อทะเลทรายในส่วนที่อยู่ในเขตมองโกเลียในไม่ได้น
1: ะ
2: จำชื่อไม่ได้เซียงเซียววาเลยสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้จะห่างจากกรุงปักกิ่งประมาณสักน่าจะสัก500กิโลนะนั่งรถไฟไปก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงรถไฟความเร็วสูงนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งหญ้านี่ก็เขาเรียกออดอสนะเขตออดอสนะคล้ายๆกับทุ่งหญ้าแพรี่ในแถวทางอเมริกาแถวรัฐมอนตานาไอดาโฮอะไรพวกนั้นน่ะ
1: มันมีลักษณะเป็นแบบไหน
2: ก็หญ้าทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเลย
1: เขียวขจีไหมล่ะ
2: ก็ช่วงนี้มันฝนตกแล้วเขียวก็จะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงทำปศุสัตว์พวกคนมองโกเลียก็จะเก่งขี่ม้
1: า
2: แล้วก็เก่งพวกเกี่ยวกับเรื่องปศุสัตว
1: ์
2: แต่ว่าก็ต้องดอกก็มีความยากลำบากทางธรรมชาตินะแต่ว่าในเขตมองโกเลียในเนี่ยมันจะเป็นเขตที่นอกเหนือจากพวกแร่หายากแร่เอิร์ธแล้วเนี่ยอีกอันนึงก็คือทางด้านพลังงานจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเยอะแล้วหลังๆนี่ก็ได้สังเกตเห็นอีกอย่างนึงคือโรงไฟฟ้าพลังลมนะวินฟาร์มแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย
1: ์
2: อันนี้ก็เห็นโอ้โหขับรถข้างทางนี่วิ่งกันเป็น5กิโล10กิโลนี่เป็นแผงเต็มไปหมดเลยก
1: ็
2: แดดม
1: ัน
2: จัดแดดมันจัดด้วยนะช่วงที่ไปอากาศก็กำลังดี
1: ประมาณกี่องศา
2: ตอนกลางคืนก็ประมาณสัก 14-15 องศาจนถึงประมาณสัก9โมงเช้า10โมงแล้วตอนนี้ค่อยขึ้นแต่ว่าตอนกลางวันที่หนาวเย็นสุดร้อนสุดก็ประมาณสัก30แต่ยังไม่ใช่หน้าร้อนนะอันนี้ยังเพิ่งจะเริ่มเข้า เรียกว่าปลายฤดูใบไม้ผลิจะเข้าหน้าร้อนแต่ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิช่วงเข้าหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะมีฝนตกนะจะมีฝนตกทุ่งหญ้ามันก็จะขึ้นมาเขียวขจี
1: การไปครั้งนี้ของอาจารย์ถือว่าเป็นครั้งแรก
2: ครั้งแรกแล้วคือผมเนี่ยอยากไปดูเมืองจีนหลากหลายปีนี้ผมไปเมืองจีนเนี่ยกับปีที่แล้วเนี่ย4ครั้งแล้วนะ
1: ค่ะ
2: ไปจางเจี๋ยเจี้ย แล้วก็ไปปักกิ่งเทียนซินรู้สึกคุณจะไปด้วยนะรู้สึก
1: แล้วก็ไปเซินเจิ้นกวางโจ
2: กวางโจ
1: เ
2: ซินเจิ้นนั่นก็ไปอะไรนะไอปักกิ่งเทียนซินแล้วก็มีอีกอันนึงไปจางเจี๋ยเจี้ยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปเขตมองโกเลียในมันจะมีเมืองหลักๆอ่ะ3เมืองแต่ไม่ต้องไปจำชื่อมันหรอกนะเมืองหลวงมันชื่อหูเหอเป็นเมืองเอกก็ทันสมัยนะหรือจะเรียกว่า

0: ขนาดว่าเขตมองโกเลียในซึ่งเป็นเขตชนกลุ่มน้อยต้องเรียกว่าด้อยพัฒนามากกว่าที่อื่นเนี่ยก็ยังดูละทันสมัย
1: ไปเห็นมากับตาแบบนี้แล้วก็ไปเที่ยวหลายเมืองของจีนแบบนี้ค่ะสาระสำคัญหรือสิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ยแล้วอยากจะสะท้อนตรงนี้มันมีอะไรบ้างคะ
0: คือต้องบอกว่าจีนเนี่ยหลังจากที่เขาลงทุนมหาศาลปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจเขาด้วยนโยบายเปิดประเทศแล้วก็ปฏิรูปเนี่ยตั้งแต่1978 2521เนี่ยมาจนถึงขณะนี้เนี่ยประมาณสัก40กว่าปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอันที่1อันที่2คือเราดูจากสภาพแล้วเนี่ยพลังขับเคลื่อนของเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังไปต่อเพราะมันมีโมเมนตัมในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่ามันโมเมนตัมเนี่ยมันหมดละตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังจะเริ่มรอบใหม่ซึ่งไม่รู้จะเริ่มได้หรือเปล่าเนี่ยนะก็คล้ายๆกับเรานี่ก็โมเมนตัมก็หมดนะของเราเนี่ยช่วงที่เศรษฐกิจกลับมาคึกคักจริงๆเนี่ยนะกลับมาเรียกว่าแข็งแกร่งเติบโตดีเนี่ยก็ถ้าเกิดสตาร์ทจริงๆเนี่ยต้องสตาร์ทประมาณปี2529ซึ่งเข้าช่วงยุคทองประมาณสัก10ปีแต่ว่าเราเนี่ยไปหกล้มปี2540นั่นก็อันหนึ่งพอจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเราก็มีปัญหาการเมืองที่ยังแก้ไม่ตกตั้งแต่ปี2549จนถึงขนาดนี้20ปีเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าเรายังแก้ปัญหาการเมืองไม่ตกแล้วผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะตกถ้าแก้ปัญหาการเมืองไม่ตกไม่ได้ข้อยุตินะการจะขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจซึ่งมันต้องการความต่อเนื่องของรัฐบาลด้วยของการบริหารด้วยของวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ที่จะเดินหน้าด้วยรัฐบาลคุณอนุทินพยายามทำนะผมดูจากที่มีการประชุมกรอเมื่อวันจันทร์หรือวันอังคารที่ผ่านมา
1: วันจันทร์ค่ะอาจารย์
0: ผมดูตั้งแต่วันจันทร์ที่23มิถุนายนเนี่ยการตั้งเป้าหรือเข็มมุ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะพยายามทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ขั้นสูงในอีก12ปีข้างหน้าอีก12ปีข้างหน้าก็หมายความว่าปี2581นะประเด็นก็คือว่าการที่เป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นสูงเนี่ยเราจะต้องมีรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ย
1: เท่าไหร่คะ
0: ประมาณ 16,000 ดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นรายได้ประเทศที่มีรายได้ขั้นสูงขั้นต่ำตอนนี้ปัจจุบันของเราเนี่ยประมาณ 8,000
1: ค่ะ
0: เท่ากับว่าเราจะต้องทำให้ GDP เนี่ยเพิ่มเท่าตัวในระยะเวลา12ปีเพื่อที่จะทำให้รายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 8,000 เป็น 16,000
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงประเด็นก็คือว่าถ้าจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยตัวเลขมหัศจรรย์อันนึงก็คือว่าเป็นตัวเลข72หมายความว่าการจะขยายตัวด้วยอัตราการเติบโตเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คูณจำนวนปีเนี่ยเท่ากับ72เนี่ยก็คือเท่าตัว GDP จะขยายเท่าตัวนะจากปัจจุบัน10เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วขี้เกียจไปจำเนี่ยก็ต้องใช้เวลาถ้าเอา12ปีเราต้องโตเฉลี่ย 6%
1: ต่อปี GDP
0: ใช่ที่ตอนนี้เราไม่เห็นอย่างนั้นหรือจะใช้วิธีคอมพาวเลทอะไรก็ตามทีเนี่ย
1: ค
0: ่ะมันตอนนั้นมันมีภาระหน้าที่2อัน ขนาดนี้นะพูดให้ฟังให้ง่ายๆตอนนี้เราโตเฉลี่ย 2% เราต้องทำให้มันเป็น 3% 3% กว่าอย่างมั่นคงยั่งยืนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขับเคลื่อนให้มันโตประมาณ 5-6% ในช่วงท้ายๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่ว่าดูจากรูปการในขณะนี้ก็ดูท่าจะยากอยู่นะเพราะว่าเราจะมีปัญหาหนึ่งเรื่องปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะสองปัญหาเรื่องของระบบราชการซึ่งมันไม่ทันสมัยมันไม่พัฒนานะการบริหารจัดการเรื่องทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังเนี่ยยังไม่เรียบร้อยลงตัวยังมีประเด็นจะต้องทำเยอะแต่เราก็มีปัญหาคนที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้มันต้องแก้ปัญหาการเมืองจบแต่เราก็อย่างที่เห็นนะก็ยังมีมันก็ยังติดเรื่องเก่าก็ยังมีคือมันจะมีคนที่เป็นนักคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยความปรารถนาดีปรารถนาร้ายอะไรก็ตามทีเนี่ยก็จะผมไม่อยากใช้คำว่าหากินนะผมใช้คำว่า หล่อเลี้ยงด้วยความขัดแย้ง
1: มีกลุ่มคนพวกนี้อยู
0: ่ถือต้องคือถ้าไม่มีความขัดแย้งก็ไม่มีอาชีพไม่อยากพูดมากไม่อยากพูดมากไม่อยากพูดมากไม่อยากพูดมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเรามันพูดยากเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้ออกแบบมาให้มันมีความต่อเนื่องปัญหาบางอย่างมันต้องวางธงแล้วเดินแล้วก็ต่อเนื่องโอเคกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเปลี่ยนนโยบายได้ต้องเปลี่ยนพรรค
1: แล้วของเรา
0: ของจีนจะเปลี่ยนนโยบายได้ต้องเปลี่ยนคน
1: ค่ะ
0: พรรคไม่เปลี่ยนของเราเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะใช้ระบบไหน
1: มันผสมเหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: แต่อาจารย์คะการเมืองเนี่ยของเราในเมื่อมันยังแก้ไขปัญหาไม่ตกอ่ะเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องอะค่ะมันจะแก้ไม่ได้เพราะว่าการเมืองมันนำ
0: ใช่คือการเมืองมันนำหลายเรื่องแล้วมันแก้ไม่ได้เพราะการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจ
1: อ
0: ำนาจในการจัดการสาธารณสมบัติก็คือส่วนกลางใช่ไหมเราก็จะมีเรื่องอย่างเงี้ยเยอะแยะตะแป้ไปหมดผมไม่ต้องคือปีนี้ผมเบื่อแล้วเรื่องงบประมาณ
1: ดีนะเนี่ยให้อาจารย์ได้พอสแล้วก็หยุดไปเที่ยวนิดนึงอ่ะไม่งั้นมันก็จะวนๆอยู่อาจารย์งั้นถามต่อเลยนะคะประเทศรายได้สูงเนี่ยมันหมายถึงว่าคนไทยรวยขึ้นทุกคนหรือว่าหมายถึงแค่ตัวเลข GDP
0: ตัวเลข GDP แต่ว่ามันก็ไปอย่างนั้นแหละคือมันคือการเติบโตขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนเค้กมันก้อนใหญ่ขึ้น
1: ค่ะ
0: การจะแบ่งสรรปันส่วนมันก็ง่ายขึ้น
1: ม
0: ันต้องได้ผลแหละก็เหมือนตอนก่อนหน้านี้คือที่จริงผมไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าถามผมนะมองย้อนกลับไปปีนี้ผมจะ70เนี่ยนะปีนี้ผมย่าง70เอานี้แล้วกันถ้าถามผมเมื่อตอนเด็กกับตอนเนี้ยถามว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นไม่ดีขึ้น
1: ค่ะ
0: นะจะเคยใช้ตะเกียงจับพายุก็มันเป็นแบบเนี้ย
1: ม
0: ันคือผมไม่ได้ว่าอะไรนะเพียงแต่ว่ามันน่าจะดีกว่านี
1: ้
0: ทำได้ดีกว่านี
1: ้
0: นะผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราล้มเหลวชนิดที่เรียกว่ากูไม่กลับก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่ได้แบบว่าย่ำแย่จนถึงขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าเราทำได้ดีกว่านี้ก็ดีแล้วคนเด็กสมัยใหม่เขาก็ไปเห็นความเจริญก้าวหน้าอย่างใกล้ๆตัวอย่างพวกคุณเห็นเกาหลีใต้เห็นญี่ปุ่นคุณก็รู้สึกอย่างนั้นตอนนี้มีประเทศอยู่2ประเทศในภูมิภาคเอเชียในระยะ5ปี8ปีข้างหน้าหรือ5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้นหรือประมาณนั้นเอาว่า5ปีก็แล้วกันที่จะเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยผมคิดว่าจะมี2ประเทศ
1: ประเทศอะไรคะ
0: อันนึงคือจีนตอนนี้จีนประมาณ 13,000
1: ค่ะ
0: นะของเรา 8,000 ของเขา 13,000 คุณดูแค่เขา 13,000 นะ
1: ค่ะ
0: คุณไปเห็นนะประเทศเขาต่างจากเราขนาดไหน
1: มากมายเลยค่ะ
0: มาเลเซียเนี่ยเขามีฐานดีแต่ภาคหลังเนี่ยฐานทรัพยากรของเขาเนี่ยล่อยหลอไปเยอะนะแต่ว่าเขาก็มาเลเซียนี่จะประมาณสัก 12,000ก็มีความเป็นไปได้ว่า2ประเทศนี้ถ้าเขาวางกับการมาเลเซียก็มีปัญหาเหมือนเราคือเรื่องการเมือง
1: เรื่องคอร์รัปชันเขาก็มีแล้วเหม
0: ือ
1: นก
0: ันคอร์รัปชันกับการเมืองของเขาเนี่ยไม่เวิร์
1: ค
0: ของเราก็2เรื่องนี้ไม่เวิร์คพอไม่เวิร์คปั๊บเนี่ยมันไปยากอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกัน
1: อาจารย์แล้วถ้าจะต้องปฏิรูปในความเห็นของอาจารย์เนี่ยมันต้องไปตรงไหนล่ะ
0: คือมันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปนะ
1: มันเป็นเชิงระบบอะเนาะ
0: มันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปให้พี่ๆเขาคิดเถอะแล้วผมคิดอะไรไม่ออกแล้ว
1: แล้วประเทศไทยเราอ่ะมีเข็มทิศไหมอาจารย์เพราะตอนนี้จริงๆแล้วมันมีการประชุมของ World Economic Forum อยู่เนาะ
0: ไม่เป็น Summer World Economic Forum อย่าไปเชื่อมันมาก
1: ทำไมอ่ะ
0: ไอ้นั่นมันพวกคนรวยคุยกัน
1: ครับเหรอ
0: เออ
1: เราเป็นวงกลมๆนั่งล้อมกันคุยเรื่อง AI อะไรนี้นะ
0: มันเป็นเรื่องคนรวยคุยกันแล้วมันเป็นคนแบบคล้ายๆว่าเป็นตัวกำหนดตอนนี้มันก็พยายามโหมประโคมโหมเรื่อง AI เราก็บ้าตามมัน Data Center Clean Energy นะแจ้อะไรพวกนี้มันเป็นคนกำหนดวาระ
1: เ
0: ราก็ต้องผันตามมัน Net Zero อ่ะใช่ไหม
1: เราก็ต้องฟังเขา
0: ก็ฟังเขาอ่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็เป็นพวกจริงๆอ่ะผมจะบอกอย่างนี้คนที่รวยอยู่ไม่ชอบหรอกไม่อยากให้มีคนรวยเพิ่
1: ม
0: เหมือนกับโลกนี
1: ้
0: การที่มีประเทศรายได้ดีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้คลับที่มันเป็นคลับของคนรวยเนี่ยมันก็จะดูแล้วสึกว่ามันเหมือนคุณก็มีผมก็มีมันก็ไม่มีความโดดเด่น
1: เหมือนคล้ายๆหลักทฤษฎีซิสที่อาจารย์เคยเล่าเลยค่ะอาจารย์แล้วตั้งแต่เล็กจนโตของอาจารย์โอเคอาจารย์เติบโตมาแล้วถามว่าประเทศไทยอ่ะมันดีขึ้นแต่ก่อนไหมอ่ะมันดีขึ้นแต่ตั้งแต่เล็กจนโตของอาจารย์เนี่ยบ้านอาจารย์ที่ต่างจังหวัดอะตั้งแต่เล็กจนโตก็เห็นไหมมันมีไฟทางไฟถนนเห็นไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วเนี่ยที่เป็นข่าวอะค่ะค่าไฟฟ้าบ้านที่รวมค่าไฟทางสาธารณะคือค่า FT ที่เน็ตมันอยู่ในบิลเหรออาจารย์
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ต้องเข้าใจอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าเวลาเราพูดถึงค่าไฟฟ้าเนี่ยมันมีสองตัวตัวหนึ่งคือค่าไฟฟ้าฐานนะอีกตัวหนึ่งค่าไฟฟ้าฐานก็คิดเก็บเป็นอัตราโปรเกรสซีฟแต่มันเฉลี่ยก็เป็นเฉลี่ยตัวเลขเฉลี่ยแต่จริงเราไม่ได้จ่ายตัวเลขเฉลี่ยนะจ่ายต่ำกว่าตัวเลขเฉลี่ยสำหรับคนใช้ไฟน้อยจ่ายสูงกว่าตัวเลขเฉลี่ยสำหรับคนใช้ไฟมาก
1: ค่ะ
0: ค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยมันรวมหลายๆอย่างนะโรงไฟฟ้าที่สร้างค่าเชื้อเพลิงค่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวไปจารณัยไม่ใช่ค่า FT ส่วนไอ้เรื่องไฟทางเนี่ยนะไฟทางถนนน่ะ
1: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะมันเป็นเรื่องสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2530การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาวางบินแล้วมันไม่จ่ายองค์กรปกครองท้องถิ่นจะเป็นเทศบาลจะเป็นสุขาภิบาลสมัยก่อนมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเปล่าผมไม่ทราบกทม.อะไรพวกนี้วางบินแล้วเขาไม่จ่าย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีมติอะไรไม่รู้ว่าให้เอารายการที่เป็นค่าไฟสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นรวมทั้งกรมทางหลวงที่เป็นเจ้าของถนนกรมทางหลวงชนบทที่เป็นเจ้าของถนนผมไม่แน่ใจว่ารวมมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ด้วยเป็นกรมทางหลวงไม่แน่ใจว่ามันรวมการทางพิเศษที่เราเห็นด้วยหรือเปล่าเน
1: ี่
0: ยมันต้องมีคนเสียบปลั๊กต่อไฟก็มันติดค้างกันมาเลยยังไงผมไม่แน่ใจนะเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปี2530ในเมื่อเก็บเงินไม่ได้ก็มีมติว่าให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เอามารวมไว้ในค่าไฟฟ้าฐานสมัยก่อนนะมันไม่เยอะสมัยก่อนมันไม่เยอะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เท่าที่ผมทราบค่าไฟทางสาธารณะเนี่ยปีหนึ่ง 20,000 ล้านบาทค่าไฟทางสาธารณะที่คุณขับรถไปต่างจังหวัดอะไรที่มึงคุณเห็นน่ะ
1: ส่องสว่างให้เรา
0: แล้วที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นการใช้ไฟฟรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตว่าคุณไปบางที่แม่งเปิดไฟกลางวันน
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เห็นบ้าง
0: มันไม่มีคนปิดก็มันใช้ไฟฟรีมันก็ไม่มีเพราะเขาไม่ต้องเสียเงิน
1: ค่ะ
0: กรมทางหลวงก็ไม่ต้องจ่ายแต่มันการจ่ายมันจ่ายที่ไหน
1: ใครจ่าย
0: มันโอนเข้าไปอยู่ในค่าไฟฟ้าฐานไม่ใช่ค่า FT ประมาณ 20,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ปีแล้วต่อไปมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดจะเอาหลักอะไรล่ะถ้าจะเอาหลักผู้ใช้ต้องเป็นคนจ่ายถ้าผู้ใช้ต้องเป็นคนจ่ายกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกทมในเขตสุขาภิบาลในเขตเทศบาลก็เทศบาลต้องเป็นคนมันมีเรื่องอะไรผมจำไม่ได้แล้วมันมีใช้เกิน 10% แล้วมันแต่ขี้เกียจไปจารณัยเอาเป็นว่าคนใช้ไม่ได้จ่ายแต่เขาเอาไอ้ตัวนี้เอามารวมไว้ในไฟฟ้าฐานคิดเป็นหน่วยละประมาณสัก10ตังค
1: ์
0: ในไฟฟ้าฐานเนี่ยในค่าไฟฟ้าฐาน3บาท90 4บาทเนี่ยมันมีส่วนนี้ประมาณ10ตังค์วิธีการขนาดนี้ก็คือว่ามันก็2วิธีอันที่1ก็คือไอ้คนที่เป็นคนใช้อ่ะคุณต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: ถ้าต้องจ่ายก็ต้องตั้งงบประมาณจ่ายอันที่1ถูกมั้ย
1: ค
0: ่ะเอาดึงออกแต่มันต้องมีคนจ่ายถูกมั้ยในเวลาเดียวกันเขาบอกว่าเอางั้นให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยที่เป็นคนเดินสายเนี่ยเป็นคนจ่ายรับไปก็คือว่าคุณต้องอะไรล่ะส่วนนี้คุณต้องไม่คิดเขาอะไรประมาณอย่างนั้นก็ไปหักรายจ่ายเขามันก็มีปัญหาเหมือนกับไอ้เรื่องที่คุยกันก่อนหน้านี้ไฟ200ยูนิตแรกให้คิดแค่3บาท
1: ค่ะ
0: ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยก็20,000ล้านเหมือนกันสองหมื่นแล้วถ้าทุกคนได้เหมือนกันหมดนะถ้าคนใช้ไฟมากไฟน้อยเนี่ยถ้าเกิดจะทำนะเขาก็บอกว่าไอ้ส่วนเนี้ยก็ให้การไฟฟ้ารับไปการไฟฟ้ามีอยู่3การไฟฟ้าการไฟฟ้าขายส่งก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าขายปลีกก็คือการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช่ไหมเขาก็แนวคิดก็คือว่าอ้าวงั้นก็ให้3คนแบ่งกันไปหารไปคนละ1ใน3
1: ไปสี
0: ่ทำได้มันก็ต้องมีเรื่องต่อยบอกอ้าวแล้วอย่างนั้นผมขอส่งเงินเข้าคลังที่กระทรวงการคลังในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เขียนว่ารัฐพาณิชย
1: ์ค่ะ
0: ที่ผมจ่ายให้คุณปีละ20,000ล้านหมื่นล้านเนี่ยผมก็ขอลดเงิน
1: ส่งตรงนี
0: ้เห็นไหม
1: แต่ถ้าเกิดว่าประชาชนนะ บอกว่าโอ้แล้วมาเก็บกับเขาได้ยังไงอ่ะก็ไปบริหารจัดการเอาใครจะจ่ายก็จ่ายไปอย่างเงี้ย
0: คือผมพูดหลายทีแล้วเวลารัฐบาลมาบริหารเนี่ยถ้าใช้การเมืองนำในการตัดสินใจก็จะเป็นลักษณะลดรายจ่ายของประชาชนหรือไม่ก็แจกลดแลกแจกแถมแต่ผมบอกคุณนะไม่ว่าคุณจะลดไม่ว่าคุณจะแลกไม่ว่าคุณจะแจกไม่ว่าคุณจะแถมอะทุกอย่างมันมีต้นทุนถ้าคุณลดให้ประชาชนมันก็ต้องมีคนรับส่วนนั้นไปจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือจะไปบีบบริษัทเอกชนแล้วก็ว่ากันไปทำก็เหมือนกันเรื่องค่าไฟค่าน้ำมันอ
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: มันก็ต้องมี
0: คนคุณก็ไปบอกผมขอลดค่าการกันคุณลิ้นละ3บาท5บาท8บาท
1: ค่ะ
0: เขาก็นั่งแต่แบ๊บแบ๊บแบ๊บแบ๊บเขาจะกล้าเถียงเลย
1: โอเคอ่ะยังมีคำถามต่อทั้งเรื่องของงบประมาณด้วยทั้งเรื่องของพลังงานก็ยังไม่จบเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะอาจารย์ขาคนที่ดูแล3การไฟฟ้านี่อยู่คนละกระทรวง
0: อยู่คนละที่ใช่ไอ้นี่ก็เป็นเรื่องเกียรติพูด
1: ต้องพูดเรามาทำงานต้องพูด
0: คือกระทรวงพลังงานเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานแต่ว่าการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
1: ค่ะ
0: นะมันจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรผมขี้เกียจไปพูด
1: ค่ะ
0: นะมันก็ต้องจริงๆอะมันควรมาอยู่ที่เดียวกัน
1: แล้วมีโอกาสไหมอาจารย์ที่จะมาอยู่ที่เดียวกันอ
0: ยู่ที่ว่าคุณคิดเป็นกันไหม
1: อ่า
0: คุณคิดเป็นก็ควรจะทำ
1: โอเคฝากไว้แต่เพียงเท่านี้อาจารย
0: ์ไม่เพราะว่าผมไปดูไอ้รายชื่อของขี้เกียจพูดว่ะรายชื่อของไอ้บอร์ดแบดเลย
1: ค่ะอาจารย์ค่าไฟประเทศไทยเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันแพงมันแพงเพราะเชื้อเพลิงหรือแพงเพราะโครงสร้าง
0: มันไม่ได้แพงขนาดที่คุณร้องแลกแขกกระเช
1: อ
0: นะมันขึ้นมาจากที่คุณเคยถูก
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่ว่ามันแพงคุณก็ไปเที่ยวกับประเทศอื่นสิ
1: ค่ะ
0: เออก็แพงกว่าก็ต้องเทียบกับประเทศอื่นถูกไหมแต่มันขึ้นจากเดิมที่คุณใช้ไฟมันมีการปรับคุณโทษใช้หนังตัวอย่างกลับไปตอนช่วงโควิดอะค่าไฟฟ้าถูกมากเพราะค่า FT ติดลบอะตอนนั้นอะใช่ไหมถูกไหมถูกไหมถูกไหมแล้วค่าไฟฟ้าฐานมันไม่ได้ขึ้นมาตั้งนานแล้วนะจริงๆอ่ะสำคัญที่สุดมันอยู่ที่ค่าไฟฟ้าฐานค่า FT เนี่ยขี้หมามันมีขึ้นๆลง
1: ๆ
0: อย่างตอนเนี้ยน้ำมันลงแต่ว่าก๊าซ LNG มันไม่ลงนะ
1: เอาเหรออาจารย์มันไม่ลงเหรอ
0: ค่าเงินบาทอ่อนเห็นไหมมันมีเรื่องอันนี้มันเรื่อง FT แต่ค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยถ้าจะลื้อกันจริงๆอ่
1: ะ
0: คุณก็ต้องใช้สติปัญญาเยอะๆผมพูดได้แค่นี
1: ้มันยากอยู่เหมือนกันนะ
0: ยากเพราะว่าเนี่ยมันมีรายละเอียดเต็มไปหมดม
1: ัน
0: มีผู้ผลิตมันมีเรื่องสายส่งมันมีเรื่องลอสมันมีเรื่องอะไรเต็มไปหมด
1: อ
0: ่ะใช่ไหมอันนี้รัฐบาลน่ะนักฝ่ายการเมืองเข้ามามันก็จะมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือจะหาทางทำให้ประชาชนใช้ของถูกใช้ของถูกตามต้นทุนที่จริงถูกเนี่ยผมไม่มีปัญหานะแต่ถ้าของมันแพงแล้วคุณแม่เขาใช้ถูกอ่ะแม่งก็เพี้ยนดิวะ
1: ฝืนเนาะ
0: มันฝืนมันก็เพี้ยนดิวะ
1: มันดิดเดียวไป
0: เพี้ยนมากๆเข้าเนี่ยอย่าลืมนะไอ้ใครที่ทำเพี้ยนมากๆเข้าเนี่ยกรณีเวเนซุเอลากรณีอาร์เจนตินา
1: เป็นไงอ่ะ
0: กรณีอะไรล่ะซิมบับเวไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเพราะอย่างนี้มาก่อน
1: เพี้ยนมาก่อนเหรอ
0: มันเพี้ยนต่อเนื่องยาวนานมันถึงได้เป็นอย่างนั้น
1: และเรื่องนี้
0: ของบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้พังภายในวันเดียว
1: ค่ะ
0: มันค่อยๆสะสมความเสื่อมโทรมแล้วมันพังทลาย
1: และเรื่องเนี้ยค่อยๆสะสม
0: เหมือนคุณเห็นบ้านอยู่ดีมันพังมาเนี่ยพบโอ้แม่ปวกเต็มไปหมด
1: อันนี้ไส้ในเนาะมันไม่ใช่แผ่น
0: มันไม่ได้วันเดียวจบก็โ
1: ถและเรื่องนี้ล่ะมันสะสมจนผุพังไหมคะอยากให้พูดถึงเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะอาจารย์และร้อยต่อไปเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศปราบทุจริตท้องถิ่น
0: ผมไม่รู้รายละเอียดนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ารู้แต่ว่าคนเนี่ยอยากเป็นข้าราชการ
1: อ
0: ันนี้เป็นข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นก็คือพวกเทศบาลพวกอบต.อบจ.อะไรพวกเนี้ยเห็นว่าเขามีตำแหน่งประมาณ 7,000 ตำแหน่งมีคนไปสมัคร 400,000 คน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะมันก็ฝากฝากกันอะไรกันเนี่ยพอนี้เป็นการสอบมันจะโกงสอบอะไรกันขนาดอย่างที่เป็นข่าวเลยเหร
1: อ
0: แต่การเสียเงินเพื่อจะเป็นพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือเป็นข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น ันนี้จริงแม้ไม่สอบก็มีอยู่แล้วเพราะบางทีคุณก็นึกไม่ออกนะผมจะเล่าให้คุณฟังคนขับรถขยะกทม.เนี่ยเงินเดือนก็มีแต่คุณสังเกตดูว่าเขาจะเก็บของขายไปด้วยนะ
1: อ๋อก็เป็นรายได้เสริมเขาไง
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วการเข้าหมู่บ้านก็มีจ้างต่างหากอีกนะ
1: ค่ะ
0: เงินจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เงินเดือนละมันมีอย่างอื่นผสม
1: อ๋อหลายๆอาชีพก็เป็นอย่างนั้นแหละ
0: ใช่แล้วเขาต้องส่งต่อให้กับคนที่เขต
1: อ๋อมีอีกทอดหนึ่งด้วย
0: มึงเข้ามาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นระบบแบบนี
1: ้
0: มันเป็นระบบแบบนี้มันถึงทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจรัฐ
1: อาจารย์อันนี้ปัญหาม
0: ันเป็นทั้งระบบพี่ไม่ต้องมาคือคุณอย่ามาคิดเอ้ยเฉพาะไอ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริม
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่มันหนองแตก
1: แต่มันมีหนองอีก
0: ไอ้นี่มันหนองแตกสีแตกมันจะมีทุกวันประเทศไทยจากนี้ไปเดี๋ยวก็หนองแตกองค์กรนี้หนองแตกองค์กรนั้นเพราะมันมาถึงจุดที่มันเน่าจนหนองแตกแล้ว
1: ทำไมเราไม่รักษาล่ะ
0: ก็มันเป็นมาอย่างนี้มันจะไปรักษาลิงช้างข้างทะเลไม่เรื่อง
1: น
0: ี้พูด
1: เป็นอย่างนี้ก็ตายนะ
0: มันพูดกันถึงขั้นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ระดับเจ้าหน้าที่นะมันไประดับสูงสูงสูงจนบางคนบอกว่าเฮ้ยมันมีฝ่ายการเมืองเข้ามาบริหารจัดการด้วยข้าบันไลสิครับแบบนี้
1: เชื่อมกันอย่างนั้นได้ยังไง
0: ใช่ใช่ไม่ถ้าคุณคิดดูคนแม่งจะกล้าทำเหรอ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีแบ็
1: ค
0: เงินเนี่ยก็อยากได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดทำผิดแล้วนายช่วยด้วยอย่างนี้โอเค
1: อาจารย์อันนี้ปัญหาม
0: ันอยู่ที
1: ่ปัญหามันอยู่ที่คนหรือปัญหามันอยู่ที่ระบบ
0: ถามแบบนี้มันถามแบบไม่มีประโยชน์
1: อ้าวทำไมอาจารย
0: ์คนดีอยู่ในระบบที่เลวก็ไม่ได้เรื่อง
1: โอเค
0: ระบบที่เลวคนดีก็ไม่มีทางจะดีได้เหมือนกัน
1: นุ่นชอบคำ
0: เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่บอกคนดีแม่งมีปลอดวัดเหรออ
1: าจารย์ในสมัยพุทธกาลนะเขามีใช้ช่องโหว่แบบนี้ไหม
0: ไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีคนดีไม่รู้คนดีไม่รู
1: ้ไม่มีประหลอดวัดเนาะได้ฟังเรื่องถนนทางด่วนรถไฟฟ้าชอบมากเลยอ่ะอาจารย์ทีเนี้ยก็เลยอยากเสนอให้อาจารย์นะแล้วก็ทีมงานรายการฟังหูไว้หูอะค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคลองประตูระบายน้ำระบบระบายน้ำพวกอุโมงยักษ์ทั้งหลายด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: โอเค
0: จะเก็บข้อมูลมาให
1: ้ได้
0: อะไรกำลังทำอยู่อะไรทำแล้วมันไปไม่ได้
1: ค่ะแล้วก็มีการนำเสนอแบบนี้ด้วยค่ะบอกว่าวันที่ฟังเกี่ยวกับเรื่องของจิตกรนะคะ
0: ท่องโลกจิตกรและภาพเขียน
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมชอบมากเลยถ้าหากมีโอกาสขอให้จัดรายการเรื่องดนตรีบ้างจะเป็นยุควินเทจยุคซิกตี้หรือว่าก่อนหน้านั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์อยากคุยเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันต่อค่ะ
0: ได้ครับ
1: คุณผู้ชมท่านนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะอาจารย์เขาสอบถามมาว่าเส้นทางรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีทางเพิ่มในเส้นทางบนถนนพิบูลสงครามไหมเ
0: พราะ
1: ไม่มีเลยเหรอเขาบอกว่าถนนเส้นนี้มันติดมากเลย
0: ไม่มีตามแผนแม่บทแล้วไม่มี
1: ค่ะแล้วนโยบายหรือว่าที่ผ่านครม.ล่าสุดนะคะอาจารย์รถไฟฟ้าทุกสีทุกสายจ่ายแค่17-45 บาทอันนี้เริ่มใช้เมื่อไหร่
0: เห็นว่าต้นปี70
1: ก็ต้นปีหน้า
0: ใช่แต่ว่ามันจะต้องมีระบบเคลียร์ลิง
1: คืออะไร
0: อย่างรถไฟแต่ละสายมันมีค่าแรกเข้า
1: ค่า
0: ถ้าคุณต้องไปข้ามสายอ่ะมันต้องมีเขาไม่ได้ค่าแรกเข้าถ้าเอาง่ายๆคุณอยู่สายสีเขียวคนใช้เยอะใช่ไหมสายสีเขียวกับสายสีน้ำเงินต่างคนต่างมีค่าแรกเข้าทั้งคู่โอเคไหมทางนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลบอกโอเคค่าแรกเข้าเก็บครั้งเดียวคุณย้ายจากสายสีน้ำเงินมาสายสีเขียวค่าแรกเข้าสายสีเขียวก็ต้องไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คุณย้ายจากสายสีเขียวไปสายสีน้ำเงินอันนี้เอาง่ายๆแบบนี้ค่าแรกเข้าของสายสีน้ำเงินเนี่ยก็ต้องไม่ได
1: ้
0: ไอ้ตรงเนี้ยรัฐบาลจะต้องเป็นคนจ่ายเพราะทั้งคู่เขามีสัญญาสัมปทานอยู่ส่วนมันจะเป็นจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงผมไม่รู้อันนี้เอาให้เห็นเฉพาะ2สายที่คนใช้เยอะ
1: ๆ
0: ถ้าคุณกระโดดจากสายสีเหลืองมาใช้สายสีน้ำเงินมาใช้สายสีเขียวอะไรเงี้ยถ้ามัน3ทอดเนี่ยก็ต้องก็ไอ้ทอดนี้เขาก็ไม่ได้ทอดนี้เขาก็ไม่ได้ได้เฉพาะทอดแรกมันก็ต้องกระทบยอดกันเห็นว่าจะต้องใช้เงินประมาณ7,000 ล้านต่อปี
1: เขาทำแน่ๆ

0: คือมันจะทำก็ทำได้ไม่ทำก็ได้คือมันอยู่ที่ก็นี่ฮะเขากลับมาเรื่องเดียวว่าต้องการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ประเด็นก็คือว่าลดตรงนี้ก็ต้องจ่ายให้กับคนที่เขามีสัญญาสัมปทานอยู่ อันนี้มันแง่ๆอยู่แล้วใช่ไหมแล้วยิ่งบ้าไปกว่านั้นอีกนี่นะมันไม่มีอะไรทำหรือไงวะ
1: ทำไมอ่ะ
0: คืออยู่ดีๆจะระดมเงินไปซื้อสัมปทานของเอกชนมันทำไม
1: อ้าวก็รัฐจะได้บริหาร
0: ของใหม่เอาของใหม่ของเก่าช่างมันไม่ต้องไปยุ่งไอ้ทำไอ้แบบเนี้ยคือขี้เกียจพูด
1: ไม่โมเดลแบบนี้มันมีประเทศไหนที่เขาทำแบบนั้น
0: มันเริ่มต้นแบบนี้ไม่ผมไม่รู้ประเทศไหนแต่หมายความว่าเงินที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณก็ไม่ใช่มองแค่ว่าเฮ้ยได้ใช้ของถูกได้ใช้ของถูกมันต้องมีคนจ่ายไงถ้าเกิดคุณจะลงทุนอย่างเงี้ยตั้งกองทุน 200,000 ล้านขึ้นมาเนี่ยจะไปซื้อของที่แม่งทำเสร็จแล้วทำอะไรเล่า มันก็ไปทำของใหม่ดิ
1: หักแล้วอาจารย
0: ์พูดแล้ว
1: งบเรา
0: พูดแล้วโมโหไป
1: งบเรางบประมาณเรา
0: ไม่อยากพูดแล้ว
1: งบประมาณเราเป็นยังไงอะตอนเนี้ย
0: งบประมาณจะมีอะไรเล่ามันก็รายได้น้อยกว่าจัดเก็บก็ขาดดุลงบประมาณ
1: มันก็ไม่ดีสิแบบนั้นน่ะ
0: เอาถ้าไม่ขาดดุลมันก็ไม่มีเงินลงทุน
1: อาจารย์ตอนนี้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่งบไม่พอหรือว่าใช้งบไม่คุ้มค่ามากกว่ากัน
0: ทั้งสองอย่าง
1: อง
0: บไม่พอเพราะรายได้ไม่ดีจ่ายเกินตัวมากมันก็ไปต่อไม่ไหวต้นกินดอกกินต้นตอนนี้พี่น้องครับเฉพาะดอกเบี้ยกับค่าเงินต้นที่จ่ายแม่ง400,000 ล้านแล้วจะบ้าตาย
1: อะไรนะ400,000 ล้านนี่มันเป็นค่าอะไรนะ
0: ใช้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตอนนี
1: ้ค่ะ
0: เฉพาะเงินต้นนะที่เก็บไว้ในงบประมาณนะชำระคืนเงินต้นนะเอาตัวเลขกลมๆนะ150,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ดอกเบี้ยของเงินกู้เก่าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ย260,000 ล้าน
1: ค่ะมันเยอะมาม
0: ันเยอะดิครับมันจะไม่น้อยได้ไงเรา
1: และอาจารย์เนี่ยเขาก็มีการพูดกันถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยมันมีอะไรสาระสำคัญที่เห็นออกมาไหมคะ
0: ไม่ไปฟังเขาพูดในสภาเถอะผมไม่รู้เรื่องไปฟังเขาพูดตอนอภิปรายวันจันทร์น่ะ
1: ค่ะ
0: เขาจะเข้าวาระแรกอ่ะวันจันทร์วันอังคารวันพุธใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ฟังเขาพูดเถอะนะจะได้เข้าใจเพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่มีใครให้ภาพอันนี้ไงก็ไหนนะใครที่สนใจมากๆนะเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่รู้จะอ่านเล่มไหนนะอ่านเล่มสุดท้ายงบประมาณฉบับสังเขปปกเหลืองๆอ่ะ150กว่าหน้าเนี่ยผมเพิ่งอ่านจบไป
1: อันนี้สังเขปแล้วนะ
0: 150กว่าหน้าเนี่ยนั่นน่ะไปอ่านแล้วจะเข้าใจเพราะบางอย่างเนี่ยผมเห็นใจคนที่เขาทำนะบางเรื่องมีงบผูกพันมาพูดง่ายว่าปีนี้คุณต้องตั้งงบต่อเนื่องจากที่มันผูกพันมา
1: ค่ะ
0: มีงบใช้หนี้เห็นไหมงบใช้หนี้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยยังมีงบสวัสดิการอะไรต่ออะไรคือพูดง่ายๆว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลจะลงทุนน่ะมันเท่ากับเงินกู
1: ้
0: ขาดดุลงบประมาณเท่ากับว่าทุกเม็ดที่คุณไปลงทุนนะ
1: ค่ะ
0: มาจากการกู้
1: ทั้งนั้นเลยเหรอ
0: ทั้งนั้นเลยครับที่จริงอ่ะอยากลงทุนมากกว่านั้นแต่มันกู้ได้น้อยมันกู้ได้แค่นี้
1: ค่ะ
0: สมมติอยากลงทุนสักแสนหนึ่งล้านล้านบาท
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันกู้ได้แค่800,000 ล้าน
1: ทำไมถึงกู้ได้แค่นั้นเพราะไปติดกรอบเหรอ
0: ก็ติดกรอบที่เขาเรียกว่ารัฐงบประมาณจะขาดดุลได้ไม่เกิน20%ของงบประมาณรายจ่ายบวกกับ80%ของยอดชำระคืนเงินต้นมันมีกรอบของมันอยู
1: ่แล้วเราแก้กรอบได้ไหมล่ะ
0: แก้กรอบก็เจ๊งเลยครับพี่ ขนาดไม่แก้กรอบยังแกเจ๊งนี่นะ พี่ไปแก้กรอบก็เท่ากับว่าวินัยงบประมาณที่มันยังพออะไรอาศัยได้นะ มันก็แทบจะเรียกว่าโอ้โหมันจะคือถ้าเป็นพระเนี่ยแม่งเกือบจะปาราชิกแล้ว
1: อาบัติปาราชิกค่ะ
0: ถ้าเป็นพระนี่แม่งจะไม่ใช่สังฆาธิเศษนะไม่ใช่ปาจิตตีนะไอ้นี่แม่งจะปาราชิกแล้วงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมันจะผิดวินัยขนาดปาราชิกแล้วรู้ตัวกันเปล่า
1: อาจารย์ค่ะรัฐบาลเวลาเขาตั้งเป้าว่า GDP สมมติว่ามากกว่า 3% เนี่ยแต่ทำไมประชาชนจำนวนมากเขายังรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะมันคือเหตุผลเพราะอะไร
0: เพราะว่าการได้ประโยชน์มันไม่เท่ากัน
1: มันกระจุกตัวเหรอ
0: ใช่มันกระจุกตัว
1: มันกระจุกตรงไหนอ่ะ
0: ก็คนที่พูดง่ายๆประชาชนเนี่ยเหมือนมีหลอดดูดกาแฟแต่คนที่เขา

0: เป็นมีพลังอ่ะเขาเหมือนกับอุโมงค์ท่ออุโมงค
1: ์ตอนแรกนิ่งนึกว่าจะเปรียบเทียบว่าหลอดที่ดูดชานมไข่มุกอันนั้นก็มาแล้วอ
0: ัน
1: นี้เป็นอุโมงค์เลย
0: หลอดดูดกาแฟเทียบกับไอตัวไอที่มันดูดน้ำใหญ่ๆอ่ะนะมันคนละสเกลกันถึงคุณจะมีหลอดดูดกาแฟเป็น40ล้านหลอดเนี่ยแต่ไอ้ตัวนี้มันเป็นอุโมงค์มันดูดทีมันฟู๊บเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพอันนี้เขาเรียกว่าการกระจายรายได้มันไม่ดีเพราะฉะนั้นคนรวยได้ประโยชน์มากกว่าคนจนเวลาเศรษฐกิจขยายตัวมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาง่ายๆตัวเราอะเอาง่ายๆหนึ่งรวยขึ้นไห
1: ม
0: มีเงินเหลือไหมสองเงินเดือนมีเพิ่มไหมอย่างเงี้ยถ้าเกิดยังหาเช้ากินข้ามหาเช้ากินข้ามไม่พอนี่อีลุงตุงนางเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเศรษฐกิจ
1: จะได้เข้าใจแหมกระจายรายได้อาจไม่ทั่วถึงแต่วันนี้กระจายความรู้ได้ทั่วถึงนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-216770

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
2: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
3: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
2: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
3: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3 ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
7: วิกฤตคลื่นความร้อนยุโรปนี่ทำให้ผู้อำนวยการ WHO ออกมาประกาศเลยครับว่ามันคือเพชฌฆาตเงียบ

0: ผู้อำนวยการ WHO ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการครับบอกเลยบอกว่าขณะนี้สถิติยิ่งวันยิ่งน่าตกใจเพราะว่ามันทำลายสถิติเดิมทั้งหมด Tedros Adhanom Ghebreyesus ผอ. WHO บอกว่าขณะนี้มีการประเมินว่าผู้คนอย่างน้อย150ล้านคนทั่วยุโรปที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติเป็นความทุกข์ทรมานเพราะว่าอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน35องศาเซลเซียสบางจุด40บางจุด41สำหรับคนไทย35องศาเซลเซียสอาจจะไม่ร้อนขนาดนั้นแต่สำหรับคนยุโรปถ้า35องศาขึ้นและไต่ขึ้นไป40-41มันคือหายนะเพราะว่าดูตัวเลขเหลือเชื่อในแต่ละประเทศครับเยอรมนีสถิติใหม่ติดต่อกันวันที่3ข้อมูลเบื้องต้นที่สถานีวัดอุณหภูมิศูนย์กลางสูงถึง 41.7 องศาเซลเซียสโปแลนด์เพิ่งทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศแต่ที่ 40.5 องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองสาธารณรัฐเช็กตอนเหนือของกรุงปรากตัวเลขพุ่งไปถึง 41.1 องศาเซลเซียสสำหรับยุโรปตัวเลขหลัก40องศาแบบนี้ถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากแม้มันกำลังสร้างวิกฤตที่คาดไม่ถึงเพราะว่ามันมาถึงช่วงที่พูดกันลักษณะที่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องอากาศมันทำให้คนตายตัวเลขนี่เหลือเชื่อครับกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสบอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่าปกติถึง 1,000 รายภายในเวลาไม่กี่วันและส่วนใหญ่คนตายคือคนเปราะบางอายุ65ขึ้นไปยิ่งน่าตกใจใหญ่เมื่อตัวเลขบอกว่าการเสียชีวิตที่บ้านเพิ่มสูงขึ้นถึง 40% สะท้อนให้เห็นนะครับว่าบ้านเรือนไม่ได้ช่วยปกป้องคนอายุมากจากความร้อนได้เลยเพราะว่าโครงสร้างของบ้านในยุโรปนั้นสำหรับอากาศหนาวหน้าต่างประตูนั่นปิดมิดชิดแอร์ไม่มีปกติจะตั้งฮีตเตอร์ด้วยซ้ำไปยิ่งมีบางประเทศเกิดไฟดับไฟดับไม่ต้องพูดถึงเครื่องทำความเย็นสิ่งอื่นๆต่างๆในบ้านก็พังไปด้วยมินอกเหนือจากนั้นยังมีรายงานคนจมน้ำเสียชีวิต74รายที่ฝรั่งเศสนี่เพราะว่าทนความร้อนไม่ไหวก็เลยพยายามหนีไปลงเล่นน้ำในจุดที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลครับเช่นแม่น้ำหรือบึงต่างๆเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอย่างน่าตกใจอะไรคือต้นเหตุอะไรคือสาเหตุชั้นบรรยากาศมันเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฮีทโดมหรือโดมความร้อนผู้เชี่ยวชาญก็อธิบายง่ายๆเหมือนกับเรากำลังถูกขังอยู่ในหม้ออัดความร้อนครับมวลอากาศจมตัวลงมาจากบรรยากาศชั้นบนสู่พื้นโลกเมื่ออากาศจมตัวลงมามันก็จะบีบอัดและยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆตามหลักฟิสิกส์อากาศที่จมตัวลงมานี้จะแห้งมากไม่มีความชื้นพอที่จะก่อตัวเป็นเมฆเมื่อท้องฟ้าไร้เมฆแสงแดดแรงจัดก็แผดเผาลงมาที่พื้นดินได้โดยตรงแบบไม่มีอะไรกั้นความร้อนจึงถูกกักเก็บอยู่ภายใต้โดมนี้จนอุณหภูมิพุ่งสูงปรี๊ดนั่นเองครับความร้อนระดับนี้มันไม่ได้แค่ทำให้เหงื่อออกนะครับแต่มันทำให้ระบบเมืองเกือบจะเป็นอัมพาตจนการติดต่อไปมหาสู่มีปัญหาหลายประเทศมีมาตรการและเป็นมาตรการที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นเนเธอร์แลนด์ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงจนต้องสั่งเลิกเทศกาลดนตรีปารีสมีมาตรการเข้มงวดสั่งห้ามดื่มแอลกอฮอล์แบบซื้อกลับในที่สาธารณะแล้วต้องยกเลิกงาน Pride March เพราะว่าช่วงนั้นตรงกับการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงนัดสำคัญระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย์พอดีทางการจึงต้องคุมเข้มเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทำงานหนักอยู่แล้วต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นอีกโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายแหล่นี่เจอวิกฤตจริงๆโรงเรียนครับโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดตัวระบบโครงข่ายไฟฟ้า เริ่มรับมือไม่ไหวจากการที่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมกันที่ลอนดอนบริการรถพยาบาลมีสถิติการทำงานวุ่นวายที่สุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงร้อนจัดนี้ครับดังนั้นขณะนี้จึงมีคำถามว่านี่คือเหตุการณ์ชั่วคราวหรือมันเป็นความปกติใหม่ผู้อำนวยการ WHO ย้ำชัดเจนครับว่านี่คือผลกระทบจาก climate change ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เคยเรียกว่าเหตุการณ์คลื่นความร้อนครั้งหนึ่งในชั่วอายุคนตอนนี้มันกลายเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นแทบทุกปีไปแล้วครับเมื่อยุโรปร้อนเร็วกว่าที่อื่นถึง2เท่าทุกประเทศก็ต้องเร่งมีแผนปฏิบัติการเพื่อสุขภาพจากความร้อนฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นไม่เฉพาะเรื่องยุโรปในเอเชียเราก็เริ่มเห็นอาการบ้านเราเองแล้วถ้าหากขยายต่อจากไทยอาเซียนอินเดียบังกลาเทศเจอหนักแสดงว่าทั้งยุโรปทั้งเอเชียนั้นกำลังเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนปัญหามันจึงดูว่าถ้ายุโรปเป็นอย่างนี้บ้านเราเป็นอย่างนี้เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าบ้านที่ทำงานโรงเรียนซึ่งที่ยุโรปส่วนใหญ่ปลูกออกแบบมาเพื่อกักเก็บความร้อนอยู่ข้างในเพื่อสู้กับความหนาวเย็นพอจะอุณหภูมิระดับ40องศาเซลเซียสที่ยุโรปเท่านั้นแหละครับอาคารเหล่านี้กลายเป็นเตาอบดีๆนี่เองฉะนั้นคำว่าซูเปอร์เอลนีโญขณะนี้เรากำลังต้องศึกษาข้อมูลทุกๆด้านมีการถูกแถลงครับว่ามันไม่ใช่ประเด็นเอลนีโญอย่างเดียวมันต้องพิจารณาเรื่องลมมรสุมและปัจจัยอื่นๆด้วยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหน่วยงานราชการที่ต้องให้ข้อมูลกับประชาชนคนไทยกว้างขวางต่อเนื่องและลุ่มลึกกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 105 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับฟังสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันนะครับก็เป็นวันที่เพิ่งผ่านพ้นใครอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับผู้ที่มาปกครองกำกับดูแลบริหารกรุงเทพมหานครนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นท่านเดิมนะครับคุณชัชชาติศิริพันธ์นะครับก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกวาระหนึ่ง

0: นะครับแล้วก็เป็นประจำครับพูดคุยกันกับดร.สุภูสายเชื้ออาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณอรพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับก็อาจารย์คนกรุงเทพอาจารย์ก็นะครับได้พูดว่าท่านเดิมนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็แสดงความยินดีกับคุณชัดชาตินะครับเพราะว่าได้คะแนนเสียงมากที่สุดใช่ไหมครับในประวัติการสำหรับการได้รับเสียงเป็นผู้ว่าแล้วก็เป็นสมัยที่สองก็คงอยากให้ทำงานอย่างแข็งขันแล้วก็ทำให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็เสียดายนิดนึงว่าคนไปใช้สิทธิ์ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ไม่ถึง 50%
0: ใช
1: ่แต่ก็เข้าใจว่าเวลาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเนี่ยก็มันก็ยากนิดนึงที่จะขับเคลื่อนให้คนมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่แต่ต้องรู้สึกมีความรู้สึกว่าจริงๆครั้งนี้การรณรงค์มีน้อยไปนิดนึงรู้สึกไม่ค่อยมีความรู้สึกตื่นตัวกันเท่าที่ควรก็เสียดายครับ
0: ก็เหมือนกับไม่คึกคักมากนักอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงกันมากหรืออาจจะคิดว่าเป็นการเลือกตั้งคือจริงๆต้องเรียนตามตรงว่าคุณชัชชาติเองก็ต้องใช้คำว่านอนมาตั้งแต่แรกเหมือนกันนะอาจารย์โพอะไรหลายสำนักแล้วก็ผมสอบถามเพื่อนฝูงที่สามารถจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็หลายคนนะครับก็ยังคงพูดถึงว่าเป็นคุณชัชชาติคนเดิมอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทำให้อาจจะไม่ได้คึกคักมากนักเพราะเหมือนกับมาแล้วคนนี้แน่ๆไม่ได้มีความเคลื่อนไหวที่จะกลายเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นคนที่ได้คะแนนอันดับที่สองอย่างดร.มาริกาก็โอ้โหคะแนนห่างกันเรียกว่าถ้าเป็นการออกวิ่งแข่งขันนี่คือตั้งแต่เริ่มต้นนับสตาร์ทจุดสตาร์ทแล้วก็วิ่งแล้วก็หายเลยไม่เห็นฝุ่นเลยนะนี่ก
1: ็ครับก็อันนั้นด้วยแล้วก็จริงๆสกเองก็มีคนมาเลือกตั้งไม่มากนะครับยิ่งผมคิดว่ายิ่งไม่ค่อยมีความตื่นเต้นเรื่องของสกทั้งที่ในหลักการเนี่ยสกก็มีความสำคัญนะเป็นรัฐสภาของกทมนะครับเป็นผู้แทนของรัฐสภาของกทมก็หวังว่าคงผมคิดว่าดูประชาชนเราก็ให้คะแนนไปทางพรรคประชาชนเขาค่อนข้างเยอะก็หวังว่าเขาจะเข้าไปทำงานร่วมกับคุณชาชาติได้เป็นอย่างดีครับจะได้ขับเคลื่อนทุกอย่างให้ดีขึ้น
0: ครับก็รอดูว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรนโยบาย200กว่าข้อโอ้โหอันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่มีความท้าทายนะครับผมวันนี้ที่สิ่งที่จะมาพูดคุยกันอาจารย์คุยกับผมบอกว่าจะคุยเรื่องสุขภาพก่อนนะครับทำไมเรื่องสุขภาพที่อาจารย์ใช้คำว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวมีความสำคัญขนาดเราคุยกันก่อนเลยครับอาจารย์หรือว่ายังไง
1: ขอเปลี่ยนนิดนึงครับเสียงจะคุยเรื่องที่ไกลตัวเหลือเกินนะไปที่ของแถบพอมูสไปเรื่องของค่าเงินอย
0: ่
1: างเงี้ยนะครับขอคุยเรื่องข้าวแล้วกันผมคิดว่าหลายคนไม่รู้หลายคนไ
0: ม่
1: ร
0: ู้มันยังไง
1: เวลาเราหุงข้าวเสร็จเนี่ยนะครับหุงข้าวเสร็จเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าถ้าหุงข้าวเสร็จแล้วปล่อยให้ข้าวเนี่ยมันเย็นลงไปตามธรรมชาติสักชั่วโมงนึงแล้วคุณวรพงษ์เอาเข้าตู้เย็นค้างคืนไป
0: ครับ
1: ไม่ใช่ช่องฟรีซนะครับเก็บช่องไว้เฉยเลยเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า retrogradation กับภาษาไทยแปลว่าการคืนตัวของแป้ง
0: ครับ
1: คือแป้งที่มันสุกแล้วเวลาเราหุงข้าวเนี่ยนะครับพอมันเย็นลงเนี่ยแล้วก็เราเอาเข้าตู้เย็นเนี่ยโมเลกุลแป้งมันจะเรียงตัวใหม่มันจะเปลี่ยนสภาพเป็นแป้งที่เขาเรียกว่าแป้ง resistant starch แป้งต้านการย่อยแป้งต้านการย่อยเป็นอย่างนั้นภาพเนี่ยพอมันทนต่อการย่อยแปลว่าอะไรแปลว่าเอนไซม์ในลำไส้เราเนี่ยมันย่อยไม่ได้เลยกลายเป็นว่าไอ้แป้งอันเนี้ยร่างกายเลยดูดซึมกลูโคสได้ช้าลงดีนะครับดีว่าเราเวลากินแป้งเนี่ยเรากลัวที่สุดคือเส้นเลือดน้ำตาลในเลือดมันกระแทกขึ้นไปสูงมากเรียกว่าชูการ์สไปค์แล้วก็ทำลายเส้นเลือดทำให้เป็นเบาหวานเรียกว่าเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยนะครับคุณสมบัติของมันก็เลยกลายเหมือนว่าโอเคมันผ่านไปเราไม่ย่อยมันก็เลยผ่านลงไปให้กับแบคทีเรียให้เป็นอาหารกับแบคทีเรียดีของลำไส้เราด้วยซ้ำ

0: นะครับกลายเป็นว่าการกินข้าวซึ่งคุณวรพงษ์เอาไปแช่ค้างคืนไว้เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นประโยชน์ในสามด้านคือหนึ่งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้
1: อ๋ออ
0: ันที่สองเนี่ยมันเป็นทำหน้าที่เป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ดีก็คือเป็นพรีไบโอติกช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นเพราะเราช่วยให้ระบบตัวไอ้แบคทีเรียดีของเราเนี่ยไปช่วยย่อยอาหารให้
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แน่นอนคุมน้ำหนักด้วยคุมน้ำหนักนะครับฉะนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วกันว่าเป็นเกร็ดแล้วกันว่าโอเคสมมุติว่าหุงข้าวไปแล้วเสร็จหุงข้าวแล้วอยากจะกินเลยอร่อยใช่ไหม
1: ร้อนๆอะไรเงี้ย
0: นั่นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายอมไม่อร่อยนิดนึง
1: ไม่กินข้าวทั้งคืนนี้แหละจ้ะ
0: ทั้งคืนแต่ตื่นเช้าว่าอย่าไปอุ่นในไมโครเวฟจนกระทั่งร้อนนะอู่เหมือนเดิมนะอันนั้นก็เปลามันจะกลับไปเป็นแบบเดิมไหมครับ
1: ต่อให้ถ้าเราจะอุ่นให้มันร้อนเหมือนเดิมมันก็จะกลายเป็นแบบเดิม
0: ต้องร้อนให้มันแค่อุ่นๆนิดนึงให้มันสัก50-60 องศาเท่านั้นนะครับองศาเซนติเกรดเท่านั้นเองแล้วก็กินข้าวอุ่นเนี่ยจะกลายเป็นประโยชน์นะครับทำอย่างนี้กับข้าวขาวได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะข้าวขาวนี่คือข้าวที่จะมีแป้งเยอะที่สุดแต่ถ้าข้าวเป็นข้าวซองหรือข้าว
1: กล่องหรือพวกนี้
0: กล่องไปแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์น้อยกว่าเพราะมันความเป็นแป้งมันน้อยมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
1: ก็หมายความว่าการทานข้าวลักษณะแบบนี้เนี่ยคือต้องทิ้งไว้วันหนึ่งในตู้เย็นหรืออาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ตู้เย็นก็ได้เพียงแต่อย่าให้มันร้อน
0: ใส่ตู้เย็นครับเขาควรจะใส่ตู้เย็นเลยเพราะว่าถ้านอกตู้เย็นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าข้าวทิ้งไว้ข้างนอกตู้เย็นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ว่าแบคทีเรียมันอาจจะขยายตัวได้มันจะไม่ดีนิดนึงความเสี่ยงนิดนึงฉะนั้นเข้าตู้เย็นสักเนี่ย12 ชั่วโมง
1: ครับ
0: ทั้งคืนไปรุ่งเช้ามากินก็จะเป็นเคล็ดลับอันหนึ่งที่จะช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยระบบขับถ่ายช่วยคุมน้ำหนักได
1: ้ขอทวนอีกทีได้ไหมอาจารย์สาเหตุที่มันคุมน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายเป็นเพราะยังไงนะขออีกครั้งฟัง
0: เพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าเวลาเราเราเอาข้าวเนี่ยไปหุงให้สุกเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มันก็ทำให้ไอ้ความแป้งที่สุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ให้พลังงานเยอะให้แคลอรี่เยอะให้น้ำตาลเยอะถ้าเราไปเข้าตู้เย็นเนี่ยนะครับมันเกิดการที่เรียกว่าการ retrogradation คือการคืนตัวของแป้งมันกลับมาเป็นอะไรที่พูดง่ายๆคือย่อยยากแล้วก็มีน้ำตาลน้อยลง
1: ย่อยยากมีน้ำตาลน้อยลงโอเคครับ
0: อย่างนี้ก็การว่ามันจะย่อยยากมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นแป้ง
1: ดูเหมือนไม่ดี
0: ดีเพราะว่ามันเป็นแป้งที่ต้านการย่อยเราเนี่ยกินแป้งกันเยอะไปกินน้ำตาลกันเยอะไปมันย่อยได้ดีเกินไปได้พลังงานมากเกินไปได้น้ำตาลมากเกินไปเราต้องการที่จะเอาข้าวไปเข้าตู้เย็นเพื่อให้มันกลายเป็นแป้งเรียกว่าแป้งต้านการย่
1: อ
0: ยแป้งต้านการย่อย resistant starchนะครับมันจะทนต่อการย่อยของเอนไซม์ในลำไส้เล็กของเรา
1: ครับ
0: เราย่อยไม่ได้ลำไส้เราย่อยให้ตัวเองไม่ได้ต้องส่งต่อไปให้ไอ้แบคทีเรียดีมันกินแทน
1: ครับ
0: นะครับก็เลยมีประโยชน์3ด้านอย่างที่ผมว่านะก็เล่าให้ฟังนิดนึงเป็นเกร็ดให้ฟังนิดนึงเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผมอายุจะ70แล้วเนี่ยบางทีเรื่องพวกนี้เราไม่ได้นึกถึง
1: ใช่แล้วก็กินข้าวร้อนๆกินข้าวหุงสุกใหม่อะไรเงี้ย
0: อร่อยมากเลยครับแต่ว่ามันก็มาด้วยกับต้นทุนที่ผมเล่าให้ฟังอันนี้คราวนี้ข้าวที่ข้าวเจียนไปแล้วเนี่ยอย่าไปทำเป็นต้มข้าวต้มนะเพราะมันก็จะกลับไปเป็นแป้งเหมือนเดิมเพราะคุณจะต้มจนเดือดแต่มันต้องอุ่นมันให้ไม่สุกมากไม่ทอดไม่ให้อุ่นมากนะครับย้ำนะครับ
1: ให้พอคลายความเย็นลงแค่นั้นเอง
0: ใช่ให้สักอย่างที่บอก50 องศาเซลเซียสก็พอ
1: โอ้
0: ครับหรือว่า
1: เวลาอาจารย์ผู้นี้ทำหมดเลยฮะอุ่นร้อนกลับมากินใหม่บางทีก็เอาไปต้มเป็นข้าวต้มเพราะข้าวค้างวันแล้วอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: ไม่มีประโยชน์ถ้าต้มเป็นข้าวต้มมันก็จะกลับคืนสภาพเป็นอะไรที่แป้งอะไรที่ย่อยได้ดีเหมือนเดิมเราต้องการจะให้แป้งที่มันย้ำนะครับแป้งที่ต้านการย่
1: อ
0: ยนิดหนึ่งขอให้แบบ เนี่ยลดความอร่อยนิดนึงเพื่อสุขภาพ
1: กลายเป็นกินข้าวค้างคืนดีกว่า
0: ค้างคืนใช่ค้างคืนดีกว่านะครับซึ่ง
1: นี่ถ้าเราไปซื้อข้าวตามร้านสะดวกซื้อมันเป็นข้าวค้างวันค้างคืนอยู่แล้วว่าเขาต้องทำมาก่อนเราก็บอกน้องให้อุ่นไม่ต้องร้อนมาก
0: ก็ถ้าอย่างนั้นคืออันนั้นเราไม่รู้ว่าเขาค้างมายังไงถ้าให้ดีเราต้องค้างเข้าตู้เย็นไงครับเนื่องมาคือว่าเข้าตู้เย็นแล้วมันจะได้ไม่มีโอกาสที่แบคทีเรียอะไรมันจะเข้าไปด้วยความเสี่ยงนี้ถ้าข้าวเราทิ้งไว้อย่างที่เราทราบกันข้าวเราทิ้งไว้นานๆ2-3 วันนอกตู้เย็นมันก็จะบูดใช่ไหมครับเป็นต้นครับก็เล่าให้ฟังนิดนึงวันหลังเล่าให้ฟังเรื่องโดยรวมเรื่องของไฟเบอร์อะไรด้วยนะครับว่าสำคัญยังไงว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยบางทีบางเรื่องเนี่ยเรานึกว่าเรารู้อะอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยคิดว่าเราโอเค
1: เราทำกันมาแบบนี้ตลอดจะรู้ว่ามันดี
0: มันมีรายละเอียดที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับ
1: ครับอันนี้น่าสนใจนะครับกลายเป็นว่าโอเคอาจจะกินมื้อแรกด้วยข้าวอุ่นร้อนก็ไม่ว่ากันเพราะหุงเสร็จใหม่ๆแต่ให้เก็บค้างวันโดยใส่ตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งวันครึ่งคืน12 ชั่วโมงแล้วก็อย่าอุ่นให้ร้อนมากเลยล่ะเอากลับมาทานอีกครั้งนึง
0: ใช่ครับ
1: ส่วนจะอุ่นทันเหลือแล้วกี่วันนั้นก็ขึ้นอยู่กับอย่าให้มันเสียแล้วกัน
0: ก็คือถ้าเข้าตู้เย็นไว้ก็น่าจะได้ 2-3 วันเนี่ยน่าจะได้นะครับแต่คือต้องยอมรับว่ามันจะไม่ค่อยอร่อยเราก็รู้แต่ว่าอย่างที่บอกก็ต้องแลกกับไอ้ประโยชน์ทางเรื่องสุขภาพ
1: คนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจอย่างนั้นและอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องของการทานกับข้าวถ้าทานกับข้าวทานกันที่บ้านถ้าทานกับข้าวทานไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นก็บอกกินกับข้าวค้างคืนก็ไม่ดีไม่มีอาจจะมีโทษด้วยซ้ำไปอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงไป
0: ครับคือในกรณีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าข้าวค้างคืนเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าข้าวที่สุกใหม่ๆนะครับ
1: อันนี้ใช่เลย
0: ข้าวสุกใหม่ๆที่บอกที่อย่างที่เคยบอกถ้ากินข้าวสุกใหม่ๆแล้วร้อนอร่อยเนี่ยก็แล้วก็กินเต็มท้องเลยนี่ก็ขอให้รีบออกไปเดินเลยอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ากินอาหารมื้อหนักแล้วก็กินแป้งเยอะๆกินน้ำตาลเยอะๆเนี่ยขอให้พอกินเสร็จเนี่ยออกไปเดินเลยสัก 15-20 นาทีนะครับเพราะว่าตอนนั้นร่างกายกล้ามเนื้อเราต้องการพลังงานพอดีเราก็จะได้เอาพลังงานออกจากเลือดในเส้นเลือดซึ่งมีน้ำตาลสูงก็จะช่วยให้เส้นเลือดเราไม่เสียหายจากการมีน้ำตาลเยอะแล้วก็จะไม่ทำให้ตับอ่อนต้องทำงานหนักโดยการฉีดอินซูลินออกมาไม่งั้นส่วนใหญ่คนที่จะเป็นคนที่กินน้ำตาลกินแป้งเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาว่าอินซูลินต้องฉีดเยอะจนกระทั่งร่างกายดื้ออินซูลินแล้วก็กลายเป็นภาระกับทั้งตัวตับอ่อนที่ต้องฉีดอินซูลินเยอะๆแล้วภาระกับตับด้วยเพราะเรื่องไขมันจะไปพอกตับเพราะมันไม่รู้จะไปที่ไหนคือน้ำตาลเกินมันต้องกลายเป็นไขมันไปพอกที่ตับนะครับก็จะมี
1: งั้นคุณผู้ฟังถ้าจะวางแผนทานข้าวค้างวันอย่างที่อาจารย์บอกถึงประโยชน์มันมีมากกว่าข้าวหุงสุกใหม่ก็ถ้าผมจะกินข้าววันพรุ่งนี้ผมควรหุงทิ้งไว้วันนี้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นครับนี่เช้าให้กิน
0: คือมันคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะใครๆก็อยากเอาหรออุตส่าห์นึกภาพอุตส่าห์หุงข้าวซะร้อนนะอร่อยแล้วก็
1: เราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเกิดมันดีกว่าอาจารย์เรามาออกมาแนะนำ
0: ก็คือเอาเป็นทางสายกลางก็คือถ้าหุงข้าวร้อนเอามากินเป็นข้าวเย็นกินสัก6 โมงเย็นกินเสร็จแล้วขอให้ไปเดิน15-20 นาทีข้าวอันนั้นเนี่ยพอเหลือก็ใส่ตู้เย็นไว้รุ่งเช้ามาก็กินได
1: ้เอาว่าเป็นข้าวมื้อที่สองก็ไม่ว่ากันไม่จำเป็นต้องกินข้าวเย็นเป็นมื้อแรกก็ได้
0: ใช่ครับ
1: โอ้คืออันนี้เรื่องใหม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลย
0: คือหุงข้าวเสร็จแล้วเอาเข้าตู้เย็นหมดนี่มันใจร้ายเป็นนิดนึงครับคุณหม
1: อผมนึกว่าใช้วิธีนี้มันจะได้สอดคล้องที่เราคุยกันไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ให้เป็นมื้อที่สองไปแล้วกันถ้าอย่างนั้น
0: ครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าสิ่งได้ทำสิ่งพวกนี้แล้วก็วัดกับตัวเองเสมอว่าโอเคร่างกายของเราเนี่ยมันยังดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็มีอยู่5 ข้อที่ให้ดูเกี่ยวกับร่างกายตัวเองนะครับว่าใน5 ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือความสามารถในการย่อยอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายให้ได้เนี่ยมันต้องไม่เป็นทั้ง5 ข้อนี่เลยต้องไม่เป็นทั้ง5 ข้อนี่เลยคือถ้าเป็นเกิน2 ข้อเนี่ยถือว่าเป็นแล้วเป็นเมตาบอลิกซินโดรมแล้วคือมีปัญหาเรื่องของการเผาผลาญอาหารแล้วนะครับ5 ข้อที่ว่าคือ1เอวต้องครึ่งนึงของความสูงหรือน้อยกว่า
1: ครับ
0: นะครับระดับน้ำตาลแน่นอนก็ต้องไม่ถึง100นะครับ หรือถ้าเป็นน้ำตาลสะสมก็ 5.6 หรือต่ำกว่า
1: ครับ
0: เรื่องของHDL ก็ต้องไม่ให้ต่ำกว่าระดับของทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่เราทราบ40กับ50นะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของไตรกลีเซอไรด์นะครับก็มีระดับอยู่ที่เรารู้อยากให้อยู่สักประมาณสัก120อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เหลือให้ต่ำยิ่งต่ำก็ได้ยิ่งดีสุดท้ายก็คือความดันความดันเนี่ยเดี๋ยวให้120ตัวบน120ถึงสักประมาณ85-90ของตัวล่างผู้สูงอายุอาจจะขึ้นหน่อยแล้วกลายเป็นสัก135-130กว่าแต
1: ่
0: ก็ควรจะให้สูงไปกว่านั้นเนี่ยมี5ข้อที่อยากจะให้คุมให้อยู่สำหรับร่างกายเราให้มีสุขภาพดีถ้ามี5ข้อเนี่ยร่างกายน่าจะดีใช้ได้ละน่าจะดีใช้ได้ละ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องตรวจวัดไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำตาลเรื่องความดันเรื่องของไตรกลีเซอไรด์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องอาจจะพบคุณหมอตลอดเวลาก็ได้นะ
0: สังเกตใน5ข้อเนี่ยผมไม่ได้มี BMI ด้วยนะนะครับแล้วใน5ข้อเนี่ยเชื่อไหมว่าอันที่สำคัญที่สุดเนี่ยดีไม่ดีกลายเป็นข้อ1นะฮะ L ฮะ
1: ก็แต่ว่า DMI เนี่ยมันคือดัชนีมวลกายใช่ไหมอาจารย์มันเกี่ยวเรื่อง L มันก็น่าจะเกี่ยวข้องกันถูกไหม
0: BMI ไม่แม่นเท่ากับ L ครับ L แม่น
1: กว่า L แม่นกว่านะครับ
0: L แม่นกว่าแล้วก็วัดง่ายกว่าด้วย
1: ผมก็ว่า
0: ใช้อะไรเลย
1: ใหญ่คนพูดถึง BMI มากกว่า
0: เชือกเส้นเดียวเราเอาเชือกเส้นเดียวมาเทียบกับความสูงแล้วเอาเชือกเส้นนั้นน่ะเอามาหัก
1: ครับคือ
0: แล้วก็วัดเอวท่านเองฮะ
1: อ๋อเอออันนี้ง่ายดีคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นน่ะง่ายสุดแล้วก็สำคัญที่สุดเพราะว่าไปดูงานวิจัยจะรู้ว่าไอตัวรอบเอวเทียบกับความสูงเนี่ยจะเป็นตัวคาดการสุขภาพที่ดีคาดการอายุยืนคาดการการไม่เป็นโรคนั้นโรคนี้ได้ดีกว่า BMI ครับ
1: ถ้าใครรู้ความสูงตัวเองอ่ะสมมติของผม176
0: ถ้าเป็นเซนเอลก็ต้องเซนนะครับเอลก็ต้องเป็นสมมติว่าเอลก็ต้องหวังว่า80เซนอะไรอย่างเนี้ยครับนึกออกไหมครับ
1: อ๋อ
0: บางทีคนเราเอลเป็นนิ้วแล้วก็ความสูงเป็นเซนไม่ได้นะต้องให้ตัวเดียวกันนะครับ
1: อ๋อเวลาเราซื้อเกงนี่ส่วนมากเขาจะเป็นนิ้วนี่ใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่แต่ว่าเราวัดความสูงเราวัดเป็นเซนไม่ได้นะต้องเซนกับเซนนิ้วกับนิ้วนะครับ
1: อ๋อนั้นหารครึ่งต้องน้อยกว่าครึ่งนึงของความสูง
0: ครึ่งนึงหรือน้อยกว่าครึ่งนึง
1: 88เซนผมก็ต้องน้อยกว่า88เซนนี่ก็ต้องมาคำนวณกลับไปว่า88เซนนี่มันกี่นิ้วโอเค
0: 88เซนนะครับ
1: 88
0: เซนเนี่ยมันเท่ากับ 34.6 นิ้วครับ
1: โอ้โหไม่ได้นะครับผมใส่กางเกง36นิ้วเกิน เกินโอเคโอ้นี่มันก็ง่ายดีนะอาจารย์ถ้าง
0: ั้นง่ายมากครับก็เรียนท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับไปวัดได้เลยง่ายที่สุดแล้วก็อย่างที่ผมเป็นตัวชี้วัดไปท่านไปเช็คดูอ่ะท่านไป Google Search ดูหรือไปดูให้คลอสหรือให้เจมินายก็ได้รับรองจะขึ้นออกมาแล้วว่าไอ้ตรงเอวกับความส่วนสูงเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญมากในการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าที่บอกไงว่าไขมันที่อันตรายที่สุดคือไขมันที่พอกอยู่ตรงท้องมันไปพอกกับอวัยวะสำคัญทั้งหมดทั้งตับทั้งไตทั้งอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละครับ
1: ก็ออกกำลังกายกลับมาเรื่องเดิมที่อาจารย์ย้ำกันมาคุยกันมาเป็น10ปีเรื่องของการออกกำลังกายนะครับ
0: ใช่ครับแล้วก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เรื่องอาหารเนี่ยบางทีบางเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ข้าวเรากินกันมาตลอดชีวิตเนี่ยไอ้เกิดอะไรบางทีเราจะไม่รู้อะครับ
1: แต่ผมว่าในระยะหลังๆเนี่ยสัก10กว่าปีเนี่ยคนทานแป้งน้อยลงแล้วคนทานข้าวน้อยลงเพราะว่าบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องกินแป้งเยอะไม่เหมือนสมัยอดีตที่คุณพ่อคุณแม่สั่งสอนมาว่าให้กินข้าวให้หมดจานมันมีเทรนด์อย่างนั้นมานานแล้วนะฮะให้กินข้าวน้อยลง
0: ก็จริงครับแต่ว่าไอ้ข้าวน้อยเนี่ยกลายเป็นว่าขนมเยอะก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะ
1: อันนั้นไม่ได้นะพวกชาพวกอะไรพวกนี้ก็มาเหมือนก
0: ันอันนั้นหนักกว่าย้ำนะครับอันนั้นหนักกว่าเลยพวกชาหวานหวานเนี่ยยิ่งย่อยเร็วยิ่งชูการ์สไปค์แรงที่สุดเลยผมเองส่วนตัวเนี่ยก็ต้องลดลงไปเยอะเลยอย่างเช่นแม้กระทั่งน้ำผลไม้เนี่ยก็สู้กินผลไม้ไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็อาหารที่แปรรูปเยอะที่สุดแล้วมีครบที่ทำให้สุขภาพเสียที่สุดเนี่ยคือไอศกรีมนะครับ ซึ่งอร่อยมากเลยเราก็ชอบแล้วก็เราก็ต้องระวังตัวถ้าเราจะกินไอศกรีมก็กินไอศกรีมไปเดินกินไปเลยก็ยังได้นะครับถ้าเขาคนบางทีก็บอกอย่าเป็นเดินกินไม่ดีไอศกรีมนี่เป็นข้อยกเว้นแล้วกันกินไปเดินไปเลย
1: ทำไมออกกำลังกายไปด้วย
0: มันจะได้ไม่สไปค์มากถ้าสมมติจะกินไอติมนะครับ
1: แต่พวกที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยประเทศคนแถบยุโรปพวกฝรั่งเนี่ยเขาก็ชอบทานขนมปังเป็นอาหารหลักเยอะแล้วก็ไอติมนี่ก็กินกันเรื่องปกติขนมหวานพวกกินกันนะเบเกอรี่อะไรพวกนี้
0: คืออย่างนี้ครับคุณรพงศ์ตอนนี้ปัญหาทั้งโลกเราจะเห็นว่าอัตราการอุ้ความอ้วนเนี่ยน้ำหนักเกินเนี่ยมันสูงมากเลยประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยคนน้ำหนักเกินเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน 70% 80% เลยนะคร
1: ับ
0: ของประชากรแล้วก็ที่เป็นโรคอ้วนเลยคือโอบีซิตี้เลยเนี่ยขึ้นไปเป็น 40% แล้ว
1: มี
0: ประเทศที่วันก่อนผมเห็นไอ้คลิปอันนึงเขาบอกว่าที่แย่สุดในโลกคือที่อาร์เคนซอที่มารัฐอาร์เคนซอที่
1: อเมริกาครับ
0: ที่เมืองลิตเติ้ลร็อกนะครับของอาร์เคนซอเนี่ยแย่ที่สุดเมืองนั้นแย่ที่สุดเลยมีแต่ของหวานๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็ตามถนนไม่มีคนเดินเลยเพราะว่าขับรถตลอดไม่มีตรงกันข้ามก็เทียบกับโตเกียวซึ่งมีอัตราคนที่อ้วนน้อยมากที่สุดในโลกที่นั่นเนี่ยสังเกตนะที่โตเกียวเดินขวักไขว
1: ่เดินกันเต็มถนนไปหมด
0: ใช่ครับก็จริงที่การออกกำลังกายสำคัญแต่ว่าเราก็ช่วยตัวเองด้วยในเรื่องของกินอาหารด้วยต้องมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับ
1: ของนี้นี่สำคัญ
0: นะเรื่องสุขภาพนิดนึงวันนี้เพราะว่าไม่งั้นจะคุยแต่เรื่องอื่นไปเยอะก็ลองเปลี่ยนเรื่องคุยมานิดนึงครับ
1: ได้ครับก็ถือเป็นประโยชน์เป็นเกรดที่ผมเชื่อว่าหลายคนไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานข้าวที่เก็บแช่ตู้เย็นน่าจะมีประโยชน์กว่าการทานข้าวสุกร้อนนะฮะเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนครับอาจารย์ช่วงหน้ายังคงมีเรื่องของช่องแคบพอมูสแล้วก็มีเรื่องอื่นมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับอาจารย์เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโภคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอย่ารู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
5: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้
7: ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นโดยศาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
8: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
7: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus นะครับมีสุขภาพต่อไหมครับอาจารย์ครับหรือไปเรื่องของสถานการณ์ที่ช่องแคบความมุดเลยครับอาจารย์
0: เอาสุขภาพไว้วันหลังอีกนะครับ
1: ได้คร
0: ับ แล้วกันครับตรงช่องแคบพอมูสอย่างเราทราบนะครับว่าก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า
1: ม
0: ีการตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนะครับ
1: ครับ
0: คิดว่าภาพรวมเป็นอย่างนี้ครับเมื่อวันพฤหัสที่25ที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านเขาก็ยิงโดรนเข้าไปนะครับไปใส่เรือที่พยายามผ่านช่องแคบฮอร์โมซิลซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าเป็นเรือที่เข้าไปตรงช่องแคบเนี่ยอิงทางด้านโอมานนะครับด้านชายฝั่งของโอมานนึกภาพนะครับว่าช่องแคบเนี่ยมันเป็นช่องแคบที่มี2ฝั่งฝั่งนึงคือฝั่งเหนือกับฝั่งของอิหร่านใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: ที่ลงมาจากนั้นก็คือทางฝั่งของโอมานก็พยายามผ่านไปทางฝั่งโน้นเพราะว่าถ้าจะผ่านไปฝั่งอิหร่านเนี่ยอิหร่านเขามีขั้นตอนเพราะว่าต้องไปลงทะเบียนกับเขานะครับแล้วก็เข้าใจว่าคงต้องมีการให้เขาอนุมัติแล้วคงต้องมีค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นก็เลยบอกไม่เอาไปลงไปทางฝั่งโอมานดีกว่าเพราะว่าที่ตกลงกันใน MOU เนี่ยตกลงว่าสามารถที่จะผ่านได้โดยเสรีเพราะว่าคือเป็นทางเดินของช่องแคบซึ่งเปิดเสรีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนที่อเมริกาไปโจมตีอิหร่านก็อยาก
1: ครับ
0: ชนะเดิ
1: ม
0: อิหร่านคงไม่พอใจเพราะอิหร่านเนี่ยความเข้าใจอิหร่านในการทํา MOU เนี่ยอิหร่านโดยรัฐมนตรีต่างประเทศก็ประกาศนะครับว่าไอ้ช่องแคบที่ผ่านเนี่ยนะครับผ่านได้เนี่ยแต่ผ่านได้โดยการควบคุมโดยการบริหารของอิหร่านเท่านั้น
1: ครับ
0: นะครับก็เกิดความไม่รู้ละตีความไม่ตรงกันตรงนี้แหละพอหลังจากนั้นอเมริกาเมื่อวันศุกร์ก็เลยโจมตีอิหร่านกลับไป
1: ครับ
0: โจมตีจุดที
1: ่อ
0: ิหร่านยิงจรวดแล้วก็ยิงโดรนไป
1: ครับ
0: แล้วก็ยิงไปที่ไอ้ที่ตั้งเรดาร์ของอิหร่านด้วย
1: คืออิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อนสหรัฐก็เลยตอบโต้ในการโจมตีฐานที่มั่นใช่ไหม
0: หลังจากนั้นในอิหร่านก็เลยไปโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของกาตาร์อีก
1: ครับ
0: หนึ่ง อเมริกาก็ตอบโต้อีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไปยิงอเมริกาก็ตอบยิงจรวดยิงตอบไปที่ไอ้กองไอ้ฐานทัพต่างๆของอิหร่านแล้วก็เรือรบของอเมริการวมทั้งเครื่องบินของอเมริกาเนี่ยก็ได้นำพาไอ้เรือของกาตาร์เนี่ยผ่านช่องแคบไปอารักขาไปเลยนะครับอิหร่านก็เลยยิงโดรนเข้าไปใส่ฐานทัพของอเมริกาที่บาเรนแล้วก็ที่คูเวต
1: คร
0: ับ คือเรื่องก็เป็นก็คือไอ้นี่คือตอนวันเสาร์แล้วทรัมป์แกก็ไม่พอใจค่อนข้างมากนะครับคำถามก็คำถามคือว่าโอเคตกลงเนี่ยตกลงเรื่องนี้มันเป็นยังไงรายงานข่าวหลายอันก็บอกเอ๊ไอ้สงบศึกนี่มันสงบกันจริงแค่
1: ไหนเราไม่สงบกันยังไงยังยิงกันอยู่คร
0: ับ ใช่ครับแต่ผมคิดว่ามันมีความรู้สึกตลาดก็ไม่ได้หวั่นไหวมากราคาน้ำมันก็ไม่ได้ปรับขึ้นอะไรนะคนตลาดคิดว่าทรัมป์ก็คงไม่กล้าเปิดฉากใช้กำลังการทหารรุนแรงอีกแล้วแหละแม้ว่าทรัมป์แกจะทวีตเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไปหมดเลยเนี่ยก็ไม่ดูเหมือนไม่มีใครเชื่อละที่ทรัมป์ทวีตออกไปในขณะเดียวกันเนี่ยที่ JD Vance ตัวรองประธานดีของอเมริกาที่ไปให้สัมภาษณ์ตอนที่ไปคุยตอนที่ไปเจรจากับทีมของอิหร่านเนี่ยบอกว่าคุยกับอิหร่านคุยรู้เรื่องเนี่ยคนก็ตั้งคำถามตกลงคุยกันรู้เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: คือระหว่างที่โจมตีกันอยู่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทีมเจรจาก็ยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ทั้งคู่ถูกไหม
0: ครับแต่เข้าใจว่าเขาจะมีการเจรจาอีกครั้งนึงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเจรจาได้อีกหรือเปล่า
1: คร
0: ับ ตามข่าวเนี่ยฉะนั้นทุกอย่างก็เลยดูยังค่อนข้างที่จะมีความสับสนอยู่มากตรงนี้นะครับแล้วก็ทางอิหร่านเองเนี่ยดูท่าทางเขาก็พร้อมที่จะไม่ยอมให้การควบคุมดูแลช่องแคบเนี่ยหลุดไปจากมือนะครับคราวนี้ประเด็นสำคัญอีกอันนึงมากๆเลยเนี่ยคือตอนนี้อิหร่านถือว่าได้ประโยชน์จาก MOU นี้ชัดเจนมากแล้วเพราะว่าตอนนี้อิหร่านขายน้ำมันได้แล้ว
1: ข
0: ายน้ำมันได้แล้วนะครับอเมริกาลิฟต์แซงชั่นไปหมดแล้วเขาก็อิหร่านเขาเอาเรือเขาผ่านช่องแคบได้แล้วเพราะว่าผ่านช่องแคบส่วนของเขาเนี่ยมันก็ผ่านได้ใช่ไหมครับทีนี้คนอื่นเนี่ยเอาผ่านเนี่ยมันยังผ่านได้ไม่ดีเท่าไหร่ตามข่าวเหมือนกับว่าเรือเนี่ยค่อยๆเริ่มผ่านเข้าไปได้แล้วแต่มันก็ยังชุลหุกอยู่นะครับเข้าใจว่าผ่านมาได้เป็น 30% ของที่เคยผ่านปกติ20-30% ผ่านมาได้แล้วก็ถือว่าช่วยในระดับหนึ่งได้แล้วคือหลีกเลี่ยงไอ้ความที่จะพังพินาศขึ้นไปสำหรับตลาดพลังงานปิดช่องแคบต่อไปแต่ถามว่าเรื่องจบไหมก็ต้องบอกว่าไม่จบนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าแล้วก็จะรุนแรงแค่ไหนคือกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะตอบโต้กันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นไปเรื่อย
1: ๆเพราะฉะนั้นสถานการณ์อย่างตอนนี้มันมี3สถานการณ์พร้อมกันคือ1 AMOU ที่มีการตกลงลงนามกันเนี่ยมันก็ยังใช้มีผลใช้บังคับอยู่แต่ว่าไม่รู้ใครละเมิดใครกันแน่ในเรื่องของการโจมตีที่เกิดขึ้นแล้วก็การเจรจาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีเขากล่าวอ้างว่ากันว่าอย่างนั้น
0: เดินหน้าต่อไปไม่ทราบว่าด้วยดีหรือเปล่าแต่เดินหน้าต่อไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งเรื่องแค่เปิดช่องแคบเนี่ยยังไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วเรื่องที่ยากกว่าอีก2เรื่องเนี่ย
1: เ
0: รื่องคือเรื่องอาวุธนิวเคลียร์อีกเรื่องนึงคือเรื่องที่อิสราเอลกับเลบานอนกับฮามาสเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าถ้างั้นคือไอ้เรื่องเมื่อเทียบแล้วเรื่องเปิดช่องแคบมันดูเหมือนน่าจะเป็นง่ายที่สุดใช่ไหม
1: ครับ
0: ใน3เรื่องแล้วอีกเรื่องนึงที่ไม่ได้พูดถึงแต่ก่อนอเมริกาเคยต้องการและประเทศเพื่อนบ้านต้องการคือจำกัดการมีจรวดแล้วก็มีโดรนอะไรต่างๆของอิหร่านนั้นจริงๆมันมีอยู่4เรื่องไอ้เรื่องง่ายที่สุดเนี่ยคือเปิดช่องแคบเพราะว่าก่อนวันที่28กุมภาเนี่ยช่องแคบไม่เคยมีปัญหาเอาแค่ในวันที่28เนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยแล้วอีก3ข้อที่ผมว่าเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้เจรจากันเป็นชิ้นเป็นอันเลยไม่ว่าจะเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่ว่าจะเรื่องของอิสราเอลกับฮามาสอิสราเอลกับเฮสบอลลาที่
1: เลบานอน
0: เลบานอนแล้วก็อย่างที่ว่าในสุดแล้วพูดถึงเรื่องควรจะเรื่องจำกัดศักยภาพของอิหร่านเรื่องของจรวดกับโดรนด้วย
1: แต่พอมันมี MOU เรือ เรือขนส่งน้ำมันต่างๆก็ผ่านช่องแคบได้มากขึ้นเพราะว่าเราเห็นจากราคาน้ำมันที่มันปรับตัวลงด้วยซ้ำไปมันก็ไม่ได้มี
0: มากขึ้นครับแต่ว่ามันไม่ปกตินะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันเกิดมันความไม่นิ่งความไม่ชัดเจนนะครับคือเดิมทีถ้าแม้ใครๆจะผ่านก็ผ่านได้ไม่มีปัญหาเลยตอนนี้เข้าใจว่าทาง UN นี่ก็บอกว่า threat level หรือความเสี่ยงตรงนั้นนี่ยังอยู่ระดับค่อนข้างสูงก็นี่คือเรื่องของช่องแคบครับ
1: ก็ต้องดูว่ามันแต่ว่าหลังจากวันศุกร์ก็ไม่ได้มีการยิงกันเพิ่มเติมนี่ใช่ไหมอาจารย
0: ์วันเสาร์ไงครับยิงกันวันเสาร์
1: ก็ต้องดูว่าเขาจะยังคงยิงกันต่อไหมด้วยจับตาดูเรื่องนี้ด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องไปขึ้นท่าที่โอมานคือต้องเรียนรู้ทุกฟังว่าโอมานเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางอิหร่านซึ่งทั้งสองประเทศนี้อยู่โดยมีช่องแคบฮอร์มูซที่เรือเดินขนส่งสินค้าเนี่ยเดินเรือผ่านทางนั้นถูกไหม
0: ฮะใช่ครับถ้าดูแผนที่จะเห็นนะครับคือเรือเขาจะแล่นเลียบฝั่งของโอมานเลียบฝั่งหรือเลียบฝั่งของอิหร่านเนี่ยครับเขาไปเลือกที่จะเรียกฝั่งโน้นโดยที่ไม่ได้บอกอิหร่านก็เลยยิงโดนใส่เลยยิงจรวดใส่เลยครับ
1: อ๋อโอเคเข้าใจเห็นภาพครับอาจารย์เชิญต่อเลยครับ
0: ครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของBIS นะครับ BIS คือ Bank for International Settlements
1: ครับ
0: จะไม่คุ้นแต่ Bank for International Settlements เนี่ยเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เก่าแก่มากที่สุดอันนึงเลยเป
1: ็
0: นองค์กรที่เจ้าของเนี่ยก็คือธนาคารกลางของทั่วโลกเป
1: ็
0: นเจ้าของเป็นสมาชิกแล้วเป็นเจ้าของของไอ้BIS อันเนี้ยนะครับก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ธนาคารกลางของโลกทั้งหมดประมาณถ้าจำไม่ผิด60กว่าประเทศนะครับที่เป็นเจ้าของเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยฉะน
1: ั้
0: น BIS เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นที่ปรึกษาของธนาคารกลางของโลกตั้งสำนักงานเนี่ยตั้งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ
1: ครับ
0: เซลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินจะรู้จักเรื่องของมาตรฐานเบเซล1เบเซล2เบเซล3เป็นมาตรฐานที่การกำกับดูแลตัวธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ระดับเพื่อควบคุมความเสี่ยงของระบบการเงินระบบการธนาคารนะครับประเทศไทยเราก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญแต่แล้วก็เช่นกันเพราะว่าประเทศที่เป็นสมาชิกของ BIS เนี่ยแม้จะเป็นแค่60ประเทศเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นประเทศขนาดใหญ่ทั้งนั้นทำให้สัดส่วนของของสมาชิกของ BIS เนี่ยมี GDP ขึ้นถึง 90% ของ GDP ของโลกงั้น BIS เนี่ยเขาก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ย BIS ก็ยังมีการทำวิจัยทางด้านต่างๆแล้วก็มีรายงานประจำปีออกมาล่าสุดก็มีรายงานข่าวออกมาเรื่องว่าเขาเตือนว่าไอ้ความว่าไอ้ฟองสบู่ใน AI เนี่ยอาจจะเป็นปัญหากับเศรษฐกิจได้นะคร
1: ับ
0: ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าตอนนี้มันมีการอย่างที่เราทราบนะว่าวันเนี่ยทุกคนต้องพูดคำว่า AI ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ทุกคนกำลังให้ความสำคัญกับ AI มากแล้วก็มีการเร่งการลงทุนใน AI มากมายเนี่ยก็กลัวว่าถ้าการลงทุนไปเยอะขนาดนี้แล้วได้ผลตอบแทนมาไม่ดีอย่างที่นักลงทุนคาดเนี่ยมันก็จะเกิดการผิดหวังแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นตกแล้วก็จะทำให้อยู่เงินที่เข้าไปตรงนี้ก็จะหายไปแล้วเศรษฐกิจโลกมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะแผ่วลงไปได้อย่างรุนแรงนะครับประเด็นที่เขาพูดถึงคือต้องถามว่าตกลงการลงทุนใน AI ตอนนี้มันเกินเลย
1: ครับ
0: เลยผลตอบแทนขนาดไหน
1: คือเป็นตัวเลขมูลค่าหุ้นเนี่ยมันสูงเกินจริงใช่ไหม
0: เงินที่ใส่เข้าไปใช่ครับใส่เข้าไปนี่เยอะเกินจริงแค่ไหนซึ่งใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูใน Financial Times นะครับเขามีรายงานวันที่28มิถุนาเนี่ยเขาจะมีรูปอันหนึ่งที่เขาเปรียบเทียบให้ดูว่าการลงทุนใน AI เนี่ยณวันนี้เนี่ยนะครับลงทุนผ่านมาประมาณ3ปีเนี่ย คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เทียบกับการลงทุนในฟองสบู่อื่นๆในอดีต
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าดูในรูปของเขาเนี่ยการระดมทุนลงทุนใน AI ตอนนี้สูงกว่าครั้งอื่นๆเยอะแยะเลยจำได้ไหม .com ของเราเนี่ยที่เราเคยมีตอนปี2000นะครับ
1: ครับ
0: ที่ระดมที่มีฟองสบู่อินเทอร์เน็ตนะโอ้โหอันนั้นเนี่ย
1: ก็ตอนนั้นเกิดฟองสบู่มากเลย
0: ฮะไม่มากเลยครับเทียบกับอันนี้อันนี้
1: จะรุนแรงกว่าหรอครับ
0: AI เนี่ยมากกว่า .com สัก3เท่าอะครับ
1: โอ้ครับ
0: 3เท่า4เท่าได้เลยก็ไปดูรูปก็จะน่าสนใจว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ถ้าเกิดมันดีจริงๆสำหรับนักลงทุนเนี่ยก็ไม่ว่ากัน
1: ครับ
0: คือตอนนี้ทุ่มทุนสร้างกันอยู่ทุ่มทุนสร้างกันอยู่ไอ้ที่ว่าทุ่มทุนสร้างเนี่ยคือทุ่มทุนทั้งในเชิงของเอาบริษัทเข้าตลาดทุนก
1: ็คือ
0: เงินจากตลาดทุนอย่างเช่นล่าสุดใช่ไหมครับที่อีลอนมัสก์ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีล้านนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับก็คือไอ้หุ้นของเขาที่เข้าไปที่ผ่านมา IPO ของ SpaceX ของเขาเนี่ยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้ SpaceX เองเนี่ยเขามีข้อสังเกตมีนักลงทุนสังเกตว่าอ้าวคุณเพิ่งเข้าไปเพิ่งได้เงินเนี่ยใช่ไหมครับเยอะเลยเนี่ย70,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยอยู่ๆคุณก็บอกคุณจะออกบอนอีก25,000 ล้านเหรียญนึกภาพนะครับว่าคุณดูดเงินจากตลาดทุนแล้วคุณยังไปดูดเงินจากตลาดเงินอีกด้วยจากตลาดพันธบัตรอีกด้วยเนี่ยแล้วคนอื่นก็กำลังไล่ทำตามกันมาแอนโทรพิกก็ตามใครๆก็ตามเนี่ยกำลังจะทำกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นการดูดเงินเยอะมากเลยเพื่อที่จะไปทำอะไรเพื่อไปสร้าง data center ทำเป็นไฮเปอร์สเกลตั้ง data center เพื่อจะสอนให้ AI มันเก่งขึ้นจริงไหมครับเพราะคุณต้องใส่ข้อมูลไปเยอะแยะคราวนี้คำถามคือว่าตอนนี้คุณกำลังสร้างของเพื่อขายคุณกำลังสร้าง AI เพื่อขายแล้วหวังว่าจะมีคนซื้อ AI
1: ครับ
0: นี่ครับคำถามคุณถามพวกเรานิดนึงด้วยละกันถามคุณวรพงษ์ด้วยกันตอนนี้คุณวรพงษ์จ่ายเงินค่าใช้ AI ป่ะครับ
1: จ่ายครับแต่ว่าจ่ายแบบแพ็คเกจถูกสุดนะ
0: เท่าไหร่นะครับจ่ายเท่าไหร
1: ่ก็เป็นพันนะครับอาจารย์
0: เป็นเดือนละเป็นพันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คำถามคือที่พวกเราจ่ายกันเดือนละเป็นพันเนี่ยมันคุ้มกับที่เขาลงทุนเป็นล้านเหรียญหรือเปล่าเขากำลังทุนตอนนี้จะไปเขาลงทุนเป็นล้านเหรียญเลย
1: ครับ
0: ที่จะขายของนี่ต่อไปเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราต้องซื้อของเขาเยอะกว่านี้เยอะเพราะเขาลงทุนแบบลำบากลงทุนเยอะมากเลยนะครับตอนหลังก็มีนะครับเขามีลงทุนตอนหลังในเดิมทีเราเป็นสมาชิกเราใช้เท่าไหร่ก็ได้ตอนหลังไม่ใช่ที่ทำเป็นโทเค็นคุณวรพงษ์เห็นข่าวใช่ไหมครับ
1: เห็นใช่
0: แล้วไอ้โทเค็นเนี่ยพอเขาเริ่มใช้กับบริษัทเนี่ยก็เริ่มมีบริษัทเองบอกว่าโหไม่ไหวพอให้ลูกน้องพอให้พนักงานใช้เป็นโทเค็นเนี่ยบอกว่าใช้กันเยอะจนเกินไปเขาต้องตัดงบนะครับมีข่าวว่ามันต้องตัดงบเรื่องการใช้ของบริษัทเทคเองพวก Amazon เองนี่แหละตัดงบเองในการที่พนักงานจะใช
1: ้
0: เหมือนกันว่าจริงๆแล้วถึงเวลาเนี่ยมันจะมีดีมานด์จริงมารองรับไอ้ซัพพลายที่จะออกมาหรือเปล่านี่ที่เล่าให้ฟังเพราะว่าประเทศไทยเราก็ตื่นเต้นว่าเราจะอยู่ในซัพพลายเชนเราจะอยากจะต้อนรับ
1: มี data center อย่างอะไรนี้ใช่
0: ซึ่ง data center เพื่อเทรน AI เนี่ยมันก็ตอนแรกก็จะดูดีว่าโอเคเขาจะมี data center ที่ประเทศไทยแต่ถ้าเกิดมันขายของไม่ได้เนี่ยก็จะลำบากเหมือนกันนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของว่าเรามองแต่ในแง่บวกใช่ไหมครับ ของของ AI ตรงนี้แต่มันมีแง่ลบด้วยนะอย่างเช่น Mythos ใช่ไหมครับMythos เนี่ยของ Anthropic ที่ถูกรัฐบาลที่ออกมาแล้วเนี่ยเกิดการตระหนกกันไปทั่วโลกเลยเพราะไมโครซอฟท์มันเก่งมากในการค้นหาจุดอ่อนของระบบของเราใช่ไหมครับมันเก่งมากมันเป็น AI ที่แล้วก็คราวนี้พอเจออย่างนี้เนี่ยประเด็นคือว่าคำถามผมคือว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยแทนที่จะได้ประโยชน์จาก AI เนี่ยเราต้องจ่ายเงินเพื่อสร้างระบบป้องกันการถูกแฮกโดย AI หรือเปล่า ขาหนึ่งใช่ไหมเป็นขากลายเป็นว่าไอ้ AI เนี่ยไม่ได้เป็นแต่ขาบวกทำให้เรามีประสิทธิภาพสูงอย่างเดียวกลายเป็นคุณหรือเปล่า
1: คือมันฉลาดมากจนเราต้องหาระบบป้องกันไม่ให้มันฉลาดเกินไป
0: คือเขาก็ตั้งใจอย่างนั้นนะครับ Mythos เนี่ยเขาตั้งใจอย่างนั้นจริงๆเขาออกมาเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะเป็น AI ที่ไปค้นหาจุดอ่อนของระบบของเรา
1: พ
0: อพุชออกมาพับสำหรับ50บริษัทแรกเนี่ยปรากฏว่าผมมันเก่งมากเลยมันหาเจอแล้วพอเขาพุชออกมาให้กับอีกร้อยกว่าบริษัทเนี่ยคำถามคืออ้าวไอ้นี้คือคนดีเอาไปใช้ดูของตัวเองแต่ถ้าคนเป็นผู้ร้ายเอาไปใช้ล่ะถ้าเป็นคนร้ายเอาไปใช้ล่ะ
1: ทุกอย่างมันก็มีเหรียญมีสองด้านนี่ครับอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วตอนหลังเนี่ยทาง Anthropic เขาก็เลยจะไปออกไอ้อีกอันหนึ่งมาที่เรียกว่า Fable ปรากฏรัฐบาลอเมริกาทางทำเนียบขาวบอกห้ามออกเพราะว่ามันดูมันจะดีเกินไปมันจะอันตรายเกินไปด้วยซ้ำ
1: มันล้ำเกิน
0: เรื่องใหญ่ว่าโอเคตกลงไอ้อันเนี้ยมันยังไงกันแน่นะครับว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือมีต้นทุนตรงนี้นะครับก็เล่าให้ฟังว่าไอ้เรื่อง AI เนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็น
1: ที่เราคุยกันหมายถึงอาจารย์กำลังคิดว่าตอนนี้เขากำลังวิเคราะห์กันว่ามันจะกลายเป็นฟองสบู่ใช่ไหมอาจารย
0: ์ส่วนหนึ่งเป็นฟองสบู่คือส่วนหนึ่งคือมันได้ประโยชน์ไม่ได้มากเท่าที่คิดเอาไว้ซึ่งในหลายๆกรณีเวลาเรามีฟองสบู่มันจะเป็นอย่างนั้นเสมออย่างเช่นตอน .com ตอนนั้นจำได้ไหมเขาก็นึกว่าโอ้ทุกคนใครตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาจะรวยหมดปรากฏว่าไม่ใช่เลยคุณตั้งไปเถอะมันก็ไม่หาเงินไม่ได้สร้างเงินไม่ได้ฉะนั้นก็ฉะนั้นใน AI อันเนี้ยถามจริงๆว่ามันจะให้ผลตอบแทนได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ตัวเลขที่เก็บข้อมูลมาเท่าที่มีอยู่ตอนนี
1: ้
0: มันไม่ได้เห็นผลตอบแทนต่อกำไรของบริษัทขนาดนั้นคือ
1: ถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตที่เขา forecast ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็ยังไกลเกินจริงที่จะพูดว่ามันจะดีใช่ไหม
0: หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ครับคุณวรพงศ
1: ์
0: เกิดขึ้นไม่พอก็ได้คือสมมติว่าเรานึกว่าเราลงทุนไป100เพื่อซื้อ AI มาให้พนักงานแล้วเราหวังว่าพนักงานทุกคนเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นคนละ 20% ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 10% สมมติเราคิดอย่างนั้นเนี่ยปรากฏมันไม่ใช่ล่ะปรากฏว่ากลายเป็นว่าแทนที่จะลงต้องจ่ายเงิน100กลายเป็นต้องจ่ายเงินตั้ง200แล้วก็พนักงานเราก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแค่ 15% แล้วปรากฏว่ากำไรที่ได้มันได้แค่ 5% ล่ะสมมติอ่ะมันก็ไม่คุ้มไอ้200ที่ลงไปครับถามว่าทำไมจะเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่า1ถ้าคนอื่นก็เอา AI ไปใช้เหมือนกันทุกคนก็แข่งขันได้ดีเหมือนกันตัดราคาแข่งกันเหมือนกันหมดถ้าคนประโยชน์ที่ได้จาก AI มันก็ได้ต่ำกว่าที่คิดพอเป็นอย่างนั้นภาพเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเฮ้ยงั้นผมก็ไม่ซื้อแล้ว AI ผมไม่จ่าย200ดีกว่า มันก็จะเกิดไอ้ผลตีกลับมาอีกขาหนึ่งว่าไอ้ AI ที่ผลิตกันมาเยอะแยะเนี่ยขายไม่ออกก็เป็นไปได้
1: แล้วสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเราต้องทำยังไงอาจารย
0: ์อันนี้ไงครับคือต้องผมคิดว่าต้องไม่ใช่มานั่งคิดแต่ด้าน
1: บวกอย่างเดียว
0: ครับเราก็ต้องกลับไปดูให้ดีว่าไอ้การใช้จ่ายของ AI แล้วเนี่ยมันเวอร์ไปหรือเปล่าซึ่งทาง BIS เนี่ยที่เขาออกรายงานมาเนี่ยเขาก็พูดออกมาในทํานองนั้นว่าโอ้โหคุณไปกันใหญ่เลยนะครับไปกันใหญ่เลย
1: จริง
0: เขาเลยเตือนเอาไว้แล้วเขาก็มีกราฟที่ผมบอกให้ดูว่าโอเคคนนี้ตอนนี้คุณกำลังเหมือนกับกำลังสร้างฟองสบู่หนักกว่าสมัย .com เยอะเลย
1: .com
0: แม้กระทั่ง
1: ที่เราเห็นบทเรียนของหุ้น .com เป็นเพราะเรามองย้อนหลังที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วแต่ก็เอาไว้เป็นข้อเตือนใจก่อนละกันว่าอย่าไปหลงละเริงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นของความสวยหรูของหุ้นในของหุ้นเทคหรือหุ้น AI ในปัจจุบัน
0: คือดูให้ดีผมไม่ได้บอกว่าไม่คือบอกก็ดูให้ดีว่าไอ
1: ้
0: ราคามันแพงเกินไปหรือเปล่าอันนี้พูดง่ายนะครับยากนิดนึงว่าราคาแพงเกินไปหรือเปล่ามันมีวิธีดูราคาได้ในหลายๆวิธีซึ่งหลายท่านก็คงไปค้นคว้ากันดูนะครับว่ามันเลยเกินเลยเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เป็น SpaceX ของ Elon Musk เนี่ย แกก็ไปไกลเลยอย่างที่เราทราบใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ไปไกลเลยอยากจะสร้างอย่างโรงไฟฟ้าไอ้โรงแกจะสร้างโรงไฟฟ้าในอวกาศแกอยากจะไปให้มนุษย์เราไปอยู่ที่ดวงจันทร์ไปอยู่ที่ดาวอังคารได้เนี่ยมันก็ฝันไปไกลเหมือนกัน
1: ผมเชื่อว่าประจบรายการคุณผู้ฟังก็จะไปถาม AI ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้อง AI มันจะกลายเป็นอย่างที่เราพูดตามบทความใน BIS หรือเปล่า
0: ลองสิครับ
1: กลับไปถาม AI อีกทีนึงแต่กำลังจะว่า AI มันอาจจะไม่อาจจะเกินจริงแต่ต้องกลับไปถาม AI
0: คืออย่างนี้ครับ AI เนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยสมมติเราไปถามเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะตอบมาสองขาเขาจะตอบว่าทั้ง bull case กับ bear case
1: เดี๋ยวเราให้คุณรู้ฟังไปลองดูอาจารย์หมด
0: เลยนะครับเพราะหน้าที่ของ AI ที่เราไปถามเนี่ยเขาจะพยายามเขียนออกมาในลักษณะที่ดึงดูดให้เราคุยกับเขาต่อไปเรื่อยๆ
1: จริงๆ
0: ครับทำเพื่ออะไรก็เพื่อใหengagement มันสูง
1: ครับได้ครับ
0: แล้วก็จะได้ไปโชว์ว่าโอ้โหมีคนเนี่ยนั่งคุยชั่วโมงเยอะแยะเลยซึ่งเขาจะไปอ้างกันนะเขาจะมอนาทายซะ
1: เดี๋ยวว่ากันต่อครับอาจารย์หมดเวลา
0: อ๋อได้ครับ
1: แต่เดี๋ยวยาวๆอาจจะได้คุยกันในเวลาที่มากกว่านี้วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับลาคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
12: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
14: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
16: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
17: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
18: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
19: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
20: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์หลังจากที่กรุงเทพมหานครเมืองพัทยามีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมผู้ว่าท้องถิ่นผู้ว่าชัดชาติก็อาจจะเรียกได้ว่านอนมาเหมือนกับที่หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะออกเป็นอย่างนั้นผู้ใช้สิทธิ์นะครับบัญชีรายชื่อก็มีจำนวน4.4 ล้านมาใช้สิทธิ์นะครับบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็เรียกได้ว่าลงคะแนน 2,338,098 คะแนนมีบัตรเสีย 20,000 กว่าใบเรื่องของเลือกตั้งกทมเดี๋ยวค่อยๆมานั่งไล่เรียงกันนะครับคุยกับคุณมนตรีก่อนเข้ารายการบอกว่าวันนี้ขอเป็นแนวกึ่งวิเคราะห์หน่อยเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ควันหลงมาจากไม่ใช่ควันหลงหรอกต่อเนื่องคือปกติวันจันทร์เราก็จะเอาข่าววันจันทร์เป็นหลักแต่ว่าความเคลื่อนไหวเมื่อวันอาทิตย์ก็มีความน่าสนใจขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งข่าวที่ต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในความสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องคลิปเสียงมีตัวละครที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องไปแล้วดูเหมือนว่าอย่างน้อยนะครับชื่อ4ท่าน4คนแรกๆเองเนี่ยผมก็ดูเบาคลิปไปเพราะคลิปเนี่ยในเนื้อหาเนี่ยมันดูแล้วมันสวิงสวายบางเรื่องมันดูแล้วมันเกินไปกว่าที่น่าจะเป็นไปได้แต่ทีนี้มันเปิดคลิปกันมานี่นิดนู่นหน่อยถึงแม้ว่าเนื้อหาในนั้นมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่จริงแต่ก็มีคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีการระบุชื่ออย่างในคลิปก็จะ

0: เรื่องในสภาวันนี้ก็เรียกว่ามีการอภิปรายกันนอกเหนือจากประชาธิปัตย์นอกเหนือจากประชาชนจะมีการตั้งคำถามมากมายแล้วเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทก็เสียงดังครับจนถึงขนาดที่มืออาชีพต้องออกมาปกป้องออกมาทำหน้าที่เรียกว่าทำหน้าที่ในสภาก็แล้วกันที่ตำหนิว่าท่านเสรีพิสุทธิ์นี่อาจจะไปพูดอะไรไม่เหมาะสมกับท่านประธานคุณสุประชัยใจสมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่3ซึ่งเป็นประเด็นณวันนี้ประเด็นอื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องของคลื่นความร้อนสงครามเรื่องสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกจีนญี่ปุ่นมีเรื่องประเด็นเรือดำน้ำมีประเด็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของจีนกับญี่ปุ่นเข้ามาส่วนข่าวสดๆร้อนๆช่วงบ่ายๆก็ชัดเจนครับก็มีการยืนยันครับว่ามีลูกเรือของบริษัทการบินไทยก็เป็นข่าวว่าโดนจับเรื่องขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียแรกๆก็ชื่อไม่พูดกันเป็นสายการบินแห่งชาติสายการบินแห่งหนึ่งสุดท้ายอ่ะผมว่าการบินไทยเขาก็แม่นในการที่จะออกมารับโดยตรงว่ายินดีที่จะให้การสนับสนุนกระบวนการเอาละวันนี้ 4-5 เรื่องนะครับและคุยกับคุณมนตรีไว้แล้วว่าอาจจะคุยเรื่องผู้ว่ากทม.คุยเรื่องคลิปเสียงในเชิงวิเคราะห์แล้วก็บอกคุณผู้ชมด้วยเผื่อว่าเนื้อหาข่าวทั่วๆไปวันนี้ก็อาจจะน้อยหน่อยเป็นแบบคุยๆกันนิดหนึ่งวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็เอาเรื่องแรกก่อนไหมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะบอกว่าเป็นควันหลงก็คงยังไม่เชิง
0: ควันยังมีไฟยังค
1: ุ
0: อย
1: ู่น่าจะมีไฟยังคุอยู่นะครับบ้างก็บอกว่าก็เป็นไปตามความคาดหมายแต่บ้างก็บอกยังมีคำถามว่าทำไมและทำไมตามมาอีกหลายทำไมนั่นก็คือผลแพ้ชนะในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่เมืองพัทยาแต่กรุงเทพมหานครคงจะถูกเฝ้าจับตามองนะมากกว่าที่พัทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาล่ะนะผู้ว่าชาติชาตินั้นผมก็เชื่อว่าหลายคนก็อยู่ในความคาดหมายอยู่แล้วว่าจะมาเป็นที่หนึ่งเพียงแต่ว่าจะเป็นที่หนึ่งเท่าไหร่ซึ่งที่ห่างผลที่ออกมาจากการนับคะแนนนั้นแน่ก็ถือว่าเป็นการทุบสถิติอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณอภิรักษ์ครับได้เกินกว่ามากกว่าที่เคยได้เดิมนะ1.3 ล้านเที่ยวนี้ได้1.4 ล้านนะครับแล้วถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยโอ้โหทำไมเลข4เยอะจังก็ไม่รู้1,444,914คะแนนนะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มากกว่าเที่ยวที่แล้วเอาล่ะกล่าวสำหรับผู้ว่าชัดชาติไม่ว่าผลการลงคะแนนเที่ยวนี้คนกรุงจะมาใช้สิทธิ์มากหรือน้อยแต่ถ้าสแกนเข้าไปในรายละเอียดแล้วเนี่ย1 นะครับตัวเลขคะแนนดิบที่ได้ได้มากกว่าเดิม2ถ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละนะของเดิมคนมาใช้สิทธิ์ร่วม 60% แต่นะคุณชาติชาติณเวลานั้นก็ได้คะแนนได้มา 52% จาก 60% เที่ยวนี้มาใช้สิทธิ์นะฮะ4.2 ล้านละ200,000น่ะมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งอ่ะคุณอภิรักษ์ครับ 49% เศษแต่ปรากฏว่าสัดส่วนคะแนนที่ได้จากนะ 49% นั้นน่ะทะลุไป60กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ว่าจะมามากมาน้อยนะคะแนนที่ผู้ว่าชัดชาติได้ก็มากกว่าเดิมถัดมาที่เป็นคำถามก็คือแม่พรรคการเมืองที่มีฐานเสียงนะอย่างพรรคประชาชนนะซึ่งมีส.ส.อยู่ทั้ง33เขตมีส.ก.เดิมประชาธิปัตย์เองก็ด้วยซึ่งเป็นคนที่มีฐานเสียงอยู่ในกทม.และยิ่งเมื่อนำไปเทียบเคียงกับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในปี2565นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้ามองในแง่ของพรรคประชาธิปัตย์ดร.เอคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ได้อยู่ที่ 254,000 เช่นเดียวกันกับแม่ทัพกทม.ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ณเวลานั้นนะครับคุณสกลทีพัทยกุลนะตอนนั้นได้ 230,000

0: ก็อยู่ที่เดียวกันทั้งหมดแต่ปรากฏว่าทีห่างผลคะแนนที่ออกมาเที่ยวนี้ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ได้เกินแสนมาเพียง 1,819 คะแนนนะฐานเดิมหายจ้อยไปเลยเช่นเดียวกันกับพรรคประชาชนอันนี้ที่ใส่ดอกจันสองพรรคเนี่ยก็เพราะว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีตรงนั้นตรงนี้มีฐานมีอะไรอ้างอิงมากมายนะพรรคประชาชนถ้าจะยึดโยงกับฐานเดิมที่เคยคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรเคยได้นะเวลานั้น 250,000 นะแต่ตอนนี้ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะได้มา 176,934 คะแนนที่พรรคประชาชนต้องไปทำการบ้านต่อก็คือในจำนวนสกที่ได้รับเลือกมา22เขตครั้งนี้คะแนนกลมๆรวมกันนะฮะ 600,000 แต่ปรากฏว่าเมื่อเทียบกับคะแนนที่ไปกาให้กับดร.โจคุณชัยวัฒน์เนี่ย 107,000 นะอีก 500,000 เกือบ 500,000 หายไปไหนอ่ะนี่คือทำไมและที่ทำไมมากกว่านั้นก็คือแล้วคุณติ่งมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะมาเป็นอันดับ2แซงหน้าทั้งสีส้มและก็สีฟ้าอย่างมีนัยยะสำคัญครับคุณอภิรักษ์ครับเอาผมไตเติ้ลไว้เท่านี้ก่อนครับ
1: แม่ไตเติ้ลก็มันแล้วนะครับทีนี้ผมไล่ตัวเลขตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเพื่อที่จะให้ได้เห็นกันนะครับว่าออกมายังไงแบบไหนอาจารย์ชัดชาติ 1,537,774 คุณมลิกาบุญมีตระกูลส่วนตัวผมนี่ก็แปลกใจแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสูตรหรือว่าวิธีคิดของคนกทม.ยังไง 34,494 คุณชัยวัฒน์จากทางพรรคประชาชนนะครับ 188,144 คุณอนุชา 106,739 หม่อมกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันนี้ 47,724 คะแนนหลังจากนั้นก็จะเป็นคุณสมัยคุณประทีปคุณพงศักดิ์ทีนี้ซึ่งเอาขออนุญาตพูดแบบนี้ก็แล้วกันชื่อที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยทั้งลำดับที่6 7 8อ่ะดูแล้วก็19 14 12พลตบโทชาญเทพเสสเวทนี่พรรคเศรษฐกิจ 8,000 พรรคเศรษฐกิจนี่น่าจะมีกระแสหรือมีอะไรเยอะกว่าไหมสร้างมาเยอะใหม่ 8,000 กว่ากระแสช่วงของการเปิดเรื่องระบอบอากงของพรรคเศรษฐกิจก็ไม่น่าจะช่วยต่อไปนั้นก็ที่เหลือก็ลองลงไปทีนี้จากตัวเลขแบบนี้ครับชวนคุณรัตรีเห็นเหมือนเห็นต่างเนี่ยอาจารย์ชัดชาติก็คิดว่าคงนอนมาแต่ต้นแหละจำนวนผู้ใช้สิทธิ์กับเรื่องของการชนะขาดก็คงจะไม่แปลกแล้วก็ส้มเอาหลักๆแล้วอ่ะก็คือว่าแดงก็ไม่มาตัดแดงก็ไปอยู่ที่อาจารย์ชัดชาติหมดส่วนส้มก็คงมาอยู่ที่อาจารย์ชัดชาติจะเรียกว่าหมดก็มาอยู่ที่คุณชัยวัฒน์เนี่ย108ส่วนที่เหลือเนี่ยเอาแดงกับส้มเอาแดงกับส้มรวมกันมีอยู่เท่าไหร่แล้วลบด้วยคุณชัยวัฒน์ส่วนตัวของแกหรือจะเป็นกระแสพรรคนะตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ย108เนี่ยมันมารวมอยู่ที่ชัดชาติอาจารย์ชัดชาติเนี่ย105ทีนี้คำถามก็คือประชาธิปัตย์ของเดิมเนี่ยมันก็จะมีเลือดเนื้อเชื้อไขเนี่ยแบบประชาธิปัตย์ที่กระจายแตกหุ้นแตกพากันไปอยู่แต่คุณอนุชาได้น้อยนะ101เท่านั้นเองทีเนี้ยก็ถ้าส่วนตัวผมมองก็คือว่าประชาธิปัตย์ก็ได้เท่านี้คุณอนุชาก็ได้เท่านี้เพราะว่าประชาธิปัตย์จะไปเลือกคุณชัดชาติก็นึกไม่ออกว่าจะเยอะขนาดไหนประชาธิปัตย์ก็อาจจะหายไปอยู่แถวแถวสีเหลืองแถวแถวกลุ่มเดียวกับ อดีตพันธมิตรเดิมอดีตอะไรอ่ะเอาเป็นว่าผมก็เชื่อแบบนี้คุณมนตรีก็จะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์เนี่ยก็อาจจะเป็นรวมอยู่ที่คุณมลิกาไหมหรืออาจจะมีหม่อมกรไหมที่อาจจะเป็นกลุ่มอนุรักษ์เหมือนผมก็ไม่ได้เห็นหลังบ้านนะเพราะว่าไม่ได้ไปดูบทวิเคราะห์ว่าเขานัดกันยังไงไปเทแถวๆคุณมาริกาเพราะคุณมาริกาเนี่ยมองกันแบบตรงไปตรงมาบุคลิกคาแรคเตอร์เนื้อหาอะไรเนี่ยมันโอเคบ้างหรือมันดูหรูหราบ้างตามเวลาที่ดร.มาริกาขอพิพากษาพิจารณ์นู่นนี่นั่นคือมันดูเป็นแนวที่

0: ไม่ใช่ในแบบคนเมืองหรือไม่ใช่เป็นแนวของกลุ่มอนุรักษ์ชอบอ่ะแต่ก็กลายเป็นว่าคุณกลุ่มอนุรักษ์ก็เทไปทางนี้เพราะกลุ่มอนุรักษ์รอบก่อนๆ ก็จะมีใครมีคุณรสนาไหมมีอดีตผู้ว่าเก่าไหมหรือจะมีบรรดาอดีตประชาธิปัตย์เก่าหรื อทั้งหลายมาอยู่แถวๆนี้ไหมตอนนี้เป็นกลายเป็นว่าไปรวมที่ดร.มลิกาเดี๋ยวเราเห็นคุณชัดชาตินึกออกคุณมลิกาผมก็เชื่อว่าทางตอกเหลืองๆเก่าน่าจะเทมาแถวนี้ดร.ชัยวัฒน์ก็ในส่วนของผู้ว่าก็คงผู้ว่าจะส้มหรือแดงก็เทไปที่อาจารย์ชัดชาติหมดอ่ะส่วนคุณอนุชาก็มีอยู่เท่านี้ไม่แน่ใจคุณมนตรีในทางการเมืองมันมองตรงไหนทีนี้ต้องแยกมองไหมเพราะว่าถ้าจะเอาทุกอย่างมามองคนกทมเลือกผู้ว่าก็อย่างเลือกสสส้มก็เทเลือกสกก็อย่างแน่นอนครับผู้ว่าความเป็นตัวอาจารย์ชัดชาติมันมาแรงกว่าหลายเงื่อนไขแม้ขนาดแดงเองเขายังไม่ส่งสู้อะแล้วน้ำเงินแล้วก็ฟ้าเองก็ไม่มีตัวน้ำเงินเองก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องส่งเพราะสุดท้ายทุกคนยอมหมดมันคือของตัวอาจารย์ชัดชาติชัดๆนี้คืออันหนึ่งส่วนตัวอื่นๆว่าจะให้มารวมกันทางฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีใครคิดจะรวมเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงคงสู้อาจารย์ชัดชาติไม่ได้ส่วนสสผมก็เชื่อว่าภาพใหญ่ก็คือเขาเลือกสสเขาอยากได้รัฐบาลคนกทม.รอบที่ผ่านมาก็ให้ส้มอย่างเดียวทีนี้มาที่สกสกต้องเข้าใจก่อนว่ากทม.มีทั้งบ้านล้อมรั้วบ้านชุมชนบ้านตึกแถวคนทำงานทำค้าขายคนรอบนอกก็จะเป็นแนวออกแดงๆได้มั้งพวกตึกแถวค้าขายอาคารพาณิชย์สัมพันธวงศ์ก็จะออกแนวฟ้าๆหน่อยไหมส่วนกลางๆทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ส้มก็ยึดคืนจนขยายมาได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้ามองเป็นแบบสกก็คงจะเห็นภาพว่าประชาชนก็ดูเหมือนว่าก็ชนะขึ้นประชาธิปัตย์ก็จะครองพื้นที่ได้อยู่นะจำนวนหนึ่งส่วนจะเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวจริงเขียวไม่จริงแดงในคราบแนวรุ่นใหม่หรือแดงเก่าก็อยู่ประมาณนี้ผมมองกันประมาณนี้ว่าคนกทม.ก็ไม่แปลกที่ออกมาแบบนี้หรือเปล่าครับคุณมนตรีฮะ
1: คุณวิรักษ์อันดับแรกเนี่ยถ้าจะให้สรุปเร็วๆเลยเนี่ยนั่นก็คือการเมืองระดับท้องถิ่นกับระดับชาติเนี่ยในความคิดของคนกทม.เนี่ยแยกออกจากกันชัดเจนแล้วล่ะเพราะถ้าไปย้อนดูวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าผู้สมัครเป็นใครด้วยซ้ำไปถ้าใส่เสื้ มาในนามการเมืองสีส้มเขาเลือกหมดนะครับก็เลยได้มาทั้ง33เขตนั่นคือหลักคิดเขาต้องการคนไปทำงานในระดับประเทศแล้วก็ตั้งใจอยากจะเห็นพรรคการเมืองนะที่เขาคิดว่าน่าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงน่าจะเข้าไปบริหารไปทำตรงนั้นตรงนี้นั่นคือการเมืองระดับชาติแต่พอมาถึงการเมืองในระดับท้องถิ่นนั้นเนี่ยมันเป็นความคิดอีกแบบหนึ่งนะฮะไม่ได้เอาความคิดในเรื่องของการเมืองระดับชาติมาทาบมาสวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้เห็นไงถึงได้เห็นตัวเลขทีห่างที่ออกมานั้นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนสองพอแยกการเมืองระดับท้องถิ่นกับระดับชาติออกจากกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นอันหนึ่งนั่นก็คือนะครับการลงคะแนนนะเที่ยวนี้นั้นเนี่ยมันก็จะไปดูล่ะนะครับว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทม.นะฮะจะเลือกใครเป็นสก.ซึ่งสรุปออกมาให้เห็นภาพชัดเจนแล้วนั่นก็คือเลือกผู้ว่ากทม.ที่เขาคิดว่าน่าจะมีความพร้อมนะฮะอันเนี้ยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยผู้ว่าชาติชาติ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นร่องรอยจากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ชาติชาติในช่วงสายๆเมื่อวานที่ไปลงคะแนนนะครับว่า4ปีก่อนนั้นน่ะยอมรับเลยว่าไม่มั่นใจเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับขายฝันนะฮะนำเสนอนโยบายนำความคิดมาเสนอซึ่งมันยังเป็นฝันจับต้องไม่ได้แต่วันเนี้ยพอผ่านมา4ปีนะครับก็เลยเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ทำไปแล้วนั้นน่ะมันจับต้องได้บ้างดังนั้นสิ่งที่จะนำเสนอต่อจากนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความฝันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนน1ล้าน4 1ล้าน5ขออภัยนะผมเอาตัวเลขที่ยังอาจจะยังไม่อัปเดตในช่วงต้นคุณอภิรักษ์ได้อัปเดตมาแล้วนะไปถึงล้าน5ที่ได้มานั้นเนี่ย

0: ก็คงเกิดจากความรู้สึกที่คนที่เข้าไปลงคะแนนนะจะ 49% หรือจะอะไรยังไงก็ตามแต่เป็นฉันทานุมัติของคนกรุงที่เขาเลือกแล้วว่าเลือกคนที่จะเข้าไปทำงานและเห็นว่าเหมาะสมและมีความพร้อมส่วนท่านอื่นๆนะก็อย่าไปรังเกียจรังงอนเลยถ้าจะบอกว่าท่านเองเนี่ยก็ตัดสินใจกันในนาทีเกือบจะสุดท้ายทั้งนั้นเลยในขณะที่อาจารย์ชาติชาตินั้นเนี่ยแม้จะกระมิดกระเม้นนะยังไม่ตอบว่าจะลงต่อหรือไม่ต่อแต่คนก็รู้กันไปทั่วนะว่าเดินหน้าต่อแน่ๆในขณะที่คู่แข่งนะซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็มักจะได้ยินว่าแม่เที่ยวนี้เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งปี65นั้นเนี่ยมันไม่สูสีอ่ะคุณหน่อยไปรักเพราะไม่สูสี
1: ผมแทรกหน่อยก็คือว่าคนที่ลงเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้นะไม่ได้ลงเพื่อชนะแต่คิดอยู่ในใจว่าลงแล้วจะได้อะไรแล้วมีใครหนึ่งคือตัวเองจะได้อะไรแล้วสองจะมีสปอนเซอร์ไหมมันมีสองส่วนอย่างคนที่ได้เต็มดอกเนี่ยคือมาริกาโชกับโชเลยอะว่าตัวเองมีคะแนน 300,000 กว่าเนี่ยอันนี้มาริกาได้คะแนนขณะพี่ประชาธิปัตย์ได้แสนกว่าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันน้อยเกินกว่าความเป็นประชาธิปัตย์ไหมผมไม่แน่ใจขออภัยคุณมนตรีเชิญฮะ
0: ก็ทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชนนะงานเนี่ยพอไม่ได้เข้าที่2พรรคใดพรรคหนึ่งและหยุดไปที่หลุดไปอยู่ที่3ที่4เนี่ย
1: โอ้โห
0: เสียนะยิ่งที่ผมเอาคะแนนมาให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าทำไมคนที่ไปเลือกสกพรรคประชาชนรวมแล้ว 600,000 กว่า22คนเนี่ยแล้วทำไมผู้ว่าได้เพียงแค่แสนเศษๆไม่ถึง 200,000 ไอ้ตรงเนี้ยนะพรรคประชาชนเองอาจจะสรุปว่าอ๋อเพราะตอนแรกเนี่ยเรารู้คือตอนหลังเนี่ยเรารู้แล้วว่ายังไงก็สู้ไม่ได้ก็เลยปรับวิธีใหม่ขอทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคือทิ้งผู้ว่าไงแล้วก็ให้มาลงสกแต่จะทิ้งจะอะไรยังไงก็ตามเนี่ยคะแนนมันก็ไม่น่าจะถึงขั้นไม่ลงให้กับผู้สมัครของตัวเองกาเฉพาะสผู้สมัครสกและไม่กาเบอร์ผู้ว่ากทมของพรรคเนี่ยอันนี้มันแปลกและจะไปเทให้ผู้ว่าชาติชาติอีกทำไมในเมื่อรู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ได้เป็นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทั้งพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชนก็ต้องมาย้อนดูตัวเองว่าคะแนนหายไม่พอนะแต่คะแนนที่ได้มาเท่านี้มันเกิดอะไรขึ้นและยิ่งคุณติ่งมาริกาเนี่ยถ้าจะบอกว่าอ๋อก็คุณติ่งมาริกาเขาเตรียมตัวมาล่วงหน้าเป็นเดือนนะฮะแล้วเราเองนั้น
1: มันเตรียมตัวล่วงหน้านิดเดียวเองนะคุณมนตรีเราก็พอรู้กันอยู่อ่ะแต่มันได้เยอะจริง
0: คือเตรียมตัว1เดือนแล้วก็มีลีลามีอะไรที่ประทับใจเพราะว่าเขาเป็นดาว TikTok ก็คงจะมีแฟนคลับอะไรของเขาอยู่อีกจำนวนหนึ่งแต่ด้านหนึ่งผมเชื่อว่าความตั้งใจที่จะเสนอตัวเองประชาธิปัตย์อย่างเนี้ยนะแทบจะในวันสุดท้ายด้วยซ้ำไปที่จะประกาศตัวนะก็นะเขาเองก็ยอมรับเลยว่ายังหาตัวไม่ได้นะคนในคนนอกและจนกระทั่งมาเปิดตัวนาทีสุดท้ายนั้นซึ่งตรงเนี้ยทำให้คนกรุงเทพเขาได้เห็นว่าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งคนมาเพื่อที่จะทำงานให้กับคนกรุงเทพแต่มาด้วยเหตุผลอื่นซึ่งสุดแท้แต่ว่าเหตุผลอื่นนั้นคืออะไรตรงนี้ไงก็เลยทำให้คนกรุงเทพ
1: ถามหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคก็ยังไม่รู้ถามผู้ใหญ่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่พูดถามคนผู้ใหญ่ในพรรคก็บอกว่าเขาก็ยังปิดกันอยู่ผมเองผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นใครอ่ะมันเหมือนว่าจะทำอะไรก็ไปทำกันไปทำอะไรก็ไปทำกันอย่างนั้นน่ะคุณมนตรี
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยผมฟังนักวิชาการเขาบอกว่าถ้าจังยืนยันที่จะทำหน้าที่ขออาสาประชาชนดูแลคนกทมนะฮะยังเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีอยู่หรือไม่ถ้าใช่นะฮะก็ต้องประกาศตัวเป็นผู้ว่าเงาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยทำงานอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นตรวจสอบนั่นคือความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาบริหารมหานครแห่งนี้ไม่ใช่ว่าพอถึงใกล้จะลงสมัครก็ยังหาตัวไม่ได้นะอันนี้มันก็เลยทำให้เห็นถึงความตั้งใจทีนี้ทั้งสองพรรคแหละทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคส้มอยู่ในอารมณ์เดียวกันนะฮะแต่ทีนี้คะแนนคุณติ่งมาริกาหลายคนก็มองว่า1อาจารย์ชัชชาติได้คะแนนเพิ่มขึ้นก็คงจะมาจากคะแนนหนึ่งฐานเสียงเดิมของตัวเองแน่ๆ

0: ของคะแนนที่เคยเลือกนะคนต่างๆไม่ว่าจะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรนะดร.เอหรือแม้กระทั่งคุณลักษณาโตศิตรกูลคงจะแชร์กันระหว่างคุณติ่งมาริกากับอาจารย์ชาติชาตินะฮะเพราะว่าคะแนนของท่านทั้งหลายแหละที่มาในนามพรรคเนี่ยมันวูบไปหมดแต่กลับไปเพิ่มทั้งที่ผู้มาใช้สิทธิ์น้อยคุณมาริกาทำงานเดินหาเสียงไม่ได้เดินบ้างนะไล่บ้าง1เดือนได้ไป 300,000 ก็จะมาจากไหนล่ะก็ต้องมาจากคนที่เคยมาลงคะแนนให้กับผู้คนต่างๆเหล่านั้นซึ่งวันนี้ไม่ลงมันก็เลยนะคนบางคนเนี่ยยังไงก็ไม่เลือกส้มยังไงก็ไม่เลือกผู้ว่าชาติชาติก็เทมาที่คุณมาริกามันก็ได้จากอารมณ์นี้รู้ทั้งรู้ว่าเลือกไปแต่ก็นะคืออยากจะลงไงอยากจะลงให้เพราะรู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่มันจะมาแซงมานำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อันหนึ่งที่เราได้เห็นชัดเจนก็คือ
1: เลือกเอามันหรือคุณมนตรีคือถามนี้ก็คือว่าถ้าผมไม่ส้มผมไม่แดงเนี่ยผมต้องไม่เอาอาจารย์ชัดชาติเนี่ยฟ้านี่ไม่ได้แล้วประชาธิปัตย์กลายเป็นของขออนุญาตจริงๆนะเป็นของที่หลังที่มีเหลืองแล้วเนี่ยแล้วเหลืองกับฟ้าพอมันแยกกันปุ๊บเหลืองไม่สามารถมาเทให้ฟ้ายังไงได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมคุณมนตรี
0: ก็อารมณ์นั้นนะครับและยิ่งนะในกล่าวสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าข้างในเขาจะไปถอดบทเรียนกันไหมตอนท้ายๆเนี่ยเราก็ได้มีเพื่อนพ้องน้องพี่แวดวงสื่อของเราเนี่ยแหละนะไปประกาศตัวชัดเจนทุ่มสุดตัวขึ้นเวทีหาเสียงอะไรต่อไม่ละแห่ง
1: พี่ปอง
0: เ
1: จ๊
0: ป
1: อง
0: ผมเลยไม่แน่ใจว่าคุณปองอัญชลีเนี่ยไปช่วยหาเสียงให้ได้คะแนนหรือว่าทำให้คนที่จะตัดสินใจเป็นแฟนเดิมเนี่ยต
1: ั
0: ดสินใจไปอีกทางหนึ่งหรือเปล่าเพราะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ประชาธิปัตย์เองก็ต้องไปค้นหาคำตอบตรงนี้ว่านะคนนั้นคนนี้มาช่วยนะเสร็จแล้วมันแปรเปลี่ยนเป็นคะแนนหรือว่าทำให้คะแนนที่น่าจะได้ปลิวไปอยู่ที่คนอื่นไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับคุณพิรักครับ
1: คุณมนตรีถ้าถามลึกเนี่ยถามต่อก็คือว่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เจ๊ปองอ่ะตัวเจ๊ปองเขาเป็นอิสระกับคุณสนธิมานานแล้วแต่ทีนี้พอตอนหลังคุณสนธิเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอ๊เจ๊ปองอย่างงู้นเจ๊ปองอย่างนี้มันก็เลยทำให้เมื่อคุณสนธิไม่ได้โอเคกับเจ๊ปองมากนักแล้วเจ๊ปองไปออกขึ้นเวทีให้ประชาธิปัตย์จ๋าๆแบบเนี้ยมันมีผลเลยใช่ไหมว่าออกแนวที่ไม่ส้มไม่แดงไม่ฟ้าเนี่ยมันต้องมามาริกากันหมดแล้วก็มีอินฟลูบางคนน่ะเขาก็หนุนมาริกากันเยอะอยู่เหมือนกันนะเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยหลายๆส่วนผสมที่มาลงที่มาริกาใช่ไหมคุณมนตรี
0: คือจะใช่หรือไม่ใช่แต่เป็นจุดหนึ่งที่น่าจะยกขึ้นมาพิจารณานะครับว่ามันทำให้เพิ่มคะแนนหรือว่าเสียคะแนนเพราะว่าจุดยืนในทางการเมืองนั้นเนี่ยนะคนที่เขาติดตามข่าวสารเรื่องของการเมืองก็จะเห็นว่าสถานการณ์ณเวลานี้เป็นยังไงอินฟลูทั้งหลายแหละนะยืนอยู่ตรงไหนอย่างไรไอ้ตรงนี้แหละมันไม่มากก็น้อยที่จะต้องมีส่วนต่อการตัดสินใจนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าความเข้มข้นนะครับของความรู้สึกของคนที่เขาแบ่งแยกเรื่องของท้องถิ่นกับระดับชาตินั้นนะมันจะเห็นภาพชัดเจนไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครเราไปดูที่พัทยานะครับพัทยาเนี่ยทางพรรคสีส้มเขาเกือบจะทุ่มสุดตัวไปปักหลักกินนอนไปผลัดเวรกันด้วยซ้ำไปขึ้นเวทีปราศัยนะฮะหวังอย่างมากนะฮะแต่ก็กลายเป็นว่าคะแนนที่เคยได้นะของอดีตของผู้สมัครเดิมที่ย้ายวิกมาอยู่กับพรรคส้มเนี่ยนะกลายเป็นว่าแทนที่มันจะเพิ่มถ้าใช้ฐานเดิมบวกกับฐานของพรรคต้มเนี่ยคนเขาบอกว่าชนะโดยซ้ำไปแต่ปรากฏว่าคะแนนหายดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นบทสรุปอีกเหมือนกันว่าถ้าบ้านใหญ่สู้กับบ้านใหญ่ด้วยไม่มีกลิ่นอายของพรรคการเมืองไปเป็นส่วนผสมมันน่าจะได้สูสีมากกว่าพอมีคำว่าพรรคการเมืองเข้าไปยุ่งกับการเมืองท้องถิ่นเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ผลออกมาอย่างที่เห็นและที่น่าตกใจก็คือผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดแต่นักวิชาการเขาบอกว่าไม่เฉพาะผู้สมัครนายกเท่านั้นที่แพ้นะคนที่สมัครสมาชิกสภาเทศบาลแพ้ด้วยทั้งหมดเลยครับคุณอภิรักษ์ครับเกิดอะไร
1: คุณมนตรี
0: พัทยา
1: ต่ออีกหน่อยแล้วหม่อมกรได้มา 4-50,000 นี่ก็อันนี้แยกสาขามาจากทางฝั่งออกเหลืองๆหรือว่าทางพลังประชารัฐก็ไม่ได้มาช่วยอะไรเท่าไหร่นะหรือว่าเมื่อจะมีกลุ่มที่สนับสนุนกันเดิมอยู่แล้วเหรอ
0: ผมว่าน่าจะเป็นแฟนเดิมที่เป็นกลุ่มเครือข่ายพลังงานนะครับที่เขาต่อสู้กันมาแล้วก็มีเฉดสีอย่างสีเหลืองที่คุณวิลาพูดถึงเนี่ย
1: คุณรสนาน่าจะเทมา
0: ตรงนี้ก็ไหลมาตรงนี้แต่ทีเนี้ยปัญหาก็คืออาจจะออกตัวช้าไปมันก็เลยทำให้เวลาในการที่จะสื่อสารการเตรียมความพร้อมนั้นเนี่ยมันเมื่อไปเทียบกับคุณชาติชาตินั้นเนี่ยเอาละทั้งหมดเนี่ยไม่เฉพาะยกเว้นคุณชาติชาติเนี่ยคนอื่นเนี่ยมาเอานาทีเกือบจะช้าบ้างสายบ้างตลาดวายไปแล้วบ้างเนี่ยมันก็เลยได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะถามว่าคุณมาริกาเนี่ยได้มา 300,000 เนี่ยทีมก็ไม่เห็นนะฮะดร.โจก็ไปปัดฝุ่นทีมในส่วนที่เคยเป็นคณะผู้บริหารในส่วนของพรรคประชาชนจะเอามาสวมในกทม.และยิ่งโยนประเด็นนักวิชาการท่านอาจารย์สุรพลมาเนี่ยแทนที่จะมีคะแนนกลับกลายมาเป็นจุดที่วิพากษ์วิจารณ์นะคนอื่นๆก็ไม่มีทีมทั้งหมดนี่แหละคือคำว่าพร้อมหรือไม่พร้อมคนกทม.ก็เลยตัดสินใจว่าเลือกคนที่มีความพร้อมครับคุณวิลักษ์ครับ
1: ยังมีประเด็นต่อเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
5: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาที่ข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเมื่อสักครู่มีประเด็นหนึ่งอยากจะเติมที่คุณมนตรีพูดเอาไว้ก็คือไม่แน่ใจว่าประชาธิปัตย์จะมีผู้ว่างเงาหรือจะเป็นฝ่ายตรวจสอบเงาหรือเปล่าก็เลยนึกถึงในช่วงก่อนคุณมนตรีตอนที่ดร.โจใช่ไหมครับในฐานะมดงานไม่ได้ปุ๊บท่านก็ยังเดินต่อยังทำงานต่อแล้วท่านก็มีโอกาสเข้ามาพิสูจน์ตัวเองในอีกหนึ่งสมัยแต่ว่าณตอนนี้จะมีใครที่ทำแบบนั้นเหรอแล้วประชาธิปัตย์จะทำไหมแต่ถ้าประชาธิปัตย์ไม่ทำมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนทิ้งสนามกทมไปหรือเปล่าคุณมนตรีครับ
5: คือมันต้องต่อมีความต่อเนื่องนะเขาจะได้เห็นถึงความตั้งใจไม่ใช่พอถึงเวลาก็ค่อยมาหาตัวว่าจะส่งใครไออย่างเนี้ยถือว่าเป็นบทเรียนในการที่จะต้องไปเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาพิจารณานะครับว่าถ้าครั้งหน้าถ้าเราทำอย่างนี้อีกนั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่แตกต่างจากครั้งนี้ผมก็เชื่อว่าเขาเองก็คงจะต้องทำการบ้านนะเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยขนาดไอสนามเลือกตั้งใหญ่เนี่ยครั้งนี้ครั้งที่สามสำหรับประชาธิปัตย์ก็ด้านหนึ่งก็พอเข้าใจอยู่นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนภายในพรรคที่มันสะดุดนะมันมีผู้บริหารชุดนั้นชุดนี้เข้ามานะครั้งแรกปี62 0,000 นะพอมาปี66นะครับเป็นคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาปักธงในสนามกทมได้พอมาครั้งนี้ได้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะกลับมานำทัพนะมาฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์แต่เสร็จแล้วก็ยังไม่สามารถกลับมาได้อีกนะและเพื่อที่จะต่อยอดในทางการเมืองก็นะส่งคนลงชิงผู้ว่ากทมพร้อมกับสกนะแต่ปรากฏว่าผลก็มาเป็นแบบนี้และถ้าไปดูในตัวเลขของสกเนี่ยนะเที่ยวนี้ได้มา8ของเดิมเขามีอยู่9ก็ใกล้เคียงนะไม่ถึงขั้นกับ
4: ไม่แย่
5: ไม่ถึงขั้นกับแย่แต่ก็ยังขาดทุนไป1เก้าอี้นะแต่จะพิจารณาเฉพาะตรงนี้พรรคประชาชนถือว่าได้เพิ่มมาอีก8นะเพราะเขาได้22นะแต่พอมาพูดถึงตรงนี้แล้วก็แยกส่วนนะฮะว่าก็ยังสามารถที่จะกลุ่มสภากทมเอาไว้ได้22 นะส่วนเพื่อไทยไลฟ์ได้มา4อิสระ3นะกลุ่มBetter Bangkok ได้มา2นะและกลุ่มคนทำงาน11โอ้โหนะฮะก็ถือว่าเที่ยวนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่เขาคัดตัวไปลงในส่วนของสกของพรรคประชาชนก็น่าจะยังเป็นคนที่ยึดโยงนะอยู่ติดพื้นที่แล้วก็คือต้องบอกว่าการ

0: เลือกสกกับสสเนี่ยอย่างที่เราบอกไปตอนต้นนะมันคนละอารมณ์กันนะสสเนี่ยเขาตั้งใจให้เข้าไปทำงานในสภาฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาตินะ
1: ครับ
0: ศพงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ไม่เห็นหน้าก็ไม่ต้องแต่คนที่จะเป็นสกเนี่ยมันจะต้องดูแลทุกสุขอยู่กับชุมชนอยู
1: ่กับชาวบ้านยุงลาย
0: เนี่ยมีตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้น่าจะยังยึดโยงได้อยู่บ้างก็จากประชาธิปัตย์ไปถึงทุกพรรคก็ผมก็เชื่อว่าทุกพรรคคงจะต้องไปถอดบทเรียนแต่อันหนึ่งนะเนี่ยผมเนี่ยคิดว่าประชาชนน่าจะมีความรู้สึกที่ไปไกลกว่าพรรคการเมืองนั่นก็คือความหมายของคำว่าการกระจายอำนาจพอกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมันก็เป็นการมีเส้นแบ่งระหว่างระดับชาติกับท้องถิ่นนะฮะนั่นก็คือคุณจะทำการเมืองระดับชาติก็ไปอยู่ในส่วนนั้นไม่ต้องมาสร้างเครือข่ายกลไกแขนขาในระดับท้องถิ่นเพราะถ้ายังเป็นอย่างนั้นน่ะการเมืองในภาพใหญ่ก็ดูการเมืองในระดับท้องถิ่นก็จะเอาเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระมันจะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่แตกต่างจากการกระจายอำนาจที่เป็นความอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยในเวลานี้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองดูทั้งสองส่วนก็เป็นอิสระภายใต้การครอบงำของพรรคการเมืองก็เท่านั้นเองเพราะนั้นประชาชนอาจจะมองเห็นตรงจุดนี้แล้วก็เลยแยกและก็มีเส้นแบ่งต่อกันระหว่างการเมืองใหญ่กับการเมืองท้องถิ่นครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับผมขออนุญาตมาที่เรื่องของนโยบายนะครับวันนี้ในเชิงนโยบายที่เราต้องดูกันก็คือในส่วนของฝ่ายค้านก็น่าจะเป็นส่วนที่เป็นพระเอกวันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์นะครับก็พูดถึงนโยบายงบประมาณของรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์พูดถึงร่างงบประมาณไม่เห็นอนาคตไม่ได้ตำหนิรัฐบาลเพราะโครงสร้างงบประมาณก็สะท้อนปัญหาสะสมมาเป็นเวลานานแต่ด้วยสถานการณ์เปลี่ยนเป็นความท้าทายว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมาได้ยังไงปัญหาที่ไม่เห็นอนาคตคือโครงสร้างชัดเจนว่ามีการจัดเก็บรายได้เพียงพอสำหรับงบประจำและใช้หนี้เท่านั้นศักยภาพอื่นๆทั้งอากรทั้งรายได้ทั้งภาษีก็แค่ประคับประคองใช้หนี้ที่สร้างเอาไว้ในอดีตตัวเลขการจัดเก็บภาษีอากรเมื่อเทียบกับ GDP อยู่ที่ 14.6 ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่อยากฟังรัฐมนตรีคลังมีความเห็นยังไงและหวังว่าท่านจะไม่หมกมุ่นอยู่กับการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งควรเป็นทางเลือกสุดท้ายคุณพิเศษบอกว่างบประมาณปีนี้มีเพียงแค่งบบุคลากรที่จัดสรรเพิ่มงบเงินอุดหนุนแต่งบที่ต้องลงทุนเฉียบพลันแทบไม่มีโครงการอะไรใหม่อย่างการลงทุนในหาดใหญ่เพื่อป้องกันภัยพิบัติประชาชนคาดหวังก็ไม่แทบไม่ปรากฏอยู่มีรัฐบาลมีการกู้เงินเพิ่มเติมอีก400,000 ล้านก็กลับเป็นเพียงส่งเสริมให้นำเข้าโซลาร์เซลล์และยานยนต์ไฟฟ้าแม้ว่านี่สาธารณะจะยังไม่ชนเพดานแต่ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้กู้เพิ่มอีก400,000 ล้านเต็มจำนวนนี่จะไปอยู่ที่ 69% ถ้านับรวมรายการตามมาตรา28รัฐบาลติดหนี้สถาบันทางการเงินค้างอยู่ประมาณ1,000,000,000,000เนี่ยถ้ารวมไปแล้วเนี่ยทะลุ70 3-4 ปีข้างหน้าก็ไปกันต่อเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสเกินกว่า 80-90% ใน 3-4 ปีไอ้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนี้อันนี้เห็นเหมือนเห็นต่างว่าไปนะครับแต่นี่เรื่องจะไปถึง 80-90% ก็จะเห็นเหมือนเห็นต่างอย่างคุณวิสิทธิ์ก็เป็นการคาดคะเนคุณวิสิทธิ์สรุปว่าด้วยเหตุนี้จึงบอกว่าไม่เห็นอนาคตถ้ารัฐบาลไม่มีความกล้าหาญเพียงพอที่จะผ่าตัดเพื่อให้มีพื้นที่ในการสร้างอนาคตให้กับประเทศได้คุณพิเศษพูดถึงตัวกระทรวงดิจิทัลกระทรวงดีอีที่เพิ่มเยอะสุดบอกไม่เถียงนะว่ามีความจำเป็นแต่มาขนาดนี้เนี่ยยังไม่เห็นวิสัยทัศน์หรือยุทธศาสตร์ของกระทรวงได้เลยเมื่อไปดูไม่ได้เห็นทั้ง 5Tไม่ได้ตั้งงบประมาณพุ่งเป้าไม่ได้เห็นงบประมาณฐานศูนย์ไม่เห็นอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็ขออีกคำหนึ่งก็คือแบบขอบคุณเพื่อนสมาชิกจากฝากรัฐบาลที่อภิปรายเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นงบหาเช้ากินค่ำอ่ะอันนี้ฝั่งตำหนิของทางฝ่ายค้านครับคุณมตรี
0: ก็ฝ่ายค้าน

เขาก็นะเอาไปเปรียบเทียบเอาผมย้อนดูตั้งแต่ต้นนิดหนึ่งในส่วนของในซีของรัฐบาลซึ่งวันนี้รองนายกเอกนิติธันประภาสทำหน้าที่แทนท่านนายมตรีนะครับซึ่งมีภารกิจตามเสด็จไปต่างประเทศนะครับรองนายกเอกนิติเนี่ยก็พูดถึงตัวเลขงบประมาณปี70 3.788 ล้านบาทตรงนี้นะฟังแล้วก็น่าตกใจที่ท่านพูดถึงตัวเลขแรกก่อนว่าจะเอาไปใช้อะไรเนี่ยจะเอาไปใช้เงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาทแน่นอนครับตรงนี้เป็นการตั้งงบมาเพื่อที่จะเอาไปใช้คืนเงินคงคลังที่งบประมาณปีที่แล้วตั้งงบเอาไว้สูงประมาณการรายได้เท่านั้นเท่านี้แต่เสร็จแล้วเมื่อไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตรงตามเป้าก็จะต้องไปเอามาจากเก๊ะนะก็ไปแค่มาใช้พอมาใช้เสร็จปุ๊บก็จะต้องตั้งงบในปีถัดไปนะใช้เงินคงคลังก็ส่งคืนไป 7.1 หมื่นล้านบาทก็ไม่ได้น้อยเลยทีเดียวทีนี้รองนายกเอกนิติก็พูดถึงเศรษฐกิจไทยปี70นะครับว่ามีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ 1.7 ถึง 2.7% แต่ก็ยังมีผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศทำให้ค่ากลางอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1.5ทีนี้ไปดูตัวเลขหนี้สาธารณะนะรองนายกเอกนิติบอกว่าเมื่อ31มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่12ล้านล้านบาทคิดเป็น 66.4 ของ GDP แสดงว่าก็ยังมีช่องว่างที่จะก่อหนี้เพิ่มได้อีกนะ 3.6 นะฮะเพราะว่าเพดานอยู่ที่ 70% นะครับทีนี้นะดูเหมือนยังมีเงินให้ล้วงอีกเยอะนะคุณพิรักษ์ครับฐานะเงินคงคลังมีจำนวน 3.4 แสนล้านบาทล้วงได้เยอะเพราะว่าเงินคงคลังก็คือเงินที่จะเอามาบริหารจัดการในช่วงจังหวะเวลาที่ไม่สามารถจัดเก็บงบไม่จัดเก็บภาษีได้ตรงตามเป้าทีนี้นะครับท่านยอมรับนะครับว่าบอกว่าสถานการณ์การคลังของรัฐนะที่จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบเนี้ยท่านบอกว่าคงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้นะต้องจัดทำงบขาดดุลต่อเนื่องนะฮะและก็แจกแจงรายละเอียดว่าเนี่ยนะการก่อหนี้เนี่ยใกล้กรอบเพดาน 70% แล้วที่จะกระทบต่อฐานะการคลังระยะยาวทำให้ต้องใช้นโยบายบริหารการคลังปรับลดขนาดขาดดุลการคลังไม่เกิน 3% นะภายในปี 72นะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือยอมรับเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายประจำที่มันเพิ่มนะงบลงทุนก็ลดลงซึ่งเมื่อสักครู่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมไปเห็นที่อภิปรายเอาไว้นั่นก็คืองบลงทุนลดลงถึง 13.1% นะครับก็ทั้งหมดนั้น 3.788 ล้านบาทก็จะเอาไปบริหารจัดการภายใต้6ยุทธศาสตร์ก็ค่อนข้างจะละเอียดยิบเลยทีเดียวนะครับทีนี้ไปดูรายละเอียดในส่วนที่น่าจะเป็นตัวเลขที่นะฮะน่ารู้สักนิดหนึ่งครับคุณพิรักษ์ครับนั่นก็คือจำนวน 3.788 ล้านบาทนะฮะจำแนกตามรายกลุ่มรายจ่ายจะอยู่ที่งบกลาง6.98 แสนล้านบาทคิดเป็น 18.3% งบรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทคิดเป็น 35.4 นะแล้วก็จ่ายบูรณาการ 70,000 ล้านคิดเป็น 1.9% ทีนี้ตัวเลขนี้น่าวิตกนะครับงบรายจ่ายบุคลากร 8.5 แสนล้านบาทคิดเป็น 22.5% นะครับก็ถือว่างบรายจ่ายบุคลากรตรงนี้นั้นแน่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่นะฮะสูงโอ้มากเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรายจ่ายเพิ่มงบตัวเลขต่างๆที่จะเอาไปใช้จ่ายในการลงทุนมันก็เลยนะต้องถูกปรับถูกลดถูกแต่งลงมาสั้นๆอีกนิดหนึ่งไปที่คุณไหมศิริกัญญาเนี่ยก็ไปตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของงบกระทรวงดีอีนะครับDE ที่ได้งบมาเพิ่มเกือบ 30% คุณหมายสงสัยเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI ว่าเดิมเนี่ยอาจจะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI
โดยตรง

0: อยู่ประมาณ30กว่าโครงการแต่เอาไปเอามางอกเพิ่มเป็น100กว่าโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าโครงการใดๆก็ตามก็มักจะนะเพื่อให้ทันสมัยเพื่อให้หรือว่าเป็นใบผ่านทางก็ไม่รู้มันมักจะมีคำว่า AI ห้อยท้ายอยู่หลายๆโครงการจาก30กว่าก็เลยงอกเพิ่มเป็น100กว่าโครงการครับคุณวิรักษ์ครับ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับคนอภิปรายวันนี้นอกเหนือจากประชาธิปัตย์ที่มีคุณอภิสิทธิ์ก็ยังจะมีดร.การดีขณะเดียวกันทางพรรคประชาชนก็นอกเหนือจากคุณสิริกัญญาก็มีด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์นึกชื่อไม่ออก
0: รองหัวหน้าให้รองหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรค
1: แคนดิเดตหัวหน้าพรรคคราว
0: กลับชูชัด
1: คุณวีรยุทธ์ก็มีอีกคนหนึ่งที่มาอภิปรายแต่ขออนุญาตเก็บเอาไว้ก่อนพรรคละคนก่อนนะครับขณะเดียวกันพรรคที่มีคนเดียววันนี้ก็เรียกได้ว่าสร้างสีสันนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์ครับวันนี้ก็มีการประท้วงอ่ะก็มีคำที่วันนี้เขาใช้กันก็คือถ้าท่านไม่เป็นกลางท่านก็ไปอยู่ขอบก็แล้วกันทีนี้ครับคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับในหลายเรื่องแต่ประเด็นก็คือเรื่องของการอภิปรายครับวันนี้ก็อภิปรายนะครับเรื่องงบประมาณเรื่องฐานะหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็พูดย้อนไปถึงช่วงของเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขในตอนนั้นเนี่ยก็พูดถึงเจตนาในเรื่องต่างๆทีนี้พูดถึงประเด็นต่างๆปุ๊บมาถึงทางคุณสุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยประท้วงครับบอกไม่ได้อยู่ในประเด็นคุณโสพลสารัมในฐานะประธานก็บอกว่าถ้าเปิดคลิปที่มีบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายงบประมาณไม่อนุญาตขอให้พูดในประเด็นคุณเสรีพิสุทธิ์ก็โยงอย่างนี้คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็โยงบอกว่าคือมันมีเรื่องอดีตที่ชี้เจตนาของการบริหารประเทศถ้าซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงบริหารประเทศสุจริตถ้าคดโกงจะบริหารประเทศชาติได้อย่างไรอ่ะอันนี้ก็พยายามโยงนะคุณสุภชัยก็บอกว่านี่เราคุยงบปี70แต่เนี่ยไปย้อนถึงปี62เนี่ยฟังแล้วเข้าใจได้ว่าจะบอกว่าท่านนายกประวัติไม่ดีไม่สามารถบริหารงบประมาณได้เนี่ยมันไม่เกี่ยวมันเป็นการใส่ร้ายคุณเสรีพิสุทธิ์บอกไม่ได้คิดเหมือนกับที่คุณสุภชัยพูดแต่เป็นเรื่องจริงคุณโสพลนะครับท่านโสพลก็วินิจฉัยว่าถ้ามันไม่สุจริตก็มีช่องอภิปรายไม่ไว้วางใจร้องจริยธรรมอันนี้เพื่อให้ความเรียบร้อยก็ขอความร่วมมืองดท่านเสรีพิสุทธิ์ก็อภิปรายต่อก็บอกว่าเคารพข้อบังคับแล้วก็บอกว่าไม่ได้บอกว่านายกไม่สุจริตแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดกกต.ยังไม่ได้วินิจฉัยท่านประธานก็ปิดไมค์ครับแล้วก็บอกว่าอันนี้มันเป็นข้อสันนิษฐานไม่มีองค์กรใดที่จะตัดสินคุณเสรีพิสุทธิ์ก็อธิบายต่ออภิปรายต่อโยกย้ายผู้ว่าปลัดจังหวัดในอำเภออธิบดงอธิบดีโน่นนี่นั่นแต่ไม่หมดคุณสุภชัยก็ออกมาบอกว่าผิดเวทีผิดวาระถ้าอภิปรายไม่วางใจจะไม่ลุกขึ้นเลยหมอว่าลงออกมาช่วย
0: ช่วย
1: คุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่านี่ท่านประธานต้องเป็นกลางเมื่อไปดูงบเชิงบูรณาการมันก็ต้องมีการพูดถึงการทุจริตด้วยเพราะฉะนั้นคุณเสรีพิสุทธิ์จะพูดถึงเรื่องไม่สุจริตเนี่ยมันใครที่เกี่ยวข้องก็ออกมาชี้แจงคุณโสพลก็บอกว่านี่หน้าที่ประธานวินิจฉัยฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะมาบอกว่าท่านไม่เป็นกลางเนี่ยวินยูชนมาแล้วต้องตัดสินเองได้ว่าเป็นกลางหรือไม่มีหน้าที่ในการอนุญาตในสิ่งที่ไม่ผิดข้อบังคับคุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าก็เข้าใจว่าผู้ประท้วงอยู่ฝ่ายรัฐบาลประธานอยู่ในที่ประชุมก็อยู่ในฝ่ายรัฐบาลมาก่อนก็เชื่อว่าไม่เป็นกลางนี่เดือดครับท่านโสพลก็ปิดไมค์แล้วบอกว่ายอมไม่ได้ประธานสภายุคไหนก็มาจากพรรคการเมืองเมื่อทำหน้าที่มีข้อบังคับก็ต้องทำพูดไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าประธานเนี่ยไม่เป็นกลางและอยู่ฝ่ายรัฐบาลขอให้ถอนสุดท้ายคุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าไม่เป็นกลางท่านก็อยู่ริมๆก็แล้วกันก็ขอให้มีการถอนเงินไปคุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกงั้นผมไม่อภิปรายต่อขออนุญาตจบอันนี้จะเรียกว่าเป็นสีสันหรือจะเป็นอะไรก็ว่าได้ครับคุณมนตรี
0: ก็ถือว่าเป็นสีสันของรอบครึ่งเช้าวันนี้ครับ

0: แต่เราจะช้าจะเร็วต้องไปแล้วหมดเวลาครับวันนี้คุณวิรักษ์นะลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
11: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
12: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
11: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
12: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันที่ตลาดบ้านเราวันนี้ปิดบวกขึ้นมา 35.47 จุดนะครับซึ่งก็มีตลาดเอเชียที่หนุนให้เดลต้านั้นบวกขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยส่งที่ตลาดบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับตลาดวันนี้ปิดไปที่ 1577.81 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 35.47 จุดคิดเป็น 2.3% ครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าสาเหตุหลักมาจากหุ้นเดลต้านะครับที่ปรับตัวขึ้นสวนทางกับหุ้นเทคโนโลยีในตลาดอื่นๆหลังจากที่ได้บรรยากาศการลงทุนในธีม Semiconductor และ Data Center ในตลาดเอเชียหนุนนะครับเรามาฟังมุมมองนี้เพิ่มเติมกันเลยนะครับจากนักวิเคราะห์ที่กับประการของเราในวันนี้คุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้นอกจากเดลต้าแล้วนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดบ้างไหมครับ
3: โอเคครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าไปมองเนี่ยโอเคเดลต้าเนี่ยจะมีผลต่อตลาดประมาณสัก20จุดได้นะครับแต่ว่าถ้าเราตัดไม่มองเดลต้าเนี่ยก็เห็นว่าจริงๆแล้วตลาดเองก็ยังบวกอีกประมาณ15จุดแล้วก็เห็นว่าภาพของการฟื้นตัวในวันนี้เป็นภาพที่ดีพอสมควรนะครับเพราะเราเห็นว่าฟื้นทั้งในหุ้นกลุ่มของทางด้านตัวขนาดใหญ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของทางด้านพวกธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับจะเป็นกลุ่มของท่านโรงไฟฟ้าจะเป็นกลุ่มสนามบินนะครับรวมไปถึงในกลุ่มของทางด้านพวกโรงการแพทย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วจริงวันนี้เดลต้าอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันโดมิเนตตลาดนะครับแต่ว่าท่านมองในภาพนึงก็เห็นว่ามันไม่ใช่ว่าวันนี้เดลต้าบวกแต่ตัวอื่นเนี่ยมันลบนะแต่เราเห็นว่าจริงๆแล้วมันบวกทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าแสงนี่มันอาจจะฉายไปที่เดลต้าเยอะสักนิดนึงนะแต่ถ้าเรามองในภาพแบบนี้ต้องถือว่าตลาดเองไม่แย่ครับแล้วก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับรวมไปถึงถ้าเราดูเห็นว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยภาพการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติโดยรวมออกมาที่ตัวเลขมากกว่า 7,000 ล้านบาทเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่สัดส่วนมุมมองเชิงบวกในตลาดเช่นเดียวกันครับแต่นั้นผมคิดว่าถ้ามองแล้วต้องบอกว่าโอเคเดลต้ามีผลก็จริงแต่ว่าถ้ามองแล้วภาพตลาดโดยรวมมันบวกจากหุ้นอื่นๆอีกเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอยากให้มองว่าในภาพของตลาดโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วยังมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะดีครับ
2: ครับผมแล้ว

0: ภาพของหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงจากตรงนี้ไปมันจะมีความน่าสนใจอยู่ประการหนึ่งนะครับก็คือเราจะเห็นแล้วว่าตลาดเองอาจจะมองความเสี่ยงของการที่ราคาพลังงานจะลดลงนะครับแต่ว่าราคาน้ำมันดิบที่ลงจากประมาณ100เหรียญลงมาประมาณสัก70เหรียญเนี่ยต้องบอกว่าโซนแถวๆนี้ณปัจจุบันเป็นโซนที่มีโอกาสที่จะเริ่มเป็นแนวรับหรืออาจจะเริ่มเห็นการยืนของราคาน้ำมันดิบแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้าสถานการณ์สงครามเนี่ยมันก็อยู่ประมาณแถวๆสักประมาณ50ปลาย60ต้นอยู่แล้วนะครับดังนั้น ไอ้พรีเมียมตรงนี้ต้องถือว่าน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอินฟราสตรัคเจอร์ด้านพลังงานหลายๆอย่างนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นว่าถึงแม้ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามามองแล้วต้องบอกว่าภาพของผลประกอบการในไตรมาส2เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะดีกว่าราคาน้ำมันดิบที่เราเห็นนะครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่าเวลาเราขายน้ำมันเนี่ยเราขายด้วยราคาล่วงหน้าครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเวลาช่วงขาตอนน้ำมันมันขึ้นเนี่ยเราอาจจะพบว่าตัวกำไรที่เราขายได้เนี่ยมันขึ้นไม่ทันกับราคาคือราคาที่เราขายบางทีมันขายต่ำเกินไปถ้าตอนน้ำมันขึ้นนะครับแต่ตอนลงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะขายได้ราคาดีครับพอน้ำมันจะลงเพราะฉะนั้นถึงแม้เราเห็นน้ำมันลงมา70ก็จริงแต่ว่าผลประกอบการไตรมาส2ของกลุ่มพลังงานเนี่ยผมคิดว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยที่เขาขายได้เนี่ยจะเป็นราคาในโซนค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการไตรมาส2ของกลุ่มพลังงานเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะดีในระดับที่ดีมากๆหรือว่าบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นกำไรที่ทำนิวไฮเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะไปกังวลจริงๆผมคิดว่าจะเป็นภาพของผลประกอบการในช่วงไตรมาส3มากกว่าดังนั้นในระยะสั้นตรงนี้ครับต้องบอกว่ากลุ่มพลังงานอาจจะแข็งแกร่งกว่าที่เราคาดได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงถ้าไปดูภาพของถ้าไปมองแล้วเนี่ยผมอยากให้มองอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของตัวภาพของตัวทิศทางของเงินปันผลนะครับถ้ามาดูเราก็เห็นว่าวันนี้ภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะมีจุดที่มันแตกต่างจากหลายตลาดก็คือเรื่องของตัวการเกิดอัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบนะครับก็คือถ้าไปดูแล้วในวันนี้บอนด์ยิลด์เราอยู่แค่สัก 2.2% นะครับแต่ว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยมีดิวิเดนด์ยิลด์ที่ประมาณสัก4นะครับแล้วหุ้นใหญ่หลายตัวนี้เป็นตัวเลขที่มากกว่านั้นซึ่งถ้าไปดูในตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยไอ้บอนด์ยิลด์ของเขาเนี่ยบางทีมันจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่านั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเทียบกันแล้วในตลาดอื่นๆเนี่ยบางทีความน่าสนใจเนี่ยลังเลว่าจะซื้อหุ้นดีหรือจะซื้อตราสารหนี้ดีแต่ในตลาดบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นจะมีความเด่นกว่าฝั่งตราสารหนี้ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับกับการในมุมมองแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่เงินจะไหลเข้าตราสารหนี้เพิ่มก็จะลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่เงินจะไหลจากตราสารหนี้กลับมายังฝั่งตลาดหุ้นเนี่ยครับมีความเป็นไปได้มากกว่าด้วยส่วนต่างที่มันถ่างกันแบบนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้ครับต้องบอกว่ามุมมองของตลาดในช่วงไตรมาส3ของภาพรวมการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่มันจะดีกว่าที่เราคาดอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ครับวันพรุ่งนี้ที่ตลาดกำลังติดตามเรื่องของ rebalance ดัชนี set 50 set 100เนี่ยนะครับรวมไปถึงงบไตรมาส2ของกลุ่มธนาคารนะครับคุณกิตพลมองยังไงบ้างครับ
0: ครับสำหรับเรื่องของตัวการ rebalance จาก set 50เนี่ยผมคิดว่าตลาดเองก็รับรู้ไปล่วงหน้าพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความผันผวนที่เกิดขึ้นในการ rebalance set 50ในวันพรุ่งนี้ก็คงจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าถ้าไปดูแล้วในเรื่องของตัวปัจจัยที่เราต้องติดตามต่อจากตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยต้องบอกว่าหน้าที่จะไม่ขี้เหร่นะจริงๆแล้วกำไรไตรมาส2ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยบางทีอาจจะดีไม่ได้เท่าไตรมาส1นะครับแต่ว่าผมคิดว่าจุดที่ทำให้คนมั่นใจมากขึ้นว่าอย่างน้อยสุดมันไม่แย่เนี่ยก็คือในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วครับที่กนง.เองมีการประกาศปรับเพิ่ม GDP นะครับคือถ้าเราไปดูตัวของท่านกนง.หรือแบงก์ชาติเนี่ยเราเห็นว่าแบงก์ชาติก่อนอันนี้คาดการ GDP ไว้แค่ประมาณสัก 1.5% นะแล้วก็อาจจะมีการเคยพูดถึงว่าไอ้ตัวผลดีจากมาตรการกู้เงินเนี่ยอาจจะช่วยทำให้ GDP เพิ่มขึ้นสักประมาณ 0.6% นะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วถ้ามันปรับปกติเนี่ยมันควรจะเห็นตัวเลขขึ้นมาสักเป็นสัก 2.1% เท่านั้นเองแต่การขยับตัวเลขนี้ขึ้นไปถึง 2.3 เนี่ยก็แสดงว่าหลายๆปัจจัยที่เขามองเช่นอาการที่ผลประกอบการเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องตัวภาวะน้ำมันหรือตัวสถานการณ์ตลาดออกกลางที่มันน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะครับรวมไปถึงความแข็งแกร่งของตัวเลขปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสั่งส่งออกแล้วก็เรื่องตัวการลงทุนที่เข้ามาค่อนข้างจะดีเนี่ยผมคิดว่าในภาพตรงนี้ครับมันทำให้ถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ภาพของกลุ่มธนาคารซึ่งโลนโกรทเนี่ยมันมักจะไปตามตัวเลขของทางด้านตัวของทางด้าน GDP เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์ในขณะเดียวกันจริงๆแล้วกลุ่มธนาคารเนี่ยต้องบอกว่าในกลุ่มอาจจะมีลูกค้าหลักในช่วงไตรมาส1เนี่ยเป็นกลุ่มพลังงานด้วยนะครับเพราะว่าในกลุ่มพลังงานที่เขาต้องบอกว่าช่วยกองทุนน้ำมันในการที่จะตรึงน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วในลักษณะแบบนี้ครับลงกันก็หมุนเงินไม่ทันนะสุ

0: ายต้องไปกู้ธนาคารครับในการที่เอามาช่วยก่อนแล้วถึงเวลาจริงรัฐบาลเองเนี่ยค่อยมาคืนเงินนี้ซึ่งก็คงจะเป็นอีกสัก 2-3 เดือนข้างหน้าดังนั้นในภาพตรงนี้ดีไม่ดีครับต้องบอกว่าการโลนโกรทของกลุ่มธนาคารเนี่ยมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์จากการที่ตัวกลุ่มลงกันในประเทศนี่ต้องมาช่วยยันราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นผมคิดว่าถ้ามองในภาพทั้งสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยตัวกลุ่มธนาคารเองความเสี่ยงของผลประกอบการที่จะแย่มากๆจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยมันเบาลงไปเยอะครับการเนี่ยในมุมมองเชิงบวกของภาพเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นเชิงบวกมากกว่าที่เราคาดการณ์กันเอาไว้นะครับแต่นั้นผมคิดว่าภาพของผลประกอบการกลุ่มธนาคารในไตรมาสนี้เนี่ยน่าจะเป็นบวกครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าจะเก็งกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยเราเก็งก่อนหน้างบออกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้างบไม่ได้เซอร์ไพรส์จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้วิ่งต่อดังนั้นถ้ามองจากตรงนี้ถึงต้นครึ่งแรกของเดือน7เนี่ยกลุ่มธนาคารก็ต้องบอกว่าดูน่าสนใจครับ
1: ครับวันนี้วอลลุ่มตลาดโดยรวมเนี่ย 71,000 กว่าล้านบาทนะครับเกือบ 72,000 ล้านบาทแต่ต่างประเทศเนี่ยซื้อสุทธิ 7,500 กว่าล้านบาทเลยนะครับเกือบจะ 7,600 ล้านบาทเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับคุณเกียรติพลมองอย่างไรบ้างครับที่เหลือเนี่ยเป็นขายสุทธิหมดเลย
0: โอเคครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเราก็ได้รับคำถามเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างนักข่าวของทางด้านบลูมเบิร์กก็มีส่งอีเมลมาถามเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมองยังไงภาพของทางด้านตลาดหุ้นไทยนะครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่มันดูแล้วมีความแตกต่างระหว่างตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นอื่นเนี่ยก็คือเรื่องของตัวความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นที่เทียบกับตลาดตราสารหนี้นะครับตัวเลขง่ายที่สุดที่เราพูดให้เห็นภาพเมื่อสักครู่ก็คือการที่บอนด์ยิลด์เราเนี่ยอยู่ต่ำมากๆนะครับดีวีดียิลด์เราสูงกว่ามากซึ่งถ้ามองในภาพของการอิมพลายแบบนี้แล้วก็กลายเป็นว่าในภาวะปัจจุบันซึ่งการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีอัพไซด์เลยนะเพราะว่านอกจากได้ผลตอบแทนตามดอกเบี้ยแล้วเนี่ยวันนี้ดอกเบี้ยทิศทางของผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยโอกาสขยับขึ้นมีมากกว่าที่จะขยับลงนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าดีไม่ดีถ้าเราลงทุนตราสารนี้นอกจากเราได้เฉพาะตัวของทางด้านบอนด์แล้วได้เฉพาะยิวแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นดีไม่ดีเราจะขาดทุนเอาด้วยเพราะว่าถ้าผลตอบแทนพันธบัตรมันขยับขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันเลยดูแล้วเหมือนกับอัพไซด์ของฝั่งบอนด์เนี่ยมันจำกัดนะครับแต่ดาวไซด์เนี่ยมันเริ่มเปิดแต่เมื่อเทียบกับฝั่งตลาดหุ้นซึ่งวันนี้อยู่ในจุดที่เรียกว่าเอ้ยมันดู attractive มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งในบ้านเราเนี่ยขนาดตลาดบอนด์กับตลาดหุ้นใกล้เคียงกันตลาดบอนด์18ล้านวันนี้ตลาดหุ้นอาจจะใกล้ๆ20นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพรวมแบบนี้ผมคิดว่าในฝั่งของนักทุนที่ลงในฝั่งตราสารหนี้แล้วอาจจะมีหุ้นกู้ครบกำหนดเนี่ยต้องมานั่งชั่งน้ำหนักเราเอ๊ะเราจะเข้าตลาดนี้ต่อดีหรือจริงๆแล้วเอ๊ะเราวันนี้เราโยกบางส่วนเข้าตลาดหุ้นดีไหมอาจจะไม่ใช่หุ้นแบบหวือหวามากๆก็ได้แต่อาจจะเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือเป็นอะไรที่ให้ผลแต่ปันผลที่ดีนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพของการโยกเงินจากฝั่งตลาดตราสารนี้เข้าสู่ตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเริ่มทยอยเกิดขึ้นแล้วก็โดยภาพซึ่งต้องบอกว่าก่อนนี้เราจะไม่เห็นในปีที่แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราเริ่มกลับมามีเงินเฟ้อเป็นบวกซึ่งเงินเฟ้อตัวนี้มันกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราก็จะขาดทุนจากเรื่องของตัวเงินเฟ้อดังนั้นเงินเฟ้อกลายเป็นตัวทริกเกอร์ที่เป็นแคตาลิสต์ที่ทำให้กลไกเนี่ยมันเริ่มเกิดการซึ่งถ้าดูแล้วภาพของ negative rate แบบนี้น่าจะอยู่ต่อเนื่องไปถึงประมาณสักต้นปีหน้าดังนั้นถ้ามองแบบนี้ครับผมคิดว่าในภาพตัวนี้เลยทำให้เป็นภาพที่ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นกำไรของบริษัทเบียนโตแบบหวือหวาแต่ตลาดหุ้นด้วยผลของการที่เงินจากฝั่งตลาดพันธบัตรเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยดีกว่าที่เราคิดกันได้ครับ
1: ครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับแนะนำนักลงทุนหน่อยครับกลยุทธ์การลงทุนเป็นยังไงดีรวมถึงทางด้านเทคนิคครับแนวรับแนวต้านครับ
0: ครับก็ต้องบอกว่าในภาพที่ดีตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วในส่วนที่เราแนะนำนักลงทุนก็คือเราอยากให้นักลงทุนไปมองกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มที่มันดีเรทลงมาเยอะๆในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับอย่างเช่นค้าปลีกการแพทย์ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตัวกลุ่มขนส่งนะเพราะว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยกลุ่มพวกนี้2ปีที่ผ่านมาเนี่ย PE ลดลงมาเยอะแต่จริงๆแล้ว ROE ในหลายๆตัวในเซกเตอร์พวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักหรือต่อให้ลดก็ลดเป็นระดับที่มันน้อยกว่า PE นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะถือได้ว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงมามากกว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความสามารถในการทำกำไรดังนั้นก็ผมคิดว่าถ้าดูแล้วตัวที่น่าสนใจหรือยังอาจจะเพิ่งเห็นสัญญาณของการปรับดีขึ้นในช่วงวันสองวันนี้อาจจะไปดูกลุ่มการแพทย์ครับซึ่งผลประกอบการไตรมาส2อาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ว่าทุกคนจะมองข้ามแล้วครับเราไปมองภาพของการฟื้นตัวที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ก็จะชอบตัว BHS ตัว BDMS นะครับหรือว่าจะชอบตัวโรงพยาบาลเล็กหน่อยอย่าง PR9 เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้ผลดีจากท่องเที่ยวต่างชาติเยอะพอสมควรครับก็วันนี้เราคุยหุ้นท่องเที่ยวอะไรกันมาก่อนหน้าแล้วดังนั้นวันนี้อยากจะให้มามองหุ้นในกลุ่มการแพทย์ซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังขึ้นน้อยครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับคุณกิตพลไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UAB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับนักวิเคราะห์ที่อยู่กับเราในวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,577.81 จุดเพิ่มขึ้นมา 35.47 จุดนะครับคิดเป็น 2.3% จุดสูงสุดวันนี้ 1,577.81 จุดจุดต่ำสุด 1,550.14 จุดนะครับและมูลค่าการซื้อขายรวมเนี่ย 71,956.16 ล้านบาทท็อป5วันนี้อันดับ1คือเดลต้าเลยนะครับปิดไปที่325บาทเพิ่มขึ้นมา21บาทด้วยมูลค่าการซื้อขาย 7,063 ล้านบาทอันดับที่2 3 4เป็นกลุ่มแบงค์นะครับ KTB อันดับ2ปิดไปที่37บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา75สตางค์ครับมูลค่าการซื้อขาย 4,036 ล้านบาทอันดับที่3 SCB ครับปิดไปที่146บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,820 ล้านบาทอันดับที่4 KBank ครับปิดไปที่217บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทมูลค่าการซื้อขาย 3,383 ล้านบาทนะครับอันดับที่5ปตท.ครับ35บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา1สลึงนะครับ25สตางค์ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3,348 ล้านบาทนะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยครับสำหรับภูมิภาควันนี้ชางไฮคอมโพสิตนะครับปิดบวกครับการรับข่าวธนาคารกลางจีนออกมาตรการสนับสนุนสภาพคล่องครั้งใหม่ผ่านการทำข้อตกลง reverse repo ข้ามคืนโดยมีการจัดสรรเงินจำนวน 300,000 ล้านหยวนให้แก่สถาบันการเงินเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั้นและสร้างเสถียรภาพให้กับการจัดหาเงินทุนในตลาด Interbank นะครับชางไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 4,073 เพิ่มขึ้นมา 46.64 จุดคิดเป็น 1.16% ครับหางเสงฮ่องกงดีดตัวขึ้นเหมือนกันนะครับหลังจากที่ปรับตัวลงติดต่อกัน2วันก่อนหน้านักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ราคาตกลงนอกจากนี้ตลาดยังขานรับรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงระงับการโจมตีตอบโต้กันเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันนักลงทุนยังซึมซับข้อมูลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนที่แข็งแกร่งนะครับทำให้หางเสงวันนี้ปิดไปที่ 23,026 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 354.82 จุดคิดเป็น 1.57% นิกเกอิโตเกียวปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับแม้ว่าระหว่างวันจะเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่โดยมีแรงช้อนซื้อหุ้นราคาถูกเข้ามาช่วยพยุงดัชนีไว้นะครับขณะที่นักลงทุนยังคงปรับพอร์ตการลงทุนด้วยการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่ดัชนีพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนิกเกอปิดไปที่ 69,468 จุดเพิ่มขึ้นมา 107.23 จุดคิดเป็น 0.15% คอมโพสิตเกาหลีใต้ครับคอสปีวันนี้ปิดลบท่ามกลางความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้ภาวะการซื้อขายยังถูกกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 8,394 จุดลดลงไป 16.56 จุดคิดเป็น 0.2% ออสเตรเลียครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดบวกนะครับหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงระงับการโจมตีตอบโต้กันเป็นการชั่วคราวและเริ่มการเจรจาสันติภาพนอกจากนี้นะครับตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่จีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียนั้นเปิดเผยว่ากำไรของภาคอุตสาหกรรมจีนในช่วง5เดือนแรกปีนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,823.40 จุดเพิ่มขึ้นมา 59.20 จุดคิดเป็น 0.68% ดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,026.90 จุดเพิ่มขึ้นมา 62.70 จุดคิดเป็น 0.7% นะครับขอบพระคุณข้อมูลจากทาง InfoQuestสหรัฐกับอิหร่านตกลงหยุดโจมตีอีกแล้วนะครับกลับไปกลับมาตอนนี้กลับมาสู่โต๊ะเจรจาเพื่อเร่งเปิดช่องแคบฮอร์มุซครับข้อตกลงหยุดยิงที่เกือบจะล่มสลายหลังจากเกิดเหตุการณ์ผลัดกันโจมตีอย่างรุนแรงตั้งแต่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ เมื่อขีปนาวุธของอิหร่านพุ่งเป้าโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้กองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีโต้กลับอิหร่านเพื่อตอบโต้พฤติกรรมคุกคามการเดินเรือพาณิชย์ในเส้นทางพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกนะครับก่อนหน้าที่จะมีรายงานข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเพียงไม่กี่ชั่วโมงสถานการณ์ในภูมิภาคทวีความรุนแรงถึงขีดสุดเมื่อทรัมป์โพสต์ขู่ผ่านโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลอย่างดุเดือดนะครับว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อยุติสงครามสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนั้นจะล่มสลายและไม่มีอยู่อีกต่อไปนะครับจากนั้นไม่นานเนี่ยกองทัพเรือและกองทัพอากาศของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านนะครับ IRGCIranian Revolutionary Guard Corporation นะครับก็ได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธและส่งโดรนจำนวนมากเนี่ยเข้าโจมตีฐานทัพทหารของสหรัฐในประเทศคูเวตบาฮเรนโดย IRGC เนี่ยอ้างว่าฝ่ายสหรัฐเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนและขู่ว่าฐานทัพอเมริกันในภูมิภาคจะต้องเผชิญกับนรกในเร็ววันนะครับทางการคูเวตเนี่ยสกัดกั้นขีปนาวุธนำวิถีได้2ลูกขณะที่บาฮเรนมีรายงานการโจมตีของอิหร่านที่สร้างความเสียหายให้แก่อาคารที่พักอาศัยในจังหวัดมุฮารักส่งผลให้บาฮเรนนั้นเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับ UNSC United Nations Security Council เนี่ยเปิดประชุมด่วนทั้งนี้กองทัพสหรัฐก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อเมริกันเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยของกาตาร์ยังเปิดเผยว่ามีชาวกาตาร์1รายเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดบนเรือลำหนึ่งที่หายไปในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารนะครับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงก็ยังคงเปราะบางนะครับเนื่องจากเชื่อมโยงกับความขัดแย้งในเลบานอนอิหร่านยื่นคำขาดนะครับว่าการสู้รบในเลบานอนนั้นต้องยุติลงข้อตกลงหยุดยิงในภาพรวมจึงจะดำเนินต่อไปได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยแม้อิสราเอลและเลบานอนจะเพิ่งลงนามกรอบตกลงสันติภาพไปเมื่อวันศุกร์แต่อิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลลาห์ที่อิหร่านหนุนหลังอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นกองทัพอิสราเอลได้ทำลายอุโมงค์ลับความยาว200เมตรของกลุ่มฮิซบอลลาห์ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งมีอาวุธเป็นจำนวนมากโดยระบุว่าได้แจ้งให้สหรัฐทราบล่วงหน้าแล้วนะครับแม้ว่าขณะนี้สหรัฐจะยืนยันว่าเรือสินค้าสามารถกลับมาสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเสรีและปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งแต่ทางฝั่งอิหร่านยังคงสงวนท่าทีและไม่มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อตกลงยอมถอยในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ทำให้หลายฝ่ายนั้นยังคงต้องจับตาดูการเจรจาที่จะเกิดขึ้นที่กาตาร์อย่างใกล้ชิดว่าจะสามารถรักษาสันติภาพที่เปราะบางนี้ไว้ได้นานเพียงใดนะครับนี่คือล่าสุดที่เกิดขึ้นในภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้นะครับมีข่าวจากมาเลเซียครับขยายดีลในการค้นหา MH370 ที่หายสาบสูญไปจนถึงปี2027และยังคงยึดเงื่อนไขเดิมนะครับหาไม่เจอไม่จ่ายเงินในขณะที่มีการทุ่ม 1.2 ล้านล้านดอลลาร์โดยเกาหลีใต้ครับในการสร้างฐานผลิตชิปและศูนย์ข้อมูล Artificial Intelligence หรือ AI นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศแผนการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์มูลค่าเกือบ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ 39.9 ล้านล้านบาทนะครับเทียบเท่าเกือบ2ใน3ของ GDP ประเทศเลยครับเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมผลิตเซมิคอนดักเตอร์และศูนย์ข้อมูล AI แห่งใหม่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศครับหวังชิงเค้กก้อนโตจากกระแส AI เติบโตระดับโลกพร้อมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและฟื้นฟูเศรษฐกิจนอกกรุงโซลนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นมูฟล่าสุดจากทางเกาหลีกลับมาดูที่บ้านเรานะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่อยู่ในกระแสข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดผลิตรถพฤษภาคมวูบเกือบ 18% พิษสงครามตะวันออกกลางกระทบตลาดส่งออกอันดับที่3นะครับวราวุธเร่งไทยหนีสู่สารอุตสาหกรรมเผยรัฐบาลพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14เดินหน้าปฏิรูปกฎหมายกว่า 7,000 ฉบับนะครับผู้ว่ารถไฟเผยถกกลุ่ม CP จบแล้วรับรู้แนวทางเลิกสัญญาไฮสปีด3สนามบินชี้ไม่คุ้มค่าหากไปต่อนะครับสันเพชรลุยภูเก็ตตรวจเจ็ตสกีแท็กซี่ท่าเรือเร่งทางพิเศษกระทู้ป่าตองสุวรรณภูมิแจงเอ็กซเรย์กระเป๋าแอร์สาวขาออกก่อนบินเข้าออสเตรเลียสถานะปกติยันเครื่องตรวจมีมาตรฐานนะครับ ส่วน1กรกฎาคมนี้นะครับ D-Day สามารถที่จะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ในการซื้อตั๋วรถไฟครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plus ตามนโยบายของรัฐบาลลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศก็จะสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารการรถไฟได้ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายน69นะครับพักสักครู่ครับวันนี้ในช่วงหน้าเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับมาดูว่าระหว่างที่อิหร่านกับสหรัฐยังไม่จบนะครับไทยเนี่ยต้องเตรียมตัวในการที่จะเจรจาการค้ากับสหรัฐยังไงบ้างเพราะนี่อาจจะเป็นมุกใหม่ที่ทรัมป์นำกลับมาเล่นงานประเทศที่อเมริกานั้นเสียดุลการค้าอยู่นะครับกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
8: กลับมาติดตามเกาะติดเศรษฐกิจกันนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดวครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่แล้วครับไปทักทายสวัสดีพูดคุยกับอาจารย์กันเลยนะครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: ตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับนั้นในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
8: ครับผมคิดว่าอาจารย์คงไม่เซอร์ไพรส์นะครับกับการที่อเมริกากับอิหร่านเนี่ยเริ่มกลับมาถล่มกันอีกแล้วนะครับข้อตกลงหยุดยิงสันติภาพถาวรคงไม่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์
9: ใช่ก็เราคุยกันเรื่องนี้ไปตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับว่ามันยากนะครับที่โอ้โหแหมอยู่ดีๆแบบทั้ง14ข้อมันจะกลายเป็นเรื่องที่อเมริกายอมรับความพ่ายแพ้ในตะวันออกกลางนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือเรื่องแบบนี้ถ้ามันออกไปแล้วยังมีเวลาทอดออกไปอีก5เดือนกว่าจะถึงเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เป็นผลดีต่อทรัมป์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองคงยอมไม่ได้นะครับเพราะว่า5เดือนเนี่ยมันยาวนานเพียงพอที่คนจะเอาไอ้ข้อตกลง MOU 14ข้อนั้นไปขยายผลนะครับแล้วก็พอเดินเข้าสู่การเจรจาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้อเมริการู้ตัวแล้วแหละว่าหลังอิหร่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะ มันไม่ใช่แค่อิหร่านอย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าหลังอิหร่านเนี่ยมันมีเงาทมึนของรัสเซียแล้วก็จีนอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความพยายามในการที่จะดีกับอิหร่านเพื่อที่จะใช้อิหร่านในการที่จะปิดล้อมจีนกับรัสเซียเนี่ยมันยากนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้ผมคิดว่าทรัมป์เองก็คงกลับมาก็เหมือนกรณีสงครามการค้านึกไหมฮะสงครามการค้าเนี่ยถึงแม้ว่าสุพรีมคอร์ตนะครับศาลของสหรัฐอเมริกาจะตัดสินว่าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจแบบนี้นะครับทรัมป์เองก็จะไปใช้มาตรา301ไปใช้เรื่องข้อกีดกันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาใช้เพื่อที่จะทำสงครามการค้าต่อไปอยู่ดีเพราะนั้นในกรณีของ อิหร่านนะครับก็ไม่แปลกหรอกฮะที่เราจะเห็นว่าส.ส.ใช่ไหมลงคะแนนเสียงกันไปแล้วเสียงข้างมากเขาบอกว่าประธานาธิบดีเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะทำสงครามแบบนี้แล้วสิ่งที่ทำตอบโต้ก็คือเกรี้ยวกราดโดยเฉพาะเกรี้ยวกราดกับใส่กับส.ส.พรรครีพับลิกันใช่ไหมที่ไปเข้าข้างแล้วก็ลงคะแนนร่วมกันในการที่จะบอกว่าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจถึงขนาดใช้คำด่าบริพาทออกมาเลยนะครับใน Truth Social นะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์เองก็คงเดินหน้านะครับแล้วก็หาวิธีการใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เราเองก็กลับมาที่สมมติฐานเดิมว่าจริงๆแล้วปัญหาระยะสั้นของเขาก็คือเขาอยากที่จะชนะเลือกตั้งนะครับหลายๆคนนักวิชาการบางคนในต่างประเทศมองไปด้วยซ้ำว่าทรัมป์กำลังปูทางไปสู่การขออยู่ต่อสมัยที่3ใช้ทางวิธีการทางกฎหมายแล้วก็วิธีการที่เป็นการสร้างแรงกดดันนอกรัฐสภาใช่ไหมครับให้ประชาชนออกมาเหมือนกับปลุกกระแสแล้วก็ให้ประชาชนออกมากดดันว่าเอ้ยทรัมป์อยู่ได้สมัยที่3พร้อมๆกับสร้างความชอบธรรมนะครับว่านี่เห็นไหมล่ะว่าการตีรวนมันเกิดขึ้นนะครับอเมริกาเสียเปรียบนะใช่ไหมครับแล้วก็ในทางกฎหมายเนี่ย เขาบอกอยู่ได้อะไรเงี้ยมันสองสมัยสามสมัยต่อเนื่องกันมันไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยผมคิดว่านาทีนี้มันกลายเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆในการที่จะช่วงชิงเอาชัยชนะซึ่งไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะผมคิดว่าความเกรี้ยวกราดเนี่ยมันจะไม่ได้ยุติลงอยู่แค่เฉพาะเรื่องของอิหร่านหรือว่าการเลือกตั้งภายในประเทศแต่ว่าสิ่งที่ประเทศไทยเราเองคงจะต้องห่วงกังวลมากที่สุดด้วยจริงๆเลยก็คือไอ้การเจรจาที่เดี๋ยวเราจะไม่ใช่เดี๋ยวอะตอนนี้เรากำลังดำเนินการอยู่ใช่ไหมครับก็คือเจรจากับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของสงครามการค้าที่อเมริกาเขาประกาศมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วใช่ไหมแล้วการเจรจามันก็ยังลากยาวมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมหลายๆประเทศอาจจะเริ่มมีข้อตกลงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเราเองเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการเจรจาอยู่นะครับเพราะนั้นถ้ากลับมาพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับไอการเจรจา reciprocal trade agreement หรือว่า ART นะครับที่เราต้องเจรจากับอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าอเมริกาเองก็คงจะต้องพยายามที่จะลากอ่ะคือต้องเข้าใจนะว่ามันเป็น2เรื่องที่ไม่จริงๆไม่เกี่ยวกันนะครับมันเป็นเรื่องมาตรการทางการค้ามาตรการทางเศรษฐกิจกับอีกเรื่องนึงเนี่ยมันประเด็นทางด้านสงครามความมั่นคงการเมืองนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทรัมป์เองเขาสามารถที่จะลากเรื่องพวกนี้มารวมกันได้แล้วเขาเองก็จะใช้ไอ้เวทีการเจรจาเศรษฐกิจแบบเนี้ยมาบอกว่านี่ไงล่ะเห็นมั้ยล่ะเขาสามารถที่จะประกาศสงครามแล้วเขาก็สามารถที่จะประกาศชัยชนะได้ด้วยใช่ไหมครับในการที่จะสร้างดีลที่ดีที่สุดให้กับสหรัฐอเมริกาโดยที่ไม่สนหรอกว่ามันได้ทำลายระบบเศรษฐกิจของโลกในภาพรวมอย่างไรครับ
8: ครับซึ่งแน่นอนนะครับยืดเยื้อแน่นอนอิหร่านกับสหรัฐนะครับเพราะว่าอิสราเอลก็ยังไม่ถอนออกมาจากเลบานอนเลยนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขข้อแรกๆของอิหร่านอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ต้องกลับมาดูที่เราแล้วล่ะครับที่ต้องกลับไปเจรจาต่อรองเรื่องภาษีการค้ากับสหรัฐนะครับอาจารย์คิดว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างครับอำนาจในการต่อรองของเราตอนนี้เนี่ยมาเป็นยังไงบ้างครับ
9: ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจสภาพหน้างานจริงๆก่อนนะครับว่าสภาพหน้างานจริงๆเนี่ยให้ตายยังไงทรัมป์ก็ไม่มีทางไปเจรจาแบบเวทีพหุภาคีนะครับเพ ราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะมายืนยันนะครับว่าโอ้ยกฎกติกาของ WTO เป็นอย่างนั้น WTO เป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เงื่อนไขที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่เป็นเนื้อแท้บนโต๊ะเจรจาแน่นอนนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่มีทางอย่างเด็ดขาดนะครับสหรัฐอเมริกายังไงก็จะต้องยืนยันว่าประเทศขนาดกลางขนาดเล็กต้องเจรจาแบบทวิภาคีกับเขาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเวลาเราเข้าไปเจรจาแบบทวิภาคีเนี่ยมันคือเวทีที่เราอำนาจต่อรองต่ำที่สุดอะเมื่อเทียบกับขนาดอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจหรือในทางการเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นมันสุ่มเสี่ยงมากที่เราจะถูกบีบให้ลงนามในข้อตกลงที่เราเสียเปรียบนะครับเพราะนั้นคำถามคือเราจะใช้วิธีการไหนในการที่จะ สร้างอำนาจต่อรองนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องใช้คือผมเองชอบอ่านสามก๊กนะผมก็ต้องมองเป็นแบบสามก๊กอ่ะผมมองแบบยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์หลงจงนะครับยุทธศาสตร์หลงจงเนี่ยคือยุทธศาสตร์ที่ขงเบ้งใช้นะครับวิธีการสร้างยุทธศาสตร์หลงจงก็คือสร้างสิ่งที่เรียกว่า structural threats นะครับสร้างภาวะคุกคามเชิงโครงสร้างสร้างความท้าทายสร้างคำขู่เชิงโครงสร้างนะครับขงเบ้งนาทีนั้นน่ะรู้ว่าจกก๊กของเล่าปี่เนี่ยมีกำลังน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นขงเบ้งจึงเสนอให้สร้างดุลอำนาจแบบสามเศร้าขึ้นมาโดยแน่นอนถ้าเปรียบเทียบสหรัฐอเมริกาก็คือโจโฉที่กำลังบีบไทยก็คือเล่าปี่เนี่ยในลักษณะที่มันมากเกินไปอ่ะเพราะนั้นเล่าปี่เองก็คงต้องจับมือกับซุนกวนหรือว่าจีนทันทีเพื่อทำให้ห้องทวิภาคีของไทยกับสหรัฐเนี่ยมันมีเงาของจีนมาเป็นพลังในการที่จะช่วยให้เราสร้างอำนาจต่อรองได้มากขึ้นนะครับซึ่งไอ้เงาของจีนเนี่ยผมก็ต้องไปดูว่ามันมีเอกสารหรือมันมีวิธีคิดของจีนเรื่องไหนบ้างที่ไทยเราอาจจะใช้ประโยชน์ได้ในการที่จะใช้เป็นการเสริมอำนาจต่อรองนะครับเอกสารอันนึงนะครับที่จีนออกมาเป็น white paper นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ2025จริงๆแล้วเป็นเอกสารที่ดีมากนะครับเอกสารนี้ชื่อว่า global governance initiatives หรือว่าข้อริเริ่มการบริหารธรรมาภิบาลระดับโลกนะครับGlobal Governance Initiative หรือว่า GGI เนี่ยมันคือการสร้างกรอบเสา4เสาหลักของแนวคิด Global Initiatives ของจีนนะครับผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นชินกับเสาหลักเสาแรกนะครับนั่นก็คือ Global Development Initiatives ซึ่งไอ้เสาหลักทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยหนึ่งในประเด็นที่เราคุ้นชินมากที่สุดก็คือ Belt and Road Initiative ใช่ไหมความริเริ่มแถบและเส้นทางซึ่งอยู่ใต้เสานี้นะครับเสาที่2เนี่ยคือเสาหลักทางด้านความมั่นคง Global Security Initiatives นะครับซึ่งมันมีหลักการสำคัญสำคัญของจีนอยู่เช่นหลักการ5ข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับแต่อันนี้มันจะเป็นเรื่องการเมืองความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วอีกเสาหลักนึงนะครับถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆก็คือสถาบันขงจื่อสถาบันขงจื่อเนี่ยเป็นแค่เสี้ยวเดียวนะครับของเสาหลักที่3ที่เรียกว่าglobal cultural initiatives นะครับจีนเนี่ยประกาศ3เสาหลักเนี่ยในช่วงเรียงกันเลย2021 2022 2023นะครับแล้ว2025จีนก็ประกาศไอ้สิ่งที่จะเชื่อม3เสาหลักนี้เข้าด้วยกันนะครับ3เสาหลักเนี่ยก็คือเสาหลักที่ชื่อว่า global governance initiatives หรือว่าเสาหลักที่จีนบอกว่าต่อไปเนี้ยโลกมันจะบริหารโดยมหาอำนาจที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดไร้ซึ่งธรรมาภิบาลหรือตีความเข้าข้างอำนาจตัวเองไม่ได้ซึ่งแน่นอนมันก็คือการด่าอเมริกานะครับแล้วก็บอกว่าโลกเองคงจะต้องไปปรับปรุงจัดการระเบียบและโครงสร้างรวมถึงสถาบันระหว่างประเทศที่มันเกิดขึ้นในเวทีพหุภาคีทั้งหมดเพราะนั้นจีนเนี่ยกำลังจะเล่นบทบาทแอคทีฟแล้วก็จะเล่นบทบาทเชิงรุกมากยิ่งขึ้นในเสาหลักที่มันเคยเป็นระเบียบโลกที่มันสร้างในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วมาสร้างเสร็จในช่วงหลังสงครามเย็นนะครับอย่างเช่นองค์การการค้าโลกใช่ไหมครับหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับหรือหน่วยงานที่ตอนนี้จีนสร้างขึ้นมาเพื่อบาลานซ์หน่วยงานที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นจีนสร้าง AIIB ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียขึ้นมาเพื่อที่จะบาลานซ์กับ World Bank แล้วก็ IMF นะครับเพราะหัวใจสำคัญของ GGC เนี่ยมันคือ Renovate not reinvent นะครับปฏิรูปแต่ว่าไม่ใช่ล้มล้างนะครับจีนเนี่ยเผยแพร่เอกสาร White Paper เรื่อง Global Governance Initiatives เนี่ยเพื่อดึงดูดให้ประเทศกำลังพัฒนาหรือว่า Global South เนี่ยซึ่งตอนนี้มีคนลงนามกับจีนในไอ้ White Paper นี่ไปแล้ว160ประเทศนะฮะให้มาร่วมกันพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปองค์กรระดับโลกไม่ว่าจะเป็น UN, IMF, World Bank, WTO โดยการเพิ่มสิทธิ์เพิ่มเสียงเพิ่มโหวตเพิ่มพลังการตัดสินใจให้กับประเทศขนาดกลางและประเทศขนาดเล็กเพื่อคานอำนาจการผูกขาดกฎกติกาของชาติตะวันตกซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันจะทำให้เราเวลาเจรจาระหว่างประเทศเวลาเจรจาการค้าเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งคือว่า BATNA BATNA นะครับ BATNA เนี่ยย่อมาจาก Best Alternative to a Negotiated Agreement นะครับก็คือในเวลาที่มันเจรจากันไม่ได้เนี่ยมันต้องหาทางเลือกที่มันทำให้การเจรจาไปต่อได้นะครับผมคิดว่าไอ้การเอา GG เอาวิธีคิดแบบ GGI แบบนี้นะครับ Global Government Initiative เนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้สหรัฐรู้ว่าถ้าคุณบีบคั้นไทยมากเกินไปในขณะที่ไทยจนมุมในห้องที่คุยกันแบบเจรจา2ต่อ2เนี่ยผมประเทศไทยสามารถที่จะใช้ไอ้วิธีคิดแบบนี้แล้วผมไปสนับสนุนแนวคิดแบบนั้นน่ะเพื่อให้มันย้อนกลับมาทำลายยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาได้นะคิดแบบเชิงกลยุทธ์มากๆเนี่ยผมคิดว่าเราเองอาจจะต้องเริ่มศึกษาวิธีคิดแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า more or less ยังไงก็ตามทรัมป์บ้าแต่ว่าทรัมป์ไม่งูเพอร์ฉลาดมากด้วยนะครับแล้วก็คนอย่างทรัมป์เนี่ยเขาคิดทุกอย่างเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองเขาคิดทุกอย่างเป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์แล้วในทีมเจรจาของทรัมป์เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันไม่ใช่คนที่สามารถที่จะคิดอะไรเองได้มันเป็นคนที่ถึงเวลานาทีสุดท้ายจริงๆยังไงก็ตามต้องกลับไปที่ทรัมป์อ่ะทรัมป์เขารวมสุดมากๆเหมือนอย่างเจรจาที่ยุโรปใช่ไหมครับระหว่างอิหร่านกับทีมสหรัฐอย่างเงี้ยในที่สุดคนที่ต้องเคาะคนที่ make decision ก็คือวอชิงตันก็คือสหรัฐก็คือทรัมป์ทีมที่ไปต่อให้เป็นระดับรองประธานาธิบดีคุณก็ make decision อะไรไม่ได้ต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเองคงจะต้องเริ่มใช้วิธีคิดแบบนี้นะครับเป็นวิธีการสร้างอำนาจต่อรองให้กับเราครับ
8: ครับแสดงว่าเราก็ต้องให้ทุกอย่างกลับมารวมศูนย์นะครับอาจารย์ของเราก็มีทีมไทยแลนด์นี่ครับตอนนี้ทีมไทยแลนด์ของเราเนี่ยทำงานในโครงสร้างแบบไหนครับ
9: อันนี้เป็นทีมที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นทีมที่ดึงเอาผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆกระทรวงมาอยู่รวมกันนะครับแล้วก็ออกไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ว่าผมยังคิดว่าเราเองอาจจะต้องมีแบบเหมือนเวลาเราคือมันต้องมีแค่เป็นคัมภีร์อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นคล้ายๆเป็นเมนูเลยว่าเฮ้ยถ้าสหรัฐมาแบบนี้เราต้องกลับไปแบบนี้เพื่อที่จะทำให้เรายังสามารถที่จะถ่วงดุลไอยุทธศาสตร์หลงชง3ฝ่ายแบบนี้ให้ได้นะครับ อย่างเช่นสมมุตินะเมื่อสหรัฐบีบให้ไทยต้องยอมรับเกณฑ์การค้าฝ่ายเดียวที่ตึงตัวมากๆนะครับโดยให้เราก็ต้องวิทางวิธีการยื้ออ่ะถ้าสหรัฐกดดันเราจะทำยังไงนะครับ เราอาจจะต้องอ้างนะว่าอย่างเช่นไทยได้ผูกพันไปแล้วนะในหลักการพหุภาคีแล้วก็มาตรฐานร่วมของกลุ่มประเทศที่เป็นนานาประเทศโดยเฉพาะ Global South เนี่ยเราอยู่ในเรื่องพวกนี้มานานมากแล้วเพราะฉะนั้นการปรับกฎหมายของเราที่จะให้มันเป็นไปตามแบบที่สหรัฐต้องการเนี่ยมันจะทำให้เราต้องไปแย้งกับอีก190กว่าประเทศทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นใช่ไหมฮะเราอธิบายอเมริกาได้ไงว่าเฮ้ยที่คุณพยายามต้อนผมอยู่อ่ะไม่ใช่ผมดื้อนะแต่ผมไม่สามารถทำตามคุณได้เพราะมันติดขัดด้วยเงื่อนไขสากลเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า legal cushion นะครับคูชั่นก็อะไรที่รองรับแรงกระแทกอ่ะที่รองรับแรงกระแทกทางกฎหมายเพื่ออะไรเพื่อยื้อให้ transition period พวกนี้มันยาวนานที่สุด หรืออย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอาจจะใช้ภาษีคาร์บอนหรือว่ามาตรการที่มันเป็นมาตรการสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะไปในทางกีดกันทางการค้าให้มันซึ่งไอ้เนี่ย สุพรีมคอร์ทไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทรัมป์ใช้ใช่ไหมทรัมป์มันก็จะมาแนวนี้ในการที่จะใช้ในการกดดันมาบีบประเทศไทยนะครับไทยเองก็คงจะต้องยกหลักการความยุติธรรมอะว่าเฮ้ยคุณดูดิว่าในไอ้ white paper ของ GGI อะมันพูดถึงหลักการยุติธรรมทางสภาพภูมิอากาศนะว่าประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิต่อหัวประชาชนสูงกว่าก็ควรจะต้องรับผิดชอบมากกว่าถูกต้องไหมแล้วประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าคุณไปดูตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขสถิติแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิต่อ1หัวประชากรของเราอ่ะมันอยู่ในระดับมาตรฐานของโลกในขณะที่ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิต่อ1หัวประชากรมากที่สุดในโลกอ่ะคือสหรัฐอเมริกาแล้วมันปล่อยมากกว่าคนอื่นทีเดียวแบบ4เท่าถึง6เท่าอ่ะแล้วคุณจะมาให้ผมเป็นคนรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำแบบนี้เหรอนึกออกไหมฮะลักษณะแบบนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นการสกัดกั้นไม่ให้สหรัฐใช้เกณฑ์สิ่งแวดล้อมมาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ green protectionism ใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการในการเจรจาแต่แน่นอนเราต้องใช้หลักการสากลไงเราจะไปบอกว่าโอ้ยทรัมป์คุณยังสนับสนุนดริลเบบี้ดริลอยู่เลยคุณยังไปยึดบ่อน้ำมันทั่วโลกแบบนั้นเขาไม่ฟังหรอกถูกต้องไหมครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาทำแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยมันขัดแย้งกับหลักการสากลที่ตกลงกันไว้ใน UNFCCC ถึงแม้คุณจะออกจาก UNFCCC แต่ผมไม่ได้ออกเหมือนคุณนี่ผมยังมีข้อผูกพันเห็นไหมฮะเรื่องพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราพูดถึงได้หรือแม้แต่เรื่องอย่างเช่นเรื่องที่เป็นเรื่องเซนซิทีฟที่ประเทศไทยเราขวบกังวลมากๆด้วยก็คืออเมริกาจะใช้ประเด็นเรื่อง TRIP Plus TRIP ก็คือ Trade Related to Intellectual Properties ก็คือประเด็นทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มันเข้มข้นมากกว่าที่เราผูกพันไว้ใน WTO WTO มี TRIPS อเมริกากำลังจะใช้ TRIP Plus ยกตัวอย่างเช่นให้ขยายระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรยาให้ขยายระยะเวลาในการผูกขาดเรื่องสารเคมีเกษตรบังคับให้เราต้องใช้ไอยาราคาแพงบังคับให้เราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัดต่อพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเองจะต้องใช้หลักธรรมอภิบาลที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยตอนนี้เราพูดได้ถูกต้องไหมเต็มปากด้วยเพราะนั้นเป็นประเทศที่ยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นแดงไงเพราะนี่คือเรื่องที่คนไทยเขาไม่เอาด้วยผมในฐานะทีมเจรจาผมไม่สามารถจะยอมรับข้อนี้ของคุณได้เพราะประชาชนคนไทยเขาได้แสดงเจตจำนงเอามาหลายเวทีต่อเนื่องกันแล้วคุณดูสิว่าการเคลื่อนไหวของภาคประชาคมภาคประชาสังคมภาคประชาชนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยเขาคัดค้านกันเรื่องนี้มากมายขนาดไหนแล้วคุณอยากจะให้ประเทศอย่างประเทศไทยซึ่งคุณเองก็มาเป็นเขาเรียกอะไรล่ะมาใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดอาเซียนตลาดเอเชียด้วยเนี่ยนะแล้วมันจะเกิดความรุนแรงแบบที่ประชาชนกับรัฐบาลทะเลาะกันน่ะคุณอยากทำแบบนั้นเหรอนะครับเพราะนั้นไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยมันก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความพยายามในการที่จะใช้เขาเรียกอะไรล่ะใช้อำนาจต่อรองโดยมองว่าบริษัทของสหรัฐที่มาพึ่งพาห่วงโซ่ประทานในอาเซียนที่มีประเทศไทยอยู่ในจุดพื้นที่ตรงกลางเนี่ยถ้าคุณมากดดันผมมากๆอ่ะแล้วความรุนแรงในประเทศผมเกิดขึ้นประเทศผมสมมติสุ่มเสี่ยงที่จะรัฐประหารอีกรอบนึงเพราะเห็นรัฐบาลกับประชาชนขัดแย้งกันน่ะแล้วในที่สุดคุณก็ทำมาหากินในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้อ่ะคุณจะเสียประโยชน์มากกว่านะผมคิดว่าเราเองอ่ะจะต้องเริ่มคิดเรื่องลักษณะทำนองอย่างเนี้ยมากยิ่งขึ้นแล้วแหละว่าเราจะทำยังไงในการที่จะมีแบ็คข้างหลังเป็นพหุภาคีหรือเป็นอีกข้อเสนอหนึ่งอย่างเช่น GGI ของจีนไว้เป็นคล้ายๆเงาข้างหลังของเราในการที่จะเจรจาสองฝ่ายกับสหรัฐอเมริกาต่อไปในอนาคตนะครับ
8: ครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ครับอาจารย์ที่เป็นคู่แข่งของเราเนี่ย เราอยู่ในจุดที่ได้เปรียบกว่าหรือเสียเปรียบกว่าครับในเชิงภูมิรัฐศาสตร์
9: ผมคิดว่ายังไงก็ตามเรายังอยู่ในลักษณะที่เขาเรียกอะไรล่ะมีความได้เปรียบกว่าหลายๆประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้อินโดนีเซียทำนโยบายภายในประเทศเองซึ่งจะ ซึ่งจะเสียเปรียบในการที่จะไปเจรจากับทุกคนน่ะเช่นนโยบายที่บอกว่า1มกราคมปี2027เนี่ยถ่านหินน้ำมันปาล์มดิบแล้วก็โลหะที่มีส่วนผสมของนิกเกิลต่อไปนี้ห้ามเอกชนขายต่างประเทศอะทุกหยดของน้ำมันปาล์มดิบทุกก้อนของถ่านหินและทุกกิโลของโลหะที่มีนิกเกิลผสมเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียจะตั้งหน่วยงานชื่อ DSI ขึ้นมาแล้วผูกขาดการส่งออกสินค้าทั้งหมดเองมันจะกระทบกระเทือนมากนะฮะเพราะว่าไอ้ของแบบนี้เนี่ยแน่นอนถึงแม้อินโดนีเซียเขาอาจจะมีอำนาจในการผูกขาดระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าประเทศอื่นจะผลิตไม่ได้นี่ประเทศหลายๆคนอาจจะเลือกเอ้ยงั้นผมไปเอาของประเทศอื่นดีกว่าเพราะว่าอยู่ดีๆของสินค้าจากทั้งประเทศแล้วผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจหนึ่งแห่งเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของการตั้งราคาสูงในลักษณะของการผูกขาดอย่างเดียวแต่มันยังพูดถึงการบริหารจัดการถูกต้องไหมครับที่มันมี impossible อ่ะในการที่จะเอาสินค้าจากผู้ผลิตทั้งประเทศมาแล้วประเทศใหญ่ด้วยถูกต้องไหม 17,528 เกาะประชากร290ล้านคนผู้ผลิตมีเป็นโอ้โหกี่พันรายกี่หมื่นรายอ่ะคุณจะเอามาบริหารจัดการแล้วถ้าเกิดคุณส่งสินค้าให้ไม่ทันตามรอบของการส่งแค่นี้ผู้ประกอบการก็ไม่ไหวแล้วนะฮะคือนึกไหมครับว่าราคาแพงไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยขอให้ส่งตรงตามเวลาเพราะมันวางแผนได้แต่ไอ้อย่างเงี้ยไอ้วิธีการบริหารจัดการเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดคอขวดลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าเราเองมีแต้มต่อเหนืออินโดในลักษณะแบบนี้เพราะวิธีการคิดของรัฐบาลของเรามันไม่เป็นวิธีคิดแบบทำลายกลไกตลาดหรืออย่างประเทศที่มันมีความสุ่มเสี่ยงอ่ะแน่นอนเวียดนามเนี่ยเขาอาจจะมีการพัฒนาเรื่องของธุรกิจไปได้ไกลมากก็จริงแต่เข้าจริงท่าทีของเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เวียดนามบอกว่าเราพักเรื่องอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ไปก่อนแล้วเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของ Greater Bay Area ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาของจีนที่มันติดอยู่กับอ่าวตังเกียของเวียดนามอ่ะแล้วอยากที่จะเชื่อมโยง2ภาคส่วนนี้เข้าด้วยกันอ่ะไอ้อย่างงี้ถ้าอเมริกาเข้าไปแล้วอิทธิพลจีนที่จะเชื่อมกับเวียดนามอ่ะมันทำให้อเมริกามีที่ยืนหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแข่งผลิตซึ่งอเมริกาก็รู้แล้วความสามารถในการแข่งขันสู้จีนไม่ได้เพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนกันจะเป็นประเทศที่เป็นพื้นที่กลางๆมากกว่านะครับซึ่งแน่นอนในรูปแบบนี้เราอาจจะเห็นคนที่อยู่วิ่งแข่งแล้ววิ่งเร็วมากแล้วอาจจะแซงเราอย่างอินโดกับเวียดนามเนี่ยถดถอยกว่าแต่คนที่มันอยู่ในระนาบเดียวกับเราซึ่งถ้าเราไม่เร็วถ้าเราไม่เร่งเราอาจจะสู้เขาไม่ได้ก็คือมาเลเซียอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องดูเพราะว่ามาเลเซียเองแต่ปัญหาก็คือในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความชะงักงันแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะบางคนบอกเป็นอัมพาตในการทำนโยบายของรัฐบาลอันวาร์อิบราฮิมเลยด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขายังไม่สามารถที่จะผลักดันโครงการอะไรก็ตามที่มันยกระดับหรือว่าปฏิรูปประเทศเลยด้วยซ้ำแล้วภาพลักษณ์ของอันวาเองนาทีนี้เนี่ยการเมืองในมาเลเซียเองมันก็มีปัญหาแรงกระเพื่อมอยู่เยอะนะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องช่วงชิงเวลาแบบนี้ในการที่จะทำดีลกับสหรัฐอเมริกาให้ดีโดยเฉพาะในเวลาที่สมาธิของเขามันปั่นป่วนไปหมดอ่ะใช่ไหมด้านหนึ่งมันก็มีเรื่องของอิหร่านที่มันยังไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับ
10: mm-hmm.
9: ด้านหนึ่งมันก็มีเรื่องของอย่างโอ้โหคุณดูดิว่าคุณวีลองพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจีนขยายอิทธิพลสูงมากเลยนะ mm-hmm. ในการวางตัวเองเป็นเสาหลักอะแล้วผมคิดว่าอยู่ดีการที่สีจิ้นผิงไปเยือนเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็แสดงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้อเมริกาเองก็ต้องหวาดหวั่นนะครับ
10: mm-hmm. ครับไปคุยกันต่อในโอกาสต่อไปนะครับอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่ยังคงจะต้องต่อติดกันอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนาผมวารินสัจเจเดรสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: ครับสวัสดีครับสวัสดี
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
12: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนาม
13: ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
14: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
16: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
17: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
18: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
19: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
20: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
21: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
22: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
21: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
22: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
23: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
20: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ต้องบอกบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงแค่นั้นแหละตอนที่ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะที่จะขึ้นมาอภิปรายแล้วก็มีโยงไปถึงเรื่องหัวสวเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะทางสสนะฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็มีการประท้วงเพราะว่ามันนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ใช่ไหมฮะแล้วก็มีพาดพิงนะความไม่เป็นกลางของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคุณโสภณ สารามทำหน้าที่อยู่นะก็เลยบอกว่าประธานสภาทุกคนเนี่ยก็มาจากสมาชิกพรรคการเมืองนี่แหละแต่ว่าพอมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาก็ต้องเอาหัวโขนออกนะในส่วนของพรรคการเมืองนะเพราะมีระเบียบอะไรที่ต้องทำตามนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตนะหลังจากนั้นก็เข้าสู่การประชุมตามปกตินะ เปิดมาตอน 9:30 นโดยประมาณท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลไม่อยู่นะท่านเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ย ก็มอบหมายให้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะเป็นผู้ที่แถลงเรื่องของหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็เหตุผลต่างๆนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของจำนวนงบประมาณว่างบประมาณปี2570เนี่ย 3.788 ล้านบาทคือ 3,788,000 ล้านบาทเศษจะถามว่าเพิ่มขึ้นจากปี2569ไหมคำตอบก็คือเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเพิ่มขึ้นไม่เยอะแต่พอไปดูเนื้อในของงบประมาณเอาที่น่าสนใจแล้วกันนะครับที่น่าสนใจเนี่ยพอเขาแบ่งงบประมาณเป็นรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะแล้วเขาแบ่งออกมาเป็นรายจ่ายประจำอันนี้เยอะนะรายจ่ายประจำเนี่ยจากงบ3,788,000 ล้านบาทเนี่ยนะเป็นรายจ่ายประจำถึง 73.6%

หลือ 20.8% นะ 789,171 ล้านบาทแล้วก็รายจ่ายเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ 151,520 ล้านบาทนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 4% นะพอจำแนกรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะออกเป็นตามกลุ่มงบประมาณคือเวลาการเขียนงบประมาณถ้าคุณผู้ฟังสังเกตนะผมใครที่เคยเปิดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยหรือว่าตัวพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยคุณจะเห็นนะคือเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นก้อนเดียวกันคือ 3.78 ล้านล้านบาทเงี้ยนะเขาแต่เขาจะแยกเป็นประเภทใน 3.78 ล้านล้านบาทอ่ะถ้าจะเป็นแบบกระทรวงเขาก็จะบอกว่าเอ้ยกระทรวงไหนได้อันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3การจัดสรรงบประมาณที่เราเคยบอกโอ้โหกระทรวงศึกษาธิการอันดับที่1อันดับที่2เป็นกระทรวงมหาดไทยอันดับที่3คมนาคมอะไรพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาก็จะแบ่งเป็นรายกระทรวงบางทีเขาจะแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ครับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเท่าไหร่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเท่าไหร่อันนี้เขาจะแบ่งแต่เงินก้อนเดียวกันนะ 3.78 ล้านล้านบาทแต่เมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปอันนี้คือสาระสำคัญของตัวงบประมาณพอดูภาพใหญ่งบประมาณรายจ่าย 3.78 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นงบประจำเท่านี้แบ่งเป็นงบลงทุนเท่านี้ใช้หนี้เท่านี้นะแล้วก็มีเงินคงคลังที่ต้องจ่ายคืนเขาเท่านี้คือผู้ใช้หนี้เหมือนกันแต่ว่าเอากลับไปสู่เงินคงคลังนะอันนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งของการจำแนกของการแบ่งการจัดสรรงบประมาณนะอ่ะถ้าดูเรื่องของการจำแนกตามกลุ่มงบประมาณนะงบกลางครับ 693,880 ล้านบาทนะงบกลางเยอะนะเกือบ 700,000 ล้านนะงบรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณอันนี้ 1,342,836 ล้านบาทงบรายจ่ายบูรณาการนะ72,47 ล้านงบประมาณสำหรับรายจ่ายบุคลากร 852,671 ล้านบาทนะแล้วมีอะไรอีกล่ะรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนนะ 294,857 ล้านรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐนะ 462,470 ล้านบาทนะส่วนรายจ่ายเงินคงคลังอันนี้ชดเชยเงินคงคลังก็ 71,000 ล้านบาทอันนี้เป็นการจำแนกตามกลุ่มงบประมาณนะแต่ว่ามันก้อนเดียวกันนะก้อนใหญ่ก็คือ 3.788 ล้านล้านบาทนะครับสำหรับเรื่องของการอภิปรายนะหลังจากที่คุณเอกนิติธันประภาสนะอภิปรายใช้เวลาไม่นานนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเสร็จๆ40นาทีอะไรประมาณเนี้ยหลังจากนั้นก็เป็นคิวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะก็มีทั้งปีกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายค้านที่อภิปรายปีกที่เกี่ยวข้องกับส.ส.รัฐบาลที่อภิปรายใช่ไหมฮะอย่างฝ่ายค้านเนี่ยที่เห็นมี2คนนะที่ดูมีเนื้อมีหนังหน่อยแล้วคนหนึ่งก็ทางด้านของคุณสิริกัญญาตันสกุลพอคุณเอกนิติเสร็จปุ๊บคุณสิริกัญญาก็เจิมเลยอันนี้รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนที่เป็นทีมเศรษฐกิจหรือว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาชนนะก็เจิมเรื่องงบประมาณนะเขาก็แยกแยะไปนะว่าเป็นงบประมาณที่อาจจะจัดไม่เหมาะสมยังไงเนี่ยก็เนื้อหาสาระก็สามารถติดตามได้นะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผมส่วนใหญ่ก็พูดเหมือนเดิมฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะก็เป็นคิวของส.ส.ตามลำดับนะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ต้องไปรอเพราะว่าเขาจะอภิปรายกัน3วันคือ29 30แล้วก็1กรกฎาคมหลังจากนั้นก็จะลงมติในวาระที่1รับหลักการแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาในวาระที่2นะซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก72คนถ้าเอาจากข้อมูลที่ได้มาล่าสุดนะบางปีอาจจะ73นะอย่างปีที่แล้วนี่73คนสำหรับคณะกรรมการนะปีนี้72คนนะก็จะลงมติกันในวันที่1กรกฎาคมนะหลังจากนั้นก็วันที่2กรกฎาคมนี่จริงๆมีคิวร่างพระราชบัญญัติไอโอนงบประมาณปี2569อ่ะกลับเข้ามาในพิจารณาวาระที่2วาระที่3นะเพราะว่าก็อย่างที่รู้ว่านี่มันเดือนอะไรแล้วล่ะ

0: รกฎาถูกไหมมิถุนากรกฎาสิงหากันยาก็หมดแล้วอะใช่ไหมสำหรับปีงบประมาณ2569เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเร่งในการพิจารณาไอ้ที่โอนงบ1380ล้านบาทเนี่ยให้รวดเร็วนะเข้าใจว่าก็คงใช้กระบวนการขั้นตอนไม่นานหรอกแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่ไว้ในงบกลางแล้วก็จะไปจัดสรรยังไงเพื่อจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้เรื่องของวิกฤตราคาน้ำมันอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปหรือวิกฤตพลังงานว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะถามว่ามีใครอีกเนี่ยอย่างคุณสิริกัญญาเนี่ยก็บอกว่าตั้งงบประมาณครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่1,400 ล้านบาทขณะที่รายได้นะอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทอันนี้เพิ่มขึ้น 79,000 ล้านบาทนะซึ่งค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับงบประมาณนะอันนี้เขาก็อธิบายมานะแต่ว่าที่เป็นประเด็นนะที่อาจจะดูหน่อยนะเขาบอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาจะใช้วิธีหลอกตาสภาว่ารายจ่ายประจำยังน้อยอยู่โดยใส่ตัวเลขให้น้อยเข้าไว้และใช้วิธีหมุนเงินเอาแต่ว่านานวันเนี่ยยิ่งปกปิดอำพรางเรื่องนี้ต่อไปไม่ไหวจึงจำเป็นต้องมาใส่ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าสอดคล้องยังไงก็สอดคล้องอย่างที่เราเห็นนั่นแหละก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องของไอ้นี่ไงจำได้ไหมเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะใช่ไหมแล้วก็ทำให้ต้องมาเบิกเงินของไทยช่วยไทยพลัสอ่ะที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทที่ทางฝั่งของฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็โจมตีบอกโอ้จริงๆมันต้องจัดสรรให้งบประมาณปกตินะแต่ว่าตั้งไว้ปี69ไม่พอนะก็เลยต้องมาใช้ตรงนี้เนี่ยเขาก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะก็อภิปรายนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะที่มีการอภิปรายวันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะบอกว่าโอ้โหจัดงบประมาณปี70นี่แบบไร้อนาคตเลยนะมีแช่เงินจ่ายประจำนะแล้วก็การใช้หนี้เงินลงทุนนี่ยังต้องกู้เลยนะนี่ก็ว่ากันไปนะครับไปฟังบรรยากาศหน่อยไหมลองดูสักนิดนึงล่าสุดเดี๋ยวผมดูหน่อยว่าใครกำลังอภิปรายอยู่นะเพราะว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ต้องจัดรายการวิทยุเหมือนกันนะแล้วก็ก็พยายามตามว่ามีการอภิปรายเรื่องไหนบ้างนะก็แบบไม่ปฏิปต่อเลยต้องเรียนคุณฟังตามตรงนะต้องรอไปอ่านที่เขาสรุปมาอีกทีหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้เห็นทางพรรคประชาชนก็เพิ่งมีการอภิปรายนะมีเรื่องของอะไรล่ะ SME รัฐบาลจะจัดสรรเงินช่วยยังไงนะเนี่ยนี่ล่าสุดเป็นคิวของใครฮะตอนนี้ที่อภิปรายอยู่นะพรรคกล้าทำคุณธนิกมาศรีพิทักษ์นะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคกล้าทำนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะอ่ะอันนี้เรื่องนึงครับส่วนเรื่องที่หลายคนรอคือเมื่อวานเนี้ยหลายท่านก็คงได้ออกไปใช้สิทธิ์สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะแล้วก็รวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแต่พอไปเห็นตัวเลขของผู้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ารอบเนี้ยน้อยประมาณเท่าไหร่เองอ่ะ 49% ใช่ไหม 49.7% คือสำหรับผู้ว่าเนี่ยหรือในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย 4,428,000 คนแต่ออกไปใช้สิทธิ์เมื่อวานเนี้ยกันเพียงแค่ 2,201,739 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่กกต.เขาสรุปมาคือ 49.7% ต่ำกว่า 50 นะโอเคหลายคนอาจจะบอกโอ้ก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะได้นี่นอนมานะตั้งแต่เปิดตัวเลยก็รู้แล้วนะผมหลายคนบอกบรรยากาศมันก็เลยไม่คึกคักคนออกไปใช้สิทธิ์ก็เลยไม่ได้กระตือรือร้นมากนักและช่วงตอนเย็นเมื่อวานนี้ใช่ไหมตอน 3-4 โมงอ่ะฝนถล่มในกรุงเทพมหานครนะครับฝนถล่มผมเนี่ยไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เพราะผมทะเบียนบ้านผมอยู่นนทบุรีเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่ปริมณฑลนะนนไม่ตกเลยตอนกรุงเทพตกหนักๆนี่นนไม่ตกเลยก็ยังคิดโอ้โหแล้วคนจะออกไปใช้สิทธิ์ยังไงนะ ันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ตอนเช้านี่ร้อนมากนะร้อน2วันที่ผ่านมาวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ยอมรับเลยนะว่าอากาศนี่ร้อนมากนะแต่ว่าพอตกเย็นก็มีฝนทั้ง2วันเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้บรรยากาศมันก็โอ้โหเป็นแบบที่เห็นนะแล้วยิ่งพูดถึงฝนตกถ้าใครย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์แถวฉลองกรุงใช่ไหมที่เสาไฟฟ้ามันหล่นลงมาพังลงมาและยาวเลยฮะ10ต้นกว่า20ต้นอ่ะต้องปิดถนนน่ะรถไม่สามารถสัญจรได้อ่ะคนที่อยู่แถวนั้นน่ะเขาก็บอกผมเหมือนกันว่าไฟก็มาแบบติดๆดับๆอ่ะบางที่มันอาจจะไม่ติดเลยนะครับใช่ไหมแต่ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะแก้ไขเรียบร้อยแล้วอ่ะนะสำหรับการยกเสาไฟฟ้าขึ้นอ่ะนะตั้งเสาไฟฟ้าใหม่นะแล้วก็เคลียร์ต่างๆอ่ะแต่ว่าสภาพความเสียหายมันก็ยังเห็นอยู่บางที่นี่โอ้โหป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ลมมันแรงจริงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ลมแรงมากนะก็ทำให้ป้ายล้มทับใช่ไหมรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะอะไรเนี่ยได้รับความเสียหายเยอะนะครับหลายคันนะอันนี้ก็เกิดขึ้นในบ้านเรานะส่วนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ของการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะต่ำกว่า50แต่เราลองไปดูคะแนนหน่อยไหมนับไป 95% นะฮะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับ 1,449,114 คะแนนที่2เนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าผิดความคาดหมายนะบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ไม่เหนือความคาดหมายเลยนะเพราะว่าถ้าดูจากโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เห็นนะในโพสต์ต่างๆเยอะนะก็คือเป็นการจับประเด็นเวลาไปนักข่าวเอามาลงใช่ไหมแล้วมันมีการแชร์กันต่อบางที่บางจุดอย่างเงี้ยนะก็เลยทำให้ดูแล้วอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์เพราะรอบนี้เราอย่างที่บอกฮะประชาสัมพันธ์ป้ายต่างๆที่เป็นผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่าผู้สมัครสกอะไรอย่างเงี้ยมันหายไปเยอะนะอย่างคุณชัชชาตินี่ก็แทบไม่มีเลยคุณโจชัยวัฒน์นี่ก็ไม่มีเลยเขาบอกแล้วบอกไม่มีอันดับสองนี่เป็นคุณมลิกาบุญมีตระกูลนะ288,171 คะแนนที่3เนี่ยเป็นตัวแทนจากพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์ดร.โจนะ 176,934 คะแนนและดับ4 101,819 คะแนนนะคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะจากทางประชาธิปัตย์นะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคุณชัชชาติทำสถิติใหม่ครั้งที่แล้วนี่เขาได้ประมาณ1,300,000เกือบ1,400,000เหมือนกัน1,380,000กว่าคะแนนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ครั้งนี้ได้คะแนนมากที่สุดแล้วตั้งแต่เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าคะแนนครั้งนี้ของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็คือสูงสุดแล้วนะก็นอกจากเกินล้านแล้วก็ยังได้คะแนนสูงสุดด้วยเกินล้านนี่ก็มีไม่กี่คนนะถ้าจำไม่ผิดมีใครอ่ะมีคุณชัดชาติใช่ไหมมีคุณสมัครนี่เกินล้านคุณอะไรอีกอ่ะหม่อมหลวงสุขุมพันธ์บริพัตรนี่เกินล้านคุณอภิรักษ์โกสโยธินไม่แน่ใจคุณอภิรักษ์อาจจะ900,000ไปปลายหรือล้านเนี่ยนะไม่แน่ใจก็จะมีอยู่ 3-4 คนอ่ะที่มีคะแนนเกิน1ล้านคะแนนนะนี่ก็ถือว่าโกรธท่วมท้นนะส่วนสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะ50เขตมีใครบ้างล่ะล่าสุดเนี่ยประชาชนได้22คน22เขตนะตัวแทนจากพรรคประชาชนอันนี้ดีขึ้นทางประชาธิปัตย์นะได้มา8ที่นั่งคนทำงานคนทำงานเท่ากับอิสระอะไรเนี่ยนะได้มา11ที่นั่งคนทำงานนี่ถ้าจำไม่ผิดเขาส่ง27นะได้11นะแต่ก็ต้องบอกว่าน้อยกว่าที่เขาคาดไว้นะแล้วก็เพื่อไทยไลฟ์นะเพื่อไทยนี่ได้มา4ที่นั่งนะส่งประมาณสัก10ได้มา4นี่ก็เกินเกือบครึ่งอ่ะนะครับแล้วก็อื่นๆอะไรกรุงเทพดีกว่าอิสระอะไรเนี่ยนะอีก5คน5ที่นั่งนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกนะส่วนที่พัทยานี่ก็เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาเก่านะคุณปรเมศงามพิเชษนะที่เป็นผู้ได้รับการ สนับสนุนจากประชาชนคนพัทยาให้เป็นนายกเมืองนะประมาณ 20,000 กว่าคะแนนนะที่2นี่เป็นตัวแทนจากทางพรรคประชาชนคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธร 10,000 กว่าคะแนนนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งปกครองท้องถิ่นพิเศษ2ที่คือกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางพัทยาคือหลังจากเนี้ยก็ไม่รู้ล่ะคือบางคนก็ใครที่เป็นนักวิเคราะห์การเมืองอ่ะก็คงต้องวิเคราะห์ต่อถูกไหมว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาครั้งนี้มันสะท้อนอะไรบ้างใช่ไหมผู้สมัครของพรรคตัวเองอย่างทางประชาธิปัตย์ก็ต้องไปดูไปทบทวนบทเรียนมานะถึงแม้ว่าเคยมีทั้งสกเยอะเคยมีทั้งสสในพื้นที่เกือบยกจังหวัดเกือบยกเขตในกรุงเทพมหานครและหลังจากนั้นก็ถูกตีพ่ายไปโดยพรรคประชาชนโดยพรรคเพื่อไทยอะไรตามลำดับเนี่ยหรือบางช่วงอาจจะมีพรรคการเมืองอื่นเข้ามาประชากรไทยพลังธรรมอะไรเนี่ยเขาก็ต้องไปนั่งทบทวนบทเรียนของเขาว่าเอาละรอบนี้มันเกิดอะไรขึ้นสำหรับการเลือกตั้งสกแล้วก็ตัวแทนที่ส่งผู้สมัครก็คือคุณอนุชาที่ไปเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถูกไหมก็คงต้องไปทบทวนดูโอเคละผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นช่วงที่มีการไปหาคนที่เหมาะสมในการลงอ่ะกว่าจะได้มันค่อนข้างช้านะถ้าพูดถึงอย่างคุณชาติชาติอย่างนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ว่าเก่าถึงแม้ว่าจะเปิดตัวช้าก็ตามทีอ่ะแต่ว่าทุกคนก็คาดหมายคาดการว่ายังไงก็น่าจะลงต่อนะนะอันนั้นก็เรียกว่าอาจจะได้เปรียบนะแต่ทางพรรคประชาธิปัตย์อ่ะอาจจะเปิดตัวช้าหน่อยนะพรรคประชาชนก็เช่นเดียวกันอย่างตัวแทนดร.โจคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยนะก็ถ้าถามผมไอ้5เดือน5อะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดนะนั่นก็น่าจะช้าไปเพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่เหมาะสมที่เขาจะเลือกลงสมัครเป็นผู้ว่าด้วย1หรือแม้แต่ที่พัทยาเองใช่ไหมฮะคนเดิมที่คาดว่าจะให้ลงก็ถอนตัวก็ต้องหาคนใหม่มาลงแทนไอ้เนี่ยมันจะเป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าหรือจะต้องไปดูต่อว่าในความคนความเป็นคนกรุงเทพมหานครเนี่ยการเชื่อมโยงหรือว่าการยึดโยงระหว่างการเลือกตั้งแบบท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับทั่วไปแบบประเทศเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงยึดโยงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจนะผมว่าก็คงไปดูอ่ะจะถอดบทเรียนไม่ถอดบทเรียนเห็นบอกว่าจะไม่ถอดบทเรียนนะแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันก็ต้องรู้ว่าที่มันคะแนนที่มันหายไปเพราะอะไรใช่ไหมฮะอย่างผู้ว่าอย่างเงี้ยคนเดิมอ่ะก่อนหน้านี้230,000กว่าคะแนนนี่เหลือแค่170,000คะแนนเนี่ยหายไปต้องประมาณสัก60,000-70,000คะแนนเนี่ยหายไปเพราะอะไรในช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมาเป็นทีมบริหารทีมสนับสนุนด้วยก็ตามทีเนี่ยนะกันนี้ก็ต้องไปดูนะก็ผมว่าเกือบทุกพรรคอ่ะเขาคงมีการสรุปบทเรียนนะในทุกการเลือกตั้งนะเพื่อจะได้มีเป้าหมายต่อไปนะสำหรับการแข่งขันนะสำหรับการเลือกตั้งในระดับต่างๆนะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวดูสักนิดนึงความยุ่งเหยิงในกระทรวงมหาดไทยนี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นกระแสต่อเนื่องมา2สัปดาห์โดยเฉพาะล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบเข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดสอบอะไรเนี่ยนะแล้วมันมีคลิปออกมามันมีเสียงที่พูดถึงพัวพันคนนู้นพัวพันคนนี้จนทำให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานเนี่ยนะได้ออกมาแถลงข่าวแล้วก็พูดถึงเสียงในคลิปดังกล่าวนะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องด้วยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าขณะเดียวกันการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบนะความผิดที่เกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบนะตั้งแต่อดีตเลยนะไม่ใช่แค่ปี 68-69 เห็นว่ามีปี 67 ด้วยเรียกรับเงิน 300,000 บาท 3 คนอะไรเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้เป็นข้าราชการดังที่หวังนะก็ไปจับกุมใช่ไหมปลัดจังหวัดภูเก็ตนะท่านปลัดรุ่งเรือง แล้วก็ศาลก็ให้ประกันตัวนะก็เดี๋ยวต้องไปดูอะนะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาสรุปออกมาแล้วเป็นยังไงเรื่องมันเกี่ยวพันเชื่อมโยงยังไงนะอันนี้แต่ว่าเป็นข่าวที่มันเกิดขึ้นนะหลังจากที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะก็มีคำสั่งให้ทางปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยกลับเข้าไปทำหน้าที่เหมือนเดิมนะเพราะว่าครบระยะเวลา30วันแล้วที่เขาตั้งคณะกรรมการอะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จมันยังไม่จบก็ต้องกลับไปทำหน้าที่พอกลับไปทำหน้าที่เสร็จปุ๊บเราก็เห็นปฏิบัติการนะในช่วงวันศุกร์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะศุกร์ตอนหัวค่ำอ่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขอประกันตัวนะกับศาลก็ให้ใช้ตำแหน่งสามารถที่ประกันตัวได้นะครับแล้วก็มันจะเป็นเรื่องอื่นยังไงหรือไม่เนี่ยเห็นว่าไปค้นบ้านไปหาหลักฐานอะไรต่างๆนะก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะมันก็เป็นเรื่องนึงแต่ที่ผมงงมากอันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะข่าวดังๆขนาดเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบเนี่ยวันเสาร์เขามีการจัดสอบอะเขามีการจัดสอบเข้ารับราชการปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้วผู้คุมสอบอะเขาไปเจออยู่คนหนึ่งเอ๊ดูหน้าแล้วทำไมหน้าสูงวัยจังดูหน้าแล้วทำไมแบบหน้าสูงวัยนะโอ้ไม่ได้ไปฉีดโบท็อกอะไรไม่รู้ละนะแต่อายุ57ปีอ่ะถามแล้วว่าสืบจนได้เรื่องได้ราวอ่ะคืออายุ57ปีแล้วเข้ามาสอบฮะมาแฝงตัวสอบแทนผู้สมัครในการสอบเข้ารับราชการในข่าวที่มันดังๆอยู่เนี่ยไปแฝงตัวสอบฮะสอบแทนจนจับกุมอ่ะจนควบคุมตัวแล้วถามว่าทำมากี่ครั้งแล้วบอกทำมาหลายครั้งแล้วด้วยนะคือผู้คุมสอบก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบอ่ะนะเพราะว่าดูแล้วอ้าวเฮ้ยทำไมอายุเยอะแต่ว่ากระดาษอะไรไอ้บัตรประจำตัวสอบอ่ะนะเขาอาจจะมีรูปไงใช่ไหมดูเฮ้ยทำไมหน้าตามันไม่เหมือนกันในกับตัวจริงที่มาสอบเลยนะเนี่ยก็เลยงงอยู่นะว่าเอ๊ะขนาดที่ข่าวดังๆขนาดนี้เนี่ยนะยังมีกระบวนการหรือว่ายังมีคนที่ยังไปแฝงตัวนะเพื่อจะไปสอบบรรจุแทนเขาเนี่ยนะเนี่ยรับอาสาไปเป็นคนทำข้อสอบแทนเนี่ยยังมีอยู่นะอ่ะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะถึงขนาดที่โดยเฉพาะที่สถ.นี่ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปที่ฝรั่งเศสนี่ต้องไปคุมเองเลยนะตอนกลางคืนนี่ไปเลยนะแล้วก็บอกเลยเนี่ยโอ้อุปกรณ์แล้วก็หลักฐานต่างๆเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบนี่อยู่ในห้องควบคุมอ่ะนะห้ามมีปัญหาโดยเด็ดขาดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องนะสำหรับเรื่องของไอ้โกงข้อสอบนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: นายกอนุทินตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: ครับ
1: ไปฝรั่งเศสแล้วก็มอบหมายให้กับรองเอกนิตินะเป็นตัวหลักเป็นตัวแทนเลยเป็นตัวแทนแถลงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570
0: ครับ
1: ก็วันนี้เริ่มวันแรกนะพิจารณาในวาระแรกนะก็ผมก็ติดตามห่างๆนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะแต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับงบประมาณนะซึ่งไม่ใช่เอกสารในชั้นกรรมาธิการเนี่ยท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ
0: ครับ
1: นะมีให้หมดนะแต่มันอ่านยากดูยากนะสำหรับคนที่ไม่มีทักษะเลยเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไม่ค่อยถูกอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะแต่ละเล่มก็หนา 4-500 หน้าทั้งนั้นบางเล่มมา700กว่าหน้าคุณณัฐพงศ
0: ์
1: นะแต่ว่าใครสนใจอะไรก็ลองเข้าไปดูนะอันนั้นก็เป็นประโยชน์นะให้ข้อมูลพื้นฐานในการที่เราจะติดตามงบประมาณได้ระดับหนึ่งแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเกินกำลังมันหนักมากมันมากไปนะผมก็คิดว่าอย่างน้อยพวกเราน่าจะได้อ่านงบประมาณฉบับสังเขปคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ปกสีเหลืองนะไอ้นั้นน่ะควรจะ โหลดเอามาเก็บไว้ ในอุปกรณ์ที่ท่านมีอย่างผมก็โหลดเอาไว้ในโน้ตบุ๊กคุณณัฐพงศ์แต่ตัวอื่นผมไม่ได้โหลดนะ
0: ครับ
1: ตัวอื่นเนี่ยก็ใช้วิธีเข้าไปดูแล้วก็พลิกดูแล้วก็อาจจะมีการปริ้นบางหน้าที่ผมสนใจออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสำหรับเล่มสีเหลืองเนี่ยงบประมาณฉบับสังเขปปกสีเหลืองเนี่ยผมอยากให้แต่ละท่านได้มีเวลานั่งอ่านเพราะว่าข้างในเนี่ยมันบอกอะไรเยอะ
0: ครับ
1: นะในหลายมิติที่ท่านสนใจทั้งเรื่องรายจ่ายรายได้เรื่องหนี้สาธารณะเรื่องอะไรต่ออะไรภาระงบประมาณเงินผูกพันอะไรนี่เขาก็ทำไว้ค่อนข้างดีอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเขามีการพัฒนาข้อมูลที่ผมแนะนำเข้าไปก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรายจ่ายที่เกี่ยวกับการชำระหนี้เนี่ยเขาไม่ได้แยกออกมาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ที่ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ะเขาออกเงินไปให้ก่อนแล้วรัฐบาลตั้งงบประมาณชดเชยภายหลังเนี่ยซึ่งหนี้ก้อนนี้มันเยอะอยู่นะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: 1ใน3ของงบประมาณเลยเนี่ย1.1 ล้านล้านบาทคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะผมก็บอกเขาว่าให้แยกรายการนี้ออกมา ให้ชัดเจนเพราะปกติเนี่ยเขาจะเอาไปรวมในงบประมาณของรัฐวิสาหกิจคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ผมบอกให้แยกรายการนี้ออกมาให้ชัดเจนว่ามันมีการดำเนินการชำระคืนหนี้ตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยสำหรับปีงบประมาณปี70เนี่ยให้กับหน่วยงานไหนบ้างเป็นเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาทำเป็นตารางเพิ่มเติมนะแต่ว่าจะอยู่ในงบประมาณฉบับสังเขป
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ที่มาที่ไปก็อาจจะผ่านเลยไปแล้วบางรายการมันจะบอกเลยว่าทำไมงบประมาณมันถึงทำยากขึ้นยากขึ้นที่จะให้มันลงตัวนะมันมีงบผูกพัน
0: ครับ
1: ซึ่งมีทั้งงบผูกพันจากงบประมาณก่อนๆที่จะต้องมาเป็นรายจ่ายในงบประมาณปี70
0: ครับ
1: แล้วก็มีงบประมาณของปี70น่ะที่มันจะเป็นงบผูกพันในอนาคต
0: ครับ
1: เฉพาะในปี70เนี่ยที่ลงใหม่แล้วมันเป็นภาระในอนาคตจะต้องทยอยตั้งงบประมาณให้เนี่ยตรงนี้ประมาณ 300,000 ล้านส่วนของเดิมที่ยกยอดมาผมจำไม่ได้แต่อยู่ในเล่มงบประมาณฉบับสังเขปเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เห็นว่าการจัดทำงบประมาณเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะนะอันนี้ไม่รวมถึงเรื่องของการตั้งงบกลางอ
0: ่
1: ะตอนนี้หลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะงบกลางเนี่ยมียอดเงินงบประมาณเนี่ยมากที่สุดถ้าเทียบกับกระทรวงทบวงกรมนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ถือว่ามากที่สุด600,000กว่าล้านคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถือว่าสูงที่สุดละส่วนงบที่สูงอย่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคนนะเรื่องเงินเดือนค่าจ้างจะเยอะอย่างกระทรวงศึกษานี่ก็ครู
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้เนี่ยส่วนในรายละเอียดที่เขาจะพิจารณากันในชั้นกรรมธิการเนี่ยมันจะเป็นเอกสารอีกชุดหนึ่งแยกออกไปนะซึ่งไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปรับรู้รับทราบแล้วเพราะมันงานคนละแบบกันก็เชิญชวนว่าถ้าท่านมีเวลางบประมาณฉบับสังเขปในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณเนี่ยท่านโหลดเข้ามาเก็บไว้แล้วค่อยๆ อ่านไป
0: อ
1: ันนี้ไม่มากประมาณ150หน้าใน150หน้าเนี่ยเป็นตารางสักประมาณสัก 40-50 หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนื้อที่เป็นเท็กซ์จริงๆเนี่ยประมาณ100กว่าหน้าแต่เป็นมันแต่ละหน้าไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นหนังสือเล่มเล็กปกติผมได้เป็นเล่มเพราะว่าผมคนแก่คุณณัฐพงศ
0: ์
1: นะคนแก่ก็มีปัญหาตัวมันไม่สะดวกที่จะอ่านจากเว็บไซต์นะตามจะเจ็บเอาคุณณัฐพงศ
0: ์
1: แต่ว่าอันเนี้ยในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะส่วนที่เหลือก็คงจะไม่มีอะไรสำหรับเตือนกรกฎาคมนี่ผมมีโปรแกรมเสาร์อาทิตย์นี
0: ้
1: ไปชิมผลไม้ที่พองผาภูม
0: ิ
1: กับคุณผู้ฟังประมาณสัก70กว่าคนนะคุณผู้ฟังแล้วก็ปลายเดือนก่อนเข้าพรรษาผมก็มีแห่เทียนพรรษานะไปวัด9วัดในกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีอ่ะแต่2รายการเนี่ยผมต้องขออภัยคุณผู้ฟังอ่ะผมไม่ได้มาบอกคุณผู้ฟังเลยแล้วมันก็เต็มไปตั้งนานแล้วนะ ก็มีคนถามบอกเอ๊ะเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนทำไมไม่มาแจ้งทางวิทยุบ้าง
0: ครับ
1: นะอ่ะก็เดี๋ยวผมมีรายการเดือนสิงหา
0: อ๋อ
1: รายการเดือนสิงหานะที่จะไปก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่าจะไปไหนแต่ว่าก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะ
0: ครับ
1: ไม่ใหญ่นะประมาณไม่เกิน30คนนะคุณรัตพงศ
0: ์
1: นะก็เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาช่วงหน้าผมจะบอกกันแล้วกันว่าจะไปไหน
0: ครับ
1: แล้วใครสนใจจะไปด้วยกันก็เชิญๆนะแต่ว่าตอนนี้มัน
0: พักกันสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคมทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line at Thinking Radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
9: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
10: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
9: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณ เยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ดวงที่2นะครับ
1: เราเปิดสายคุย
0: ครับผม
1: ควันหลงจากเลือกตั้งใครอยากจะคุยอะไรก็คุยรวมทั้งเรื่องอื่นด้วย
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องที่ผมจะชวนไปเที่ยวเที่ยวในประเทศนะเดือนสิงหาคมเดี๋ยวผมขอเอาไว้ช่วงหน้ากันละกัน
0: ครับ
1: นะอ่ะเราเริ่มต้นที่ใครล่ะ
0: เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวรอนิดหนึ่งคุณอะไรเอ่ยนะ
1: จะรอคันนิดหนึ่ง
0: ครับคุณโต้เหรอฮะสายสอง
2: โต้งครับโต้ง
0: ครับโต้งเชิญครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีครับพอดีเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเรื่องงบประมาณครับพอดีมันจะมีของเว็บที่ของภาคประชาชนเขาทำสรุปไว้เป็นหน้าเว็บเป็นแบบแดชบอร์ดครับเราจะเห็นหมดเลยว่าแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานที่มีงบประมาณเท่าไหร่ครับมันจะดูง่ายขึ้นใครว่างๆลองกดเข้าไปดูครับ
1: ก
2: ็ถ้าลิงก์ก็จะเป็นอะไรนะ budgetexplorer.peopleparty.com ครับลองดู
1: เอาเว็บไซต์ทีสิยังไงนะ
2: budgetexplorer
1: budget อะไรนะ budget อะไรนะ
2: budget excooler
1: excooler มันสะกดยังไงล่ะ
2: exploer
1: budget explorer โอเค explorer โอเคแล้วไงต่อ
2: peopleparty.com
1: peopleparty.com อ่ะโอเคดีเดี๋ยวจะลองไปเช็คดู
2: หรือไม่ถ้าเกิดใครพิมพ์ไม่ถูกก็พิมพ์ Google ไปเลยก็ได้ครับงบประมาณปี2570แล้วก็ต่อได้ภาคประชาชนมันก็จะลิงก์เข้าไปใน
1: เหรอเขาเดี๋ยวผมเปิดไอ้เว็บไอ้ไม่รู้ไอ้เครื่องนี้ไอ้นี่เปิดหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เด็กเขานั่นโอเค
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: มาแนะนำก็ใครสนใจก็เดี๋ยวพอดีไอ้เครื่องไอ้นี่ผมมันไม่รู้เปิดตรงไหน
0: ครับ
1: เวลาเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาคุยก่อน
0: คุณวรวุฒิครับใส่สาม
1: วานมาเปิดไอ้นี่ให้หน่อยวะไอ้วานใช่ป่ะวานป่ะ
0: วุ่น
1: วุ่นไอ้มาเปิดไอ้คอมพิวเตอร์ตรงข้างหน้าให้หน่อยวะเดี๋ยวจะได้ดูว่าที่เขาพูดเมื่อกี้ผมจะได้รู้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจคุณวรวุฒิเชิญครับคุณวรวุฒิ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: ฮะ
3: เมื่อวานมีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวัง
1: เออ
3: ก็ไปเลือกคุณชาติชาติ
1: อ๋อไปเลือกคุณชาติชาติ
3: แต่สกไม่ได
1: ้สกเขตไหน
3: บางบอน
1: บางบอนเอ๊ะบางบอนนี่มันเขตของลักษณ์ชนกไม่ใช่เหรอ
0: นั่นไม่ๆตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเนี่ย
3: ใช่แต่ครั้งที่แล้วลักษณ์ชนกเนี่ยลงตรงบางบอนผมแต่เที่ยวนี้ไม่ได้ลง
1: เที่ยวนี้เขาลงบัญชีรายชื่อในรอบ
0: ใช่ไหม
1: ใ
3: ช่เขาลงบัญชีรายชื่ออ
1: ่าฮะอ่าโอเค
3: แต่สกนี่ไม่ได้
1: อ๋อเหรอเออ
3: สกไม่ได้แต่ว่าประชาชนก็ได้22เขต
1: เออเยอะเนาะ
3: ใช่ไหมก็เยอะกว่าเก่า
1: ครั้งที่แล้ว
3: น่าจะแตกนะ
1: ครั้งแล้ว14คน
3: ใช่
1: ครั้งที่แล้วก็ได้14คนสองสองก่อครั้งนี้ได้22คนแล้วไงแล้วไงก็ตกลงว่าไงสรุปความว่า
3: เลือกตั้ง2ครั้งนี่ผมไม่ยืนดูนับคะแนนตากฝนตลอด
1: เออแล้วครั้งนี้อ่ะ
3: มันมากับฝนตลอดเลยทุกเนี่ยเดี๋ยวนี้เลือกตั้งทีไรเนี่ย
1: ไม่รอบนี้ก็ไปยืนดูด้วยเหรอ
3: ยืน
1: เออแต่ไม่ได้
3: ก็เต็นเดิม
1: แต่ไม่ได้
3: ที่เดิมไม่ได
1: ้ของผมเนี่ย
3: คุณนัทได้ทั้งสมหวังและผิดหวัง
1: โอเคของผมเนี่ยไอ้ที่หย่อนบัตรแม่งเปลี่ยนที่
0: อืม
1: ไอ้ตอนเลือกตั้งเนี่ยที่นึง
0: อืม
1: ไอ้ตอนนี้มันไปอีกที่นึง
0: อืม
1: เออเกือบหาไม่เจอเหมือนกันน่ะขับรถวนๆดูแล้วก็เกือบหาไม่เจออันนี้เรียบร้อยยังใช้ได้หรือต้องรอนิดนึงมันยังไม่ขึ้นหน้าจอนะไม่เป็นไรเดี๋ยวทําไมแล้วโอเคแล้วใช่มั้ยโอเคงั้นคุณเข้าไปข้างในต่อนะคุณวุ่นอ่ะ
3: ของผมก็สนามกีฬาในหมู่บ้านนั่นแหละ
1: เออเออของผมเดิมเนี่ยมันอย
3: ู่อาจารย
1: ์เดิมเนี่ยมันอยู่ที่ที่ตลาดนึง
0: ครับ
1: รอบนี้มันย้ายไปอีกตลาดนึงเออแต่ผมเนี่ยฉุกใจคิดเพราะปกติอ่ะไอ้ใบขาวที่มันส่งมาเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะบอกสถานที่ที่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งใช่ไหม
0: ใช่
1: ครั้งนี้มันใช้ชื่อไม่เหมือนครั้งที่แล้วผมก็เอะใจตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
0: อ
1: เออก็โอเคอ่ะก็ไปจนถูกแล้วนะ
3: เอออ่
1: ะต่อครับยังไงต่ออ
3: าจารย์แล้วผมถามหน่อยสิผมถามหน่อย
1: ว่า
3: สองวันเนี้ยเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเด็กจุดมันเกี่ยวกับว่าคุณครูที่เขาไปเขาเกณฑ์ไปช่วยเลือกตั้งป่ะ
1: เออไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆไม่รู้มีเรื่องอะไรวัน
3: เนี้ยผมถามเด็กวันนี้ผมก็เข้าโรงงานผมถามเอ้าทำไมไม่ไปโรงเรียนกันบอกโรงเรียนให้หยุด
1: อ๋อโรงเรียนให้หยุด
3: เมื่อวานก็หยุดวันนี้ก็หยุดอีกเหรอ
1: บอกไม่เมื่อวาน
0: วันอาทิตย
3: ์ไม่รู้สาเหตุนะ
1: เมื่อวานมันวันอาทิตย์มันต้องหยุดอยู่แล้ว
3: เมื่อวานอาทิตย์วันนี้วันจันทร์อ่ะ
1: เออแต่ไม่รู้อ่ะ
3: เข้าใจว่าเหมือนครั้งที่แล้วนะอาจารย์ครั้งที่แล้วก็ คุณครูนี่เขาโดนเกณฑ์นะ
1: เออ
3: ที่เลือกตั้งสสอ่ะ
1: เ
3: ขาโดนเกณฑ์นะ
1: เออๆๆ
3: นี่ผมจำได้แล
1: ้
3: วก็คงให้ครูพักก่อนกันเข้าใจว่าอย่างนี้นะ
1: เออเหรอเออ
3: แล้วก็อ่ะเรื่องสุดท้ายอาจารย์ผมขอจริง
1: ว่า
3: ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ในเนี้ยเขาสังเกตบ้างไหมว่าเดี๋ยวนี้มันมีพวกแขกปล่อยเงินกู้มาวิ่งเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลย
1: โอ้ยเรื่องแขกปล่อยเงินกู้ตามตลาดใช่ไหม
3: ตามซอยเนี่ยแต่ตามซอย
1: เมื่อก่อนก็มีนะเมื่อก่อนก็มี
3: แต่ตอนนี้มันถี่นะอาจารย
1: ์เหรอเมื่อก่อนก็มีอยู่แล้วนะ
3: ไม่แต่ตอนนี้ถี่มันหายไปอยู่พักนึง
1: อ๋อเหรอ
3: มันใส่ล่อนใส่เมงหมดแหละ
1: อ๋อเหรอเออไม่รู้อ่ะ
3: เออแต่ทุกทีไม่ค่อยเห็นนะแต่ช่วงเนี้ยเยอะช่วงนี้เยอะ
1: อ๋อเหรออ
3: ่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นพวกปากีหรือบังคลาเทศหรือว่าอินเดีย
1: ปากี
3: แต่พวก
1: ปากีปากี
3: ปากีใช่ไหม
1: เท่าที่ผมทราบเนี่ยไม่แต่คือเท่าที่ผมทราบอ่ะต้นเงินเนี่ยมาจากปากีต้นเงินที่เอามาปล่อยกู้เนี่ยมาจากปากีแต่ว่าเครือข่ายที่เขาทำกันนี่ผมไม่รู้ใครเป็นใครนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆอ่ะฮะโอเคครับ
3: ในตลาดสดมันก็ยังไปเดินเก็บ
1: เออมันดอกมันดีอ่ะคุณ
3: ตาแหละผม
1: ดอกมันดีดอกมันดี
3: เขาไม่โหดนะเขาไม่โหด
1: ไม่โหดนะแต่เขาเลี้ยงไว้เขาเลี้ยงให้กู้ไว้เรื่อยๆกู้ไปกู้มาเงินกู้ไปกู้มาดอกที่จ่ายเขาเนี่ยกลายมาเป็นเงินต้นนะคุณ
3: เนี่ยอาจารย์พันนึงจ่าย200
1: อะไรนะ
3: พันนึงอ่ะสมมติกู้มาพันนะผมไม่ได้กู้นะอันนี้เด็กบอก
1: เออ
3: กู้มาพันเนี่ยจ่ายก็จ่าย 1,200
1: เออนั่นแหละก็120เห็นป่ะ120
3: ใช่
1: 120เนี่ยมันอาทิตย์เดียวนะมันอาทิตย์เดียวนะมันไม่ใช่เดือนนึงนะ
0: อ
1: าทิตย์เดียวนะร้อยละยี่สิบอาทิตย์นึงเนี่ย
3: ใช่ดอกอาทิตย
1: ์เออใช่ไงร้อยละยี่สิบต่ออาทิตย์ถ้าจริงๆเนี่ยมัน 1,000% นะคุณบอกให้คุณรู้ไว
3: ้
1: เออถ้าอย่างเงี้ย 1,000% นะปีนึง52สัปดาห์คุณณัฐพง
0: ศ์ครับ
1: 1,000% นะ 1,000% คือ10เท่าของเงินต้นนะ
0: ครับ
1: เออกู้พันกลายเป็นหมื่นนึงน่าจะบอกให
0: ้
1: ต้นบวกดอกอ่ะเออมันต้อง
3: แต่พวกคุณงานเขาชอบไง
1: ก็คือเขา
3: ว่ามัน
1: เงินช็อตชั่วคราวไงเออแบบว่าได้เลยไงได้เลยแล้วก็ไปดิ้นรนเอา
3: แต่เขาไม่เยอะนะ
1: เออเขาไม่ให้เยอะให้แต่ละลายน้อยๆไงแล้วก็ลดความเสี่ยงกระจายไป
3: น้อย
1: ๆ
3: พันหนึ่งสองพัน
1: ใช่ใช่ใช่เออใช่
3: แ
1: ค่
3: นั
1: ้นเออใช่เข้าใจรู้โอเคครับได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อ่ะต่อเลย
0: คุณสมพรรัตน์ครับสายสอง
1: สมพรรัตน์เชิญ
4: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
4: สำหรับคนที่ชอบก็ผิดหวังมาแล้วผมเชื่อบอ14ผิดหวังแต่ไม่เป็นไรครับ
1: ครับ
4: สำหรับโรงเรียนที่หยุดวันนี้เนื่องจากทางกทมก็ใช้โรงเรียนเป็นที่เลือกตั้งแล้วก็เก็บอุปกรณ์ไม่ทันเลยให้เด็กนักเรียนและคุณครูหยุดพักครับ
1: โอ้ครับครับครับ
4: ผมเรียนเท่านี้ครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับคุณวัฒนาครับสายหนึ่ง
1: วัฒนาครับไม่อยู่ครับ
0: อยู่ไหมฮะ
1: ไม่อยู
0: ่ไม่อยู่นะ
1: อ่ะ
0: 02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟัง
1: เมื่อวานนี้นะคุณณัฐพงศ์
0: ครับ
1: วันเสาร์เนี่ยผมไปอาสม
0: ครับ
1: นะไม่ได้ไปต้องเดือนนึงนะจะไม่ไปเลยก็ไม่ได้นะแต่วันอาทิตย์มันต้องเลือกตั้ง
0: ต้องเลือกตั้ง
1: ผมก็เลยได้นอนแค่คืนเดียว
0: ครับ
1: ตอนเช้าก็รีบบึ่งรถมาออกจากอาสมประมาณสัก8โมง
0: ฝนตกไหม
1: ตอนที่ไปฝนตกวันเสาร์อ่ะฝนตกตั้งแต่บ่าย3บ่าย4อ
0: ่
1: ะตก 3-4 ละลอกอ่ะ
0: เ
1: ออก็โอเคนะเวลาไปก็จะรู้ว่าตรงไหนมันร่วงเสร็จแล้วก็รีบมา
0: ครับ
1: มาเลือกตั้งก็เกรงว่าถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เดี๋ยวถ้าเกิดไปมีตำแหน่งตำหนิอะไรที่เขาบอกว่าไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเดี๋ยวจะถูก
0: ตัดสิทธิ
1: ์จริงๆไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวตั้งใจไว้แล้วตั้งใจไว้แล้วตั้งใจไว้แล้วว่ารอบนี้จะไปแบบช่วงไปแบบประเดี๋ยวเดียวแวะไปดูว่ามันมีอะไรเรียบร้อยไหมอะไรเงี้ยต้นไม้ต้นเมยมันขึ้นมายังไงตรงไหนจะต้องตัดหรือเปล่าหมูหมากาไก่ผมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละแล้วก็แต่ที่อาสมถ้าเป็นหน้าฝนมันสดชื่น
0: นะ
1: สดชื่น
0: ฝนกับปลายฝนต้นหนาวนะถึงมกรา
1: ใช่โดยเฉพาะรอบๆที่พักผมนี่ต้นไม้มันขึ้นเป็นป่าแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์
1: นะ ก็โอเคก็กลับมาเลือกตั้งทัน
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ต้องตีลวดมาเลยนะเดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนที่ผมน่าจะยุ่งหน่อยนะแต่ว่าก็กำลังจัดสรรเวลาอยู
0: ่ครับ
1: คุณ
0: ปุ๊ฮะสายสอง
1: คุณปุ๊เชิญครับคุณปุ
5: ๊ฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่าน
1: เชิญครับ
5: ค่ะรบกวนสอบถามเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าถนนนะคะ
1: อ
5: ่
1: าฮะ
5: ค่ะไม่ทราบอาจารย์คุยไปยัง
1: ได้
5: ค่ะพอดีตอนแรกก็ไม่พอใจนะคะที่ว่ามาชาร์จรวมกับค่าไฟบ้านทีนี้พอตอนหลังบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้งบประมาณซึ่งมันก็ต้องเก็บจากภาษีอะค่ะก็เลยมาคิดอีกมุมนึงว่าจริงๆก็เห็นใจคนเสียภาษีก็แบกหลังแอ่นเพราะว่าการใช้ถนนไฟทั่วไปเนี่ยมันใช้กันทุกบ้านนะคะ
1: ครับ
5: ถ้ามีส่วนแชร์กันทั่วถึงก็ดีเหมือนกันค่ะและอยากทราบความเห็นอาจารย์นะคะว่าเห็นวิธีไหนเหมาะสมคะ
1: ไม่ต้องรู้ว่าต้องถามคุณก่อนนะคุณเข้าใจเรื่องนี้ยังไงก่อนไฟถนนเนี่ยคุณเข้าใจว่ามันเป็นอะไรยังไงก่อนมันอยู่ตรงไหน
5: คุณฟังก็รู้สึกจะมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะว่าส่วนไหนไม่ทุกอย่าง
1: ฟังใครล่ะ
5: ฟังจากข่าวนะคะ
1: โอ้เดี๋ยวมันเวลามันเดี๋ยวคุณโทรมาใหม่อีกทีได้ไหมเพราะว่าเวลาไม่ได้มันต้องคุยต้องแยกแยะให้ดูอ่ะนะ
5: อ๋อค่ะ
1: ครับครับได้ครับโอเคครับ
5: ขอบพระคุณ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อ่ะเดี๋ยวคือเขาไม่ได้มาถามนะเขามาถามว่าผมคิดยังไงนี่มันต้องค่อยๆ คุยอยู่นะตะพงเพราะต้องเอาต้องจูนให้ตรงกันก่อนว่าเราเข้าใจเรื่องตรงกันหรือเปล่า
0: ครับ
1: อันนี้มันไม่มีเวลา
0: พักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Gateway Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง
7: ่
8: าย
7: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
9: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะคุณผู้หญิงตอนช่วงทระตอนช่วงปลายชั่วโมงแรก
0: ครับ
1: โทรมาใหม่ทีนึงจะได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะพูดถึงเรื่องไอ
0: ้ค่าไฟ
1: ไฟทางสาธารณะ
0: ครับ
1: ไฟทางสาธารณะที่ตอนนี้เหลียวซ้ายแลขวาก็กำลังจะมาบริหารจัดการตรงนี้นะก็มีอะไรก็ต้องถามกันให้รู้เรื่องก่อนนะว่าเข้าใจว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะจะได้นำจะได้คุยกันต่อได้นะคือจะถามความเห็นผมเนี่ยผมไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าเราพูดถึงเรื่องอะไร
0: ครับ
1: นะจะได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: คุณ
0: สุภสันต์สายสอง
1: คุณสุภสันต์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับเชิญ
2: เรื่องไฟสาธารณะเนี่ยนะครับถ้าเป็นของเทศบาลของอบต.เนี่ยมันจะมีการคิดในลักษณะที่ว่าผู้ใช้ไฟตามบ้านเนี่ยก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะจัดให้ 10% ในการเอาไปใช้เป็นไฟสาธารณะ
1: อ
2: ันนี้คือที่เทศบาลใช้อยู่นะครับถ้าเราใช้ไม่เกิน 10% ที่เขาให้มาเนี่ยสมมติว่าประชาชนใช้100บาทการ
1: ประชา
2: ประชาประชาให้เรามา10บาท
1: ประชาชน
2: แล้วเราก็ไปบริการ
1: เดี๋ยวจันเย็นค่อยๆไปทีละสเต็ปเขาเอาว่าในเขตปกครองขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นน่ะประชาชนใช้ไฟรวมกันน่ะเดือนนึงเท่าไหร่สมมติว่าเดือนนึง10ล้านบาท
2: นะครับครับ
1: เขาก็จะให้ใช้ไฟฟรีสำหรับ
2: 10%
1: ก็คือเป็นเงินไม่เกิน1ล้านบาทโอเคไหม
2: ครับผม
1: แล้วส่วนที่เกินใครจ่าย
2: ถ้าสมมติเราใช้เกินเทศบาลต้องจ่ายเพิ่มครับ
1: แล้วที่ผ่าน
2: ไม่เกินก็คือเราไม่ต้องจ่าย
1: โอเคที่ผ่านมามันจ่ายไหม
2: จ่ายครับ
1: โอเค
2: มีครั้งบ้างเยอะแยะเหมือนกันแต่ว่าก็
1: อันนี้รวมถึง
2: จะไม่เกินนะครับ
1: อันนี้รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยไหม
2: ของส่วนจังหวัดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะ
1: okay.
2: แต่ว่าผมในฐานะที่ผมเคยบริหารเทศบาลมา
1: เอาว่าเทศบาลกับอบต.อันนี้ชัดเจนเน
2: า
1: ะ
2: ชัดเจนครับ
1: โอเคเพราะมันมีเขตพื้นที่ชัดเจนโอเคเข้าใจแล้วโอเคคราวนี้ไงต
2: ่อในส่วนของทางหลวงนี่ผมคิดว่าทางหลวงเนี่ยที่เท่าที่เราทราบก็คือใช้ฟรีแต่คำว่าใช้ฟรีตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไปอยู่ในหลักการคิดของการไฟฟ้าตามที่เพิ่งมาทราบข้อมูลกันภายหลังตอนแรกผมก็เข้าใจว่าใช้ฟรีโดยการใช้ฐานเหมือนกับทางเทศบาลเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าไปบวกในค่า FT
1: ไม่ใช่ไม่เดี๋ยวรายการนี้ไม่ใช่รายการในค่า FT ครับ
2: ครับครับ
1: รายการนี้ไม่ใช่รายการในค่า FT ครับ
2: บวกเลยเหรออาจารย์
1: ไม่ใช่อยู่ในค่าไฟฟ้าฐานครับ

0: ีตัวเลขเป็นสมมติฐานอยู
1: ่ครับ
0: อันนี้จะเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนคำว่ากำหนดว่าอัตราแลกเปลี่ยนตอนนั้น32บาทต่อ1เหรียญแล้วมันเกิดเป็น35บาทอย่างเงี้ยมันต้องมีเพิ่
1: ม
0: หรือถ้าเกิดว่าเขากำหนดไว้32แล้วจริงๆมันเป็น30
1: อ
0: ันนี้ต้องเอาไปหักออก
1: ก็ลบ
0: ค่าเชื้อเพลิงก็เหมือนกันค่าเชื้อเพลิงก็ต้องดูว่าค่าเชื้อเพลิงตัวนั้นที่เขาใช้อ้างอิงหลักๆตอนนี้มันจะเป็นเรื่อง LNG เขาก็จะมีสูตรในการคำนวณว่า LNG เนี่ยตกกี่เหรียญต่อ BTU ไอ้ส่วนที่เป็นส่วนเกินตรงนั้นก็จะต้องเพิ่มเติมชดเชยแต่ถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่าที่เขาตั้งไว้มันก็เป็นส่วนขาดไ
1: ป
0: อันนี้มันคำนวณล่วงหน้าคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ค่าไฟฟ้าที่เขาคำนวณค่า FT เนี่ยเขาล่วงหน้านะคุณณัฐพง
1: ศ์
0: เพราะเขาไม่รู้ว่าช่วงที่เขาบอกว่าเดือนนี้ค่า FT เท่าไหร่17สตางค์สมมติเงี้ยนะเขาคำนวณว่า4เดือนที่เขาคำนวณเนี่ยมันอยู่ที่17สตางค์มันอาจจะเป็น30มันอาจจะเป็น15หรือมันอาจจะเป็น2อะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็ต้องไปกระทบตัวเลขกันอีกทีนึงในยอดถัดไป
1: ยอดถัดไป
0: อะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่ไม่เกี่ยวกับไฟสาธารณะโอเคไหม
1: ครับ
0: อ่ะต่อครับ
1: คุณเอกครับสาย3
0: คุณเอกครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์วีระสวัสดีครับพี่ณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
2: ครับอาจารย์ครับอัปเดตสถานการณ์ธนาคารอาคารส่งข้อครับอาจารย์พอดีว่าวันนี้มันพรุ่งนี้จะเป็นวันโอนสุดท้ายที่ดอกเบี้ยค่าโอนค่าจดจำนองถูกครับอาจารย
0: ์โอ้ครับ
2: ตอนนี้ผมพาลูกค้ามาทำเรื่องสัญญาครับอาจารย์จะโอนพรุ่งนี้โอ้โหทอสอแตกแล้วก็อาจารย
0: ์
2: เจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ทำงานเปิดทำถึง1ทุ่มอาจารย์คนเยอะมาก
0: ครับ
2: ไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยครับอาจารย
0: ์สาขาไหน
2: เนี่ยทางพนักงานใหญ่ครับอาจารย์ของทอสอส่วนใหญ่ถ้า
0: อันนี้อันนี้คือค่าอะไร
2: ไม่ถึงว่า
0: ค่าจดจำนองใช่ไหม
2: ค่าจดจำนองครับค่าอากรสแตทไม่ใช่ค่าจดจำนองตอนที่ 0.01 ครับอาจารย
0: ์ค่าจดจำนองเนี่ยมัน 1%
2: ค่าจดจำนอง 1% ใช่ครับแล้วก็ค่าโอน 2% ก็เหลือ 0.01 แล้วก็พรุ่งนี้โอนได้วันสุดท้ายแล้วอาจารย์คนเลยแห่มาแบบโหทอสอแตกนะครับแต่คนกู้เยอะมากครับอาจารย
0: ์ครับผมรับทราบครับขอบพระคุณครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แสดงว่ารัฐบาลเขาไม่ได้ต่อ
1: ครับ
0: คือถ้าโอนมันต้องไปที่สำนักงานที่ดินสิไอ้นี่มันเรื่องจดจำนองเนี่ยมันคนละอันกันป่ะ
1: เอ
0: จดจำนองมันเรื่องกู
1: ้มันนั่นแหละฮะ
0: เออยังไงล่ะ
1: เออ
0: มันทำคนละที่นี
1: ่มันทำ
0: ใช่ไหม มันทำคนละที่นะมันทำคนละที่นะ
1: ส่วนใหญ่มันไปทำที่นั่นเลยไง
0: ที่ไหน
1: คือเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
0: ไม่ที่เขาบอกเขามาที่ธนาคาร
1: แล้วก็เข้าใจแต่ว่าปกติเนี่ยคือไปทำที่นู่นเลยทีเดียวที่สำนักงานที่ดินเลยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารไปด้วย
0: ไม่ได้ทำอะไรพวกนี
1: ้เออแต่ว่าเข้าใจว่าก็คงแบบมันเยอะตรงนั้นมันไม่พอก็เลยต้องมาทำได้ค่าลดหย่อนตรงนี้
0: อ๋อเหรอโอเคไม่เป็นไรเราก็เอาเป็นว่าก็คือแบงค์เขาต้องเป็นเขาต้องเป็นคนได้รับสิทธิ์นะเนาะมาจำนองกับเขานี่ใช่ไหมเขาต้องมีการสลักหลังอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมคุณผู้ฟังท่านอื่นครับ
1: ครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
0: โอ้เขาใช้คำว่าบัดเจ็ตแล้วก็มี
1: ขีด
0: explorer แล้วก็จุดใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องมีจุดนะ
1: จุดครับ
0: แล้วก็ people party จุด
1: or.th
0: เดี๋ยวผมถ่ายไปหน่อย อย่างว่านะคนแก่นะณัฐพงษ์นะ
1: ครับ
0: อย่าถือนะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องทันสมัยไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: อ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
0: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเชิญนะครับว่ากันต่อ
1: ครับ
0: ก่อนที่ผมจะแจ้งเรื่องที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะเรื่องจะชวนไปเที่ยวในประเทศนะไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศ
1: ครับ
0: คือหลังๆเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่าผมก็เกรงใจคุณผู้ฟังอ่ะไม่ได้มาบอกว่าจะไปนั่นไปนี่แล้วให้ไปจองอะไรอย่างเงี้ยว่าเห็นว่าบางท่านก็สามารถจะติดต่อโดยตรงกับบริษัท Wonderland Travel ที่เขาจัดโปรแกรมไปเที่ยวให้ผมอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะเขามีไอ้อะไรล่ะ Line OA Advanced Travel อยู่แล้วนะแต่บางคนอาจจะไม่ได้ไปแอดเป็นเพื่อนกับเขาใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้รับข้อมูล
1: อืม
0: ก็จะมาถามอ้าวทำไมไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยว

0: ว่ากัน
1: ครับ
0: เอาต่อเอาคุณอะไรก่อน
1: คุณยุฮะสายสอง
0: คุณยุครับคุณยุเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: ขา
2: คุณถามว่าคือตอนเรื่องใช้เงินที่รัฐบาลให้คนละครึ่งค่ะ
0: ครับ
2: ไทยช่วยไทยพลัสกันนะฮะ
0: ครับ
2: คือตอนนี้ใช้ของหลวงใช้ของรัฐบาลไปหมดแล้ว 1,000
0: ครับ
2: แล้วนี้จาก2วันเนี้ยเราสามารถจะมีเงินอยู่ในเป๋าตังค์นี้ไปซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมคะ
0: ได้ครับได้ครับไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวฮะไอ้ที่เราไปซื้อลอตคนละเรื่องเงินในเป๋าตังค์เงินในเป๋าตังค์จีวอลเล็ตของเรานี่เป็นเงินของเราไม่เกี่ยวกับรัฐบาลครับ
2: ใช่ค่ะเป็นเงินของ
0: ซื้อได้เลยครับซื้อได้ครับไม่เกี่ยวครับแล้วเราถึงซื้อตอนไหนเขาก็ไม่จ่ายเงินให้เราด้วยนะครับรัฐบาลเขาไม่มีสมทบตรงนี้ครับ
2: คือท่องจะกลัวตรงที่เขาบอกไม่ให้ซื้ออะไรพวกนี
0: ้ไม่เกี่ยวเขาเขาไม่ได้จ่ายเงินให้เรานี่ครับ
2: แต่เขาให้ 40%
0: ไม่ถ้าเกิดคุณไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ครับ
2: ใช่
0: ซื้อลอตเตอรี่เราต้องจ่ายเต็มทั้ง100ครับ80บาทก็80บาทครับไม่เกี่ยว
2: จ่ายแต่80บาท
0: ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลครับ
2: ก็กลัวว่าเราเอาเงินออกจากเป๋าตังค์
0: ไม่เกี่ยวเงินของเราไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวเงินของเราในเป๋าตังค์มีเงินของเราในจีวอลเล็ตเนี่ยมีของเราของเราเป็นคนใช้เวลาผมไปซื้อของอ่ะเนี่ยวันเสาร์อ่ะผมไปกินของเนี่ยที่ร้านข้าวแกง355บาทมันถ้าเกิดว่าผมจะเอาถ้าผมจะจ่ายโดย 40% ผมก็จ่ายแค่333บาท
2: ค่ะ
0: แต่ผมจ่าย355บาทแล้วรัฐบาลก็ออกให้ผม200ที่เหลืออีก155บาทเกิน133บาทผมก็ต้องจ่ายเองอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: อาจารย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
2: ห้ามซื้อของ
0: ไม่เงินของเราเราจะซื้ออะไรมันเรื่องของเรา
2: อ๋อโอ้น
0: ี่
2: ไม่ได
0: ้
2: ซ
0: ื้อ
2: ลอตเตอร
0: ี่
2: มาเด
0: ือ
2: นน
0: ึ
2: ง
0: ก็ไอ้ไม่เข้าใจเงินของเราเงิน
2: ไม่เข้าใจตรงที่ว่า
0: ไม่จะใช้ G Wallet หรือจะใช้ที่มันเชื่อมโยงกับบัญชีเราก็ได้ที่จะซื้อหวยอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เออ
2: จะซื้อสลาก
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออโอนเงินมาเก็บไว้เราก็ตัดจ่ายออกไปไม่เกี่ยวกับรัฐบาลโอเคครับ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เงินมันมีเยอะไปมันสับสนเหมือนผมอ่ะคุณนัทพงศ์มันหลายกองเกินไม่รู้ไขว้ไปไขว้มาอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: ซื้อหนังสือ
1: เออ
0: ซื้อหนังสือมันก็มีขึ้นมาเลยว่าใช้ของธนาคารไหน
1: ครับ
0: ปรากฏปั๊บเนี่ยมันเป็นเบอร์บัญชีของคนที่จะรับเงินเลยผมก็ไม่รู้จะเอาของอันไหนดีเว้ยเออก็โอเคกดไปปั๊บเดี๋ยวนี้มันออโตเมติกนะ
1: ครับ
0: แล้วเพียงแต่ใส่ตัวเงินแล้วก็จบเลย
1: ใช
0: ่เออนะเลือกไม่ถูกเลยมันว่าจะเอาของธนาคารนะ
1: คุณณวิพงษ์สาย3
0: เชิญครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์วิระ
0: เชิญ
3: ฮัลโหล
0: ครับได้ยินครับเชิญครับ
3: ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: ก็ได้ฟังอาจารย์หลายเดือน
0: ครับ
3: ตอนนี้ผมมาเที่ยวอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับ
0: โอ้ครับอยู่ที่เมืองไหนล่ะ
3: ตอนนี้อยู่แถวมอนทาน่าครับกำลังขับรถไปซีแอตเทิลครับ
0: โอ้มอนทาน่านะโอ้มอนทาน่าโอ้โหเพิ่ง
3: เมื่อวาน
0: เออมอนทาน่าอ่ะแล้วไปนั่นไปเยลโลว์สโตนมาหรือเปล่า
3: โอ้โหไปครับอาจารย
0: ์เออถ้าไปมอนทาน่าไอดาโฮมันก็ต้องไปเยลโลว์สโตนสิ
3: สุดยอดมากครับ
0: เออใช่ผมไปเมื่อ10ปีที่แล้ว
3: อ๋อครับผม
0: ที่ไปแล้วมันตรงมีอยู่อันนึงที่มันมีน้ำพุอ่ะที่มันปีไอ้ที่มันพุ่งมาจากแล้วมันมีเวลามันแน่นอนต้องไปรอมันอ่ะ
3: ผมน้ำพุผมไม่ได้ลงไปดูครับ
0: เฮ้ยไม่มันมีเวลาที่แน่นอนนะว่ามันจะพุ่งขึ้นมาเราต้องไปรอมันน่ะเขามีรอบของมัน
3: อ๋อเหรอครับ
0: เออมันมีเวลาแน่นอนเลยปั้งก็ขึ้นมาเลย
3: ผมเห็นมันมีสโมกขึ้นมาตลอดแบบ
0: โอ้ไอ้นั่นทั่วๆไปนั่นทั่วๆไปในนั่นทั่วๆไปเต็มไปหมดอยู่แล้วเยลโลว์สโตนเป็นอย่างนั้น
3: ครับผม
0: ครับ
3: ที่ผมไปดู
0: อากาศ
3: ไปดูแกรนด์แคนยอน
0: เ
3: ยลโลว์สโตน
0: เออแล้ว
3: ช่วงที่เข้าไปพอดีฝนตกแล้วก็
0: ตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ที่นั่น
3: ประมาณ0แล้วก็มีติดลบข้างบน
0: ช่วงที่คุณไปเนี่ย
3: ข้างนอกอยู่ประมาณ5องศา
0: โอเคโอเคโอเคเออโอเคประมาณนั้นแหละโอ้ยังหนาวอยู่เลยเนาะ
3: ก็พอดีช่วงนี้มีฝนแล้วมีลมแรงด้วย
0: โอ้ตอนนี้ออกมาจากไอ้ Yellowstone แล้วเนาะ
3: ใช่ครับ
0: ตอนนี้อยู่ตรงไหนของมอนทาน่าเนี่ย
3: เพิ่งผ่านตัวเมืองมาครับ
0: เหรอเมืองอะไรของมอนตานาที่ผ่าน
3: เมืองที่มีไอ้มิวเซียมของเมืองแร่ครับ
0: โอ้เออนี่ผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปแล้วจะไปไหนต่อไปซีแอตเทิลเหรอ
3: เข้าใช่ครับกำลังขับรถเข้าซีแอตเทิลน่าจะถึงอีกใช้เวลาอีกได้12ชั่วโมงคร
0: ับ โอเคโอเคครับ
3: ขับรถไล่มาทั้งไล่มาจากแอตแลนตา
0: โอ้โห
3: ครับผม
0: จากจอร์เจียมาข้างบนเนี่ยนะ
3: ใช่ครับเป็นรถทริป
0: โอ้โหนี่ใช้เวลาเที่ยวเท่าไหร่2เดือน
3: ก็ไปเรื่อยๆแต่ก็ขับวันไหนที่แบบว่าสมมติอย่างวันนี้ครับลงมาเสร็จปุ๊บก็ขับยาวเข้าซีแอตเทิลเลยครับ
0: เออไม่
3: แล้วก็อีกคืนนึงก็นอนที่ซีแอตเทิล2คืนอะไรพวกนี้ครับ
0: คุณออกจากกรุงเทพวันไหนเนี่ย
3: ออกจากกรุงเทพก็ประมาณพฤษภาครับ
0: พฤษภาเนาะกลางเดือนเนาะ
3: ผมไปตั้งแต่ปลายเดือนมีนาครับ
0: โอ
3: ้ไปถึงรอบแรกก็จากแอตแลนตาขึ้นไปเที่ยวถึงในแองเกล่าฟอร์
0: โอเคจากข้างล่างขึ้นไปจากรัฐทางใต้ขึ้นไปทางรัฐทางภาคอีสานของเขาโอเค
3: ใช่ครับใช่คร
0: ับ นี่จากแอตแลนตาคุณเลาะไปจากแอตแลนตาเนี่ยจากแอตแลนตาจอร์เจียนี่คุณเลาะไปทางไหนเลาะไปทางเซาโคโรไลนานอร์ทโคโรไลนาอะไรหรือเปล่าหรือว่ายังไงผมไม่รู้อันนี้ผมไม่แน่ใจ
3: ขึ้นไปมันจะเป็นขึ้นไปทางเวสต์เวอร์จิเนีย
0: เวสต์เวอร์จิเนียนะแล้วก็เข้าวอชิงตันเนาะ
3: ครับ
0: โอเคไล่ขึ้นไปจนถึงนู่นน่ะไนแองกาลาฟอร์บัฟฟาโลเนาะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคแล้วก็ตีกลับเนาะ
3: จากแรกใช่ครับ
0: แล้วก็ตีย้อน
3: เข้ามานิวยอร์ก
0: นิวยอร์ก
3: ก็ไล่กลับเข้ามาที่ดีซีโอ้ผมเข้าไปที่เขาเรียกว่าไวท์เฮาส์อะครับ
0: ไวท์เฮาส์
3: ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ทำเรียบขาว
3: โอ้โหแบบมันสุดยอดมากเลยดานทำไมเขาถึงสามารถเปิดให้แบบบุคคลทั่วไปเข้าไปเดินเที่ยวกันแบบเป็นโอเพ่นสำหรับประชาชนของ
0: ไว
3: ท์ท่องเที่ยว
0: ไวท์เฮาส์หรืออาคารรัฐสภาอันไหน
3: ไออ
0: ันที่มีโดมนั่นอาคารรัฐสภานะ
3: ตัวอาคารที่มันเชื่อมกับอาคารอีกจุดสองจุดครับ
0: ไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าทำเนียบขาว
3: พันแล้วก็ข้างบนมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญของอเมริกาที่ที่เขายกย่องครับ
0: อันนั้นน่าจะอาคารรัฐสภานะผมว่าไม่น่าจะใช่
3: ขึ้นไปแล้วก
0: ็ไม่น่าจะใช่ทำเนียบ
3: ข้างบนโดมที่เขาม
0: ีอันนั้น
3: ที่
0: อาคารรัฐสภาครับไม่ใช่ทำเนียบขาวครับอันนั้นเขาเปิดอยู่แล้วครับ
3: อ
0: ันนั้นเขาเปิดเป็นพับลิกอยู่แล้วครับอันนั้นคือเหมือนกับอาคารรัฐสภาบ้านเราอะครับ
3: อ๋อ
0: มันจะมีภาพเขียนที่เป็นภาพเขียนประวัติศาสตร์อยู่ตรงโรทันด้าที่อยู่ใต้โดมอะครับ
3: ใช่ครับ
0: 8ภาพ
3: คร ับ
0: อันนั้นน่ะ8ภาพแล้วก็มีรูปอันนู้นรูปนี้เยอะแยะผมอันนี้ผมก็เคยไปครับ
3: ครับ
0: แล้วจะกลับมาเมื่อไหร่ครับ
3: ก็จบทริปนี้แล้วก็อาจจะอยู่อีกสักเดือนแล้วกลับแล้วครับ
0: ตกลงไม่ทำงานอะไรนะครับเที่ยวอย่างเดียวครับ
3: อ๋อผมทำงานเพราะว่าของผมเป็นเทรดเดอร์ครับอาจารย์ผมขายต่างประเทศ
0: โอ้อ้าว
3: ผมเลยไม่ต้องอยู่ออฟฟิศก็ได
0: ้โอ้อ้าวโอเคครับผมขอบพระคุณครับมีอะไรก็โทรมานะ
3: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้ถ้าเราอย่างเราเป็นเขาเรียกอะไรแอนนาวเซอร
1: ์ไม่ใช่เราก็ไปได้
0: เราก็จัดรายการทางวิทยุอยู่ต่างประเทศได้นะนัทพงษ์นะ
1: เราก็ไปได้
0: แต่ว่าเราไม่มีตังขนาดที่จะไปอยู่เป็นโอ้โหนี่เขาไปตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาม
1: ิถุนาทั้งเดือนอีก3เดือนแล้วอ่ะ
0: กูว่าเขาไม่กลับเมืองไทยแล้วว่ะนัทพงษ์ฮะโอเคอ่ะฟังเขาแล้วก็น้ำลายไหลอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนจะนั่นเดี๋ยวผมจะลืมนะนัทพงศ
1: ์ครับ
0: รับปากไว้แล้วเดี๋ยวลืมเดี๋ยวโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับชวนไปเที่ยวผมก็บอกกับท่านหลายทีแล้วว่าหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้มาพูดในรายการก็ทำให้มีหลายๆคนก็พลาดไป
1: ครับ
0: ก็สำหรับเดือนกรกฎาคมเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไปทองผาภู
1: ม
0: ิไปปราสาทเมืองสิงห์อันนี้เต็มแล้วเต็มตั้งนานแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ปลายเดือนก่อนเข้าพรรษาผมไปไหว้พระ
4: แห่เทียนพรรษาใช่ไหม
5: ครับ
4: ถวายเทียนพรรษาตามวัด
5: อัน
4: นี้ก็เต็มแล้วนะก็จะต้องเป็นโปรแกรมของเดือนสิงหาละคุณรัฐพงศ
5: ์ครับ
4: ก็เป็นโปรแกรมแบบว่าสบายสบายไปเที่ยวทางใต้นะอันนี้ไม่ได้ไปนานแล้วเหมือนกันนะจะไปภูเก็ตพังงาคุณรัฐพงศ์เป็นโปรแกรม3วัน2คืน
5: ครับ
4: หมุดหมายของเราคือเกาะยาวน้อย
5: โอ้
4: เกาะยาวน้อยครับ
5: ครับ
4: อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานอนที่เกาะยาวน้อย2คืนเลือกโรงแรมให้เลยนะครับเคปอะไรวะคูดูโฮเทลโรงแรมเคปอ่ะ
5: ครับ
4: เคปคูดูโฮเทลนะแล้วก็มีโปรแกรมไปสน็อกเกิลตามสไตล์ถ้าผมไปใต้ก็จะต้องเป็นสน็อกเกิล
5: ครับ
4: นะก็เชิญชวนถ้าใครว่างไปด้วยกันทางบริษัทวันเดอร์แลนด์เขาก็จัดให้ผมไปเที่ยวเกาะยาวน้อยนะอันนี้ไม่ใช่ยาวใหญ่นะ
5: ครับ
4: เกาะยาวน้อยเนี่ยมันจะเงียบกว่าไม่พลุกพล่านนะก็ออกเดินทางวันเสาร์ที่8สิงหาก็ขึ้นเครื่องบินนะนะสายการบินไทยมั้งคุณรัฐพงศ
5: ์ครับ
4: ก็ออกจากกรุงเทพ 9:30 นก็ประมาณสัก 11:00 นก็ถึงสนามบินภูเก็ตจากนั้นนะกินข้าวเสร็จแล้วพอบ่ายเราไปเกาะยาวน้อยเลยนะไม่ได้ไปเที่ยวภูเก็ตนะ
5: ครับ
4: ไปเกาะเดียวเลยเกาะยาวน้อยเราก็ไปนอนค้างคืนที่เกาะยาวน้อยคืนแรกโรงแรมชื่อเคปอะไรสักอย่างในคุณนัทพงศ
5: ์ครับ
4: วันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่9สิงหากินข้าวกินปลาเสร็จก็ไปเกาะห้องคุณนัทพงศ
5: ์อ๋อสวย
4: อุทยานแห่งชาติทานโบกทาน
5: โบกขรณี
4: โบกขรณีนะแล้วก็มันก็เป็นหมู่เกาะนะ
5: ครับ
4: เกาะน้อยเกาะใหญ่30กว่าเกาะเนี่ยเป็นป่าเกาะเลยนะคุณนัทพงศ์เป็นป่าเกาะแห่งอันดามันสำหรับเกาะห้องเนี่ยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจริงๆมันอยู่จังหวัดกระบี
5: ่ครับ
4: แต่จังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงาเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะนะก็เราก็จะไปขึ้นเกาะ
5: ครับ
4: นะแล้วก็ไปสน็อกเกิลนะเพราะด้านหลังอ่ะมันจะมีเป็นปะการัง
5: ครับ
4: ให้ไปดูก็เสร็จแล้วเราก็อะไรล่ะคงค่อนวันนะคุณณัฐพง
5: ศ์ใช่
4: นะกินมื้อทงมื้อเที่ยงอ่ะแล้วกว่าจะกลับมาโรงแรมมานอนอีกทีก็ประมาณสัก
5: โอ้แถวนั้นก็ดำได
4: ้ดำทั้งวันอ่ะดำได้สัก2ไดฟ์อ่ะคุณว่าอย่างน้อยๆนะคุณณัฐพงศ์เนาะน่าจะได้นะ
5: ครับ
4: ก็ใครที่ไม่เคยก็ลองดูไอ้สน็อกเกอร์นี่มันเบสิกมากคุณณัฐพงศ
5: ์ครับ
4: ปลอดภัยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันใส่ชูชีพอ่ะคุณณัฐพงศ
5: ์
4: ใช่มั้ย
5: ใช
4: ่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทวันเดอร์แลนด์ที่เขาพาเที่ยวทะเลเนี่ยเขาเป็นคนคอยดูแลผมเนี่ยชอบมุดไงหนีออกนอกวงเขาไม่ต้องไปดึงขาเขามาแล้วเราก็กลับมานอนที่เกาะยาวน้อยอีกคืนนึงนะเป็นโปรแกรมเที่ยวที่เพลินมากคุณณัฐพงศ
5: ์ครับ
4: วันรุ่งขึ้นออกจากเกาะยาวน้อยก็กลับมาที่ตัวจังหวัดภูเก็ตที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราไปไหว้พระพระผุดวัดพระทองเป็นพระรูปพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
5: ์ครับ
4: ที่ปรากฏพ้นผืนดินครึ่งองค์นะคุณณัฐพงศ์
5: ใช่
4: อ
5: ัน
4: นี้ถือว่าเป็นอันซีนของประเทศไทยณัฐพงศ์ก็อาจจะเคยไปมาแล้วด้วยซ้ำไปผมว่านะแล้วก็พอเวลาสมควรเราก็มาสนามบินภูเก็ตแล้วก็เดินทางกลับเสาร์อาทิตย์จันทร
5: ์ครับ
4: 8 9 10จำนวนคนที่จะไป30คนตอนนี้เขาแจ้งไปใน LINE OA @wonderland travelมีคนจองแล้วก็จ่ายเงินจองแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ15คน
5: ครับ
4: เหลืออีก15คนถ้าท่านไหนสนใจจะไปด้วยกันโปรแกรมเกาะยาวน้อยเ กาะสวรรค์กลางอ่าวพังงาเป็นโปรแกรมภูเก็ตพังงา3วัน2คืนเน้นนอนบนเกาะยาวน้อย2คืนเต็มๆตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็ไปดำน้ำดูปะการังที่เกาะห้องแล้วก็เรือก็พาตามไปตามหมู่เกาะนะ
5: ครับ
4: ก็ใครที่สนใจจะไปด้วยกันก็ วันเสาร์ที่8ถึงวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำรองจองที่นั่งสำหรับ15ท่านที่เหลือเพราะจะไป30คนก็โทรศัพท์ก็ได้อ่ะมี2 3วิธีวิธีที่1ก็คือโทรศัพท์นะจดเบอร์โทรศัพท
5: ์ครับ
4: 02-934-8546ถึง5002-934-8546ถึง50หรือจะแอด Line OA ไปโดยใช้ Line ID นะครับแอด Wonderland Travel เพื่อขอโปรแกรมโดยละเอียดแล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็จะสำรองที่นั่งจดจองอะไรก็คุยเขาเองก็แล้วกันถ้าทางโทรศัพท์ก็02-934-8546ถึง50ถ้าทางไลน์ก็ไปแอดไลน์ Line OA นะ
5: ครับ
4: Line ID @wonderlandtravel ผมไม่สะกดให้นะครับ @wonderlandtravel ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับตัวเล็ก @wonderlandtravel ที่จริงอ่ะใครที่จะไปเที่ยวกับผมเนี่ยหรืออยากรู้ว่าผมจะไปเที่ยวไหนเนี่ย @line OA ที่ Line ID @wonderlandtravel เก็บไว
5: ้
4: ถ้าเกิดเขามีโปรแกรมอะไรเขาก็จะแจ้งไปนะก็เชิญชวนนะครับสำหรับ15ท่านที่จะไปด้วยกันเกาะยาวน้
5: อ
4: ยเกาะสวรรค์กลางอ่าวพังงา3วัน2คืน8ถึง10สิงหาไปเที่ยวกันเพลิน
5: ๆครับ
4: ต้นเดือนสิงหาโอเคนะส่วนโปรแกรมอื่นยังมีแต่เอาแค่อันนี้ก่อน ต้องลางานวันจันทร์นะคุณณัฐพงษ
5: ์ครับ
4: คุณก็ช่วยผมด้วยกันแล้วกัน
5: ได้
4: คือทำไมมีคนถามว่าทำไมไม่ไปศุกร์เสาร์อาทิตย
5: ์ครับ
4: นะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยโรงแรมจะแพง
5: ใช่
4: นะคืนที่แพงนี่คือศุกร์เสาร์
5: ใช่ครับ
4: นะแต่ถ้าเกิดเป็นวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีคน
5: อ
4: ันเนี้ยเราก็เลยจัดล้นแล้วมันจะมีปัญหาว่าห้องเครื่องมันจะไม่พอด้วยเลย
5: อ
4: ันนี้ต้องรีบนะครับเพราะว่าเราไปเครื่องนะไปเครื่องนะเพราะฉะนั้นก็ไปเครื่องกับเครื่อง
5: ครับ
4: นะคือไปเที่ยวภูเก็ตยังไงก็แพง
5: ใช
4: ่1ไปเครื่องกับเครื่องขี้หมูขี้หมาก็ต้องมี 7-8,000
5: ครับ
4: นะค่าเครื่องบินเนาะ
5: ได
4: ้แล้วก็โรงแร
5: ม
4: สองคืนท่านก็คิดดูกันแล้วกันโรงแรมที่มันแบบสงบเงียบเราเป็นอยู่บนเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เราไม่เข้าเมืองนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตเลยคุณณัฐพง
5: ษ
4: ์ไปกี่ทีก็ถ้าไปหลายวันหน่อยก็นู่นเลยเขาหลักนั่นแหละโรงแรมเขาหลักดีผมชอบแต่ว่ามันมีปัญหาว่ามันไกลจากสนามบินใช่ไหม
5: ใช่
4: แต่เที่ยวในตัวเมืองรถติดหาที่จอดรถยาก
5: ใช่
4: มีปัญหาไม่เอาไม่ไป
5: ใช่
4: นะแล้วผมไม่ไปนะไอ้พวกเกาะไอ้หาดรอบๆเกาะภูเก็ตนะผมไม่ไปเลยสักที่เลยนะป่าตองเลยไม่เคยไปนะหาดเหินเนี่ยผมไม่เอาเลยเคยไปเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่เอาผมหนีไปนอนเนี่ยตามเกาะเล็ก
5: ๆ
4: หรือไม่ก็ไปพังงาเลยพังงาเนี่ยโรงแรมดี
5: ครับ
4: โรงแรมดีแล้วก็อาหารดีนะเพียงแต่ว่าเราต้องมีกิจกรรมออกไปข้างนอกเพราะตัวโรงแรมถ้าเล่นน้ำที่ชายทะเลมันยังไงหาดมันสวยสู้ในที่ภูเก็ตไม่ได้นะ
5: อัน
4: นี้ต้องยอมรับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ฐานที่เกาะหลักเนี่ยไอ้ที่เขาหลักแล้วก็ไป
5: เที่ยว
4: ไปเที่ยว
5: ไปเกาะห้องไปอะไรพวกเนี้ย
4: ไปเกาะ
5: ห้องสี่เกาะห้า
4: เกาะสี่เกาะห้าไปซีมิลันอะไรพวกเนี้ยเนาะนัทพงษ์นะ
5: ครับ
4: แล้วก็กลับมาพักก็นั่งเรือออกไปแต่ว่าไอ้เกาะยาวน้อยเนี่ยคุณนัทพงษ์มันนั่งเรือออกจากพังงาไปแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องนั่งผมเคยไปหลีเป๊ะนะ
5: ครับ
4: แม่งชั่วโมงครึ่งเรือสปีดโบ๊ทนะ
5: สปีดโบ๊ท
4: แม่งตั้งท้องไส้จะระเบิดเอาเอาอันนี้ก็แจ้งหมดละเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันแล้วกันว่าสำหรับ15ท่านที่จะไปภูเก็ตพังงาเกาะยาวน้อยกัน
5: ครับ
4: ก็โทรศัพท์ก็อย่างที่บอก02-934-8546-50หรือจะใช้ LINE ID @wonderlandtravel คือผมอยากให้ท่านดูโปรแกรมก่อนนะผมพูดคร่าวๆท่านอ่านโปรแกรมดูแล้วก็ดูที่พักท่านก็เช็คได้แล้วก็ดูที่ว่าค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยท่านไหวไหมไหวก็ไปด้วยกัน แต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องไปหาอันที่มันถูกกันนี้หรือว่ามันเป็นโปรแกรมอย่างอื่นไป
5: ครับ
4: ผมไม่เคยไปอันนี้สารภาพเกาะยาวน้อยไม่เคยไปแต่ผมเนี่ยไปเรียกว่าทั้งฝั่งอันดามันเนี่ยผมไปเป็นเกือบ10ครั้งนะคุณณัฐพงศ์เปลี่ยนที่ไปเรื่อยอ่ะเออจนตอนหลังเนี่ยมันไม่มีที่ให้ผมไปเที่ยวแล้วนะนี่เขาอุตส่าห์เฟ้นมาเค้นมาได้เป็น
5: งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
4: ปัทมาพรหาญชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
3: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
4: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
5: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยวัดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายของคุยได้คุยดีนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุณยุทธสาย2ครับคุณยุทธครับคุณยุทธครับ
1: ฮัลโหลครับก่อนเจอครับ
0: ปิดวิทยุก่อนครับ
1: ป
0: ิดวิทยุก่อนครับเสียงมันตีกันครับ
1: ครับ
0: มีอะไรครับอ้าวมีอะไรครับปิดหรือยังครับเรียบร้อยยังครับไม่เรียบร้อยครับยังหอนอยู่ครับอะไรครับขออนุญาตตัดนะครับไม่จบครับขอบพระคุณครับไม่ได้คุยแล้วครับเพราะพี่ทำอะไรของพี่ไม่รู้ครับเอาคนอื่นแทนครับ02-248-1657คือถ้าโทรศัพท์เข้ามาพอผมขานชื่อท่าน
2: ครับ
0: ถ้าท่านเปิดวิทยุอยู่อ่ะท่านปิดเพราะเสียงมันจะเอ็กโคมันตีกันแล้วมันจะฟังกันไม่รู้เรื่อง
2: ครับ
0: นะอันนี้สำหรับคนที่เขาเคยโทรศัพท์เข้ามาเขาจะทราบนะไม่ต้องเผื่อแผ่คนอื่นเพราะว่าเราคุยกันสองคนคนอื่นคือคนที่ได้ยินที่เราคุยแต่คนที่บ้านไม่ต้องเผื่อเขา
2: ครับ
0: นะบางคนก็หนีไปคุยในห้องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆไม่จำเป็นหรอกดีที่สุดก็คือ
2: ปิดวิทยุ
0: ปิดวิทยุถ้าเปิดวิทยุไว
2: ้ครับ
0: ถ้าเกิดใช้ไอ้พวกอะไรล่ะสมอทอกเนี่ย
2: บลูทูธ
0: บลูทูธอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ก็ต้องไม่รู้นะมันได้ไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะเอาไงก็แล้วกันอย่าให้เสียงมันตีกันถ้าคุณได้ยินเสียงตัวเสียงของตัวคุณเองด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยคือใช้ไม่ได
2: ้
0: นะอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับสำหรับ10นาทีสุดท้ายของวันนี้ครับ
2: ครับผม02-248-1657
0: อืม
2: 02-248-1657นะครับ
0: ผมก็เข้าไปเปิดดูนะที่เขาแนะนำของพรรคประชาชน
2: ครับ
0: มันก็ดูยากอยู่นะผมว่ามันก็ดูยาก
2: บางอันนี่ยากมาก
0: ฮะ
2: บางอันนี่เป็น Excel มานี่ยิ่งดูยาก
0: เออผมว่าอ่ะหมายทีนะคุณยุทธคนเก่าอ่ะ
2: สายหนึ่ง
0: คุณยุทธครับ
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: คือผมอยากเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.
0: ก็จบไปแล้วนี่ครับ
1: ครับคือผมอยากเสนอนโยบายของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม2473อีก4ปีข้างหน้าครับ
0: เอาไว้เลือกตั้งข้างหน้าแล้วค่อยว่ากันดีกว่าครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ไม่ไหวอะครับเพราะว่าคือมันไม่ใช
2: ่
0: จะเสนอนโยบายมันไม่น่าจะใช่นะคุณรัฐพงศ
2: ์
0: อยากให้เขาทำอะไรอันนี้ก็ได้นิดๆหน่อยๆนะจริงๆเขาก็มีวาระของเขานะความยากง่ายในการทำก็แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรนะจะไปเสนอเลือกตั้งปี73มันเลือกทุก4ปีเหรอรัฐพงศ
2: ์4ปี
0: อ๋อ4ปีครับเออเขามีกำหนดวาระไหม
2: มีนะ
0: เป็นต่อเนื่อง2วาระแล้วไม่ได้แล้วใช่ไหม
2: แต่เห็นเขากำลังแก้กฎหมายอยู่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าของกทม.นี่ด้วยไหมเพราะว่ามันจะต้องเป็นกฎหมายพิเศษอ่ะ
0: ไม่จะเดิมอ่ะแต่เดิม
2: แต่เดิมก็ส่วนใหญ่ก็สองวาระ
0: เป็นติดต่อกันสองวาระไม่ได้
2: ครับ
0: หรือไม่ติดต่อกันก็สองวาระไม่ได้นับจำนวนปีเหมือนนายกไหม
2: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือน
2: ไม่เหมือน
0: ต้องสองวาระต่อเนื่อง
2: ต้องสองวาระต่อเนื่องกันท่านอันนี้เป็นปกครองท้องถิ่นนะที่เห็นนายกเทศมนตรีอะไรพวกนี้เขาก็อย่างเนี้ย
0: อ๋อต้องเป็นได้แค่2ครั้ง
2: เป็นได้แค่2ครั้ง
0: เว้นวรรคแล้วก็มาเป็นใหม่ได
2: ้เออมันควรจะใช้อย่างนั้นกัน
0: คือเปลี่ยนจากนายกไปเป็นรองนายกจะมีอำนาจเหนือนายกอะไรอย่างงี้ใช่ม
2: ั้ยใช่เขาใช้อย่างนั้นกันแล้วก็กลับมาใหม
0: ่จริงๆอ่ะไอ้ตำแหน่งรองนายกของอบต.อบจ.นี่นะ
2: ครับ
0: วิทยาศาลนี่นะผมว่ามันมีอำนาจมากกว่าม
2: ี
0: ตัวจริงอ่ะมันคือรองนะ
2: นี่บอกนี่จะคุยให้ฟังเมื่อเช้านี่จะคุยโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนเป็นนายกเทศมนตรีอยู่ที่นึงนะ
0: เออ
2: ก็ถามเฮ้ยมันไม่แต่งตั้งเป็นรองนายกถามอย่างนี้เลยนะผมเฮ้ยมันต้องมีภูมิลำเนาด้วยต้องอยู่ในท้องถิ่นด้วย
0: เออ
2: แต่เป็นที่ปรึกษาเอาไหมล่ะ
0: เอาไหมครับว่าจะไปเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนะอ๋
2: อเป็นที่ปรึกษา
0: ไม่แต่รองนายกนี่มันต้องเหมือนกับเต็มเวลานะถ้ารองนายก
2: ใช่ๆๆ
0: ถ้ารองนายกมีเงินเดือนด้วยนะรองนายก
2: โอ้มีเงินเดือนมีเงินเดือนคุณนิภาสาย2
0: นิภาครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับ
3: นิพันธ์นะคะ
0: ครับนิพันธ์ครับนิพันธ์ครับครับว่าไงครับ
3: ค่ะขอรบกวนอาจารย์นะคะ
0: ว่า
3: เออ ไอ้เนี่ยค่ะไอ้เรื่องขยะเนี่ยค่ะ
0: ขยะขยะที่ไหนครับ
3: ขอโทษขยะรายการที่เขาลงอะไรอะทางแอปทางอะไรทางมือถืออะค่ะที่ให้ส่งรายการแยกขยะ3อย่างเนี่ยค่ะทีนี้ถ้าไม่แยกเนี่ยนะคะเขาก็ให้เขาก็เก็บเดือนละ60บาทปกติเราจะเสียแค่20บาทมา20ปีแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งเสีย
0: ครับครับครับ
3: จ้ะแล้วทีนี้เราทำอะไรไม่เป็นเลยอะค่ะอาจารย
0: ์โอ้ครับ
3: เออเนี่ยไปที่เขียนมาแล้วค่ะ
0: ก็จ่าย60บาทไปดีกว่าครับอย่าไปเสียเวลาเลยครับ
3: อะไรนะคะ
0: ก็จ่าย60บาทไปดีกว่าครับอย่าไปเสียเวลาเลยครับ
3: ก็เราอายุมากแล้วค่ะอาจารย์เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะเราบ้านเราก็ไม่ได้อยู
0: ่ไม่คือจ่าย60บาทมันก็น้อยมากอยู่แล้วนะครับ
3: มันก็เป็นภาระของเราม
0: ันไม่ได้เป็นภาระอะไรมากมายแล้วครับที่จริงค่าจัดเก็บ20บาทต่อเดือนนี่มันไม่ถูกต้องนะครับ
3: ค่ะ
0: มันต่ำกว่าความเป็นจริงมากจนไม่รู้จะมากยังไงแล้ว
3: คือความเป็นจริงของเราก็คือว่าคือเราไม่เคยใช้บริการขยะแต่3เดือน4เดือนเราจะมีถุงเล็กๆสักถุงนึงอะค่ะมันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้ประจำไม่ได้ค้าขาย
0: ไม่
3: แล้วเราก็มาค้าขายอยู่ทางด้าน
0: ไม่ตกลงบ้านนั้นมีคนอยู่ไหม
3: ไม่ได้อยู่ไงคะเพราะว่าเรา3เดือนทีก็เข้าบ้านไปทำความสะอาด
0: แล้วบ้านนั้นแล้วบ้านนั้นใครอยู่ล่ะ
3: ก็ใส่กุญแจอยู่อะค่ะอาจารย
0: ์โอ้เป็นบ้านอีกหลังนึงของเราว่างั้นเถอะ
3: เอออันนั้นนะบ้านพักอาศัยโดยตรงแต่ว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปอยู่โดยเต็มที่แล้วก็2เดือน3เดือนส่วนมากจะ3เดือนนะคะอาจารย์ที่เราจะไปเช็ดกวาดถูทำความสะอาด
0: เ
3: พื่อกันปวกกันอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเป็นบ้านแบบไหนอะไอ้ที่บ้านที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้าน
3: หรือไม่ค่ะ
0: ไม่อยู่ใน
3: หมู่บ้าน
0: อยู่ในหมู่บ้านใช่ไหม
3: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เป็นทาวน์เฮาส
3: ์2ชั้น
0: ทำไมไม่ให้คนเช่าอ่ะ
3: ให้คนเช่าไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวบ้านพังนะคะอาจารย
0: ์โอ้
3: กลัวตรงนี้ค่ะมันค่อยคุ้มกันนะคะซื้อมา20ปีแล้วยังไม่ได้อยู่ก็ไปมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่าเราต้องค้าขายเราอยู่ตอนเนี้ยเราอยู่พระโขนงเป็นบ้านเช่าเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์อ้าวโอ
3: ้แต่เนี่ยปัญหาเราม
0: ัน
3: ทำยังไงดีขอความแนะนำ
0: ก็จ่าย60บาทนะไม่ต้องปวดหัวดีที่สุด
3: ครับที่เราไม่ได้ทิ้งขยะ
0: ไม่ต้องทิ้งก็จ่ายไปเถอะจ่ายไปเถอะ60บาทมันไม่ได้มากมายอะไรหรอกข้าวแกงจานนึงเดี๋ยวนี้คุณ
3: ค่ะนะให้ลงแอป
0: ไม่ต้องไปลงแอปลงเอิร์ฟอะไรหรอกถ้าจ่ายไป60บาทนั่นแหละแค่นั้นแหละ
3: อาจารย์ว่าอย่างนั้นดีกว่า
0: อย่างนั้นดีกว่าถ้าถามผมนะ
3: ค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะ
0: ครับ
3: งั้นก็
0: ตามนั้นครับตามนั้นครับครับผมครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: มันต่ำกว่าความเป็นจริงเยอะครับคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
0: ค่าเก็บขยะนะเดือนละ20บาท
2: ครับแต่ไม่เป็นไรแต่ผมเข้าใจว่าคงอยากจะให้คุณวีระแนะนำอ่ะ
0: แต่นี่ไงผมก็แนะนำคือต้องเข้าใจนะ
2: ต้องตัดใจนะบางทีอ่ะ
0: ไม่คือแนะนำแบบผมก็หลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้บอกเดี๋ยวเข้าไปแอปแล้วจะได้เหลือ20บาทเก็บเท่าเดิมเนี้ยแต่ถ้าเป็นผมไม่ทำนะคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
0: ผมไม่ทำถึงผมจะแยกขยะอยู่แล้วหรือไม่แยกอะไรผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าแยกยังไงมึงก็จับไปรวมมันทุกทีกูก็ขี้เกียจแยกอ่ะเอางี้แล้วกันพูดตรงๆแบบนี้ดีกว่าเอาความเป็นจริงอ่ะ
2: ครับ
0: ใช่ไหม
2: จริง
0: กูแยกเรียบร้อยมึงก็จับไปบี้รวมกันคุยเขี่ยตั้งแต่ท้ายรถแล้ว
2: ครับ
0: ถูกไหม
2: ครับ
0: เราก็ไม่รู้ระบบแยกแล้วเพราะตัวที่เขามาเก็บเนี่ยเขาไม่ได้เก็บแยกเนี่ยเขาเก็บรวมอ่ะใช่ไหมหรือเขาแยกผมไม่ร
2: ู้มีแต่มีรถบางคันนะ
0: มีรถบางคันที่มันเก็บแยก
2: ใช่
0: ในเขตเมืองที่มันทันสมัยอะนะ
2: ครับ
0: แต่ย่านที่ผมอยู่เนี่ยนะ
2: มันรวมมันบีบทีเดียว
0: มันบีบหมดมันใส่ยัดตูมเข้าไปมันมาตอนตีห้ามันก็แต่และบ้านก็หยิบถุงแล้วโยนโครมเข้าไปแล้วผมก็ได้ยินเสียงมันอัดอ่ะ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แยกนะแต่มันแยกมือ
2: นี่คือ
0: มันแยกมือตอนที่มันเปิดถุงแล้วมันก็แยกมือเจ้าหน้าที่แยกมือ
2: พอโยนปุ๊บนะเขากรีดก่อนฟึ๊บ ดูก่อนมีอะไรบ้างอะไรแยกมือได้
0: เขาแยกมือ
2: แยกก่อนทีนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็บีบอัด
0: ไม่รู้แต่เขาแยกมือถุงแถงอะไรเนี่ยเขาแยกมือนะแล้วบางทีผมพวกอะไรอ่ะ
2: ครับ
0: ผมไปเปลี่ยนอะไรนู่น
2: เหล็ก
0: เป็นเหล็กเหนักๆไอ้เงี้ยเขาชอบมาก
2: เขาชอบนี่โอ้โหได้ตังค์อ่ะไปช่างน้ำหนักได้ตังค
0: ์เอ้ยเยอะนะ
2: ครับ
0: เออแต่ผมไม่แบบไอ้เป็นก้อนหนักๆเลยนะเออมีบางทีก็ทำเหมือนกันเขาอันนี้เขาแยกแน่อ่ะคุณผู้ฟังครับ
2: ครับ
0: อ่ะถ้าไม่อย่างนั้นไม่ต้องโทรกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะเหลือเวลาแล้วไม่เพียงพอก็ขออนุญาตย้ำอีกทีก็แล้วกันนะว่าใครถ้าว่างช่วงวันเสาร์ที่8วันอาทิตย์ที่9แล้วก็วันจันทร์ที่10สิงหาคมไปเที่ยวกับผมนะไปเกาะยาวน้อยนะเราก็จะนั่งเครื่องไปที่ภูเก็ตจากที่ภูเก็ตเราก็จะนั่งเรือไปที่เกาะยาวน้อยซึ่งมันเป็นจังหวัดพังงาแล้วเราจะพักบนเกาะยาวน้อย2คืน
2: ครับ
0: แล้วมันจะมีวันอาทิตย์ที่9วันอาทิตย์ที่9วันอาทิตย์ที่9สิงหาเนี่ยตลอดวันเนี
2: ่
0: ยเราจะไปเกาะห้องแล้วก็หมู่เกาะแถวๆนั้นน่ะไปดำน้ำดูปะการังแล้วก็กลับมานอนค้างที่เกาะยาวน้อยอีกคืนนึงแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก่อนกลับจะไปดูพระผุดที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เดินใครที่สนใจจะไปด้วยกันนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเที่ยวในประเทศนะแต่ผมไม่ได้นอนที่ภูเก็ตนะผมไปนอนที่เกาะยาวน้อย
2: ครับ
0: จังหวัดพังงาก็เอาเป็นว่าเราจะไปกัน30คนตอนนี้เขาแจ้งกับคนที่อยู่ใน LINE OA อ่ะแอดวันเดอร์แลนด์ทราเวลแล้วก็มีคนจองอะไรกันเรียบร้อยไปแล้ว15คนเท่ากันเลยอีก15คนใครที่สนใจก็โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดขอโปรแกรมการเดินทางแล้วก็สำรองที่นั่งอะไรกันเองก็แล้วกันนะครับที่บริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวล
2: ครับ
0: เบอร์โทรศัพท์02-934-8546ถึง50 02-934-8546ถึง50หรือจะแอดด้วย LINE ID @ Wonderland Travel ก็ได้อันนี้ก็สอบถามได้อันนี้เป็น LINE OA ของทางบริษัท Wonderland Travel เขาใครที่มาบ่นกับผมบอกหลังๆเนี่ยเห็นผมไปต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างไม่ทราบเลยว่าไปบอกกันกับใครที่ไหนจริงๆก็คือแจ้งผ่านคนที่อยู่ใน LINE @wonderland travel นั่นเพราะว่าก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแล้วก็เคยไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะง่ายนะก็เลยมันก็เลยแบบว่าเต็มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะก็ทำให้หลายคนก็พลาดไปเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาผมไปไหนก็จะแจ้งทางวิทยุนะที่จริงมีโปรแกรมของเดือนนี
2: ้
0: สองโปรแกรมที่ผมไปโดยที่คนที่จัดรายการคนที่ฟังวิทยุไม่รู้สองรายการอันนี้ก็ไม่ต้องพูดนะส่วนของที่จะไปเดือนสิงหาเนี่ยมีสองโปรแกรมแต่โปรแกรมแรกที่จะไปเนี่ยไปเกาะห้อง
2: ครับ
0: นะไปเกาะยาวน้อยแล้วก็ไปดำน้ำดูปะการังที่เกาะห้องหมู่เกาะห้องอ่ะนะก็ท่านที่จะไปด้วยกันก็อย่างที่บอกนะครับจะโทรศัพท์ไปขอโปรแกรมอะไรให้เรียบร้อยช่วงวันที่8ถึงวันที่10สิงหาคมบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลเบอร์โทรศัพท์02-934-8546ถึง50หรือจะแอดไปที่ LINE ID @wonderlandtravel เพื่อขอโปรแกรมการเดินทางโดยละเอียดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นที่พอใจกับท่านที่จะไปด้วยกันไหม
2: ครับ
0: ก็ถ้าไปแบบนั้นเนี่ยปกติคืนวันก่อนกลับอะเราก็อาจจะมีการจัดรายการคุยได้คุยดีภาคพิสดาร
2: อันนั้นแหละ
0: อันนั้นแหละคุ้มราคาที่สุดจะแม่นัตพง
2: ศ์ใช่แล้ว
0: โอเคขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับติดต่อกันเองนะครับ
2: ครับ
0: พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม
2: ่พรุ่งนี้เจอกันแล้วผมนัตพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 94.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึง

0: สูตรแกะในไทยและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะอริศราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะมารับหน้าที่แทนพี่เก่งค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นติดภารกิจนะเดี๋ยวคงได้กลับมาพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้ละค่ะวันนี้ช่วงแรกค่ะอย่างเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ค่ะก็จะไปคิดอย่างป๊อปค่ะไปพูดคุยค่ะกับพี่ป๊อปค่ะพี่ป๊อปอริยาสิริโสดาอยู่กับเราแล้วมั้ยคะสวัสดีค่ะพี่ป๊อปค่ะเดี๋ยวรอพี่ป๊อปสักครู่นะคะจะรอพี่ป๊อปขับเข้ามาว่าวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาบอกเล่า965มาบอกเล่าให้พวกเราชาว965ได้ฟังกันบ้างนะคะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ป๊อปมาแล้วค่ะพี่ป๊อปสวัสดีค่ะพี่ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๊อป
3: ได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินค่ะพี่ป๊อป
3: ค่ะเดี๋ยวรับนี้นะคะเดี๋ยวขอแบบว่า Wi-Fi หน่อยแป๊บหนึ่งแป๊บหน
2: ึ่งจับเลยนะพี่ป๊อปนิดนึงนะแต่จะช่วงนี้แบบเป็นช่วงแบบโอ้กำลังรอนิดนึงนะพี่ป๊อปกำลังเตรียมตัวอยู่ตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพูดคุยกันเรื่องราวตลอดสัปดาห์พี่ป๊อปไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็เห็นว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยนะคะที่ผ่านมาพี่ป๊อปน่าจะอยู่ทะเลหรือเปล่ามันได้ยินเสียงคลื่น
3: ใช่
2: ไหมคะพี่ป๊อปอ๋ออยู่กัวช้าง
3: ใช่แล้วก็เพื่อนๆมาจากกรุงเทพวันนี้นั่งเฟอร์รี่กันมาเลยค่ะแล้วก็คือว่าน้ำวันนี้น้ำลดลงไปนะคะแล้วก็คือว่าเขาก็ต้องคอยเรื่องเฟอร์รี่มาหลายชั่วโมงเลยค่ะแต่มาถึงเนี่ยแบบว่ามีมากัน6คนเลยค่ะตอนนี้ก็มาฉลองวันเกิดที่นี่เลยค่ะกอดช้างเลยค่ะอาหารอร่อยบรรยากาศดี
2: กำลังจะบอกเลยกำลังจะบอกเลยว่าแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยพี่ป๊อปหลายคนน่าจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปบ้างแล้วนะพี่ป๊อปเนาะเพราะว่าฉลองวันเกิดกันที่เกาะช้างครับปีนี
3: ้ใช่ค่ะวันนี้เป็นฉลองวันเกิดที่เกาะช้างเพราะว่าคือคนบางทีแบบว่าอยู่คือตอนอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็คือตอนนี้ข้างบ้านกำลังจะสร้าง3ชั้นขึ้นมานะคะแล้วก็คือตัดต้นไม้ด้วยเราไม่อยากเห็นต้นไม้โดนตัดไปก็คือว่าขอหนีไปที่อื่นดีกว่าไกลๆค่ะ
2: ยังจะยินเสียงคลื่นไปด้วยนะพี่ป๊อปน่าจะอยู่ริมทะเลจริงที่ยินเสียงคลื่นซัดเลยทีเดียว
3: ค่ะ
2: อากาศเป็นยังไงบ้างที่นั่นพี่ป๊อปอากาศเป็นยังไงบ้างที่นั่น
3: ลมดีมากเลยค่ะลมดีบรรยากาศดีแล้วก็ฝนมันตกก็คือไม่มากค่ะมันตกแค่ตอนแบบแป๊บเดียวไปแค่น้ำมนต์นะคะรอยน้ำมนต์เสร็จก็คือว่าก็หายไปแล้วค่ะไม่ได้หนักมากคือก็เพื่อนๆก็บอกเหมือนกันว่าที่กรุงเทพที่สมกรอาหารที่เราอยู่นะคะก็คือว่าฝนตกมหาศาลจนกระทั่งว่าไฟดับนะคะต้นไม้โดนแบบเสาไฟแล้วก็ดับทั้งซอยเลยค่ะ
2: จริงค่ะช่วงนี้แบบว่า
3: ไม่ต้องกลับมา
2: จริงกรุงเทพกำลังแบบโอ้โหตกทุกเย็นพี่ป๊อปไม่กลับมาก็ดีครับพี่ป๊อปช่วงนี้อาจจะอยู่ทะเลไปก่อนเพราะว่ากลับมากรุงเทพก็เจอฝนหนักๆหลายคนก็เป็นไม่สบายกันไปนะพี่ป๊อป
3: ใช่คือตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยมันคือฝนตกหนักแล้วก็นักสถานการณ์มันคือไม่น่าอยู่เท่าไหร่ก็มันจะหาสถานที่เที่ยวตอนนี้ที่เอาบาร์ที่เกาะช้างเพราะว่ามันช่วงหน้าโลนะคะห้องพักเนี่ยนะเชื่อไหมคะว่าแบบราคาแบบว่า 1,000-2,000 เองอะมันช่วงโลค่ะเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่ตอนช่วงไฮนะคะตอนช่วงบอกว่ากาโยนขึ้นไปถึง6เดือนข้างหน้านะคะก็คือว่ามันจะช่วงไฮแล้วก็คือห้องพักอาจจะแบบ

0: ือเคยมา22ปีที่แล้วแล้วก็เจอเพื่อนแถวนี้นะคะแล้วตอนหลังพี่เก่งที่มาตอนนั้นนะคะคือว่ามาโปรโมทการท่องเที่ยวที่นี่ด้วยบังเอิญเจอเพื่อนที่ไม่เจอกันมา22ปีแล้วก็บอกเพื่อนว่าถ้าอยากเจอฉันเนี่ยขอชนีหน่อยคือชนีคือทุเรียนนะคะทุเรียน
1: ค่ะ
0: ชนีทุเรียนมาให้แล้วก็บอกว่าที่นี่นะเกาะช้างเนี่ยมันคือที่หนึ่งของชนีเท่านั้นเลย 80% คือชนีเท่านั้นแล้วก็คือคนขับรถก็บอกว่าถ้าอยากจะกินทุเรียนอร่อยเนี่ยทำไมไม่กินทุเรียนที่มันแบบต้นแก่ๆนะต้นที่แบบว่า60ปีด้วยคะคือทุเรียนจะมันนะจะน่ากินมากกว่าต้นไม้ที่แบบว่า30ปีจะไม่อร่อยเท่า60ปีทำไมคนเราว่าอายุยิ่งมากทำไมไม่เป็นทุเรียนบ้างนะคะเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งอร่อยค่ะยิ่งมันยิ่งเข้มข้นค่ะ
1: พี่ป๊อปไปชิมมาแล้วใช่ไหมไปชิมมาใช่ไหมในลูกในต้นแบบ60ปีนั่นคือได้ไปชิมมาแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยแล้วก็มันอร่อยจริงๆค่ะคืออยากให้ทุกคนจะเป็นเหมือนชนีทุเรียนต้นไม้ยิ่งเก่ายิ่งเก่าเลยค่ะอร่อยจริงค่ะ
1: ยากนะพี่ป๊อปจะเป็นเหมือนแบบว่าชนี60ปีได้เนี่ยมันต้องทำยังไงพี่ป๊อปต้องแบบแหมต้องมีคำแนะนำไหมคะ
0: ต้องให้แบบว่ารุ่นแบบปู่ทวดปลูกมาให้ค่ะนะคะต้องแบบรุ่นแบบว่าคนที่แบบหลายและรุ่นขึ้นมาปลูกขึ้นมาค่ะแต่ว่าถ้าแบบชนีที่มันว่าทำสวนใหม่ขึ้นมามันไม่ได้รสชาตินะคะประมาณนั้นแหละ
1: รสชาติมันต่างกันจนแบบเรารู้สึกได้เลยใช่ไหมพี่ป๊อป
0: รู้สึกได้ค่ะมันไม่ใช่แค่ดื่มไวน์ค่ะทำไมดื่มไวน์ยิ่งแก่มันยิ่งรสชาติเป็นแบบกลมกล่อมมากขึ้นอ่ะมีทุเรียนก็เหมือนจันแหละเหมือนคล้ายๆวายเลยล่ะ
1: ยิ่งกลมยิ่งอร่อย
0: ใช่ยิ่งอร่อยค่ะใช่เลยค่ะ
1: ค่ะใช่เป็นรับเป็นยังไงตอนนี้อยู่เกาะช้างแล้วรู้สึกว่าโอ้เป็นยังไงครับแบบมันได้แบบโอ้โหดีท็อกร่างกายดีท็อกใจอย่างนี้เยอะไหมคะพี่ป๊อปอยู่ที่เกาะช้างเป็นยังไงบ้าง
0: คืออย่างนี้นะคะคือว่าเรามาเจอเพื่อนนะคะชื่อหนิงนะคะหนิงเคยอยู่แถวนี้นะคะเจอหนิงได้22ปีที่แล้วแล้วก็คือครั้งนี้หนิงก็เอาทุเรียนชนีมาให้เราทานเสร็จก็แบบว่าพามาทานร้านคือว่าเปิดร้านชื่อกะทินะคะเปิดสอนทำอาหารไทยแล้วก็แม่ของหนิงก็มาทำช่วยทำครัวให้นะคะเครื่องแกงมันคือถึงเลยค่ะแล้วรสชาติถึงมากๆเลยอ่ะตอนนี้เพื่อนมาจากกรุงเทพมา6คนนะคะบอกว่านั่งรถกันมา 5-6 ชั่วโมงมาดูซันเซ็ตที่เรนเนอร์สกายเสร็จแล้วก็มากินข้าวที่กะทิหายเหนื่อยเลยค่ะอาหารอร่อยมากนะคะรสชาติคือว่าอาหารอร่อยจริงๆอ่ะคือทั้งมัสมั่นทั้งแบบว่าจะใช้ไก่นะคะแล้วก็หลายอย่างเลยค่ะคือทุกอย่างคือมาจากใจมันไม่ใช่อาหารโรงแรมที่ทำให้ฝรั่งกินส่วนใหญ่ฝรั่งเนี่ยที่อยู่โรงแรมมันจะมากินที่นี่กันเพราะว่ามันเป็นออสแตนเชกหรือว่าของจริงของอาหารไทยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออาหารไทยมันถ้าเกิดว่ามันถึงเครื่องจริงๆเครื่องแกงมันถึงจริงๆมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ได้ลิ้มรสอาหารไทยอย่างแท้จริงไม่ได้เหมือนแบบตามร้านในกรุงเทพนะพี่ป๊อปเนาะคือแบบมันจะไม่ได้แบบความเข้มข้นของเครื่องแกงแบบอาหารไทยๆที่ทำกันอย่างที่ร้านกะทิอย่างที่พี่ป๊อปบอก
0: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าอะไรแบบมัสมั่นนะคะเหมือนมัสมั่นเนื้อนะคะแล้วก็ไปทานแบบว่าคือเขาตัดเป็นลูกเต๋าขึ้นมาเนื้อคือมันนุ่มมากเลยเขาถามว่าทำไมเนื้อมัสมั่นมันนุ่มขนาดนี้วะซูวีก่อนเขาใช้ซูวีไหมคะคือว่าไปแบบว่าใส่ถุงแล้วคือไปนึ่งให้มันแบบว่าโดนน้ำให้มันนุ่มก่อนแล้วถึงไปทำขึ้นมาคือทำให้นุ่มก่อนคือจะทำซูวีก่อนแล้วก็ค่อยๆไปทำมัสมั่นขึ้นมาแบบโอ้โหโหยคิดถึงแบบว่าให้เนื้อเนี่ยมันเปื่อยก่อนมันจะกินได้พระเจ้าช่วยคือร้าน
1: มัน
0: จะไม
1: ่ถึ
0: งเลยนะคะใช
1: ่เขาพิถีพิถันแบบว่าขั้นตอนนี้คุณมันต้องใช้ระยะเวลาในการทำนะพี่ป๊อป
0: ใช่แล้วก็เกลือตะไคร้เคยแบบว่าทอดกระไทยแบบว่ากับไก่ขึ้นมาเนี่ยคือตัดเป็นซอยๆแบบเล็กๆเช่นเล็กๆเลยอะค่ะมันจะกรอบมันจะหอมแล้วก็คือมันถึงเนื้อมากๆนะคะคืออ่านเขาตั้งใจทำมันเหมือนแบบว่าใครมาทานขึ้นมาก็โอ้โหอร่อยจริงขนาดว่าไอติมนะคะเป็นไอติมเจลาโต้เนี่ยเพิ่งมาช่วยเขาทำเป็นเจลาโต้ขึ้นมาว่าเจลาโต้กับไอติมมันไม่เหมือนกันเลยนะคะเจลาโต้จะแบ

0: ใช้น้ำตาลน้อยกว่าเยอะเลยอ่ะแล้วก็มันจะฟูกว่าถ้าใครไปกินเจลาโต้ที่อิตาลีเดี๋ยวจะรู้เลยว่าเจลาโต้กับไอศกรีมมันจะไม่เหมือนกันเลยแต่มันจะฟูกว่ามันจะนวลกว่านะคะแล้วก็น้ำตาลน้อยกว่าด้วยค่ะ
1: ซึ่งมันก็ดีต่อสุขภาพมากกว่าไหมคะ
0: นี่ก็ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะคือถ้าใช้ของจริงกินของจริงขึ้นมามันก็อาหารมันถือละค่ะใช่ไหมคะคือเขาใส่ใจจริงบางทีอาหารไทยจริงๆแล้วนะคะคือเครื่องปรุงอ่ะเครื่องแกงเท่าไหร่อ่ะคือมันต้องเตรียมก่อนนะมันไม่ใช่แบบว่าอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งทำง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะ อาหารฝรั่งแบบพิซซ่าสปาเกตตี้คุ้นทำง่ายแต่ว่าเครื่องแกงเนี่ยของไทยเนี่ยจะต้องคิดก่อนต้องวางเครื่องแกงทั้งทางพริกก่อนใช่ไหมคะต้องทำก่อนต้องหน้ามันเหมือนจะง่ายได้แต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้เน้นง่ายมันไม่มีผัดไทยไม่ได้มีผัดซีอิ๊วคือเขาเอาแบบว่าของที่มันแบบเข้าเนื้อเลยค่ะคือแบบปลาคือใส่เครื่องเทศทั้งหลายคือแบบว่ารสชาติจะถึงเนื้อเลยค่ะ
1: ใครฟังอยู่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วพี่ป๊อปเริ่มหิว
0: กัน
1: แล้วนะหิวย
0: ่
1: ำดึก
0: ค่ะอ
1: ยู่ตรงไหนร้านกะทิตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงไหนของเกาะช้างพี่ป๊อป
0: ไปเข้าไปในใน Google Map เลยค่ะแล้วก็กดเลยค่ะ AATI กะทิ Culinary ที่เกาะช้างเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมานะคะเป็นเมนชื่อเลยค่ะตรงข้างกับเซฟเลยค่ะมันไม่มีอะไรเลยเพราะตอนนี้นะคะคือว่าเกาะช้างคนน้อยมากพูดตรงๆเลยค่ะและเป็นช่วงเวลาที่เราที่ชอบไปเที่ยวที่เกาะช้างที่สุดเพราะว่ามันไม่มีคนเลยค่ะไม่มีคนนะคะที่ท่องพักก็ถูกมากๆ900บาทพันหนึ่งได้แบบตอนช่วงหน้าหายเนี่ยมันแบบว่า 4,000 5,000 ถ้าตัวอย่างตอนที่ไปพักที่สยามเบย์นะคะจะมีคนไทยจากกรุงเทพไปเห็นรถจอดมาเอาที่ตกปลาไปเดินนะคะหน้าที่รอห้องพักอ่ะไปตกปลากัน
1: ว
0: ้
1: า
0: วมันรู้สึกว่าคือมันเอื้อมถึงได้มันไม่ใช่ว่าคือส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวเขาทำให้ฝรั่งอยู่ใช่ไหมคะนะใช่ไหมคะบางทีแบบเราไปบางที่ที่แบบบางทีไปเกาะที่อื่นอ่ะแล้วเขาที่อื่นบอกว่าถ้าเป็นคนไทยไม่ยอมเสิร์ฟเพราะว่าเขาบอกว่าคนไทยไม่ให้ทิปเยอะเท่าคนฝรั่งเคยได้ยินไหมคะ
1: ค่ะเขาได้ยิน
0: ใช่ไหมหรือว่าแท็กซี่ไม่ยอมรับคนไทยเพราะว่าฝรั่งจะเอามากกว่าเพราะว่าฝรั่งให้ทิปมากกว่าคือแบบอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ไปแล้วว่า
1: เนาะทำไมแบบว่าเป็นการท่องเที่ยวที่แบบว่าเลือกด้วยนะ
0: มันไม่ใช่เลือกอย่างเดียวแต่ว่าคือแบบว่าละเอียดคนไทยเองอ่ะนะคะตัวใหญ่ที่แบบเราเคยเห็นมาก็คือว่าเจ้าของเป็นแบบว่าคนไทยกับแฟนฝรั่งก็คือว่าเพื่อนเราคนหนึ่งนะคะเป็นแบบตากล้องเป็นคนไทยตากล้องให้กับโรลลิ่งสโตนไปที่ร้านแต่ไม่ใช่ร้านครับโรงแรมที่หนึ่งที่สมุยนะคะคือใส่รองเท้าแตะนะคะแล้วก็ขาสั้นแต่ว่าเข้ามาจากนิวยอร
1: ์
0: กไปถ่ายรูปให้นะคะไปถ่ายรูปแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมไม่เข้าเพราะว่าดูถูกเขาเพราะใส่ขาสั้นแล้วก็รองเท้าแตะ
1: เห็นการแต่งตัว
0: มันน่าเกลียดไหมอ่ะเข้ามาจากโรลลิ่งสโตนนะคะ
1: ไม่รู้ไงมองแค่การแต่งตัวมองแค่แบบเหมือนตัดสินคนแค่ภายนอกเท่านั้นเอง
0: แล้วก็มองแล้วเขาบอกด้วยนะเขาบอกแบบตากล้องรับเพื่อนเรานะคะเป็นคนไทยที่แบบตกอยู่ที่นิวยอร์กบอกว่าคนไทยไม่รับ
1: โอ้ยนี่พลาดนะ
0: พลาดไหมคะพลาดอย่างแรง
1: พลาดเลยพลาดแล้วโรงแรมนั้นแย่แล้ว
0: แย่เลยค่ะ
1: เป็นถามต่อว่าตอนนี้เป็นอยู่ที่เกาะช้างแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้แล้วแบบเป็นช่วงที่แบบเอาล่ะเพื่อนๆมาแล้วมาฉลองโป๋วันเกิดกันที่นั่นเป็นยังไง
0: ก่อนเพื่อนมานะคะก็อยู่ที่นี่มาบอกว่าโอ้เป็นอาทิตย์กว่าแล้วค่ะแล้วก
1: ็
0: ตอนเช้าไปเดินชายหาดนะคะเดินชายหาดออกกำลังกายทำสมาธินะคะดูน้องปูออกไปจากรูปูทั้งหลายเพราะว่าแล้วก็เป็นราศีปูเหมือนพี่เก่งเนาะก็คือดูปูนะคะและคือนกเงือกเยอะมาก
1: โอ้เห็นนกเงือกด้วยมีจัง
0: นกเงือกมหาศาลและคือ10 ตัวคือผ่านบินผ่านมาแล้วว่านกเงือกคือแบบว่าเป็นนกที่แบบอยู่เป็นคู่ตลอดชีวิตก็คือเป็นเห็นครอบครัวบินผ่านมาตัวบึ้มเลยแบบโอ้โหเพราะว่าด้วยเกาะช้างเนี่ยเป็นแบบอุทยานแห่งชาติเยอะมากนะคะยังรักอนุรักษ์อยู่นะคะคือว่าเราไปพักที่โรงแรมที่สยามเบย์เนี่ยข้างหลังคือเป็นแบบเป็นป่าไม้เป็นภูเขาป่าไม้เลยอะแล้วก็เห็นนกเห็นลิง ลิงมาแบบมาเคาะนะหลังคาบ้านที่เราพักอยู่เลยค่ะ
1: ธรรมชาติจริง
0: ธรรมชาติใช่ใ
1: ช่ซึ่งถ้าเรามาในช่วงไฮซีซั่นก็อาจจะเห็นสิ่งเหล่านี้น้อยลงนะ
0: ถ้ามาไฮซีซั่นนะคะต้องต่อสู้แย่งกินแย่งอยู่แล้วก็ทุกอย่างค่อนข้างจะแพงคือปลายปีนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยก็ทุกอย่างไม่ใช่ย่อมจะแพงนะคะแต่ว่าบรรยากาศที่ฝั่งนี้จะพายุจะเข้าพอสมควรมากกว่านี้อีกอะแล้วก็ไม่อยู่เท่าไหร่ไม่น่าอยู่เท่าไหร่ค่ะมันไม่รู้อะเพื่อนก็บอกว่าเชิญมาเยี่ยมตอนช่วงหน้าโลต้อนรับได้โชคดีเนี่ยมันเกิดเราช่วงหน้าโลค่ะ
1: พอดีเลยมาถูกเวลาพอดี
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วหลังจากเดินชายหาดแล้วพี่ป๊อปไปที่ไหนต่ออีกไหมคะเห็นบอกว่าอยู่เป็นอาทิตย์แล้วน่าจะมีไปที่ไหนอีกบ้างไหมคะ
0: ก็เพื่อนนะคะเพื่อนที่เราทำร้านคัตชีสเนี่ยคือหนิงเขาก็จะมีร้านเบเกอรี่นะคะแล้วเบเกอรี่ของเขาเขาทำขนมซองทำขนมปังทำของต่างๆคือไปนวดขนมปังของเขาด้วยอ่ะนะคะสมาธิดีมากเลยค่ะเรียกว่าแบบสุดยอดเลยค่ะแบบนวดขนมปังทำขนมปังทำของซองทำแบบขนมเบเกอรี่นะคะทำแบบกะทิทำแบบว่าพวกเจลาโต้คือแบบมันสนุกดีนะคือการที่เราได้แบบลงมือทำอ่ะมันสนุกดีกับเรามากๆเลยเราชอบทำเพราะว่าอยู่อเมริกาก็ทำให้กับพ่อกับแม่กินแล้วก็พ่อก็บ่นขึ้นมาว่าหนูทำขนมขึ้นมาเนี่ยทำให้พ่ออ้วนมหาศาลแล้วเนี่ย
1: นะทำแล้วต้องมีคนกิน
0: ใช่ทำแล้วคนกินแล้วบอกว่าบ่นว่าอ้วนก็ไม่กล้าทำแล้วค่ะ
1: วันนี้ได้กลับมาทำอีกรอบก็เลยทำให้แบบสนุกขึ้นมาพี่ปอง
0: ใช่เพราะว่าที่ทำให้กับร้านค้าต้องไปขายต่อได้ตอนนั้นทำแล้วก็ต้องขายเพราะว่าต้องทำให้พ่อแม่กินแล้วก็จะบ่นก็บอกทำทำไมเยอะแยะของเยอะแยะของเหลื
1: ออันนี้ไม่ต้องละอันนี้เราทำให้คนอื่นกินละ
0: มันสนุกมากเลยอ่ะมันได้เห็นคนเขาแบบเนาะอย่างเข้าใจรสชาติเมื่อวานก็เจอเชฟคนนึงมาจากฝรั่งเศสเป็นแบบว่าเป็นกรรมการของไอเอชเชฟด้วยอ่ะมากินหนังปลามากินของวันนี้ขึ้นมาเนาะโอ้โหคนฝรั่งเศสเองมันจะติดเก่งมากเลยค่ะ
1: ค่ะสนุกเลยพี่ป๊อปได้แอบไปส่อง IG พี่ป๊อปนิดนึงมีแบบว่าช่วงชอบตอนช่วงเป่าเค้กไงพี่ป๊อปตกลงเค้กอันนั้นเทียนดับหรือยังตอนนี้เทียนดับหรือยังคะ
0: ดับแล้วค่ะดับแล้วเพื่อนแก้ขนาดได้บอกว่าฝุ่นล็อกจ้าผมว่าโอเคทำให้เพื่อนของล็อกก็ดีใจแล้วค่ะคือแบบโอเคค่ะประมาณนั้น
1: ร้านเค้กกันนั้นไม่ใช่ร้านนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ร้านเพื่อนนะ
0: ร้านเพื่อนค่ะเพื่อนทำเองเลยค่ะนี่แหละเพื่อนแบบว่าที่ทำร้านกะทิที่ทำร้านเบเกอรี่นะคะเอาดูแปลงเนี่ยก็คือว่าเขาทำเค้กและเล่นทาร์ตให้กินด้วยนะคะคือเขาก็มีเตาอบเขามีเครื่องมือแล้วเขาก็ทำเองเลยค่ะมันมีอะไรดีเท่ากับการที่เพื่อนทำเค้กให้เรากินเนี่ยโอ้ยปิติปลื้มใจมากเลยค่ะ
1: ฟังกันแล้วจะแบบว่าดูมีความสุขจังเลยอ่ะกับการแบบว่าไปเนาะไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเพื่อนนะเหล่าเพื่อนๆที่เราแบบโหได้พูดคุยได้เป็นอย่างที่บอกว่าไปร้านอาหารน่ะไปอยู่ในร้านอาหารที่มันแบบทุกขั้นตอนใส่ใจทุกขั้นตอนเนาะมันไม่ได้เห็นอะไรหลายอย่างพี่ป๊อปมองไหมคะว่าสิ่งที่เราไปเกาะช้างครั้งนี้เราได้อะไรมาบ้างอยู่กับตัวเอง
0: คือเราก็อยู่คนเดียวมาตลอดแล้วก็อยู่กรุงเทพนะในเรื่องกรงของเทพมากกว่าไม่ใช่กรุงเทพกรงของเทพ มันรู้สึกว่ามันเหงากว่านะคะอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวแบบนั้นอ่ะก็คือมาออกมาข้างนอกเนี่ยมันจะเห็นเพื่อนได้ยินเสียงหัวเราะเพื่อนทำอาหารให้เรากินแล้วก็นะมีอะไรคุยกันอยากปรึกษากันมันรู้สึกว่าเรามีค่าขึ้นมาในสังคมอ่ะที่บอกว่าเราได้อยู่ที่นี่ได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ช่วงโลเนี่ยมันเหมือนแบบมันไปที่อื่นแต่มันไม่เหมือนกันอ่ะมันแบบมันเงียบแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ค่ะนะคะ
1: ค่ะนี่ครับก่อนจะจบเลยไปพี่ป๊อปอยากให้พี่ป๊อปเชิญชวนแล้วกันแหมใครที่กำลังฟังอยู่อยากจะไปเกาะช้างในช่วงโลซีซั่นนี้เหลือเกินไปกันดีกว่าค่ะพี่ป๊อปเชิญชวนเลยดีกว่าก่อนจะปิดเบรกไป
0: จะบอกว่านะคะที่เราไปพักนะคะคือไม่ได้โฆษณาอะไรแต่ว่าประทับใจนะคะที่แซมเบที่ประทับใจอีกอย่างนึงคือว่าที่นี่นะคะคือน้องหมาน้องแมวอยู่ได้มาได้เลยค่ะใครที่มีสัตว์ทั้งหลายพามาได้ด้วยค่ะเราเห็นจะไปเช็คมาไปถึงแบบว่า ปอมปอมไปถึงหมามอฟฟี่ทั้งหลายก็คือคนที่เขารักหมาเหมือนพระใช้เป็นลูกเลยอ่ะพามาได้ด้วยเลยค่ะคือเล่นจอยได้นั่นนะคือมันแบบโอ้โหมันอบอุ่นใจมากนะคือว่ามาพักผ่อนมาพาน้องหมามาแล้วคือห้องพักแบบว่า 1,000-2,000 อ่ะมันแบบคุ้มค่าไหมคะ
1: มี
0: เราไปยุโรปไหมคะตอนนี้คือยุโรปคือว่าอุณหภูมิแบบว่านะ45องศาอยู่ประเทศไหนดีกว่าลมดีอากาศดีอาหารอร่อยทุกอย่างถูกมาเที่ยวประเทศไทยดีกว่าที่เราไปเมืองนอกค่ะ
1: บอกว่าทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ได้ยินเสียงคลื่นตลอดทั้งช่วงนะพี่ป๊อปน่าจะอยากไปกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้หลายคนน่าจะวางแผนไปแล้วค่ะน่าจะไปตามพี่ป๊อปแน่ๆวันนี้ส่งพี่ป๊อปไปให้สนุกสนานกับเพื่อนๆต่อเลยค่ะพี่ป๊อปขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยข่าวคราวดีๆกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
1: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ค่ะยังอยู่กับโบค่ะอลิสราประดิษวรรณค่ะกลับมาเจอกันต่อนะคะหลังจากที่คุยกับพี่ป๊อปไปแล้วนะว่าโอ้ตอนนี้พี่ป๊อปอยู่ที่เกาะช้างค่ะจังหวัดตราดใครหลายคนที่เคยไปเกาะช้างแล้วนะคะส่งเสียงมาบอกกันก็ได้ค่ะว่าส่งคอมเมนต์มาคุยกันนิดนึงก็ได้ค่ะที่ Facebook Fanpage Thinking Radio หรือว่าทางไลฟ์ทาง YouTube ก็ได้ค่ะ Thinking Radio นะคะหรือว่าทาง LINE @Thinking Radio ก็ได้เหมือนกันนะลองส่งกันมาดูว่าเฮ้ยเกาะช้างณปัจจุบันใครไม่ได้ไปนานแล้วหรือว่ากลับไปเที่ยวอีกครั้งนึงเนี่ยก็ลองคุยแลกเปลี่ยนกันมาก็ได้ค่ะว่าที่ไปเกาะช้างมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปเจออะไรเจออะไรที่มีความแตกต่างกันบ้างนะคะก็ลองส่งกันมามาคุยกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงกันยังไงเกาะช้างโอ้โหก็ไปนานมากนะเกาะช้างไม่ได้ไปแบบว่าเป็น10ปีแล้วมั้งคะตอนนั้นก็คิดว่าตอนนั้นก็สวยแล้วนะแต่ตอนนี้หลายคนน่าจะไปเจอกันมาล่าสุดยังสวยเหมือนเดิมไหมการเดินทางมันสะดวกไปแต่ว่าตอนที่พอไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอฝนอ่ะฝนตลอดทั้งวันเลยก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกไปที่ไหนนะอยู่แต่ในที่พักมันก็เลยไม่ได้ออกไปเห็นอะไรเยอะแยะมากมายลองแลกเปลี่ยนกันดูค่ะแต่ว่ามีข่าวคราวที่น่าสนใจมาบอกกันนะข่าวคราวประชาสัมพันธ์มาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์นี้กันดีกว่าค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังเองเนี่ยรู้สึกว่าปวดคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงเนี่ยไม่ว่าจะนั่งจะนอนอยู่หน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลเนี่ยค่ะให้สุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองเนี่ยตำรับวัดโพค่ะช่วยดูแลคุณนะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นค่ะซึมลึกไม่เหนียวเนือนหนาค่ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่จะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้นะคะรับไปเลยค่ะ12รับขนาด12กรัมเนี่ย8ขวดแล้วก็3กรัมอีก6ขวดค่ะวันนี้เราให้คุณผู้ฟังจ่ายไป999บาทนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่02-114-3990 02-114-3990 นะคะก็มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ช็อปแมนเนียเองอยากนำเสนอนะสำหรับใครที่มักจะแบบนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งแบบเล่นเกมนั่งนานๆอย่างเงี้ยค่ะว่าสุกายะเองก็เป็นตัวอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะสามารถทำให้แบบเอาไปนวดแล้วก็คลายเส้นได้ที่สำคัญก็คือมันเหมือนเป็นอโรมาด้วยค่ะมันกลิ่นมันจะช่วยทำให้เรารู้สึกว่ามันหอมมันช่วยทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยก็นำมาฝากกันนะคะแบบไม่ใช่ขวดเดียวนะคะกันแล้วก็19นี่คือรับ12กรัม8ขวดแล้วก็แถมให้อีกขนาด3กรัมอีก6ขวดด้วยโอ้คุ้มค่ามากๆสำหรับสุกายะค่ะนำมาฝากกันพูดถึงข่าวคราวที่น่าสนใจไปแล้วค่ะมีอีกหลายข่าวคราวที่อยากนำมาฝากนะช่วงนี้ก็หลายคนก็หันมาดูแลสุขภาพกันเยอะมากขึ้นนะคะว่าช่วงนี้เองก็มีข่าวคราวเรื่องของสุขภาพอันนี้มาพูดถึงเรื่องของตัวสุขภาพที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดบ้างแล้วเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราได้ยินคำว่า wellness เยอะแล้วเกินนะตลาด wellness economy ไทย economy ของไทยเนี่ยก็จะมีความก้าวหน้าที่ช่วงนี้เศรษฐกิจโลกเองก็เรียกว่าอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่ค่ะที่หลังจากที่แบบไปมุ่งเน้นเรื่องของการรักษาโรคเนาะไปมุ่งเรื่องของ medical service ไปตอนนี้ก็จะก้าวผ่านก้าวข้ามไปแล้วค่ะไปสู่เรื่องของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมเนาะซึ่งจะกลายเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ต้องบอกว่ามันทรงพลังมากๆในทศวรรษนี้นะแต่ว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพนะแต่ว่าเราจะถือว่าอันนี้เป็นโอกาสทองค่ะในการที่จะไปขยายฐานรากเศรษฐกิจผ่านยุทธศาสตร์เลยค่ะที่พูดถึงนี้นะคะว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งปรับโหมดประเทศจากการเป็นเพียงแค่โรงพยาบาลของโลกเนี่ยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาวะที่ยั่งยืนนะเป็นข้อมูลมีข้อมูลจากทาง Global Wellness institutes นะคะหรือว่า GWI เนี่ยเขาพูดฉายภาพของเมกะเทรนด์นี้ค่ะเขาระบุว่าในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาวะโลกเนี่ยสูงถึง 6.8 ล้านล้านดอลลาร์แล้วก็จะพุ่งทะยานไปสู่ 9.8 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2029ค่ะขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยค่ะก็จะขยับขึ้นมาเป็นตลาดอันดับ2ของโลกเลยนะคะที่มีมูลค่ากว่า 2.03 ล้านล้านดอลลาร์เลยแล้วก็ตลาด Wellness Economy ในไทยเนี่ยปัจจุบันต้องบอกว่ามีมูลค่าสูงนะคะมีถึง 600,000 ถึง 670,000 ล้านบาทแล้วก็มีอัตราเรื่องการเติบโตเฉลี่ยแล้วแบบ 5% ต่อปีเธอแล้วก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงกว่า GDP ภาพรวมของประเทศอย่างมีนัยยะน่าสำคัญเลยค่ะการที่ไทยเนี่ยติดอันดับ1ใน15จุดหมายปลายทาง Wellness Tourism ของโลกเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นแต้มต่อแล้วล่ะในเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญแต่ว่าการที่จะคว้าเอาแบ่งเอาเค้กมูลค่า 9.8 ล้านล้านดอลลาร์มาได้ด้วยการบริการอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอค่ะอาจจะยังนะล่าสุดเนี่ยทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยแหละค่ะเขามีการประกาศพูดถึงทิศทางแล้วในการทำยุทธศาสตร์อันนี้นะคะว่าเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลได้หลังจากที่เขาคว้านะอันดับหนึ่งของโลกด้านของ SDG 3ในปี2026มาได้สำเร็จแล้วเนี่ยค่ะก็ทางอธิการบดีมหาลัยมหิดลเนี่ยแหละค่ะเขามีการวางยุทธศาสตร์อย่างที่บอกไปนะคะ holisticwell-being นะคะแล้วก็เป็นสุขภาวะองค์รวมเนี่ยให้เป็นหนึ่งในหมุดหมายของประเทศในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัยเลยตั้งแต่แบบเด็กประถมครอบครัวชุมชนวัยทำงานจนไปทั้งถึงผู้สูงอายุค่ะก็พัฒนาเรื่องของสุขภาวะไปในมิติที่มันกว้างกับการรักษาโรคนะคะครอบคลุมไปทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยแล้วก็การเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมด้วยผ่านการขับเคลื่อน Wellness Economy ของประเทศไทยนะก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นการผลักดันกันให้ Wellness ของเราเนี่ยเป็นไปได้มากกว่าเรื่องของการแบบนวดคลายเครียดนะแต่ว่ามันมีเรื่องของธุรกิจที่มันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพใจเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นคราวที่น่าสนใจแล้วอยากนำมาฝากกันค่ะพูดถึงเรื่องของอย่างเมื่อสักครู่เราพูดกับพี่ป๊อปไปว่าช่วงนี้หน้าฝนและช่วงนี้แบบฝนตกบ่อยๆช่วงเย็นๆผู้ปกครองหลายคนก็อาจจะเห็นว่าเด็กๆหลายคนรู้สึกว่าป่วยกันเยอะขึ้นหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะเรียกว่าเป็นภัยเงียบในฤดูฝนที่ผู้ปกครองเองเนี่ยคุณหมอบอกว่าอย่าชะล่าใจนะมันจะอาจจะทำให้เกิดโรคหนึ่งซึ่งหลายคนน่าจะไม่แน่ใจว่ารู้จักกันหรือเปล่าสำหรับโรคไวรัส RSV นะเขาบอกว่าในปี68ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยเด็กสะสมสูงถึง 48,000 กว่ารายเลยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง7รายด้วยนะคะก็ถือว่าตัวเลขนี้มันน่าห่วงเหมือนกันเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ80กว่าเนี่ย 80.47 เนี่ยเป็นกลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่0ถึง4ปีซึ่งเป็นวัยที่เรียกว่าเป็นวัยเปราะบางที่สุดนะก็สอดคล้องกับสถานการณ์ล่าสุดในปี69นี่แหละตั้งแต่ข้อมูลสะสมนะวันที่30พฤษภาคม2569ก็พบว่าผู้ป่วยแล้วเนี่ย 1,885 รายโดยยังคงเป็นกลุ่มเด็กเล็กอยู่ค่ะวัย0ถึง4ปีที่เรียกว่าเป็นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 69.94 เลยนะสถิตินี้ตอกย้ำให้เราเห็นเลยว่า RSV เนี่ยเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบสาธารณะและก็ครอบครัวด้วยค่ะก็ถ้าเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างที่บอกช่วงนี้ฝนตกชุกตกบ่อยๆเนี่ยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยเขาก็เลยร่วมกับมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนและมีการจัดงานนี้ขึ้นมานะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเจาะลึกภัยเงียบหน้าฝนทำไม RSV เนี่ยจึงเป็นวิกฤตภาระโรคที่แบบน่ากังวลในเด็กแล้วก็หาแนวทางป้องกันกันยังไงก็มีการจัดการเสวนากันไปค่ะซึ่งเนื้อหาที่ออกมาบอกว่ามันน่าสนใจนะเพราะว่าเขาก็อธิบายแล้วค่ะว่า RSV เนี่ยมันไม่ใช่แค่หวัดธรรมดานะคะก็ เป็นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าโรคไวรัส RSV เนี่ยเป็นภัยเงียบที่มุ่งโจมตีเรียกว่ามุ่งโจมตีไปที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างของเด็กทารกแล้วก็เด็กเล็กโดยตรงเลยในช่วง 2-4 วันแรกเนี่ยจะมีอาการคล้ายๆกับหวัดทั่วไปค่ะมีน้ำมูกใสมีไอเบาๆแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาการก็จะทรุดรองพอทรุดอย่างรวดเร็วเลยค่ะเด็กจะไอหนักขึ้นมีเสมหะแบบเหนียวๆข้นๆนะปริมาณน้ำมูกก็เยอะขึ้นซึ่งเด็กบางรายเนี่ยอาจจะไม่มีไข้เลยก็ได้นะคะแต่ว่ามีอาการหายใจลำบากซึ่งหากว่าปล่อยเอาไว้เนี่ยให้เชื้อมันลุกลามไปจะส่งผลให้เกิดภาวะหลอดลมฝอยอักเสบได้ปอดอักเสบนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายอาจจะขาดออกซิเจนจนนำไปสู่อันตรายได้ก็ทั่วไปเนี่ยทางไวรัส RSV เนี่ยในประเทศไทยมักจะระบาดพุ่งสูงอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝนที่ลากยาวไปถึงฤดูหนาวนะคะซึ่งก็คือช่วงเดือนนี้แหละมิถุนายนไปจนถึงพฤศจิกายนของทุกปีเลยซึ่งสิ่งที่น่ากังวลก็คือสัดส่วนของเด็กที่ป่วยหนักเนี่ยค่ะจนต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยจากสถิติปี68ปีที่แล้วเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเนี่ยสูงถึง 18,834 รายหรือว่าคิดเป็น 38.86 เลยนะน้อยละ 38.86 ของผู้ป่วยทั้งหมดเนาะแต่ว่าแม้ว่าในปี69เนี่ยจะเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลที่ระบาดมานะแต่ว่าสถิติพบผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย647รายแล้วนะคะคิดเป็นร้อยละ 34.32 แล้วสะท้อนให้เห็นเลยว่าความรุนแรงของไอ้เจ้าโรคเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยห้ามชะล่าใจเด็ดขาดต้องเฝ้าระวังสัญญาณเตือนวิกฤตอย่างใกล้ชิดค่ะก็หากว่าพบว่าลูกตัวเองเนี่ยมีอาการหายใจหอบเหนื่อยสังเกตเห็นหน้าอกแบบดึงรั้งหรือว่าชายโครงเนี่ยบุ๋มลงไปขณะหายใจเนี่ยหายใจมีเสียงวีดวีดเนี่ยนะคะได้ยินเสียงแบบคลื่นคลาดหรือว่าซึมลงกินนมน้อยลงหรือว่ามีอาการที่แบบที่ริมฝีปากเนี่ยปลายมือปลายเท้าแบบเขียวคล้ำแล้วเนี่ยต้องรีบส่งไปพบแพทย์ไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะก็เพราะว่ามันจะเกิดความเสี่ยงได้ง่ายอันนี้เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากไวรัส RSV เนี่ยเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำหรับเด็กทารกในช่วงแรกหลังจากคลอดเลยนะคะก็เป็นความน่ากังวลกันเนาะส่วนวิธีป้องกันค่ะเขาบอกว่ามีวิธีการป้องกันเนาะนะคะกำลังหาดูว่าวิธีการป้องกันก็คือมันจะมีเรื่องของภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปค่ะ RSV สำหรับเด็กแรกเกิดและก็เด็กเล็กเนี่ยก็ไม่ใช่วัคซีนค่ะครับแต่ว่ามันเป็นแอนติบอดีที่เขาจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อแล้วทารกจะได้รับภูมิคุ้มกันไปใช้ปกป้องไวรัสได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ร่างกายสร้างภูมิเองค่ะสามารถฉีดให้กับเด็กได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าสามารถเริ่มฉีดได้ในเดือนมิถุนายนที่เริ่มมีการระบาดเป็นต้นไปเพื่อให้ระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยมันครอบคลุมตลอดช่วงฤดูกาลนะคะก็ทำให้มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะมีการออกฤทธิ์ป้องกันยาวนานอย่างน้อย6เดือนค่ะก็อันนี้นำมาฝากกันสำหรับเด็กๆเห็นช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆค่ะก็รู้สึกเป็นห่วงนะว่าเด็กๆหลายคนอาจจะมีเรื่องของโรคทางเดินหายใจเข้ามาก็ลองตรวจสอบกันดูค่ะถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาคุณหมอได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากกันอีกหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวที่นำมาบอกเล่า965กันนี่แหละค่ะอีกหนึ่งเรื่องพูดถึงเด็กไปแล้วเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าพูดถึงเรื่องของผู้ใหญ่กันบ้างมีได้มีโอกาสไปอ่านของแมเนเจอร์ออนไลน์นะคะเขาพูดถึงเรื่องของเทรนด์ใหม่ยุคนี้ไม่ใช่แค่อายุยืนค่ะแต่ว่าต้องสูงวัยในแบบที่ยังเดินไปซื้อของหน้าปักซอยเองได้นะเป็น3เคล็ดลับอายุยืนแบบสุขภาพดีไม่มีโรคค่ะก็ถ้าอยากให้ผู้ฟังลองจินตนาการดูนะว่าถ้าสมมติเราตอนนี้หลายคนก็น่าจะถึงกันแล้วสำหรับอายุ75นะคะถ้าหลายคนอยู่ในช่วงวัยอายุ75แล้วเนี่ยโอ้แบบสามารถแบบก้าวขึ้นลงเครื่องบินจูงมือคนข้างๆไปเที่ยวต่างประเทศได้อย่างกระฉับกระเฉงสมองก็ยังดูแจ่มใสนะหัวเราะเสียงดังๆได้เนี่ยหรือว่ากำลังนั่งมองภาพ แต่ว่าถ้าตรงกันข้ามเองเนี่ยเรานั่งอยู่บนรถเข็นหรือเปล่ากำลังมีคนเข็นเราไปหาหมอหรือเปล่าสัปดาห์ละ3วันหรือเปล่าอ่ะใครที่อยากจะเห็นตัวเองในแบบไหนคะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพหรือเปล่านะอันนี้เขาก็มีคำแนะนำเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีคำแนะนำยังไงเขาบอกว่าแกยังสง่างามแล้วจากไปแบบเฉียบพลันหรือยังไงอันนี้ลองดูนะคะแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนกฎของมื้อเที่ยงค่ะเขาบอกว่าถ้าเรามี3เคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้แบบว่าเราสามารถอยู่ได้อย่างยาวนานอันนี้ไม่ใช่ทางลัดนะคะอันนี้เป็นแบบว่าลองดูมาว่าเราทำได้หรือเปล่าเปลี่ยนกฎมื้อเที่ยงเขาบอกว่าไม่ต้องอดของอร่อยที่ชอบแต่ว่าแค่เพิ่มผักเข้าไปให้ได้ครึ่งหนึ่งของจานในทุกมื้อค่ะเพื่อลดโอกาสการเป็น 1-45% ของคนที่มีภาวะโรคอ้วนนะโรคอ้วนนะแล้วก็ขยับเพื่อสะสมแต้มอันนี้ต่อไปเปลี่ยนจากมื้อเที่ยงแล้วเพิ่มผักเข้าไปต่อไปก็คือขยับเพื่อสะสมแต้มก็คือถ้าไม่มีเวลาไปเข้ายิมเข้าฟิตเนสเนี่ยลองเปลี่ยนมาเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์สัก2ขั้นก็ได้2ชั้นชั้น2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าตั้งกฎกับตัวเองว่าจะลุกขึ้นยืนยืดเส้นยืดสายทุกครั้งที่ดูซีรีส์นั่งดูซีรีส์จบไป1เรื่อง1ตอนแล้วเนี่ย1ตอนนะคะแค่1ตอนก่อนแล้วกันก็ค่อยลุกขึ้นไปยืดเส้นยืดสายก่อนก็ลองดูนะตรวจเช็คความเสี่ยงก่อนมีอาการก็อย่ารอให้เราแบบแน่นหน้าอกแล้วค่อยไปโรงพยาบาลค่ะการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเรื่องของหลอดเลือดหัวใจหรือว่าเบาหวานตั้งแต่อายุ35เนี่ยคือการสกัดเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมนะคะอย่าให้ไปรอให้แบบหายใจไม่ออกก่อนแล้วค่อยไปพบแพทย์นะอันนี้เขาเขียนไว้อย่างน่าสนใจว่าสุขภาพเนี่ยไม่ใช่รางวัลแต่คือการลงทุนค่ะคือการหันมาใส่ใจพฤติกรรมการกินการนอนการออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการกลัวตายแต่มันคือเรื่องของการลงทุนเพื่อให้เราแน่ใจว่าในวันที่เราอายุแบบ70-80แล้วเนี่ยจะยังเป็นผู้เฒ่าที่แบบโอ้เฟี้ยวฟ้าวแบบอุ้มหลานไปวิ่งเล่นในสนามในสวนไปเที่ยวกับหลานได้ใช้ชีวิตทุกวันได้อย่างมีอิสระไม่ใช่แค่มียอดตัวเลขอายุขัยที่ยืนยาวแต่ว่าโอ้ข้างในดูมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็นำมาฝากกันไว้สำหรับอาจเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆเนาะอาจจะไม่ได้ฝืนตัวเองมากนักแต่ว่าลองทำกันดูก็ได้ค่ะว่าเฮ้ยมันง่ายจริงหรือเปล่าเฮ้ยแกพูดแกก็พูดง่ายเนาะแต่ว่าทำจริงๆแล้วทำได้หรือเปล่าลองดูถ้าใครทำได้ยังไงก็แลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่าเฮ้ยฉันทำแล้วดีแค่ไหนยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาก็ได้ว่าในวัยของคุณผู้ฟังเองเนี่ยดูแลตัวเองกันยังไงบ้างนะคะลองส่งกันมาอยากรู้เหมือนกันเผื่อจะมาแลกเปลี่ยนกันด้วยเนาะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินค่ะก็มีอีกหนึ่งข่าวคราวมาฝากการพูดถึงเรื่องอาหารการกินในเรื่องของลำไส้กันบ้างตอนนี้แบบให้เราการจะเอาอะไรเข้าปากหรือว่าหาอะไรมากินใส่ปากเนี่ยเราแบบจะดูแลเรื่องของลำไส้เรายังไงนะเวลาเราเคยรู้สึกไหมคะว่าแบบเวลาเราตื่นเต้นเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบมวนท้องเนาะหรือว่าเวลาเราเครียดเนี่ยมันจะทำให้แบบเราเหมือนเรารู้สึกท้องผูกอาการเหล่านี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีระบบสื่อสารอัจฉริยะที่มันเชื่อมต่อตรงระหว่างสมองกับลำไส้อะจนนักวิทยาศาสตร์เองเขาก็พากันขนานนามลำไส้ว่าเป็นสมองที่สองค่ะความมหัศจรรย์ก็คือมันจะมีสารหนึ่งเรียกว่าเซโรโทนินค่ะมันเป็นสารเคมีแห่งความสุขที่มันส่งผลต่ออารมณ์และก็การนอนหลับของเราค่ะไม่ได้ถูกผลิตที่สมองเป็นหลักนะแต่ว่ามันถูกสร้างขึ้นที่ลำไส้สูงถึงประมาณ 90% เลยโดยที่มีผู้ขับเคลื่อนเบื้องหลังก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วนับล้านตัวที่เราเรียกว่าจุลินทรีย์ในลำไส้นี่แหละนะคะหากระบบนิเวศของจุลินทรีย์เหล่านี้มันสมดุลดีค่ะเราก็จะมีสุขภาพกายที่แรงแล้วก็มีจิตใจที่แจ่มใสแต่ว่าถ้าสมดุลนี้มันพังลงอ่ะไม่เพียงแต่ระบบย่อยอาหารมันจะรวนไปหมดเลยนะแต่ว่าอารมณ์แล้วก็ความคิดของเราเนี่ยก็จะหม่นหมองตามไปด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อนะคะ เรื่องของลำไส้เนี่ยมันไปถึงสมองไปถึงความคิดเราได้เลยแล้วก็การจะดูแลสมองที่สองหรือว่าลำไส้เนี่ยให้สมบูรณ์ได้มันก็เปรียบเหมือนกับการที่เราดูแลสวนดอกไม้ในท้องเนี่ยแหละค่ะซึ่งเราจำเป็นจะต้องรู้จัก3คีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือ1โปรไบโอติกค่ะ2พรีไบโอติกค่ะและ3ค่ะโพสต์ไบโอติกค่ะโอ้เป็นการเติมสิ่งดีๆในลำไส้นะไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาอาหารเสริมราคาแพงค่ะเพราะว่ามันช่วงนี้เรามีอาหารเสริมออกมาเยอะแยะเลยแต่ว่าเราแบบสามารถเลือกหาสิ่งดีๆให้กับลำไส้เราได้อย่างแรกเลยเขาพูดถึงเรื่องของโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวรสธรรมชาตินี่แหละเรียกว่าเป็นแหล่งโปรไบโอติกแบบสามัญประจำบ้านมากๆนะเป็นแหล่งจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแบบชั้นดีเลยที่หาซื้อได้ง่ายด้วยโยเกิร์ตเข้มข้นหรือว่านมเปรี้ยวเนี่ยจะมีสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ดีค่ะพวกแลคโตบาซิลัสเนาะที่แบบพร้อมจะเข้าไปเติมเต็มแล้วก็แบบปรับสมดุลให้ลำไส้เรานะที่สำคัญก็คือเลือกซื้อสูตรที่เป็นธรรมชาติน้ำตาลน้อยนี่แหละดีนะเพราะว่าน้ำตาลที่มากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวร้ายไปนะแล้วมันจะไปทำลายระบบนิเวศในลำไส้เราแทนที่มันจะดีกับกลายเป็นร้ายไป2ค่ะกล้วยน้ำว้าแบบหามๆนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยชั้นยอดของรสหวานธรรมชาติเลยนะเป็นกล้วยน้ำว้าโดยเฉพาะลูกที่มีความเขียวปนเหลืองค่ะหรือว่ากล้วยหามนั่นเองก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแป้งทนการย่อยค่ะอยู่สูงมากๆเลยแป้งชนิดนี้จะไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหารแต่ว่าจะเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่แล้วก็กลายเป็นพรีไบโอติกหรือว่าปุ๋ยชั้นยอดชั้นดีให้กับจุลินทรีย์ตัวจิ๋วได้กินกันเลยนะแล้วก็เติบโตกันอย่างแข็งแรงการทานกล้วยน้ำว้าวันละ1ลูกตอนเช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีมากๆสำหรับลำไส้นะคะส่วน3ก็คือกระเทียมและก็หอมหัวใหญ่ค่ะเขาบอกว่าวัตถุดิบก้นครัวอย่างกระเทียมกับหัวหอมใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งรวมของสารอินูลินค่ะซึ่งเป็นใยอาหารชนิดละลายน้ำที่ร่างกายเราเนี่ยย่อยไม่ได้แต่จุลินทรีย์ดีเนี่ยในลำไส้ของเราเนี่ยชอบมากๆอ่ะพวกมันจะแบบกินอินูลินเข้าไปแล้วก็จะช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีให้แข็งแรงที่จะมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้การที่ใส่กระเทียมและก็หอมใหญ่ในมื้ออาหารประจำวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสบียงให้กับกองทัพในท้องของเรานี่แหละนะให้มันไปช่วยให้แบบจุลินทรีย์เรามีจุลินทรีย์ดีๆเนี่ยได้แข็งแรงนะซีนั้นหลายคนที่แบบว่าชอบเกาหลีนี่ก็น่าจะชอบนะสำหรับกิมจิและผักกาดดองธรรมชาติค่ะเป็นผักที่ผ่านกระบวนการหมักดองตามธรรมชาติแบบดั้งเดิมมันจะเกิดกรดแลคติกแล้วก็แบบเพาะพันธุ์จุลินทรีย์ดีที่เป็นมิตรต่อระบบย่อยอาหารนะคะขึ้นมามากมายเลยการทานกิมจิหรือว่าผักดองเนี่ยเป็นเครื่องเคียงแบบชิ้นเล็กๆในมื้ออาหารจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุ์จุลินทรีย์ในท้องได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าควรเลือกทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับโซเดียมสูงเกินไปต้องพอดีด้วยนะและสุดท้ายค่ะคือข้าวโอ๊ตแล้วก็ถั่วต่างๆที่ไฟเบอร์มันสูงมากนะเป็นธัญพืชไม่ขัดสีอย่างข้าวโอ๊ตเนี่ยรวมไปถึงถั่วเปลือกแข็งอย่างถั่วลิสงหรือว่าอัลมอนด์เนี่ยค่ะมันเต็มไปด้วยไฟเบอร์ชนิดหนาแน่นใยอาหารเยอะมากเหล่านี้ทำหน้าที่สองอย่างในเวลาเดียวกันก็คือเป็นทั้งอาหารให้จุลินทรีย์แล้วก็เป็นตัวช่วยเพิ่มมวลอุจจาระด้วยนะคะทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้อย่างราบรื่นเท่านั้นนี่ก็เป็นเรียกว่าแบบเป็น5ของกินใกล้ตัวที่หาง่ายที่จะทำให้เราช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ได้ในการบำรุงลำไส้ให้แข็งแรงค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลำไส้เนี่ยเป็นสมองที่2ที่เราต้องดูแลอันนี้ก็เป็นข่าวราวที่นำมาฝากกันในบอกเล่า965ค่ะอลิสราและทีมงานล่ำลาไปแล้วกันและกันสดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM থেকে রেডিও ক্লিক পার্কে কেম টু সারা কোন টু পার্কে কেম টিপ সু পান্তে ক্লিক দো রিচার্ড অসম থাকেন কাট মহা চল
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
9: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เ
1: ฮ
2: ้นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:04 น.นะครับสวัสดีโลกยามเช้าในเวลา5:05 น.แล้วนะพูดไป3 วินาทีเลยนาฬิกาขยับขึ้นไปเลยนะครับวันนี้วันอังคารที่30 มิถุนายน 2569แรม1 ค่ำ เดือน 8ปีมะเมียน้อมรำลึก20 วันผ่านไปที่พระองค์พาเสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่11 มิถุนายน 2569นะครับเวลา20:48 น.วันพฤหัสบดีที่แล้วโน้นนะครับ20 วันผ่านมาผมก็จะตั้งใจว่าจะใช้เวลา70 วันข้างหน้าที่จริงนับตั้งแต่เมื่อวานก็จะเป็นแบงคอกรูหมายเลข1นะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นแบงคอกรูหมายเลข2คือรู2มันจะมีคือพูดกันตามระบบที่ทำงานก็คือว่าเวลาเจ้านายพระวงศ์พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีเจ้าหญิงอันเป็นสุดที่รักของเราเนี่ยทำประโยชน์ให้กับโลกและประเทศชาติหรือมีพระประวัติพระราชประวัติที่พวกเรารู้แล้วแล้วผมก็เอามาขยายความอีกทีหนึ่งเนี้ยก็จะพยายามทำตามที่เรียกว่าเป็นประเพณีของรายการโลกยามเช้าก็ได้นะครับก็คือค่อยๆปรับทิศทางมาตั้งแต่เจ้าอยู่หัวพระราชินีรัชกาลที่9พระราชินีสิริกิติ์ก็ทำไปถึง100 วันถ้าไปเป็นประเพณีไทยเราก็จะทำบุญ7 วันทำบุญ100 วันแต่ว่าสำหรับอาบันพระมกษัตริย์ของเราเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีเศรษฐกิจมีหนังสือมีบทวิเคราะห์มีประวัติความเป็นมาเยอะแต่สมเด็จพระองค์พาเนี่ยมาถึงขั้นหรือชั้นหลานกำลังทำงานอายุพระชนมายุ40 กว่าเองนะครับกำลังทำงานแล้วงานนั้นไม่ใช่งานประชาสัมพันธ์งานตามแบบแผนที่เยี่ยมเยียนประชาชนนะแต่เป็นงานทำตามหัวใจที่ตัวเองชอบและเก่งและยืนยันว่าจะทำได้ดีแล้วมันก็ไปถึงระดับโลกไงครับพระองค์พาก็จึงเป็นเจ้าหญิงพิเศษของผมในทัศนะที่ว่าเป็นนักคิดเป็นนักวิชาการนะที่มุ่งมั่นทางเดียวนะทางเดียวจริงๆที่เก่งก็คือกฎหมายซึ่งจะหายากนะกฎหมายนี่นอกจากจะเข้าใจปรัชญาชีวิตมนุษย์และความยุติธรรมอันเป็นแบบแผนสำคัญที่โลกพึงมีกับผู้คนทั้งหลายรวมทั้งพระสงฆ์นิกรประชาชนในประเทศของพระองค์ด้วยยังจะต้องเข้าใจว่าโลกนี้ถ้าทำเหมือนกันความยุติธรรมก็สามารถผดุงได้เพราะฉะนั้นพอมาเจอผลงานที่เราพูดกันถึงตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับที่พระองค์พาได้จากเราไปเนี่ยก็นึกถึงว่ามันมี70 ข้อหรือว่าหลักที่ว่าในเรื่องการดูแลนักโทษหญิงในโลกนี้นะพระองค์บังเอิญมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดโครงการนี้ในฐานะกรรมการที่ประชุมกันที่กรุงเทพนะครับพระองค์พาก็เลยมีส่วนร่วมผมก็ล้อมลำลึกได้คิดว่า7 วันไม่พอ100 วันนะก็คือระบบ70 วันเข้าไปก็อาจจะใกล้ๆ100 วันนะครับก็จะมีเรื่องที่จะคุยวันละนิดวันละหน่อยท่านผู้ฟังก็จะได้ไม่เต็มที่จนเกินไปว่าทั้ง1 ชั่วโมง1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงเราทำมาแล้วในสัปดาห์แรกนะครับวันนี้เป็นวันที่20ของการเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วเราก็พูดถึงBangkok Road จริงๆเมื่อวานก็พูดแบงคอกรูหนึ่งไปแล้วนะครับแต่ว่าแบงคอกรูที่พูดไปเมื่อวานเนี้ยมันเป็นแบงคอกรูที่ประกอบคำวิจารณ์ถ้าจะไปดูเว็บไซต์ UNODC เนี่ยก็จะมีไตเติลว่า United Nations Rule for Treatment of Women Prisoner and Non-Custodial Measure for Women Offender and Commentary and their Commentary ผมจะตัด Commentary ออกไปเพราะไม่งั้นมันจะเยอะคือถ้าไปดูเอกสาร UNODC เนี่ยกฎ70ข้อแล้วก็ปากท้ายด้วยคำวิจารณ์อีก70ข้อตามแต่ละกฎประกบกันไปมันจะยาวเหมาะสำหรับนักวิชาการและนักกฎหมายไม่เหมาะสำหรับท่านผู้ฟังนะจริงๆผมก็จะย่อมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเอาตัวหนังสือเต็มๆขึ้นบนจอเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจำกัดแบงคอกรูของพระองค์พาและสหประชาชาตินะครับอยู่ที่ข้อมูลพื้นฐานหลักการพื้นฐานของกฎโดยไม่มีคอมเมนทรีที่เป็นทางการเราอาจจะวิจารณ์หรือคอมเมนทรีนะครับนิดๆหน่อยๆเพื่อให้เข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี้ยก็พูดถึงกฎที่2วงเล็บ1วงเล็บ2วันนี้จะทวนหิงกันแล้วก็ว่า Bangkok Rule Rule ที่1อันนี้คือเนื้อหาหรือเท็กซ์หรือข้อความแท้ๆที่กลั่นมาจากคณะกรรมการนำโดยพระองค์พาประชุมกันที่กรุงเทพนักกฎหมายสหประชาชาติมาประชุมกันเนี่ยครับก็ออกมาเป็นรู1รู2ไปถึงรู70นะแล้วถ้าอ่านต่อก็จะเป็นคอมเมนทรีหรือคำวิจารณ์รู1รู2ซึ่งอันนั้นนักวิชาการหรือนักศึกษาที่สนใจเรื่องนี้ไปศึกษาดูได้นะจะได้เห็นว่าเจ้าหญิงของเรานั้นทำงานหนักในเชิงกฎหมายวิชาการและความเป็นมืออาชีพเป็นนักกฎหมายเป็นนายกการนะรูที่1 นะครับขอทบทวนกฎที่1คือแบงคอกรูกฎที่1ที่เรียกว่าแบงคอกซัมมิตทิ้งในว่าประชุมที่กรุงเทพสหประชาชาติเลยตั้งชื่อผลการประชุมนี้ว่าเป็นแบงคอกรูกระทรวงต่างประเทศใช้คำว่าข้อกำหนดกรุงเทพนะครับข้อกำหนดกรุงเทพที่1นะทวนอีกทีนะ in order เพื่อที่จะให้หลักการไม่แบ่งแยกกีดกันตามกฎเดิมอันนี้จะเป็นเทคนิคนิดหน่อยจังกฎเดิมนี่จะมีกฎโตเกียวรูนะครับตอนนี้ก็ปรับมาเป็นกฎที่6ของโตเกียวมาเป็นกฎที่1ของแบงคอกนี่ที่จริงไม่ต้องใส่ใจก็ได้แปลว่ารวมๆแล้วคือว่ากฎเนี้ยปรับขึ้นมาจากของเดิมเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อเพศหญิงนะในการปฏิบัติต่อนักโทษที่เป็นผู้หญิงทั้งโลกอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่า

แล้วแบงคอกรูลที่สองแบงคอกรูลที่สองหรือข้อกำหนดกรุงเทพที่สองก็คือจะต้องให้ความใส่ใจอย่างเพียงพอกับการรับนักโทษหญิงและเด็กเข้ามาสู่เรือนจำทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในสภาวะและการเวลาเช่นว่านี้เมื่อชีวิตสตรีเพศและเด็กต้องเข้ามาอยู่ด้วยกันในเรือนจำเด็กก็จะติดแม่มานะครับหรือท้องก็แล้วแต่มันมีความละเอียดอ่อนสูงที่จะต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษนักโทษหญิงที่เข้ามาเรือนจำใหม่จะต้องได้รับการดูแลทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ข้าวของต่างๆแล้วก็การติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องนอกเรือนจำการเข้าถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบของเรือนจำต่างๆนะครับคือ rules and regulation กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของเรือนจำจะต้องบอกนักโทษหญิงเหล่านี้ให้ชัดเจนว่ามันมีอะไรแล้วก็นักโทษหญิงสามารถจะไปขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นในด้านต่างๆเช่นในด้านการต้องการล่ามแปลภาษาหรือว่าเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็ต้องหาคนมาอธิบายความอาจจะเป็นล่ามตีความกฎหมายในภาษาไทยเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักโทษต่างชาติก็ต้องการล่ามอันนี้ก็เน้นไว้แล้วในกรณีของนักโทษที่เป็นชาวต่างชาติ foreign nationals การเข้าถึงตัวแทนของสถานกงสุลหรือสถานทูตนั้นก็จะต้องให้โอกาสของนักโทษหญิงที่เป็นชาวต่างชาติเหล่านั้นกฎนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะคนไทยนะครับเพียงแต่ว่าคนไทยคือพระองค์พาเนี่ย อยู่ในคณะกรรมการเป็นประธานดูแลการประชุมที่กรุงเทพเพื่อวางกฎนี้เพราะฉะนั้นคำที่พูดถึงว่านักโทษต่างชาติก็คือใครก็ตามที่เป็นนักโทษต่างชาติอยู่ในเรือนจำของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับนั่นคือ Bangkok Rule ข้อย่อยที่1 Bangkok Rule ข้อย่อยBangkok Rule 2ข้อย่อยที่1แล้วก็ข้อย่อยที่2ของกฎที่2นะครับข้อกำหนดที่2ก็คือว่าก่อนหน้าที่จะรับตัวเข้ามาสู่การจองจำในเรือนจำสตรีเพศหรือผู้หญิงเนี่ยที่ได้รับความดูแลอย่างรับผิดชอบจะต้องให้มีคนรับผิดชอบดูแลลูกที่ติดมาด้วยถ้ามีนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้มีการประสานงานระหว่างแม่กับลูกให้ชัดเจนว่าจะทำดูแลกันอย่างไรนี่รวมทั้งความรับผิดชอบในเรื่องที่อาจจะอนุโลมให้ผ่อนปรนโทษหรือละเว้นโทษหรือพักโทษในช่วงเวลาที่กักขังอยู่เมื่อจำเป็นที่จะต้องมีปัญหาเกี่ยวข้องกับลูกที่ติดมาหรือลูกที่บังเอิญอยู่นอกคุกนะครับ taking into account the best interest of the children อันนี้ประโยคสุดท้ายคือว่าจะต้องถือผลประโยชน์ของเด็กเป็นพิเศษต้องดูแลผลประโยชน์ของเด็กเป็นพิเศษคือถ้าแม่มีลูกติดมาก็ต้องดูแลผลประโยชน์หรือว่าดูแลความทุกข์สุขของเด็กหรือลูกนั้นเป็นพิเศษนี่คือแม่ข้อกฎที่สองนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มารื่นเรื่อยไปนะครับวันละนิดวันละหน่อยนะอาจจะสัก5นาที10นาทีวันนี้ก็อาจจะยาวมา15นาทีหน่อยก็ประมาณนี้คือแบงคอกรูที่1แบงคอกรูที่2ข้อ1ข้อ2ย่อยพรุ่งนี้จะเป็นแบงคอกรูที่3ไปเรื่อยถึง70วันหรือแบงคอกรูที่70นะวันนี้ก็นั้นก็ขอกลับมาสวัสดีโลกยามเช้าอย่างเป็นทางการช่วงที่2นะครับไปคิดสวัสดีรำลึกถึงพระองค์พานะครับ20วันสำหรับโลกยามเช้าในวันนี้นะครับสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริการวมทั้งอิสราเอลด้วยเนี้ยก็มีการรบไปรบมาแล้วก็หยุดนะครับวันนี้นับเป็นวันที่122ผมเหมารวมเอาพูดคร่าวๆนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆว่าความขัดแย้งหรือสงครามนั้นเดินต่อมาถึงวันที่123อยู่ในช่วงพักรบมาแล้ว14วันเจรจากันให้ครบ60วันแล้วจะเห็นว่าจะเป็นยังไงนะไอ้ที่ยิงไปยิงมา3วันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาและอาทิตย์เนี่ยครับตอนนี้ก็สงบลงก็กำลังจะมีการหาลือกันต่อไปโดยมีคณะทำงานพิเศษแล้วมีตัวแทนของแต่ละฝ่ายอเมริกาบอกว่าวันนี้จะมีประชุมนะครับแต่ว่า
อิหร่านบอกว่าวันนี้ไม่มีครับ

ผมอ่านข่าวดูเช้านี้แล้วก็งงว่าคือพวกเขาคงงงกันว่าอเมริกาบอกมีอิหร่านบอกไม่มีนะเอาละครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆรายการเราค่อยไปสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับโลกยามเช้าที่จริงผมก็ไม่ได้คุยเรื่องฟุตบอลอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมาหรอกนะครับเพราะว่าดูบ้างไม่ดูบ้างถ้าดูที่จะไม่ค่อยพลาดก็จะเป็นดูไฮไลท์หรือสรุปคลิปเด่นๆของฟีฟ่าที่เขาทำไว้หรือไม่ก็โมโนแม็กที่เขาแจกให้เราดูฟรีๆนะครับก็คือดูสรุปว่าใครชนะใครแพ้เท่านั้นเองนะครับจะให้ดูเต็มเกมเนี่ยก็ดูสองเกมที่เขาโมโนแม็กเขาให้ดูฟรีนะครับที่จริงตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาให้ดูฟรีนะช่วง 3:30 เนี่ยที่เยอรมันกับปารากวัยนะแต่ผมกดดูแล้วมันก็ไม่มีนะครับหมายความว่าต้องจ่ายเงินถึงจะได้ดูให้ดูฟรีจริงๆไม่มีไปดูตามตารางก็คือว่าบางทีก็อาจจะออกทางไทยรัฐทีวีก็จะเขาจะมีให้ดูฟรี9เกมในรอบ32ทีมนะครับคือในรอบเนี่ยรอบขณะนี้ที่กำลังแข่งกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นรอบ32ทีมนะครับหลังจากที่รอบแรกผ่านไปแล้วที่1ที่2ของแต่ละสายแต่ละกรุ๊ปมาแล้วก็บวกกับที่3ดีที่สุดอีกจำนวน1ใช่ไหม12ก็อีก6ทีมรวมแล้วตอนนี้เหลือ32ทีมนะใครจะแพ้ใครชนะท่านผู้ฟังตามเอาถ้ามีตังก็จ่ายเงินโมโนแม็กเข้าไปดูเอาแล้วกันนะครับผมเพียงแต่ว่าตามดูบางประเด็นที่มันรู้สึกว่ามันโหดนะที่เมื่อวานเนี้ยเกาหลีเวลาเขาแพ้เนี่ยอันนี้ก็ดูจากข่าวผมไม่ได้ดูการแข่งขันจะดูไฮไลท์นะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปดูก็เกาหลีไปแพ้แอฟริกาใต้0-1ตกรอบไปเลยนะครับไม่ได้เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนอีกทีมที่ผมเชียร์มาตลอดเวลาก็คืออิหร่านเมื่อไหร่จะได้เตะกับอเมริกาสักทีก็ไม่รู้แต่ตกลงไม่ได้เตะนะครับอิหร่านแพ้อียิปต์ไปในกลุ่มจีแล้วก็ตกรอบไปเหมือนกับเกาหลีนะครับอันนี้เวลาเราดูการเมืองเรื่องฟุตบอลเนี่ยเราก็จะดูชาติเอเชียใครไปได้ดีบ้างมันก็มีเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยจีนก็ยังไม่ได้นะไม่ได้ไปไทยแลนด์ก็พยายามพัฒนาตัวเองแต่ประเทศไทยมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นคนตัวเล็กผมไม่ได้คิดว่านักฟุตบอลไทยไม่เก่งนะแต่ตัวเล็กร่างกายมันไม่ใหญ่กำยำเหมือนอย่างกับพวกฝรั่งหรือแอฟริกาเขาโอกาสที่เราจะไปถึงรอบไกลๆลำบากนะครับพระราชินีสิริกิติ์เคยมีพระราชโอบายไว้ครั้งหนึ่งนานไปแล้วสมัย 2529-30 นะครับในยุคที่รณรงค์เรื่องการดื่มนมแล้วก็รัฐมนตรีดร.กมลทองธรรมชาติรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรณรงค์วันนี้คุณดื่มนมหรือยังนะครับก็คืออยากจะให้พระราชินีก็อยากให้คนไทยเนี่ยปรับปรุงสรีระร่างกายด้วยอาหารด้วยการออกกำลังกายนะทำยังไงให้ร่างกายมันแข็งแรงมากขึ้นจะได้เล่นกีฬาเก่งอะไรประมาณนั้นนะครับนอกเหนือจากอันนี้พระองค์ก็ไม่ได้แนะนะครับว่าถ้าเกิดพวกเราไปมีลูกครึ่งเช่นเราไปได้แฟนเป็นฝรั่งเนี่ยครับหรือคนต่างชาติที่ตัวใหญ่ๆเราก็จะได้ลูกหลานที่ตัวใหญ่ขึ้นก็จะทำให้ฟุตบอลเราเก่งในระดับที่จะไปถึงญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีได้นะครับเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นก็ชนะไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ตกรอบ32นะครับแพ้บราซิลไป2-1นะครับแล้วแคนาดานี่เข้ารอบไปแล้วนะครับเข้ารอบหลังจากเข้าไปสู่รอบน็อกเอาท์รอบถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ญี่ปุ่นน่ะแม้ว่าจะตกรอบแต่ก็ได้เล่นในรอบ32ทีมมันรัฐบาลญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็ดีใจภูมิใจนี่เรามองฟุตบอลในแง่การเมืองนะครับก็ดีใจแล้วที่เข้าไปแล้วสามารถเข้ามาเล่นรอบ32ทีมได้นะครับแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเกิดวิกฤตทางการเมืองเพราะว่าท่านประธานาธิบดีเกาหลีพอเห็นว่าเกาหลีไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นอันนี้ผมอนุมานเอาเองนะครับคือเกาหลีนะไม่ได้เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายนะครับคือตกรอบตั้งแต่แบ่งกลุ่มคือไม่ใช่ทีมที่3ที่ดีที่สุดนะที่จะเข้าไปรวมกันเป็น32ทีมเพราะฉะนั้นมันก็เกาหลีก็เลยพูดง่ายคือสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นเขายังเข้าไปในรอบ32ทีมแม้ว่าจะไปแพ้บราซิลคนญี่ปุ่น

เท่าที่ดูอารมณ์ความรู้สึกคอมเมนต์อะไรต่างๆในเว็บนะครับเขาก็แฮปปี้พอใจต้องมาถึงเกาหลีมันแพ้ญี่ปุ่นในแง่ที่ว่าเกาหลีตกรอบตั้งแต่ต้นไปเลยหลังจากที่แพ้แอฟริกาใต้0-1ก็ตกรอบก็ไม่ได้ไปเหมือนญี่ปุ่นที่ไปเล่นอีกครั้งหนึ่งคือรอบ32ทีมปัญหาทางการเมืองของเราก็คืออย่างนี้ครับก็คือว่าท่านประธานาธิบดีอันนี้กลายเป็นการเมืองท่านประธานาธิบดีลีแจมิงก็ให้สัมภาษณ์อย่างรุนแรงตำหนิผู้ฝึกสอนหรือโค้ชฮองมิงโบโค้ชฮองมิงโบก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วเป็นน้ำใจนักกีฬาก็ท่านก็ลาออกตั้งแต่แรกเมื่อทีมตกรอบก็ลาออกอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนที่รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่นะครับคือโค้ชปกติเขาจะทำอย่างนั้นนะครับแพ้แบบผิดครับผิดหวังของประชาชนเหมือนนักการเมืองครับทำตัวผิดพลาดล้มเหลวปกติมันแบบวิกฤตมากเช่นผิดวินัยร้ายแรงจริยธรรมร้ายแรงเหมือนอย่างคุณแพทองธารเนี่ยปกติก็ต้องลาออกแต่แกก็ไม่ออกคือเราไม่มีน้ำใจนักกีฬาหรือว่าไม่มีวัฒนธรรมลาออกโค้ชมิงโบแกลาออกหลังจากที่เล่นไป3นัดนะครับนัดแรกชนะเช็กรีพับลิก 2-1 แล้วก็ไปแพ้เม็กซิโก 0-1 แล้วก็นัดที่3ก็ไปแพ้แอฟริกาใต้ 0-1 พอแพ้ปุ๊บแกก็ลาออกคนเกาหลีก็ไม่พอใจไม่สบายใจโวกเวกโวยวายอันนี้อารมณ์แฟนฟุตบอลนะคงจะเข้าใจดีนะครับนะแต่ผมจะมองในเชิงการเมืองหรือว่าอะไรที่มันไม่ใช่ฟุตบอลแท้ๆนะครับเพราะฟุตบอลเดี๋ยวมันเล่นใหม่ได้นะครับปีหน้าเอาใหม่หรือว่า4ปีหน้าเอาใหม่ก็ได้แต่ว่ากรณีประธานาธิบดีลีแจมิงแทรกแซงด้วยการให้สัมภาษณ์ที่รุนแรงเหมือนไม่ไว้หน้านะครับผมยกตัวอย่างบางคำจากสำนักข่าว AP ที่ท่านให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกว่า as a อันนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับก็คือแปลเป็นไทยเลยแล้วกันในฐานะที่เป็นอดีตประธานกิตติมศักดิ์ของสโมสรฟุตบอลอาชีพเรียกว่า Honorary Professional Football Club Chairman และในฐานะที่หัวใจของข้าพเจ้าอันนี้ประธานอดีตพูดนะครับแกเคยเป็นประธานกิตติมศักดิ์ก็เอามาคุยกับประธานกิตติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลอาชีพที่จริงมันไม่ใช่ประธานจริงแกก็บอกในฐานะที่ผมเป็นประธานสโมสรฟุตบอลอาชีพแบบกิตติมศักดิ์ในฐานะที่หัวใจของกับผมซึ่งก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นสมาชิกของทีมRed Devils ทีมชาติเกาหลี I feel not just surprised ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ว่าแตกประหลาดใจแต่ว่ามีรู้สึก bewilderment นะ deep bewilderment มีความรู้สึกทึ่งไม่รู้จะแปลไงแปลกประหลาดอัศจรรย์ใจแล้วกันครับ bewilderment นะรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างเหลือเกินนะในผลการแข่งขันที่ไม่เคยคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ก็คือตกรอบนะตกรอบแรกชนะตั้ง1ครั้งนะครับแพ้2โอ้แพ้เม็กซิโกยากนะที่จะชนะแอฟริกาใต้ไม่แน่แต่โอเคก็แพ้นะครับว่าถ้าเป็นคนเกาหลีก็บอกแพ้เม็กซิโกให้อภัยแพ้แอฟริกาใต้ไม่ให้อภัยผมเดาเอานะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่แฟนฟุตบอลตัวยงแต่ว่าเดาๆว่าทิศทางมันน่าจะเป็นอย่างนั้นประธานดีก็เลยโกรธยังไงครับโกรธอย่างที่พูดเนี่ยครับบอกว่ามันน่าอัศจรรย์ใจที่มันเป็นอย่างนี้นะครับอีกครั้งหนึ่ง once again อีกครั้งหนึ่ง it has been proven มันเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าการติดตามการตัดสินใจในทุกๆสิ่งอย่างด้วยตัวเองของโค้ชแกก็ว่าโค้ชทำอะไรก็ตัดสินใจมีอำนาจตัดสินใจเองทั้งหมดตามใจตัวเองหมดทั้งหมด that personal decision determine everything มันจะไปเป็นอย่างนี้ก็เหรอนะครับ if loyalty and factionalism are value over competenceโอ้อันนี้มันแรงนะครับถ้าความจงรักภักดีต่อโค้ชนะผมตีความไม่อย่างนั้นนะครับแล้วการแตกแยกกันภายในมันมีคุณค่าสำคัญมากกว่าประสิทธิภาพความสามารถของความสามารถและความไร้ความสามารถของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้ามาเป็นผู้นำผลมันก็คือเป็นผลที่คาดการได้

0: เหมือนกับเปลวไฟอันนี้เราจะแปลยังไงต้องถามคนที่รู้ภาษาเกาหลีนะครับโอเคภาษาอังกฤษอยู่บนจอยเงี้ยผมก็ copy มาจาก AP ผมนั่งอ่านอยู่เมื่อคืนว่าเอ๊ะแกว่ายังไงพูดง่ายก็คือว่าผมเดาอย่างนี้นะครับขออนุญาตเดาก็คือว่าโค้ชมีอำนาจเด็ดขาดมีอำนาจเด็ดขาดทำอะไรได้ตามใจชอบทำให้เกิดความแตกแยกในทีมแล้วก็ความเห็นโค้ชมันสำคัญที่สุดนะครับเหนือกว่าคือการแตกแยกในทีมความเห็นไม่เห็นด้วยกับโค้ชความต้องภักดีต่อโค้ชนะจงรักภักดีต่อโค้ชมันเหนือกว่า competence and incapable person มันเหนือกว่าความมีประสิทธิภาพของนักกีฬาแล้วมันเหนือกว่าคนที่ได้รับแต่งตั้งเข้ามาแล้วไม่มีความสามารถในฐานะเป็นผู้นำแปลว่าโค้ชฮองมิงโบเนี่ยเป็นคนไร้ความสามารถที่จะมาเป็นผู้นำแต่ก็ไม่รู้ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาแล้วใครพักดีแก่ก็ให้เล่นอะไรประมาณนั้นอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมกับโค้ชนะครับนั่นผมขอประท้วงท่านประธานาธิบดีเกาหลีใต้ด้วยว่าเอ้ยแพ้ก็แพ้นะประเทศอยู่เนี่ยก็เก่งโอ้โหเก่งกว่าไทยอยู่เสมอนะครับเล่นทีไรเราก็ไม่ไหวกับเขาทุกทีพวกเรายังมีความสุขพอรับได้กับทีมชาติไทยเป็นระยะนะครับแล้วตอนนี้คุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำมาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแกก็ทุ่มเทเสียสละเวลาเงินทองแล้วทีมไทยก็ยังมาลอกมาแลกอยู่เช่นเดิมนะครับแกก็เปลี่ยนโค้ชโอเคครับสรุปก็คือว่าผมเลิกพูดดีกว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังเนี่ยจะรู้ว่าผมก็ไม่มีความลึกซึ้งอะไรในเทคนิคการเล่นฟุตบอลหรือทีมเกาหลีนะครับแต่รู้ว่าปัญหาการเมืองของเกาหลีเนี่ยมันทำให้ฟุตบอลเละเทะอย่างเงี้ยคือว่าประธานที่ชอบแทรกแซงเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีไทยก็อย่าไปแทรกแซงพี่แป้งเขานะครับปล่อยเขาทำงานไปนะครับจะตัดสินยังไงส่วนโค้ชเนี่ยเป็นแพ้รับบาปเสมอนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโค้ชประเทศไหนสรุปก็คือว่าเกาหลีใต้มีปัญหาการเมืองที่ผ่านมานะฮะเอาละครับขณะนี้คุยไปคุยมาก็ครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับนี่คือเวลาโลกยามเช้านะครับ5:30 น.ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับรายการนี้เสนอเป็นประจำ5:00 ถึง 6:00 จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์พักเพื่อค้นหาความจริงของชีวิตสัก2 วันแล้วก็กลับมาคุยกันต่อวันนี้เป็นวันอังคารนะครับขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 90.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2 นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2 ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
10: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับทางอสมท. MCOT Thinking Radio คลื่นแห่งความคิดโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลตอนนี้ 5:35 นาทีนะครับท่านพอ 96.5 วานให้เราย้ำอีกทิศเหลืออีก 2-3 ที่นั่งนะครับถ้าท่านจะไปเที่ยวภูฐานกับผมไปด้วยกันแบบสดๆเลยนะครับเพราะผมเองก็ไม่เคยไปภูฐานนะครับได้แต่อ่านได้แต่ติดตามข่าวสารแล้วเขาก็ชวนไปเอ้างั้นเราก็ไปนะครับแล้วถ้าได้ผู้ฟังไปด้วย17คนจะมีรถ2ตู้รถตู้ไปด้วยกันแล้วผมก็จะกระโดดขึ้นรถคันนี้ไปคันโน้นไปรับขนมจากแต่ละท่านหรือว่าที่จริงเขาให้ผมไปชวนคุยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เกือบเต็มแล้วนะครับเราจะไปวันที่15-19 ตุลาคม 2569เพียงแต่ว่าที่จริงมันเต็มแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟัง 2-3 ท่านมั้งเห็นท่านผอบอกมาว่าคุณพัชรพรชมกลิ่นผอ 96.5 ว่ามันมีจุดที่ต้องเดินขึ้นในที่สูงอากาศบางอะไรประมาณนั้นท่านที่คิดว่าถ้าจะไม่ไหวก็เลยถอนตัวไป 2-3 คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเหลือ 2-3 ที่นั่งนะครับเพราะท่านผู้ฟังที่ต้องการจะไปคุยกันสักอาทิตย์หนึ่ง15 16 17 18 19 5วันนะครับก็เชิญติดต่อทาง LINE นะครับ LINE @thinkingradio รับทั้งหมด17คนนะครับถ้าผมก็จะไปคุณพัชรพรพอ 96.5 ก็ไปแล้วก็ไปกินหาอะไรกินกันผมได้ไปภูฐานหรือไปทางเอเชียใต้นะผมไปในปานอาทิตย์หนึ่งไปกับครอบครัวนะครับแล้วก็สมัยเรียนหนังสือจะไปไม่ได้เที่ยวมากอยู่อินเดียนะครับเพียงเพราะว่าเราเป็นนักเรียนมีสตังค์น้อยก็เลยไม่ได้ไปภูฐานกลับมาก็จะสอนเรื่องภูฐานสอนเรื่องอินเดียครับแล้วก็ทำงานอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็โอเคผมก็ตามดูนะครับเพราะเราคงจะมีเรื่องคุยกันเยอะผมเห็นภูฐานแล้วมันเหมือนกับนวนิยายที่อ่านแล้ว 3-4 รอบแล้วนะครับของเจมส์ฮิลตันเนี่ยนะLost Horizon ผมก็ว่าภูฐานเนี่ยแหละคือShangri-Laในนวนิยายเรื่อง Lost Horizon แต่จีนเนี่ยเขาฉลาดจีนเขาเหมาเลยเกทับบอกว่าแชงกรีล่าอยู่ในเมืองจีนอยู่แถวๆทิเบตซึ่งมันไม่ใช่นะครับ ชงกีล่าเป็นดินแดนในจินตนาการของนักเขียนนวนิยายคือเจมส์ฮิลตันเพราะฉะนั้นโอเคค้นดูประวัติของการเขียน Lost Horizon ท่านผู้ฟังเคยอ่านบ้างเปล่าก็แล้วแต่นะอาจจะเคยดูหนังก็ได้นะมันจะมีหนังเก่าขาวดำแล้วก็หนังหลังสุดยุค70มั้งประมาณฉายที่สยามผมก็ไปดูอันนั้นเป็นหนังเพลงนะครับ Lost Horizon โอลิเวียฮัสซี่เป็นนางเอกสวยเชียวนะพอพ้นจากชังกีล่ามาเลยออกมาแป๊บแก่เลยอายุแก200ปีคือหนังสือเรื่อง Lost Horizon เนี่ยครับผมไม่ได้เตรียมปกขึ้นจอเคยเล่าไปแล้วนะครับผมกะว่าจะเขียนสรุปเรื่อง Lost Horizon แล้วไปแจกอันนี้เป็นคำสัญญานะครับก็บอกพออ้อไปไม่อยากสัญญาเดี๋ยวเกิดเขียนไม่จบนะครับผมเคยเขียนวิจารณ์หนังสือไว้อยู่แต่ว่าจะขยายความคือจะถกเถียงอย่างนี้ว่าแชงกรีล่าหรือหุบเขาแชงกรีเนี่ยมันเป็นจินตนาการของนักเขียนนวนิยายเจมส์ฮิลสันว่าเขาไปพบดินแดนลึกลับในหุบเขาไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนตามนวนิยายมันก็เดาว่าอยู่แถวๆเนี่ยเนปาลภูฏานสิขิมปากีสถานไม่ใช่สิขิมนะครับแถบๆหิมาลัยล่ะนะครับแต่ว่าประวัติการค้นคว้าว่าเขาจินตนาการจากภาพไหนเนี่ยเจมส์ฮิลตันเนี่ยสรุปได้ว่าเขาไปทิเบตมาอ่านดูเรื่องทิเบตก็เลยคิดว่าเอาประมาณนั้นจีนก็เลยเหมาว่าแชงกรีล่าอยู่ที่ทิเบตแชงกรีล่าไม่ได้อยู่ที่ไหนครับอยู่ในหัวใจของคนอ่านนวนิยายสำหรับผมภูฏานนี่แหละมันยิ่งกว่าทิเบตเพราะมันเล็กมันแคบภูเขานะครับแล้วมันสวยงามแล้วมันไปยากเขาไม่ให้เราไปเที่ยวง่ายๆนะครับอาจจะแพงนิดหน่อยนะครับไปยากไปแล้วไม่อยากกลับอันนี้ก็คือนวนิยายเรื่อง Lost Horizon ซึ่งผมจะนั่งเขียนสรุปอีกทีกว่าจะถึงเดือนตุลาคมเสร็จแน่เดี๋ยวจะไปแจกสัก5หน้า10หน้าไม่รู้จะกี่หน้านะครับอันนี้สัญญาสัญญาไว้เลยทั้งที่ยังไม่ได้เขียนนะครับแต่โน้ตไว้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเอาไว้เราจะคุยเรื่องจินตนาการความสุขของมนุษย์ที่สุขภาพดีอายุยืนยาวมันอยู่ที่ธรรมชาติแวดล้อมและกฎระเบียบของสังคมที่อยู่กันอย่างเป็นกันเองเราจะไม่พบในทิเบตไม่ได้ว่าเลยทิเบตนะครับเพราะว่าทิเบตเป็นดินแดนเป็นเมืองขึ้นหรือว่าดินแดนในปกครองของจีนอย่าเรียกว่าปกครองตนเองก็แล้วแต่นะครับก็เป็นของจีนแต่เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งความงดงามของธรรมชาติมันอยู่ที่ภูฏานครับเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับจินตนาการความรู้สึกนึกคิดของประชาชนและผู้นำและกษัตริย์พระราชินีภูฏานผมจึงยืนยันว่าในทัศนะของผมแม้ว่าจะไม่เคยไปภูฏานเลยแม้แต่ก้าวเดียวนะครับแต่ก็อ่านและฟังและตามดูเนี่ยอ่านนิยายนะใช่แน่นะนี่ใช่แน่หมายความว่าสำหรับผมคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้น Lost Horizon หรือ Shangri-La เนี่ยในนวนิยายนั้นนะผมยกให้เป็นภูฏานผมก็อยากจะไปดูว่ามันไปแล้วจิตใจสงบอายุยืนขึ้นรับรองอายุผมก็จะยืนขึ้นอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะมีความสุขแบบลืมโลกไปเลยโอเคนี่แบบเหมือนเชียร์ท่านผู้ฟังให้มาเติมให้เต็ม 3-4 ท่านนะครับแต่ว่าจริงๆคิดว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะไปดูให้มันรู้กันไปเลยแล้วแต่ที่สำคัญคือจะไปหาอะไรกินที่อินเดียอยู่อินเดียมา5ปีคิดถึงอาหารอินเดียแล้วอาหารเนปาลอาหารภูฏานเนี่ยใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนเป๊ะนะครับเอาละครับก็ขอเชิญท่านผู้ฟังที่ว่างๆลองติดต่อไปนะครับ LINE @thinkingradio จะได้ไปพบดินแดนแห่งจินตนาการที่งดงามตอนนี้เข้าเรื่องที่คอยอยู่นะครับผมคอยรายงานดัชนีประชาธิปไตยปี2025ทั้งปีนี้2026ใช่ไหมเพราะปีที่แล้วเนี่ยงานวิจัยของหน่วยวิจัยของนิตยสาร Economist หรือสำนักพิมพ์หรือสำนักข่าว Economist เรียกว่า Economist Intelligence Unit เป็นองค์กรวิจัยสถาบันวิจัยของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะครับซึ่งจะมีรายงานว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยโลกออกมาทุกปีก็ออกมาแล้วนะครับเมื่อวานนั่งอ่านดูแต่ว่ามันอย่างนี้ครับเงื่อนไขที่ท่านผู้ฟังจะเข้าไปดาวน์โหลดนะครับถ้าท่านเซิร์ชคำว่า Democracy Index 2026เหมือนผมทำนะครับเขาก็จะให้ท่านกรอกข้อความต่างๆแล้วก็ดาวน์โหลดฟรีมาอ่านซึ่งปีนี้การอ่านฟรีมันไม่ละเอียดเหมือนปีก่อนๆหมายความว่ามันจะมี บัญชีรายชื่อประเทศต่างๆร้อยกว่าประเทศในโลกนี้ที่ใครอยู่อันดับไหน1 2 3แล้วมันจะมีดัชนีแยกไป5ดัชนีว่าความเป็นประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายการมีส่วนร่วมของพลเมืองนะสถาบันทางการเมืองอะไรพวกนี้มันมีอยู่5ดัชนีแล้วเขาก็จะเรียงลำดับว่าประเทศต่างๆอยู่ที่ไหนลำดับยังไงแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กลางๆนะครับแต่ว่าไอ้ดัชนีละเอียดอย่างเงี้ยปีนี้เราต้องซื้อนะครับเนื่องจากผมไม่ซื้อเป็นสมาชิกอย่างเดียวไม่ได้นะครับคือรัฐบาลไทยหรือนักวิจัยบริษัทห้างร้านไปซื้อมันจะหลายตั้งอยู่นะครับผมก็จะขอสรุปจากเอกสารดาวน์โหลดที่พอเป็นประโยชน์ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับสรุปอย่างนี้ครับว่ารายงานประชาธิปไตยโลกปีล่าสุดจากกระบวนการวิจัยของหนังสือพิมพ์The Economist ซึ่งมีหน่วยงานวิจัยเรียกว่า EIU หรือ Economist Intelligence Unit เนี่ยออกมาทุกปีข้อสรุปสำหรับปีล่าสุดก็คือปีที่แล้วที่ผ่านมาพบว่าประชาธิปไตยโลกเริ่มเสถียรอันนี้เป็นสรุปว่าโลกทั้งโลกเริ่มเสถียรก็คือ democracy stabilizes after 8 years of decline หลังจาก8ปีของการถลายลงต่ำผมจะชอบแปลว่าอย่างนั้นของการตกต่ำประชาธิปไตยโลกเริ่มเสถียรหลังจากที่ถดถอยมา8ปีแล้วเข้าไปอ่านอยู่ 2-3 ย่อหน้านะครับเกี่ยวกับประเทศไทยก็ยังดีมีประเทศไทยให้อ่านโดยไม่ต้องเสียตังค์นะครับว่าประเทศไทยดีขึ้นพัฒนาจากการปกครองแบบไฮบริดรีจิมเป็นฟลอร์เดโมคราซีผมสรุปเหมือนทุกๆปีที่พูดเรื่องนี้เพราะจะคอยเอกสารนะครับแต่ว่าปีนี้เอกสารเขาจะย่อสั้นหน่อยที่เราไม่เสียตังค์ก็คือเขาจะแบ่งประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยเต็มที่เป็นฟูลเดโมคราซีแล้วก็จะมาเป็นฟูลแล้วก็มาเป็นฟลอร์เดโมคราซีฟลอร์เดโมคราซีคือประชาธิปไตยที่มีตำหนิฟูลก็ประชาธิปไตยเต็มบริบูรณ์แบบที่อาจารย์ปรีดีพนมยงเขียนไว้ว่าอยากจะให้ประเทศไทยเป็นเมื่อ2475นะครับแต่เราไม่เคยฟูลของไทยอาจารย์ปรีดีพนมยงเรียกว่าสมบูรณ์นะครับก็ฝรั่งเรียกว่าฟูลนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็เคยเป็นฟลอร์ไม่เคยเป็นฟูลนะครับเป็นฟลอร์เดโมคราซีมีตำหนิมาแล้วก็พอมาถึงปีที่แล้วหมายความรายงานล่าสุดเนี่ยเขาก็มีข้อความชื่นชมประเทศไทยอยู่ว่าประเทศไทยก็ดีขึ้นนะครับผมเข้าไปอ่านส่วนที่เป็นของไทยนิดนึงที่เขาสรุปให้อ่านนะครับแต่ถ้ารายละเอียดทั้งหมดถ้านายกหรือรัฐบาลหรือบริษัทห้างร้านในเมืองไทยต้องจ่ายเงินอาจจะเป็นหมื่นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปอ่านงานวิจัยเป็นปึกใหญ่ว่าควรลงทุนเมืองไทยหรือไม่ยังไงนะครับแต่ว่าเอาย่อๆที่พอค้นเอามาอ่านไม่เสียตังค์คือว่าการจัดลำดับของประเทศไทยก็ดีขึ้นนะหลังจากที่คือเลื่อนลำดับมากขึ้นแต่ผมบอกไม่ได้ลำดับที่เท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่บอกเสียตังค์นะต้องกดเข้าไปอีกทีนะครับปีนี้เขาบังเอิญเขาไม่มีลิสต์นี้ให้ฟังแต่ผมก็เดาอยู่แถวๆกลางๆดีขึ้นก็อยู่แถวๆ50กว่านะครับประมาณนั้นอันนี้เดาเอานะครับจากประสบการณ์การอ่านทุกๆปีEconomist รายงานบอกว่าลำดับของการเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยของประเทศไทยดีขึ้นคือจากเดิมเนี่ยมันเป็นไฮบริดรีจิมตอนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจนะประเทศไทยเสียหายอันนี้จริงครับประเทศไทยเสียหายจากการที่ถูกยึดอำนาจแล้วหลังจากนั้นสถานการณ์ก็ดีขึ้นเมื่อมีการเลือกตั้งมีความเปลี่ยนแปลงนะประเทศไทยก็เลยได้ปรับอันดับขึ้นมาเป็นฟลอร์ไงจากไฮบริดไฮบริดเนี่ยมันลูกผีลูกคนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าประเทศไทยโดยภาพรวมก็คือว่าหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วนะมันถึงไม่ถึงยุคคุณอนุทินปัจจุบันนะครับคุณอนุทินปัจจุบันนี่เป็นตัวเลขต้องไปคอยปีหน้านะครับก็สรุปว่าประเทศไทยดีขึ้นเขายกตัวอย่างว่าพรรคฝ่ายค้านคือพรรคประชาชนพรรคประชาชนของคนอะไรที่ร้องไห้เมื่อวานผมดูคลิปเนี่ยแกพูดถึงพลเอกประยุทธ์แบบรุนแรงแล้วแกก็ร้องไห้คุณไอซ์นะครับไอรัชนกสีนอกเนี่ยแกก็ร้องไห้แล้วก็แกก็ว่าพลเอกประยุทธ์อย่างรุนแรงแต่ก็ยังเลี่ยงๆไม่พูดตำแหน่งองคมนตรีคือแกยังแรงอยู่นะครับเป็นคนสวยที่นี่ผมเมื่อกี้ผมก็จะอยากร้องเพลงใบหน้างามๆไม่น่าใจดำเลยแก้วตาดำน้ำยอมผ้าคือเวลาวิจารณ์กันก็แบบเอาแบ นุ่มๆหน่อยไม่ได้เหรอนะทำไมต้องร้องไห้แล้วก็ว่าเขาแรงด้วยนะครับแต่ถ้าว่าแบบวิชาการนะครับทางEconomist เขาจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจก็ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนจาก Floor Democracy ไปเป็นไฮบริดนะไฮบริดก็คือลูกผสมไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นการปกครองแบบผสมอำนาจนิยมนักวิจัยก็จะสุภาพมากกว่านักการเมืองคนสวยของเรานะครับขออภัยคุณหนูรัชนกศรีนอกด้วยร้องไห้ก็แล้วแต่อยากร้องก็ร้องแต่ว่าจะต่อว่าอะไรที่มันทำให้คนโกรธใช้ภาษาที่งดงามแล้วมันแรงกว่าก็ยังได้นะครับไม่เชื่อไปปรึกษาท่านนายกชวนหลีกภัยก็ได้มีวิธีต่อว่าที่รุนแรงแต่งดงามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการศึกษาหรือวัฒนธรรมส่วนตัวของนักการเมืองซึ่งคะแนนเราจะตกมากนะครับถ้าไปดูงานวิจัยของ Economist เนี่ยที่เขาเรียก political culture เนี่ยวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนะมันคะแนนต่ำไอ้ที่ผมวิจารณ์คุณรัชนกศรีนอกเนี่ยคือเป็นวัฒนธรรมของนักการเมืองวัฒนธรรมของนักการเมืองไทยในยุคหลังมันต่ำนะไม่พูดเฉพาะเจาะจงว่าใครนะครับเพราะว่ามันอาศัยอำนาจอิทธิพลของท้องถิ่นแล้วก็ครอบครัวใหญ่ๆที่มั่งคั่งมีอำนาจในจังหวัดต่างๆเรียกว่าออลิการคีมันเราจึงไม่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนะแล้วอยากจะร้องไห้ก็ร้องไห้คือถ้าเป็นผมจะมีวัฒนธรรมเข้มแข็งในการเลือกตั้งถ้านักการเมืองมานั่งร้องไห้มีหลายคนที่ร้องไห้ผมจะไม่เลือกนะครับคุณไม่ต้องมาร้องไห้คุณทำงานให้ประเทศไทยนะแพ้ชนะมันเป็นประชาธิปไตยเดี๋ยวคุณก็เลิกเป็นผู้นำเดี๋ยวก็เลิกกลับไปสู่ชีวิตปกติเพราะฉะนั้นพอมาร้องไห้แล้วผมก็จะไม่เลือกครับผู้นำที่ร้องไห้นะครับนะแต่ถ้าคนรักของเราร้องไห้โอเคได้โอเคแล้วทางเอคอนอเมสก็วิจารณ์วิเคราะห์ต่อไปนะครับว่าพรรคประชาชนของคุณรัชนกเสนอกเนี่ยอันนี้ผมเติมให้นะครับเขาทำดีเป็นการต่อต้านทำให้ระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยขยับขึ้นมาได้คะแนนสูงขึ้นตามงานวิจัยนี้แล้วก็ดูตัวที่ผมข้อความที่คัดมานะครับจากเอกสารวิจัยของเอคอนอเมสคือว่า Thailand ranking also improved as the opposition People's Party secure constitutional reform commitment from the Anutin government ก็คือพรรคประชาชนสามารถผูกมัดให้คุณรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยปฏิรูปการเมืองปฏิรูปรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่ามันซับซ้อนมากกว่าที่ชาวโลกจะเข้าใจ 2-3 ประโยคอย่างนี้เพราะว่าพรรคประชาชนบังคับให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วก็สนับสนุนพรรคคุณอนุทินให้เป็นรัฐบาลเนี่ยโดยเงื่อนไขที่ว่าจะต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตอนนี้คุณอนุทินก็ยังไม่ได้ร่างนะครับยังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นข้อเสนอว่ารูปแบบการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จะเป็นยังไงจากพรรคต่างๆรวมทั้งร่างของพรรคภูมิใจไทยด้วยเพราะฉะนั้นเครดิตให้กับพรรคประชาชนถูกต้องแล้วนะครับนอกจากนั้นก็วิจารณ์ต่อไปว่าประโยชน์ที่ได้จากการที่จะมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคตข้างหน้านี้นะแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเมื่อสิงหาคมที่แล้วก็จะได้ทำให้รัฐนายกคนก่อนต้องพ้นจากตำแหน่งไปนะครับซึ่งถือเป็นการพ้นจากตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลไป6รัฐบาลตั้งแต่ปี2008อันนี้จะเป็นข้อความคร่าวๆที่ออกมาจากคำวิจารณ์ที่จะไม่คร่าวก็ทั้งหมดที่เขียนครับเพียงแต่ว่าเขาเขียนถึงประเทศไทยอยู่นิดหนึ่งด้วยความที่ว่าคะแนนไทยได้ดีขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นก็มันจะมี2จุดนะครับที่พูดถึงประเทศไทยในดัชนีประชาธิปไตยของThe Economistฉบับนี้นะครับถ้าไปดูในหน้าที่อยู่ข้างหน้าผมก็เรียกหน้า19นะครับหน้า19เนี่ยจะมีอยู่2ย่อหน้ายาวกว่าที่ขึ้นบนจอนะครับคือมันจอก็จะมีจุดหนึ่งนะครับหน้า19นี่เขียนบอกว่าเรื่องราวของประเทศไทยนี่เป็นเรื่องที่มีผลที่จะทำให้เข้าใจว่าการสร้างสถาบันประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นมันจะมีโอกาสที่จะยั่งยืนหลังจากที่ประเทศไทยเริ่มต้นเป็น Floor Democracy ในปี2008ประชาธิปไตยที่มีตำหนิแล้วอันนี้ที่ผมสรุปเติมให้เมื่อกี้แล้วนะครับว่าทหารก็มายึดอำนาจเราก็เลยกลายเป็นไฮบริดนะแล้วมีการเลือกตั้งที่ล้มเหลวปี2014 5ปีหลังจากการเมืองที่ผันผวนในปี2019มีการเลือกตั้งนะ2019หลังจากนั้นก็มีการชุมนุมประท้วงเป็นระยะประปรายไปมา2020 2021ประเทศไทย เรื่องเหตุด้วยเหตุที่ว่าพื้นฐานทางประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นได้พัฒนาขึ้นมาในปี2008ถึง2014นะแล้วก็กลับเข้ามาสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบบกพร่องพูดง่ายคือประชาธิปไตยแบบบกพร่องเนี่ยเป็นความสำเร็จของประเทศไทยในมุมมองของนักวิจัยฝรั่งเขานะครับคือ Economist เพราะว่าเราเคยเป็นประชาธิปไตยบกพร่องแล้วกลายเป็นไฮบริดเป็นลูกผสมคือมีการยึดอำนาจกลับมาเป็นฟลอร์แปลว่าประเทศไทยดีขึ้นนะ The remainder of the report รายงานที่เหลือของรายงานของ Economist ว่าด้วยเรื่องประเทศไทยนี้ก็เจาะลงลึกไปถึงเรื่องภูมิภาคต่างๆความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำคัญในประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามอ่านถ้าจะตามอ่านต้องเสียตังค์ที่ผมอ่านให้ฟังนี้ไม่เสียตังค์นะครับงั้นผมเสียตังค์เป็นหมื่นผมก็ไม่เอานะครับเอาพอให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกว่าเฮ้ยพวกเราดีขึ้นนะแล้วเครดิตเขาไปอยู่ที่พรรคประชาชนใช่นะครับนะที่ว่าทำให้คุณอนุทินยอมรับเงื่อนไขว่าจะต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ส่วนร่างรัฐธรรมนูญใหม่อย่างไรอันนี้เรื่องใหญ่กว่าที่จะยกเครดิตให้กับใครในตอนนี้แต่ก็ถือว่าฝรั่งวิจัยประเทศไทยพอไหวนะครับโอเคที่จริงผมก็เตรียมนี่ผมเตรียมข้อมูลโทษทีนะครับผมก็ลืมไปที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยอยู่สองแผ่นนี้นะครับเท่าที่ Economist เขียนถึงประเทศไทย1นะ Thailand ranking also improve อันนี้พูดไปแล้วเรื่องพรรคประชาชนแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พูดถึงหน้า19ก็คือตรงนี้อันนี้ผม copy ให้หมดแล้วผมก็ลืมไปว่าอยู่บนจอนะครับ Thailand sorry is particularly relevant คือเรื่องราวของประเทศไทยเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะเป็นเหตุผลที่จะอธิบายถึงการสร้างสถาบันประชาธิปไตยที่ยั่งยืนพูดง่ายคือการพัฒนาของประเทศไทยกลายเป็นข้อดีที่โลกควรจะเอามาเป็นแบบอย่างโลกที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าเคยเป็นประเทศที่แบบเป็นประชาธิปไตยแบบมีตำหนิแล้วก็ตกต่ำมาเป็นแบบเป็นอำนาจนิยมปนประชาธิปไตยเป็นไฮบริดนะแล้วก็กลับมาเป็นมีตำหนิเพราะฉะนั้นเรากลับมาสู่ที่เดิมถือว่าสุดยอดประเทศไทยนะที่แย่เหมือนเดิมเราก็กลับมาแย่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนเราแย่แล้วเราแย่กว่าแล้วกลับมาแย่เหมือนเดิมเข้าใจนะครับคือเราไม่เคยดีขึ้นทางประชาธิปไตยแต่เรากลับมาในจุดที่แย่พอควรมีตำหนิอันนี้ก็เป็นข้อความที่ทั้งหมดที่ท่านไปหาอ่านก็ได้แค่นี้ที่เขาพูดถึงประเทศไทยแต่ถ้าในงานวิจัยจะละเอียดกว่านี้เพราะว่างานวิจัยนี้เขาขายใครที่ต้องการซื้อเขาก็จะให้เอาไปใช้รัฐบาลไทยก็ลงไปซื้อดูนะครับจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนประโยชน์ของมันก็คือว่าไม่ใช่ว่าจะทำให้เราล่าเริงยินดีเรื่องประชาธิปไตยอะไรเท่านั้นนะครับประโยชน์ก็คือว่านักลงทุนต่างชาติเขาจะอ่านงานวิจัยนี้เขาซื้อเป็นหมื่นๆบาทคิดเป็นเงินไทยนะครับแล้วก็มาพิจารณาดูว่าเป็นประเทศน่าลงทุนหรือไม่งั้นถ้ารัฐบาลไทยเสียตังค์ซื้อมาอ่านนะแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าเราจะแก้ตรงไหนเราจะได้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอันนั้นน่ะคือประเด็นประเด็นมันอยู่ที่เศรษฐกิจไม่ใช่การเมืองแต่การเมืองที่มั่นคงและยั่งยืนเป็นประชาธิปไตยทำให้การลงทุนดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสูตรปกติธรรมดานะครับแต่นี้ก็มาถึงข่าวที่เหลือนะครับอิหร่านเมื่อวานนี้บอกว่าอันนี้ข่าวจากอัลจาซีรานะครับเจ้าหน้าที่ของอิหร่านจะวันนี้จะไปที่กาตาร์นะแต่ไม่ได้มีแผนที่จะไปเจรจากับอเมริกาเท่าที่เราคุยมาคือว่าการเจรจาที่ผ่านมาปากีสถานเป็นกลางเนี่ยเขาไปเจรจากันที่เลกโลซานนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะแล้วตอนนี้พักจะเริ่มเจรจาใหม่ก็จะใช้ที่กาตาร์เป็นที่เจรจาปากีสถานก็จะเป็นคนกลางกาตาร์ก็จะเป็นเจ้าภาพกาตาร์ที่เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ระดับโลกแข่งกับ CNN กับอัลจาซีร่าเนี่ย อเมริกาก็บอกว่าจะไปเจรจาที่กาตาร์วันนี้เดินทางแต่เจ้าที่อิหร่านที่ไปกาตาร์บอกว่าเราไม่มีแผนจะคุยกับอเมริกาเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยครับอเมริกาบอกว่าวันนี้จะคุยอิหร่านบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะคุยแต่จะไปก็ไม่รู้นะครับอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกับรายการอาจารย์วีระอาจารย์วีระธีรพัฒน์ที่แกคุยทางอสมทกับฟังหูไว้หู two ears นะภาษาอังกฤษก็แปลว่า two ears นะครับโอเคนะครับนั่นก็คือเรื่องที่จะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้แต่ว่าให้ตามดูที่กาตาร์ก็แล้วกันนะครับนอกจากนั้นก็มีที่อเมริกาทีมอิหร่านที่เดินทางไปยังโดฮากาตาร์นะ ครับก็เป็นสัญญาณบวกนะครับว่าจะมีความพยายามจริงจังซีเรียสที่จะคุยกันจริงๆแม้ว่าต่างฝ่ายต่างบอกว่ามีหรือไม่มีประชุมขัดแย้งกันก็ตามแต่ไปทั้งคู่ไปที่เมืองโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์นะครับนอกนั้นอิสราเอลก็ไปโจมตีทางใต้ของซีเรียก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะครับก็ให้เขาทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันต่อไปนะครับเอาละครับก็หมดเวลาของรายการโลกยามเช้าแต่เพียงเท่านี้นะครับรายการโลกยามเช้าท่านผู้ฟังสามารถอีเมลมาคุยสื่อสารกันได้นะครับที่สมเกียรติ @thaivision.com นะฮะเป็นชื่ออีเมลของผมนะครับให้ความเห็นส่งอาหารการกินข้าวสารอาหารแห้งเหลือก็ได้นะครับตำหนิต่อว่าไม่ต้องด่าทอได้เสมอนะครับก็ขอเชิญที่สมเกียรติ @thaivision.comรายการโลกยามเช้าสำหรับวันนี้ก็ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
10: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
11: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
12: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
13: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
14: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
13: Mcot Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: 9.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
16: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
17: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
18: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
19: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับร่วมสนุก

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 น.โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: สวัสดีครับรุ่นสวัสดิ์ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ทางทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเช้าทันโลกวันนี้วันอังคารที่30 มิถุนายน พ.ศ. 2569นะครับอยู่กับผมธนัสสิรังคุลและคุณสันตมาสารวัตรนะครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ทีมจากเอเชียของเราแล้วก็เป็นขวัญใจของชาวไทยหลายท่านนะญี่ปุ่นก็ต้องจบเท่านี้นะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายก็พ่ายกับบราซิลแต่ว่าก็ถือว่าท้าทายมหาอำนาจลูกหนังได้อย่างสมภาคภูมินะครับถึงแม้จะแพ้ไป
5: ด้วยนะคุณธนัสวันนี
4: ้ได้ประตูนำขึ้นก่อนนะแต่ว่าก็เสียประตูที่ทำให้ต้องพ่ายแพ้ไปในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแม่ก็นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็จะไปลุ้นกันต่อและมีโอกาสสูงนะครับโดยคุณพลซามูไรบลูของเราก็จะนำมาเป็นเรื่องที่คุณสังกมาจะพาไปดูนะครับว่าผลงานของทีมแอฟริกากับเอเชียในฟุตบอลโลกนะครับทำไมถึงเหลื่อมล้ำกันอยู่อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังไปดูเรื่องของจีนนะครับหนุนกัมพูชาเพราะลงทุนมหาศาลหรือไม่นะกองทัพอรกันในรัฐยะไข่นะครับก็ลุกกลับรัฐบาลนี่บุกเข้าไปยังเขตอิรวดีด้วยนะครับถือว่าเป็นนัยยะสำคัญทีเดียวและมีบริษัทดังนะครับเรียกมนุษย์กลับเข้าทำงานแล้วก็คลื่นความร้อนตอนนี้เคลื่อนไปยุโรปตะวันออกแล้วหลายประเทศนะก็กังวลกันว่าจะทำให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นนะครับเพราะว่าแถบยุโรปตะวันออกก็เตรียมพร้อมกับความร้อนเนี่ยน้อยกว่าตะวันตกซะด้วยซ้ำตะวันตกยังเสียหายแล้วก็เกิดการสูญเสียมากมายทีเดียวส่วนบิ๊กสตอรี่ของเราวันนี้นะครับก็ผ่านเหตุการณ์ที่เวเนซุเอลามา5วันเต็มๆแล้วนะครับก็ไปดูสถานการณ์ที่นั่นซึ่งจะไปเจาะกันดูเรื่องของการเมืองนะฮะก็มีข่าวข้อกล่าวหาแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยใช้การกู้ภัยวิกฤตต่างๆที่รับมือขนาดนี้นำการเมืองเข้าไปเล่นด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันในบิ๊กสตอรี่นะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับคุณสังกมาในช่วงเวิร์คเบรกครับ
5: ค่ะช่วงนี้ประเทศไทยเราก็กำลังเรียกว่าไม่ประมาทนะคะสถานการณ์กัมพูชาโดยเฉพาะทางฝั่งภาคตะวันออกค่ะเพราะว่ามีรายงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยมีการนำรถถังเข้ามาประจำจุดต่างๆนะคะซึ่งก็มีรายงานอย่างที่เราทราบกันว่าทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากจีนเพราะฉะนั้นเรื่องของจีนสนับสนุนกัมพูชาเนี่ยไทยเราเนี่ยก็ได้มีการส่งสัญญาณบอกทางจีนไปเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวมาจับสัญญาณหน่อยว่าทำไมจีนเขาถึงต้องสนับสนุนกัมพูชาขนาดนี้ด้วยซึ่งรายงานที่เราติดตามกันมาเป็นระยะเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าจีนเนี่ยมีความจำเป็นทางภูมิรัฐ

0: ศาสตร์ที่จะต้องพูดง่ายๆว่าจะต้องง้อกัมพูชาในเรื่องฐานทัพเรือนั่นเองนะคะก็เลยทำให้มีรายงานมาตลอดนะคะอย่าง BBC เขาเคยรายงานชิ้นหนึ่งนะคะเมื่อช่วงปีที่แล้วค่ะคุณธนัทบอกว่ากรณีของฐานทัพเรียมเนี่ยมันเป็นจุดที่จีนเนี่ยเขาเคยมาร่วมฝึกทางทหารที่บอกว่าทิ้งอาวุธเอาไว้นะอ้างแถว่าอาวุธเก่านะที่ให้กัมพูชาเนี่ยนะคะซึ่งทาง BBC เขาก็เคยขึ้นไปทดสอบข่าวกรองระบบเรียลไทม์พื้นที่เนี่ยกว้างถึง480ไร่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็การที่ไปช่วยสร้างฐานทัพเรือใต้ต่างๆเนี่ยมันก็หมายถึงอะไรเพราะว่าต้องการจุดภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองที่ต้องการจะได้เปรียบสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็มาดูเชื่อมต่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือสำนักข่าวซินหัวเช้าเนี่ยมีข่าวที่พูดถึงกัมพูชาถึง2ข่าวแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นจริงๆว่าไอ้แต่ละข่าวที่ปรากฏออกมาเนี่ยมักจะเป็นข่าวแบบหน้าหนึ่งเลยนะคุณธนัทแล้วก็เป็นข่าวที่จะเป็นเรื่องบอกว่าเนี่ยการค้าจีนกับกัมพูชาแนบแน่นอย่างล่าสุดเนี่ยก็บอกว่ามีความร่วมมือกันแม้กระทั่งการค้าสินค้าเกษตรอย่างลำไยอย่างเงี้ยนะคะบอกตอนนี้กำลังบูมมากๆเลยนะคะส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆอยู่ในหน้าหนึ่งของเขาเหมือนกันก็คือเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังน้ำค่ะโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของบริษัทหัวเตี้ยนนะคะบริษัทหัวเตี้ยนเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนค่ะคุณธนัทเข้าไปแล้วก็ไปสร้างโรงไฟฟ้าที่ชื่อว่าสตึงลุเซซลุมนะคะถามว่าจุดนี้คืออะไรจุดนี้เนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะที่ทางจีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรแหละเป็นแฟลกชิปอะเป็นธงนำเลยนะคะบอกว่าเป็นโครงการที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตีข่าวเกี่ยวกับโครงการนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเหมือนเป็นหมุดหมายเป็นธงแฟลกชิปนำในโครงสร้างพื้นฐานกระตุ้นเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาคโครงการ BRI หรือโครงการ1แถบ1เส้นทางที่จีนหมายมั่นปั้นมือนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้เราก็เลยจะเห็นภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งการลงทุนเชื่อมโยงภูมิภาคทั้งสนามบินท่าเรือเขตเศรษฐกิจพิเศษเส้นทางคมนาคมอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะคะนี่ถามว่าข้อมูลของการลงทุนที่ดิฉันสนใจว่าเอ๊ะมันขึ้นมาอยู่ในหน้าหนึ่งของทางสำนักข่าวซินหัวของจีนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโครงการที่อยู่เป็นโครงการที่จีนเนี่ยพยายามอธิบายว่ามีความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบรรดาประชาชนแล้วก็ผู้คนในพื้นที่แล้วก็ได้มีการทำสิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆ CSR ค่ะคือเขาเรียกอะไรนะเป็นการนำการช่วยเหลือเชิงสังคมเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนิดนึงนะคะว่ามีคุณครูใหญ่ของโรงเรียนในกัมพูชาบอกเลยบอกว่าไม่มีใครที่จะขัดแย้งเลยนะคะสำหรับโครงการนี้เพราะว่ามันเข้ามาสร้างงานแล้วก็เข้ามาทำให้ผู้คนในพื้นที่เนี่ยพอใจมากเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยมาบริจาคเงินเป็นจำนวนมากให้กับโรงเรียนให้ทุนการศึกษาแล้วก็สร้างแม้กระทั่งสนามฟุตบอลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงครูใหญ่โรงเรียนในกัมพูชากันค่ะ
1: หนูกาคอนโทรลตัวรวมบ้าอุปถัมภ์ควบคุมปีกรมหุ้นไชน่าเตียนนี่ที่มวยคือเปียกปอนจะมวยหนึ่งร่างบาลตอดบ่ารางบาลตอดสะพาน
0: นี้อันนั้นเป็นเสียงของการให้สัมภาษณ์ขอบคุณทั้งในค่ะการให้สัมภาษณ์ของสำนักข่าวซินหัวของนายพังบวนนะคะซึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนติรมเกียรตินะคะที่อยู่ในเกาะกงค่ะคุณธนัทเขาบอกเลยบอกว่าเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งมากเลยนะคะสำหรับที่โรงเรียนเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทของจีนมีคอมพิวเตอร์ด้วยห้องคอมพิวเตอร์มีมา23เครื่องมาสร้างห้องสมุดให้มาแจกเครื่องเขียนให้ทุนให้กับครูด้วยให้กับนักเรียนด้วยแบบดีใจมากๆเลยที่จะเห็นบริษัทเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีรายงานมาตลอดว่าบริษัทจีนเข้ามาเนี่ยได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าความเข้าอกเข้าใจในชุมชนแต่ถามว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องบอกนะคะว่าสำนักข่าว BBC เนี่ยเขากลับมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งโดยบอกว่าเวลาเข้าไปดูในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของกัมพูชาเนี่ยนะคะที่เขาวางเอาไว้บอกว่าโอ้จะเป็นแหล่งโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คืออย่างที่เราเห็นกันบอกว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ย BBC บอกว่าเวลาอิทธิพลจีนเข้ามา

0: จริงหรือไม่เนี่ยทาง Global Forest Watch ซึ่งเป็นข้อมูลองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงหากำไรบอกเลยว่าเฉพาะพื้นที่อุทยานเนี่ยก็หายไปเกือบ 20% จากพื้นที่ป่าดั้งเดิมชาวบ้านก็ถูกไล่ที่ออกไปและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีนโยบายก็คือ Ask No Questions ก็คือการลงทุนจีนเนี่ยห้ามถามจุกจิกนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆว่าจีนกัมพูชาการจับมือกันที่จีนเครื่องนึงก็เกรงใจกัมพูชาเพราะว่าต้องการผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์อีกมุมนึงรัฐบาลฮุนเซนก็ไม่ขัดจีนแล้วก็มีการกดประเทศตัวเองมาให้ถามเมื่อเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ค่ะคุณธนัทและนี่คือประเด็นข่าวแรกของเราค่ะ
1: ครับนี่เรื่องต่อไปก็เกี่ยวข้องกับจีนด้วยเช่นกันครับก็คือความขัดแย้งในพม่านะครับกรณีที่กองทัพอรการหรือว่า AA นะฮะกำลังมีความได้เปรียบรัฐบาลนะครับหลายแนวรบก็เป็นกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์นะครับที่สร้างความขุ่นสินวินกล้าวให้กับรัฐบาลทหารพม่าอย่างยิ่งมากที่สุดในเวลานี้นะครับก็ได้ประกาศตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่าปีนี้จะยึดพื้นที่ในรัฐยะไข่เนี่ยให้เบ็ดเสร็จนะฮะอาจจะมีความสับสนนะครับรัฐยะไข่หรือว่าอารากันนี่ก็เป็นรัฐเดียวกันนะครับแต่ว่าคุ้นเคยรัฐยะไข่มากกว่าแต่ว่ากองกำลังที่กำลังผงาดขึ้นมาคือกองทัพอารากันมีชื่อย่อว่า AA ก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรสามพี่น้องนะฮะที่ตอนนี้ก็เรียกว่าสั่นคลอนไปแล้วนะครับตอนเต้นก็สร้างความกดเสียบิดกล้าวนะฮะในการยึดครองพื้นที่หลายแห่งนะครับในรัฐฉานมาก่อนหน้านี้นะครับพันธมิตรสามพี่น้องแต่ตอนนี้ AA นี่ถือว่าทำผลงานได้อย่างดีนะครับประกาศในการที่จะยึดพื้นที่ทั้งหมดนะฮะเด็ดเสร็จจากรัฐบาลขับไล่รัฐบาลออกไปได้มากแล้วนะครับก็จะเอาให้เบ็ดเสร็จภายในปีนี้นะประกาศไว้อย่างนั้นแล้วในช่วงหลายวันมานี้นะครับก็ถูกรัฐบาลทหารพม่า
0: ค่ะเดี๋ยวคุณธนัทนะคะน่าจะกลับเข้ามาอีกสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่พูดถึงเรื่องสถานการณ์ในพม่าค่ะคุณธนัทกี้สัญญาณหายค่ะไปสักครึ่งนาทีค่ะเชิญต่อเลยค่ะ
1: มาแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: ต้องขออภัยครับไฟตกที่นี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับไฟตกที่นี่ก็นึกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะเสถียรอยู่มาแล้วก็ต่อกันเลยนะครับก็อยู่ที่รัฐยะไข่อยู่นะฮะในช่วงหลายวันนี้รัฐบาลทหารพยายาม
0: สัญญาณน่าจะยังเป็นปัญหาอยู่นะคะคุณธนัทค่ะเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตต่อเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้สัญญาณคุณธนัทน่าจะเป็นปัญหายาวๆอยู่นะคะคุณธนัทเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่ค่ะตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องอรการเดี๋ยวให้คุณธนัทจะมาต่อนะคะแต่ระหว่างรอคุณธนัทนะคะเราไปอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของ AI อีกแล้วคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวที่แหมสลับกันมาไม่เว้นแต่ละวันที่เรามักจะได้ข่าวว่าอ้าวเดี๋ยวปลดคนงานอ้าวเดี๋ยวเอาคนงานกลับเข้ามาAI ดีเอา AI ไม่ดีอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามมากๆนะคะเพราะว่า BMW เนี่ยก็เป็นค่ายรถยักษ์ใหญ่บอกว่าโอ้ยมันเป็นอนาคตมากๆเลยเราชื่นชอบมากๆนะคะสำหรับการนำAI เนี่ยมาใช้ในอุตสาหกรรมรถนะคะว่าอย่างนั้นแต่อีกฝากหนึ่งกับเป็นบริษัท Ford นะคะบริษัท Ford เนี่ยก็เป็นบริษัทที่เราทราบกันว่าโอ้เคยยิ่งใหญ่มาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแม้จะมีการปลดพนักงานออกไปแต่ท้ายที่สุดเนี่ยบอกว่าโอ๊ยไม่ได้แล้วเราพบว่าเจ้า AI หรือว่าเจ้าฮิวแมนนอยด์ที่เอาเข้ามาเนี่ยที่เป็นแบบเหมือนมนุษย์เนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะมามีทักษะหรือประสบการณ์เท่ากับคนที่มีประสบการณ์มากๆได้เลยนะคะรายงานบอกว่าเขามีการเรียกกลับนะอันนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานบอกว่าเรียกกลับ คนที่เคยปลดออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพอันนี้เป็นตำแหน่งที่

0: ่หุ่นยนต์ยังทำไม่ได้แน่ๆเอากลับมาถึง300ตำแหน่งนะคะโดยบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบการตรวจสอบอัตโนมัติเนี่ยมีปัญหามากๆเลยคือทางด้านคุณชาร์ลส์พูงซึ่งเป็นรองผู้บริหารด้านวิศวกรรมฮาร์ดแวร์นะคะอธิบายอย่างนี้ค่ะบอกว่า OAI เนี่ยมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เยี่ยมยอดมากเลยไม่ได้ปฏิเสธเลยแต่มันจะดีก็ต่อเมื่อคุณเอาข้อมูลป้อนเข้าไปให้มันนั่นเองคุณผู้ฟังก็คงทราบอยู่แล้วเวลาที่จะแบบAI มันเรียนรู้เราก็ต้องเทรนมันเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะให้มันมีข้อมูลแต่ทางฝั่งของ Ford เนี่ยบริษัท Ford บอกเลยบอกว่าเอ๊ะพอเราไปดูแล้วเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาข้อมูลความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้ประสบการณ์ของบรรดาวิศวกรทั้งหลายนะคะที่อยู่กับเราแล้วก็อยู่กับ product อยู่ในกระบวนการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยเป็นหลายปีเลยเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ผลิตยานยนต์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่าแน่นอนมันมีการเถียงกันไปเถียงกันมาว่าดีหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วในฝั่งของ Ford บอกว่าเอาล่ะเราจะคือเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องทำงานร่วมกันผู้บริหารก็คือคุณจิมแฟร์เลย์ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่า AI เนี่ยแน่นอนเรายอมรับว่ามันจะทำให้พวกคนที่ทำงานนั่งโต๊ะบริษัทเนี่ยถูกทิ้งถูกเรียกว่าถูกแทนที่แต่ในสายที่ยังต้องใช้ประสบการณ์ในความละเอียดละออเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจริงๆที่จะเอามาแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขานำกล้องนะคะที่เป็นกล้องแบบ AI มาแบบ900ตัวเข้ามาติดในโรงงานมาตรวจดูซิว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยอมรับจริงๆนะคะบอกว่ามันก็ยังไม่เป็นอย่างที่พวกเราคิดนะคะคุณภูลนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารบอกว่าเราเนี่ยเคยคิดมาก่อนนะคะว่าแค่เอา AI เข้ามาแล้วก็มาตรวจดูระบบดีไซน์ต่างๆเราจะได้คุณสมบัติที่สูงส่งแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังขาดสิ่งที่เทคนิคเชิงเทคนิคที่มนุษย์มีนะคะเลยทำให้เขารู้สึกว่ามันจะต้องทำงานร่วมกันแล้วอย่างไรก็ตามก็ยังคงบอกว่าบรรดาคนงานที่อายุน้อยที่ต้องมาเรียนรู้จากผู้ใหญ่ที่เป็นเอนจิเนียร์ระดับสูงเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่นะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะก็มีการผู้บริหารเขาก็ย้ำว่าไอ้ระบบตรวจสอบเท่านั้นนะที่เขาจำเป็นต้องเอามนุษย์เข้ามาแต่หลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ยังจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการผลิตที่รวดเร็วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังต้องมีอยู่นะคะส่วน BMW อย่างที่เรียนไว้เนี่ยบอกว่าเอ๊ะแต่ทางผู้บริหารเขาได้กลับชอบนะที่มี AI แต่ว่าเป็น AI เป็นแบบ humanoid robot ค่ะเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นเหมือนมนุษย์มากๆอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเขาจะเอาเข้ามาใช้ในการทำงานที่เยอะมากขึ้นแล้ว BMW บอกว่าอันเนี้ยต่างหากคือสิ่งที่เรียกว่าอนาคตของมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้น2บริษัทนี้ก็ยังเห็นต่างกันแต่ที่ BMW เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าถามว่าคนงานบางคนน่ะไม่ชอบขี้หน้าหุ่นยนต์ก็มีเหมือนกันอันนี้มันจะแตกต่างกับ AI ตรงที่ว่าเป็นฮิวแมนนอยด์เป็นรูปมนุษย์เลยมันเดินอยู่ในโรงงานและบริษัทก็บอกว่าเอ๊ะอยากจะให้พนักงานเนี่ยยอมรับเจ้าหุ่นยนต์ที่เป็นรูปมนุษย์เนี่ยมากขึ้นถึงขนาดมันมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอร์ออนนะคะเป็นรุ่นที่ BMW เนี่ยนำเข้ามาแต่เขาบอกว่าขอให้ตั้งชื่อด้วยอันนี้เป็นเรื่องเชิงจิตวิทยาที่บรรดาบริษัทรถเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบเป็นอัตโนมัติเป็นออโตเมตเต็ดเนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาขอให้ตั้งชื่อหุ่นยนต์ทุกตัวด้วยเพื่อให้เกิดความรู้สึกเหมือนคุณตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยเพื่อให้มีความรู้สึกว่าเขามีสถานะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งอะค่ะเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทเนี่ยจะต้องคล้ายๆเหมือนแผนก HR เนาะแผนกทรัพยากรมนุษย์ตอนนี้ต้องทำให้เป็นทรัพยากรมนุษย์กับทรัพยากรหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ต้องทำงานร่วมกันไม่ฉะนั้นเนี่ยจะเกิดอาการคอมเมนต์นะคนเนี่ยคอมเมนต์หุ่นยนต์เพราะฉะนั้นถามว่าบริษัทบอกว่าคุณดูดีๆนะที่เราเอารูปหุ่นยนต์เข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสรีระของมนุษย์ที่จะต้องเข้าไปทำงานใต้เครื่องรถบ้างภายใต้เครื่องยนต์บ้างเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าคุณเอา AI เข้ามาก็ได้ไม่ต้องทำเป็นรูปคนแล้วมาเดินไม่ได้เหรอ ทำเป็นรูปกล่องรูปอะไรแทนได้ไหมบริษัทเขาก็ชี้แจงบอกว่าก็รูปคนเนี่ยมันมีข้อไม้ข้อมือมันมีแขนขาอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้มีความรู้สึกว่าการทำงานเนี่ยมันเข้ากับสรีระมนุษย์เวลาเข้าไปในตัวรถที่ต้องตรวจสอบความปลอดภัยแต่เขาก็บอกแต่เขาก็มี AI ที่เป็นรูปหมาเหมือนกันมี4ขาวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกันนะเพื่อให้เกิดความเอ็นดูกันเกิดขึ้นในบรรยากาศการทำงานหรือบางที่มันจะเป็นต้องใช้การแบบกระเด้งกระดอนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นรูปลักษณะของหุ่นยนต์ที่เป็นหมาที่กระโดดไปกระโดดมาอันนี้หลายโรงงานก็พยายามปรับเพื่อให้มนุษย์กับหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันได้แต่ที่แน่ๆฟอร์ดบอกว่าโอ้ไม่เอาอ่ะขอดึงมนุษย์กลับมาเถอะฝ่ายวิศวกรรมเนี่ยปกติเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายที่สู้กับฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีใช่ไหมคะแต่วิศวกรรมของฟอร์ดบอกว่าถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัยเรื่องการตรวจสอบเนี่ยตอนนี้ยังขอไม่ยอมก่อนขอดึงคนกลับเข้ามาและนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัตโนมัติที่หุ่นยนต์กับมนุษย์จะทำงานร่วมกันอย่างไรค่ะค่ะ
1: ต้องขออภัยนะต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้สัญญาณหายไปนะครับก็มาต่อกันเรื่องของสถานการณ์ในรัฐยะไข่ของพม่านะครับอย่างที่เล่าไปอาจจะทบทวนอีกนิดนึงนะครับก็คือกองทัพอารากันกำลังลุกหนักนะฮะลุกโต้กลับมาเพราะว่าหลังจากที่ได้ยึดครองหลายพื้นที่นะครับเกือบทั้งหมดแล้วของรัฐยะไข่ยังเบ็ดเสร็จรัฐบาลทหารเพราะว่าก็ส่งกองกำลังเข้าไปเข้มข้นทีเดียวนะครับสู้รบอย่างดุเดือดใกล้กับเมืองชิตเวเมืองเอกของรัฐยะไข่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เพียงพำหนักขึ้นกว่านั้นอีกครับจากการรายงานของกองทัพอารากันเองแล้วก็สำนักข่าวต่างๆภายในพม่านะครับได้บุกลงมาทางใต้ด้วยนะครับสำหรับกองกำลังกองทัพอารากันมายังเขตอิรวดีหรือบางแห่งก็จะเรียกว่าภาคอิรวดีในพม่าก็จะมีเขตแบ่งเขตการปกครองเป็นรัฐต่างๆนะครับที่เป็นของชนกลุ่มน้อยเป็นประชากรส่วนใหญ่แล้วก็พื้นที่ที่เป็นชาวพม่าเองเนี่ยก็จะเรียกว่าภาคหรือว่าเรียกว่าเขตนะฮะอย่างเช่นเขตย่างกุ้งเป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นเขตอิรวดีลงมาทางใต้เป็นอู่ข้าอู่น้ำนะครับมีรายงานว่าแถบเมืองเยกีนะครับเยกีก็เป็นเมืองสำคัญทีเดียวเป็นเส้นทางคมนาคมเส้นทางขนส่งทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการทหารนะครับมีการรายงานแล้วก็ยืนยันนะฮะว่ากองทัพประการเนี่ยยึดฐานที่มั่นของทหารพม่าได้แล้วหลายแห่งนะครับเขาเรียกเป็นค่ายนะครับเป็นหมายเลขอย่างเช่น288 188นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะว่าการทะลวงพื้นที่ของชาวชนชาติพันธุ์พม่าได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกน่าจะครั้งแรกแล้วนะฮะที่กองกำลังชาติพันธุ์ทำได้สำเร็จนะครับหากมีการยึดครองได้อย่างยาวนานต่อเนื่องก็จะถือว่าสร้างความสั่นสะเทือนนะครับในการสู้รบเจาะเข้ามายังฐานที่มั่นของเขตอิรวดีได้พื้นที่นี้ก็ใกล้ลงมานะครับอิรวดีก็เป็นอยู่ทางตะวันตกนะของเขตเศรษฐกิจอย่างเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศนะอย่างย่างกุ้งนะลงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นการควบคุมช่องเขาและเส้นทางขนส่งนะครับแถบนั้นนอกจากเมืองเยจีแล้วนะครับก็เมืองยาเต็งซองใกล้กับเทือกเขาอารากันจุดเชื่อมต่อสำคัญนะครับก็เป็นการสกัดกั้นการส่งกำลังบำรุงทางการทหารด้วยคุกคามโดยตรงนะครับเข้ามาประชิดแล้วนะฮะทั้งย่างกุ้งแล้วก็พัสินนะฮะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจกดดันฐานทัพเรือฐานทัพอากาศซึ่งอยู่แถวนั้นเนี่ยหลายแห่งทีเดียวและที่สำคัญนะครับก็มีการร่วมมือประสานงานกับ PDF ก็คือชาวพม่าเองนะครับผู้ที่ตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านการรัฐประหารของทหารนะฮะมาเป็นชาวคนรุ่นใหม่นักศึกษาต่างๆที่ออกไปจับอาวุธในป่านั่นเองนะฮะเป็นคนพม่าเองก็มีการร่วมมือขยายแนวรบไปหากกำลังแรงขึ้นนะฮะมีการขยายการรุกกลับแบบนี้มากขึ้นไปยังพื้นที่อื่นมากขึ้นก็จะเป็นจุดสำคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็เชื่อมโยงอย่างกับจีนอย่างที่ผมแซวๆไปเมื่อสักครู่นะครับกับการรายงานของคุณสังกมาก็เพราะว่า รัฐยะไข่เนี่ยก็เป็นจุดที่จีนนะฮะพยายามที่จะสร้าง

0: ความมีเสถียรภาพเพื่อจะผลักดันโครงสร้างพื้นฐานโครงการต่างๆนะครับโดยเฉพาะท่าเรือทางออกไปยังอ่าวเบงกอลนะครับก็เป็นจุดที่เป็นจุดเรื่องสำคัญที่พลเอกอาวุโสมินหนองหลายเดินทางไปเยือนจีนนะครับไม่นานมานี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่บนโต๊ะในทางการเจรจากันนั่นเองนะครับก็คงจะพยายามที่จะหาทางนะครับควบคุมพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะเส้นทางในการทําโครงการต่างๆบริเวณชายฝั่งท่าเรือต่างๆนะครับก็มีการรายงานของสื่อในพม่าเองด้วยนะครับ DMG ก็บอกว่าความสำคัญของการเยือนจีนนะครับมากกว่าการพูดกองทัพพม่าก็ต้องการสร้างความมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลกันรัฐหรือว่ารัฐจะไข่เนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางในการดำเนินโครงการต่างๆนะฮะสำหรับเสริมเศรษฐกิจของจีนแต่ขณะเดียวกันนะครับ DMG ก็บอกว่าจุดนี้แหละจะเป็นการแข่งขันกันอย่างสูงระหว่างจีนกับอินเดียด้วยอินเดียเขาก็เห็นจุดนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์นะครับโดยผลประโยชน์ของจีนนะฮะแน่นอนเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจจีนพม่าเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งของ BRI นะครับโครงการหนึ่งแถบเส้นทางอยู่แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงรัชฉานไปถึงยูนนานนู่นนะครับก็มีความท้าทายโครงการสองประเทศเนี่ยก็มีการทับซ้อนกันอยู่ในบริเวณพื้นที่นี้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่หากสถานการณ์ด้านการสู้รบแล้วก็มนุษยธรรมในรัฐยะไข่ยังคงย่ำแย่อยู่ต่อไปมีการสู้รบกันหนักหน่วงเนี่ยก็จะทำให้จุดนี้เป็นจุดขัดขวางนะครับโครงการงานใหญ่ของรัฐบาลของพลเอกอาวุโสมินอองหลายอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นรายงานนะครับอัปเดตสถานการณ์ในรัฐยะไข่ครับกลับมาอัปเดตกันต่อเรื่องความร้อนในยุโรปครับเราก็รายงานต่อเนื่องนะครับตั้งแต่นู่นแล้วเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วนั่นก็มีคลื่นความร้อนมารอบหนึ่งแล้วรอบสองนี่ก็หนักหน่วงขึ้นนะครับมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฮีทโดมหรือว่าโดมความร้อนแล้วก็อธิบายได้ด้วยปรากฏการณ์เรียกว่าโอเมก้าบล็อกนะครับก็เป็นลักษณะของสภาพภูมิอากาศนะที่มีโดมตรงกลางเนี่ยเป็นความกดอากาศสูงนะครับแล้วก็ถูกบีบขนาบข้างด้วยความกดอากาศต่ำทำให้มันไม่เคลื่อนที่ไปไหนเคลื่อนที่ก็เคลื่อนที่ช้ามากแต่ปัจจุบันเนี่ยเคลื่อนไปแล้วนะครับจากตะวันตกจากฝรั่งเศสที่บอบช้ำหนักที่สุดเนี่ยก็ตอนนี้ไปยังยุโรปตะวันออกแล้วนะครับเคลื่อนจากเยอรมนีเนี่ยน่าจะพีคสุดไปแล้วนะครับหากยังไม่รุนแรงไปกว่านี้ก็จะเป็นต่อเนื่องที่โปแลนด์แล้วก็สาธารณรัฐเช็กฮังการีเหล่านี้เป็นต้นนะครับก่อนหน้านี้ครับย้อนกลับไปนิดนึงก็เป็นสิ่งที่ทางองค์การอนามัยโลกนะครับด็อกเตอร์เทรดอสอัธนอมเตเบรเยซูสท่านก็เตือนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องสร้างแนวทางใหม่ละสร้างเรียกว่าแนวคิดใหม่ละในการรับมือยุโรปที่ไม่ได้เตรียมตัวเรื่องนี้นะครับทั้งหลายเรื่องทั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งความคิดทั้งบ้านเรือนทั้งสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นเพชฌฆาตเงียบต่อไปนะมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆรายงานเขาพูดไว้ตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับด็อกเตอร์เกเบรียลก็เชื่อมโยงว่าความผู้เสียชีวิตจำนวนผู้เสียชีวิตในยุโรปรอบนี้นะครับตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเชื่อมโยงกับความร้อนเนี่ยอยู่ที่ 1,300 คนอันนี้พูดมาแล้ว2วันไม่รู้เพิ่มขึ้นจำนวนเท่าไหร่นะครับภาวะเหล่านี้นะครับก็เป็นเพชฌฆาตนะในบ้านที่ทำงานโรงเรียนนะเพราะฉะนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางและยุโรปนี่เป็นประเทศที่อ่อนไหวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศมากที่สุดโลกร้อนความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกแน่นอนแต่ยุโรปไวกว่าใครนะครับเห็นผลชัดนะอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตต้องปรับเปลี่ยนการก่อสร้างการดำเนินการต่างๆนะครับแล้วก็ต้องหาอะไรต่างๆอย่างที่เราก็เคยแตะไปแล้วนะครับว่าหลายประเทศอย่างฝรั่งเศสนี่ก็มีอัตราในการติดเครื่องปรับอากาศนี่น้อยมากนะครับเพราะเขาไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรเมื่อไปยุโรปตะวันออกนะตอนนี้ไปแล้วนะครับยุโรปตะวันออกผมคิดว่าอัตราการเตรียมพร้อมเรื่องนี้ก็จะยิ่งน้อยกว่าฝรั่งเศสซะด้วยซ้ำนะครับ ตอนนี้เมื่อ2วันที่ผ่านมา2วันติดนะครับที่เยอรมนีนั้นมีอุณหภูมิสูงสุดทำลายสถิติเป็นสถิติใหม่นะ2วันติดขณะนี้กังวลเกรงกลัวกันมากที่สุดก็ที่ฮังการีนะครับแบบจำลองพยากรณ์อากาศนะครับของยุโรปก็ประเมินไว้ว่าบูดาเปสต์เนี่ยจะสูงเกิน40องศาเซลเซียสในวันนี้นะครับนะในวันนี้เราต้องเตรียมตัวไว้เลยเพราะฉะนั้นก็ออกคำเตือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮังการีไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์เช็กนะครับสโลวาเกียนี่ก็เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ก็ทำลายสถิติเป็นระดับ40องศาแล้วนะครับประเทศอย่างสโลวาเกียนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาประกาศออกมาสถิติใหม่ตัวเลขอยู่ที่ 40.5 นะครับทำลายสถิติเดิมเมื่อโอ้โหก็เกือบ20ปีแล้วนะ 40.3 สมัยนั้นนะครับสำหรับสโลวาเกียฮังการีนี่ก็ออกนะครับออกมาตรการจัดตั้งศูนย์พักพิงคลายร้อนติดอากาศติดเครื่องปรับอากาศ 2,000 แห่งทั่วประเทศนะครับโอ้โหถือว่าเตรียมการเรียกว่าใหญ่ทีเดียวนะครับสำหรับรัฐบาลใหม่นะส่วนที่ที่โรงไฟฟ้านะครับที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่ก็มีกฎระเบียบใหม่เรื่องน้ำหล่อเย็นเพราะตอนนี้คลื่นความร้อนเนี่ยถึงแม้ยังไม่ไปพีคโดยตรงแต่ก็ทำให้แหล่งน้ำต่างๆเนี่ยมีการถ่ายภาพออกมาแล้วนะครับว่าตื้นเขินน้ำเหือดแห้งไปนะครับสภาพอากาศแบบนี้ก็ทำให้กังวลอย่างหนักเลยนะครับต่อสวัสดิภาพของประชาชนนะครับที่ฝรั่งเศสนี่มีผู้เสียชีวิตสำหรับฝรั่งเศสประเทศเดียวนะครับอันนี้ตัวเลขไม่รู้จะเชื่อมโยงกับทางองค์การอนามัยโลกหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าสำหรับฝรั่งเศสทางการเขาบอกเลยนะฮะว่าเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทะลุพันคนแล้วนะครับส่วนสเปนเนี่ยก็เป็น800คนทั่วประเทศ
1: สัญญาณอาจจะค่ะนะคะ
0: มาไหมครับ
1: อันนี้เป็นอีกค่ะ
0: ได้ยินไหมครับ
1: ชัดเจนค่ะคุณธนัท
0: ชัดเจนนะครับโอเคก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตานะครับว่าประเทศยุโรปตอนออกนี้จะมีการรับมืออย่างไรสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศก็ระบุนะครับการใช้เครื่องปรับอากาศหลายพื้นที่ของภูมิภาคยังอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยของทั้งยุโรปเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ 19% เท่านั้นเนี่ยนี่พูดถึงยุโรปวันออกนะครับมีความเปราะบางทับซ้อนเป็นพิเศษนะศูนย์อุตุนิยมวิทยาแล้วก็อุตุวิทยาของหลายประเทศนะครับก็เตือนเรื่องทั้งเรื่องของอุณหภูมิและทั้งเรื่องของระดับน้ำในแหล่งน้ำต่างๆนะก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากนะครับนะในยูเครนเองนะครับตอนนี้ก็มีสภาพอากาศร้อนจัดเช่นกันนะครับในสภาพที่กำลังเผชิญกับสงครามในขณะนี้แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องพลังงานอยู่ด้วยเพราะว่าอยู่ในภาวะสงครามมาเข้าปีที่5แล้วและการโจมตีหลายๆอย่างเลยทางบริษัทพลังงานหลักของประเทศก็บอกแล้วนะครับระบบไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ในสภาพตึงเครียดอย่างมากนะครับต้องมาหล่อเลี้ยงเรื่องของระบบทำความเย็นนะฮะอุณหภูมิต่างๆที่มันเปิดขึ้นโครงข่ายไฟฟ้าในหลายภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะซาโปริเซียซาโปริเซียก็เป็นจุดที่มีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในยุโรปอยู่ด้วยนะครับก็ต้องจำกัดเวลาการใช้พลังงานชั่วคราวในพื้นที่นั้นด้วยนะก็ย้ำเตือนอีกครั้งผลพวงที่เห็นในยุโรปเนี่ยก็เป็นผลพวงของภาวะโลกร้อนที่มันเห็นชัดมากที่สุดเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ในยุโรปนะครับทั้งทั่วโลกด้วยเราด้วยนะครับที่ต้องจัดการร่วมมือกันในการต่อสู้กับภัยโลกร้อนครับนี่ก็เป็นเรื่องที่4แล้วนะครับสำหรับเวิร์ลอัปเดตชาวโลกครับ
1: ค่ะมาติดตามฟุตบอลโลกนะคะที่มีประเด็นมากยิ่งไปกว่าฟุตบอลนะคะเพราะทั้งมีข่าวแบบถึงขั้นขู่ฆ่าบ้างอะไรบ้างตามมาเยอะแยะเลยนะคะแต่เอาที่เป็นเรื่องที่ลุ้นกันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราไปฟังเสียงคู่ล่าสุดที่ดิฉันคิดว่าคนไทยเนี่ยปกติเชียร์บราซิลเนาะแต่ว่าคราวนี้จำเป็นมากๆเลยเราต้องรวมใจกันนะไปเชียร์เพื่อนบ้านเอเชียของเรานะคะก็คือญี่ปุ่นเราไปฟังเสียงบรรยากาศในสนามช่วงนาทีที่เขาเรียกนาทีบาปค่ะ
2: แย่งกลับไปได้แล้วคืนสั้นไปแล้วครับโอ้มาที่บรูโน่กิมาไรส์หาจังหวะยิงแล้วไปได้มาที่กาเบียปาตินเนลลี่เรียบร้อยครับ
1: นี่ก็เป็นรายงานสดนะคะที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นการรายงานผลการแข่งขันเข้ามานะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสุดท้ายนะคะญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่คุณธนัทเล่านะคะ พบกับบราซิลนะคะซึ่งแหมยิงนำไปก่อนด้วยซ้ำแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าใครดูเนี่ยเล่นดีกว่าบราซิลด้วยนะคือบราซิลเจาะเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะคะในครึ่งแรกพอญี่ปุ่นนำไปแล้วเพราะว่าเล่นแบบบีบไวมากแล้วปรากฏว่าในช่วงหลังเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยบราซิลทั้งนาทีที่56นะคะก็สามารถตีเสมอได้นะคะแล้วในช่วงนาทีบาปช่วงท้ายปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ยแหมไปเร่งจังหวะนะคะแล้วก็เริ่มแรงหมดทำให้บราซิลเนี่ยก็สามารถเฉือนชนะไปสกอร์ 2-1 ก็เสียดายเอเชียตกรอบไปมันทำให้การแข่งขันครั้งนี้นะคะสำนักข่าว BBC บอกโอ้โหเทียบกับผลงานทีมในเอเชียเนี่ยถือว่าย่ำแย่กับตัวแทนจากแอฟริกาด้วยเอาไปดูเมื่อสักครู่ฉันเข้าไปดูเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ทีมชาติเกาหลีใต้ต้องกลับที่ประเทศเป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาไม่มีพิธีต้อนรับนักฟุตบอลที่ไปแข่งฟุตบอลโลกอะคุณธนัทคิดดูสิทุกทีอะนักเตะของเกาหลีใต้จะได้รับการต้อนรับแบบฮีโร่เลยนะคะแต่หลังจากที่แข่งและพ่ายติดกัน2นัดนะคะแล้วที่คนช็อกมากๆก็คือตัวกัปตันซนฮึงมินนะคะไม่ได้ลงแข่งในเกมพบกับแอฟริกาใต้คือถูกดรอปไปที่มานั่งสำรองบอกว่าเดี๋ยวให้ลงครึ่งหลังมันก็เลยทำให้โค้ชเนี่ยนะคะถูกตำหนิอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะก็คือฮงมยองโบโค้ชเนี่ยถึงกับถูกขู่ฆ่าเลยทีเดียวเมื่อสักครู่ที่ฉันก็เลยไปดูอุดภาพกลับไปที่สนามบินของนักเตะเกาหลีใต้กับโค้ชปรากฏว่าไปเนี่ยก็มีคนมาลุมโห่นะฮะแบบไม่พอใจตอนแรกมีบอกว่าอะไรเนี่ยไปคว้างไข่ไก่ใส่หน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนโกรธมากๆแล้วแม้กระทั่งประธานาธิบดีก็ถูกกดดันด้วยจนต้องออกมาบอกเลยมาสั่งเลยบอกว่าให้รัฐมนตรีกระทรวงกีฬามาตรวจสอบนะเพราะว่าใช้งบของประชาชนไปเกิดอะไรขึ้นทำไมเกาหลีใต้เป็นแบบนี้นะคะซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องซึ่งดิฉันคิดว่าสมาคมฟุตบอลไทยน่าเรียนรู้นะคุณธนัทเพราะว่าถึงกับคุณเนวินชิดชอบใช่ไหมของบุรีรัมย์ออกมาเตือนแล้วบอกว่าเนี่ยผู้บริหารหันมาสนใจพัฒนาฟุตบอลหน่อยสิลักษณะแบบลงทุนมากกว่านี้สนใจมากกว่านี้นะฮะซึ่งกรณีเกาหลีใต้เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยว่ามันมาจากเรื่องของระบบเรียกว่าอุปถัมภ์ในเกาหลีใต้หรือไม่เพราะว่าโค้ชเนี่ยคนแล้วคนเล่าที่เอาต่างชาติเข้ามาปรากฏว่าโดนปลดไปอย่างไม่มีเหตุผลนะคะแล้วโค้ชคนปัจจุบันที่คุมทีมไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าเคยมีประชาชนรวมตัวกันร้องเรียนนะคะแล้วทำให้ถึงกับมีกรรมการต้องมาสอบเรื่องนี้กันเลยทีเดียวนะคะก็ทำให้กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้เนี่ยก็เคยมีการตรวจสอบความไม่โปร่งใสแล้วก็เคยมีการลงโทษวินัยต่อนายกสมาคมแล้วก็มีการยื่นฟ้องศาลอะไรต่างๆกันวุ่นวายไปหมดเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นมากกว่าฟุตบอลก็คือความคาดหวังนั่นเองแต่ที่ BBC เขาวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยมันน่าสนใจเพราะเขาบอกว่าคราวเนี้ยจะเห็นได้เลยว่าการที่ฟีฟ่าเนี่ยขยายจำนวนทีมฟุตบอลขึ้นมานะคะจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้โควต้ามากขนาดนี้กลายเป็นว่าเคยมีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ้ยคุณจะให้แอฟริกาเข้ามาเยอะอย่างนั้นเลยเหรอเพราะตอนแข่งฟุตบอลโลกที่รัสเซียสมัยฟุตบอลโลกปี2018เนี่ยไม่เห็นมีทีมจากแอฟริกาผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เลยนะแล้วลงแข่ง15นัดก็ชนะแค่3นัดเท่านั้นเองอยู่ดีๆจะให้มามีโควต้าเยอะได้อย่างไรแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะฟีฟ่าก็ได้พิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าคราวนี้10ทีมที่ได้เข้ามา9ทีมเนี่ยเป็นแอฟริกามาหมดเลยไม่ว่าประเทศที่เราไม่เคยได้ยินอย่างเคปเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคุณธนัทแล้วก็ยังมีหลายๆประเทศที่เข้ามาในฐานะอันดับ2ของกลุ่มอย่างอียิปต์ไอวอรี่โคสต์โมร็อกโกที่คนชมเยอะนะแล้วก็แอฟริกาใต้ด้วยจากนั้นก็มีกาน่าอะไรต่างๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ BBC เขาสรุปเลยบอกว่าแอฟริกากำลังเฉลิมฉลองแต่เอเชียต้องทบทวนความล้มเหลวของทีมฟุตบอลตัวเองแล้วเขาก็ไปย้อนดูประเทศโมร็อกโกนะคะบอกว่าโอ้ยช่วงที่แอฟริกาทำงานที่ย่ำแย่เนี่ยพอคนบอกจะเพิ่มโควต้าอีก4ทีมเนี่ยก็บอกแต่ตอนนี้ได้เห็นแล้วไงว่าทางสมาคมฟุตบอลของเขาในช่วงของสัญญาณพัฒนาก็คือฟุตบอลโลกกาตาร์จัดเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยทีมที่มาจากแอฟริกาเนี่ย ก็สร้างผลงานระยะยาวได้ดีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถชนะทีมใหญ่ๆแล้วก็ที่เขาประสบความสำเร็จได้ก็คือเขาสร้างอะคาเดมี่ในระดับพื้นที่อะค่ะในต่างจังหวัดแล้วก็สร้างทีมเยาวชนทำให้เป็นการก้าวกระโดดโมร็อกโกพบเนเธอร์แลนด์นะฮะพบกับทีมใหญ่ก็ไม่มีใครกลัวใครแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนแต่ว่าโมร็อกโกต้องพบกับฝรั่งเศสรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายก็สรุปอย่างนี้บอกคุณไปดูความผิดหวังของเอเชียเขาคำนวณ นะคะว่าการแข่งขันเอเชียเนี่ยมีค่าเฉลี่ยชนะแค่ 0.67 คะแนนต่อเกมเท่านั้นแต่แอฟริกาเนี่ยเฉลี่ย 1.33 คะแนนต่อเกมแอฟริกานั้นถือว่าดีกว่านะคะแล้วไปดูออสเตรเลียไปดูเกาหลีใต้ไปดูญี่ปุ่นนะคะคือก็ต้องบอกว่ามันยังมีเงื่อนไขที่จะต้องพัฒนาต่อไปเมื่อเทียบกับแอฟริกาเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยนะคะบอกว่าดูเหมือนว่าการมาเล่นในยุโรปอย่างโมร็อกโกเนี่ยมีนักเตะเล่นในยุโรป15คนอยู่ในลีกชั้นนำเดียคองโกมี24คนเลยนะคะเล่นในยุโรปหมดเลยนะคะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมากสุดมีนักเตะในยุโรป23คนแต่เกาหลีใต้มีเตะอยู่ในลีกยุโรปแค่15คนเขาบอกว่าช่องว่างการพัฒนาเนี่ยของทีมในเอเชียกับทีมระดับแนวหน้าของโลกก็ยังคงอยู่ห่างไกลอยู่พอสมควรและนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เอเชียเราก็ต้องเก็บไปเป็นกันบ้านและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวชาวทันโลกค่ะ World Update
0: ครับต้องอัปเดตผลการแข่งขันด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่กำลังเตรียมจะดูไฮไลท์นะครับก็ปิดช่วงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะสปอยซะก่อนนะครับผลการแข่งขันระหว่างเยอรมนีกับปารากวัยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับซามูไรบลูขนาดเยอรมนีฮะแพ้แล้วนะครับต้องตกรอบแล้วครับคุณสังมาพ่ายกับปารากวัยซึ่งมิดมินเมเมไม่รู้จะทะลุเข้ามารอบ2ได้หรือไม่ทะลุเข้ามาอย่างทุลักทุเลเรียกว่าไม่ราบรื่นเหมือนใครอื่นนะฮะเข้ามาได้มาเจอเยอรมนีเสมอในเวลา 1-1 ครับแล้วก็ไปดวลจุดโทษปรากฏชนะไปได้นะครับเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จเยอรมนีพ่ายแพ้ตกรอบครับมหาอำนาจลูกหนังอีกชาติหนึ่งนะครับโอ้โหก็ต้องรอดูบนเดี๋ยวเราให้คุณสังมามาวิเคราะห์กันหลังจากที่เปลี่ยนแปลงระบบนะฮะเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนกฎสำคัญสำคัญในสนามกติกาหลายอย่างแล้วมันเป็นผลอย่างไรบ้างนะครับให้ประเทศเล็กๆน้อยๆเนี่ยเข้ามาแล้วผงาดขึ้นมามีทั้งเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับแต่ก็เรื่องที่น่าคิดอีกหลายจุดทีเดียวให้เราได้มาถกเถียงกันนะครับส่วนเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางครับก็ต้องรอดูกันต่อไปหลังจากที่พึ่มๆกันอีกรอบนึงนะครับลำลงนาม MOU ไปแล้วก็ยังมาสู้รบโจมตีกันอยู่แต่ในทรัมป์ก็บอกว่าจะเจรจากันต่อที่โดฮาได้นะครับแล้วก็ที่เยอรมนีก็เกิดเหตุร้ายนะครับน่าสลดอีกครั้งหนึ่งผู้คนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะครับจากการเหตุร้ายด้วยอาวุธปืนนะในเยอรมนีแล้วก็จำนวนหนึ่งก็เป็นเด็กด้วยนะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับเด็กด้วยเพราะมันเกิดขึ้นที่ศูนย์แม่และเด็กนะฮะแล้วก็ทางเกาหลีใต้ก็เปิดเผยอันนี้ผมว่าน่าจับตาอย่างยิ่งเลยครับโครงการลงทุนเรื่อง AI ไงคุณสังคมา AI อย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจะต้องเทียบเคียงกับผู้แข่งภายในภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะจีนญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันใช้เงินเทียบเป็นเงินดอลลาร์ 880,000 ล้านดอลลาร์นะครับนี่ผู้นำโต๊ะก็ประกาศออกมาเองโครงการใหญ่จริงๆนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวจะไม่มีเวลาอัปเดตเรื่องของวิกฤตแห่งนะภัยที่เวเนซุเอลาครับว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอุปสรรคอย่างไรพักกันสักครู่ครับ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยอย่างชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบ ทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
10: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
0: ครับก็สู่ช่วงที่2ของชาตาโลกนะครับไปต่อกันเลยในช่วง Big Story ครับ
12: Big Story
0: ครับสถานการณ์แผ่นดินไหวก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกส่งกำลังใจแล้วก็ส่งแรงไปช่วยเหลือเป็นอย่างเต็มที่เลยนะครับหลายประเทศนะฮะส่งไปทั้งความช่วยเหลือกำลังคนกำลังเทคโนโลยีกำลังทรัพย์ครับแต่ก็ยังคงลำบากยากอยู่นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวดีนะครับที่ได้ช่วยเหลือผู้คนออกจากซากปรักหักพัง33คนนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะเมื่อวานไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็เป็นเด็กเล็กคนหนึ่งนะครับเป็นทารกคนหนึ่งที่ออกมาได้เป็นภาพที่แสดงความยินดีสร้างน้ำตานะครับผู้คนทั่วโลกที่ได้เห็นภาพนะครับมีช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีคุณแม่กับลูก9เดือนคนหนึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับทั้ง2คนก็ได้ออกมาจากซากปรักหักพังโดยมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีพ่อลูกอีกคู่หนึ่งด้วยแต่รุ่นลูกนั้นก็เกือบจะวัยรุ่นแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆนะครับแต่จะเห็นได้ว่าความช่วยเหลือเหล่านี้จะเป็นทีมจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยทีมกู้ภัยนะครับอย่างเห็นชัดๆนี่มีเม็กซิโกมีโบลิเวียแล้วก็มีที่สหรัฐอเมริกานะหน่วยจากแฟร์แฟกซ์เคาน์ตี้นะครับน่าจะอยู่แถบนิวเจอร์ซีย์หรือว่าแถบนั้นนะครับแมรี่แลนด์เนี่ยนะครับผมจำไม่ได้ว่ารัฐไหนก็เป็นทีมที่โอ้โหโชว์ผลงานได้เยอะทีเดียวในการช่วยเหลือผู้คนนะครับแต่สถานการณ์ในพื้นที่นั้นผู้คนแสดงความโกรธแค้นไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะที่เมืองลาควยราเมืองแล้วก็เป็นชื่อของรัฐเขาด้วยนะครับอยู่ทางเหนือของกรุงคาราการ์สติดชายฝั่งทะเลแคริบเบียนก็เป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางของความสูญเสียแล้วครับนะมีตึกสูงหลายแห่งเลยทีเดียวจากทั้งหมดหลายร้อยแห่งทั่วประเทศนะครับที่เนี่ยหนักที่สุดนะครับก็จะเห็นถึงความบกพร่องผู้คนออกมาเลยนะครับว่าไม่มีใครมาเลยมีแม้แต่ถ่ายรูปพวกเรารอความช่วยเหลืออยู่บางคนบอกเลยนะว่าดึงร่างลูกสาวออกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วแต่ไม่สามารถทำได้อีกเพราะไม่มีเครื่องจักรกลหนักไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็ระเบิดความโกรธแค้นออกมาบางแห่งก็ตั้งการประท้วงนะครับขวางรถอุปกรณ์ช่วยเหลือหรือว่ารถลำเลียงนะสิ่งของต่างๆของรัฐบาลนะครับไม่ให้เดินทางออกไปสภาพแบบนั้นเลยนะครับในพื้นที่ภัยพิบัติคนก็ใช้ต่างคนต่างใช้เท่าที่มีอยู่นะครับสองมือแล้วก็อุปกรณ์ที่จะพอจะหาได้มันก็สะท้อนนะครับเป็นเงาสะท้อนความบกพร่องความไม่มีการเตรียมการนะครับใน ในเรื่องของการกู้ภัยการบรรเทาสาธารณภัยนะการป้องกันต่างๆเมื่อมีมาแล้วแผน1แผน2แผน3ก็ไม่มีนะครับรัฐบาลก็ทำได้แต่เพียงประกาศมีอยู่3อย่างด้วยกันที่ทำได้ชัดเจนนะครับก็คือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากนานาชาตินะฮะแต่พอมานานาชาติไปก็มีปัญหาอีกนะครับอย่างโคลอมเบียซึ่งก็เคยมีรัฐบาลปัจจุบันมีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับแต่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีปัญหากับรัฐบาลของเวเนซุเอลาก็เป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาการเมืองในภูมิภาคของเขาที่มีปัญหากันนะครับก็ปรากฏว่าทีมกู้ภัยของโคลอมเบียมีปัญหาติดขัดนะครับในงานเดินทางเข้าประเทศบอก็มีเรื่องของระเบียบการอะไรต่างๆนะฮะเขานำความช่วยเหลือเข้าไปก็ยังมีปัญหาประชาชนก็เลยออกมานะฮะประณามรัฐบาลตัวเองเช่นกันแล้วก็มีข่าวมาแล้วนะครับนอกจากที่รัฐบาลของนางเดลซี่โรดริเกสซึ่งเป็นรัฐบาลประธานาธิบดีรักษาการหลังจากที่นายนิโคลัสมาดูโรถูกรัฐบาลสหรัฐนะครับฉกตัวไปแล้วเราเข้าสู่ศาลดำเนินคดีในปัจจุบันที่นิวยอร์กนะครับก็เป็นเรื่องที่ตกอยู่ในที่นั่งลำบากมีแรงกดดันมากมายทีเดียวแต่ตัวเองก็น่าจะทำตัวเองนะครับเรื่องของการกู้ภัยนั้นก็แต่งตั้งให้นายทหารนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ทราบกันดีนะบ้างเราก็รู้แล้วนะว่าความเชี่ยวชาญในระดับผู้นำเนี่ยมันจำเป็นขนาดไหนและงานใหญ่ขนาดนี้ก็เอาผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจนะฮะก็เป็นคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งนะตำแหน่งสำคัญรัฐบาลก็แต่งตั้งให้นายทหารที่ใกล้ชิดนะครับเพื่อเป็นการรักษาอำนาจด้วยนะในการประท้วงของผู้คนในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะที่นายมาดูโรเนี่ยถูกกล่าวหาอย่างหนักว่าโกงการเลือกตั้งนะครับทุจริตอย่างหนักผลโพออกมาในฝ่ายค้านนำริ้วทะลุถล่มทลายแต่รัฐบาลมาดูโรกับครองอำนาจต่อนะด้วยผลเลือกตั้งที่ออกมาดูพิกลพิการคนลงถนนมาทหารออกมานะครับควบคุมฝูงชนอย่างเนืองแน่นเลยนะฮะร่วมกับตำรวจแต่ครั้งนี้เกิดภัยพิบัติเช่นนี้ไม่เห็นทหารเลยไม่เห็นทหารมีเบียงบางส่วนแล้วก็มาด้วยอุปกรณ์ที่พื้นๆมากไม่มีรถนะครับรถตักไม่มีเครื่องจักรกลหนักเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนี่ก็เป็นสิ่งที่สร้างความขับแค้นใจให้กับประชาชนนะครับนอกจากนั้นแล้วนะฮะที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นนะครับรัฐบาลของฝ่ายซ้ายประชานิยมก็จะเจียดงบประมาณให้กับทหารเนี่ยเยอะทีเดียวแล้วก็งบสำหรับสวัสดิการสวัสดิภาพประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยขอไปนะครับมีการตั้งงบไว้แต่เจียดไปเนี่ยก็เพียงแค่ 20% แล้วมันก็ต่ำอยู่แล้วด้วยครับตัวเลขที่ขอไปเมื่อเทียบกับการทหารนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็กลายมาเป็นอีกนะฮะซ้ำเติมเป็นเหมือน after shock ทำร้ายประชาชนอีกรอบหนึ่งก็เพราะว่ามีข่าวถูกเปิดโปงด้วยนะครับว่าใช้เกมการพูดผลประโยชน์เป็นการเมืองนะฮะในการแจกจ่ายความช่วยเหลือนะฮะเจ้าที่รัฐทหารแจกจ่ายทหารไปก็เน้นเฉพาะภาพลักษณ์นะแล้วก็ออกสอบสื่อออกโทรทัศน์ถ่ายทีวีไปแล้วก็ให้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่เป็นฐานเสียงของตัวเองนะครับประชาชนที่อยู่ในค่ายอพยพก็สะท้อนว่าความช่วยเหลือเข้าไปสำหรับคนที่เป็นกลุ่มก้อนทางการเมืองเท่านั้นนะฮะคนที่ยอมจำนนต่ออำนาจรัฐพูดร้อนกลุ่มอื่นต้องเผชิญความหิวโหยอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็การเข้าสู่พื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับยังใช้การโฆษณาชวนเชื่อการเซ็นเซอร์ข่าวสารปกปิดความจริงด้วยนะครับรายละเอียดความละเอียดอ่อนของความสูญเสียเนี่ยก็ทำให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามฉายภาพนะฮะความช่วยเหลือเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับสื่อโซเชียลที่รัฐบาลคุมอยู่ก็ไปกลายเป็นกระบอกเสียงส่งข่าวปลอมข่าวเท็จนะฮะให้ความช่วยเหลือประโคมข่าวภาพลักษณ์ของรัฐบาลความเป็นฮีโร่แต่ที่ออกมาจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคลิปที่ผู้ช่วยผู้ ทีมกู้ภัยต่างชาติเขาเข้าไปนะครับแล้วก็ยังต่อจากนี้ไปนะครับรัฐบาลเวเนซุเอลาคงได้รับความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้าไปมากมายอย่างแน่นอนแล้วการจัดการเรื่องเหล่านี้เม็ดเงินเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนะครับนะรัฐบาลเฉพาะรัฐบาลในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับของสหรัฐนี่ก็ให้มาแล้วประกาศแล้ว150 ล้านแต่ว่าตัวเลขจริงทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยจะน่าจะถึง300 ล้านนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับในการช่วยเหลือชาติศัตรูแต่ว่าการบริหารจัดการจะเป็นอย่างไรจะเข้าถึงมือประชาชนได้มากน้อยอย่างไรจะเป็นการเล่นการเมืองอีกหรือไม่นี่ก็เป็นภัยร้ายที่ตามมาสำหรับชาวเวเนซุเอลาซึ่งตอนนี้ตัวเลขนั้นก็ทะลุหลักพันนะครับแต่ว่ายังมีผู้เสียหายผู้สูญหายอยู่หลักหมื่นทีเดียวใต้กล่องซากปรักหักพังนี่ก็เป็นบิ๊กสตอรี่ของชาติโลกครับ
12: บิ๊กสตอรี
1: ่ค่ะก็เป็นควันหลงฟุตบอลโลกนัดปรากวัยถล่มเยอรมันแล้วกันนะคุณชนะเยอรมันแล้วกันนะคะคุณธนัท
0: ก็
1: จะใช้ถล่มไม่ได้เพราะว่าเฉือนกันที่ลูกโทษนะคะแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้ค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้คนก็ค้นหาชื่อประเทศปรากวัยกันให้ควักเลยนะคะดิฉันยังถามคุณธนัทเลยอยู่ทวีปอะไรนะก็เป็นละตินนะคะมีเป็นเพื่อนบ้านกับบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาเป็นประเทศแบบไม่มีทางออกทะเลก็ไม่ได้ร่ำรวยด้วยมีคนอยู่7 ล้านนะแต่ตอนนี้ผู้คนเขาแบบโอ้ดีใจกันสุดเหวี่ยงอ่ะคุณธนัทแล้วที
0: ่
1: สุดสุดนะฮะแต่ว่าที่ทำให้เยอรมันอาจจะต้องเจ็บปวดหัวใจมากไปกว่านั้นก็คือแหมคนพากันทำสถิติแต่สถิตินึงที่มันน่าจะเจ็บปวดมากเลยก็คือว่าการทำฟุตบอลยิงประตูครั้งนี้ที่ปารากวัยยิงเนี่ยนะคะในเกมเนาะในช่วง90 นาทีเนี่ยก็คือจูลิโอเอ็นซิโซเนี่ยเขาบอกว่าในชีวิตการแข่งขันฟุตบอลโลกของปารากวัยที่เข้ามาเนี่ยไม่เคยยิงในช่วงเวลา90 นาทีได้เลยคุณธนาที่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ปารากวัยทำประตูได้แล้วก็ยิงขึ้นนำก่อนด้วย 1-0 ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยปารากวัยเล่นเป็นครั้งที่5แล้วนะในการแข่งขันรอบน็อกเอาท์แต่ว่าแพ้มา4ชนะนัดเดียวแต่ตอนนั้นเนี่ยชนะญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นชนะแบบโดนจุดโทษไงแต่ไม่ได้เป็นการยิงใน90 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนแรกเลยที่ทำประตูได้ในรอบน็อกเอาท์ของฟุตบอลโลกแหมเยอรมันบอกเซ็งจริงๆนะคะ
0: เอาละตามรุ่นตามเชียร์ทีมพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับผมเนี่ย
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เคปเวิร์ดนะปารากวัยทีมต่างๆที่จะพ่นยักษ์เนี่ยน่าดูตรงนี้แหละครับนะครับหลายหลายทีมปารากวัยนี่ก็จะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนนะครับในรอบต่อไปครับคราวนี้ก็หมดเวลาของเรา2 คนแล้วนะครับเดี๋ยวมีอีกคู่เนาะสำหรับฟุตบอลโลกก็คู่น่าสนใจเหมือนกัน8 นาฬิกาก็ติดตามกันได้นะครับเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกโอ้โห5 ดาวกันนะคู่นี
1: ้เราต้องเชียร์มวยรองน่ะล่ะ
0: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
13: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
14: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
16: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
17: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
12: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim